0: ้ฟรีเก็บเงินไปทางคุณผู้ชมครับรีบโทรครับเหลือตัวละ600กว่าบาท
1: ใช่แล้วแบรนด์เนี้ยโอ้โหคุ้มค่าแบรนด์นี้แบรนด์ดี
0: ถูกต้องครับคุณผู้ชมครับนะเตาแก๊สที่ไฟร้อนไฟแรงเวลาทอดอะไรอ่ะมันก็จะน่ากินแบบเนี้ยครับ
1: เนี่ยอ่ะ4หัวเตานะ

0: นี้เลยครับ
1: ฉะนั้นวันนี้ได้ไฟที่แบบแรงสม่ำเสมอค่ะนะคะตัวนี้นะคะคุณภาพดีแล้วก็อีกอันนึงก็แบบเคี่ยวน้ำจิ้มไปด้วยทำอาหารได้พร้อมกัน
0: อุ้ยแบบนี้เลยหน้าโรงเรียนแบบนี้เลย
1: อุ้ยอุ้ย
0: นะแบบนี้เลยนะจ๊ะร้อนนะเธอร้อนนะไม้มันร้อนนะ
1: คุณแม่
0: คุณแม
1: ่แม่เอาไปทำแบบนี้เนี่ย
0: คุณผู้ชมครับนี่เห็นป่ะอันนี้ยกให้เห็นเลยว่าเราทอดไฟแรงๆจากเตาแก๊สตัวนี้แล้วไม่อมน้ำมันนะคะ
1: ฉะนั้นวันนี้จะทำกินเองก็ได้จะไปต่อยอดเนาะทำขายก็ได้ค่ะวันนี้ตกเตาละ695บาท
0: วันนี้เตาแก๊สนะครับกลับมาเป็นแบบว่าซื้อ1แถม1ปกติจะไม่ค่อยมีนะครับปกตินะครับแบงค์เทา1ใบอ่ะ 1,000 อ่ะซื้อเตาแก๊สได้เครื่องเดียวแต่ตอนนี้เปิดมาเจอกันนะครับ 1,390 บาทได้เตาแก๊ส2เครื่องแบบนี้เลยนะจ๊ะ
1: ใช่แล้วพร้อมกับการรับประกันอย่างละ1ปีทั้งของหลักของแถมส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านค่ะวันนี้ขอแค่โทรเบอร์ขึ้นให้ที่หน้าจอแล้วหรือจะสแกน QR Code ก็ได้เอาโปรนี้ไปเลยค่ะ
0: ผู้ชมต้องรีบนะครับเพราะว่าถ้าหมดแล้วหมดเลยนะครับ

0: ันมาเยอะๆนะคะตอนนี้อาจจะต้องรอสายหน่อยแต่ว่าได้ของแน่นอนถ้าโทรติดค่ะเพราะว่าวันนี้ได้แบบ1แถม1ย้ำนะแบบ1แถม1ได้2เตาแบบนี้เตาใหญ่แถมเตาใหญ่นะคะเฉพาะร้อยสายแรกเท่านั้นซึ่งตอนนี้ยังทันค่ะ4หัวเตาทำกับข้าว4อย่างพร้อมกันเลยพร้อมกับการรับประกันอย่างละ1ปีด้วยได้แบรนด์แท้แน่นอนวันนี้กดได้โทรเลยคุณผู้ชมค่ะแล้วทำอะไรก็ทันหน้า
1: ท่านยังมูฟออนจากลูกชิ้นไส้กรอกทอดไม่ได้เดี๋ยวทอดให้ทีมงานกินคุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าเตาแก๊สที่บ้านเก่าแล้วมันไม่ปกติแล้วอยากให้เปลี่ยนเนาะอย่าไปเสี่ยงใช้เลยวันนี้นะครับจ่ายเงินพันกว่าบาทได้เตาแก๊สใหม่ๆให้คุณพ่อคุณแม่ให้ตัวของคุณเนี่ยได้ทำกับข้าวให้สบายใจอยู่ที่บ้านนะวันนี้ได้1แถม1ลองถามข้างบ้านดูว่าอยากได้ไหมหารกันเธอทักไปในไลน์กลุ่มเพื่อนก็ได้นะครับบอกเออเอาไหมเนี่ย1,390 บาทหารกัน600กว่าบาทเอง
0: แต่ใดๆแล้วต้องซื้อไปก่อนนะแม่เพราะว่าเดี๋ยวไม่ทันค่ะโทรก่อนต่อสายก่อนเดี๋ยวจะหมดแล้วนะคะเพราะว่า1แถม1แบบนี้มีเฉพาะในรายการมีเฉพาะตอนที่เห็นเรา2คนอยู่นี้เท่านั้นแรงไฟแรงแก๊สสม่ำเสมอแน่นอนเพราะหัวเตาเนี่ยเป็นหัวเตาใหม่แบบเทอร์โบค่ะ
1: ถูกต้องครับคุณผู้ชมครับย้ำนะฮะถ้ายังเห็นรายการนี้อยู่แปลว่าของยังมีแต่ถ้าเกิดไม่เห็นแล้วคือหมดอยากได้อย่าตัดสินใจนานรีบซื้อ1แถม1จ่ายหน้าบ้าน1,390บาทเก็บเงินปลายทางโทรมาเลยครับเบอร์อยู่ที่หน้าจอครับ
0: เหลือชิ้นละ695บาทค่ะวันนี้คุณผู้ชมโทรมานะคะวันนี้หมดเวลาของเรา2คนแล้วลาไปก่อนต่อสายไว้นะคะสวัสดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์

และนี่ก็คือองค์พระสมุทรเจดีย์ครับผมเป็นเจดีย์ที่มีความสำคัญต่อจังหวัดสมุทรปราการเป็นอย่างมากซึ่งชาวบ้านนะครับก็จะเรียกเจดีย์องค์นี้กันว่าพระเจดีย์กลางน้ำนั่นเองครับสาเหตุที่เรียกอย่างนี้เนี่ยก็เพราะว่าในสมัยก่อนครับพื้นที่ตรงนี้ไม่ได้เป็นอย่างที่เห็นนะครับแต่ลายล้อมไปด้วยน้ำครับคุณผู้ชมก็คือมีน้ำเนี่ยล้อมรอบและพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นแผ่นดินงอกครับคุณผู้ชมเปรียบเสมือนเป็นเกาะนั่นเองนะครับแต่ที่สำคัญเลยก็คือเจดีย์องค์นี้นะครับมีความเกี่ยวเนื่องกันถึง3รัชกาลด้วยกันครับคุณผู้ชมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่2ทรงโปรดเกล้าให้สร้างป้อมปราการขึ้น6ป้อมที่บริเวณปากแม่น้ำเจ้าพระยาและทรงพระราชทานนามเมืองใหม่ว่าเมืองนคร

พรเขื่อนขันจากนั้นทรงโปรดเกล้าให้สร้างพระเจดีย์เพื่อเป็นอนุสรณ์และเฉลิมพระนามว่าพระสมุทรเจดีย์เพื่อเป็นที่สักการะบูชาของผู้คนที่เดินทางผ่านไปมาเพื่อความเป็นสิริมงคลแต่ทว่าพระองค์เสด็จสวรรคตก่อนจะสร้างแล้วเสร็จต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3จึงทรงโปรดเกล้าให้ดำเนินการก่อสร้างต่อจนเสร็จสิ้นเป็นเจดีย์รูปสี่เหลี่ยมย่อมุมไม้12สูง20เมตรเสร็จเมื่อปีพุทธศักราช2371และในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ทรงโปรดเกล้าให้ช่างถ่ายแบบพระเจดีย์ทรงกลมที่กรุงศรีอยุธยามาสวมทับพระเจดีย์เดิมจนสูงถึง 39.75 เมตรและอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ12องค์จากพระบรมมหาราชวังมาบรรจุไว้แทนของเดิมที่มีผู้ลักลอบไปพระสมุดเจดีย์นับว่าเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นประจำจังหวัดสมุทรปราการตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน

0: ตอนนี้ครับเราเข้ามาภายในวิหารนะครับที่มีความสำคัญต่อองค์พระสมุดเจดีแล้วนะครับผมรบกวนคุณโอเล่ช่วยเล่าเรื่องราวความสำคัญเกี่ยวกับวิหารหลังนี้ให้เราฟังสักหน่อยครับ
1: วิหารที่ท่านเห็นนี้นะครับคือวิหารหลวงนะครับภายในวิหารปฏิสถานพระปางห้ามสมุทรก็คือพระยืนที่ท่านเห็นเนี่ยนะครับ
0: คือองค์ด้านหลังสุดใช่ครับ
1: ซึ่งเป็นพระประจำพระชนมวาลของสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3นะครับแห่งกรุงรัตนโกสินทร์นะครับและพระปฏิมาชัยวัดเป็นพระพุทธรูปประจำวิหารเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้กราบสักการะบูชาวิหารหลวงแห่งนี้ก็สร้างมาในสมัยรัชกาลที่3กรรมวิธีการก่อสร้างก็จะเป็นรูปแบบโบราณผนังที่ท่านเห็นเป็นสีขาวเนี่ยนะครับก็ไม่ใช่ผนังก่ออิฐฉาบปูนในยุคปัจจุบันนะครับแบบนี้สีขาวนี่จะเรียกว่าผนังฉาบปูนหมักปูนต่ำท่านสังเกตความแปลกของผนังที่วิหารแห่งนี้ไหมครับ
0: มีรูอยู่ตรงนี้ใช่ไหมฮะรูพวกนี้นี่เอาไว้ใช้ทำอะไรครับ
1: ก็บริเวณด้านล่างแห่งนี้นะครับติดแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณแห่งนี้จะมีความชื้นมากความชื้นจากใต้ดินนะครับจะถูกดูดซึมขึ้นมาทางอิฐทางวัสดุก่อสร้างนะครับแล้วก็จะทำลายผนังปูนกรอบปูนฉาบ
0: อ๋อแล้วมันก็จะร่อนออกมา
1: จะหลุดร่อนออกมาครับกรมศิลปากรก็เลยออกแบบแล้วก็ทำรูแบบนี้เพื่อที่จะช่วยตัววิหารให้ได้ระบายความชื้นบรรเทาความชื้นบรรเทาความสูญเสียของอาคาร
0: หินที่หน้าตาแปลกๆวางอยู่เยอะแยะมากเลยให้พี่โอเล่นะครับช่วยเล่าถึงความสำคัญของเสาหินว่ามีความสำคัญต่อองค์พระอย่างไรครับ
1: เสาหินที่ท่านเห็นเหล่านี้นะครับมี2แบบนะครับเป็นแบบสี่เหลี่ยมและแบบทรงกลมแล้วก็แกะสลักเป็นลายดอกบัวรูปแบบทรงกลมเนี่ยครับทำมาจากหินทรายที่เขาออกแบบไว้ก็คือเป็นหลักสำหรับให้พุทธศาสนิกชนที่จะเข้ามากราบสักการะองค์พระสมุทรเจดีย์ได้ผูกเรือเอาไว้เมื่อก่อนเนี่ยครับบริเวณแห่งนี้เป็นเกาะกลางน้ำประชาชนเนี่ยครับสัญจรทางเรือก็จะพายเรือมาแล้วก็มากราบสักการะองค์พระสมุทรเจดีย์แล้วก็จะนำเรือเนี่ยมาผูกกับเสาหินหลักหินเหล่านี้นะครับส่วนรูปแบบทรงสี่เหลี่ยมนี้ก็เอาไว้ผูกเรือด้วยแล้วก็เอาไว้ตั้งตะเกียงด้วยครับ
0: แสดงว่าเลยนี่ไปแล้วเนี่ย
1: กำแพงแก้วใช่ครับนี่คือกำแพงแก้วแสดงอาณาเขตขององค์พระสมุทรเจดีย์และวิหาร
0: ก็คือพายเรือมาจอดตรงนี้
1: ครับ
0: ผูกตรงนี้ใครมีตะเกียงก็วางตรงนี้หรือใครไม่มีตะเกียงก็ไปผูกกับตรงนี้ก็ได้
1: ใช่
0: ผูกเรือขึ้นไปสักการะองค์พระสมุทรเจดีย์ได้เลย
1: ใช่

0: พระสมุทรเจดีย์องค์นี้นะครับเป็นเจดีย์ทรงกลมที่นิยมในสมัยรัชกาลที่4เป็นเจดีย์รูปแบบกรุงศรีอยุธยานะครับถัดขึ้นไปก็จะเป็นชุดฐานเจดีย์ทรงกลมถัดขึ้นไปเป็นชุดฐานบัวมาลัยลูกแก้ว3ชั้นรับบัวปากระฆังองค์ระฆังทรงกลมได้สัดส่วนบัลลังก์ทรงเหลี่ยมมีเสาหานส่วนยอดเป็นชุดมาลัยเถาปรียอดและเม็ดน้ำค้างด้านในประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ12องค์ที่อัญเชิญมาจากในพระบรมมหาราชวังซึ่งพระบรมธาตุองค์เดิมได้ถูกผู้ร้ายลักลอบขุดองค์ระฆังไป
1: นี่ใช่ไหมฮะแผ่นดินงอก
0: ใช่ครับก็แผ่นดินงอกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับถ้าเราไปดูภาพถ่ายนะครับที่ปรากฏอยู่ปีพ.ศ. 2505-2508เราจะเห็นบริเวณแห่งนี้ครับจะเป็นแม่น้ำเจ้าพระยา
1: ครับ
0: แล้วก็ปัจจุบันเนี่ยก็มีแผ่นดินงอกเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วสภาพองค์พระสมุทรเจดีย์ที่เคยอยู่ริมน้ำเนี่ยเปลี่ยนไปอนาคตก็อาจจะเกิดเกาะกลางแม่น้ำเจ้าพระยาขึ้นได้หรือจะประสานระหว่างบริเวณนี้ไปอีกทำให้แม่น้ำแคบลงก็ได้

0: มอยากจะเรียนเชิญคุณผู้ชมทุกท่านนะครับถ้าเกิดมีโอกาสได้มาจังหวัดสมุทรปราการแล้วก็แวะเวียนมาที่องค์พระสมุทรเจดีย์แห่งนี้มากราบไหว้สักการะบูชากันได้นะครับที่นี่เปิดทุกวันเลยครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่โอเล่มากนะครับที่มามอบความรู้ต่างๆมากมายเกี่ยวกับองค์พระสมุทรเจดีย์ให้กับเราขอบคุณมากครับ
1: ยินดีครับผม
0: ตอนนี้ครับผมมีหนึ่งเรื่องทึ่งที่เกี่ยวกับพิธีกรรมความเชื่อของสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งที่เขามีวิธีการแก้บนที่ตัวผมเองเนี่ยผมก็รู้สึกว่าแปลกๆนะครับคุณผู้ชมและผมคิดว่าก็น่าจะมีเพียงที่เดียวในประเทศไทยนะครับเขาว่ากันว่ายิ่งสูงก็ยิ่งดีครับแต่ว่าเขาจะแก้บนกันด้วยวิธีไหนวันนี้ครับพี่แชมป์จะพาเราไปชมกันที่จังหวัดชัยนาทครับ
2: พวงมาลัยไม่จ้าพวงมาลัยไม่ใช่วันนี้ผมไม่ได้มาขายพวงมาลัยตรงสี่แยกครับที่เห็นผมถือพวงมาลัยอยู่ในมือวันนี้เนี่ยคือผมเนี่ยมาแก้บนครับที่จังหวัดชัยนาทนะครับผมศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่เต็งงามครับ
3: การแก้บนอีกหนึ่งความเชื่อที่อยู่คู่กับคนไทยมาช้านานปกติแล้วครับของที่นำมาแก้บนก็มักจะเป็นหัวหมูไข่ต้มหรือว่าพวงมาลัยแต่สำหรับพวงมาลัยที่คุณแชมป์และชาวบ้านเขานำมาในวันนี้ไม่ได้เอามาไหว้แล้ววางไว้เฉยๆครับแต่วิธีการของศาลเจ้าแห่งนี้มันแปลกกว่าและต้องมีความแม่นด้วยครับเพราะการแก้บนเขาก็คือต้องโยนพวงมาลัยขึ้นไปแบบนี้ครับ
2: 1 2 3ไอ
3: คุณยายพองเอี่ยมละอครับวัย82ปีเจ้าของที่ดินและเป็นผู้ตั้งศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่แต่งงามแห่งนี้เล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนตรงนี้เป็นทางเกวียนผ่านเคยมีต้นตะเคียนและต้นไม้เต็งต้นใหญ่ยามเย็นพบค่ำก็มักจะมีผู้คนเห็นผู้หญิงแต่งชุดไทยนั่งอยู่ใต้ต้นไม้เต็งแห่งนี้ครับจนทำให้ชาวบ้านหวาดกลัวหลังจากนั้นจึงสร้างศาลขึ้นมา2ศาลคือศาลเจ้าแม่ตะเคียนทองและศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่เต็งงามครับไว้ให้เป็นที่สิงสถิตของเจ้าที่เจ้าทางและเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้ชาวบ้านได้กราบไหว้ขอพร
2: และตอนนี้เนี่ยผมก็อยู่กับอาจารย์น้อยผู้ทรงคุณวุฒินะครับด้านวัฒนธรรมนะครับผมท้องถิ่นที่นี่
4: ศาลตะเคียนเนี่ยเป็นไม้แกะสลักจากไม้ตะเคียนคราวนี้ช่างที่แกะเนี่ยเอาไปแกะเป็นรูปเจ้าแม่ตะเคียนไม่ทันเสร็จขายก่อนตายคราวนี้ลูกหลานเขาเอาไปเก็บไว้ที่บ้านรู้สึกว่ากลางคืนเนี่ยมันเหมือนมีคนเดิน
2: ครับ
4: ลูกหลานกลัวก็เลยมามอบให้กับผมไปให้กับวัดก็ไม่เอาผมก็เลยเอามาเก็บไว้ที่นี
2: ่การแก้บนของที่นี่ทำไมจะต้องเป็นการโยนพวงมาลัยให้ค้างอยู่บนต้นไม
4: ้ทีนี้คนที่ส่วนใหญ่จะมาขอพรจากเจ้าพ่อเจ้าแม่สมประสงค์แล้วขอให้ดวงชะตาเนี่ยสูงขึ้นดีขึ้นไม่ตกต่ำก็จะอธิษฐานแล้วหันหลังให้ต้นไม้แล้วก็โยนก็ไม่ได้โยนข้างหน้าถ้าใครโยนค้างสูงอะไรขึ้นวาสนาจะดี
3: บ้านหนองมะโมครับเวลาจะมาแก้บนต่อศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่เต็งงามแห่งนี้จะใช้พวงมาลัยพลาสติกสีสันสดใสสีแดงสีชมพูย้ำว่าต้องเป็นพวงมาลัยพลาสติกเท่านั้นและต้องโยนขึ้นต้นไม้ให้เกี่ยวติดส่วนใดส่วนหนึ่งของต้นและย้ำว่าห้ามหล่นเด็ดขาดและยิ่งถ้าโยนทีเดียวแล้วติดแล้วติดเลยจะยิ่งดีครับทำให้ต้นไม้แถวนี้แหมกลายเป็นมีสีสันเต็มไปหมดเหมือนมีดอกไม้ให้ชมสวยงามตลอดเวลายิ่งผู้เฒ่าผู้แก่มีแรงเท่าไหร่ก็ใส่กันเข้าไปครับไม่ยั้งเลยทีเดียวทั้งโยนทั้งเหวี่ยงพวงมาลัยให้ลอยขึ้นต้นไม้ให้สูงสูงสูงสูงสูงที่สุดยิ่งสูงยิ่งดีมาดูกันว่านายแชมป์จะโยนได้สูงแค่ไหนเฮ้ว่าแต่โยนเป็นไหมเนี่ยหรือต้องให้ยายสอนละมั้ง
5: มันเบาไงยังไงดีจับพวงมาลัยด้วย
2: วันนี้มาแก้บนเกี่ยวกับเรื่องอะไรฮะ
6: เรื่องลูกค่ะก็ขอให้ลูกชายหายป่วยอะค่ะ
2: แล้วเป็นไง
6: 2-3 วันก็ดีขึ้นค่ะ
7: คือว่ามาบนว่าถ้าได้ทุนจะมาแก้บนเป็นพวงมาลัย29พวงค่ะ
3: ขอที่ขอจากเจ้าพ่อเจ้าแม่เต็งงามก็จะมีหลายอย่างครับขอให้ลูกสอบติดขอให้ชีวิตรุ่งเรืองทำมาค้าขายดีมีโชคลาภเมื่อพรสำเร็จก็จะต้องมาโยนพวงมาลัยแก้บนกันแบบนี้ซึ่งเป็นวิธีทำกันมาช้านานแล้วครับเชื่อว่ายิ่งโยนไปเกี่ยวบนกิ่งที่สูงมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งทำให้ชีวิตรุ่งเรืองมากเท่านั้นซึ่งบางคนจะหันหลังโยนก็ได้นะครับแต่ถ้าไม่ถนัดจะหันหน้าโยนก็ไม่ว่าแล้วแต่สะดวกแต่ถ้าใครอยากจะโยนให้สูงๆแต่แรงไม่ดีเขาก็มีตัวช่วยให้ด้วยนะครับ
2: สำหรับใครที่โอ้อย่างคนแก่อย่างนี้กระดูกกระเดี่ยวไม่ดีเด็กกำลังวังชาไม่มีก็ใช้ไม้นะครับผมเป็นตัวส่งแรงนะครับผมให้พวงมาลัยเนี่ยมันสูงเดี๋ยวยังไงเนี่ยเดี๋ยวลุงช่วยสาธรให้ดูหน่อยแหมสาธิต
5: ย่องย่องย่อง
2: โอ้โหเอ้โอ้ เป็นวิธีแก้บนที่น่าทึ่งบอกไว้เลยว่าน่าจะเป็นนะครับที่เดียวในประเทศไทยนะครับสำหรับคุณผู้ชมคนไหนนะครับที่อยากจะมาขอพรนะครับหรือว่ามาแก้บนเนี่ยต้องมาที่ไหนยังไงครับ
4: เขตในจุดตำบลกุจอก
2: ครับ
4: อำเภอหนองมะโมง
2: ครับ
4: จังหวัดชัยนาท
2: ศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่เต็งงามนะครับผมก็จะเด่นเป็นสง่าเลยเดี๋ยววันนี้นะครับพวกเราต้องลาไปก่อนแล้วนะครับผมบ๊ายบาย
0: ยังมีเรื่องราวน่าทึ่งอีกมากมายรอคุณผู้ชมอยู่ทุกเรื่องทึ่งทั่วไทยติดตามได้ในรายการไททึ่งครับคุณผู้ชมสามารถชมรายการของเราย้อนหลังได้ทาง YouTube Channel เช่นเคยครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วผมวิกเตอร์ขอตัวลาไปก่อนครับครับ

0: ไปทึ่ง
1: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
2: ไดอะพิเดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะพิเดิมแอร์ไมเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์
3: สวัสดีค่ะ
4: ต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ข่าวแหกโค้งนะคะวันนี้เราเจอกันวันอาทิตย์ที่20กันยายนเหมือนเดิมเลยเนาะ
3: ค่ะ
4: เมื่อวานฝนยังไ
3: ง
4: วันนี้ก็ฝนอย่างนั้นจริงๆ
3: ค่ะพี
4: ่ทีนี้ปรากฏว่าวันนี้มันมีเหตุการณ์ระทึกขึ้นมาซึ่งเขากำลังสันนิษฐานว่าสาเหตุก็อาจจะมาจากช่วงนี้ที่ฝนตกเยอะๆด้วยนะคะเป็นเหตุไฟไหม้ที่รางรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินเห็นภาพแล้วตกใจคุณผู้ชมดูสิ
5: น่ากลัว
4: โอ้ตอนแรกที่เห็นคือแบบอุ๊ยอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นนะคะเป็นเพลิงลุกไหม้ขึ้นมาแล้วก็จะเห็นควันเนี่ยกลางเมืองเลยนะคะซึ่งเหตุการณ์นี้คือรางรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินนะคะช่วงระหว่างสถานีเตาปูนไปจนถึงสถานีบางโพจุดนี้ค่ะอยู่เลียบถนนประชาราษฎร์สาย2เขตบางซื่อกรุงเทพมหานครนะคะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงสุดท้ายก็ควบคุมเพลิงเอาไว้ได้นะคะหลังเกิดเหตุหลายคนตกใจเลยเพราะว่าเขาประกาศนะคะ MRT ประกาศหยุดให้บริการชั่วคราวทุกสถานีล่าสุดตอนนี้อัปเดตว่าก็ยังปิดให้บริการที่สถานีบางอ้อจนถึงสถานีกำแพงเพชรรวม5สถานียังปิดอยู่นะคะวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างที่อยู่แถวๆนั้นเล่าให้ฟังเขาบอกก่อนเกิดเหตุได้ยินเสียงดังเหมือนประทัดดังอ
3: ่ะ
4: เอองงเหมือนกันนะเขาบอกได้ยินเสียงแป๊ะแป๊ะแป๊ะดังมาจากสถานีรถไฟฟ้าหลังจากนั้นก็เห็นพวกกลุ่มควันแล้วก็สะเก็ดไฟตกลงมาข้างล่างใกล้ๆกับจุดที่เขาจอดรถเนี่ยแหละค่
3: ะ
4: ก็เลยทำให้วินรับจ้างไรเดอร์ที่อยู่แถวๆนั้นเนี่ยรีบหลบเลยเอารถหลบไปที่ปลอดภัยนะคะเนี่ยค่ะเบื้องต้นมีมอเตอร์ไซค์คันนึงเนี่ยเขาชี้ให้ดูเสียหายไปนิดนึงนะคะ1คันส่วนชาวบ้านที่อาศัยอยู่ติดกับแนวรถไฟฟ้าบอกกังวลเลยค่ะเพราะว่าบ้านเนี่ยอยู่ห่างจากสถานีไม่ถึง20เมตรโอ้ใกล้มากเนาะ
3: โอ้จริง
4: ชิดนิดเดียวอะค่
3: ะ
4: ก็คือลงมาก็ถึงเลยแล้วเขาบอกว่ากลัวว่าถ้าไฟมันลามคือพอเห็นควันแบบนี้มันก็น่าตกใจใช่ไหมคะ
6: ลมมันแรงๆนะพี่เนาะม
4: ัน
6: ก็จะแบบใจไม่ดีอ่ะ
4: มันก็มีสิทธิ์ไงเดาไม่ได้เหมือนกันนะคะเขาก็กลัวว่าเดี๋ยวพวกความร้อนหรือไฟมันอาจจะพัดเข้ามาถึงบ้านได้นะคะอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเพิ่มมาตรการความปลอดภัยหน่อยเพราะว่าจุดที่มันเกี่ยวข้องกับพวกระบบไฟฟ้าอะไรแบบเนี้ยกลัวว่ามันจะอ่อนไหวค่ะ
7: ผมก็ตอนที่น้องเขาวิ่งอ่ะแล้วไฟมันตุ้มอ่ะผมก็วิ่งด้วยก็ตกใจอ่ะกลัวว่าจะโดนตัวเราเหมือนกันเพราะมันเป็นสะเก็ดไฟผมก็กังวลนะครับถ้าเกิดว่าถ้ามันเกิดขึ้นอีกเป็นครั้งที่2ใช่ครับเพราะว่ามันแบบก็ไม่กล้ากินนะครับว่ามันจะมาเกิดขึ้นใกล้
4: ๆทีนี้หลายคนสงสัยสาเหตุคืออะไรนะคะเจ้าหน้าที่เปิดเผยบอกว่าน่าจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรบริเวณรางจ่ายกระแสไฟฟ้าตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างตรวจสอบอยู่นะคะเนี่ยลงพื้นที่ตรวจดูว่าเอ๊ะมันเกี่ยวไหมความชื้นสะสมที่มาจากฝนตกทุกวันอะใช่ไหมคะเออมันเป็นไปได้ไหมที่อาจจะทำให้มันเกิดไฟฟ้าลัดวงจรขึ้นมานะคะก็อ่ะเดี๋ยวรอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสาเหตุนะคะ
3: ค่ะ
4: โอ้ยอมกันเน
6: า
4: ะ
6: ใช่แล้วอย่างที่บอกค่ะคือช่วงนี้ยังต้องเจอฝนกันอีก
4: พ
6: รุ่งนี้ก็เช่นกันนะคุณผู้ชมนะฝนก็ยังมีโอกาสต้องเจอต้องเตรียมรับมือกันต่อนะคะเพราะว่าฝนเนี่ยมาตามนัดตั้งแต่เช้าเลยหลายพื้นที่ก็ตกหนักต่อเนื่อง
4: ใช่ค่ะ
6: แล้วก็บรรยากาศวันหยุดบางพื้นที่อาจจะเป็นใจบางพื้นที่อาจจะไม่เป็นใจตามภาพนี้ค่ะก็ต้องบอกว่ากรุงเทพมหานครนี่จัดไปหลายพื้นที่ตั้งแต่ช่วงเช้าต่อเนื่องไปจนถึงช่วงเที่ยงเลยนะคะหลายๆจุดเองก็มีน้ำท่วมขังการจราจรได้รับผลกระทบค่ะแม้ว่าวันนี้ก็อาจจะเป็นช่วงวันหยุดโอ้ไม่อยากคิดเลยถ้าวันจันทร์ยังเป็นอย่างน
4: ี้นั่นน่ะสิ
6: จะเป็นอย่างไร
4: เลย
6: นั่นน่ะสิค่ะโดยเฉพาะไปดูที่เขตสวนหลวงกันหน่อยค่ะฝนตกตั้งแต่เช้าจนมีน้ำท่วมขังกันนะคุณผู้ชมเช่นเดียวกับพื้นที่ใจกลางเมืองค่ะการจราจรก็ชะลอตัวนิดนึงนะคะส่วนย่านตลิ่งชันก็ฝนตกต่อเนื่องจนถึงช่วงสายๆเลยข้ามไปที่นนทบุรีบ้างช่วงเที่ยงๆเป็นใครมีใครได้เจอฝนที่ตกหนักกันบ้างดูสิเที่ยง55นาทีแบบนี้นะคะเห็นบอกว่าบริเวณแจ้งวัฒนะปากเกร็ดเนี่ยหลายๆพื้นที่ก็คือแบบเอาการเลยนะคะประชาชนก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังรวมถึงวางแผนเดินทางในช่วงนี้ให้ดีด้วยรวมถึงพรุ่งนี้ค่ะ21กันยายน รุงเทพมหานครฟังให้ดีนะคะแดงเทือกกันแบบนี
0: ้ยังไงอะทุกเขตหรือเปล่า
6: ทุกเขตเลยเนี่ยเอาปากกามาวงให้มันทั้งจอไปเลยค่
0: ะ
6: คือโอกาสเกิดฝนประมาณ 40-60% ของพื้นที่แต่จะหนักสุดนะคะตั้งแต่ช่วงเที่ยงไปจนถึง 18:00
0: นแล้วงานนะ
4: ตามเวลาจริง
6: แล้วก็พอช่วงค่ำไปจนถึงดึกก็ค่อยจะมีแนวโน้มลดลงนะคะ
0: ค่ะอยู่บ้านดูกีฬากันดีกว่าไหมนะคะชื่นชมนักกีฬาไทยมากๆล่าสุดทีมนักตบลูกยางสาวไทยค่ะโชว์ฟอร์มได้สมกับตำแหน่งแชมป์เอเชียจริงๆหลังจากที่เอาชนะอินโดนีเซียไปอย่างขาดลอยนะคะทะลุเข้ารอบรองชนะเลิศมหกรรมกีฬาเอเชีย2026ค่ะ
2: แอร์แคเรียเทควีและเทคเอสแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แคเรียเทควีและเทคเอส
0: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงในมหกรรมกีฬาเอเชีย2026ที่ประเทศญี่ปุ่นวันนี้นะคะทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเอาชนะอินโดนีเซียไป3-0เซต25-10 29-27และ25-16ค่ะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศหรือรอบ4ทีมสุดท้ายได้สำเร็จรอบรองชนะเลิศไทยจะพบกับจีนนะคะซึ่งถือเป็นการรีแมตช์นัดชิงแชมป์เอเชียครั้งล่าสุดซึ่งสาวไทยเฉือนชนะมาได้3-2เซตคว้าทั้งแชมป์พร้อมตั๋วไปโอลิมปิกด้วยโดยทั้ง2ทีมจะพบกันวันพรุ่งนี้21กันยายนเวลา14:00 น.ตามเวลาประเทศไทยค่ะ
3: ก็ติดการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026สามารถติดตามผลการแข่งขันได้ในรายการพิเศษวันเชียร์ไทย2026ในรายการข่าวทางช่องวัน31และ GMM 25ค่ะ
0: ส่งกำลังใจกันเยอะๆนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาดูหน่อยค่ะเห็นบอกว่าวันนี้มีประเด็นเรื่องครม.อนุมัติงบนะคะ 1,000 ล้านในการเสริมขีปนาวุธมันมีชื่อของบังเกอร์บัสเตอร์นะคะอันนี้คือระเบิดจะโอ้นี่จะกลายเป็นแสนยานุภาพที่ทรงพลังลูกนึงเกือบ50ล้านแล้วระยะยิงอ่ะไกลที่สุด250กิโลเมตรเขายกตัวอย่างมาด้วยนะไกลขนาดจากตราดเนี่ยสามารถไปถึงชายแดนพนมเปญได
4: ้
0: โอ้อ่ะเดี๋ยวเรากลับมาดูเต็มๆค่ะ Using its supersonic
5: speed maneuverability ร่วมก่อติดผลการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยให้คว้าชัยมหกรรมกีฬาแห่งเอเชียวันเชียร์ไทย2026ลุ้นไปด้วยกันเชียร์ไปด้วยกันในรายการข่าวทางช่องวัน31และ GMM 25
8: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ดทอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปทาง GMM 25
9: เด็กทับการ์ตูนร่วมขนความสนุกความมันมาให้น้องๆทุกเช้าสุดสัปดาห์วันเสาร์เมื่อโลกถูกคุกคามจากสัตว์ประหลาดนครแห่งแสงต้องมอบหมายให้อุลตร้าแมนเมบิอุสลงมาคุ้มครองวันอาทิตย์ติดตามชีวิตมนุษย์ยักษ์สีน้ำเงินผู้โดดเดี่ยวหลังจากดาวเคราะห์บ้านเกิดที่ถูกทำลายโลกใบนี้จะเป็นบ้านใหม่ให้เขาได้หรือไม่ในอุลตร้าแมนเทโอแล้วเจอกัน6 โมงเช้าเสาร์อาทิตย์ทางช่อง GMM 25
10: มีคำสั่งจ้างงานผ่านแอปให้ทำลายความรักของบอสและจืด
11: ครับผม
12: เคสของบอสจืดโอ๊ตจะถือเป็นภารกิจแรกของการควบรวมบริษัท Break Up Service แล้วก็ Destiny
13: ภารกิจแรกเนี่ยสำเร็จไปได้ด้วยดี
14: ถึงคราว Destiny รับช่วงต่อ
15: กูเจ็บทีไรก็ต้องมาหามึง
16: แล้ววันนี้มึงมีแผลอะไรมาให้กูรักษาแผลนี้ให้มึงนะ
17: ติดตามชม Break Up Service บริษัทลดรักเลิกคืนนี้ตอนจบเวลา20:30ทางช่อง GMM 25
18: เฮ้ยมึงทิ้งงานมาฟังเสียงหมอปานอีกแล
19: ้วมึงก็รู้ว่าเขาไม่ชอบตัวจริงกู
18: งาน blind date ว่ะชวนตอนเป็นงาน blind date ให้หน่อยดิน
19: ี่ยังไม่เลิกเล่นมาคิวปิดอีกหรอ
18: ปิดขนาดนี
20: ้สวัสดีครับ
21: เสียงคุณนะครับนี่คุณ
19: ช่วงนี้มึงหลบหน้ากูปะเนี่ย
11: กูจะหลบหน้ามึงทำไมมึงก็ใช้เวลาอยู่กับดีก็ยุ่งพอแล้วนี
20: ่กูไม่ได้จริงจังอะไรกับดีเลย
21: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าทุกวันเสาร์เวลา 2:30 น.ดูทีวีช่อง GMM 25
22: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
23: ้ขอบคุณที่ใช้สินค้าไทยขอบคุณที่ใช้อัศวิน
24: น้ำผลไม้ดีดอมุ่นชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีด
22: อใหม่อีซูซู V-Cross 2.2 DDI MacForce 1เดียวเท่านั้น
24: ยาเป่าคอซานจินซีกวาส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติแก้แผลในปากและลิ้น
0: คุณผู้ชมกลับมาดูประเด็นเรื่องของชายแดนไทยกัมพูชาหน่อยนะคะพอดีวันนี้เนี่ยมันมีประเด็นเรื่องของครม.อนุมัติงบประมาณนะคะ 1,000 ล้านในการเสริมด้านขีปนาวุธให้กับกองทัพอากาศถ้าหากว่าจะต้องมีการรบกับกัมพูชาอีกรอบคือจริงๆเรื่องนี้ถามมาจากไหนมาจากพี่เล็กวาสนานาม่วมนะคะไปดูหน่อยค่ะพี่เล็กเนี่ยได้โพสต์เอาไว้นะคะบอกว่าที่ประชุมครม.เมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมาได้อนุมัติงบประมาณที่มากกว่า 1,000 ล้านบาทในการจัดซื้อจรวดพิสัยไกล Rampageจากอิสราเอลมีระยะยิงไกล250กิโลเมตรโอ้โหเลยนะและไม่ใช่แค่ Rampage นะคะมีระเบิดเจาะบังเกอร์เขาเรียกกันว่าบังเกอร์บัสเตอร
25: ์
0: เป็นแบบหน่วงเวลา100ลูกโอ้โหเอาไปไหนคะนี่ดูตามภาพได้เลยนะ
25: เ
0: ขาจะเอาไปติดกับเครื่องบิน F-16เอาไว้เจาะคอนกรีตพวกบังเกอร์หนาๆค่ะก็คือถ้าเจอบังเกอร์บัสเตอร์เนี่ยมันสามารถเจาะได้เลยนะถ้าเคยได้ยินข่าวอ่ะตอนนั้นมีที่สหรัฐใช
25: ้อ่ะ
0: จำได้ไหมไปอิหร่าน
25: อ
0: ่ะแล้วเขามีบังเกอร์หนาๆใช่ป่ะเขาก็ทิ้งบังเกอร์บัสเตอร์นี่แหละค่ะถึงจะสามารถเจาะลงไปได้นะคะก็เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นเอาไว้ใช้เจาะคอนกรีตบังเกอร์หนาๆทางเพจ Army Military Force นะคะก็ออกมาขยายประเด็นนี้เพิ่มเติมบอกงบก้อนนี้เนี่ยมีประมาณ 1,040 ล้านบาทนะคะโดยจะใช้จัดซื้อขีปนาวุธนำวิถีความเร็วเหนือเสียงแบบ Rampage 20ลูกค่ะเอาไว้ติดตั้งกับเครื่องบิน F-16มีพิสัยโจมตีไกล250กิโลเมตรก็จะเพิ่มขีดความสามารถในการโจมตีเป้าหมายเชิงลึกแล้วก็เป้าหมายทางทหารที่มีความสำคัญสูงๆเช่นอะไรบ้างก็พวกสถานีเรดาร์ศูนย์บัญชาการหรือว่าหน่วยควบคุมทางทหารนะคะรวมไปถึงระบบอาวุธภาคพื้นดินที่มีมูลค่าสูงเช่นรถยิงจรวดหลายลำกล้อง PHL 03จำได้ไหมคุณผู้ชมเนี่ยๆๆแบบนี้เลยตอนที่มีการปะทะกันเนี่ยเราได้เห็นภาพนะรถเหล่านี้เนาะกัมพูชาเขามีเอาไว้ครอบครองนะคะส่วนระเบิดเจาะบังเกอร์ที่เพิ่งพูดถึงไปเมื่อกี้บังเกอร์บัสเตอร์มีการจัดซื้อจำนวน100ลูกค่ะมีขีดความสามารถก็คือเจาะทะลวงโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กกับเป้าหมายที่ได้รับการเสริมความแข็งแรงสมชื่อเนา
25: ะ
0: บังเกอร์บัสเตอร์คือระเบิดอ่ะ
25: นะคะ
0: ทะลวงไปได
25: ้
0: ทีนี้เรื่องของอาวุธต้องถามอาจารย์อนาลโยหน่อยเนาะก็ออกมาชี้แจงนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธสงครามนะคะเจ้าของเพจไทยอาร์มฟอร์สเนี่ยได้คุยกับเราด้วยทีมข่าวสำนักข่าววันนิวส์เราก็เชิญท่านมาคุยด้วยปรากฏท่านอธิบายเพิ่มเติมบอกจรวดแรมเพจลูกนึงเนี่ยคุณผู้ชมฟังราคาแล้วอย่าตกใจนะเกือบ50ล้าน
25: ตกใจจริงนะ
0: คือมันก็ต้อง50เนาะ
25: ค่ะ
0: เพราะว่าแสนยานุภาพไม่เบาเลยอ่ะใช่ไหมคะจะทำได้ขนาดนั้นข้อดีก็คือมีระยะยิงไกล250กิโลเมตรที่เราเคยมีเนี่ยคือยิงได้ไกลสุดนะเอาเมื่อก่อนที่เคยมีนะไปไกลสุด180กิโลเมตรก็อย่างที่เราเห็นใช่ไหมเรายิงปั๊บเนี่ยไปได้ถึงเสียมราบ
25: ค่ะ
0: เอ้ยเสียมเรียบขอโทษค่ะที่เสียมเรียบนะคะแต่ตัวนี้จะสามารถยิงได้ไกลไปกว่าเดิมคือเขาสมมุติเลยน
25: ะ
0: ถ้ายิงจากจังหวัดตราดถามว่าจะได้ไกลแค่ไหนอีก250กิโลเมตรนู่นเลยค่ะไปถึงชายแดนพนมเปญข้ามไปไกลนะ
25: ไกลกว่าเดิมด้วย
0: ลึกอ่ะเข้าไปได้ลึกเลยอ่ะนะคะก็จะทำให้เป็นจรวดที่มีระยะยิงสูงที่สุดของกองทัพอากาศมีขีดความสามารถในการทำลายสูงหัวรบน้ำหนัก100ปอนด์โอ้เยอะมากนะ
25: ใช่
0: แต่ว่าก็ไปกับ F16 ได
25: ้
0: อะนะฮะนี่ๆๆเขามีจำลองให้ดูที่น่าสนใจก็คือขีดความสามารถในการนำวิถีของจรวดตัวนี้นะคะเพราะต้องยอมรับว่าการปะทะของไทยกับกัมพูชา2รอบที่ผ่านมาไทยเรา จอเขาเรียกว่าอะไรการรบกวนสัญญาณ GPS มันก็เลยทำให้จรวดนำวิถีตัวเองไม่ได้บ้างในบางครั้งคืออาจจะแม่นบ้างไม่แม่นบ้าง
1: ค่ะ
0: แต่เมื่อไหร่ที่เปลี่ยนมาใช้บังเกอร์บัสเตอร์นะคะรับรองเลยโดนรบกวนยังไงสามารถนำวิถีตัวเองไปถึงเป้าหมายได
25: ้โอ้โหสมราคาเขาแล้วนะ
0: ก็คือก่อกวนยังไงก็ยังสามารถไปถึงได้
1: ก็คือสามารถจะล็อกเป้าได้เลยไม่พลาดเป้า
25: แล้วก็ไกลด้วยอ
1: ่ะทีนี้ระเบิดเจาะบังเกอร์บัสเตอร์เนี่ยค่ะเราจะยกตัวอย่างที่พี่นิพก็ยกตัวอย่างไปเคสหนึ่งแล้วใช่ไหมคะแล้วก็อีกเคสหนึ่งก็คืออิสราเอลใช้ระเบิดชนิดนี้เจาะลงไปในพื้นดินระเบิดใต้อุโมงค์ของกลุ่มฮามาสด้วยก
0: ็
1: คือสัญญานุภาพมันสุดยอดจริงๆส่วนการปะทะกับกัมพูชา2รอบที่ผ่านมาปัญหาที่กองทัพอากาศเราเจอก็คือแรงระเบิดเราเจาะบังเกอร์หนาๆบนเนินฝั่งกัมพูชาไม่ได้ค่ะแต่ถ้าเราใช้ระเบิดตัวนี้เราจะโฟกัสไปที่การเจาะบังเกอร์หนาๆได
25: ้
1: สมมุติถ้าได้ตัวนี้มาในมุมของอาจารย์อนารยโยบอกว่าไทยเราก็จะสามารถเจาะบังเกอร์หนาๆของฝั่งกัมพูชาได้แน่นอนประเด็นกับคำถามว่าคุ้มค่าไหมราคาเท่านี
25: ้1ลูก50ล้าน
1: กับเงินภาษีคนไทยก็มีการพูดถึงประเด็นนี้นะคะก็อาจารย์บอกว่าก็ต้องถามว่าเป้าหมายคืออะไรล่ะถ้าสมมุติเป้าหมายของเราคือการต้องการเปลี่ยนแปลงผลการรบก็คืออย่างเช่นการทำลายศูนย์บัญชาการหรือว่าชนะยึดพื้นที่คืนมาได
25: ้
1: มันก็อาจจะคุ้มค่าค่ะ
2: ปกติแล้วเนี่ยจรวดที่เราเคยมีรอบที่แล้วเนี่ยเรายิงได้180กิโลซึ่งมันก็ไปไกลเข้าไปในเสียงเรียกได้พอสมควรเหมือนกันแต่รอบนี้ถ้า250กิโลเนี่ยเราสามารถที่จะเข้าไปครอบคลุมเสียงเรียกได้ค่อนข้างเยอะนะหรือว่าถ้าเกิดว่าวัดจากถ้าสมมติเราบินจากตราดนะครับแล้วก็ทิ้งก็ปล่อยจรวดไปที่ตราดเนี่ยมันก็ถึงชายแดนพนมเปญได้เหมือนกันจรวดลูกหนึ่งมา50ล้านแล้วก็ระเบิดเนี่ยก็ไม่ใช่ราคาถูกถ้าเกิดว่าเรามีเป้าหมายในลักษณะเนี้ยเป็นเป้าหมายที่สามารถส่งผลเปลี่ยนแปลงผลของการรบได้อย่างเช่นกองบัญชาการหรือว่าศูนย์บัญชาการศูนย์ควบคุมการสื่อสารหรือว่าถ้าจะพูดกันตรงๆคือว่าบ้านของผู้นำหรือที่หลบภัยของผู้นำของฝ่ายตรงข้ามอะไรประมาณนี้มันก็อาจจะคุ้มค่า
1: ประเด็นเรื่องการเสริมอาวุธให้กับกองทัพไทยก็ถือว่าน่าสนใจนะคะเพราะว่าหลายคนก็ตั้งคำถามเราคุยกันมานานแล้วว่าเอ๊ะมันจะมีการปะทะกันอีกรอบหรือเปล่าเพราะว่าเรารายงานต่อเนื่องทหารกัมพูชายังคงยั่วยุทหารไทยตามแนวชายแดนเราไม่หยุดจริงๆล่าสุดมีคลิปยืนยันค่ะฝั่งทหารกัมพูชามาอีกแล้วแล้วมาประจันหน้ากับทหารไทยด้วยนะคะทำตามโพสต์บอกว่าทหารวีรบุรุษกำลังเผชิญหน้ากับไทยพวกเราอยากจะจัดการพวกมันให้ชนะแต่ยังไม่มีคำสั่งสู้รบจากผู้บังคับบัญชานี่โพสต์แบบนี้นะฝั่งกัมพูชาขณะที่บางเพจก็เผยภาพขณะที่ทหารกัมพูชากำลังขนหัวจรวดดูกันหน่อยค่ะแล้วใส่ลัง
0: รีวิวตลอด
1: แล้วทำแบบนี้เพื่ออะไรเพราะนั้นก็อาจจะสำคัญก็ได้ในการเสริมอาวุธหรือเปล่าถ้าฝั่งนั้นไม่หยุดหย่อนสักทีนะคะ
0: มีคนสังเกตเขาบอกลังผลไม้นะ
1: เอามาใส่จรวดเหรอ
0: ใช่ไหมเป็นก็คือลังเออใช่จริงๆนะ
1: เอ็นดูทีมงานทีมงานบอกอะไรรู้ป่ะลังใส่ลำไย
25: เราพูดจริงๆมันก็ใช่จริงๆแล้วดูสิมันมีส
0: ีมันตะก้าเหมือนน่ะ
25: มันมีสีเขียวสีเหลืองอ่ะมันก็เอาพูดตรงๆมันก็เห็นตามตลาดนะอย่างเงี้ย
0: เออ
25: ใช่อยู่นะ
0: เอามาใส่ระเบิด
1: เออลังอะไรไม่สำคัญมันมีระเบิดอยู่แหละแล้วโพสต์แบบเนี้ยฝั่งเราก็ต้องตั้งรับไว
0: ้
1: ใช่ไหมคะ
25: เป็นคนตั้งข้อสังเกตคนแรกเน
0: ี่
25: ย
0: เนี่ยข้างบนเนี่ย
1: งานเรานี่แหละ
0: ตัวนี้เลย
1: ระบุด้วยพี่ลังอย่างเงี้ยมันลังลำไย
25: มันก็จริงนะเอาจริง
1: ขนทุเรียนก็ไม่ได้
0: ไม่ได้ไม่พอ
1: ต้องลำไย
0: ต้องลำไย
1: โอเคอ่ะเข้าใจได้ทีนี้ไปฟังคุณเทพไทยเสนาพงษ์กันบ้างนะคะในมุมคุณเทพไทยเนี่ยพูดถึงประเด็นกรรมธิการก็คือ2ชุดของสหรัฐที่มีรายงานข่าวว่าส่งรายชื่อให้รัฐบาลสอบสวนคว่ำบาตร28คนเป็นรายชื่อยาวเลยแต่หนึ่งในนั้นที่เราโฟกัสก็คือมีชื่อคุณวรภักดิ์ซึ่งเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยคลังของไทยรวมอยู่ในนั้นด้วยเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องมีการตั้งคำถามไปที่นั่นท่านนายก
25: ค
1: ุณเทพไทยบอกว่าตอนหาเสียงนะแต่ละพรรคชูประเด็นเหมือนกันคือปราบสแกมเมอร์นะแต่พอได้เป็นรัฐบาลเอ๊ะหลายรัฐบาลก็ดูเงียบๆไปใช่ไหมคะแล้วการที่ท่านนายกอนุทินออกมาปฏิเสธตอบคำถามแบบลักษณะว่าตอนนี้คุณวรภักดิ์ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีแล้วเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาในมุมคุมเทศไทยก็มองว่าเอ๊ะนายกไม่ควรตอบแบบนี้ไหมคือสหรัฐเวลาที่เขาเปิดชื่อแบบนี้ขึ้นมาคุณเทพไทยมองว่ารัฐบาลน่าจะเอาจริงเอาจังมากกว่านี้นะคะแล้วที่คุณเทพไทยเองเคยให้สัมภาษณ์บอกว่ามีนักการเมืองไทยไปเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์ธุรกิจสีเทายังยืนยันนะมีอยู่นะยังมีอยู่นะ
25: มาถึงปัจจุบันเนี้ยเหรอ
1: ใช่คุณเทพไทยยืนยันว่าในปัจจุบันยังมีอยู่นะคะสแกมเมอร์ธุรกิจสีเทาซึ่งมีนักการเมืองไทยเข้าไปเกี่ยวข้องในฝั่งกัมพูชายังคงมีอยู
25: ่
1: ก็ต้องสืบมันต่อไปนะแกเปิดมาขนาดนี้แล้วแล้วพวกนี้จะเอาเงินที่ได้มาทุ่มซื้อเสียงแบบไม่สนใจว่าจะแพ้หรือชนะส่วนใหญ่ก็เป็นความสัมพันธ์ในเชิงส่วนตัวแต่ละพักการเมืองใหญ่ๆระดับผู้นำเนี่ยในมุมคุณเทพไทยบอกเขารู้นะผู้นำจะรู้จะมีเกี่ยวข้องประมาณ 1-2 พักก็น่าจะเป็นพักใหญ่หรือเปล่าแกเปิดซะขนาดนี้นะเพราะนั้นรัฐบาลก็คือฝากรัฐบาลเข้าไปค้นหาข้อมูลแล้วก็ปราบปรามให้ได้ถ้าทำแก้ปัญหาแบบไฟไม่ฟางแบบนี้ปัญหาสแกมเมอร์ที่มาหลอกลวงคนไทยก็จะแก้ไม่จบสักทีค่ะ
3: เวลาได้เงินจากธุรกิจสีเทาก็มาใช้หาเสียงคนเหล่านี้ก็ไม่รู้สึกเสียดายแพ้ชนะก็ไม่เสียดายแล้วก็กล้าที่จะทุ่มกล้าที่จะซื้อกล้าที่จะทำก็ถือว่าเงินมันหมดไปเดี๋ยวก็ได้กลับคืนมาแบบง่ายๆเป็นความสัมพันธ์ส่วนบุคคลมากกว่าครับไม่ใช่ระดับพรรคเพียงแต่ว่าพรรคการเมืองบางพรรคที่ผู้นำพรรคก็เข้าไปเกี่ยวข้องแล้วก็เป็นที่รู้ว่าใช้เงินธุรกิจสีเทาเข้ามาเกี่ยวจริงๆก็เห็นสักพักสองพักประมาณนี้ครับเมื่อรัฐบาลไม่เอาจริงเอาจังและทำแก้ปัญหาแบบไฟไหม้ฟางแบบนี้มันก็ไม่มีวันเสร็จหรือไม่มีวันสำเร็จหรอกนักการเมืองก็ยังใช้วิธีการเราก็ยังเห็นนักการเมืองหน้าเดิมๆนักการเมืองที่เกี่ยวข้องกับแก๊งสีเทาเกี่ยวข้องกับแก๊งสแกมเมอร์คอลเซ็นเตอร์ก็ยังอยู่เอาหูไปนาตาไปได้แบบนี้แก้ไม่สำเร็จหรอกครับ
0: เงินไม่ได้นะเรื่องมันใหญ่นะคะถ้าจะเป็นเงินสีเทามาแล้วมาพัวพันกับเรื่องของการหาเสียงทางการเมืองเนี่ยวันหนึ่งข้างหน้าไปแล้วมันจะกลายเป็นไปถอนคุณคืนหรือเปล่าใช่ไหมคะ
25: ไม่ใช่แค่ถอนคุณคืนนะพี่ถ้าแปลไทยเป็นไทยง่ายๆที่อาจารย์เทพไทยพูดเมื่อกี้ก็คือแบบเหมือนเอาเงินมาแล้วก็เอาไปซื้อเสียงเพื่อตำแหน่งตัวเอง
0: ค่ะ
25: แล้วก็ใช้ได้เต็มที่เลยสิไม่ใช่เงินฉันนะ
0: ใช่ค่ะเนี่ยต้องขยาย
25: มันหลายต่อเลยนะโอเคทีนี้พูดถึงเรื่องประเด็นสแกมเมอร์ขณะเดียวกันค่ะวันนี้พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีนะคะผอ.ศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือว่า JIC นะพูดถึงกรณีนี้ที่กัมพูชาเขาเตรียมจะจัดการประชุมนานาชาติว่าด้วยเรื่องของการต่อต้านสแกมเมอร
0: ์
25: คือมันมีถ้อยแถลงที่พาดพิงถึงไทยอ่ะ
0: ค่ะ
25: ว่าเนี่ยไม่ใช่ปัญหาของไทยหรือกัมพูชาหรือประเทศใดประเทศหนึ่งค่ะแต่เป็นอาชญากรรมข้ามชาติที่ประชาชนหลายประเทศก็ตกเป็นเหยื่อแต่ว่าหากมีการนำเรื่องการปราบปรามสแกมเมอร์เนี่ยไปเชื่อมโยงเกี่ยวกับข้อกล่าวหาเรื่องการรุกรานหรือการยึดครองดินแดนขอให้กลับไปอ่านข้อตกลงวันที่27ธันวาคมในปี68ที่ทั้งสองประเทศได้ลงนามร่วมกันให้ครบถ้วนโดยที่ข้อ10ค่ะระบุนะคะว่าให้2ฝ่ายร่วมมือปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติรวมถึงสแกมเมอร
0: ์
25: ซึ่งการที่ไทยต่อต้านสแกมเมอร์เนี่ยไม่ควรถูกนำไปตีความเป็นเหตุผลในการใช้เป็นเรื่องหลักของข้อกล่าวหาเรื่องการลุกรานหรือเปล่า
0: ต้องแยกต้องปราบอ่ะใช่ไหม
25: แต่เขาบอกว่ามันต้องแยกออกจากกัน
0: อ
25: ันนี้เป็นสิ่งที่ถ้อยแถลงได้พาดพิงมานะคะและย้ำว่ากัมพูชาเนี่ยถ้ากำลังจะเปิดประเทศให้นานาชาติเข้าตรวจสอบเรื่องการปราบปรามสแกมเมอร์จริงไทยพร้อมสนับสนุนนะเพราะเป้าหมายที่สำคัญที่สุดควรจะเป็นการทำลายเครือข่ายนี้และคุ้มครองประชาชนไม่ใช่การเอามาขยายความขัดแย้งของสองประเทศก็ว่าง่ายๆก็คืออย่าบิดเรื่องสแกมเมอร์ให้กลายเป็นเรื่องเขตดินแดนว่างั้นเถอะเขาว่ามาอย่างนี้นะคะว่าเรื่องลุกรานก็ต้องพิสูจน์ด้วยหลักฐานเพราะข้อกล่าวหาไม่ใช่ข้อเท็จจริง
0: แต่ดูนี่สิน
25: ี่แล้วดูนะก็ดูกันตามภาพกันไป
0: นะ
25: มันก็พูดยากจังเลยอะนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ถ้อยแถลงได้ว่ามาแล้วกันรวมถึงเวทีระหว่างประเทศก็ไม่ควรถูกใช้แทนกลไกที่สองประเทศตกลงกันไว้นะคะแล้วเรื่องนี้ล่ะนายกว่ายังไงนายกอนุทินก็พูดถึงเรื่องของการเตรียมพร้อมการรับมือนะคะว่าหากกัมพูชานำเรื่องข้อพิพาทเขตแดนไปพูดบนเวทีประชุมสมัชชาสหประชาชาติในครั้งที่81ที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะคะนายกบอกว่ามั่นใจว่าเราเนี่ยได้ทำตามขั้นตอนและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วโดยตอนนี้กำลังเจรจาอันคลอสนะคะกับฝั่งกัมพูชาซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยรองนายกศรีหศักดิ์กับฝ่ายกัมพูชาก็ได้มีการพบกันน
0: ะ
25: ในประชุมนัดแรกเนี่ยพบกันไปแล้วพร้อมกับแสดงท่าทีของไทยชัดเจนว่าเป็นอย่างไรค่ะ
4: เต็มทีมครับเต็มทีมนะครับทางกระทรวงต่างประเทศเราก็มีความมั่นใจในสิ่งที่เราได้ดำเนินการตามขั้นตอนแล้วก็ตามสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นตอนนี้เราก็อยู่ในขั้นตอนเจรจาอันครอสทางเราก็ได้แสดงท่าทีอย่างชัดเจนนะครับว่าท่าทีของเราเป็นอย่างไร
25: ก ็ต้องจับตาดูกันต่อไปนะคะว่าสรุปแล้วเนี่ยประชุมที่จะจัดยาวไปจนถึงวันที่27กันยายนนี้ฝั่งกัมพูชาจะว่ายังไงจะกล่าวหากับไทยเรื่องนี้หรือเปล่านะคะแล้วไทยจะตอบโต้อย่างไรอันนี้ก็สำคัญมากเช่นกันนะคะ
0: เพราะฝั่งนู้นก็ชอบเคลมไง
25: ถูกต้อง
0: ถูกไหม
5: ทุกอย่างไปทางเขาหมดเลย
0: นี่เนี่ยถึงบอกต้องดูดีๆนะ
25: อินเทนเหมือนกันนะ
0: ทำไมคะ
25: นี่เราพูดถึงเรื่องเคลมมาดูประเด็นนี้กันหน่อยคุณผู้ชมการประกวดมิสยูนิเวิร์สแคนเบเรีย2026วันคืนวันศุกร์ที่ผ่านมานี้เองนะคะคือบนเวทีเนี่ยมีการเปิดภาพราชสำนักกัมพูชาในอดีตคุณผู้ชมดูนะแต่มันคุ้นๆไหม
0: ใช่ใช่
25: เนี่ยลองเทียบให้ดูเลยนะคุณผู้ชมดูไปพร้อมๆกันนี้เลยนะคะเพราะว่าความจริงแล้วเนี่ยภาพของที่เราเห็นกันเนี่ยมันคือภาพของไทยนะ
0: นั่นน่ะสิ
25: ภาพเดียวกันน่ะ
0: ภาพเดียวกันเลย
25: มันคือภาพเดียวกันเลยซึ่งเป็นวัฒนธรรมของไทยเราแต่เอาไปเคลมว่าเป็นวัฒนธรรมของตัวเองเอาอีกแล้ว
0: เอาอีกแล้วจริงๆ
25: เอาอีกแล้วแล้วเปลี่ยนโลโก้ด้วยเป็น Miss Universe Cambodia 2026ด้วย
0: อันนั้น
25: คือเรื่องนี้ตรวจสอบแล้วนะคะโดยเพจ Facebook กลุ่มเผยแพร่กรมศิลปากรโพสต์เอาไว้ตั้งแต่5สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วระบุชัดเจนมากๆว่าหญิงสาวเมืองกำแพงเพชรในรัชสมัยร.5ดูนะสวมเสื้อแขนกระบอกห่มผ้าสบายนุ่งจงกระเบนตัดผมทรงดอกกระทุ่มเนี่ยมันเป็นหลักฐานชัดเจนหรือเปล่าแต่กลายเป็นว่าดึงไปใช้แล้วเอาอีกแล้วเคลมเป็นของตัวเองอีกแล้วค่ะ
0: ก็คือเอาขึ้นเวทีการประกวดเลย
25: เนี่ยแล้วคือพอเห็นปุ๊บเนี่ยชาวเน็ตนะหรือใครก็ตามที่ได้เห็นวิพากษ์วิจารณ์กันสนั่นเลย
0: โอ้โห
25: เพราะว่ามันคือภาพเดียวกันเลยอย่างที่เมื่อกี้เราเทียบให้ดู
0: เออโป๊ะจริงๆอ่ะอันเนี้ย
5: โป๊ะมากโป๊ะมาก
0: ไม่ให้ AI เจนหน่อยอะไรอย่างเงี้ยตัดส่วนไม่ได้หรอก
5: แต่เล็กๆจงภูมิใจว่าเขาอยากจะเป็นเราน
25: ั่นน่ะสิ
5: ใช่ไหมคะ
25: โอ้ตายและเคลมบนเวทีกันแบบนี
0: ้มีเรื่องให้เราต้องใส่ใจจริงๆ
25: เราถึงต้องเกาะกันไม่ปล่อยจริงๆนะคะ
0: อีกเรื่องนึงอันนี้ก็ต้องเกาะไม่ปล่อยเหมือนกันค่ะเพราะว่าแหมเรื่องของคดีโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นมันไปเรื่อยๆแต่ก็ดีนะคะเราก็อยากให้ไปเรื่อยๆจะได้ไปให้ถึงต้นตอแล้วก็ขยายผลไปอีกท่านนายกพูดเลยนะวันก่อนนะให้สัมภาษณ์บอกอย่ามาโกงกันบนหัวผมใช่ไหมปรากฏล่าสุดนี่มันมีประเด็นใหม่อีกแล้วนายกอบต. อยู่ในห้องทำงานออฟฟิศลูกจ้างเข้ามาพร้อมแฟ้มเปิดแฟ้มพัวเจอซองเงินนี่แหละค่ะที่สุดแล้วเจ้าหน้าที่เขาบุกไปจับนะคะเป็นคดีทุจริตเรียกรับเงินแลกกับการต่อสัญญาอ่ะทีนี้ความคืบหน้าล่าสุดก่อนปปช.ก็เลยไปขอเอกสารสัญญาจ้างของลูกจ้างอบต.หนองหมีอำเภอราศีสไลที่จังหวัดศรีสะเกษเนี่ยค่ะ28คนเอาไปตรวจดูก่อนสิมันเป็นไปตามระเบียบไหมหลังจากที่นายกอบต.ที่เราเห็นในกล้องวงจรปิดเมื่อกี้ก็คือนายยศพลนะคะอายุ65ปีเป็นนายกอบต.หนองหมีถูกตำรวจกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบร่วมกับปปช.แล้วก็ปปท.บุกไปจับคาโต๊ะทำงานทีนี้ที่มาที่ไปมันเป็นอย่างนี้คุณผู้ชมคดีนี้เนี่ยนายกอบต.ถูกกล่าวหาว่าทุจริตเรียกรับเงินจากลูกจ้างแลกกับการต่อสัญญาจ้างคือลูกจ้างจะหมดอายุเขาเรียกหมดสัญญา
5: ค่ะ
0: ถ้าคุณอยากต่อสัญญาคุณต้องจ่าย
25: นี
0: ่ทีนี้เขามีเขาเรียกอะไรขั้นบันไดเลเวลให้มีอัตราให้
25: มีเรทให้
0: มีเรทให
25: ้ถูกต้อง
0: เรทคัดก็มาค่ะน้องเชียร์ถ้าอายุงานไม่เกิน3ปีจะถูกเรียกคนละ 10,000 บาทมาแบบอายุงานน้อยหน่อยถ้าอายุงานเกิน3ปีอันนี้คนละ 30,000
25: โอ้โห
0: เพราะฉะนั้นรวมแล้วเป็นเงินกว่า 840,000 บาทและถ้าไม่จ่ายนะก็ไม่ต้องต่อสัญญาตำแหน่งนั้นยุบไปเลย
25: โอ้โห
0: ศูนย์เลย
5: ไม่ได้พิจารณาเรื่องผลงานเลยน
0: ะ
5: เอาเงินเป็นตัวตั้งซะงั้นนะ
0: แหมออนก
5: ็นะใช่ไหมอ่ะ
0: แต่ทีนี้ถามว่ามีแค่กล้องวงจรปิดไหม
25: ค่ะ
0: หลักฐานไม่มีอย่างอื่นนะคลิปเสียงก็มีเอาวิดีโอตอนที่มีเจรจาเงินสดของกลางที่ใส่ซองนะ
25: คะ
0: 20,000บาทนะ
25: โอ
0: ้
25: โ
0: หอยู่ในห้องทำงานเลยแล้วก็มีคำร้องเรียนคือพนักงานลูกจ้างเหล่านี้เขาร้องเรียนไป25คนนางสุดาพรอัมภัยปลัดอบต.หนองหมีบอกว่าได้ยินเรื่องการจ่ายเงินต่อสัญญาอะไรแบบเนี้ยมีมานานแล้วแต่ย้ำว่าการต่อสัญญาก็ต้องผ่านการประเมินตามระเบียบก่อนอ่ะฟังเสียงปลัดอบต.หน่อยค่ะ
6: ก่อนที่จะจ้างสัญญาจ้างทุกอย่างก็ต้องมีการประเมินก่อนซึ่งเด็กทุกคนประเมินในเกณฑ์ที่ดีตามระเบียบคือต้องต่อสัญญาจ้างตามปกติค่ะประเมินตามระเบียบค่ะไม่ได้มีเอาเรื่องส่วนตัวมาเกี่ยวข้องเพราะว่าเรา ็ทำตามระเบียบอยู่แล้วสัญญาจ้างก็หนังสือแจ้งให้ต่อสัญญาจ้างคือของจังหวัด
0: เดี๋ยวคุณผู้ชมจะงงให้ดูกล้องวงจรปิดอีกสักที
25: นะ
0: เออคือภาพเนี่ยก็คือคุณนายกอบต.นั่งทำงานอยู่นะคะลูกจ้างเข้ามา2คนตึ้งๆเข้ามาถือแฟ้มเข้ามาเหมือนมีเอกสารให้เซ็นสวัสดีค่ะเปิดแฟ้มภาพออกมาข้างในมีซองขาวนะเมื่อวานเรายังแซวกันเอ๊ะซองพ่อป่าหรือเปล่า
25: อะไรชวนทำบุญหรือเปล่า
0: อะไรแนวนี้หรือเปล่าไม่ใช่ค่ะข้างในเป็นเงินทีนี้พอเปิดแฟ้มเห็นปั๊บยื่นกลับไปแล้วก็ให้ลูกจ้างอ่ะเอาซองใส่ลิ้นชักเอง
25: ค่ะ
0: นี่นายกอบต.เขาไม่ได้แตะนะ
25: แคชเชียร์ไงแคชเชียร์ใส่ลิ้นชัก
0: เปิดลิ้นชักเองก็ให้ใส่ซึ่งทางนายกอบต.เขาก็บอกผมไม่รู้เรื่องผมไม่รู้จริงๆนะไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีเงินอยู่แล้วผมก็ไม่ได้สัมผัสไม่ได้แตะต้อง
25: ค่ะ
0: แต่เบื้องต้นนายอำเภอราศีสลายก็สั่งให้นายกอบต.หยุดปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่18กันยาตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยเจ้าตัวปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเลยค่ะแล้วก็ได้รับการประกันตัวด้วยเงินสด 400,000 บาทยืนยันบอกว่าจะต่อสู้คดีแล้วก็อ้างบอกว่าที่เราเห็นในกล้องอ่ะทัวร์วางยาแน่นอนนี่เป็นการวางแผนสกัดเส้นทางการเมืองของผมหรือไม่เขาถูกตั้งคำถามกลับไปแบบนี้เหมือนกัน
25: เ
0: นี่ยเห็นไหมเราส่งคืน
25: แต่ว่า
0: ไม่ได้หยิบเอง
7: แต่นี่เขาก็วางแผนกันไว้อย่างดีแล้วนะทางตำรวจแล้วก็พนักงานเนี่ยก็คือเขาเรียกกันว่าล่อซื้อค่ะเอาง่ายก็ไม่เป็นไรก็เป็นหลักฐานที่ถ้าเกิดท่านบริสุทธิ์ใจท่านก็เอาหลักฐานมายืนยันใช่ไหม
25: มาชี้แจงกันได้
7: ตรวจสอบกันได้นะคะทีนี้มาดูความคืบหน้าคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นมันมีการกล่าวหาถึงที่ปรึกษานายกแล้วก็เป็นมือขวาคนสนิทของบ้านใหญ่การนำพักการเมืองหนึ่งมีชื่อตัวละครเนี้ยเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งเขามองว่าตัวละครลับนี้อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการโกงสอบท้องถิ่นเรื่องนี้นะคะคุณรังสิมันโรมประธานกรรมการกฎหมายสภาผู้แทนราษฎรบอกว่าคนที่โดนพาดพิงถึงเนี่ยเป็นข้าราชการทางการเมืองและจริงๆไม่ได้มีหน้าที่หรือตำแหน่งใดๆในกระบวนการจัดสอบด้วยแต่ทำไมคนคนนี้ตัวละครนี้ถึงได้เข้าไปติดต่อเจรจานัดพบกับตัวแทนของมหาวิทยาลัยที่จัดสอบเหมือนเป็นการพูดคุยต่อรองเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการสอบท้องถิ่นแล้วคุณนางสิมันโรมบอกว่าการเข้าไปแทรกแซงเช่นนี้มันสอบไปในทางทุจริตอย่างชัดเจนคุณโรมยังบอกว่าตัวละครนี้เนี่ยอาจจะเป็นจิ๊กซอสำคัญก็ได้นะที่เชื่อมโยงไปถึงผู้มีบารมีทางการเมืองแกใช้คำนี้นะคะหรือคนที่มีอำนาจระดับสูงในรัฐบาลปัจจุบันก็มีความพยายามในการตรวจสอบข้อเท็จจริงแต่ว่าเจออุปสรรคเยอะมากจากการที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่ยอมมาชี้แจงต่อกรรมธิการคือเขาเชิญไปหลายครั้งมากตัวละครตัวนี้ไม่เข้ามาในมุมคุณโรมบอกว่าถ้าคุณไม่ผิดคุณจะกลัวอะไรก็มาชี้แจงมันจะได้จบๆไปนอกจากนี้ยังมีการตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะมีความพยายามตัดตอนกระบวนการสอบสวนเพื่อไม่ให้สาวถึงตัวการใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังหลายคนพูดคำนี้เหมือนกันนะหลายคนรอดูคดีนี้ว่าจะถึงตัวการใหญ่จริงไหมใช่ไหม
0: ไหนเนาะไปถึงนู่น
7: ค่ะซึ่งกรรมการเขาบอกว่าจะสอบข้อเท็จจริงเพิ่มในวันพฤหัสบดีนี้ค่ะ
8: นะครับเป็นคนพูดคุยนะครับกับทางมสวในเรื่องนี้ซึ่งเรื่องนี้ครับก็ถูกบันทึกเอาไว้โดยข้าราชการของกระทรวงมหาดไทยเองที่ยอมรับว่ามีการติดต่อกับนายทองเจือแต่ว่านายทองเจือเนี่ยจริงๆไม่ได้มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เลยครับมันต้องตั้งต้นก่อนว่าสอบข้อเท็จจริงนายทองเจือแล้วหรือยังนะครับแล้วก็ได้มีการสอบข้อเท็จจริงนะครับจากทางมสวแล้วยังในประเด็นของนายทองเจือผมคิดว่าถ้ามันตั้งต้นจากตรงนี้เนี่ยนะครับมันก็จะสามารถที่จะเรียกว่าสาวนะครับไปถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องได้มากยิ่งขึ้นแต่ปัญหาก็คือว่าณวันนี้มันตัดตอนกันตั้งแต่ต้นไงผมยังไม่สรุปนะครับว่านายทองเจือทุจริตแต่ผมคิดว่ามีบทบาทนะครับที่จะเป็นหนึ่งในจิ๊กซอสำคัญของเรื่องนี้
25: เมื่อเรื่องนี้เป็นแบบนี้สปอตไลท์ก็ฉายแสงไปหานายกอนุทินเลยท
0: ่
25: านว่าอย่างไรเนาะนะคะท่านบอกว่าได้ทำหนังสือสอบถามความเชื่อมโยงไปยังผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วนะคะท่านตำรวจเองก็ส่งหนังสือตอบกลับมาแล้วนะแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้เปิดเผยเรื่องของรายละเอียดอะไรค่ะนายกบอกว่ายังไม่ถึงเวลานายกยังบอกอีกว่านายทองเจือเนี่ยได้ทำรายงานชี้แจงข้อกล่าวหาส่งมาแล้วด้วยทีมงานก็ต้องตรวจสอบนะคะเรื่องข้อกฎหมายเนี่ยตรวจสอบเบื้องต้นบอกว่าไม่พบความผิดแต่ยังมีสั่งการให้ตรวจสอบเพิ่มเติมค่ะทั้งจากหน่วยงานปปช.เองปปง.เองแล้วปปท.นายกย้ำจุดยืนนะคะว่าปิดชื่อถือพฤติกรรมก็พูดง่ายๆหากผลสอบเนี่ยออกมาว่ามีความผิดจริงจะไม่มีการใช้ตำแหน่งหน้าที่ไปปกป้องคุ้มครองใครอย่างเด็ดขาดค่ะ
4: สิ่งที่มีคนกล่าวหาเขาเนี่ยมันคืออะไรและเขาได้ทำอย่างไรแล้วเมื่อเขาทำรายงานมาที่ผมก็ให้ทีมงานของผมตรวจสอบรายงานมีข้อกฎหมายอะไรที่มันผิดหรือเปล่าทีมงานก็บอกไม่มีอะไรผิดก็ผมก็บอกงั้นผมขอตรวจสอบประวัติไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไอแนวทางปิดชื่อถือพฤติกรรมก็ยังมีอยู่นะครับผมขอให้พี่น้องประชาชนคลายความกังวลได้เลยว่าผมจะไปปกป้องคุ้มครองใครในตำแหน่งหน้าที่ที่ผมมีนั่นคือทำให้ตัวเองอายุสั้น
25: ก็ต้องจับตาแล้วค่ะว่าผลตรวจสอบเพิ่มเติมเนี่ยของหน่วยงานต่างๆเนี่ยจะพบความเชื่อมโยงของนายทองเจือหรือไม่นะอันนี้อันดับแรกนะคะอันดับต่อมาที่เมื่อกี้เราคุยกัน
9: ค่ะ
25: จะสาวถึงเบื้องลึกเบื้องหลังที่เป็นขบวนการที่เป็นตัวสำคัญได้จริงๆไหม
9: ใช่ไหม
25: อันนี้สำคัญนะ
0: ก็ต้องจัดการให้หมดนะคะแต่ท่านนายกก็ยืนยันนะบอกยังไงก็จะไม่ปล่อยเด็ดขาดค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะกลับมาดูเห็นแล้วตกใจน
9: ะ
0: อยู่ๆรถเก๋งคันนึงอะพุ่งเข้าไปในร้านค้านี่ดูนะมาถึงแล้วปึ้มเข้าไปแบบนี
25: ้แล้วเลี้ยวเข้าไปเลยอ่ะ
0: หมาวิ่งมาดูเลยอ่ะ
25: โอ
0: ้
25: โห
0: เกิดอะไรขึ้น
25: อุ้ยหมายังไม่เมินเลย
0: หมาไม่ยังตกใจขนาดนี้เดี๋ยวกลับมาดูค่ะ
10: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
12: ปากสะอาด
13: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
10: ดีต่อเหงือกและฟัน
12: รสดีใช้ง่าย
13: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
10: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
14: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
15: ใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินต
26: ์ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
27: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
28: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
29: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี้
30: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
26: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
31: เลิกที่จะแก้แค้นเถ
32: อะคนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
26: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
33: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้

0: ได้สิ
1: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
2: ครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี
1: ้พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
2: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
1: เพียง99บาทต่อเดือน
2: กดดอกจัน559ซีเรีย
1: ลโทรออก
3: นี่หรอสมาชิกวงพวกมึงเล่นตีเป็นปะเนี่ย
4: สมาชิกวงของเราอ่ะสู้ไม่ถอยแน่ๆ
3: เราไฟนอลอ่ะกูใส่เต็มแล้วเว้ย
5: กูก็เหมือนกันไม่ยอมแพ้เลยค่ะงั้นถ้าชนะเงินแฟนกูก็ล่ะ
6: มีกูที่คอยเชียร์มึงอยู่มึงจะไม่สู้ต่อจริงๆวะ
7: วิธีแก้คำสาปมันอยู่ที่นี่ไงวะเนี่ย
8: กูแอบใส่เรื่องของเราลงไปในเพลงนั่นนะเว้ยกูขอจูบมึงได้ป่าวะ
9: ติดตามชมจุดจีบสายมูอันลัคกี้เบย์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
1: ช่องวัน31ชวนคุณส่งเสียงเชียร์รวมใจส่งไทยเป็นหนึ่งกับการถ่ายทอดสดมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจีนาโกย่า2026สัปดาห์ที่1วันจันทร์ที่21กันยายนนี้ 11:50 น.พบเซปักตะก้อหญิงประเภททีและคาราเต้วันอังคารที่22กันยายนนี้ 11:50 น.พบบัญชาทีมชาติเวียดนามปะทะทีมชาติอุซเบกิสถานและคาราเต้วันพุธที่23กันยายนนี้11:50 น.ของมวยชายสากลและการแข่งขันฟุตบอลชายทีมชาติจีนเปิดท่าทีมชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตวันพฤหัสบดีที่24กันยายนนี้11:50 น.พบยกน้ำหนักชายวันศุกร์ที่25กันยายนนี้11:50 น.พบแบดมินตันและฟุตบอลชายวันเสาร์ที่26กันยายนนี้11:50 น.พบสเก็ตบอร์ดแบดมินตันและปิงปองส่งเสียงเชียร์ให้ดังกึกก้องพร้อมกันทางช่องวัน31
10: สายตรงลูกทุ่งอาทิตย์นี้พบกับร่วมรำลึกการจากไปของศิลปินนักร้องนักแต่งเพลงลูกทุ่งในเดือนกันยายน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: าดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
1: ่สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
2: คุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์นี้กันเมื่อกี้เราเกริ่นไปแล้วน่าตกใจมากนะคะเป็นผู้หญิงน
3: ะ
2: ผู้หญิงคนหนึ่งเขาขับรถเก๋งแล้วไปพุ่งชนร้านค้าคือกลางชุมชนเลยอะค่ะเสียหายเลยแล้วชนไม่หยุดนะหลบหนีไปต่อหน้าต่อตาแต่สุดท้ายเนี่ยตำรวจตามตัวคนขับมาได้นะคะอ่ะลองไปดูนาทีเกิดเหตุกันก่อนค่ะเห็นป่ะ
3: ค
2: ่ะแล้วมาแรงนะมาเร็วอ่ะเนี่ยๆๆจังหวะเนี้ยเสร็จปุ๊บพุ่งเข้าไปกลางร้านเอาดำวิ่งไปเลยเห็นมั้ยคะ
3: ไม
2: ่แล้วดำ
3: บอก
2: ดำแจ้งเหตุด้วยนะดำตกใจอ่ะ
3: ดำบอกเพื่อนด้วยอ่ะ
2: เป็นใครก็ตกใจ
3: ค่ะ
2: นี่เอาเพื่อนก็มาม
3: าแล้ว
2: แล้วเรามีอีกมุมนึงนะมุมที่อยู่ข้างในร้านนี่เดี๋ยวดูมุมนี้อยู่ๆเก๋งคันนี้ก็พุ่งทะลุเข้ามาในละอูด
3: แล้วดูเหมือนจะพยายามเลี้ยวเข้ามาด้วยนะพี่เนาะ
2: ใช่
3: คือมันไม่ใช่พุ่งตรงอ่ะ
4: ยืนอยู่นะ
2: แต่น่าตกใจกว่าคือเรานึกว่าเขาคงจอดแล้วเนาะคงลงนะเปล่าย
3: ังไปต่ออ่ะ
2: ลากถอยมาอีกนะคะ
3: เมื่อกี้กันชนเหมือนจริงๆมันล่วงลงมาแล้วก็ยังแบบ
2: เออแล้วก็ถอยออกจากร้านหลังจากนั้นเหยียบคันเร่งแล้วพุ่ง

0: ไปหน้าตาเฉย
1: โอ้โห
0: นี่ค่ะเนี่ยคนนี้เอาโทรศัพท์ถ่ายกันโอ้กันชนหลุดจริง
1: ๆมุมเนี้ยชัดเลย
2: ค่ะ
0: เนี่ยแล้วก็
1: ปึ๊บปั๊บ
0: เหยียบหนีไปคนในร้านก็รีบออกมาเขาก็อยากจะได้หลักฐานเอาไว้อะนะคะอยู่ๆพุ่งมาชน

0: เลยแล้วก็สุดท้ายไปเจอคนขับข้างในรถเปิดมาตกใจเลยเป็นผู้หญิง
1: ค่ะ
0: อายุ35ปีเปิดไปปุ๊บอ่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมดูกันเองนะว่ามีอะไรอยู่ในรถค่ะ
2: หน้ารถมีเบียร์นะครับนี่นะครับอย่าตาร์ท
3: ไม่ได้สตาร์ท
2: ไม่สตาร์ทมืออยู่นิ่งๆมา
3: ขวาหน้าด้วยหิน
4: มันจะบอด
0: โอ้ย
1: ตายละ
0: เมื่อกี้เหมือนได้ยินเธอบอกอะไรนะไม่ได้สตาร์ทเหรอไม่ได้สตาร์ทรถอย่าง
1: น
0: ี้หรอ
1: ไม่รู้แต่ว่าเขาบอกว่าอย่าสตาร์ท
0: เออ
1: ปีกี้ไปชนเขามาแล้วเน
0: า
1: ะ
0: คาตาเลยใช่ไหมคะหลักฐานอยู่มัดตัวแน่นเลยอ่ะเจ้าหน้าที่ก็ต้องทำตามกระบวนการนะคะไปวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายคุณผู้ชมก็ตามคาดนะ149มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต
1: ์
0: ช่ำๆค่ะแจ้งข้อหาไป3ข้อหาขับรถในขณะเมาสุราชนแล้วหนีทำให้เสียทรัพย์โทษหนักนะเมาแล้วขับเนี่ย
1: ใช่
0: ซึ่งจริงๆนอกจากข้อหาเมาแล้วขับนะคะการดื่มแอลกอฮอล์ในรถสมมติไม่สตาร์ท
1: ค่ะ
0: เออไม่สตาร์ทจอดเฉยๆแล้วดื่มในรถได้ไหมไม่ได้ผิดนะคะ
1: ดื่มที่บ้านไหมล่ะเนาะ
0: เอออันนี้ก็ผิดพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นก็เอามาเตือนไว้โทษหนักนะคะ
1: โอเคนอกจากนี้คุณผู้ชมเราไปดูอีกเหตุการณ์นึงค่ะเป็นเหตุอุกอาจเลยคนร้ายบุกไปยิงร้านขายสินค้าเสริมความงามนะคะและที่เจ้าของร้านเขาหวาดผวานะ
0: ค่ะ
1: กระสุนเนี่ยพุ่งตรงไปที่ห้องนอนด้วยค่ะเดี๋ยวไปดูภาพเหตุการณ์กันค่ะ

0: โอ้โห
1: อย่างกันหนังอะ
0: จริงคือเสียงตุ้มตั้มตุ้มตั้มนี่คือปืนลูกซองนะคะไม่ใช่ปืนพกเล็กๆ เลยนะแล้วดูพฤติการนะคุณผู้ชมภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยเก็บไว้ได้คนนึงยิงคนนึงทำอะไรอะ
1: ถ่ายเหรอ
0: เนี่ยดูสินะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนพัฒนาการคูขวางที่อำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะอุกอาจจริงๆมาดูอีกมุมนึงกันบ้างดูสิอันนี้ชัดเลยคนนึง
1: เห็นเลยว่าถ่าย
0: คนนึงถ่ายกันแบบนี้ค่ะแล้วเหตุเนี่ยเกิดประมาณช่วง 4:00 ของวันเสาร์ที่ผ่านมานี่แหละความโชคดีคือร้านปิดไม่มีลูกค้าไม่มีคนนะคะก็เลยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บแต่พนักงานที่มาเปิดร้านเนี่ยมาตอนเช้าตกใจเลย
1: ค่ะ
0: เพราะว่าโอ้โหเละเทะไปหมดเศษซากกระจัดกระจายตามนี้เลยค่ะรวมถึงนะเห็นรูกระสุนเนี่ย6 นัดเลยรีบโทรแจ้งเจ้าของร้านกับตำรวจเลยนะคะตำรวจมาตรวจสอบเนี่ยก็พบร่องรอยกระสุนแล้วก็เศษกระจกแตกกระจายกันเต็มไปหมดตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมพบรถเก๋งสีขาวค่ะที่คนร้ายเนี่ยใช้ก่อเหตุขับมานะจากถนนอ้อมค่ายนะแล้วก็ลงมาตามภาพที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อกี้แหละยิงกันจะอย่างนั้นในขณะที่เจ้าของร้านค่ะนายภูทะเนศก็รีบเดินทางจากสุราษฎร์ธานีค่ะมาให้ปากคำเลยคือมันมีข้อสงสัยว่าเป็นที่ปมความขัดแย้งทางธุรกิจหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: เจ้าตัวก็บอกว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยไม่เคยมีความขัดแย้งกับใครเลยนะแล้วร้านที่สาขาเนี่ยที่นครศรีธรรมราชเพิ่งเปิดได้2 เดือนเองแล้วก็ให้ข้อมูลกับตำรวจเพิ่มเติมนะคะว่าก่อนหน้านี้จริงๆตั้งแต่ช่วงก่อสร้างนะเคยมีเหตุเพลิงไหม้แล้วด้วยแต่ตอนนั้นไม่ได้แจ้งความ
1: แปลกๆ
0: มันก็ดูแปลกนะเพราะว่าเขาบอกว่ามันไม่มีหลักฐานนะว่าจะเป็นการวางเพลิงแต่ตอนนี้เริ่มอาจจะเอ๊ะละนะคะแต่สิ่งที่เจ้าของร้านเขาบอกว่าผวาที่สุดเลยเนี่ยคือกระสุนที่เราเมื่อกี้เราเห็นจากภาพกล้องวงจรปิดนะวิถีที่เขายิงไปเนี่ยเขาเล็งไปที่ห้องนอนเลยอะตำแหน่งมันพุ่งไปตรงนั้นพอดีเจ้าของร้านเขาเล่าให้ฟังด้วยนะคะว่าเดิมทีเนี่ยจะกลับมานอนที่ร้านด้วยนะแต่เปลี่ยนใจเพราะว่าฝนมันตกหนักเลยรอดมาได้ค่ะ
2: เรามองว่าไม่ใช่เป็นการข่มขู่แล้ว
3: อันนี้คือน่าจะพยายามฆ่า
2: หรือ
3: ไม่ได้ฆ่าผมไม่มีปัญหาเคยไม่เคยมีปัญหา
2: ไม่เคยมีปัญหาเราไม่ใช่คนในพื้นที่
3: ไม่ใช่ด้วยพี่แล้วผมไม่ได้มาบ่อยๆกันนั้นด้วยแล้วก็ไม่เคยมีปัญหาใครแถวนั้นผมสนิทคือเราไม่อยากมีปัญหาใครอยู่แล้ว
2: ถ้ามองแล้วมันมีส่วนเกี่ยวธุรกิจป่ะ
3: ผมว่ามันก็มีอยู่ประมาณเรื่องเดียวแต่ถ้าเกิดว่ามีปัญหาส่วนตัวไม่เคย
0: ซึ่งตอนนี้นะคะตำรวจก็ลงพื้นที่แกะรอยแล้วนะคะและยังเชื่อว่าคนร้ายเนี่ยน่าจะกบดานอยู่ในพื้นที่จังหวัดนั่นแหละนะคะส่วนประเด็นใดนั้นก็ต้องรอออกมาชี้แจงค่ะแต่ยังไม่ตัดเรื่องความขัดแย้งนะตำรวจว่าอย่างนี้ค่ะ
1: คุณผู้ชมพาไปที่บุรีรัมย์กันหน่อยค่ะเพราะว่ามีการร้องขอความช่วยเหลือมีภาพของเด็กคนนึงนะคะอายุประมาณ9 ขวบถูกบังคับให้ขายของ1-2ถ้าขายไม่ได้ไม่กลับแล้วคือภาพของน้องเวลาไปโรงเรียนหรือว่าไปนั่งไหนอ่ะคือหลับอ่ะ
4: หลับ
1: ประ
4: งก
1: อ่ะเออดูสิ
4: ใช่
1: ใช่เนี่ยค่ะ
0: ใ
1: ช่แล้วชาวบ้านเขาแอบถ่ายคลิปไว้เขาเห็นว่าเออเจอแบบเนี้ยนั่งหลับคาโต๊ะบ้างเพราะว่าตาม

0: ข้อมูลนะชาวบ้านบอกพี่สาวบังคับให้น้องเนี่ยไปขายถั่วต้มบ้างแหละข้าวโพดต้มบ้างแหละไปขายในปั๊มจนดึกดื่นตีหนึ่งตีสองไม่ได้นอนและบางวันน้องเดินไกลเป็นกิโลเลยนะคะสมมุติว่าไหนน้องความเป็นเด็กนะข้าวขวบบางทีไม่อยากทำชาวบ้านบอกโดนหยิกนะพี่หยิกแล้วก็ตีคือถ้าเกิดว่ามองใกล้ๆน้องจะมีรอยช้ำตามแขนกับขาด้วยชาวบ้านบอกโอ้เห็นอย่างนี้ไม่ไหวแล้วถ่ายคลิปแล้วโพสต์ขอให้หน่วยงานที่มีอำนาจเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือน้องหน่อยปรากฏตรวจสอบแล้วนะคะเจอน้องคนนี้อยู่ในพื้นที่อำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์ไปถามโรงเรียนที่น้องเรียนหน่อยข้อมูลมันก็สอดคล้องกันคุณครูบอกว่าเด็กเนี่ยขาดเรียนบ่อยเพราะว่าพักผ่อนไม่พอแล้วก่อนหน้านี้ค่ะดูสิคุณครูบอกว่าสังเกตตามเนื้อตามตัวมีแผลเต็มเลยน
1: ะ
0: แล้วครูไม่ใช่เพิกเฉยนะคุณครูเคยตักเตือนครอบครัวไปแล้วคือคงจะถามอะค่
1: ะ
0: มีปัญหาอะไรตามเนื้อตามตัวไปโดนอะไรมาแต่พอผ่านไปช่วงนึงปรากฏว่าก็คือพฤติกรรมเดิมๆกลับมาอีกน้องขาดเรียนก็คือตามข้อมูลก็คือพี่สาวยังคงบังคับให้น้องไปขายของตีหนึ่งตีสองเหมือนเดิมค่ะ
2: ของตอนที่เขาอยู่ป.สองเนาะเขาก็ทำคะแนนการอ่านได้ดีนะครับป.หนึ่งเขาเอ็นทีอาร์ทีนี่เขาก็สูงนะครับแต่พอขึ้นมาป.สามนี่แหละครับที่การเรียนของเขาก็จะมีการลดลงไปนิดนึงถึงจะไม่ถูกบังคับก็ช่างแต่ในเมื่อผู้ที่เป็นแม่ให้ไปเขาก็ต้องไปถามว่าจริงๆเนี่ยเคยถามเขาว่าหนูอยากเรียนไหมเขาบอกเขาอยากเรียนครับหนูเหนื่อยไหมเหนื่อยครับแต่ว่าทำไมหนูต้องไปล่ะเพราะว่าถ้าไม่ไปก็ไม่มีเงินใช้ครับ
0: โถทีนี้เพื่อความเป็นธรรมนะคะมันต้องมีเหตุจําเป็นหรือเปล่าเราก็ต้องไปคุยกับพี่สาวเพราะพี่สาวก็ยังเด็กเยาวชนอยู่เลยอายุ15เองค่ะเป็นคนพาน้องไปขายของแล้วก็ยอมรับบังคับให้น้องเดินไกลเป็นกิโลถามว่าทำไมบังคับน้องทำไมพี่เขาก็พูดคำนึงเราก็จุกเหมือนกันนะก็ครอบครัวหนูมันยากจนน่ะต้องช่วยกันหาเงินน่ะทีนี้เราก็เลยบอกว่าแล้วญาติฝั่งของพ่อเด็กยังอยู่ไหมคือญาติฝั่งพ่อเด็กเขาบอกจริงๆครอบครัวนี้ฐานะยากจนจริงๆค่ะแล้วมีลูกหลายคนคือญาติก็สงสารนะแต่ดูอยู่ห่างๆเพราะว่าก็ไม่กล้าเข้าไปยุ่งเรื่องครอบครัวเขาแต่ถ้าเกิดว่ามีการบังคับให้น้องเนี่ยแทนที่จะได้ไปเรียนหนังสือแต่ว่าต้องไปเดินขายของตีหนึ่งตีสองแบบนี้ญาติเองก็บอกว่าเห็นแล้วก็ไม่สมควรจะทำแต่ไม่รู้จะตักเตือนยังไงเหมือนกันนะคะอ้าวล่าสุดคนกลางก็ต้องไปช่วยบ้านพักเด็กและครอบครัวบุรีรัมย์แล้วก็ฝ่ายปกครองตำรวจโรงเรียนหน่วยงานลงพื้นที่แล้วต้องหาแนวทางในการช่วยเหลือก็คือเป็นการทำบันทึกข้อตกลงกับครอบครัวของน้องห้ามแล้วนะห้ามบังคับให้เด็กไปขายของอีกถ้าฝ่าฝืนมันจะมีการดำเนินคดีตามกฎหมายคุ้มครองเด็กนะคะเพราะเด็กอายุแค่9ขวบเท่านั้นใช่ไหมคะกฎหมายคุ้มครองจริงๆไม่ควรใช้แรงงานน้องส่วนปัญหาเรื่องรายได้เขาก็ต้องช่วยอบอุ้มครอบครัวโดยการที่เดี๋ยวอำเภอเขาจะจัดพื้นที่ให้ครอบครัวนี้เอาของไปขายฟรีในตลาดนัดสีเขียวของอำเภอเขาไปขายช่วงกลางวันก็ได้ใช่ไหมคะเด็กๆ ก็จะได้มีรายได้ครอบครัวก็จะได้ไม่ต้องให้เด็กเนี่ยออกมากลางค่ำกลางคืนตีหนึ่งตีสองอีก
3: ใช่ไม่งั้นเดี๋ยวจะเสี่ยงหลุดออกจากระบบการศึกษา
0: ใช่ค่ะ
3: น้องยังอยู่ในวัยเรียนด้วยอ่ะฝากเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรากลับมาดูหน่อยค่ะเพราะว่ามีฝนฟ้าคะนองหนักมากๆอันนี้รู้สึกจะเป็นที่สตูลเห็นบอกหนักมากตอนนี้เขาเตือนเสี่ยงเนี่ยสองอำเภอนะคะคืออำเภอเมืองสตูลกับอำเภอท่าแพต้องระวังน้ำท่วมฉับพลันดูสภาพนี่คะหลังจากที่ใช่ฝนตกหนักตลอดทั้งคืนแล้วมาเร็วมากเวลาน้ำป่าหลากมาที่สุดต้องเตือนกันแบบนี้เดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาดูค่ะ
4: New Isuzu D-Max Highlander The One and Onlyขับสบายแม่นยำกับพวงมาลัยไฟฟ้าพร้อมกล้อง360องศา New Isuzu D-Max Highlander The One and Only หนึ่งเดียวเท่านั้น
5: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายซันซิล Power Bond Treatment ผสานแบคไทรีแพคอมเพล็กซ์โก้ผมพรุนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจะโคนจะหลดปลายลองเลย
6: เดินทางมาสู่ตึกที่7กับภารกิจตามหาความรักในรูปแบบแฟนตะลุยออฟฟิศ2026ถึงเปล่าของชาวแจ้งวัฒนะและถึงเวลาออกโรงของกูรูก๊อตจิทัชกรมาร่วมลุ้นร่วมเชียร์ให้เขาและเธอได้เจอรักครั้งใหม่กันแบบสดๆร้องลุ้นเงินรางวัลและร่วมกิจกรรมมากมายภายในงานในวันพฤหัสที่24กันยายนณอาคารโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดเตรียมเสียงเชียร์ให้พร้อมแล้วมาสนุกด้วยกันนะครับ
7: ทำไมมึงน่ารักจังวะ
1: เฮ้ยน่ารักก็รักเยอะ
7: รักครับทำไมเราไม่คบกันตั้งแต่ตอน8ขวบวะจะได้อยู่ด้วยกันนานๆก่อนกูไปอ่ะ
1: มึงไปทำสิ่งที่ตัวเองรักอยู่ที่นู่นส่วนกูก็ทำในสิ่งที่กูรักอยู่ที่นี
8: ่เจ
9: ๊ผมว่าผมไม่ไหวอ่ะครู
10: เบ้นี่มือหมอแล้วนะไม่ต้องห่วง
7: ตอนที่กูไม่อยู่ขอแค่มึงเชื่อว่ากูจะกลับมาก็พอ
11: ติดตามชม Matchpoint รักนี้ต้องเสิร์ฟอาทิตย์นี้ตอนจบเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
12: ลูกทุ่งวันๆเสาร์นี้ชมกลอนลำอมตะจากสุดยอดศิลปินอีสาน

0: บ่าย 2:45 ที่นี่ GMM 25
1: นี่พี่หวนเขาจะมาช่วยงานที่ร้านตอนมึงไม่อยู่อ่ะ
2: นี่ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีมาก
2: กินด้วยกันไหมครับ
3: ไม่เป็นไรครับ
4: อะไรกูเช็ดอยู่กูเช็ดอยู่กู
5: เอามาให้ผม 3,000 เลยผมจะรีบไป
6: ติดตามชมซีรีส์ Moonlight Chicken พระจันทร์มันไก่พรุ่งนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
7: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส.ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสชงง่ายอร่อยด้วย
8: คุณผู้ชมกลับมาดูเรื่องของสภาพอากาศสุดสัปดาห์นี้หนักจริงๆนะคะทั่วไทยหลายพื้นที่เลยเจอฝนถล่มนะคะอย่างเช่นที่จังหวัดสตูลเดี๋ยวไปดูหน่อยเขาบอกว่าฝนตกทั้งคืนเลยเมื่อคืนนะคะฝนตกหนักมากแล้วก็เลยทำให้น้ำระบายไม่ทันเนี่ยแป๊บเดียวเองนะ
9: ถึงเข่าแล้วนะ
8: ถูกลุยกันไปแบบนี้เลยพื้นที่ลุ่มต่ำหลายจุดเลยนะคะเจอน้ำท่วมไปอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอำเภอเมืองสตูลบ้านเรือนแล้วก็พื้นที่การเกษตรเนี่ยค่ะมองไปทางไหนก็เป็นน้ำทั้งนั้นเลย
9: เหมือนแม่น้ำไปเลยอะ
8: ล่าสุดปพ.เขาส่งไอ้เซลบอร์ดคลาสค่ะเป็นข้อความเตือนไปแล้วเพราะว่าอันตรายมากจริงๆสองพื้นที่สำคัญคืออำเภอเมืองสตูลกับอำเภอท่าแพเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มนะคะจังหวัดก็เร่งประสานเลยนายอำเภอทั้ง7อำเภอไปสำรวจพื้นที่เสี่ยงแล้วก็พร้อมเตรียมรับมือช่วยเหลือประชาชนอุ้ยเนี่ยอย่างกับแม่น้ำอ่ะเห็นไหมคะล่าสุดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ท่านลงพื้นที่ด้วยนะคะไปกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลสั่งการให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเคลียร์ก่อนเลยอย่างแรกคือพวกสิ่งกีดขวางทางน้ำแล้วก็ไปขยายท่อระบายน้ำเปิดทางให้น้ำลงคลองนะคะก็ป้องกันเอาไว้ก่อนนี่เอาไปโกยไปตักแบบนี้ส่วนพังงาทางใต้เหมือนกันน้ำจากพื้นที่ต้นน้ำไหลลงแม่น้ำตะกั่วป่าโอ้นี่มุมสูงเห็นชัดเลยนะคะฝนตกต่อเนื่องก็เลยทำให้น้ำท่วมชุมชนริมสองฝั่งแม่น้ำโดยเฉพาะตำบลโคกเคียนชาวบ้านเขาทำไงไหมคะต้องเรือเท่านั้นแล้วเนี่ยพายเรือกันอย่างเดียวเลยเข้าออกหมู่บ้านไม่ได้แล้วก็เอาข้าวของขึ้นถึงที่สูงนะคะเจ้าหน้าที่ต้องเอาเรือเข้าไปสำรวจเอาไปส่งอาหารให้เพราะว่าก็ยังมีบางส่วนที่ออกจากบ้านไม่ได้กาชาดฝ่ายปกครองก็เอาถุงยังชีพใส่ข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มรีบเอาเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยค่ะจากใต้ขึ้นมาสุโขทัยหน่อยนะคะฝนที่ตกหนักทำให้น้ำไหลผ่านสะพานในพื้นที่หมู่8ตำบลแม่สำที่อำเภอศรีสัชนาลัยแล้วมันเป็นอย่างนี้เลยค่ะสภาพข้ามไม่ได้นี่เห็นไหมมอไซค์มาก็ต้องจอดอยู่งั้นไปอุ้ยอย่าไปเลยพี่
9: จะไปจริงเหรออ
8: ุ้ยอุ๊ดเนี่ยยังเราไม่อยากให้ไปนะเอาจริงเวลาเจออะไรอย่างเงี้ยมันมีโอกาส
10: ไม่คุ้มกันเลยค่ะ
8: ซัดไปได้นะอ่ะลองฟังเสียงช่วงนี้หน่อยค่ะ

0: ค่ะกลับถอยกลับมาค่ะพี่
1: มันจะเสียขนาดเพื่อนช่วยดึงกลับ
0: อันตรายที่เราเอามาให้ดูเนี่ยไม่ใช่ดูเป็นเยี่ยงอย่างนะคุณผู้ชม
2: เตือนเน
0: า
2: ะ
0: เอามาเตือนเวลาเจอน้ำแบบนี้อย่าฝ่าอย่านึกว่าแบบเอ้ยมันไม่ลึกมากเดี๋ยวสุดท้ายเนี่ยอาจจะโดนซัดน้ำซัดได้นะคะน้ำป่าแรงด้วย
1: ค่ะไปดูเพชรบูรณ์กันบ้างค่ะสถานการณ์น้ำในอำเภอหล่มสักเริ่มจะดีขึ้นนะคะเพราะว่าหลายจุดระดับน้ำเริ่มลดลงแต่ว่าที่สะพานตันเดี่ยวมุมสูงจะเห็นว่ายังสูงอยู่นะ
2: คะ
1: แล้วสูงกว่าตลิ่งประมาณ20เซนติเมตรด้วยลำน้ำพุงก็เอ่อล้นค่ะแล้วท่วมบ้านเรือนประชาชน70ครัวเรือนส่วนที่ตำบลปากช่องระดับน้ำก็ลดต่ำนะคะจะเข้าสู่ภาวะปกติละแต่ว่ายังมีมวลน้ำไหลลงพื้นที่ต่ำในตำบลปากดุกขณะที่ทางอำเภอหล่มสักตอนนี้เตรียมทั้งบุคลากรเครื่องจักรกลพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงแล้วขยับมาดูพิษณุโลกกันบ้างค่ะน้ำป่าจากเทือกเขาหลังจากที่ฝนตกหนักไหลลงพื้นที่ด้านล่างก็คืออำเภอนครไทยนี่โดนเต็มๆเลยนะคะโดยเฉพาะตำบลเนินเพิ่มค่ะน้ำทะลักท่วมถนนสายหลักนครไทยด่านซ้ายคือ2ผิวการจราจร2ฝั่งท่วมเต็มพื้นที่รถเล็กเนี่ยสัญจรยากละส่วนในชุมชนต่างๆน้ำจากแม่น้ำแควน้อยแล้วก็ลำน้ำสาขาล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนแล้วก็ถนนในหมู่บ้านนะคะพื้นที่การเกษตรก็เสียหายมวลน้ำทั้งหมดเนี่ยจะไหลลงแม่น้ำแควน้อยเพราะนั้นเจ้าหน้าที่บอกว่าต้องเฝ้าระวังระดับน้ำอย่างใกล้ชิดถัดลงมานครสวรรค์เจอฝนตกหนักตลอดทั้งคืนน้ำหลากล้นฝ่ายน้ำล้นในตำบลตากฟ้าแล้วไหลข้ามเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านค่ะรถทุกชนิดไม่สามารถผ่านได้ชาวบ้านถ้าจะผ่านนะต้องอ้อมไปประมาณ3กิโลเมตรจุดนี้เขาเรียกเป็นทางรับน้ำเลยพี่นิ่มนะคะรับน้ำมาจากพื้นที่อำเภอตากฟ้าแล้วมันจะไหลต่อไปยังพื้นที่ตาครีชาวบ้านบอกว่าเมื่อฝนตกหนักมันจะเป็นปรากฏการณ์แบบนี้
2: ค
1: ่
2: ะ
1: น้ำจะล้นข้ามฝ่ายกระทบการเดินทางเป็นประจำและเจอแบบนี้ทุกปีข้ามจากเหนือมาอีสานกันหน่อยชัยภูมิค่ะเจอฝนตกติดกัน3วันดูบรรยากาศมืดคลึ้มไหมน้ำป่าจากเทือกเขาเขียวไหลลงอ่างน้ำพรมที่อำเภอเกษตรสมบูรณ์นะคะจนตอนนี้น้ำจะเต็มความจุแล้วน
2: ั
1: ้น สิ่งที่เจ้าหน้าที่ทำก็คือต้องระบายน้ำออก 6-10 ล้านลูกบาศก์เมตรต้องควบคุมระดับน้ำแล้วนะคะส่งผลให้ขณะนี้น้ำก็เริ่มไหลเข้าสู่พื้นที่ท้ายอ่างพื้นที่ที่เขาปลูกข้าวไร่สวนถนนบางสายก็ต้องมีการแจ้งเตือนประชาชนเดี๋ยวจะปล่อยน้ำนะลำน้ำพรมแล้วก็พื้นที่ท้ายอ่างก็ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะ
2: ค่ะ
1: ต่อกันที่นครราชสีมานี่ก็เจอฝนตกหนักต่อเนื่องนานกว่า3ชั่วโมงในอำเภอสีคิ้วค่ะก็ทำให้น้ำท่วมขังหลายจุดด้วยกันเนี่ยการสัญจรก็ยากลำบากและนี่คือถนนสายสำคัญด้วยนะ
2: คะ
1: พื้นที่ส่วนใหญ่มันจะต่ำก็ส่งผลให้การจราจรติดขัดและบางจุดก็จะมีน้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนด้วยค
2: ่ะเช่นเดียวกับที่บุรีรัมย์ค่ะคุณผู้ชมฝนตกหนักนะคะน้ำท่วมขังบริเวณบนทางด่วนทางหลวงนะคะขออภัยหมายเลข348บริเวณนี้คือหน้าปั๊มน้ำมันในอำเภอโนนดินแดง
0: ค่ะดูสิถ้าเราขับมาเจอแบบนี้
2: ใช่
0: ฟ้าขาวหมดเลยอ่ะ
2: แล้วเขาบอกว่าต้องระมัดระวังโดยเฉพาะรถเล็กอย่างมอเตอร์ไซค์เสี่ยงเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายเช่นเดียวกันนะคะกับที่จังหวัดระยองอันนี้ขอหยิบยกมาเตือนเป็นอุทาหรณ์ให้กับคนใช้รถนะดูคุณผู้ชมภาพรถกระบะวิ่งมาแบบนี
0: ้ What?
2: แล้วดูนะคะคว่ำกันไปเลยเพราะไปขับผ่านถนนที่มีน้ำขัง
0: อ๋อมันลื่นเลย
2: ใช่
0: มันแอ่งไหมเหมือนแอ่งน้ำอุ้ย
2: ประมาณนั้นค่ะคุณผู้ชมคืออันนี้ต้องหยิบมาเตือนกันโชคดีคนขับวัย33เขาปลอดภัยนะคะแต่เขาก็บอกว่าถ้าคุณจะเจอน้ำที่มันมีขังเป็นแอ่งเนี่ยบนถนนอย่างเงี้ยลดความเร็วและหลีกเลี่ยงให้ดีเพราะอย่ามั่นใจว่าตัวเองจะคุมอยู่เน
0: ี่
2: ยมันเสียการทรงตัวแบบนี้นี่พลิกคว่ำเลยนะหงายท้องเลยนะโอเคอันนี้ก็หยิบยกมาเตือนกันไว้นะคุณผู้ชมแต่อย่างไรก็ตามค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าในสัปดาห์หน้านี้ฝนโดยเฉพาะภาคเหนือนะจะลดลงนะคะ
0: เออเริ่มลด
2: แนวโน้มลดลงแล้วแต่อย่างไรก็ตามอีสานตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้รวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลอาจจะต้องเผชิญเรื่องราวของฝนตกหนักไปตลอดสัปดาห์นี้เลยฉะนั้นแล้วประชาชนที่ยังอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยงเดี๋ยวเราดูให้ดีนะคะเพราะว่าอยากจะให้ติดตามการประกาศเนี้ยอย่างใกล้ชิดจริงๆและโดยเฉพาะใครที่ต้องใช้รถใช้ถนนนะคะอันไหนที่ท่วมขังรถเล็กเมื่อกี้เราก็มีภาพแล้วมอเตอร์ไซค์อย่าฝืนนะรวมถึงรถกระบะรถใหญ่ขับผ่านบริเวณที่มีน้ำท่วมขังเรื่องของการใช้ความเร็วก็ต้องดูให้ดีนะคะ
1: คุณผู้ชมไปดูเรื่องผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแห่งหนึ่งพฤติกรรมไม่เหมาะสมนะคะแล้วเพจสตรองเนี่ยเขามีการโพสต์ไว้ก็มีหลักข้อเลยแต่ข้อหนึ่งก็คือว่าเล่นไพ่ เล่นไพ
0: ่
1: ตั้งวงเล่นไพ่ในห้องปฏิบัติงานระหว่างที่เข้าเวรช่วงเย็นและมีเงินสดวางบนโต๊ะชัดเจน2เอาแมวมาเลี้ยงในห้องทําแผลกับห้องฉุกเฉินเป็นพื้นที่ควบคุมสุขอนามัยใช่มั้ยคะเพราะเขาเจอขนแมวไปตกในกระปุกสำลีเน
2: ี่ย
1: อันตรายมากแล้วก็เปิดแอร์ให้แมวตลอดเวลาด้วยแอร์ก็เป็นเงินหลวงนะก็ขับถ่ายแมวก็ขับถ่ายใช่ไม่มีกระบะทรงกระบะสายก็คือเลี้ยงแบบเปิดๆอย่างนี้เลยค่ะ3ก็คืออ้างว่ารับเงินค่าเข้าเวรประจำทุกเดือนแต่ว่าจริงๆกลับไม่ได้มาทำงานจริงๆนอนพักผ่อนอยู่บ้านนี่เป็นข้อมูลจากเพจชมรมสตรองต้านทุจริตประเทศไทยเพราะนั้นทางเพจจี้อบจ.ปทุมธานีตรวจสอบให้ด้วยนะคะหลังเป็นประเด็นทีมข่าวพยายามติดต่อไปยังผอ.ท่านนี
0: ้
1: ติดต่อไม่ได้
2: น
1: ั่
2: น
1: อาจจะเพราะวันนี้วันหยุดด้วยให้ความเป็นธรรมหน่อยนะคะ
2: แต่วันทำงานก็พักผ่อนนะเมื่อกี้ที่บอก
1: ตามเพจไม่เป็นไรเพราะว่านายกอบจ.ปทุมธานีค่ะบิ๊กแจ๊ดพลตำรวจโทคำรงวิทย์ทุบกระจ่างบอกว่าเดี๋ยวทราบเรื่องนี้ละเวลาตรวจสอบข้อเท็จจริงถ้าทำผิดจริงไม่มีการละเว้นแน่นอนแต่เพื่อความเป็นธรรมผอ.ก็สามารถที่จะชี้แจงได้ทุกเมื่อนะคะ
0: เดี๋ยวต้องฟังทั้งสองฝั่ง
2: ใช่ใช่
0: หรือว่าท่านจะมีอะไรชี้แจง
2: ค่ะ
0: คุณผู้ชมคะใครที่กำลังอินกับจูเลียตแอนด์จูเลียตต้องบอกเลยนะคะว่างานนี้ดูแบบธรรมดาอาจจะยังไม่จุใจนะคะเท่ากับดูอันคัตเวอร์ชันผ่านทางแอปวันดีค่ะเพราะเรื่องราวของโตเกียวกับบลูกำลังเดินหน้าแบบที่คนดูลุ้นกันสุดๆนะคะจากรักแรกที่เกิดขึ้นท่ามกลางข้อห้ามทั้งกฎของโรงเรียนแล้วก็ความขัดแย้งของ2ครอบครัวยิ่ง2คนพยายามจะเข้าใกล้กันมากเท่าไหร่โมเมนต์เล็กๆระหว่างกันก็ยิ่งทำให้แหมใจเต้นรัวมากขึ้นเท่านั้นนะคะและเวอร์ชันอันคัตบนแอปวันดีนี่แหละที่จะทำให้ได้อินกับเรื่องราวแบบเต็มอารมณ์เก็บรายละเอียดของความสัมพันธ์ได้มากขึ้นเห็นทั้งโมเมนต์หวานๆเขินๆก็จะมีแบบจังหวะที่ทำเอาคนดูต้องกรี๊ดกันแบบเต็มๆนะคะใครที่ดูแล้วอยากย้อนโมเมนต์หรือว่ายังไม่ได้ดูบอกเลยค่ะว่ารับชม Julian and Juliet Version Uncut ย้อนหลังได้ที่แอปวันดีได้เลยนะคะและสำหรับลูกค้า AIS ห้ามพลาดค่ะเพราะนี่คือโปรแรงสุดพิเศษประจำเดือนกันยายนนี้ย้ำนะคะพิเศษสำหรับลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมจากราคา149บาทเหลือเพียง99บาทต่อเดือนค่ะตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30กันยายนนี้นะคะเพราะฉะนั้นรีบเลยสมัครเลยนะคะกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออกห้ามพลาดค่ะเอาละค่ะหมดเวลาของข่าวแหกโค้งแล้วนะคะวันนี้เรา3คนลาไปก่อนขอให้พรุ่งนี้ฝนตกน้อยๆแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้ Allianz อยุธยา
2: ขอแนะนำเพียบเจอหวังแคปซูลขนาด6แคปซูลหาซื้อได้ตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
3: ครับเรื่องใหญ่รายวันกับผมออฟชัยนนท์มาแล้วครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรื่องใหญ่จริงๆนะครับเพราะว่ามีอยู่2ประเด็นนะฮะประเด็นนึงเนี่ยเป็นข่าวใหญ่ไปทั่วโลกนะครับกับกรณีที่คณะกรรมการของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอเมริกาเสนอให้กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงการคลังของสหรัฐเนี่ยสอบสวนเพิ่มเติมเพื่อคว่ำบาตร28รายชื่อมีทั้งบุคคลธรรมดามีทั้งบริษัทในเครือข่ายสแกมเมอร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับปรากฏพอคนไปเห็นรายชื่อแล้วก็ตกใจบางคนบอกอาจจะไม่ตกใจก็ได้นะเป็นชื่อที่คุ้นหูกันอยู่แล้วนะครับมีทั้งเบนสมิธยิมเลียกฮุนโตคือคนรอบข้างของฮุนเซนกัมพูชาเนี่ยเต็มไปหมดเลยครับคุณผู้ชมครับแต่ที่เป็นไฮไลท์สำคัญนะฮะก็คือท่านขวาสุดนะครับคุณวรพักธัญญาวงศ์อดีตรัฐมนตรีช่วยคลังนะครับคนก็เลยบอกเอ๊ะย้อนกลับไปตอนนู้นเนี่ยก็เคยมีประเด็นนี้ที่พรรคฝ่ายค้านเขาเปิดประเด็นมาแล้วจนคุณวรพักเนี่ยต้องลาออกจากการเป็นรัฐมนตรีในสมัยคณะรัฐมนตรีอนุทินหนึ่งล่าสุดคุณรพักออกมาปฏิเสธแล้วนายกก็ออกมาบอกว่าเป็นเรื่องที่คุณรพักต้องไปจัดการเดี๋ยววันนี้มาขยายประเด็นนี้กันต่อนะครับคุณผู้ชมอีกหนึ่งเรื่องนะครับคุณอัจฉริยะเนี่ยไปยื่นที่กรรมธิการมาเมื่อวานนี้ที่เคยมาเปิดกับเราเกินๆไว้เมื่อวันก่อนนะตอนนู้นเนี่ยมาคุยเรื่องของคุณแตงโมแต่คุณอัจฉริยะบอกว่าเดี๋ยวจะมีเรื่องนี้ก็คือตำรวจเนี่ยปลอมหมายจับศาลวันนี้เรามีโอกาสอันดีนะครับจะได้พูดคุยทั้ง2เรื่องกันในรายการเรื่องใหญ่รายวันครับอยู่กับคุณรังสิมันต์โรมครับส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนและคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ครับประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมครับสวัสดีครับพี่อัดครับ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: ขอบคุณทั้ง2ท่านที่ให้เกียรติรายการนะครับวันนี้2ประเด็นใหญ่เดี๋ยวเราค่อยๆไล่เรียงกันไปนะครับผมเริ่มจากข่าวที่ช็อกโลกเลยก็ว่าได้ต้องหันมาถามทางนี้ก่อนนะเดี๋ยวค่อยถามทางคุณอัจฉริยะนะครับเรื่องของสหรัฐที่เขาลิสต์รายชื่อมา28รายชื่อ
4: ครับ
3: คุณโอมแปลกใจไหมฮะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เคยจี้เรื่องนี้มาแล้ว
4: จริงๆถ้าย้อนกลับไปนะครับมันเคยมีการเสนอเป็นร่างพรบคือเรียกว่าของเขานี่สุดยอดเลยคือเสนอร่างพรบแล้วก็ห้อยท้ายเนี่ยรายชื่อตอนนั้น40กว่าคน
3: ครับ
4: นะครับซึ่งมันยังเป็นร่างอยู่แล้วก็เข้าสู่การพิจารณาของกรรมาธิการต่างประเทศของคอนเกรส
3: ครับนะครับ
4: ผมเองก็ติดตามแล้วก็ติดตามการดีเบตกันถกเถียงกันนะครับในคองเกรสซึ่งก็เคยมีหนึ่งในรายชื่อตรงนั้นแหละนะ
3: ครับ
4: ซึ่งมีทนายความเป็นคนไทยเนี่ยนะครับออกมาพยายามพูดว่าเนี่ยตอนนี้มันมีความคืบหน้าเขาตัดรายชื่อออกไปหมดแล้ว
3: ใช่ใช
4: ่รายชื่อตอนนั้นออกหมดแล้วไม่มีแล้วไม่มีแล้วนายยิมเลียกไม่มีแล้ว
3: ไม่ใช่หมายจับไม่ใช่อะไรด้วยตอนนั้น
4: เป็นแค่กระบวนการหนึ่ง
3: ครับ
4: ซึ่งผมก็เข้าใจแหละว่าระบบอเมริกันเนี่ยมันก็จะมีล็อบบี้ยิสต
3: ์
4: นะครับหรือว่ามันจะมีการไปคุยแต่พอเราดูในเนื้อหาการอภิปรายเนี่ยเราพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ตอนที่มันมีการที่เราเรียกมันว่าการตัดรายชื
3: ่อ
4: จริงๆแล้วมันไม่ใช่การตัดรายชื่อแต่มันเป็นการเพิ่มความยืดหยุ่นให้รัฐบาลเนี่ยสามารถที่จะเล่นงานบรรดาคนที่เป็นสแกมเมอร์เนี่ยได้กว้างขวางมากยิ่งขึ้นแล้วตามรายชื่อเนี่ยบันทึกเอาไว้อย่างชัดเจนนะครับผมยังมีวิดีโออยู่เลยว่าคนที่ชื่อมันหายไปเนี่ยไม่ได้หมายความว่าพวกนี้ไม่ผิดนะครับยังเป็นกลุ่มเป้าหมายอยู
3: ่
4: ดังนั้นเนี่ยผมจึงไม่แปลกใจว่าเอาล่ะในท้ายที่สุดเราก็จะได้เห็นรายชื่อเหล่านี้กลับมาอีกครั้งแน่นอนนะครับซึ่งสุดท้ายมันก็กลับมาจริงถ้าทางรายการกรุณาโชว์รายชื่อเนี่ยนะครับจะเห็นว่าชื่อส่วนใหญ่เนี่ยนะครับที่มีการพูดถึงเนี่ยนะ
3: ครับ
4: ไม่ว่าจะเบนจามินมาวเวอร์เบอร์เกอร์หรือเบนสมิธนะครับยิมเลียกนะครับหรือแม้กระทั่งนายฮุนโตนะครับ
3: ดีวีเจียเน็ตซาเวียนคอซกกา
4: สามคนนี้เป็น3คนที่เราพูดถึงบ่อย
3: ได้ยินชื่อบ่อย
4: ได้ยินชื่อบ่อยแล้วก็มีคดีความที่มันเกี่ยวข้องกันอย่างชัดเจน
3: ครับ
4: มีจริงๆเนี่ยมีเคสเขาเรียกว่าเคส ID เนี่ยอยู่ในประเทศไทยด้วยซึ่งทั้ง2คนแรกเนี่ยคือเบนจามินมาวเวอร์เบอร์เกอร์กับยิมเลียกเนี่ยนะครับก
3: ็
4: เป็น2คนที่เรียกว่าเราอภิปรายเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วก็ท้ายที่สุดก็เลยนำไปสู่การยึดอายัดทรัพย
3: ์
4: แต่นายฮุนโตเนี่ยปัจจุบันเนี่ยจริงๆเขาเชื่อมโยงกับคดีหนึ่งที่เรียกว่าคดีหุยวัน
3: ครับ
4: คดีหุยวันเนี่ยนะครับมีเลข ID เคส ID นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยตำรวจไม่ยอมออกหมายจับนะครับไม่ยอมออกหมายจับทั้งที่จริงๆเนี่ยเรามีพยานหลักฐานนะ
3: ครับ
4: เรื่องนี้ผมตอบไม่ได้ว่าทำไมถึงไม่ยอมออกหมายจับนะครับแต่ให้แบ็คกราวด์ก็คือฮุนโตเนี่ยเป็นหลานของฮุนเซนนะครับก็เลยไม่รู้เหตุผลหรือเปล่านะครับแต่ต้องบอกว่าวรพักเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าคือผมเนี่ยรู้ว่าคุณวรพักเนี่ยนะครับ สุดท้ายเนี่ยนะครับถูกกล่าวหาและมีความเชื่อมโยงนะครับกับเรื่องของสแกมเมอร์แต่สิ่งหนึ่งที่ผมต้องบอกว่าค่อนข้างเซอร์ไพรส
3: ์คือ
4: การที่เห็นคนระดับอดีตรัฐมนตรีแล้วเป็นเป้าหมายขนาดนี้แล้วเป็นคนไทยคือปกติเนี่ยเรามักจะติดภาพลักษณ์ว่ามันต้องเป็นเมียนมามันต้องเป็นกัมพูชาใช่ไหมหรืออาจจะเป็นลาวแต่รอบนี้การที่มีรายชื่อเป็นอดีตรัฐมนตรีของไทยเนี่ยสำหรับผมมันคือการส่งสัญญาณเตือนแรงๆเลยนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับกำลังอยู่ในสถานะที่ไม่ได้แตกต่างกับกัมพูชาหรือฝั่งเมียนมา
3: คือหมายถึงว่าอาจจะถูกเขามองว่าเราเป็นหนึ่งในสแกมเมอร์ไปแล้วอย่างนี้แหละ
4: คือเอาตรงๆฮะของเราเนี่ยอดีตรัฐมนตรีนะอดีตรัฐมนตรีนะ
3: ครับ
4: ผมเข้าใจว่าฮุนโตเนี่ยไม่ใช่นะครับเบนจามินเมาเออร์เบอร์เกอร์เนี่ยตำแหน่งของเขาคือเป็นที่ปรึกษา
3: ของฮุนเซนครับ
4: นะครับแล้วก็ที่ปรึกษาของอดีตนายกเราน ายยิมเลียกนะครับก็เป็นลูกของรองนายกนะครับแต่การที่มีชื่อของคุณวรพักเนี่ยอันนี้ถือว่าต้องยอมรับว่ามันเซอร์ไพรส์มากมันทำให้เกิดคำถามว่าระบบการเลือกคนของคุณอนุทินเข้ามาเป็นรัฐมนตรีเนี่ยเลือกกันยังไงแต่เลือกแล้วมีปัญหาแล้วคุณใช้วิธีแค่เอาเขาออกแล้วคุณทำอะไรต่ออ
3: ่ะถ้าเกิดผมมองในมุมของรัฐบาลเนี่ยเดี๋ยวผมถามพี่อัดด้วยนะคือมองอย่างนี้ได้ไหมครับว่าก็คุณวรพักแสดงความรับผิดชอบไปแล้วในเวลานั้นด้วยการมีข่าวปุ๊บลาออกปั๊บคุณทินก็บอกไม่เอาไว้อ่ะ
4: ผมคิดว่าเราต้องแยกระหว่างความรับผิดชอบทางการเมืองกับความรับผิดชอบทางกฎหมาย
3: ครับ
4: กรณีของสแกมเมอร์เนี่ยมันเป็นอาชญากรรมข้ามชาติมันมีความรับผิดชอบทางกฎหมายที่ตำรวจเนี่ยนะครับจะต้องดำเนินการ
3: ครับ
4: ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบทางแพ่งเช่นการยึดอายัดทรัพย์นะครับไปจนถึงการดำเนินคดีทางอาญาที่จะต้องว่ากันไปว่ามีความผิดเกี่ยวข้องยังไงเรื่องข้อหาเกี่ยวกับฟอกเงินเนี่ยเข้าหรือไม่เข้าอย่างไรว่ากัน
3: ครับ
4: แต่ความรับผิดทางการเมืองเนี่ยแน่นอนโอเคลาออกไปแล้วนะครับอันนี้มันก็คงจะไปตรวจสอบทางการเมืองมันคงลำบากแต่สิ่งที่มันขาดหายไปเนี่ยคือความรับผิดชอบทางกฎหมายซึ่งจนถึงตอนนี้เนี่ยนะครับมันไม่มีความคืบหน้าเลย
3: ตั้งแต่ตอนที่คุณวรพักลาออก
4: ไม่มีการยึดอายัดทรัพย์ไม่มีการออกหมายจับดำเนินคดีตั้งข้อหาไม่
3: ม
4: ีทุกอย่างดังนั้นเนี่ยเราจึงอาจจะสรุปได้ว่าการลาออกของคุณวรพักเนี่ยมันกลายเป็นการเรียกว่าพ้นจากการถูกตรวจสอบทางกฎหมายเนี่ยไปโดยปริยายซึ่งมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นแต่แม้ว่าจะพ้นจากกฎหมายไทย
3: ครับ
4: แต่ดูเหมือนว่าสหรัฐอเมริกาเขาจะเรียกว่า
3: สอบ
4: สวนของนี่มันคือการประจานนะมันคือประจานสิ่งที่เกิดขึ้นภายใต้บ้านเมืองของเราและระบบกฎหมายของเราผมก็หวังว่าหน่วยงานของรัฐเนี่ยนะครับจะได้สติและคิดว่าทำเพื่อบ้านเพื่อเมือง
3: ครับ
4: เราไม่ควรที่จะมีภาพลักษณ์ที่ไม่แตกต่างกับประเทศเพื่อนบ้านแบบที่เราเองเวลามองที่ประเทศเพื่อนบ้านแบบนี้นะครับ
3: เดี๋ยวเรามาขยายความต่อตรงนี้นะแต่ผมถามภาพใหญ่กับพี่อัดบ้างว่าเนี่ยพอมันมีข่าวแบบนี้เรื่องของสแกมเมอร์คอลเซ็นเตอร์พี่อัดเองก็ติดตามเรื่องนี้มาเหมือนกันเนี่ยเราจะถูกมองเหมารวมเป็นเหมือนเพื่อนบ้านไหมฮะพอมันมีข่าวแบบนี
1: ้คือขณะนี้ไทยอ่ะต้องถือว่าเป็นเหยื่อดีกว่าคนต่างชาติมองไทยเป็นเหยื่อ
3: ครับ
1: แล้วการที่เราไปจับคนในประเทศก็คือพวกบัญชีม้านะครับมันก็คือปลายเหตุแต่คนที่หลอกลวงคือคนที่อยู่ต่างประเทศ
3: ครับ
1: นะครับก็คือคนที่อยู่กัมพูชาบ้างอยู่พม่าบ้างอยู่ลาวบ้างอะไรเงี้ยซึ่งเป็นแก๊งสแกมเมอร์ชาวต่างชาติเนี่ย
3: ครับ
1: อันนี้คือคนไทยที่เรากำลังจับกันอยู่ทุกวันนี
3: ้
1: มันคือเหยื
3: ่อ
1: ซึ่งคนต่างชาติเขามองว่าเราเป็นคนโง
3: ่ถูกหลอก
1: แล้วก็ใช้บัญชีม้าของไทยใช่ไหมครับแล้วก็ตำรวจไทยก็จับแต่บัญชีม้าไม่เคยจับตัวการใหญ่ได
3: ้
1: อ
3: ัน
1: นี้คือหลักของที่เรามองจากคนต่างชาติมองเรา
3: ครับแต่ว่าพอมันไม่ใช่แค่เหยื่อไหมครับพี่อัดเพราะว่าตอนนี้กลายเป็นว่าไอ้เงินที่มาจากสแกมเมอร์คอนเซนเตอร์มันกลับถูกเข้ามาฟอกในบ้านเราด้วยหรือเปล่า
1: เอากลับมาฟอกหมดมาฟอกในลักษณะของเรามีเคสอย่างการแลกเปลี่ยนเงินใต้ดิน
3: ครับ
1: นะครับซึ่งขณะนี้เราจับนะครับเรียบร้อยแล้วเข้าอยู่ในเรือนจำของเปรย์มาแล้วที่ผมจะเปิดอีกคดีนึงอ
3: ่
1: ะ
3: อ๋อเดี๋ยวมีอีก
1: ฮะเดี๋ยวมีคดีนึงอันนี้ใหญ่มาก
3: ครับ
1: แล้วก็เป็นเบอร์หนึ่งของประเทศไทยด้วยนะครับเป็นเบอร์หนึ่งประเทศไทยในการเมืองพวกข้าราชการอะไรก็เอาเงินฟอกกลับไปคนนี้แหละ
3: โอ้แต่โดนจับไปแล้วเหรอ
1: เราทางปอทจับแล้วสอบสวนกลางจับเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมา
3: โอ้เป็นคน
1: คนจีน
3: แต่เกี่ยวพันกับนักการเมืองไทย
1: ก็เกี่ยวพันหมดนะครับนักการเมืองพวกข้าราชการที่ฟอกเงิน
3: โอ้ซึ่งเดี๋ยวพี่อ่ะกำลังจะเปิดอีกต่อไป
1: ผมจะเปิดอีกเคสหนึ่ง
3: เปิดมานี่มีเปิดชื่อนักการเมืองไทยได้ไหมฮะ
1: ก็อยู่ที่ว่าทางตำรวจจะกล้าเปิดไหม
3: โอ้
1: คือขณะนี้ข้อมูลเนี่ยผมมีตำรวจมีอยู่ที่ตำรวจจะเปิดไหมเพราะขณะนี้ตัวเองตัวในตัวที่คนที่เป็นเจ้าของเพย์เมนต์เกตเวย์เนี่ยหรือโพยกวนเนี่ยใต้ดินเนี่ยถูกขังอยู่ในเรือนจำคลองเปรม
3: คือตำรวจเขาอาจจะบอกว่าเขาจับแล้วก็ไม่จำเป็นต้องมาพูดมาบอกว่าเกี่ยวกับใครไหมฮะทั้งน
1: ั้
3: น
1: เรายังไม่ได้หยุดแค่คนนี้เรากำลังขยายผลไปอีกเครือข่ายอีกมากกว่า10บริษัทซึ่งมีเงินมหาศาลมากนะครับที่บอกว่าเงินหายไปเท่าไหร่กี่ล้าน
3: ครับ
1: คนเนี้ยประมาณ 20% ของเงินที่หายไป
3: ที่หายไปจากระบบถูกไหม
1: ใช่หายระบบเนี่ยอยู่กับคนเนี้ย
3: โอ้ 20%
1: ครับแล้วก็มีการซื้อขายใบกำกับภาษีปลอมมากกว่า 50,000 ล้าน
3: ใบกำกับภาษีปลอม
1: มากกว่า 50,000 ล้าน
3: 50,000 ล้าน
1: ใช่กับคนๆเนี้ยกับกระบวนการเนี้ยที่ผมกำลังจะเปิดเนี่ย
3: โอ้โหประเทศเสียหายไปเท่าไหร
1: ่ก็นับไม่ถูกแล้วผมถามว่าเขาตั้งบริษัทมา
3: ครับ
1: นะแล้วไม่มีพนักงานบริษัทแม้แต่คนเดียวเลยโดยใช้คนไทยเป็นนอมินีนะครับเสร็จแล้วเนี่ยผมถามว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเนี่ยคุณให้เขาเปิดบริษัทได้ไง
3: ไม่เอ๊ะเหรอ
1: แล้วสรรพากรเนี่ยให้เขาเสียภาษีได้ไงในเมื่อเขาไม่มีตัวตนอ่ะม
3: ี
1: แต่ชื่อบริษัทถูกไหมครับ
3: ครับ
1: แล้วเงินเข้าบัญชีปีแรกไอ้นี่บริษัทเดียวนะ
3: ครับ
1: 755ล้านแล้วเสียภาษี 200,000 กว่าผมถามว่าเสียภาษีนี่เสียได้ยังไงในเมื่อเขาไม่มีบริษัท
3: ครับ
1: และผู้ตรวจสอบบัญชีเป็นของจีนนะ
3: โอ้โห
1: เป็นของบริษัทจีนแล้วก็มารับรองเอกสารเสียภาษีเนี่ยผมถามว่าแล้วไอ้ใบกำกับภาษีที่

0: ซื้อมาเนี่ยซื้อมาจากไหนใครเป็นคนขาย
1: อันนี้พี่อัดพูดมาแบบนี้นี่ไม่ใช่จะเล่นงานแค่จีนเทาหรือนักการเมืองไทยนะ
0: ใช่คือเราต้องบอกเลยว่าวันนี้ที่เราทำอ่ะอย่างที่ผมเรียนพี่ว่าก่อนที่ผมจะวางมือหรือก่อนที่ผมจะตายก็ได้อ่ะเนี่ยจะครบ60ปีจะวางมือแล้วเนี่ยนะเลิกละอยากจะทำสี่ห้าเรื่องนี่แหละไอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่อยากทำมากเรื่องที่จะเปิดวันนี
1: ้โอเค
0: นะครับ
1: อ่ะเดี๋ยวค่อยๆไล่เรียงกันไปนะฮะเอาก่อนจะถามคุณรังสิมันต่อนะฮะเดี๋ยวให้ไปฟังเสียงท่านนายกนิดนึงกรณีคุณวรพักธัญญาวงศ์ที่มีลิสต์รายชื่ออยู่ในของกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอเมริกานายกตอบสั้นมากนะครับอ่ะลองไปฟังบรรจุตอนครับ
2: เรื่องพวกนี้ใครที่โดนกล่าวหาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เขาก็ต้องไปตั้งทนายแล้วก็ไปหาวิธีในการที่จะเคลียร์ตัวเองนะครับไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับทางรัฐบาล
3: แต่พอดีว่าทางสหรัฐเขาไปใช้วิธีที่ให้รัฐบาลเล่นดำเนินการเรื่องนี้แล้วก็เอาใช้คำว่าถ้าเกิดใครไม่ดำเนินอาจจะข้อมบา
2: ดรัฐบาลไหนมันไม่ใช่รัฐบาลนี้ครับ
1: รัฐบาลไหนไม่ใช่รัฐบาลนี้ครับคุณรังสิมัน
4: ก็ถูกครับก็เป็นรัฐบาลอเมริกันแต่ว่าคำถามที่สำคัญก็คือการที่คุณวรพักเนี่ยจนถึงวันนี้ยังไม่เคยมีการดำเนินการในการที่จะตรวจสอบเส้นทางการเงินนะครับรวมไปถึงมีมาตรการอื่นใดทางกฎหมายเลยเนี่ยอันนี้ความรับผิดชอบนี้อยู่ที่ใครฮะไม่ได้อยู่ที่ท่านนายกหรอฮะปปง.นี่อยู่ใต้ใครฮะไม่ใช่ท่านอนุทินล่ะฮะ
1: ครับ
4: ตำรวจเนี่ยอยู่ภายใต้กำกับของใครฮะก็ท่านอนุทินอีก
1: ครับ
4: ดังนั้นเนี่ยเวลาที่คุณอนุทินเนี่ยจะปัดทุกอย่างนะครับออกจากตัวเนี่ยมันต้องอย่าลืมว่าเวลาชี้นิ้วไปที่คนอื่นเนี่ย
1: ครับ
4: นิ้วที่เหลือเนี่ยมันชี้ที่มันที่ตัวเองดังนั้นเนี่ยมันก็ต้องตั้งคำถามว่าทำไมนะครับคุณอนุทินถึงคิดว่าเรื่องสำคัญแบบนี
1: ้ครับ
4: ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของรัฐบาลอนุทินถึงแม้คุณวรพักจะพ้นไปแล้วแต่มันก็เป็นความน่าเชื่อถือซึ่งมันเสียหายไปแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ควรที่จะปัดทุกเรื่องออกไปและจะบอกว่าก็เป็นเรื่องส่วนตัวเป็นเรื่องที่เขาจะต้องไปว่ากันเนี่ยผมคิดว่าวิธีคิดแบบนั้นเป็นวิธีคิดที่มันไม่ได้สะท้อนถึงความเป็นผู้นำที่จะต้องแก้ปัญหาให้ได้
1: แต่เพื่อความเป็นธรรมเนี่ยคุณวรพักเองก็ได้โพสต์โซเชียลชี้แจงนะฮะก็ยังยืนยันว่าตัวเองเนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แล้วก็จะพร้อมชี้แจงไปที่สหรัฐอเมริกานะฮะ
4: คือผมคิดว่ามันแน่นอนอยู่แล้วนะครับที่ตามหลักสันนิษฐานไว้ก่อนเนี่ยนะครับมันก็ต้องสันนิษฐานว่าทุกคนเป็นผู้บริสุทธิ
1: ์ครับ
4: นะครับอันนี้เข้าใจนะครับแล้วผมคิดว่าคุณวรพัฒน์ก็มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยนะครับมันต้องกลับมาพิจารณาเหมือนกันว่าการที่คุณวรพัฒน์ถูกกล่าวหาแบบนี
1: ้
4: มันคงไม่เลื่อนลอยมันก็คงต้องมีมูลบางอย่างนะ
1: ครับ
4: เพียงแต่ว่าจะมีมูลและมีพยานหลักฐานที่เพียงพอในการเอาผิดหรือไม่นั้นอันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง
1: ครับ
4: ดังนั้นนะครับสิ่งที่เราต้องดำเนินการเนี่ยนะครับแน่นอนเราก็ฟังคุณวรพักคุณวรพักก็ต้องชี้แจงไปนะครับชี้แจงได้ไม่ได้เนี่ยนะครับก็เรื่องหนึ่งแต่หน่วยงานตรวจสอบต้องตรวจสอบ
1: ครับ
4: ทีนี้เวลาพูดถึงการตรวจสอบนะครับคุณอ๊อฟผมเองเนี่ยเคยเป็นทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการในสภาชุดที่แล้วนะครับผมเองก็ได้มีการออกหนังสือฉบับหนึ่งนะครับในการเชิญให้คุณวรพักเนี่ยมาให้ข้อมูลนะครับกับทางกรรมธิการ
1: ครับ
4: สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าคุณวรพักเนี่ยไม่มา
1: ครับ
4: นะครับไม่ได้มาชี้แจงคนที่อยู่ในเครือข่ายที่เกี่ยวข้องนะครับกับธนาคาร BIC เนี่ยนะครับหรือกลุ่ม BIC เนี่ยม
1: ี
4: แค่เพียงคนเดียวนะครับขออนุญาตไม่เอ่ยนามแล้วกันนะครับแต่ว่าคนอื่นๆเนี่ยไม่มีใครให้ความร่วมมือเลยมันก็ทำให้เราเกิดคำถามว่าเอ๊ะทำไมถึงไม่กล้าที่จะมาให้ข้อมูล
1: ครับ
4: กับทางกรรมธิการซึ่งเป็นโอกาสนะครับเป็นโอกาสที่ดีสำหรับทุกฝ่ายถ้าเกิดว่าคุณไม่เกี่ยวข้องจริงๆเนี่ยคุณพูดมาได้เต็มที่เลย
1: ก็เคลียร์ตัวเองไป
4: ก็เคลียร์ตัวเอง
1: ครับ
4: แล้วมันจะกลายเป็นเอกสารราชการซึ่งเอกสารเหล่านี้เนี่ยนะครับก็จะถูกใช้ในการอ้างอิงนะครับเพื่อไม่ว่าจะเป็นทางศาลหรือการดำเนินการทำกฎหมายได้พี่อัจฉริยะแกก็จะไปใช้บริการในกรรมธิการบ่อยนะครับเพราะมันคือกระบวนการนะครับที่เราจะสามารถที่จะพิสูจน์กันว่าตกลงแล้วเนี่ยนะครับข้อเท็จจริงที่คุณพูดมาหรือข้อเท็จจริงที่มันมีการกล่าวหาเนี่ยมันเป็นอย่างไ
1: ร
4: แล้วจะมาบอกว่าให้ผมเป็นฝ่ายค้านคุณวรพักเคยเป็นรัฐมนตรีของฝ่ายรัฐบาลเนี่ยแล้วเราจะต้องเป็นศัตรูกันเนี่ยประธานโทษฮะฝ่ายค้านถ้าทำไม่ดีเนี่ยตรวจสอบมีแล้วไปกลั่นแกล้งเขาเนี่ยซวยกันมานักต่อนักแล้วดังนั้นเนี่ยผมยืนยันว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยนะครับเราเนี่ยอยากจะทำหน้าที่ในการตรวจสอบแต่ที่ผ่านมาคุณวรพักไม่ให้ความร่วมมือแล้วสุดท้ายเป็นไงฮะสิ่งที่เรา

0: อภิปรายในสภาสิ่งที่เราพูดไปทั้งหมดเนี่ยถูกตัวตั้งกี่คนอ่ะ
1: อยู่ในลิสต์เนี่ยกี่คน
0: แล้วจะมาบอกว่าผมไปสั่งการอะไรเนี่ยรัฐบาลอเมริกันไม่ได้เลยนะเพราะอันนั้นคือเขาก็มีอิสระของเขาเขาก็ทำหน้าที่ของเขา
1: ครับ
0: แล้วสุดท้ายเนี่ยด้วยความใหญ่ของเรื่องคืออาชญากรรมข้ามชาติที่มันเกี่ยวพันกับสแกมเมอร
1: ์
0: มันไม่ใช่แค่เรื่องหลอกลวงออนไลน์นะ
1: คุ
0: ณอ๊อฟมันมีทั้งหลอกลวงออนไลน์แล้วใช่ไหมมันมีในเรื่องของการค้ามนุษย์ด้วยเผลอๆมียาเสพติดเข้าไปพัวพันอีกมันมีหลายเรื่องแล้วมันเป็นปัญหาใหญ่ของโลกซึ่งสุดท้ายเนี่ยรัฐบาลอเมริกันซึ่งจริงๆต้องบอกว่าต้องคอนเกรสเนี่ยนะครับ โดยกรรมธิการของเขาเนี่ยเขาถึงยื่นเรื่องนี้ให้กับทางรัฐบาลอเมริกันในการดำเนินการเพราะว่าความเสียหายของเขาเนี่ยมันสูงมาก
1: ผมถามในมุมการเมืองได้ไหมครับพอดีผมเหลือไปเห็นคอมเมนต์ของผู้ชมนิดหนึ่งเขาบอกว่าสมัยคุณเศรษฐายังหลุดผมเข้าใจว่าเทียบกับเคสของคุณพิชิตชื่นบานในการแต่งตั้งรัฐมนตรีที่อาจจะมีเรื่องราวในอดีตแล้วก็มีคนไปร้องศาลรัฐธรรมนูญ
0: ครับ
1: รอบนี้เนี่ยคุณทินจะหวาดเสียวไหมฮะอาจจะเผลอๆถ้าเทียบน้ำหนักกับคุณพิชิตนี่อาจจะหนักกว่าไหมฮะเนี่ยหรือยังไง
0: จริงๆผมคิดว่าเรื่องนี้ก็คงต้องไปดูนะฮะว่าข้อเท็จจริงทางกฎหมายเนี่ยเป็นยังไงแต่แน่นอนมันจะมีเรื่องคุณสมบัติอยู่แล้ว
1: ครับ
0: ซึ่งประเด็นก็คือความแตกต่างที่ผมคิดว่ามันจะมีอยู่ก็คือกรณีของคุณพิชิตเนี่ยเขาจะมันมีเหตุที่เกิดขึ้นก่อน
1: ครับ
0: แล้วมีการตั้งทีหลัง
1: อ
0: แต่ว่ากรณีนี้เนี่ยนะครับเข้าใจว่ามันยังไม่มีข้อเท็จจริงที่เป็นที่ยุติ
1: มันยังไม่สิ้นสุด
0: กระบวนการยุติธรรมในไทยนะครับแล้วก็เข้าใจว่ายังเป็นเรื่องของการดำเนินการในการที่จะแสวงหาข้อเท็จจริงแล้วดำเนินคดีนะครับกับคุณวรภักดิ์ซึ่งผมคิดว่าก่อนที่จะไปถึงเรื่องแนวทางแบบคุณพิชิตเนี่ยผมคิดว่าเราต้องกลับมาก่อนว่าตกลงแล้วเนี่ยสิ่งที่น่าเป็นห่วงที่สุดคือคุณอนุทินอ่ะจะเอายังไงจะไปเป่าแซกร้องเพลงนะครับตามที่ต่างๆอย่างเดียวโดยที่ไม่ต้องไปสนใจว่าหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของตัวเองจะทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาหรือไม
1: ่ครับ
0: ถ้าเราอยู่กันแบบนี้เนี่ยผมว่าเราก็ไม่รู้ผมไม่รู้สึกถึงการมีความสำคัญของการมีนายกรัฐมนตรีอันนี้พูดกันตรง
1: ๆครับครับครับนะคือพอสิ่งที่ผมคุยกับคุณรังสิมันแล้วก็คุยกับคุณอัจฉริยะเมื่อสักครู่เนี่ยก็ต้องถามพี่อัดตามตรงนะคือตอนนี้คนเนี่ยคอมเมนต์มาเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเชื่อมโยงกันไปหมดว่าเฮ้ยมันต้องมีนักการเมืองเกี่ยวข้องแน่เลยนะแล้วมีอยู่ในรัฐบาลชุดนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้อย่างเงี้ยเอาในมุมที่พี่อัดได้รับทราบข้อมูลมาเนี่ยแปลว่าไอ้สแกมเมอร์คอลเซ็นเตอร์ที่เรายังปราบไม่ได้เพราะมีนักการเมืองหรือเปล่าพี่อัด
2: มีนักตำรวจ
1: ตำรวจด้วย
2: ตำรวจด้วยตำรวจอดีตตำรวจอะไรเงี้ยระดับพลตำรวจเอกก็มีครับแล้วก็มีทั้งนักการเมืองก็มี
1: ครับ
2: ครับทีนี้ผมอยากจะบอกว่าสิ่งที่ผมจะเปิดวันนี้
1: ครับ
2: นะครับมันเป็นเรื่องที่นะครับถ้าเราไม่ออกมาพูดมันเป็นเรื่องที่ถูกปกปิดเอาง่ายเลย
1: ครับ
2: ถูกปกปิดมานานแล้วก็เป็นเรื่องใหญ่ที่นะครับเราต้องมาออกมาปกป้องศาลยุติธรรม
1: ครับ
2: นะครับเนื่องจากว่าศาลยุติธรรมเนี่ยถูกใช้เป็นเครื่องม
1: ือ
2: ของพนักงานสอบสวนที่ประพฤติมิชอบ
1: ครับ
2: บางคนนะครับซึ่งวันนี้สิ่งที่เราจะเปิดนะ
1: ครับ
2: ผมอยากจะให้ดูนะครับว่า
1: แต่บางคนพี่นี่หลายสิบอยู่นะฮะ
2: ก็ผมให้กันดูการปลอมหมายจับของศาลเนี่ยมีอยู่2อย่าง
1: ครับ
2: สิ่งแรกก็คือว่ามีพนักงานสอบสวนในบก.น.1ถึงบก.น.9ในนครบาลนะมากกว่า50นายนะครับตามเอกสารนะเฉพาะบก.น
1: .4ครับ
2: นะครับในปี2566ถึง2567ไอ้68นะครับ
1: ปลาย
2: ปีนะครับมีทั้งหมด121คดีแล้วก็มีการเอาคนที่เกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์ที่มีการจับนะครับแล้วเราผลักดันกับพวกที่ทำความผิดอื่นๆนะครับจำนวน198คนจะว่าบก.น.4นะ
1: ครับ
2: อันนี้คือถูกตรวจสอบแล้วนะครับ
1: ว่าเป็นหมายจับ
2: หมายจับปลอมแล้วก็สร้างผมอธิบายฟังก่อนว่าหมายจับนี้จะมีลักษณะอย่างนี้คือ 1. ปลอมทั้งฉบับปลอมทั้งฉบับแบบไหนปลอมทั้งฉบับก็คือว่าปลอมตั้งแต่เลขคดีปลอมหนังสือของศาลอาญาพระโขนง
1: ครับ
2: ปลอมชื่อผู้ว่าสาปลอมลายเซ็นผู้ว่าสา
1: โอ้
2: ปลอมตาศาลด้วยอันนี้คือปลอมทั้งฉบับโดยเห็นไหมครับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจพุทธอสถานีตำรวจนครบาลหัวหมาก
1: ครับ
2: พันตำรวจโทสมจิตนะหมายถึงผู้บังคับการกองทะเบียนประวัติอาชญากร
1: ครับ
2: แล้วก็ผู้ต้องหาคือคนจีนผมถามว่าเขาทำหนังสือถึงใครครับมันต้องทำหนังสือถึงผู้กำกับ
1: แล้วเขาปลอมทำไมพี่อัดอ่ะ
2: ปลอมเพื่อเอาคนจีนนะครับเนี่ยนายหลินเฉินซิงเนี่ยนะที่อยู่ในห้องขังหน่วยงานของสำนักงานตรวจชาติเนี่ยถูกกลับที่รอส่งกลับในข้อหาเลยครับกระทำการอนาจารโดยไม่มีเรื่องนี้เกิดขึ้นจริง
1: อ๋อไอเรื่องอนาจารก็ไม่เกิดจริงเหรอ
2: ไม่มีเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงก็คือว่าเป็นผู้กล่าวหาทิพย์ ไม่มีตัวตนไม่มีเอาง่ายว่าไม่มีเรื่องจริงเกิดขึ้นเอางี้ว่า
1: แล้วตำรวจจะไปปลอมเรื่องนี้ไปกล่าวหาทิพย์เพื่อเอาเขาออกไปเพราะอะไรเท่านั้น
2: ต้องการก็รู้กันกับนายหน้ารู้กันกับนักกฎหมายรู้กันกับข้าราชการที่ต้องการเอาคนเนี้ยคนจีนคนเนี้ยให้หลบหนีออกจากประเทศไทยไปทำสแกมเมอร์ต่ออ
1: ๋อโอเคโอ้โหซับซ้อนหมายถึงว่าช่วยให้คนเนี้ย
2: ใช่
1: กลับไปทำสแกมเมอร์ต่อ
2: ใช่
1: ต่างประเทศได
2: ้ใช่แล้วก็ไปส่งที่ชายแดนโดยแท็กซี่เขียวเหลืองนะผมรู้มาแล้วนะชื่อนามกุลอ่ะคนขับแท็กซี่อ่ะเอาไปส่งที่เคพาร์
1: ค
2: ที่พม่ากับปอยเปตทางสักแก้วนะ
1: คืออ
2: ันนี้คือนี่คือตัวอย่างหมายจับปลอมเนี่ยทั้งหมดเท่าไหร่ไหมครับศาลอาญาพระโขนงคือ6หมายจับ
1: ที่ถูกปลอม
2: ที่ถูกปลอมแล้วก็ศาลแฝงพระนครเหนือคือ18หมายจับรวมทั้งมันนักการสอบสวนคนนี้ปลอมทั้งสิ้น24หมายจับ
1: คือโอเคเดี๋ยวคนจะคิดว่าอ๋อปลอมเพื่อจะได้จับคนร้ายชาวจีนไม่ใช่ปลอมเพื่อจับเขาแล้วปล่อยเขาให้กลับไปทำสแกมเมอร์
2: ใช่โดยมีค่าจ้างจำนวนอัตราสูง
1: ครับ
2: อันนี้คือการปลอมทั้งฉบับนะ
1: อ
2: ันนี้ผมให้ดูก่อน
1: อ
2: ปัจจุบันนะครับ
1: แล้วมีปลอมไม่ทั้งฉบับด้วยฮะ
2: มีครับเดี๋ยวให้ดูครับ
1: ไม่แต่พี่อาจเชื่อในหลักฐานของตัวเองถูกไหม
2: นี่คือหนังสือจากศาลอาญาพระโขนง
1: ครับ
2: โดยอธิบดีศาลอาญาพระโขนงนะครับแจ้งผลให้ผมทราบว่าพลตำรวจโทสมเจตพันเหลาเนี่ยกระทำความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลเนื่องจากมีการปลอมหมายจับของศาลอาญาพระโขนง
1: ครับ
2: ยังให้ออกหมายจับขณะนี้พันตำรวจโทสมเจตพันเหลาเนี่ยหลบหนีอยู่ไม่มีตำรวจคนไหนไปจับนะ
1: แล้วยังอยู่ในไทยไหมฮะ
2: อยู่ในไทยอันนี้คือหนังสือจากศาลนะ
1: ครับ
2: ให้ดูนี่คือหมายจับของพันตำรวจโทสมเจต
1: ครับ
2: องศาลอาญาพระโขนงในข้อหาละเมิดอำนาจศาลเห็นไหมทีนี้เรามาดูอันนี้คือสร้างหลักฐานเท็จ
1: ครับ
2: คือผู้กล่าวหาทิพย
1: ์
2: อันนี้เอาไปที่บางบัวทองเลยนี่ภาคคือในนครบาลนี่ก็มีมากกว่า300คนแล้ว300หมายจับแล้วนะที่หลอกศาล
1: แต่เมื่อกี้แค่ยกตัวอย่างถูกไหมฮะ
2: ยกตัวอย่าง
1: อันนี้อีกที่นึงละ
2: อีกที่นึงคือผมจะอธิบายว่าถ้าวันนี้ผมไม่ออกมาปกป้องศาลยุติธรร
1: ม
2: คือศาลเนี่ยท่านก็ไม่ได้ทราบหรอกว่ามีพนักงานสอบสวนจะไม่ชอบแบบนี
1: ้ครับ
2: คือเขาก็มีการลงระบบคามรับเลขคดีนะครับเสร็จแล้วก็ส่งไปที่ศาลศาลก็ตรวจพยานหลักฐานก็คือดูว่ามีผู้กล่าวหามีข้อหา
1: ครับ
2: มีผู้ต้องหาแล้วก็มีการลงระบบคามีรับการเลขคดีศาลก็ดูแล้วว่ามีเหตุอันสมควรที่ออกมาจับ
1: ครับ
2: การอนุมัติออกมาจับให้พนักงานสอบสวนพนักงานสอบสวนคนนี้ทำยังไงได้ไหมครับอันนี้คือผมยกตัวอย่างที่ศาลแฝงนนทบุรี
1: ครับ
2: บอกเลยว่าเมื่อวันที่เท่านี้13ธันวาคม2568มีนางสาวนักศึกษาคนนี
1: ้ครับ
2: ถูกคนจีนกระทำอนาจาร
1: ข้อหาเดียวกัน
2: ข้อหาเดียวกันเพื่อให้มันจะทำเป็นคดียอมความได้ทั้งหมด
1: อ๋อ
2: ยอมความยังไงปรากฏว่าผมก็ทราบมาว่านักศึกษาคนนี้เป็นพิตตี้อยู่สนามกอล์ฟและรองผู้กับสอบสวนคนนี้ไปขอศาลออกหมายจับในข้อหาช่อโกงทรัพย์
1: แล้วเขาทำจริงไหม
2: ไม่มีเรื่องนี้เกิดขึ้นเพราะไอ้คนจีนคนนี
1: ้
2: ถูกขังอยู่ที่ห้องขังโรงพักบ้านแปลงจังหวัดจันทบุรีแล้วก็รับใบสั่งจากนายหน้าหลักนักกฎหมายให้มาทำหลักฐานเท็จเพื่อไปยื่นศาลออกหมายจับแต่ที่ผู้กับต้องชื่นชมผู้กับบ้านแปลงนะเขาดูแล้วว่าอ้าวที่รับแจ้งความเนี่ยเป็นข้อหากระทำอนาจารแต่หมายจับกลายเป็นช่อโกงทรัพย
1: ์
2: เขาก็เลยสงสัยว่าเป็นหมายจับเท็จหรือเปล่าเขาก็เลยเช็คมาที่ภาคหนึ่งภาคหนึ่งก็เลยไปดูเอาปรากฏว่าไม่มีการลงเลขคดีไม่มีการรับคดีพูดง่ายไม่มีคดีนี้เกิดขึ้นในสภ.วังบัวทอง
1: เลยโป๊ะ
2: เลยโป๊ะแตกว่าเนี่ยพันตำรวจโทกมลรัตน์เนี่ยปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบแล้ววันนั้นไปขอหมายจับทั้งหมด3หมายจับ
1: และปลอมหมดเลยไหมฮะ
2: ก็หลักฐานเท็จหมดเลย
1: เท็จหมดเลย
2: เป็นผู้กล่าวหาทิพย์ทั้งหมดเลย
1: โอ้
2: นี่คือนี่ผมให้เห็นว่าลักษณะอย่างเงี้ย มันเกิดขึ้นเนี่ยเอาคนจีนออกไปจากประเทศไทยเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์แล้วความผิดอื่นมากกว่า300คนทั่วประเทศเนี่ยมากกว่านะ
1: 300คนมาก
2: กว่า300คนแล้วก็มีการหลอกสารเนี่ยออกหมายจับเท็จเนี่ยนะครับมากกว่า300หมายจับ
1: เอาอย่างงี้พี่อัดผมขอพักเบรกแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาผมจะมาถามต่อว่าทั้งหมดเนี้ยในแต่ละพื้นที่เนี่ยเป็นขบวนการเดียวกันไหมและเห็นว่าไปยื่นกับทางกรรมาธิการแล้วด้วยสักครู่ครับ
3: ดำดำยาแก้ไอ LP ดำดำตราสีดาวแก้ไอขับเสมหะอ่านฉลากก่อนใช้ยา
4: บรรเทาอาการไอ
5: ขับเสมหะ
4: ทำให้ชุ่มคออ
5: ยากแก้ไอตราเสือดาว
4: สูตรน้ำผึ้งผสมมะนาว
6: เคยไหมเวลาจะลุกจะเดินหรือทำกิจกรรมต่างๆได้ไม่คล่องตัวปัญหานี้แก้ได้ไม่ยากวันนี้เรามีตัวช่วยกับ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่าช่วยพยุงกล้ามเนื้อรอบเข่าช่วยให้เราเคลื่อนไหวได้คล่องแคล่วไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้ใหญ่หรือผู้สูงวัยหรือกลุ่มคนที่ใช้งานเข่าในการทำกิจกรรมต่างๆ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่าช่วยพยุงกล้ามเนื้อรอบเข่าช่วยให้ทำกิจกรรมต่างๆได้อย่างคล่องแคล่วโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นมูลค่า 2,580 บาทแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอุปกรณ์สวมเข่า2ชิ้นกระเป๋าคาดอกคาดเอวผ้าขนหนูนาโน2ชิ้นไปเลยจากราคาปกติรวมของแถม 6,530 บาทพิเศษคุณจ่ายเพียง990บาทเท่านั้นรับของก่อนจ่ายส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย028179925
7: เพียงแปะสายรัด2สเต็ปก็เรียบร้อยแล้วครับและไม่ตึงจนเกินไปสามารถทำกิจกรรมได้ทั้งวันแต่ถ้าจะออกไปข้างนอกก็อยู่ในกางเกงนะครับใช้นะครับเพื่อที่จะได้ใช้ชีวิตอย่างมั่นใจในทุกๆวันครับ
8: ใส่ครั้งแรกอ่ะรู้สึกได้เลยว่าเนื้อผ้าบางเบาสบายยืดหยุ่นได้ดีใส่แล้วอ่ะรู้สึกว่าไม่อึดอัดเลย
6: นอกจากนี้ยังเหมาะกับกลุ่มคนที่ใช้งานเข่าหรือผู้ที่ต้องยืนเดินหรือลุกนั่งบ่อยตลอดทั้งวันโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นมูลค่า 2,580 บาทแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอุปกรณ์สวมเข่า2ชิ้นกระเป๋าคาดอกคาดเอวผ้าขนหนูนาโน2ชิ้นไปเลยจากราคาปกติรวมของแถม 6,530 บาทพิเศษคุณจ่ายเพียง990บาทเท่านั้นรับของก่อนจ่ายส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย028179925โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
1: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
2: จ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
3: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี
4: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
0: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
5: เลิกคิดจะแก้แค้นซะ
2: คนในประเทศนี้ไม่กระซื้อกันได้หมดวะ
6: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
4: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
0: ได้สิ
7: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
8: ครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี้
7: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยม
8: โทรออก
9: พี่อาทิตย์ครับเป็นอะไรหรือเปล่าครับ
10: ผมไม่เป็นไรอากาศร้อนอ่ะผมออกมาล้างหน้าเฉยทำไมคุณมีปัญหาอะไร
9: คราวหน้าถ้าพี่จะร้องไห้บอกผมนะครับเดี๋ยวผมจะซับน้ำตาพี่เอง
10: ก้องพบ
11: ติดตามชม SOTUS The Series ที่วัดตัวร้ายกับนายปีหนึ่งทุกวันศุกร์เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25

0: ยูโร่เค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลา
1: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
2: แอร์ไมเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
3: ติดตามเรื่องใหญ่รายวันกันต่อนะครับวันนี้เราเน้นไปที่เรื่องของสแกมเมอร์คอลเซ็นเตอร์นะครับมันอาจจะมีหลายเรื่องซ้อนกันอยู่นะครับแต่ว่าทุกเรื่องเนี่ยมันเกี่ยวพันกับประเทศไทยและอนาคตของประเทศไทยนะฮะก่อนจะตามเรื่องของพี่อัดต่อขออนุญาตมาที่คุณรังสิมันต่อนิดนึงนะฮะว่าเรื่องของคุณวรพักเนี่ยจริงๆถ้าเราไปดูภาพในเว็บไซต์ของ BAC ก่อนหน้านี
4: ้
3: ขออนุญาตเบลอไว้ก่อนนะฮะ
4: ครับ
3: มีคนไทยที่อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่คุณวรพักหรือเปล่า
4: ถูกต้องฮะมีหลายคนแล้วบางคนก็เป็นอดีตนายตำรวจยศใหญ่มากนะครับแล้วก็จริงๆแล้วนอกจากภาพนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าน่าจะมีบางท่านนะครับก็อดีตเป็นข้าราชการระดับสูงด้วย
3: ครับ
4: จริงๆเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับคนไทยหลายคนนะครับคือคนไทยเหล่านี้มีบทบาทในการไปช่วยนายยิมเลียกที่อยู่ฝั่งซ้ายมือเนี่ยนะครับให้สามารถที่จะตั้ง BIC ได้จริงๆ BIC เนี่ยนะครับเดิมทีมันเป็น เริ่มที่ลาวก่อนแล้วก็ต่อมาเนี่ยก็มาทำที่กัมพูชา
3: ครับ
4: แล้วก็มาตั้งออฟฟิศอยู่ที่ประเทศไทย
3: มันคือธนาคารเนาะใช่ไหม
4: BIC Group เนี่ยทำหลายอย่างนะครับแต่หนึ่งในนั้นคือ BIC Bank ก็คือธนาคาร BIC
3: ครับ
4: ครับซึ่งก็เรียกว่าเป็นหนึ่งในขุมทรัพย์ที่สำคัญแล้วก็มีความเชื่อว่านะครับเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินเนี่ยหลายส่วนจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดจะตามเรื่องนี้จริงๆมันใหญ่มากเพราะว่าเราผมอาจจะใช้คำนี้ศัพท์เทคนิคของมันเขาเรียกว่ามี correspondence bankนะ
3: ครับ
4: ของฝั่งไทยเนี่ยที่เข้าจะไปเชื่อมโดยที่ธนาคารใหญ่ๆของประเทศไทยเนี่ยนะครับเชื่อมโยงกับธนาคาร BAC ด้วยดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดจะไล่กันจริงๆเนี่ยผมว่าน่าจะมีปัญหากันหลายที่หลายเจ้า
3: อย่างเอาแค่ภาพนี้เนี่ยสมมติถ้าเราบอกว่ายิมเลียกเนี่ยเกี่ยวกับสแกมเมอร์เนี่ยทีนี้คนก็จะถามต่อนะครับว่าแล้วที่เหลือในภาพเนี่ยเราต้องไปสืบต่อไหมครับว่าจะยังไงอย่างเงี้ย
4: นั่นคือสิ่งพื้นฐานที่ควรจะทำเพราะว่าทันทีที่มันมียิมเลียกซึ่งเป็นระดับเขาเรียกว่าประธานบริษัทเนี่ยนะครับยังมีปัญหาแบบนี้แล้วคนอื่นๆที่เข้าไปมีส่วนร่ว
3: ม
4: ในการช่วยให้ BIC เนี่ยนะครับสามารถที่จะแผ่ขยายอาณาจักรได้เนี่ยมันก็ต้องไปดูผมไม่ได้บอกว่าทุกท่านเนี่ยจะต้องผิดแต่ผมกำลังบอกว่าวันนี้ทำไมไม่มีการตรวจสอบ
3: ไม่ขยายต่อ
4: ใช่มันต้องมีการขยายต่อคือเรื่องนี้เราไม่ได้นั่งทางในแล้วสรุปกันเราเองแต่ว่ามันมีการพูดคุยมีการถามมีการตามติดเรื่องนี้เนี่ยมาแล้วหลายครั้งแต่มันไม่มีการขยายในเรื่องเหล่านี้เลยแล้วก็ทำให้สุดท้ายเนี่ยนะครับสังคมไทยซึ่งเป็นสังคมที่คิดมากอยู่แล้วเนี่ยนะครับเราเองก็ได้แต่ตั้งคำถามว่าสงสัยที่มันไม่มีการขยายเนี่ยก็ไม่รู้ว่าคนเหล่านี้มีคอนเนคชั่นเครือข่ายใหญ่อย่างไรยกตัวอย่างเช่นนายตำรวจคนนี้เนี่ยนะครับก็เพิ่งไปเปิดงานนะครับไปเปิดงาน FBI นะครับร่วมกับนายกอนุทินนะครับซึ่งตอนที่ผมเห็นภาพผมก็ตกใจว่าเฮ้ยเขายังไม่พ้นมนทินเลยคือผมไม่ได้หมายความว่าท่านจะต้องผิดนะ
3: ยังไม่ได้บอกว่าผิดนะ
4: แต่ว่าแกเนี่ยนะครับไม่เคยออกมาชี้แจงหรือสรุปเรื่องนี้เลยคือพูดง่ายๆคือรอให้ทุกอย่างเงียบแล้วค่อยโผล่ออกมาปรากฏตัวออกมาซึ่งผมว่านี่ไม่ใช่วิสัยของสิ่งที่ควรจะเป็นแล้วจริงๆเนี่ยผมตั้งคำถามด้วยซ้ำว่าในฐานะที่เป็นอดีตนายตำรวจใหญ่เนี่ยนะครับเฮ้ยวิธีการที่เราจะสรุปว่าใครผิดหรือไม่ผิดเนี่ยมันก็ต้องมีกระบวนการใช่ไห
3: ม
4: มันก็ต้องมีกระบวนการตรวจสอบเส้นเงินอะไรต่างๆดังนั้นเนี่ยนะครับถ้าเรื่องนี้ท่านมั่นใจว่าท่านไม่ผิดแน่ๆเนี่ยผมคิดว่าการให้ความร่วมมือนะครับกับฝ่ายตรวจสอบหรือแม้แต่นะครับถ้าตั้งคำถามไปที่คุณอนุทินก็คือว่า
3: คืออ
4: ย่าไปเกรงใจพวกพ้องได้ไหมอ่ะผมว่าวิธีการที่ดีที่สุดถ้าท่านอยากจะมั่นใจนะท่านใช้นโยบายว่าปิดชื่อถือพฤติกรรมใช่ไหม
3: ใช่ฮะนายกพูด
4: ก็ควรจะทำสิเนี่ยทำให้มันได้มาตรฐานเดียวกันกับกรณีของเบนสมิธกรณีของยิมเลียกสิเราไม่ต้องไปสนใจเลยว่าตกลงไอ้คนนี้เนี่ยนายวอแหวนเนี่ยนะครับซึ่งเป็นยศพลตำรวจเอกใช่ไหมนายวรพักษ์และอีกหลายๆคนเนี่ยนะครับเราตรวจสอบเต็มที่เลยดูเส้นเงินดูทุกอย่างแล้วไม่ใช่ดูเส้นเงินอย่างเดียวแต่ต้องดูไปถึงว่า BIC เนี่ยนะครับไปเกี่ยวข้องกับยังไงไปเชื่อมโยงกับธนาคารในประเทศไทยยังไงมีเส้นเงินผ่านไปเท่าไหร่เพราะว่าเส้นเงินเหล่านี้เนี่ยมันไปไกลถึงสิงคโปร์ซึ่งล่าสุดเนี่ยนะครับในส่วนของภรรยาของเบนสมิธเนี่ยหรือเบนจามินมาเวอร์เบอร์เกอร์ซึ่งเป็นคนออกหน้าในหลายๆธุรกรรมเนี่ยนะครับเขาเองเนี่ยก็จะถูกเชื่อมโยงกับผู้จัดการกองทุนนะครับอยู่2คน โดยที่ผู้จัดการ2คนนี้นะครับเป็นคนสิงคโปร์ปัจจุบันถูกออกหมายจับแล้วก็จับกุมเรียบร้อยแล้วที่สิงคโปร์ดังนั้นเนี่ยเงินที่มันจะไหลจากกัมพูชามาที่ไทยแล้วก็ไปที่สิงคโปร์เนี่ยมันต้องดูทั้งระบบนะครับแล้วก็มีการดำเนินคดีกันอย่างจริงจังอย่างที่มันควรจะเป็นนะครับเห็นรูปนี้แล้วก็นึกถึงว่าผมเองยังถูกฟ้องคดีอยู่ในศาลนะฮะ
3: ยังอยู่ไหมตอนนี้
4: ศาลก็ยังบอกว่ามีมูลนะฮะผมก็ตกใจเหมือนกันอ่ะแต่

0: ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรื่องคดีความเดี๋ยวไปว่ากัน
1: ครับ
0: เขาเรียกไงนะถ้าเราเป็นนักดับเพลิงเราก็คงต้องไม่กลัวไฟใช่ไหมก็คงต้องพยายามทำหน้าที่สู้ให้เต็มที
1: ่โอเคนะครับขออนุญาตกลับมาที่คุณอัจฉริยะนะฮะเมื่อสักครู่นี้ไอ้ขบวนการตำรวจปลอมหมายจับสารเนี่ยเมื่อกี้มีทั้งเพื่อ

0: ทั่วประเทศ
1: หมายถึงว่าใครที่ไปทำผิดกฎหมายในไทย
0: ใช่
1: เขาจะเข้าไปช่วย
0: เขาจะเข้าไปช่วยโดยการมีเส้นสายในทุกเครือข่ายของเขา
1: ไม่แต่ว่าถ้าไม่มีเจ้าหน้าที่รัฐไปช่วยเนี่ยเขาก็ทำไม่ได้หรือเปล่า
0: ไม่ได้ทำไม่ได้โอ้มีหลักฐานเยอะแยะเดี๋ยวรอไว้ในกรรมธิการของวิโรมจะไปเปิดให้ดูเลยว่าทุกแผลนะครับมันมีที่มาที่ไปที่สำคัญที่สุดคืออย่าลืมนะครับว่าอันนี้คุณอนุทินชาญวีรกุลเนี่ยหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยเพราะกำกับดูแลสำนักงานตำรวจชาติ
1: ครับ
0: แล้วก็แก๊งปลอมพาสปอร์ตแก๊งปลอมไอ้เนี่ยไอ้ทะเบียนราษฎ
1: ร
0: เนี่ยก็คือกระทรวงมหาดไทยต้องดูแลคุณอนุทินก็เป็นรัฐมนตรีมหาดไทยผมถามว่าวันนี้คุณจะปล่อยให้ประเทศชาติเป็นอย่างนี้เหรอจะต้องให้ผมเนี่ยซึ่งเป็นพลเมืองดีมาพูดต่อหน้าสื่อต่อหน้าประชาชนโดยที่พวกคุณเป็นข้าราชการพวกคุณเป็นนักการเมืองเป็นถึงนายกรัฐมนตรีเนี่ยคุณไม่อายผมบ้างเหร
1: อ
0: นะจากพลเมืองดีตอนนี้ผมจะกลายเป็นผู้ต้องหาแล้วถูกไหมแล้วผมบอกได้เลยว่าประชาชนคนไทยทั้งประเทศเนี่ยมีโอกาสตกเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับได้เลยเพราะอะไรไหมครับสมมติว่าอย่างที่ผมเรียนครับว่าเนี่ยอย่างเงี้ย
1: เป็นเ
0: รื่องมาเลย
1: ว่าปลอม
0: มีอัจฉริยะหรือพี่โรมหรือพี่อ๊อฟไปกระทำอนาจารคนนี้แล้วก็ไปขอมาศาลออกหมายจับว่าเราจะรู้อะไรเราถูกจับแล้วพอถูกจับทำไงอ้าวก็ต้องเอาตัวไปฝากขังศาลถ้าศาลให้ประกันตัวเราก็โชคดีถ้าเกิดไม่ได้ให้ประกันตัว
1: เกิดศาลเชื่อ
0: เกิดศาลลงเชื่อเราติดคุกเข้าไปเรือนจำกว่าจะพิสูจน์ได้เป็นปีใช่ไหมสุดท้ายทั้งหมดคือเท็จ
1: ครับ
0: แล้วถามว่าไอ้พนักงานสอบสวนคนนี้วันนี้ยังเดินชิวๆเลย
1: คือแปลว่าไอ้ขบวนการทั้งหมดที่พี่อาจพูดมาเนี่ยแล้วมีตำรวจมากกว่า50นายไปเกี่ยวเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีใครโดนอะไรเลย
0: ไม่มีใครโดนอะไรเลยแล้วไอ้นายหน้านักกฎหมายวันนี้ก็ยังทำอยู่เหมือนเดิมก็ยังชิวๆไม่มีใครโดนอะไรเลยผมถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็คนที่ทำให้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นนายอำเภอนะไอ้ที่เชียงดาวที่นครราชสีมาเน
1: ี่
0: ยนะครับแม้กระทั่งลูกของนายหน้าคนนี้พลตำรวจตีธีรชัยชำนาญหมอเนี่ยผมระบุเลยเราพยานพอถอเนี่ยก็ไปตรวจ DNA แล้วพบว่าสวมทะเบียนราษฎรโดยเอาคนขับรถเนี่ยมาสวมทะเบียนราษฎรคนไทยผมถามว่าทำไมวันนี้กรมการปกครองไปแจ้งความดำเนินคดีกับนายหน้าคนนี
1: ้
0: ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษปรากฏว่าพันตำรวจตียุทธนาแพดำส่งเรื่องไปให้สอบสวนกลางทำผมถามว่าทำไมคุณไม่จับเองเลยทั้งที่มันเกี่ยวโยงกับเรื่องถูกไหมหลายเรื่องเรื่องแบบนี้ผมถามว่าผมต้องโทรไปถามท่านรัฐมนตรีช่วยพลพีว่าช่วยตรวจสอบหน่อยว่ากรมการปกครองแจ้งความแล้วเมื่อไรจะจับ
1: ครับ
0: แล้วพนักงานสอบสวนเนี่ยผมถามท่านในโรงผิวพรรณพี่รับปากผมแล้วทำไมไม่คืบหน้าผมไปร้องกรตรทำไรไหมครับส่งเรื่องให้กับผบตร
1: แล้ว
0: ก็เงียบและสุดท้ายคือวันนี้ทั้งหมดเนี่ยถ
1: ู
0: กปกปิดบกน.1ถึงบกน.9ทำไมคุณไม่สืบสวนนะครับว่าผู้กล่าวหาทิพย์เนี่ยที่ว่ามี 3-400 ลายเนี่ยเป็นจริงไหมแล้วใครเป็นคนจ้างมันไม่ใช่มาโดยลอยมาได้
1: คือแปลว่ามันต้องมีหัวโจก
0: ใช่
1: ครับ
0: แต่ทีนี้คุณอ้างว่าส่งปปช.รวบเลย มันไม่การตัดต่อไปหน่อยหรือเปล่า
1: ครับ
0: เพราะว่าการทำแบบนี้ประชาชนอย่างพวกเราเนี่ยอย่างที่บอกครับว่าอยู่ในอำนาจของพนักงานสอบสวนในอุ้งมือเราจะโดนจับเมื่อไหร่ก็ได้เราจะถูกทำไมเมื่อเอางี้ว่าเมื่อ2สัปดาห์ก่อน
1: ครับ
0: ผมก็โดนไปขอหมายจับนะ
1: คือถูกออกหมายจับ
0: ถูกออกหมายจับศาลยกเพราะศาลมองว่ามันคดีมันมีพิรุธ
1: ครับ
0: เพราะว่าอยู่ๆเอาคนที่มีปัญหาทางด้านจิตไปลงประจำวัน
1: แล้วเรื่องพี่ถูกไหม
0: เรื่องผมแล้วก็ไปขอศาลออกหมายจับผมกับพวก
1: ครับครับ
0: อย่างงี้ผมถามว่า
1: แล้วถ้าประชาชนคนอื่นโดนล่ะ
0: ถ้าเป็นคนยากจนหรือเป็นคนอื่นที่เป็นนักธุรกิจที่กูจะแกล้งใครก็ได้เนี่ยพนักงานสวนแล้วออเดอร์มาเนี่ยได้ไปทำผมถามว่าวันนี้สิทธิเสรีภาพของประชาชนจะทำยังไงศาลท่านไม่รู้หรอกอันนี้ต้องบอกเลยว่าที่วันนี้ต้องออกมาพูดเพราะผมต้องการปกป้องศาลยุติธรรมเลยเพราะว
1: ่
0: ากลายเป็นว่ากระบวนการตำรวจพวกนี้บางคนเนี่ยยังวันนี้ยังไม่ถูกลงโทษยังลอยนวลยังไม่ติดคุกสักคนนึง
1: โอเคนะอ่ะเดี๋ยวผมขอพักตรงนี้อีกแป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อครับ
2: อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพด้วยนะครับทิฟฟี่แผงสีเขียวบรรเทาหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะและเป็นไข้ตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิรามีนมาเลียนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี
3: ่มองเฟลอ รสชาติล้ำค่าระดับเพชรน้ำแร่ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติ Diamond Taste Awards 2024และรางวัล Superior Taste Awards ถึง8ปีซ้อน

0: จากเชฟนานาชาติ
1: มองเฟลโอมิราล
2: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
3: เดินทางมาสู่ตึกที่7กับภารกิจตามหาความรักหนักรู้ไหมแม่สอดตะลุยออฟฟิศ2026ถึงเปล่าของชาวแจ้งวัฒนะและถึงเวลาออกโรงของกูรูก๊อตจิทัชกรมาร่วมลุ้นร่วมเชียร์ให้เขาและเธอได้เจอรักครั้งใหม่กันแบบสดๆร้องลุ้นเงินรางวัลและร่วมกิจกรรมมากมายภายในงานในวันพฤหัสที่24กันยายนณอาคารโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดเตรียมเสียงเชียร์ให้พร้อมแล้วมาสนุกด้วยกันนะครับ
4: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
5: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
6: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
7: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะต้องมาเป็นคนในวันนี
8: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
4: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
9: เลิกคิดจะแก้แค้นซะ
6: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
4: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
10: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
4: ้ได้สิ
11: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
12: ครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี้
13: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
12: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
13: เพียง99บาทต่อเดือน
12: กดดอกจัน5594เหลี่ยม
13: โทรออก
14: คิดว่าตัวเองเป็นใครอยากจะโชว์ตัวมากนักเหรอว่าเป็นเด็กลูกสาวฉัน
15: คราวหลังถ้าคุณแม่ทำอะไรแบบนี้อีกอะเธอต้องแจ้งฉันทันทีนะรู้ไหม
16: ชอบจังเวลาพี่ปกป้องหนู
17: แล้วเธอคิดว่าตัวเธอเนี่ยต่างกับแม่เธอยังไงนี่แม่ป่วยแล้วจะมั่นใจได้ยังไงว่าลูกไม่ป่วย
18: แกต้องตายแก
15: ถ้าคุณแม่ยังหยุดพูดจาทำร้ายคนที่หนูรักไม่ได้หนูก็ต้องปกป้องคนของหนู
19: ติดตามโชว์เงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow ทุกวันพุธเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
20: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการณ์มหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการ Hard Talk ที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปทาง GMM 25
21: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Farm Daily Veggie Plus ชงง่ายอร่อยด้วย Henry First Date จีบซ้ำๆ Henry จำไม่ได้วันนี้ในโรงภาพยนตร์การเดินทางและการผจญภัยครั้งใหม่ที่ไร้ขีดจำกัดกับ Sky Nani S2N FanCon
22: ติดตามเรื่องใหญ่รายวันกันต่อนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยได้คุยในเรื่องของสแกมเมอร์คอลเซ็นเตอร์กับทั้ง2ท่านไปแล้วนะฮะแต่ว่าขออนุญาตถามไหนๆเจอทั้ง2ท่านแล้วนะฮะอย่างของพี่อัดเนี่ยมีเรื่องคนไปปาหินใส่บ้านตกลงแล้วมันเรื่องอะไรกันครับเนี่ยพี่อัด
23: เป็นเรื่องที่เขาเข้าใจผิดแหละทีนี้เขาก็เลยไปจ้างนะเจ้าของร้านน้ำกระท่อมเจ้าของร้านน้ำกระท่อมในสภวังสาทง
22: มาปาหิน
23: มาปาหินแล้วก็ไอเด็ก3คนเนี่ยไอ้คนที่รับงานเนี่ยก
22: ็
23: เคยไปทำกับคนอื่นมาแล้วครั้งหนึ่ง
22: หมายถึงว่าไปปาหิน
23: ไปปาหินเหมือนกันแล้วก็เอางูเห่าไปปล่อยบ้านเขา
22: ฮะ
23: แล้วก็เอาอุจจาระไปเทบ้านเขา
22: ไม่แล้วพี่ไปมีความขัดแย้งอะไรเพราะบางเพจเขาหาว่าพี่ไปมีเรื่องส่วนตัวเรื่องปั้นพยานเท็จอะไรเนี่ย
23: ไม่ใช่คืออย่างนี้ครับคือเป็นเรื่องของความขัดแย้งของตำรวจคนหนึ่งกับผมแหละนะทีนี้ก็คนนี้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่นี่คือเขาถูกกดดัน
22: อ่
23: ะเนื่องจากว่าเขาเป็นผู้ต้องหาตามหมายทีนี้ก็อย่างที่ผมเรียนนะครับว่า
22: ค
23: ือพอมีเรื่องกันแล้วเนี่ยนะเขาก็ถูกกดดันจากตำรวจเขาก็เลยให้ไอ้สามคนเนี่ยมา
22: จ้างมา
23: ซึ่งจ้างมาไม่ได้คือก็กุเรื่องอะว่าเป็นการทวงหนี้มวยจริงๆไม่มีเลยจริงๆเป็นเรื่องส่วนตัวแหละ
22: ครับครับ
23: ทีนี้ก็เหมือนเพจเดียวลงแหละ
22: ครับ
23: ง่ายผมไม่ได้ปฏิเสธหรอกแต่อย่างน้อยสุดคือเพจเดียวเขาก็ลงว่ามีเงิน800,000มาให้ที่สนามมวย
22: ครับ
23: ว่าจะบอกว่า800,000นั่นแหละคือของคนคนนี้แหละแล้วก็เอาไปให้กับตำรวจคนนี้แหละที่มีเรื่องกับผมแล้วก็ตอนนี้ก็ศาลตัดสินจำคุก2เดือนไปแล้ว2คน
22: ครับ
23: ส่วนผู้รับจ้างก็เดี๋ยวค่อยว่ากัน
22: โอเคอ่ะเดี๋ยวไว้มีเวลาได้มาขยายความกันต่อส่วนของคุณรังสิมันสั้นๆนิดเดียวตกลงเมื่อวานเรื่องสินบน40ล้านกับคุณชัยชนกมาชี้แจงแล้วเคลียร์มั้ยฮะ
0: มันไม่เคลียร์อยู่แล้วฮะ
22: ครับ
0: คือเรื่องนี้ยังไงก็ต้องมีความชัดเจนคำถามสำคัญคือตกลงใครกันที่โกหกชัยชนกชิดชอบพูดเท็จในสภาแล้วไปแจ้งความเท็จตำรวจเลยทำคดีไม่ได้หรือตำรวจเนี่ยนะครับเป็นคนที่ปล่อยปละละเลยละเว้นการปฏิบัติหน้าที่แล้วปล่อยให้นายคิวซึ่งถ้าข้อเท็จจริงถูกต้องคือนายคิวเชื่อมโยงกับเว็บพนันหลุดรอดออกไปตำรวจก็ต้องรับผิดชอบดังนั้นเนี่ยวันนี้สิ่งที่เราต้องสร้างความกระจ่างคือต้องมีคนรับผิดชอบคำถามก็คือเป็นตำรวจรับผิดชอบหรือลูกนกชัยชนกชิดชอบที่จะต้องเป็นคนรับผิดชอบเรื่องนี
22: ้ครับนะต้องขอบคุณทั้งสองท่านด้วยนะเสียดายเวลาหมดแล้วจริงๆนะครับวันนี้ขอบคุณคุณรังสิมันต์โรมครับขอบคุณคุณอัจฉริยะครับนะฮะเดี๋ยวตามกันต่อนะครับทุกช่วงข่าวของช่องวัน31สำนักข่าววันนิวส์นะครับแล้วเดี๋ยวพี่โรมไปต่อถกไม่เถียงด้วยวันนี
1: ้ครับ
22: แอบโปรโมทให้เลยก็แล้วกันนะครับวันนี้ผมและแขกรับเชิญลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

น้อมมโนกรานศิรลงอภิวาทแทบเบื้องบาทพระผู้สู่แดนสวรรค์ด้วยสำนึกพระกรุณาที่คุณอนันต์ประทับดวงหทัยมั่นนิรันดรน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ข่าวเช้าช่องวันครับวันนี้จันทร์21กันยายนกับเรา2คนเช่นเคยนะครับพี่โจอรชุนครับและผมอาร์มพิพัฒน์ชมสดแบบนี้ที่วัน31นะครับผ่านทุกแพลตฟอร์มออนไลน์กันที่แอปพลิเคชันวันดีชมสดกันได้ YouTube Facebook ก็ไปกันได้ที่วัน News ครับ
1: วันนี้ก็เริ่มต้นใช้MRT ได้นะครับเมื่อวานนี้เนื่องจากว่ามันมีกรณีที่ว่าเป็นไฟไหม้รางรถไฟฟ้า MRT ก็เลยหยุดให้บริการทั้งวันเลยนะครับแล้วก็ทางผู้ว่าชัชชาติกับผู้บริหารเนี่ยลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วนะครับก็เดี๋ยวตรวจสอบเรื่องความปลอดภัยเปิดเดินรถได้ตามปกติวันนี้น่าจะไม่มีปัญหาอะไรแล้วครับ

0: คลิปนี้นะครับตอนแรกชาวบ้านตกใจคิดว่ารถไฟฟ้าชนกันแล้วเกิดไฟไหม้นะครับจริงๆแล้วกลายเป็นว่าเป็นเรื่องของระบบไฟฟ้านะครับมันขัดข้องมันลัดวงจรแล้วก็ทำให้เกิดไฟไหม้ขึ้นมานี่ตอนประมาณเที่ยงครึ่งของเมื่อวานนี้นะครับตรงนี้ก็คือรางรถไฟฟ้า MRT เตาปูนด้านหน้าคอนโดมิเนียมชีวาไทยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเนี่ยมาตรวจสอบปรากฏว่ามันก็จะมีสะเก็ดไฟเนี่ยมันไหลลงไปด้านล่างนะครับแล้วก็ใช้เวลาประมาณ15นาทีสุดท้ายก็ดับไฟไฟมันก็ดับไปนะครับแล้วก็มันมีสะเก็ดไฟอย่างที่บอกพอมันร่วงลงไปโดนมอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่ด้านล่างเนี่ยเสียหายเล็กน้อยครับ
1: โหดังระบึ้ม
2: ใครอ่ะ
1: นรกป่ะนรกป่ะ
3: รถไปไหม
1: นรกป่ะรถนรกป่ะเดี๋ยวระเบิด
4: มันจะระเบิด
5: ไฟติดนะไฟติด
1: ระเบิดเด้รถนะ
5: รถไปไหนไปไหน
1: นรกป่ะไม่ทันละแต่แม่งเฮ้ยไปดิไปทันอยู่เร็วมันจะมายังไงด้วย
2: ไปเข็นหนีมาก่อนเฮ้ย
1: แล้วหยุดแล้ว
0: ก็มันเกิดไม่นานนะสุดท้ายเนี่ยไฟมันก็ดับไปนะครับแต่ว่าชาวบ้านเขาก็ตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะตอนแรกก็ยังไม่รู้ว่ามันมาจากอะไรเพจ Facebook ของ BM Bangkok Expressway and Metro นะครับบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ทำให้ต้องหยุดให้บริการการเดินรถ MRT นะครับแล้วก็ต้องมีการเร่งแก้ไขทีนี้เนี่ยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยรฟม.นะครับบอกว่ามันเกิดจากกระแสไฟฟ้าลัดวงจรทำให้ MRT สายสีน้ำเงินหยุดเดินรถช่วงสถานีบางอ้อถึงกำแพงเพชรนะครับส่วน MRT สายสีม่วงก็หยุดให้บริการช่วงสถานีบางซ่อนเตาปูนด้วยนะครับเมื่อวานนี้ก็เลยจัดรถขสมกเนี่ยมารับส่งผู้โดยสารแทนชาวบ้านบอกงี้ครับบอกว่าตอนแรกเนี่ยที่ได้ยินเสียงก็ตกใจนะครับแล้วก็พอไปเห็นเหตุการณ์เนี่ยก็คิดว่ารถไฟฟ้าเนี่ยชนกันออกไปดูอ๋อมันไฟไหม้ตรงรางรถไฟฟ้านะครับชาวบ้านบอกว่าใช้บริการรถไฟฟ้าเนี่ยเป็นประจำเลยก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเพิ่มมาตรการตรวจสอบแล้วก็ดูแลระบบให้มีความปลอดภัยมากขึ้นกว่านี้จะได้สร้างความมั่นใจให้กับชาวบ้านที่ใช้บริการครับ
6: แน่นอนครับผมต้องให้เขากำชับเรื่องความปลอดภัยอันดับหนึ่งอยู่แล้วครับเซฟตี้ด้วยเพราะว่าเราก็เป็นผู้โดยสารเหมือนกันผมก็เดินทางรถไฟฟ้าเรื่องการไปทำงานก็อยากให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือผู้รับผิดชอบเนี่ยครับเขาเข้มงวดเรื่องความปลอดภัยที่ก่อนครับเพราะว่าข่าวเนี่ยมันมีข่าวใหม่ทุกเกือบมาเป็นสัปดาห์ก็มันมาเรื่องใหม่อะไรแบบนี้มันก็เลยแบบทำให้แบบความรู้สึกแบบอาจจะกังวลใจไปแล้วไง
0: ก็ใช้บริการกันมาตั้งนานเปิดให้บริการมาตั้งนานไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับมามีปัญหาเมื่อวานนี้นะชาวบ้านก็ตกใจส่วนผู้ว่าชัดชาตินะครับกับทางผู้อำนวยการเขตแล้วก็รองผู้ว่าการรฟม.เนี่ยก็ไปตรวจสอบนะครับซึ่งคุณวิทยาที่เป็นรองผู้ว่าการรฟม.บอกว่าประกายไฟเนี่ยทำให้ระบบจ่ายไฟมันหยุดทำงานเดี๋ยวสาเหตุเชิงลึกเนี่ยตรวจสอบกันอีกทีนึงแต่ว่าสันนิษฐานเบื้องต้นครับเป็นเรื่องความชื้นในช่วงนี้ฝนตกเป็นช่วงหน้าฝนนะครับแล้วก็แต่ไม่ยืนยัน 100% นะมีระบบคืออุปกรณ์ตัดไฟเพื่อความปลอดภัยอยู่แล้วนะครับแล้วก็เมื่อวานหลังจากที่ตัดไฟเนี่ยก็มีการลงไปเดินบนรางไปสำรวจดูนะเร่งซ่อมระบบแล้วก็เนี่ยครับเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารในช่วงที่ MRT เดินรถไม่ได้ก็ใช้ขสมกแทนนะครับแล้วก็คือสำคัญที่สุดคือต้องหาสาเหตุแล้วก็ยืนยันความปลอดภัยให้ได้ครับ
7: ตอนนี้คือเรารู้แค่ว่าสาเหตุที่เกิดจากประกายไฟที่ทำให้การส่งไฟเนี่ยมันขาดตอนนะครับแต่ว่าสาเหตุลึกๆเนี่ยขอเวลาตรวจสอบเพราะว่าจะต้องหาวิธีแก้ปัญหาด้วยที่จะทำให้การเดินรถกลับมาได้เร็วที่สุดอย่างสิ่งเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะมีไฟก็จะตัดคือณช่วงแรกเนี่ยไฟยังจ่ายอยู่มันก็อาจจะมีประกายไฟที่เกิดอยู่พอไฟตัดปุ๊บประกายไฟนั้นก็ค่อยๆหายไปนะครับแล้วส่วนเรื่องของผู้โดยสารเนี่ยซึ่งเป็นความสำคัญระดับหนึ่งของการเดินรถงั้นเรามีการฝึกซ้อมมีการเตรียมพร้อมเรื่องของการตัดไฟเรื่องของการอพยพเรื่องของการเดินทางของผู้โดยสารอยู่แล้วครับคือระบบเนี่ยมันก็จะมีระบบที่ต่อเนื่องกันนะครับคือไม่ใช่แก้จุดเดียวแล้วจุดอื่นยังมีปัญหาอยู่เดี๋ยวขอเรากำลังตรวจสอบหลายระบบอยู่ฮะตอนนี้คือจุดแรกที่เกิดประกายไฟมันก็จะระบบของมันเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับหลายๆส่วนเดี๋ยวต้องขออนุญาตว่าตรวจสอบรายละเอียดให้ชัดเจนครับ
0: แล้วก็คุณพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ไปตรวจสอบที่สถานีเตาปูนนะครับแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยพบว่าสัญญาณแจ้งเหตุไฟไหม้ที่บริเวณห้องจ่ายไฟมีร่องรอยการเกิดประกายไฟนะครับก็มีการเร่งซ่อมกันแล้วก็กำชับว่าต้องตรวจสอบระบบความปลอดภัยให้มันเรียบร้อยก่อนที่จะเปิดให้บริการนะครับแล้วก็ผลกระทบเนี่ยก็คือพอมันมีเหตุไฟไหม้ตั้งแต่ช่วงเที่ยงก็ยาวต่อเนื่องไปช่วงดึกประมาณ5 ทุ่มเนี่ยมีเจ้าหน้าที่เขาก็พยายามที่จะเร่งซ่อมแซมระบบรางรถไฟนะครับผู้โดยสารเองต้องใช้บริการกันทั้งวันเพราะฉะนั้นต้องปรับเปลี่ยนแผนในการเดินทางนะครับบางสถานีมีผู้โดยสารสะสมก็ต้องรอรถรับส่งหรือว่าเปลี่ยนไปใช้รถโดยสารแล้วก็รูปแบบการเดินทางอื่นๆนะครับช่วงค่ำที่ผ่านมาเพจ Facebook BM Bangkok Expressway and Metro บอกว่าเจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบแก้ไขนะครับยืนยันความปลอดภัยก่อนที่จะเปิดใช้บริการแล้วก็ล่าสุดช่วงเช้าที่ผ่านมาตอนประมาณ 5:30 นะครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยแจ้งว่า MRT สายสีน้ำเงินสายสีม่วงกลับมาเปิดเดินรถได้ครบทุกสถานีแล้วนะครับอ่ะก็เรียบร้อยนะเช้านี้เรียบร้อยดีนะครับกลับมาใช้งานได้ตามปกติครับ
4: มาอัปเดตความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาไทยกันบ้างดีกว่าครับตลอดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาปรากฏว่าล่าสุดครับทัพนักกีฬาเทคบอลคว้า3 เหรียญทองให้กับประเทศไทยแรกครับ
8: แอร์คาริเอร์เทคว และเทคเอสแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์คาริเอร์เทคว และเทคเอส
4: ต้องบอกว่าทัพนักกีฬาไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับตลอดทุกวันที่ผ่านมานะครับแล้วก็ล่าสุดเมื่อวานนี้ครับทัพนักกีฬาเทคบอลครับทีมชาติไทยก็มีทั้งแบบคู่ผสมหญิงคู่แล้วก็ชายคู่บอกเลยว่าทั้ง3คู่ทำคะแนนได้อย่างยอดเยี่ยมครับแล้วก็สามารถคว้าเหรียญทองได้ทั้ง3ประเภทในการลงแข่งครับประเดิมเป็น3 เหรียญทองแรกให้กับทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026นะครับเหรียญทองแรกเนี่ยมาจากการแข่งขันกีฬาเทคบอลครับประเภทคู่ผสมก็มีฝ่ายชายได้แก่พักพงเดชเจริญครับจับคู่กับฝ่ายหญิงก็คือสุภาวดีวงคำจันทร์ผนึกกำลังคำแต้มได้อย่างต่อเนื่องเอาชนะคู่ผสมของญี่ปุ่นไปได้2-0เซตด้วยสกอร์12-4 12-5จากนั้นไม่รอช้าครับทางด้านของคุณสุภาวดีวงคำจันทร์ลงต่อเลยครับแข่งชิงเหรียญทองประเภทหญิงคู่ครับคู่กับจุฑาทิพย์กันทธงนะครับปรากฏว่าก็สามารถชนะนักกีฬาจากเมียนมาไปได้นะครับ2-0เซตสกอร์12-6 12-3นะครับเก็บไปเป็นเหรียญที่2นะครับปิดท้ายกันกับประเภทชายคู่สรศักดิ์เทาสิริจับคู่กับจีรติจันเหลียงนะครับก็เอาชนะเลบานอนไปได้2-0เซตเช่นเดียวกันกับสกอร์12-7 12-4ครับทำให้ทีมเทคบอลไทยกวาดเหรียญทองไปได้ครบทุกประเภท3 เหรียญบางคนบอกสมกับที่ถูกว่าเป็นเต็ง1กีฬาเทคบอลนะครับส่วนมากันที่ฟุตบอลชายครับรอบแบ่งกลุ่มกลุ่มที่2นัดที่กลุ่ม A ครับนัดที่2นะครับทีมชาติไทยลงสนามพบกับฮ่องกงวันนี้ครับกอดเอาชนะไปได้อย่างขาดลอย5-1ครับขุนพลช้างศึกก็เก็บชัยชนะได้เป็นนัดที่2ติดต่อกันนะครับนัดแรกเนี่ยไทยชนะกีกิสถานมาแล้ว3-2นะครับทำให้ตอนนี้ไทยมีเต็มๆ6คะแนนครับการันตีได้เข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้วนะครับแม้จะเหลือการแข่งขันนัดสุดท้ายวันพุธนี้ตอน 17:30 เจอเจ้าภาพญี่ปุ่นก็ตามนะครับมากันที่เซปักตะก้อหญิงของไทยกันบ้างครับประเดิมสนามแรกนะครับก็คือนัดแรกในประเภททีมชุดหญิงครับเอาชนะเจ้าภาพญี่ปุ่นไปได้3-0ทีมครับก็แบ่งออกเป็นทีม A ชนะไป2-0เซตทีม B ก็เช่นเดียวกันครับชนะไป2-0เซตและทีม C ก็ชนะไปอย่างขาดลอย2-0เซตเช่นเดียวกันนะครับด้านการแข่งขันของมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026วันนี้กันบ้างครับช่องวัน31ของเราจะถ่ายทอดสดการแข่งขันเซปักตะก้อประเภททีมชุดหญิงไปพบกับอินโดนีเซียครับถ่ายทอดสดกันแบบสดๆนะครับรวมถึงครับงานนี้ชมการแข่งขันคาราเต้รอบชิงเหรียญทองแดงตั้งแต่เวลา 11:50 เป็นต้นไปอย่าลืมนะครับติดตามชมและเชียร์ทัพนักกีฬาไทยกันได้ผ่านช่องวัน31กับมหกรรมกีฬาแห่งเอเชียครับ
9: ก็ติดผลการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026สามารถติดตามผลการแข่งขันในรายงานพิเศษวันเชียร์ไทย2026ในรายการข่าวทางช่องวัน31และ GMM 25ครับ
0: ช่วงนี้ฝนตกในหลายพื้นที่ทั่วประเทศเลยนะครับปรากฏว่ากรุงเทพเนี่ยอ่ะตกหน่อยนึงก็มาเนี่ยภาพนี้นะครับช่วงนี้เกิดขึ้นบ่อยเหลือเกินนะครับ ถนนเนี่ยก็เป็นพื้นที่รองรับน้ำไปนะครับมีทั้งในกรุงเทพมีทั้งแถวปทุมธานีและอีกหลายจังหวัดเดี๋ยวกลับมาดูกันช่วงหน้าครับ
10: ร่วมก่อติดผลการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยให้คว้าชัยมหกรรมกีฬาแห่งเอเชียวันเชียร์ไทย2026ลุ้นไปด้วยกันเชียร์ไปด้วยกันในรายการข่าวทางช่องวัน31และทีม M 25
11: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
12: เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้าย
13: ูโรช็อกโกพายพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลต
14: ปกป้อง15ชั่วโมงลอเลียซอฟต์แอนด์เซฟโฉมใหม
15: ่48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
16: When skin feels right, everything else falls into place. Crystal clear, weightless. Wear your skin, wear your Vaseline.
17: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Haya ผสาน Gluta Glow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลว์ใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย

0: 300 milliliters. Be your original. Lacto Soy Original Number One Brand Thailand 300 milliliters. Lacto Soy อร่อยคุ้มค่า It's real.
1: เมื่อไอมีเสมหะ
2: ละลายเสมหะขับออกง่าย
1: บรรเทาไอ
2: ใช้โซงแมท
3: มีคาร์โบซิสเตอีน
4: อันตรายกว่าใช้ยา
5: แอร์แคเรียร์เทควีและเทคเอสดีทนคุ้มแคเรียร์จัดเต็มแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แคเรียร์เทควีและเทคเอส
6: สิบเท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร
5: ์ Air Carrier Tech V และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air D ติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
7: ใช้เทพไทยแล้วรู้สึกยังไงครับ
8: ครับคุณแม่ใช้นิดเดียวเซอร์ไพรส์มากฟอร์มมาเต็มปากเลยปากสะอาดสุดๆใช้ก็ง่ายรถก็ดีย
7: าสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: ปากสะอาดจริงๆนะครับนี
7: ่ใหม่รถอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
9: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมอย่าดมตาไผ่คู
10: ่อัปาเช
11: ่ลองยังเม็ดอมมะขามป้อมอัปาเช่กลิ่นเชอร์รี
10: ่ I love อัปาเช่
12: อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
13: ไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดน
12: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไขมุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
13: ผิวดูใสฉ่ำ
12: ต้องโดน
13: ใหม่ซิตรา
14: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
15: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
14: เพราะเราปิดผมขาว
15: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
14: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
15: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
14: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
16: คอมโปรชุดถังปั่นพร้อมไม้ม็อบที่ช่วยให้การทำความสะอาดบ้านเป็นเรื่องง่ายขึ้นเพียงแค่กดปั่นถูและมือคุณจะไม่ต้องโดนน้ำสกปรกอีกต่อไป
17: จริงๆสิ่งที่ไม่ชอบถูบ้านที่สุดก็คือมือต้องเลอะน้ำสกปรกแบบนี้เนี่ยแหละค่ะบางทีใช้แค่มือก็ไม่ถึงใต้โซฟาและที่สูงด้วยนะ
16: ลืมการถูพื้นแบบเก่าไปได้เลยวันนี้คอมโปรชุดถังปั่นพร้อมไม้ม็อบแค่กดปั่นถูบ้านก็สะอาดได้อย่างง่ายดายแค่คุณมีคอมโปรชุดถังปั่นพร้อมไม้ม็อบโปรโมชั่นพิเศษซื้อชุดถังปั่นพร้อมไม้ม็อบ2ชุดแถมไปอีก1ชุดและผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3ผืนแต่ถ้าโทรตอนนี้แถมเพิ่มลูกกลิ้งทำความสะอาดไปอีก1ชุดจากราคาปกติรวมของแถม 3,070 บาทโทรตอนนี้จ่ายเพียง990บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วประเทศรับของก่อนจ่ายที่เบอร์028179925คอมโปรชุดถังปั่นพร้อมไม้ม็อบมีหูหิ้วสะดวกในการยกไปใช้งานวัสดุถังพลาสติก ABS ขนาด5ลิตรทนทานด้วยถังปั่นสแตนเลสช่วยรีดน้ำแทนมือคุณ
17: ไม้ถูพื้นแบบนี้แหละที่ช่วยแม่บ้านแบบเราได้จริงๆ
16: ใช้งานง่ายทำความสะอาดหมดจดได้ทุกซอกทุกมุม
17: ยืดได้แบบนี้ก็ทำความสะอาดใต้โซฟาหรือที่สูงสูงก็สะดวกดีนะคะ
16: ผ้าไมโครไฟเบอร์ดูดซับน้ำและสิ่งสกปรกได้ดีใช้ทำความสะอาดสิ่งสกปรกได้หลากหลายชนิดมีรูระบายน้ำทิ้งเบาแรงไม่ต้องยกเทเคลื่อนที่ได้สะดวกด้วยล้อ4จุด
17: ทำความสะอาดง่ายๆเพียงแค่กดปั่นถูด้วยชุดถังปั่นไม้ม็อบคอมโปชุดนี้เลยค่ะ
16: โปรโมชั่นพิเศษซื้อชุดถังปั่นพร้อมไม้ม็อบ2ชุดแถมไปอีก1ชุดและผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3ผืนแต่ถ้าโทรตอนนี้แถมเพิ่มลูกกลิ้งทำความสะอาดไปอีก1ชุดจากราคาปกติรวมของแถม 3,070 บาทโทรตอนนี้จ่ายเพียง990บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วประเทศรับของก่อนจ่ายที่เบอร์028179925
18: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
19: งานกำลังพีคเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้บรรเทาอาการหวัดด้วยดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นที่มีตัวยาคลอเฟนิรามีนมาริเอและพาราเซตามอลดีคอเจนบรรเทาอาการหวัดอย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
20: ผลัดกันเป็นคนเลือกเพลงคน Spotify เขารู้กัน
21: ปวดหัวเป็นไข้ซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมซาร่าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาคอลเกตโททอลช่วยปกป้องคุณจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
22: โรคผิวหนังจากเชื้อรากลากเกลื่อนคันในโรงพยาบาลจากเชื้อราใช้ซีมาโปรครีมมีตัวยาเทอร์บินาฟีนไฮโดรโคไลซีมาโปรครีม
23: น้ำผลไม้ดีดอม่วนชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีดอผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัสชงง่ายอร่อยด้วย

0: 7:18 นะครับเรื่องของฝนที่ตกในกรุงเทพแล้วก็หลายจังหวัดเนี่ยทำให้เกิดน้ำท่วมขังขึ้นมาโดยเฉพาะตามถนนหนทางนะครับในกรุงเทพเนี่ยปรากฏว่าเมื่อวานเนี่ยหลายพื้นที่ฝนตกแล้วก็ได้รับผลกระทบอ่ะไปดูภาพที่อ่อนนุช30นะครับตรงจุดนี้เนี่ยฝนเนี่ยมันไม่ได้หนักหรอกแต่ว่ามันตกต่อเนื่องหลายชั่วโมงเพราะฉะนั้นน้ำบนถนนมันก็ระบายไม่ทันนะครับอีกจุดหนึ่งเขตสวนหลวงมีรายงานว่าฝนตกตั้งแต่เช้าเลยแล้วก็ตกต่อเนื่องนะครับทำให้น้ำท่วมขังบนถนนเมื่อวานนี้นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นวันหยุดวันอาทิตย์แต่ว่าก็ยังคงมีรถราบนถนนเพราะฉะนั้นพอฝ่าจุดที่มันมีน้ำท่วมขังก็ค่อยๆขับค่อยๆขี่กันไปนะครับจากกรุงเทพไปต่อที่ปทุมธานีปทุมธานีในซอยลำลูกกาซอย13หรือซอยสวนส้มเนี่ยปรากฏว่าถนนในซอยกลายเป็นทะเลไปเลยครับ
1: ตอนนี้หนักมากถ้าใครเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะคะตรงซอยสวนส้ม3แยก3มีรถดับแล้วกลางถนนเนาะถ้าใครเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะคะสวนส้ม3แยก3
0: เนี่ยระดับน้ำท่วมสูงประมาณครึ่งล้อรถยนต์ด้วยกันนะครับแล้วก็นอกจากในซอยแล้วเนี่ยตรงถนนใหญ่เองก็น้ำท่วมเหมือนกันอย่างรังสิตคลอง3นะครับตอนประมาณ5ทุ่มแล้วเนี่ยน้ำยังท่วมขังอยู่บนถนนแบบนี้นะครับโดยเฉพาะตรงจุดนี้เนี่ยรถจะขับจะขี่จะผ่านก็ต้องค่อยๆไปกันนะครับการจราจรก็ติดขัดถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงดึกก็ตามแล้วก็รังสิตคลอง4ถนนสวายประชาราษฎร์หน้าโรงเรียนแย้มสะอาดเมื่อคืนน้ำก็ขังอยู่เยอะรถมอเตอร์ไซค์ก็จะลุยจะฝ่าก็ลำบากนิดนึงนะครับแล้วก็ภายในตลาดกลางลาดสวายถนนในตลาดก็ถูกน้ำท่วมเยอะเหมือนกันแต่ทีเนี้ยเราเห็นสภาพแบบเนี้ยบ้านที่อยู่ติดถนนเนี่ยสิ่งที่ต้องเจอก็คือนอกจากน้ำมันท่วมแล้วเนี่ยคลื่นน้ำมันซัดเข้าบ้านอย่างในชุมชนซอยลำลูกกา11เนี่ยรถยนต์ที่ขับฝ่าน้ำเข้ามาเนี่ยคลื่นน้ำอ่ะซัดจนเข้าของในบ้านเนี่ยเสียหายครับเนี่ยก็คือคนขับรถยนต์เองก็กลัวรถจะดับละมั้งก็เลยพยายามที่จะแบบไปเร็วหน่อยแต่ว่าพอไปเร็วหน่อยเนี่ยคลื่นน้ำพวกนี้มันก็ซัดไปโดนข้าวของในบ้านเขานะครับบางทีถ้าโดนกระจกมันอาจจะแตกได้นะตัวแทนชาวบ้านชื่อว่าคุณจรัญบอกว่าแค่ฝนตกน้ำท่วมก็เดือดร้อนอยู่แล้วนะครับแล้วพอมีรถขับลุยน้ำมาเนี่ยเกิดคลื่นน้ำเนี่ยซัดข้าวของเสียหายซ้ำไปอีกก็อยากให้เห็นใจกันหน่อยครับ
2: อยากจะขอวอนรถใหญ่นะครับขับเข้าหมู่บ้านก็ขับมาช้าๆหน่อยครับเพราะว่าตอนนี้มีน้ำท่วมขังนะครับซึ่งมันขอให้เกิดอันตรายต่อคนในบ้านครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าก็ขอให้ขับเบาๆหน่อยนะครับ
0: แล้วก็เรื่องของการระบายน้ำนะครับริมน้ำเจ้าพระยากรมชลเนี่ยประกาศแจ้งเตือน11จังหวัดลุ่มน้ำตั้งแต่อุทัยชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาสุพรรณลพบุรีปทุมนนท์สมุทรปราการแล้วก็กรุงเทพเพราะว่าในช่วงนี้แม่น้ำเจ้าพระยาก็น้ำก็จะเพิ่มสูงขึ้นเพราะฉะนั้นการบริหารจัดการน้ำนะครับก็เลยจำเป็นต้องระบายน้ำผ่านเขื่อนเนี่ยในอัตรา700ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับก็จะส่งผลให้น้ำเพิ่มสูงขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ลุ่มนอกคันกั้นน้ำเนี่ยในพื้นที่อำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินบางไทรของจังหวัดอยุธยานะครับอันนี้ก็ลองสังเกตน้ำแล้วกันคุณผู้ชมเพราะว่าระดับน้ำเนี่ยในบางพื้นที่ก็อาจจะเพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่50เซนไปจนถึงเมตรกว่าๆนะครับแต่ว่าทางกรมชลบอกจะไม่กระทบต่อพื้นที่ชุมชนนอกเหนือไปจากที่พูดมาครับ
3: จะมีน้ำลงมาเติมเพิ่มมากไหมหรือเปล่านะครับมาดูกันหน่อยครับขึ้นไปที่พิษณุโลกกันบ้างดีกว่านะครับไปกันที่เนินเพิ่มนครไทยนะครับหลังจากที่ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องปริมาณน้ำฝนที่ลงมาจากเทือกเขาครับก็ทำให้ทะลักเข้ามาท่วมถนนสายนครไทยด่านซ้ายครับทางหลวงหมายเลข2013ทั้งสองฝั่งนี่บอกเลยว่านี่ฮะดูในภาพได้เลยก็คือรถเล็กเนี่ยสัญจรลำบากถ้าแนะนำก็คือไม่ควรจะเดินทางเลยก็ว่าได้นะครับจุดที่ผลกระทบหนักก็คือด้านหน้าอบต.เนินเพิ่มครับจนถึงหน้าร้านเอเชียวัสดุแล้วก็บริเวณปั๊มปตท.สาขาที่เนินเพิ่มนะครับระยะทางก็เท่าที่ตรวจสอบก็หลายร้อยเมตรครับรถเนี่ยจะเห็นได้ว่าบางคันก็ชะลอบางคันก็จอดบางคันก็สลับกันให้ไปเพราะว่าบางจุดเนี่ยน้ำมันค่อนข้างลึกนะครับเจ้าหน้าที่ก็มีการนำกลวยแล้วก็ป้ายเตือนมาติดตั้งกันด้วยโดยหลังน้ำลดที่อบต.เนินเพิ่มเนี่ยนะครับมวลน้ำจะไปไหนต่อ

0: มวลน้ำเนี่ยนะครับก็ทางด้านจากอำเภอนครไทยจะไหลลงต่อที่แม่น้ำแควน้อยก่อนเข้าสู่เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนต่อไปนะครับจากพิษณุโลกไปกันต่อที่เพชรชบูรณ์กันบ้างครับที่ลมสักครับก็พบว่าระดับน้ำบริเวณฝายริมแม่น้ำป่าสักฝั่งซ้ายเนี่ยเริ่มจะลดลงครับแต่ยังคงสูงกว่าสันฝายประมาณสักเมตร20เซนติเมตรนะครับบริเวณสะพานตาลเดี่ยวครับระดับน้ำลดลงอยู่ที่8เมตร9เซนติเมตรต่ำกว่าระดับวิกฤตที่8เมตร30เซนติเมตรนะครับแต่ว่าก็ยังเห็นได้ว่าบริเวณพื้นที่รอบข้างยังมีน้ำท่วมอยู่บางพื้นที่ครับแต่ส่วนของตัวลำน้ำพุงยังมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นนะครับแล้วก็บางจุดล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนริมลำน้ำและพื้นที่การเกษตรในตำบลวัดป่าตำบลหนองไข่นะครับโดยมวลน้ำอยู่ระหว่างการระบายลงสู่แม่น้ำป่าสักกันต่อตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาครับที่ลมสักเองคุณผู้ชมครับมีประชาชนมากถึง919ครัวเรือนที่รับผลกระทบรวมแล้ว13ตำบล48หมู่บ้านด้วยกันไปต่อกันที่สระบุรีครับที่มวกเหล็กนะครับหลังฝนตกหนักแล้วก็น้ำหลากเข้าท่วมนะครับเมื่อวันที่19ก็คือวันเสาร์ที่ผ่านมาตอนนี้สถานการณ์น้ำอัปเดตเบื้องต้นครับเริ่มจะคลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนอกจากน้ำในพื้นที่บ้านท่าเสาที่หมู่13หลังคาเรือนครับได้รับความเสียหายจากดินโคลนด้วยนะครับก็คือนอกจากน้ำมันมาแล้วสิ่งที่มันทิ้งเอาไว้ก็คือโคลนนะครับตอนนี้ยังอยู่ในถือว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงจะเกิดน้ำหลากซ้ำด้วยเบื้องต้นทางการก็เลยมีการอพยพประชาชนไปยังศูนย์พักพิงประมาณสัก30คนด้วยกันขณะที่บางส่วนก็บอกว่าโอ้ยรอไม่ไหวจริงๆครับย้ายไปอยู่กับญาติกันแทนนะครับผู้ว่าสระบุรีก็ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมกับมอบถุงยางชีพแล้วก็มีการนำทั้งเจ้าหน้าที่ฐานอาสาจิตอาสากู้ภัยมาช่วยในการทำความสะอาดบ้านให้กับประชาชนกันด้วยนะครับไปกันที่ตะกั่วป่าพังงากันต่อครับตอนนี้ภาพที่เห็นก็คือจากการที่เกิดน้ำท่วมก่อนหน้านี้นะครับกำลังเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะครับหลังมวลน้ำจากเทือกเขากระบงครับไหลลงสู่คลองตะกั่วป่าประกอบกับก่อนหน้านี้ก็มีน้ำทะเลหนุนสูงครับตอนนี้ชาวบ้านบอกว่าก็ต้องเริ่มที่จะทำความสะอาดเก็บกวาดทั้งหลายนะครับเพราะว่าถ้าช้าไปกว่านี้เนี่ยพวกคราบดินมันจะเกาะติดก็ทั้งผนังเองพื้นดินพื้นบ้านกันด้วยนะครับก็จะเห็นภาพดังต่อไปนี้กลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วนะครับ
1: ดูสภาพอากาศของวันนี้กันหน่อยนะครับวันนี้ภาคเหนือจะมีฝนประมาณ 70% นะครับฝนตกก็แถวเชียงใหม่เชียงรายลำปางสุโขทัยตากอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์ภาคอีสานวันนี้ก็ประมาณ 70% นะครับทั้งภาคมีฝนส่วนภาคกลางฝนเยอะหน่อย 80% นะครับก็ตกทั้งภาคเช่นเดียวกันครับ
0: ภาคตะวันออกก็ฝนเยอะนะครับ 80% ของพื้นที่ฝนตกหนักในสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและที่ตราดนะครับทะเลห่างฝั่งถ้าเจอฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ก็ฝนเยอะเช่นเดียวกันครับ 70% ของพื้นที่นะครับเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและที่นราธิวาสทะเลห่างฝั่งถ้าเจอฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพฯปริมณฑลกันบ้างครับวันนี้มีโอกาสเจอฝน 80% ของพื้นที่ฝนจะมาตั้งแต่ช่วงกลางวันตกหนักตั้งแต่เลิกงานเป็นต้นไปครับ
1: มากันที่ภาพยนตร์เรื่องล่าสุดจากทาง GDH นะครับเข้าฉายแล้วแล้วก็หลายคนที่ได้มีโอกาสไปชมรอบพิเศษเนี่ยพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยซุปเปอร์ฟีลกู๊ดนะครับติดตามรายละเอียดกันเลยครับ
2: กระแสแรงไม่หยุดกับ Henry First Date จีบซ้ำๆ Henry จำไม่ได้หนังรำคอมของคนมีครอบครัวคอมเมดี้ผลงานร่วมทุนจาก GDH และ Sony Picture International Production ที่ล่าสุดขึ้นแท่นอันดับ1ภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดประจำสัปดาห์ในประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยพร้อมเสียงตอบรับสุดอบอุ่นจากคนดูที่ถูกยกให้เป็นภาพยนตร์ซุปเปอร์ฟีลกู๊ดแห่งปีเสน่ห์ของ Henry First Date ไม่ได้มีแค่เรื่องราวความรักและความสัมพันธ์ที่ทั้งชวนยิ้มและซาบซึ้งแต่ยังส่งต่อพลังบวกชวนให้มองเห็นความสุขเล็กๆในแต่ละวันพร้อมพาไปสัมผัสบรรยากาศสถานที่เที่ยวจากหลากหลายจังหวัดทั่วประเทศไทยทำให้หนังเรื่องนี้ดูสนุกได้กับทุกคนจะชวนแฟนมาเดทแท็กทีมแก่งเพื่อนควงพี่น้องหรือพาครอบครัวมาดูด้วยกันทางบ้านก็มีโมเมนต์ให้หัวเราะยิ้มและอินไปด้วยกันตลอดเรื่องใครยังไม่ได้ดูอย่าตกเทรนด์นัดคนข้างๆแล้วไปพิสูจน์ความซุปเปอร์ฟีลกู๊ดสัมผัสความสุขเติมรอยยิ้มและซาบซึ้งกับหนังที่กำลังครองใจคนดูทั่วประเทศพร้อมกันได้กับ Henry's First Date จีบซ้ำๆ Henry จำไม่ได้เข้าฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศนะคะ
0: นอกจากในโรงภาพยนตร์กันแล้วนะครับใครติดซีรีส์แนวตั้งครับมากันที่แอป 1D ครับบอกเลยว่า 1D Shots เนี่ยดูเพลินหยุดไม่ได้จริงๆนะครับมีหลายเรื่องให้ติดตามกันเลยนะครับจากแอป 1D ครับเพราะขนซีรีส์สุดแซ่บมาฝากกันพร้อมกับมีจากฝั่งจีนสุดไวรัลก็มีครับจุกๆกว่า160เรื่องมีทั้งภาคไทยซับไทยดูได้แบบยาวๆเผลอกดได้ตลอดทั้งคืนครับแต่ตอนนี้3เรื่องที่มาแรงมากได้แก่เงาแค้นทวงคืนนะครับเกมแค้นที่มาพร้อมกับการเอาคืนทุกความเจ็บกับพราวเทพเชฟเทวดาซีรีส์สายปวดนี่ก็มาเหมือนกันครับเรื่องราวสุดมันแล้วก็ยังมีเรื่องราวของพานโรงที่รักครับเรื่องราวความรักสุดวุ่นที่ยิ่งดูก็ยิ่งอยากรู้ว่าแล้วตอนต่อไปจะเป็นยังไงกันนะครับและตอนนี้มีเรื่องใหม่ด้วยครับอย่างเล่รักลวงใจครับ

0: ครับมาให้ติดตามอีกเรื่องหนึ่งใครชอบแนวรักดราม่าหรือเรื่องราวที่มีปมให้ลุ้นบอกเลยว่างานนี้ห้ามพลาดนะครับทั้งหมดนี้ดูได้ผ่านแอปวันดีที่เดียวนะครับจะเปิดดูแค่ตอนเดียวก็ได้แต่ระวังเตือนไว้ก่อนเผลอกดดูยาวๆต่อเนื่องไม่รู้ตัวนะครับเพราะแอปวันดีช็อตนะครับดูสั้นดูง่ายแต่ความติดใจไม่มีสั้นนะครับแล้ววันนี้ลูกค้า AIS ก็ห้ามพลาดครับโปรแรงสุดพิเศษประจำเดือนกันยายนนี้พิเศษนะครับลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมจากปกติ149บาทต่อเดือนเหลือเพียงแค่99บาทต่อเดือนเท่านั้นนะครับสมัครก็ง่ายกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกหมดเขต30กันยายนนี้เท่านั้นครับ
1: เมื่อวานนี้มีการเลือกนายกอบจ.นนทบุรีนะครับแล้วก็ปรากฏว่าจริงๆก็ไม่ได้ผิดคาดเนื่องจากผู้สมัครจากกลุ่มพึ่งหลวงเนี่ยเอาชนะผู้สมัครจากพรรคประชาชนไปได้หลายหมื่นคะแนนเลยเดี๋ยวกลับมาดูช่วงหน้าครับ

0: ายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะบิเดิมแอร์ไมเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนขึ้นก้อนใหม่กับอิงออนสวยจริงอิงออนใหม่ปูไทยรสหมาล่าอร่อยถึงใจพวกเราทุกคน
1: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
2: ่ Future Mask Friend กลิ่นเชอรี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอรี่เต็มๆเข้มหอมได้อีกFuture Man แฟนจากอังกฤษ
3: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
4: มั่นใจกับ SUV ยอดนิยมครบทั้งไฮบริดและรถไฟฟ้า VC4X รถไฟฟ้ามาตรฐานญี่ปุ่นหรือไฮบริดแบบ Corolla Cross และ Yaris Crossคันไหนก็มั่นใจถูกใจอุ่นใจ Toyota Trusted SUV
5: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: เทพไทย
7: อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพด้วยนะครับทิฟฟี่แผงสีเขียวบรรเทาหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะและเป็นไข้ตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิรามีนมาเลียนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี
8: ่น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
9: ลองชิมดูครับ
10: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
11: น้ำปลาตำหนัวแซ่บนัวนัว
12: มีตำหนัวตำแซ่บด้วย
10: ผมเลิฟเลย
13: งานเสร็จแล้ว
14: Formos Omega มี DHA เพิ่มขึ้น 60% Omega 369ผสมได้อาหาร PDX
15: ได้ไหมครับ
14: Formos Omega 369
16: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
17: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี้
18: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
19: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
3: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
19: ใหม่ Breeze สูตรซักด่วน
5: เมื่อไอมีเสมหะ
1: ละลายเสมหะขับออกง่าย
5: บรรเทาไอ
1: ใช้โซแมค
9: มีคาร์โบซิสเตอีน
7: อันตรายก่อนใช้ยา
17: เก่าเหรอ
0: ไม่เก่าซาดินครับ
17: เปิดซะดีมั้ย
0: มาดิ
15: เปิดตามแม่ครัวปลาซาดินเนื้อนุ่มฉ่ำซอสเข้มข้นลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
8: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
2: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
17: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
12: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี
14: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
8: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
6: เลิกคิดจะแก้แค้นค่ะ
17: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อเงินได้หมดวะ
8: เจอกูแน่

0: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
1: ้ได้สิ
2: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
3: ครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี
2: ้พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเลีย
3: โทรออก
4: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
5: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่วัดกลิ่นกลูต้าไฮยา PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับกลูต้าไฮยาช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
6: ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองแล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด์
7: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
8: ดาวคอฟฟี่อเมริกาโน่เมล็ดกาแฟแท้หอมกลิ่นกาแฟ
9: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
8: ้คอนเสิร์ตที่จะสะท้อนให้เห็นถึงตัวตนของทั้ง5หนุ่มใน Lycan Reflection Concert คอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของโฟร์ธณัฐวัฒน์ใน All My Fourth Concert
9: แก้เคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยและอาการคันยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
10: 7:36 นนะครับกับผลการเลือกตั้งนายกอบจที่นนทบุรีในที่สุดแล้วเนี่ยผู้สมัครจากกลุ่มพึ่งหลวงนะครับก็คว้าชัยชนะนำห่างเลยกับผู้สมัครจากพรรคประชาชนนะครับเมื่อวานเนี่ยที่ทำการกลุ่มพึ่งหลวงที่ปากเกร็ดเนี่ยก็มีกลุ่มผู้สนับสนุนมีครอบครัวของนายณฤพลเย็นประเสริฐมาร่วมให้กำลังใจแล้วก็แสดงความยินดีกับผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการนะครับตัวคุณณฤพลเนี่ยบอกขอบคุณประชาชนชาวนนทบุรีที่ยังคงให้ความไว้วางใจกลุ่มพึ่งหลวงอยู่นะครับแล้วก็ประกาศจะสานต่อนโยบายต่างๆที่คุณอาก็คือพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐอดีตนายกอบจเนี่ยได้ทำไว้ตอนที่เป็นนายกอบจนนทบุรี5สมัย22ปีตั้งแต่ปี2547เรื่อยมาครับ
11: วันนี้รู้สึกขอขอบคุณพี่น้องชาวนนทบุรีทุกท่านที่ยังให้ความไว้วางใจกลุ่มพึ่งหลวงนะครับเพราะว่าถ้าไม่ได้ท่านมาเลือกตั้งในวันนี้เราก็คงไม่มีวันที่เราจะรู้ว่าเรายังเป็นที่ไว้วางใจอยู่นะฮะผมก็ขอขอบคุณทีมประชาชนไว้มากๆแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือทีมงานพึ่งหลวงทุกท่านที่ร่วมเหนื่อยกันมานะครับดวงวิญญาณของท่านอดีตนายกธงชัยเยมเสิร์ชก็ยังคอยเฝ้าดูเราอยู่แล้วเราก็จะสานต่อนโยบายที่เราเคยพูดไว้นะครับเพราะฉะนั้นขอให้อาสบายใจได้นะครับ
10: ขณะที่คุณเดียดรัตน์สุขกำเนิดผู้สมัครจากพรรคประชาชนนะครับแถลงตอน2ทุ่มที่ผ่านมายอมรับความพ่ายแพ้บอกว่าแม้ผลการเลือกตั้งเนี่ยไม่เป็นไปตามเป้าหมายแต่ว่าในการลงพื้นที่ก็จะรวบรวมปัญหาต่างๆที่เจอนะครับเพื่อผลักดันผ่านการแก้ไขในช่องทางอื่นๆต่อไปครับ
12: เรียนพี่น้องประชาชนนนทบุรีแล้วก็พี่น้องทั้งประเทศนะครับผมก็รู้สึกขอบคุณนะครับสำหรับกำลังแรงใจนะครับแล้วก็เสียงของพี่น้องประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิ์กันในวันนี้แม้ว่าในวันนี้เราก็จะทราบว่าที่เมืองนนท์มีอุปสรรคพอสมควรแต่ก็มีพี่น้องประชาชนออกมาใช้สิทธิ์กันนะครับและทุกคะแนนเสียงไม่ว่าจะลงคะแนนให้กับพรรคประชาชนหรือพรรคอื่นล้วนแต่มีความหมายผมก็ขอแสดงความยินดีกับคุณณฤพลจากกลุ่มพึ่งหลวงที่จะได้ชนะเลือกตั้งและจะได้เข้ามาทำหน้าที่นายกอบจในลำดับต่อไปครับสำหรับผม
10: สำหรับผลการนับคะแนนการเลือกตั้งนายกอบจนนทบุรีตอนเที่ยงคืนนะครับนับไปแล้วเนี่ย 94.6% ด้วยกันนะครับอันดับที่1ก็คือคุณณฤพลเย็นประเสริฐจากกลุ่มพึ่งหลวงนะครับ 182,424

0: 4คะแนนแล้วก็อันดับ2คุณเดชรัตน์สุขกำเนิดพรรคประชาชนก็ 130,015 คะแนนนี่ก็ถือว่าเป็นตัวเต็ง2คนสุดท้ายคุณณรุพลก็ชนะไปนะครับแล้วก็การเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นการเลือกตั้งแทนพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐที่ถูกนายฉลองเรี่ยวแรงยิงจนเสียชีวิตเมื่อ10สิงหาคมที่ผ่านมานะครับในทางคดีตอนนี้นายฉลองเนี่ยถูกดำเนินคดี4ข้อหาก็คือเจตนาฆ่าโดยไตร่ตรองแล้วก็พยายามฆ่าคนขับรถส่วนตัวของพันตำรวจเอกธงชัยแล้วก็ผิดในข้อหาพกพาอาวุธปืนนะครับแล้วก็ยิงปืนในที่สาธารณะนายฉลองยังคงถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำแล้วก็ศาลไม่ให้ประกันตัวครับ
1: ตลอดสัปดาห์นี้ท่านนายกอนุทินไม่อยู่เมืองไทยนะครับเดินทางไปหลายประเทศครับเมื่อวานนี้ออกเดินทางกันไปที่ญี่ปุ่นก่อนเลยนะครับไปปฏิบัติภารกิจในการดึงเม็ดเงินการลงทุนอุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมแห่งอนาคตมาที่เมืองไทยกันครับเมื่อวานนี้ครับท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลนะครับเดินทางไปถึงกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะครับเตรียมเป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นครับเพื่อรับฟังผลการทำงานครับรวมถึงปัญหาและก็ข้อเสนอแนะแล้วก็กำหนดแนวทางส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างไทยและญี่ปุ่นกันนะครับโดยเบื้องต้นเนี่ยนะครับก็ได้เน้นย้ำถึงการให้ความสำคัญกับการดึงเม็ดเงินลงทุนจากญี่ปุ่นโดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์การขยายห่วงโซ่อุปทานนะครับและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเพื่อที่จะผลักดันไทยเป็นฐานการลงทุนแล้วก็เพิ่มโอกาสให้กับทางภาคธุรกิจของไทยกันนะครับพร้อมกับมีแนวคิดที่ว่าอยากให้มีทีมประเทศไทยพลัสครับก็คือเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนหรือเอกชนของไทยนะครับในต่างประเทศเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายและแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมร่วมกันนะครับโดยถ้ามองเนี่ยปัจจุบันนี้ญี่ปุ่นเป็นคู่ค้าอันดับ3ของไทยครับรองจากจีนแล้วก็อเมริกาครับขณะนี้ก็ยังเป็นประเทศที่มีมูลค่าการลงทุนสะสมในไทยสูงที่สุดโดยในปี2568ที่ผ่านมามีมูลค่าการลงทุนมากกว่า 184,000 ล้านบาทนะครับส่วนการลงทุนที่รับการส่งเสริมจาก BOI ครับสาขาการลงทุนหลักอยู่ในกลุ่มพวกยานยนต์เครื่องจักรโลหะแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้ารวมถึงอิเล็กทรอนิกส์กันด้วยนะครับนอกจากนี้แล้วครับไปญี่ปุ่นทั้งทีท่านนายกก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อบอกว่าอยากฝากกำลังใจให้กับนักกีฬาไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันมหากรรมกีฬาแห่งเอเชียครับพร้อมระบุว่านักกีฬาทุกคนเป็นตัวแทนของประเทศไทยและเป็นความภาคภูมิใจของพวกเราคนไทยนะครับซึ่งจากนั้นนะครับนายกก็มีโอกาสในการเดินทางต่อครับเพื่อไปร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81นะครับไปกันที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาครับแล้วก็จากนั้นก็จะมีการเดินทางต่อนะครับคือไปอเมริกาเนี่ยจะอยู่ตั้งแต่วันนี้ถึง24นะครับแล้วก็จากนั้นครับ25ถึง26เนี่ยจะเดินทางไปต่อที่กรุงลอนดอนเยือนสหราชอาณาจักรเพื่อไปส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศและขยายโอกาสทางการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยต่อไปครับ
0: ทีนี้นายกรัฐมนตรีไม่อยู่เนี่ยนะครับแต่ว่าการประชุมครม.ก็จะยังคงมีต่อเนื่องนะครับวันพรุ่งนี้เนี่ยที่น่าจับตาก็คือเรื่องของการนำเสนอในการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสไปอีก2เดือนนะครับเท่าที่มีข้อมูลณตอนนี้ก็คือว่าต่ออายุจริงแต่ว่าเงินที่จะได้ใช้เนี่ยมันอาจจะเหลือเดือนละ500บาทนะครับก็คือ2เดือนก็เป็นเงินที่ใช้ได้ 1,000 บาทนะครับเรื่องนี้เนี่ยโฆษกรัฐบาลบอกอย่างนี้นะครับบอกว่าก็ด้วยความที่งบประมาณมันเหลืออยู่ประมาณ 40,000-50,000 ล้านบาทนะครับก็สามารถเอามาช่วยตรงนี้ได้ก็คือต่ออายุ2เดือนแต่ว่าได้เดือนละ500นะครับแล้วก็เอาไปใช้เพิ่มในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะฮะจาก700เป็น 1,000 บาทนะครับแล้วก็เดี๋ยวยังไงอยากจะให้รอฟังวันพรุ่งนี้ในการประชุมครม.น่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นซึ่งรายละเอียดเงื่อนไขต่างๆกระทรวงการคลังต้องแถลงให้ชัดอีกทีหนึ่งครับ
2: ณตอนนี้เนี่ย 1,000 ได้ข้อมูลเบื้องต้นนะครับซึ่งต้องรอไปทางกระทรวงการคลังแล้วคุณเอกนิติไฟนอลอีกทีแต่ว่าข้อมูลเบื้องต้นณตอนนี้ที่มีการคำนวณกันเนี่ยก็คือว่า 1,000 บาทใน2เดือนก็คือให้ใช้จ่าย
3: บริหาร
2: จ
3: ั
2: ดการเลยครับผม
3: แล้วบัตรคนจนก็
2: 1,000 บาท
3: โอเคเบื้องต้นเดี๋ยวรอไปต้น
4: แต่กําลังมองว่าถ้า 1,000 บาทอ่ะครับไอ้ตัวเลข 40,000 ล้านมันอาจจะไม่พออย่างเงี้ยมันจะดึงเงินจากตรงไหน
2: ไม่การดึงเงินเพิ่มก็คือว่าถ้าตัวเลขที่คำนวณณวันนี้คือ 1,000 บาท2เดือนไม่ใช่ 1,000 บาท2เดือนเป็น 2,000 ก็คือ 1,000 บาทใช้
4: 2เดือนละ500
2: คำนวณแล้วละ 1,000 บาทแล้วให้ใช้2เดือนเลยแต่ไม่ได้
5: ใช้หมดก็ได้เดือนแรกหมดก็
2: เดือนแรกหมดก็ใช้ได้เลยแต่ประมาณนั้นก็จะเปิดช่องมากขึ้น
0: เดี๋ยวรอฟังว่ากระทรวงการคลังจะเลือกวิธีไหนว่าเติมให้ 1,000 แต่ว่าใช้ได้2เดือนหรือว่าเติมให้เดือนละ500เพื่อใช้2เดือนก็ 1,000 นะครับตัวเลขเดียวกันนั่นแหละแต่วิธีการใช้อาจจะไม่เหมือนกันนะครับทีนี้โครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นโครงการที่ มีเสียงตอบรับค่อนข้างดีนะครับพ่อค้าแม่ค้าก็ชอบแล้วก็ชาวบ้านเองก็เอาไปใช้เพราะฉะนั้นไปฟังเสียงชาวบ้านนะที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับแนวทางที่พ่อค้าแม่ค้าในตลาดบ้านคลองของพิษณุโลกเนี่ยเขาก็เข้าร่วมโครงการนี้แหละนะครับแต่เขาก็จะมองแบบนี้เหมือนกับทั่วประเทศก็จะมองว่าโครงการนี้นะถ้าต่ออายุไปอีก2เดือนนะครับแม้ว่าวงเงินลดลงก็ยังดียังไงคนก็ใช้นะครับแต่ว่ามันก็จะช่วยกระตุ้นให้คึกคักในช่วงที่ยังมีตังค์แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เงินตรงนี้มันหมดนะครับมันก็อาจจะกลับไปซบเซาเงียบเงาเหมือนเดิมครับ
6: ก็ดีอ่ะดีกว่าได้น้อยได้มากก็ยังดีกว่าที่ไม่ได้อะไรเลย
7: ถ้าเกิดว่ามันไม่มีมาเนี่ยมันตอนนี้บรรยากาศเป็นยังไง
6: ก็จะเงียบไปนิดนึงแต่ถ้าได้มาก็คึกคักดีตลาดคึกคักเลย
8: 500 2เดือนก็รู้สึกไม่ค่อยจะกระตุ้นเท่าไหร่นะคะใช่ก็เพราะว่าทุกวันนี้เดือนละ 2,000 ก็ลูกค้าก็ยังหมดภายใน5วันใช่ค่ะถ้า500ก็คงไม่ช่วยอะไร
0: ก็แล้วแต่นานาจิตตังนะครับเพราะว่าหลายคนก็จะมองว่าก็ดีกว่าไม่ได้เลยนะครับก็ดีกว่าไม่ได้กระตุ้นเลยแต่ว่าสำคัญคือพอมันหมดโครงการนี้เนี่ยต่ออายุไปแล้วเนี่ยทำยังไงให้เศรษฐกิจไทยมันมีการปรับในเชิงของโครงสร้างเชิงของระบบแล้วก็เกิดการจ้างงานเกิดการที่เศรษฐกิจดีขึ้นคนมีเงินใช้มากขึ้นไม่ต้องรอรัฐบาลมาช่วยแจกมาช่วยจ่ายแบบนี้ครับ
1: แต่เรื่องต่อไปนี่เจ้าหน้าที่ต้องเข้าช่วยเหลือครับเนื่องจากว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งบ่อนี้ครับเขาตั้งใจจับกุ้งในบ่อขึ้นมาขายปรากฏว่าพอจะจับกุ้งไปเจอทั้งกุ้งและปลาหมอคางดำครับที่นครศรีธรรมราชคุณผู้ชมครับในบ่อเลี้ยงกุ้งของทางด้านของพี่สมพิษบุตรสบกครับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในพื้นที่หมู่5ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออกอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ต้องระบุเพราะว่าจริงๆแล้วนครศรีธรรมราชเป็น1ใน19จังหวัดที่มีการตรวจพบว่ามีการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำนะครับพี่สมพิษกับคนงานเนี่ยเขาบอกว่าจะจับกุ้งเลี้ยงเอาไว้เนี่ยแต่ละฤดูกาลก็จะได้ประมาณสักทีละ 450,000 ตัวก็เลยมีการผันน้ำออกครับปรากฏพอจะจับกุ้งโอ้โหคุณผู้ชมครับเจอเจ้าปลาหมอคางดำเท่าไหร่รู้ไหมฮะกว่า 2,500 กิโลกรัม 2.5 ตันครับอยู่ในบ่อกุ้งของตนเองครับคือปกติแล้วเนี่ยในการจับกุ้งแต่ละครั้งจะได้กุ้งประมาณ 7-8 ตันแต่คราวนี้ทั้งจับทั้งนับแล้วนับอีกจาก 7-8 ตันเหลือแค่ครึ่งเดียวครับเหลือ4ตันเท่านั้นขาดทุนย่อยยับจริงๆแล้วจากรายงานพบว่าไม่ได้มีเฉพาะบ่อกุ้งของทางด้านของพี่สมพิษเท่านั้นนะครับที่ไปเจอเจ้าปลาหมอคางดำครับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งอีกหลายรายในพื้นที่ปากพนังก็เจอปัญหาเดียวกันเช่นกันครับล่าสุดพอเป็นข่าวครับคุณผู้ชมเครือข่ายสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราชและชมรมกุ้งสงขลานครศรีเขาจัดประชุมฉุกเฉินนะครับนำเรื่องนี้เสนอต่อท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชและสำนักงานประมงจังหวัดเลยนะครับอยากให้เร่งช่วยเหลืออย่างน้อยๆครับเขาบอกว่าเป็นไปได้ไหมท่านผู้ว่าประกาศให้เป็นพื้นที่เขตภัยพิบัติปลาหมอคางดำเพื่อที่จะให้ทางด้านของเกษตรกรเนี่ยได้รับเงินเยียวยาภายหลังในอนาคตครับ
0: มาดูเรื่องนี้นะครับเพราะว่ามีการร้องเรียนให้ตรวจสอบพฤติกรรมของผอ.อ้างว่าเป็นผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลว่าคือชวนลูกน้องตั้งวงเล่นไพ่เบิกค่าเข้าเวรทั้งที่นอนอยู่บ้านแล้วยังเลี้ยงแมวในห้องฉุกเฉินด้วยครับนี่ดูคลิปนี้นะครับคือคลิปนี้เพจชมรมสตรองต้านทุจริตประเทศไทยอ้างว่าอย่างนี้เป็นหลักฐานที่มีคนส่งมาร้องเรียนพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและเข้าข่ายการกระทำผิดทั้งกฎหมายและวินัยร้ายแรงของผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในปทุมธานีนะครับผิดอะไรบ้าง 1. อ้างว่ามีการตั้งวงเล่นไพ่ในที่ทำงานในเวลาราชการในช่วงเข้าเวร 2. อ้างว่าเอาแมวมาเลี้ยงในห้องทำแผลห้องฉุกเฉินนะครับเพราะฉะนั้นน่ะถ้าเอาแมวมาเลี้ยงเนี่ยขนแมวมันก็จะแบบปนอยู่ในอุปกรณ์ทำแผลต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นเรื่องของความสะอาดสุขอนามัยนะครับแล้วก็ข้อกล่าวหาที่3ก็คือเรื่องของการเบิกค่าตอบแทนค่าเข้าเวรทั้งที่ไม่ได้มาเข้าเวรจริงเป็นการเข้าเวรทิปอยู่บ้านไงแต่เบิกค่าเข้าเวรได้ยังไงนะครับเพราะฉะนั้นทางเพจชมรมสตรองต้านทุจริตประเทศไทยเนี่ยก็เลยจี้ให้ต้นสังกัดเนี่ยตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงแล้วก็สอบวินัยร้ายแรงแล้วก็ขอให้ปปช.จังหวัดปปท.เนี่ยมาตรวจสอบเส้นเงินด้วยนะครับ กลายเป็นว่าทีมข่าวเราก็พยายามที่จะติดต่อขอคำชี้แจงจากผอ.ท่านนี้นะยังติดต่อไม่ได้นะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเมื่อวานวันอาทิตย์ด้วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลก็อาจจะหยุด

0: ยอมขึ้นเลย
1: ครับ
2: อีห้าหนาวไม่ได้แล้วเหนือมันร้อนไม่ได้แล้วจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริง
0: คนเขาเป็นห่วงตีห้าแล้วยังจะแช่น้ำอยู่นั่นแหละขึ้นมาเถอะอะไรนะไม่ขึ้นเหรอโอ้โหคุณผู้ชมครับคือตั้งแต่ช่วงค่ำนะฮะก็คือแม่หนึ่งทุ่มเมื่อวานนี้ครับเห็นว่าเจ้าหน้าที่ชาวบ้านเนี่ยมายืนดูนายรณชัยอายุ50ปีคือเจ้าตัวเนี่ยยืนแช่น้ำอยู่ในคลองชลประทานครับที่หมู่7ทับยาอินบุรีครับไม่ยอมขึ้นมาคุยกับเจ้าหน้าที่เกลี้ยกล่อมอยู่นานครับจนกระทั่งเจ้าหน้าที่เนี่ยพยายามที่จะบอกว่านี่ถ้าอยู่นานกว่านี้ตีห้ามันหนาวมากเลยนะ2ชั่วโมงกว่าจึงจะยอมขึ้นจากน้ำก็ประมาณสัก3ทุ่มกว่าเกือบ4ทุ่มนี่แหละครับคุณผู้ชมครับพอสอบถามเจ้าหน้าที่ที่พยายามที่จะขี่มาตามตัวนายรณชัยครับก็บอกแบบนี้ว่าคือเห็นนายรณชัยเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์มาท่าทีมันดูมีพิรุธจึงเรียกขอตรวจสอบปรากฏว่าเจ้าตัวครับพยายามขี่หนีแล้วบิดหนีซิ่งมาตั้งแต่หน้าศาลหลักเมืองจนกระทั่งมาถึงจุดเกิดเหตุก็คือในพื้นที่ที่ทับยาครับรถเนี่ยเสียหลักทั้งคนทั้งรถตกไปในคลองชลประทานเจ้าหน้าที่ก็ตกใจอยากจะลงไปช่วยแต่เจ้าตัวบอกไม่ต้องลงมานะลงมาผมหนีนะจนกระทั่งกลายเป็นเรื่องแบบนี้เข้านะครับอ่ะลองฟังเสียงกันดูฮะ
2: อยู่ตรงตำรวจใครเห็นตกใจไปละ
3: เอาอ
2: ย่างด
3: ัง
4: แ
3: ล้วรถเม
4: ื่อ
3: ก
4: ี้
3: ไม่ด
4: ัง
3: เหรอ
4: เมื่อกี้ดังไปพี่
2: ผมก็บิดหนีแต่ตำรวจก็ปวด
3: แต่ตำรวจ
2: หนี
3: ปวดตำรวจเพราะว่าพี่เสพ
4: แล้วลูกเสพไ
3: หมเสพเสพเมื่อวาน
4: เสพเมื่อวานใช่ไหม
0: คือเจ้าหน้าที่ตำรวจก็พยายามตะล่อมถามครับแต่คนในพื้นที่ก็บอกว่าเสพมาใช่ไหมล่ะเสพมาก็รับเธอเสพใช่ไหมเจ้าหน้าที่ไม่ปักใจเชื่อนะครับก็เลยนำตัวไปที่สภ.เมืองสิงห์บุรีไปสอบปากคำอีกครั้งหนึ่งเบื้องต้นคาดว่าน่าจะมีความเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแล้วกลัวถูกจับได้ครับ
5: เรื่องราวของช่างเชื่อมคนหนึ่งนะครับที่เคยเป็นเสาหลักปรากฏว่าถูกรถโม้ปูนเนี่ยชนท้ายกระบะจนทำให้เจ้าตัวบาดเจ็บกระดูกสะโพกแตกนั่งวีลแชร์มาเป็นครึ่งปีแล้วนะครับแล้วก็บอกว่าคู่กรณีเนี่ยไม่เคยมาดูแลรับผิดชอบเรื่องนี้เลยครับชีวิตของผู้ชายคนนี้นะนายสุรเดชนะครับหรือคุณอ้วนเนี่ยนะครับต้องมาอยู่บนวีลแชร์แบบเนี้ยประสบอุบัติเหตุรถโม้ปูนชนท้ายกระบะที่นั่งอยู่ท้ายรถพอดีเมื่อ11มีนาคมที่ผ่านมานะครับทำให้กระดูกสะโพกเนี่ยแตกละเอียดเลยถึงแม้ว่าจะมีการผ่าตัดไปแล้วแต่ว่าอาการไม่ดีขึ้นซึ่งขาขวาตั้งแต่ข้อเท้าลงไปขยับไม่ได้ครับแล้วก็ต้องทนเจ็บเหมือนกับว่ามีเข็มหลายสิบเล่มเนี่ยทิ่มแทงอยู่บริเวณหลังเท้านะครับบางครั้งมันเจ็บถึงขนาดที่ว่าตัวเกร็งไปหมดลิ้นแข็งพูดไม่ได้เลยนะครับทีนี้เนี่ยคุณพีทครินผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยนะครับก็ไปเนี่ยไปพูดคุยด้วยปรากฏว่าคือของทีมข่าวเราก็อยากจะช่วยเหลือนะครับเป็นสะพานที่จะส่งต่อความช่วยเหลือให้นะครับการมาของทีมข่าวเนี่ยคุณอ้วนบอกขอบคุณมากๆเลยนะครับที่จะทำให้โอกาสในการที่จะได้รับการดูแลคู่กรณีมารับผิดชอบหรือแม้กระทั่งมีโอกาสที่จะไปรักษาให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติเนี่ยมันมีความหวังมากขึ้นนะครับซึ่งเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยคดีจริงๆอยู่ในความรับผิดชอบของสน.มักกะสันนะครับแต่คดีอ่ะมันไม่คืบหน้าเลยนะครับอุบัติเหตุเกิดขึ้นตั้งแต่11มีนาคมที่ผ่านมาแล้วก็มีการเจรจาเรื่องของการจ่ายเงินเยียวยานะครับที่เรียกว่าค่าสินไหมทดแทนกันหลายครั้งแต่จนถึงตอนนี้นะครับยังไม่มีข้อยุติแล้วก็มันไม่คืบหน้าไปไหนนะครับความเจ็บปวดทางร่างกายประกอบกับความเครียดเนี่ยเคยคิดทำร้ายตัวเองมาแล้ว2ครั้งด้วยกันครับ
6: วันนั้นผมจะคิดฆ่าตัวตายผมเข็นรถออกมามีน้าเขาเรียกแม่มาดูตอนปากเบี้ยวครั้งแรกผมก็ไม่รู้ตัวเองแต่มันท้อไปหมดพี่นอนดูแต่สังกะสีทำอะไรก็ไม่ได้ขอดูแบบนอนขี้นอนเดี่ยวออกคนคนเดียวกระดิกไปไหนก็ไม่ได้ลงบ้านก็ลงไม่ได้ต้องนอนแต่ที่นอนแล้วตัวผมก็ใหญ่แฟนผมก็เป็นผู้หญิงพี่ว่าต้องมาประคองผมขึ้นประคองผมลงก็ไม่อยากจะอยู่แต่เมื่อคนรอบข้างเนี่ยเขาก็ไม่รู้จักผมนะเขายังช่วยเหลือผมผมก็จะอยู่เพื่อเขาสู้ไว้กับเขามันจะไม่ไหวแล้วพี่บอกตรงเลยลูกชายแบบน้ำตาลูกชายไม่ไหวแล้วพี่
5: ทีนี้คือต้องให้กำลังใจนะครับความเครียดแล้วก็ความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นเนี่ยเอกสารบันทึกประจำวันที่สน.มักกะสันบอกว่า19เมษายนมีการเจรจาเรื่องของเงินเยียวยานะครับแล้วก็วันที่3พฤษภาคมเนี่ยคุณสุรเดชเรียกค่าเสียหาย 500,000 บาทแล้วหลังจากนั้นวันที่10มิถุนายนมีข้อเสนอจากคนขับบริษัทประกันแล้วก็บริษัทคู่กรณีแต่สุดท้ายตัวเลขเนี่ยยังคุยกันไม่ได้นะครับทุกวันนี้คุณสุรเดชเนี่ยอยู่ในห้องขนาดเล็กดัดแปลงจากตู้คอนเทนเนอร์ซึ่งเจ้าของโรงงานเหล็กเนี่ยให้พักไม่คิดค่าน้ำค่าไฟนะครับ

0: แล้วก็คือสภาพด้านในก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีเพียงที่นอนหมอนแล้วก็พัดลมนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเป็นช่างเชื่อมเป็นเสาหลักแต่ว่าตอนนี้พอเกิดปัญหาอุบัติเหตุขึ้นมาร่างกายไม่ปกติเนี่ยภาระทั้งหมดตกอยู่กับภรรยานะครับแล้วก็ลูกคนโตวัย15ปีอยู่ต่างจังหวัดก็ต้องออกจากโรงเรียนไปทำงานที่อู่รถแล้วก็ส่งเงินมาให้คุณพ่อด้วยนะครับนี่คือปัญหาที่เกิดกับครอบครัวนี้ภรรยาที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยนะครับบอกว่าต้องคอยดูแลสามีอย่างใกล้ชิดเลยนะครับแล้วบางที เธอต้องออกไปทำงานก็ต้องฝากเพื่อนบ้านให้ช่วยมาดูแลเหตุการณ์นี้คือตัวของภรรยาตัดพ้อว่าเหมือนตัดอนาคตลูกไปหนึ่งคนเพราะไม่มีเงินส่งให้เรียนหนังสือครับ
1: การที่แฟนเราเดินไม่ได้อนาคตจะเดินได้หรือเปล่าเรามองไม่เห็นณตอนนี้เขาจะเดินได้เหมือนคนปกติหรือเปล่าหมอยังตอบไม่ได้เลยค่ะแต่เรื่องนี้ก็คือหนักที่สุดในชีวิตพวกเราเพราะว่ามันเหมือนตัดอนาคตของลูกเราไปเลยคนหนึ่งลูกคนโตก็คือต้องยอมรับสภาพว่าแค่นี้นะในการสำหรับการศึกษา
0: เนี่ยกลายเป็นว่าไปตัดโอกาสด้านการศึกษาของเด็กคนหนึ่งจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแล้วก็ยังไม่สามารถหาข้อสรุปเกี่ยวกับการเยียวยาการชดใช้ได้นะครับทีนี้ในมุมของเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับที่ยังคงมาให้ความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารการพาไปโรงพยาบาลหรือแม้กระทั่งไปตามคดีที่โรงพักครับ
2: การเดินทางไปโรงพักเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายเขาก็ไม่มีเงินหรอกก็ไม่มีเงินที่จะนั่งค่ารถส่งได้ซี่แล้วมือไอ้อย่างก็เป็นแบบนี้ก็จะนั่งรถประจำทางได้ยังไงจังหวะที่บ้านมีรถส่วนตัวอยู่เราก็เลยทำให้ทุกอย่างเกี่ยวกับตั้งแต่โรงพักโรงพยาบาลเดินเรื่องแม้กระทั่งบัตรรักษา30บาทอ่ะเราทำเองนะคู่กรณีไม่ทำให้นะเราทำเองนะเดินเล่นทุกอย่างก็เนี่ยใช้รถที่บ้านใช้แรงกายแรงใจเรานี่แหละเงินเราก็ไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่หรอกแต่อาศัยใจ
0: ขอบคุณมากๆเลยนะครับคุณสนองกลิ่นทูบนี่เป็นเพื่อนบ้านที่ดีมากๆมีน้ำจิตน้ำใจคือตัวคุณสนองใช้คำว่าผมก็พร้อมที่จะช่วยนะเพราะว่าเป็นก็รู้จักกันมาเป็นเพื่อนบ้านแล้วก็ช่วยเหลือเห็นใจในฐานะเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับทีมงานวันช่วยได้นะคุณพิษครินลงพื้นที่ไปก็นำถุงยางชีพนะครับซึ่งมีข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นเนี่ยไปมอบให้เป็นการช่วยเหลือเป็นการเบื้องต้นนะครับขอให้ได้ข้อสรุปเรื่องของเงินเยียวยานะครับเพราะว่ามีความเดือดร้อนจริงๆสำหรับครอบครัวของคุณอ้วนที่ต้องมาประสบอุบัติเหตุจนกลายเป็นตอนเนี้ยใช้ชีวิตตามปกติไม่ได้ครับ
3: อีกข่าวนึงครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ไทยลีกในบ้านเราดังไปทั่วโลกเลยครับคุณผู้ชมครับเนื่องจากอะไรครับอดีตนักเตะกองหน้าของอังกฤษนะครับที่ตอนนี้มาค้าแข้งในไทยแอนดรอสทาวเซนครับปรากฏว่าขณะที่กำลังวอร์มอัพร่างกายอยู่จู่ๆครับรถบดสนามหญ้าให้มันแน่นๆเนี่ยก็ขับเข้ามาแล้วทับเท้าเขาอย่างจังแบบนี้ครับนี่ครับคือดูภาพกันเลยนะครับนี่ฮะขณะที่ตัวซ้อมอยู่แล้วนี่ฮะโอ้โหดูสิครับเท้าเนี่ยแทบจะเกยขึ้นไปเกือบทั้งตัวนะครับคนขับจะต้องรีบลงมาแล้วก็พยายามที่จะดึงรถเอาไว้ฮะสุดท้ายตอนแรกบางคนบอกเฮ้ยโหอนาคตนักเตะจะดับวูบหรือเปล่านะครับแล้วตอนนี้คลิปนี้เป็นไวรัลไปทั่วโลกเลยนะครับคือเป็นนาทีที่ทางด้านของตัวแอนดรอสทาวเซนวัย35ปีอดีตนักเตะดังครับคือเจ้าตัวเนี่ยเคยค้าแข่งกับพรีเมียร์ลีกอังกฤษมาหลายทีมด้วยกันนะครับทั้งทางด้านของสเปอร์นิวคาสเซิลแล้วก็เอเวอร์ตันนะครับแล้วก็เคยเป็นถึงกองหน้านักเตะทีมชาติของอังกฤษเองนะครับตอนนี้ก็มาอยู่กับทางด้านของต่อพิฆาต PT ประจวบ FC และจริงๆแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นช่วงที่นักกีฬาในทีมเนี่ยฮะคือลงไปซ้อมอุ่นเครื่องกันในการเดาะส่งบอลกันแล้วก็เหมือนกับเป็นการวอร์มอัพร่างกายนี่จังหวะนี้เจ้าตัวก็ไม่คาดคิดแล้วหลายคนถามว่ารถบดสนามเข้ามาได้ยังไงครับเหตุการณ์เกิดขึ้นในสนามตินสูลานนนท์ครับที่สงขลา19กันยายนที่ผ่านมาครับแล้วตอนนี้เนี่ยนะครับหลังจากที่สื่อกีฬาทั่วโลกเผยแพร่ออกไปแล้วเขามีแฟนบอลเยอะมากครับตัวแอนดรอสเนี่ยนะฮะก็เลยกลายเป็นตัวคำถามกันว่าอะไรคือมาตรฐานความปลอดภัยของวงการฟุตบอลไทยลีกนะครับซึ่งเบื้องต้นต้องอัปเดตแบบนี้ว่าเจ้าตัวเนี่ยข้อเท้ากับเท้าไม่ได้เป็นอะไรครับจะมีแผลนี่ฮะบริเวณน่องด้านบนตรงนี้นี่ฮะชัดๆตรงนี้แล้วก็เบื้องต้นก็ไม่ได้รับบาดเจ็บหนักอะไรนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยทางด้านของสมาคมกีฬาฟุตบอลประเทศไทยออกแถลงการเรียกร้องให้สมาคมต่างๆนะครับแล้วก็สโมสรทั้งหลายเนี่ยสืบสวนข้อเท็จจริงและทบทวนมาตรการรวมถึงกระบวนการในการจัดการแข่งขันในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงและแก้ไขด้านสโมสรปัตตานี FC ก็ออกแถลงการ2ฉบับเช่นเดียวกัน1ขอแสดงความเสียใจและยืนยันว่าจะติดตามอาการของนักเตะที่บาดเจ็บอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็มีการสั่งประกาศห้ามใช้เครื่องจักรอุปกรณ์บำรุงสนามทุกประเภทซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ยังคงทำให้

บรรดา FC หรือแฟนๆฟุตบอลไทยลีกเนี่ยสงสัยกันว่าจังหวะนั้นเนี่ยรถบดตัวสนามเนี่ยจะลงไปทำไมนะครับก็เป็นอีกหนึ่งคำถามที่ตั้งเอาไว้ตัวโตๆนะครับพร้อมกับมีการประกาศเพิ่มเติมว่าจากนี้เป็นต้นไปจะมีการติดตามทั้งมาตรการการบำรุงรักษาสนามและรวมไปถึงครับความปลอดภัยทั้งหมดเพื่อให้เกิดขึ้นแก่นักเตะทุกคนอย่างเท่าเทียมครับ

0: สวัสดีค่ะดีเจพี่อ้อยนภาพรนะคะเรายอมรับไหมล่ะว่าวันนี้เราค่อนข้างกลัวความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอะวัยที่เราทำงานกันมาโดยตลอดเราไม่รู้เหมือนกันว่าอนาคตข้างหน้าเราจะเอาเงินที่ไหนเก็บเอาเงินที่ไหนใช้เพราะเรี่ยวแรงของเรามันก็ค่อยๆถอยลงไปเรื่อยๆเรามาซื้อความมีอนาคตของพวกเรากันดีไหมคะวันนี้พี่อ้อยมีแผนประกันที่น่าสนใจมากค่ะจากไทยประกันชีวิตนะคะต้องบอกว่าพี่อ้อยเองสนใจเรื่องนี้มากๆบุพการีมีเงินใช้แต่พี่อ้อยรู้มาแค่นิดเดียวแต่พาคนที่มีความรู้เยอะกว่าพี่อ้อยแน่ๆมาอยู่ตรงนี้ค่ะเชิญพบกับตัวแทนจากไทยประกันชีวิตค่ะน้องณัชชาสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพี่อ้อย
0: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าแบบประกันเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะว่าเป็นการวางแผนการเกษียณนะคะให้กับตัวเองเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะว่าลูกค้าหลายๆท่านนะคะบางทีกังวลเรื่องการเป็นภาระของลูกหลานในอนาคตเพราะฉะนั้นค่ะแนะนำเลยเพราะว่าแผนประกันบุพการีมีเงินใช้จากบริษัทไทยประกันชีวิตเป็นแผนประกันที่ลูกค้านิยมทำกันเยอะมากๆเลยนะคะสมัครง่ายมากแล้วก็เงื่อนไขไม่ยุ่งยากค่ะและที่สำคัญผลตอบแทนยังคุ้มค่าด้วยนะคะแล้วเรายังทำเป็นหลักประกันให้กับคนในครอบครัวหรือว่าเป็นมรดกให้กับลูกหลานได้ด้วยซึ่งโครงการนี้นะคะค่าเบี้ยคงที่ค่ะตลอดอายุสัญญาเลยนะคะพี่อ้อยเริ่มต้นเพียงแค่วันละ9บาทเท่านั้นนะคะ
0: วันละ9บาทเท่านั้นเองเหรอ
1: ใช่ค่ะเริ่มต้นวันละ9บาทเท่านั้นค่ะ
0: พี่ๆและเพื่อนๆวัย50ถึง70ปีเรามาฟังเงื่อนไขกันดีกว่าค่ะว่าเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์เชิญน้องณัชชาค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะได้เลยค่ะโครงการนี้นะคะจะมีเงินคืนก้อนแรกค่ะให้สูงสุดอยู่ที่ 200,000 บาทเลยทีเดียวนะคะซึ่งให้คืนตอนอายุ75ปีและเงินคืนก้อนที่2ค่ะจะมีให้สูงสุดอยู่ที่ 600,000 บาทเลยนะคะเมื่ออายุครบ90ปีอยากซื้อความสุขให้กับตัวเองในอนาคตก็ได้นะคะและที่สำคัญหากมีการเสียชีวิตในระหว่างสัญญาก็จะได้รับเงินก้อนสูงสุดอยู่ที่ 600,000 บาทด้วยค่ะพี่อ้อยคือทำไว้เป็นมรดกให้กับลูกหลานด้วยก็ได้และหากมีการเสียชีวิตใน2ปีแรกนะคะก็จะมีการจ่ายคืนค่าเบี้ยที่ชำระเข้ามาแล้วบวกเพิ่มให้อีก 5% ของเบี้ยดังกล่าวและหากมีการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุก็จะมีการจ่าย 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยด้วยค่ะเงื่อนไขการสมัครค่ะง่ายมากๆไม่ยุ่งยากเลยนะคะค่าเบี้ยเริ่มต้นแค่เพียงวันละ9บาทเท่านั้นค่ะอายุที่เริ่มรับก็คือ50ถึง70ปีไม่ต้องตรวจสุขภาพไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพใดๆเลยนะคะใครที่สนใจนะคะติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะย้ำนะคะ022065526ค่ะโทรได้เลยนะคะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำอยู่ค่ะ
0: โอ้โหฟังแบบนี้ปั๊บเข้าใจเลยว่าทำไมหลายๆคนถึงสนใจเพราะว่าได้เงินคืนถึง2ต่อ
1: เลยค่ะ
0: แต่อันหนึ่งที่ต้องเน้นค่ะ
1: ค่ะ
0: ไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพจริงๆ
1: สำหรับพี่ๆอายุที่50ถึง70ปีหลายคนอาจกังวลว่าเอ๊ะถ้าเราอายุเยอะเนี่ยเงื่อนไขจะต้องเยอะแน่เลยคืออยากจะบอกว่าสบายใจได้เลยนะคะเพราะว่าโครงการบุพการีมีเงินใช้ไม่มีการตรวจสุขภาพและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ
0: การมีแผนประกันชีวิตหลังเกษียณเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะคะพี่อ้อยก็คิดกับตัวเองเหมือนกันว่าถ้าในอนาคตเรายังแข็งแรงอยู่แต่ตอนนั้นเราจะหาเงินที่ไหนใช้เราจะเอาเงินที่ไหนเก็บเราจะฝากภาระชีวิตของเราไว้ที่ลูกหลานอย่างเดียวจริงๆหรือทำไมเราถึงไม่วางอนาคตของเราไว้ก่อนหรือแม้แต่นะคะลูกๆดูอยู่เอ๊ะเราอยากซื้อประกันชีวิตนี้ให้กับคุณพ่อคุณแม่จังเลยซึ่งก็สามารถซื้อได้ด้วย
1: จะโทรเข้ามาสมัครเองก็ได้หรือว่าจะให้ลูกหลานติดต่อเข้ามาให้ก็ได้ทำไว้เป็นหลักประกันให้กับคนในครอบครัวแล้วก็เป็นมรดกให้กับลูกหลานวางแผนการเกษียณให้กับตัวเองในอนาคต
0: จริงๆแล้วเรื่องความอุ่นใจเป็นเรื่องสำคัญมากนะคะนอกเหนือจากความอุ่นใจที่จะแบบเฮ้ยลูกหลานไม่ต้องลำบากอีกอันนึงคือเราจะได้มีเงินที่ใช้อย่างอิสระด้วยนะคะเป็นอิสระทางการเงินเรามาฟังเงื่อนไขกันชัดๆอีกครั้งนึงนะคะว่าบุพการีมีเงินใช้เป็นแบบประกันจากไทยประกันชีวิตมีเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ยังไงบ้างให้น้องณัชชาย้ำให้ฟังอีกรอบค่ะ
1: ผลประโยชน์ที่จะได้รับนะคะเงินคืนก้อนแรกค่ะรับสูงสุดอยู่ที่ 200,000 บาทเลยทีเดียวเมื่ออายุครบ75ปีเงินคืนก้อนที่2นะคะรับสูงสุดอยู่ที่ 600,000 บาทหากมีการอยู่ครบกำหนดสัญญาที่อายุ90ปีหรือหากมีการเสียชีวิตในระหว่างสัญญาก็จะได้รับสูงสุดอยู่ที่ 600,000 บาทเช่นกันและเงื่อนไขการสมัครค่ะง่ายมากๆเลยนะคะค่าเบี้ยเริ่มต้นเพียงแค่วันละ9บาทเท่านั้น

0: ย้ำนะคะเริ่มต้นแค่เพียงวันละ9บาทเท่านั้นค่ะอายุที่เริ่มรับค่ะพี่อ้อย 50-70 ปีไม่ต้องตรวจและก็ไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพใดๆเลยนะคะโทรเข้ามาสมัครเองก็ได้นะคะหรือว่าจะให้ลูกหลานติดต่อเข้ามาให้ก็ได้ท่านใดที่สนใจนะคะติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะ022065526ค่ะ
1: สมมติพี่อ้อยมีประกันตัวอื่นๆอยู่แล้ว
0: ค่ะ
1: ซื้อเพิ่มมันจะมีปัญหาอะไรไหมหรือว่าเราซื้อได้หรือเปล่า
0: ซื้อเพิ่มได้แน่นอนค่ะพี่อ้อยเพราะว่าลูกค้าเราหลายๆท่านนะคะก็มีประกันหลายตัวอยู่แล้วหลายโครงการอยู่แล้วก็สมัครกันเพิ่มมาเยอะมากๆเพราะว่าแบบประกันบุพการีเมียนใช้จากบริษัทไทยประกันชีวิตเรียกได้ว่าทำไว้เป็นเงินเก็บให้กับตัวเองนะคะเราก็จะมีหลักประกันให้กับตัวเองเอาไว้ใช้จ่ายซื้อความสุขให้ตัวเองหรือว่าจะทำไว้เพื่อเป็นมรดกให้กับลูกหลานก็ได้ปัจจุบันนี้ค่ะพี่อ้อยคือรายได้ทางเดียวเนี่ยไม่พอแล้วนะคะเรียกได้ว่าการที่เรามีเงินเก็บหลายกระเป๋าดีกว่าเรามีกระเป๋าเดียวแน่นอนค่ะ
1: เวลาที่อายุเยอะขึ้นเรากลัวความไม่แน่นอนอย่างหนึ่งคือหุยเบี้ยประกันเราจะจ่ายไหวหรือเปล่าจากตอนแรกเราเริ่มต้นนะคะก็บอกว่าเอ้ยเพียงวันละเริ่มต้นแค่9บาทแต่พอนานๆเข้ามันจะยิ่งเพิ่มขึ้นไหมอันนี้พี่อ้อยถามแทนเลยนะเพราะพวกเราทุกคนกังวลเหมือนกันจริงๆ
0: ค่ะเรื่องนี้นะคะเรียกได้ว่าสบายใจได้เลยค่ะหมดความกังวลเรื่องนี้ได้เลยนะคะพี่อ้อยเพราะว่าแผนประกันบุพการีมีเงินใช้เป็นโครงการที่เบี้ยประกันคงที่ตลอดอายุสัญญาเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเบี้ยที่จ่ายไปไม่สูญเปล่าแน่นอนนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นเหตุผลว่าทำทำไมลูกค้าถึงนิยมทำโครงการบุพการีมีเงินใช้เยอะมากๆเลย
1: เพื่อทำให้สิ่งที่เราจ่ายไปมันงอกเงยและที่สำคัญค่ะความอุ่นใจที่เกิดขึ้นคือเราจะไม่เป็นภาระลูกหลานจะเป็นวัยไหนก็ตามเราอยากมีอิสระทางการเงินเราไม่อยากซื้ออะไรแล้วแบบไม่ได้อะแต่เราทำมาก่อนแล้วไงคะและนี่เป็นการวางแผนที่ดีเรามาฟังสิทธิประโยชน์ทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการยืนยันค่ะว่าบุพการีมีเงินใช้คือแบบประกันที่พวกเราจำเป็นต้องมี
0: ผลประโยชน์ที่จะได้รับนะคะเงินคืนก้อนแรกค่ะรับสูงสุดอยู่ที่ 200,000 บาทเมื่ออายุครบ75ปีแล้วก็เงินคืนก้อนที่2ค่ะให้สูงสุดอยู่ที่ 600,000 บาทเลยทีเดียวนะคะเมื่ออยู่ครบกำหนดสัญญาที่อายุ90ปีค่ะหากมีการเสียชีวิตในระหว่างสัญญารับสูงสุดอยู่ที่ 600,000 บาทเช่นกันทำไว้เป็นมรดกให้กับลูกหลานได้เลยนะคะค่าเบี้ยเริ่มต้นแค่เพียงวันละ9บาทเท่านั้นค่ะย้ำเลยนะคะเริ่มต้นแค่เพียงวันละ9บาทนะคะอายุที่เริ่มรับค่ะตั้งแต่50-70ปีนะคะที่สำคัญโครงการนี้ค่ะไม่ต้องตรวจสุขภาพไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรด่วนตอนนี้ได้เลยนะคะ022065526ค่ะ
1: มีอาชีพไหนบ้างคะที่ตอนนี้เห็นบอกว่าฮิตมากเหลือเกิน
0: หลากหลายมากเพราะว่าโครงการนี้ค่ะเป็นที่นิยมสำหรับทุกขั้นอาชีพแล้วก็ทุกเพศทุกวัยด้วยนะคะสำหรับหลายๆท่านที่อายุถึงเกณฑ์ก็ติดต่อเข้ามาทำเยอะมากผลตอบแทนเนี่ยคุ้มค่ามากๆการที่เราทำประกันไว้ค่ะเราก็ทำเป็นการวางแผนเกษียณในอนาคตเพราะว่าในอนาคตเนี่ยรายได้เราลดน้อยลงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรามีเงินเก็บไว้ดีกว่าแล้วก็แม่บ้านหลายๆท่านนะคะก็บอกว่าบางทีเรามีเงินเก็บไว้เอาเก็บไว้ใช้ก็ไม่ได้งอกเงยอะไ
1: ร
0: เอามาทำประกันตัวนี้ไว้เป็นเงินเก็บแล้วสร้างมรดกให้กับลูกหลานดีกว่าเพราะว่าเงื่อนไขของเราก็ง่ายมากไม่ยุ่งยากด้วยค่ะ
1: ค่ะถือว่าเป็นแม่บ้านที่เข้าใจเลือกมากๆเลยนะคะไม่ต้องฝากอนาคตไว้ที่ใครค่ะเพราะที่สุดแล้วความไม่แน่นอนสอนเราอยู่ทุกวันนะ
0: คะ
1: เน้นอีกครั้งหนึ่งค่
0: ะ
1: สิทธิประโยชน์ที่คุณจะได้ไปฟังกันดีๆอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่คือบุพการีมีเงินใช้ค่ะ
0: ผลประโยชน์ที่จะได้รับนะคะเงินคืนนะคะก้อนแรกจะได้รับสูงสุดอยู่ที่ 200,000 บาทเลยนะคะพี่อ้อย
1: ค่ะ
0: ซึ่งโครงการนี้นะคะจะให้ตอนอายุ75ปีนะคะแล้วก็เงินคืนก้อนที่2ค่ะจะได้รับสูงสุดอยู่ที่600,000 บาทเมื่อมีการอยู่ครบกำหนดสัญญาที่อายุ90ปีหรือหากมีการเสียชีวิตในระหว่างสัญญาก็จะได้รับสูงสุดอยู่ที่600,000บาทเช่นกันและหลายๆท่านอาจจะกังวลว่าเงื่อนไขจะยากหรือเปล่าเรื่องนี้สบายใจได้เลยนะคะเพราะว่าคือเงื่อนไขของเราง่ายมากค่าเบี้ยเริ่มต้นแค่เพียงวันละ9บาทเท่านั้นนะคะย้ำเลยว่าเริ่มต้นแค่เพียงวันละ9บาทเบี้ยคงที่ตลอดอายุสัญญาและที่สำคัญนะคะโครงการนี้ยังเริ่มรับตั้งแต่อายุ 50-70 ปีเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่ที่ดูอยู่สามารถติดต่อเข้ามาเองก็ได้หรือว่าจะให้ลูกหลานติดต่อเข้ามาแทนก็ได้นะ
1: คะ
0: และอันนี้อยากเน้นย้ำเลยนะคะว่าโครงการของเราเงื่อนไขง่ายมากไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพใดๆเลยนะคะใครที่ดูอยู่นะคะโทรเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์022065526ค่ะย้ำอีกรอบหนึ่งนะคะ022065526มีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำอยู่นะคะตอนนี้สายโทรเข้ามาเยอะมากๆเลยค่ะ
1: ดีจังโทรได้เลยค่ะเพื่อความมั่นคงปลอดภัยในอนาคตที่เราไม่อยากจะเป็นภาระลูกหลานอยู่แล้วลูกหลานด้วยเช่นเดียวกันค่ะที่สุดแล้วดูแลคุณพ่อคุณแม่ดูแลทั้งความเป็นอยู่ดูแลทั้งความเป็นสุขด้วยและขอเน้นย้ำนะคะบุพการีมีเงินใช้นั้นไม่จำเป็นต้องตอบคำถามสุขภาพและก็ไม่ต้องตรวจสุขภาพด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: พร้อมแล้วสามารถกดโทรศัพท์ตอนนี้ได้เลยวันนี้ขอบคุณ

0: คุณน้องณัชชามากมากนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะฝากความไม่แน่นอนในอนาคตไว้ที่มือพวกเราเพราะเราสามารถมีสิ่งที่การันตีความไม่แน่นอนในอนาคตได้วันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ได้มาเจอกันพี่ให้ตัดสินใจว่าพี่ให้ซื้อเพิ่มแน่นอนขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
3: ผลเลือกตั้งนายกอบจ. นนทบุรีอย่างไม่เป็นทางการหลังนับคะแนนไปแล้ว 94.5% ปรากฏว่านายณฤพลเย็นประเสริฐจากกลุ่มผึ้งหลวงมีคะแนนนำนายเดชรัตน์สุขกำเนิดจากพรรคประชาชนมาเป็นอันดับ2โดยการเลือกตั้งครั้งนี้เกิดขึ้นหลังมีเหตุอุกอาจยิงอดีตนายกอบจ. นนทบุรีเสียชีวิตหน้าสำนักงานนายกอนุทินชาญวีรกุลถึงกรุงโตเกียวเตรียมประชุมทีมประเทศไทยพร้อมแนวคิดดึงภาคเอกชนร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจขณะที่การเจรจาภาษีสหรัฐนายกระบุพยายามกดอัตราภาษีให้ต่ำกว่า 19% และหากมีโอกาสพร้อมพูดคุยกับประธานาธิบดีทรัมป์ศาลปกครองกลางนัดไต่สวนคดีนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.ฟ้องขอเพิกถอนคำวินิจฉัยคณะกรรมการสรรหากสทช.ที่เห็นว่ามีลักษณะต้องห้ามและถือว่าสละสิทธิ์การเข้ารับตำแหน่งโดยศาลนัดไต่สวนคู่กรณีวันที่21กันยายนเวลา 8:30 น.และกำหนดพิจารณาคดีโดยเร่งด่วนกองปราบออกหมายเรียกป๋องสุพรรณเซียนพระชื่อดังเข้าชี้แจงกรณีเป็นหนึ่งในคณะกรรมการมูลนิธิซึ่งจัดตั้งโดยอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์โดยนัดเข้าพบพนักงานสอบสวนในวันที่22กันยายนนี้ขณะที่ตำรวจระบุว่าจากการตรวจสอบเส้นเงินที่ส่งให้ปปง.ยังไม่พบความเชื่อมโยงกับป๋องสุพรรณสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยสั่งสอบข้อเท็จจริงหลังเกิดเหตุรถบดสนามหญ้าเข้าไปทำงานช่วงพักครึ่งขณะนักฟุตบอลกำลังอบอุ่นร่างกายในเกมไทยลีกระหว่างปัตตานี FC พบ PT ประจวบ FC ที่สนามกีฬาตินสุรานนท์ก่อนรถบดพุ่งชนนักเตะประจวบโดยสมาคมย้ำทุกฝ่ายต้องเพิ่มมาตรการความปลอดภัยอย่างเข้มงวด
4: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส
5: ์รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
6: เงินทองต้องวางแผน
7: อยากเกษียณอย่างมั่นคง
6: ความรู้การเงินแก้หนี้แก้จนพร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันกับเงินทองของจริง
8: สวัสดีครับนี่คือเงินทองของจริงครับรายการที่จะพาทุกท่านแก้หนี้แก้จนพร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันกับผมพินโชคขมลกิจครับยังอยู่กับคุณเอ็มธนพลแสนมาศนะครับจากช่องเอ็มไรเดอร์นะครับสวัสดีครับคุณเอ็มครับ
9: สวัสดีครับ
8: วันนี้พูดถึงเรื่องของการบริหารจัดการเงินหน่อยในแบบฉบับของไรเดอร์เพราะว่ารายได้มันก็ไม่แน่นอนถูกต้องไหมครับมันเข้ามาอย่างไม่สม่ำเสมอแต่ว่ารายจ่ายเนี่ยมันมีอยู่แล้วคุณเอ็มมีวิธีการบริหารจัดการเงินอย่างไรบ้างไหมครับในแบบฉบับของไรเดอร์เราควรจะต้องบริหารจัดการอย่างไร
9: เราอาจจะต้องแบบแยกค่าใช้จ่ายแบบชัดเจนเลยว่ามันจะเป็นค่าใช้จ่ายรายวันรายเดือนแต่หลักๆเลยต้องแยกเป็นค่าใช้จ่ายรายวันก่อนก็คือในเรื่องของค่าน้ำมันค่ากินอันนี้ที่เราต้องจ่ายอยู่แล้วแล้วก็ค่าใช้จ่ายรายเดือนที่เราจะต้องแยกไว้เราก็ต้องดูว่าเฮ้ยเงินที่เราวิ่งได้เนี่ยเอาไปบริหารยังไงใช่ก็คือประมาณนี้ครับดูรายได้ที่เรามาแล้วก็ไปแบ่งค่าใช้จ่ายที่เราต้องใช้ต่อเดือนต่อวัน
8: แต่เนื่องจากว่าคุณเอ็มมีอาชีพหลักอยู่แล้วถูกต้องไหม
9: ใช่ครับในตอนนั้น
8: มีอาชีพเสริม
9: ใช่ครับ
8: ก็ต้องเอามารวมกันบริหาร
9: ในตอนนั้นที่ผมบริหารก็คือรายได้ของไรเดอร์ที่ผมได้มาทุกบาทผมจะไม่ใช้เอารายได้ของเงินเดือนมาเป็นค่าใช้จ่ายของไรเดอร
8: ์นี่คือแบบฉบับของผู้ที่ทำอาชีพเสริมในการเป็นไรเดอร์ถ้าทำเป็นอาชีพหลักเนี่ยสูตรมันก็จะคล้ายๆกันอย
9: ่
8: างน
9: ี้มันแล้วแต่คนครับบางคนอาจจะแบบมีเรื่องต้องใช้เงินระหว่างวันนอกจากค่ากินค่าน้ำมันเราก็ต้องไปเมเนจตรงนั้นให้ได้อย่างเช่นวันนึงเราต้องมีค่าใช้จ่าย500คุณก็ต้องวิ่งให้ได้มากกว่า500เพื่ออยู่ได้ใช่ไหมครับใช่นี่แหละ
8: แต่ถ้าสมมติเรามีเป้าบอกเฮ้ยเราต้องได้อย่างต่ำ500
9: ครับ
8: อันนี้เราพอกำหนดแล้วเราจะวิ่งเท่าไหร่ไอ้ตอนนี้เราวิ่งไปละ6ชั่วโมง
9: ครับ
8: ได้มา200แสดงว่าเราขายอีก300เราก็ต้องวิ่งเพิ่มอีก
9: ใช
8: ่โอ้มึงเหมือนเอาแรงกายของเราไปแลก
9: ใช่ถ้าอยากจะได้ยอดที่เราตั้งไว้ก็แบบเอามาตรฐานที่เราเคยทำได้ดีกว่ายอดที่แบบเคยได้ต่ำสุดเคยได้มากสุดหายอดตรงกลางเราจะแบบวิ่งแบบไม่เหนื่อย
8: เคยทำสูงสุดต่อวันเท่าไหร่เคยได้รายได้สูงสุดต่อวันเคยมีไหมมีสถิติของตัวเองไหม
9: มีครับผมก็แบบ ม่ได้แบบวิ่งแบบหักโหมก็คือวันละแบบ 1,500 ก็คือในช่วงของแบบเทศกาลแล้วกันซึ่งในช่วงของเทศกาลเนี่ยแต่ละแพลตฟอร์มเนี่ยเขาจะมีแบบโบนัสหรือว่าอินเซนทีฟที่แบบเอามาให้ไรเดอร์เพื่ วิ่งให้ในลูกค้าที่แบบเขาต้องการเพราะว่าช่วงเทศกาลเนี่ยไรเดอร์จะปิดระบบน้อยกับบ้านต่างจังหวัดเขาก็เลยแบบหาแรงจูงใจให้ไรเดอร์มาวิ่งพอมาวิ่งปุ๊บเราอาจจะได้โบนัสค่ารอบที่เพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยฮะ
8: อันนี้คือรายได้สูงสุดประมาณ 1,500 ที่เคยทำ
9: ใช่ใช่
8: และถ้าเกิดต่ำสุดแล้วครับต่อวันเคยได้ต่ำขนาดไหนเดี๋ยวผมขอได้พักสักครู่นะครับรวมถึงประเด็นสวัสดิการมีไหมแต่ละบริษัทแต่ละแอปเนี่ยมันมีสวัสดิการสำหรับไรเดอร์หรือเปล่านะครับ
9: ครับ
8: ถ้ามีมีอย่างไรบ้างพักสักครู่ครับ
0: เงินทองของจริง
1: ด็อกเตอร์คาร์รถเป็นอะไรหมอรายการที่จะพาคนใช้รถทั่วไปให้เข้าใจปัญหารถแบบง่ายๆรู้สาเหตุและแก้ได้ตรงจุด EP นี้ประเดิมภารกิจชุบชีวิตรถพิถินที่จอดมานานกว่า5ปีให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง
10: พี่หมอชัวร์ไหม
11: ถ้าไม่ชัวร์ไม่กล้ามาหรอกนี
10: ่ราคาคุยเหลือเกิน
12: พี่หมอก็ดูเหมือนทำเป็นนะผมว่าพี่หมออ่ะเป็นซื้อเลโก้มาต่อดีกว่ามั้งอาจจะง่ายกว่านี
13: ้ผมอย่างเดียวเลย
1: รับชมได้แล้วที่ YouTube Tero Digital และ Dr. Car พิเศษสำหรับแฟนรายการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ Car Shine ผ่าน Thailand Postmart ลดทันที 60% เหลือ396บาทสั่งซื้อเลยก่อนสินค้าหมด
14: Better Trade 2026 New World New Playbook ค้นหาแนวทางการลงทุนของคุณขึ้นเรือฝ่ามรสุมการลงทุนที่ผันผวนไปกับสปีกเกอร์ด้านหุ้น Bitcoin Crypto ทองของสะสมพร้อมทับกัปตันสปีกเกอร์คนสำคัญอีกมากมายเราจะช่วยวางแผนคู่มือการลงทุนส่วนตัวของคุณพบกัน31ตุลาคมและ1พฤศจิกายน2569ที่3ย่านมิดทาวน์ฮอลล์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์และ efin.finance
15: มีปัญหาหนี้สินแต่ไม่กล้าปรึกษาใครรายการเงินทองของจริงเรามีตัวช่วยใหม่มาให้ทุกคนได้ใช้เพื่อช่วยเป็นที่ปรึกษาการแก้ปัญหาหนี้พร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันนั่นคือ AI Assistant ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยวางแผนจัดการหนี้และให้คำแนะนำเบื้องต้นตลอด24ชั่วโมงเพียงพิมพ์คำว่าปรึกษาแก้หนี้เข้ามาที่ Inbox Pageเงินทองของจริงที่สำคัญข้อมูลของทุกท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการวิเคราะห์เท่านั้น
16: หืมทำไมกลิ่นเหม็นอย่างนี้เนี่ย
17: กลิ่นเหม็นแบบนี้ต้องจัดการด้วย Apps Urinal Apps Urinal ดับกลิ่นโถปัสสาวะเพื่อรสนิยมและภาพลักษณ์ที่ดีให้ห้องน้ำของคุณ
0: เงินทองของจริง
8: กลับมากันต่อนะครับเงินทองของจริงยังอยู่กับคุณเอ็มนะครับเอาละเราพูดถึงรายได้ที่เคยทำไว้สูงสุดสถิติส่วนตัวของคุณเอ็มนะครับก็คือวันหนึ่งประมาณสัก1,500นี่คือสูงสุดประมาณนะเท่าที่เคยทำมาแล้วต่ำสุดนะเคยเก็บเป็นสถิติไหมต่ำสุดต่อวัน
9: ต่ำสุดผมไม่เคยเก็บเลยเพียงแต่ว่าเคยเทียบกับเวลาที่เราเคยใช้อย่างเช่นยกตัวอย่างผมวิ่ง3ชั่วโมงมันควรจะได้แบบ100 200หรือแบบเกือบ300แต่บางที3ชั่วโมงผมได้แค่100หรือบางทีได้50บาทอะไรเงี้ย
8: 50บาท
9: ใช่เพราะว่าใช่ครับเพราะว่ามันแบบอย่างที่ผมบอกว่าบางทีถ้างานมันไม่จ่ายมาให้เราเราก็ไม่ได้วิ่งเราก็ไม่มีรายได้เลยมันขึ้นอยู่กับระบบของเขาทั้งนั้นเลยแต่การที่ผมแบบรายได้ที่ต่ำสุดผมจะไม่มีเพราะว่าผมจะตั้งยอดให้ได้วันละเท่านั้นเท่านี้ถ้าไม่ได้ยอดเท่านี้ผมจะไม่เลิกวิ่งเช่นผมตั้งไว้วันละ500ถ้าสมมติเราวิ่งมา10ชั่วโมงแล้วยังไม่ได้500เราก็เพิ่มไปยกตัวอย่างอันนี้ยกตัวอย่าง
8: ใช
9: ่ครับใช่ใช่
8: ขึ้นอยู่ที่แพลตฟอร์ม
9: ใช่ครับ
8: ลูกค้าด้วย
9: อยู่ที่แพลตฟอร์มเลยด้วยกันเพราะบางทีลูกค้าสั่งเยอะงานไม่เข้าเราไม่ได้จ่ายเราให้วิ่งเราก็ไม่มีรายได้
8: ลูกค้าเยอะแล้วทำไมงานถึงไม่จ่ายมาถึงเรา
9: ผมก็ไม่ทราบเหตุผลเหมือนกันซึ่งบางคนเนี่ยเราวิ่งกันอยู่2คนกับเพื่อนอ่ะเพื่อนคนนี้เราอยู่ตรงนี้รองานด้วยกันไม่ได้งานคนนี้วิ่งไปค่อนข้างถี่ละหลายรอบแต่งานเราไม่ได้เลย
8: ถึงแม้จะนั่งอยู่ข้างๆกัน
9: ใช่ครับ
8: อ้าวเหรอ
9: ใช่มันมีแบบนี้ด้วย
8: เอ๊ะมันไม่ใช่อยู่ที่เราเหรอว่าเรากดรับงานให้มันมีงานเข้ามาแล้วเรากดรับไม่ใช
9: ่ถ้ามีงานเข้ามาเราจะรับหรือไม่รับอันนี้อยู่ที่เราแต่การที่เราไม่มีงานวิ่งเลยอันนี้อยู่ที่ระบบแหละระบบไม่จ่ายงานมาเราไม่สามารถเลือกได้ใช่ครับ
8: โอเคโอเคแล้วอย่างนี้พูดถึงเรื่องของสวัสดิการกันหน่อยนะครับว่าแต่ละบริษัทมีสวัสดิการให้หรือเปล่าสำหรับไรเดอร
9: ์สวัสดิการแทบจะไม่เลยครับใ ช้คำว่าแทบจะไม่เลยแล้วกัน
8: เขาดูแลอะไรเราบ้างครับสำหรับแอปต่างๆนะอันนี้คือไม่ได้จอดจงแอปไหนอะไรอย่างเงี้ยนะเขาอบรมเราแหละตอนแรกเขา

0: อบรมเรา
1: ใช่ถ้าดูแลก็คือแบบในเรื่องของปัญหาแล้วกันปัญหาที่เราเจ
0: อ
1: ติดต่อลูกค้าไม่ได้ส่งอาหารไม่ถูกเราติดต่อ call center หรือว่าเจ้าหน้าที่ที่คอยดูแลตรงนี้เพื่อให้จบงานได้เพื่อไปงานต่
0: อ
1: แต่ว่าในการดูแลสวัสดิการแทบจะไม่มีเลย
0: เพราะมันไม่ได้เป็นรูปแบบของเป็นพนักงานบริษัทอย่างนี้
1: ใช่ครับมันเป็นแบบ
0: ฟรีแลนซ์อย่างเงี้ย
1: ใช่ใช้คำนี้ได้ใช่ใช่
0: ที่เดี๋ยวเราก็ต้องดูแลตัวเอง
1: เราต้องดูแลตัวเองครับไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายค่าน้ำมันนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ย
0: รถล้ม
1: ใช่ครับ
0: ก็ต้องดูแลตัวเอง
1: ใช่มันอาจจะมีบางค่ายแล้วกันใช้บางค่ายอาจจะแบบเวลาทำงานคุณเกิดอุบัติเหตุคุณอาจจะแบบเก็บเหตุการณ์เก็บภาพรวมแล้วก็ไปแจ้งแล้วเขาอาจจะแบบมีเบเนฟิตมาให้นิดๆหน่อยๆ
0: อย่างนี้คุณผู้ชม
1: ครับ
0: เชื่อว่าการเป็นไรเดอร์ของคุณเอ็มเนี่ยจะต้องเจอสิ่งต่างๆมากมายไม่ใช่เฉพาะแค่คุณเอ็มนะผมว่าไรเดอร์พี่ๆน้องๆไรเดอร์หลายคนน่ะก็น่าจะเจอเหตุการณ์ต่างๆที่น่าจะตราตึงอยู่ในใจ
1: ครับ
0: เหตุการณ์ที่ประทับใจมีอะไรบ้างที่ยังจำถึงทุกวันนี้รวมถึงเหตุการณ์ที่แบบโอ้โหไม่น่าเจอเลยมีอะไรบ้างติดตามใน EP หน้านะครับสำหรับวันนี้ครับเงินทองของจริงเวลาหมดลงแล้วนะครับพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเวลา 8:15 นทางช่องวัน31นะครับและเวลา 10:03 นทาง GMM 25สำหรับวันนี้ขอบคุณเยอะนะครับ
1: ครับ
0: และลาไปก่อนครับเงินทองของจริงครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: เงินทองของจริง

0: นี่เองปล่อยคุณเทพกลับบ้านไปแล้วอย่างงี้เลยเองทำแบบนี้ทำไม
1: แล้วคุณแม่จะให้คุณเทพไปอยู่ทำไมล่ะเจ้าคะคุณแม่จะทำอะไรคุณเทพหรือว่าคุณแม่จะฆ่าคุณเทพเหมือนกับอย่างที่คุณแม่ฆ่าปิงเอกหรือนี่เองแก้ต

0: งชวนชมมาเพื่ออะไรล่ะเจ้าคะเพราะความรักเมตตาจริงใจแล้วคุณแม่ก็ยังชวนชมให้เป็นหมากตัวหนึ่งของคุณแม
1: ่ชวนชมถ้าว่าเอ็งไม่เชื่อฟังคำสั่งสอนของข้าอย่าหาว่าข้าใส่ร้ายก็แล้วกัน

0: ชวนชมสงสัยขึ้นมาอย่างนี้แล้วจะทำอย่างไรดีขอรับนายแม
1: ่ถ้ามันดื้อดึงเห็นทีแค่คงต้องเปลี่ยนแผนเองเตรียมหาโลงศพให้ชวนชมมันด้วยก็แล้วกันคนทรยศข้าจะไม่เก็บไว้

0: เทพเทพไปไหนมาทำไมเพิ่งกลับ
1: พี่สุขทำไมพี่สุขยังอยู่ที่เรียนอีกแล้วครับแต่งงานไปแล้วไม่ต้องไปอยู่บ้านน้องเดินหรอกหรือนี่ที่งานแต่งงานของพี่สุขเกิดเรื่องวุ่นวายมากมายขนาดนี้เลยหรือครับมีแมงมุมประหลาดมากัดคุณอาหมอด้วยหรือครับ
0: ตอนนี้คุณพ่อกำลังสืบอยู่ว่าแมงมุมนั้นเป็นของใครคุณพ่อสงสัย

0: าจจะเป็นอย่างที่คุณพ่อคิดก็ได้นะครับ
1: เทพทำไมเทพพูดแบบนั้นเทพเห็นอะไรมาหรือ
0: ไม่ได้เห็นอะไรมาดอกครับแต่คุณแม่ของเราอาจมีเรื่องลึกลับมากมายที่ปิดบังเราอยู่

ทํากับข้าวมาให้เองกราบขอบพระคุณคุณชมมากนะเจ้าค่ะคุณชมทิ้งบึงชะงักไปหมดแล้วหรือเจ้าค่ะดีแล้วเจ้าค่ะจะได้ไม่มีเรื่องเดือดร้อนมาถึงคุณชมอีกเอ็งรับใช้ข้ามาก็นานแล้วนะตั้งแต่สมัยที่เจ้าคุณพ่อของข้ายังอยู่ข้าจำได้ว่าเอ็งจงรักภักดีกับข้ามากขนาดไหนขอบใจเอ็งมากถึงวันนี้บ่าวก็ยังคงจงรักภักดีต่อคุณชมไม่เคยเปลี่ยนแปลงเจ้าค่ะอยากให้คุณชมวางมือเสียอย่าได้คิดร้ายกับคนอื่นอีกคุณชมได้เป็นเมียเดียวของคุณพระแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณชมปรารถนาคุณชมได้มันไปหมดแล้วนะเจ้าค่ะคุณชมอย่าจองเวรกับพวกมะลิและกับคุณหนูสุขอีกเลยนะเจ้าค่ะเรือนนี้จะได้สงบเสียที

เองกินนี่ซะสิของโปรดของเองทั้งนั้น

ข้าก็ไม่อยากทำอย่างนี้แต่ข้ากลัวว่าความรักที่เองมีให้พ่อสุดจะทำให้เองทรยศข้าถึงวันนั้นเรื่องที่เราเคยทำกันไว้ต้องถึงหูคุณพี่รวมทั้งเรื่องที่พ่อสุขเป็นลูกของนางมะลิด้วย

0: สายหยุดเองจ้ะ
1: สายหยุดสายหยุดเข้ามาเร็วๆเร็วเป็นยังไงบ้างสายหยุด
0: ไม่ได้ข่าวเรื่องพี่เมืองเลยจ้ะ
2: วันนี้พ่อกับแม่ก็ไปตามหาทุกท่าน้ำแล้วแต่ก็ไม่เจอมัน
0: นี่พ่อกับแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะจ๊ะคุณสุขเขาสัญญาแล้วว่าเขาจะช่วยพี่เมือง

0: เฮ้ยแม่หญิงแม่หญิงแม่หญิงแม่หญิงเป็นอย่างไรบ้างจ๊ะแม่หญิงแม่หญิงแม่หญิงจ้า
1: อาสุก
0: แม่หญิ
1: งเกิดอะไรขึ้นนะนางหญิงนางหญิง
0: แม่หญิง
1: นางหญิงเป็นไรนางหญิง
0: แม่หญิง
1: เร็วพวกเองเอาของวันนี้รวมให้หมดเร็วไปพวกเองเอาหมอนมาด้วยนะ
2: เกิดอะไรขึ้นครับคุณพ่อ
3: แล้วเจ้าค่ะ
1: วางลงเอาทานนั้นไปด้วยเร็วพระสุขวางลงตรงนี้

0: ัวแข็งเกร็งอย่างนี้มันต้องโดนแมงผีกัดมันแน่แล้วก็จะมีคนเอามันขึ้นไปแขวนคอที่คือเหมือนแม่เอื้องเคยโดนเมื่อ18ปีก่อนใช่ไหมแม่ชม
1: เจ้าค่ะอาการที่อีเป็นอีฉันก็เพิ่งจะเคยเห็น
0: เพิ่งเคยเห็นไม่เป็นไรรอให้มันคลายพิษอีมันคงจะบอกเองว่าใครทำ

0: พ่อยังชั่วหรือยังเมือง
1: ฉันไม่เป็นไรแล้วจ้ะแม่เดือนท่าทางเหนื่อยเฝ้าฉันมาทั้งคืนแม่เดือนพักเถอะจ้ะ

0: ำไมตัวร้อนอย่างนี
1: ้ไม่มีอะไรดอกอากาศอบอ้าวตัวฉันเลยร้อนฉันไปตักน้ำให้มึงกินนะ

0: ป็นเดือน
1: โอ้ยเป็นเดือนเป็นเดือนเป็นเดือนเป็นเดือนเป็นเดือนเป็นหายใจไม่เดือนเป็นเดือนจ้ะ
2: อ้าวไอ้หนุ่มเป็นอะไรกันเหรอ
1: เมียฉันจ้ะเมียฉันไม่สบายจ้ะ
2: เป็นไข้ป่าหรือเปล่าวะ
1: ไข้ป่าไม่เดือนไม่เดือนจ้ะลืมตาจะไม่เดือนไม่เดือนไม่เดือนไม่เดือนจ้ะไม่เดือน
3: เฮ้ยนี่เองเป็นโจรลักพาตัวลูกสาวคุณหลงไว้นี่วะเอง
1: ไม่ถูกเลย
3: ไอ้จะไปไหนไปช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยจับจอนด้วยวะ
4: รักเธอหรือเสน่หา
5: อีกสักครู่ติดตามชมเรื่องเสน่หาหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง

0: ึงแม่เดินไปที่หน้ากระจกตอนเช้าลองเช็คซิว่าเส้นบนนี้มันมาหรือยังตั้งตรงคิ้วจับจีบตรงนี้มาหรือยังหางตามาไหมใต้ตาลึกหรือยังริ้วรอยหน้าแก้มร่องน้ำหมากเนี่ยลากลงมาถึงนี้หรือยังแล้วแก้มเนี่ยมันย้อยหรือยังถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยเรามาแสดงว่าสัญญาณของเรามาแล้วเราเริ่มขาดคอลลาเจนจริงไหมคะพลอยลี่
1: จริงค่ะพี่ม้าถ้าส่องกระจกแล้วเจออย่างที่บอกไปมันเครียดนะแม่เนาะเห็นหน้าตัวเองแล้วโหทำไมมันหนักขนาดนี้อาการของเรามันไม่แปลกหรอกแม่เพราะคอลลาเจนของคนเรานะมันจะเลิกผลิตเวลาที่อายุเราเพิ่มมากขึ้นและมันก็จะไม่มีการผลิตออกมาได้แล้วนะมีแต่จะถอยลดลงในทุกๆวันทุกๆปีเพราะฉะนั้นวันนี้ยูสตาร์ค่ะมาในสูตรฝาสีม่วงพี่ม้าเวลานึกถึงยูสตาร์จะนึกถึงครีมรกแกะสารสกัดนำเข้าจากประเทศออสเตรเลียใช่ไหมคุณผู้ช
0: ม
1: แต่วันนี้ค่ะมาในสูตรใหม่ล่าสุดในรอบ4ปีถ้าไม่ดีจริงไม่ทำนี่คือสูตรคอลลาเจนบูสเตอร์ที่มันเข้มข้นที่มันตรงจุดนะคุณผู้ชมโดยเฉพาะใครที่เจอปัญหาผิวหน้าที่บอกไปจับไปเริ่มสุกว่าโหแลดูไม่กระชับแล้วแลดูไม่กระจ่างใสแล้ววันนี้สารสกัดในนี้แหละคุณผู้ชมที่จะช่วยเราได้เพราะอะไรตัวนี้ของยูสตาร์เลยค่ะคุณผู้ชมขามีทั้งรกแกะแน่นอนล่ะช่วยในเรื่องของการดูแลปัญหาริ้วรอยของเราให้มันแลดูจางลงแต่ว่าไฮโดรไลท์คอลลาเจนนี่คือไฮไลท์ของเราในตัวนี้เพราะอะไรนี่คือคอลลาเจนที่โมเลกุลเล็กมากๆและมันซึมลึกซึมไปตรงที่เรามีปัญหาอยู่ของผิวหน้าตรงไหนที่มันรู้สึกว่าโหมันเริ่มจับไปแล้วไม่ดีแล้วอะมะมันเริ่มรู้สึกว่าโหหน้าไม่กระชับเลยรูขุมขนกว้างจังเลยแบบนี้แหละคุณผู้ชมและเนื้อครีมของเราเอกฉันท์มากๆคืออะไรรู้ไหมพี่ม้าทาไปแล้วสบายผิว
0: จริง
1: ทาไปแล้วเกลี่ยง่ายแต่ความเข้มข้นเรามีนะคุณผู้ชมที่สำคัญยังมีสาหร่ายหิมะสีแดงค่ะตัวนี้ทาไปแล้วเวลาเกลี่ยคุณแม่จะให้ความรู้สึกที่มันเย็นๆโดยเฉพาะคุณแม่80อัพปัญหาแบบนี้หรือเปล่าคุณแม่เช็คเลยโอ้โห
0: มีอยู่แล้ว
1: นี่ไงปีนการ่องน้ำหมากลากน้ำลึกเข้าใจคุณแม่มันเป็นไปตามช่วงวัยเราแหละเนาะแม่เนาะตื่นมาล้างหน้าทีจับไปผิวหน้ามันแห้งจังเลยความรู้สึกเราแต่หลังจากใช้ยูสตาร์ฝาสีม่วงคุณแม
0: ่
1: ให้ภาพเคลื่อนไหวตัวนี้เป็นคำตอบแล้วกันว่าความสดใสความกระชับโดยเฉพาะรูขุมขน
0: แล้วดู
1: แม่ที่แต่งหน้าแล้วมัน
0: ทำหน้าเด
1: ้
0: งแม่ทำหน้าเด้ง
1: ใช่มันเด้งมันติ่งมันตึงแบบนี้คุณผู้ชมยังไม่พอนะตัวนี้บอกเลยวันนี้มาในราคาฟังดีๆจากกระปุกละ850บาทคุณผู้ชมขาถ้าโทรทันในรายการได้ของแท้ไม่พอได้ของถูกไปอีกวันนี้จะเหลือแค่กระปุกละ111บาทคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นต้องเร็วต้องไวแล้วตัดสินใจโทรออกเดี๋ยวนี้เลยปกติ1กระปุก850บาทนะแต่ถ้าโทร02817 9925กดไม่ทันจำไม่ได้กดโทรเดี๋ยวนี้ค่ะ

0: 02817-9925แล้วโทรออกคุณผู้ชมขาจะได้ไปในกระปุกละแค่111บาทและส่งให้ฟรีด้วย
1: คุ้มมากๆฉะนั้นต่อสายไว้นะคะอันนี้คือโปรที่ลูกค้าต้องแย่งกันถ้ากระปุกเดิมๆรู้สึกว่าทาแล้วมันไม่ค่อยแบบมันไม่ค่อยถึงอ่ะลองสูตรนี
0: ้ใช่ถ้ามีที่บ้านแล้วยังเจอปัญหาผิวหน้าแบบที่ส่องกระจกไปแล้วเราไล่เรียงกันไปคุณแม
1: ่
0: งั้นเปิดใจกับตัวนี้ไหมเพราะยูสตาร์อยู่คู่คนไทยมาเป็นปีที่25แล้วนะคุณผู้ชมคะความเข้มข้นของครีมเรามีและเอาเทคนิคไฟลี่ไป
1: ไหนลอง
0: นะคะเวลาทาคุณแม่ด้วยเนื้อครีมของเราที่มันรู้สึกว่าละมุนร
1: ู
0: ้สึกว่าเย็นสบายผิวปลอบประโลมผิวเราทาย้อนแรงโน้มถ่วงตรงไหนที่รู้สึกว่าเออนี่แหละที่มันตกลงมาแล้วว่ะลูกมันรู้สึกเลยว่านี่แหละทำให้เราดูอายุมากจังเลยมันไม่เด้งกลับขึ้นมาแบบที่พี่ม้าทำแบบนี้เนี่ยเนี่ยเน
1: ี่
0: ย
1: รักผิวอ่ะ
0: บอกเลยว่าเอาสูตรนี้ไปทาคุณผู้ชมขาขนาดคุณแม่ไฟลี่เองอันนี้68ปีแล้วนะ
1: โอ้
0: ผิวของคน68แน่นอนเจอแดดเจอลมเจอฝนเจอปัญหาริ้วรอยของช่วงวัยเจอมาหมดแล้วคุณผู้ชมขาวันนี้อยากให้ได้ลองใช้
1: เ
0: พราะพอใช้
1: นี่หลังจากใช้
0: ถูกต้อง
1: ผ
0: ิ
1: วดีขึ้นไปอีก
0: ใช่คุณผู้ชมจะเห็นเลยว่านี่ผิวสดๆแล้วไม่ได้มาเป็นภาพนิ่งนะคะผิวละเอียดมากรูขุมขนแทบมองไม่เห็น
1: อ
0: ะ
1: เอาแล้วนี่แม่หน้าสดปะ
0: หน้าสดคุณผู้ชมพี่ม้าแล้วกดยังเด้งยังดึงเนืองแบบนี้เลยแม่หมีบอกว่าได้ลองใช้ยูสตาร์ฝาสีม่วงสีส้มก็รักแล้วนะชมพูก็รักแล้วนะพอเจอฝาสีม่วงไปมันเป็นการเติมคอลลาเจนนะคุณผู้ชมค่ะและเป็นไฮโดรไลท์คอลลาเจนไฮโดรไลท์คอลลาเจนเวลาที่มันซึมเข้าสู่ผิวหน้ามันโมเลกุลเล็กมันซึมลึกมันลงไปตรงจุดเกิดเหตุเลยคุณผู้ช
1: ม
0: และยังไม่พอมีสาหร่ายหิมะอีกเวลาทาจะรู้สึกว่าเย็นสบายผิวหน้าจังเลยพี่ม้า
1: ใช่แล้วแล้ววันนี้จากปกติกระปุกนึงเนี่ย850บาทวันนี้ทั้งหมดเนี่ย5กระปุกแถมแบบสบู่ให้อีก2ถุงตีฟองอีกจ่ายแค่999
0: พี่ม้าไม่ได้ฟังผิดด้วยนะแม่โทรออกเลย02817-9925จัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศด้วยเห็นของหน้าบ้านค่อยจ่ายสตางค์ก็ได้กระปุกละ111บาทแล้วได้ครีมกระปุกละ100กรัม
1: คุ้มมาก
0: คือใหญ่มากเยอะมากคุ้มมากแล้วมันใช้ได้นานมากคุณผู้ชมขาน ี่คือสูตรใหม
1: ่
0: ในรอบ4ปียูสตาร์คิดค้นและผลิตพัฒนามาโดยตลอดและถ้าไม่ดีจริงไม่ทำออกมาคุณผู้ชมเนื้อครีมแน่นอนเลยว่าความเข้มข้นมีแต่ต้องใช้ชีวิตได้จริงในอากาศเมืองไทยแม่จะมันเหนียวเหนอะหนักเกินไปแม่รับไม่ได้อยู่แล้วโดยเฉพาะตัวแทนของผู้หญิงวัยเลขาอย่างพี่หยาพี่หยานี่บอกเลยค่ะว่าปัญหาดูสิโซนตลอดเหมือนคน
1: ทำงานเยอะแกออกความตลอดอ
0: ่
1: ะ
0: แกบอกว่าจับไปเลยเอ้ยหน้ามันรู้สึกว่าแห้งกร้านจังเลยอ่ะพี่รู้สึกแต่งหน้ายังไงมันก็ไม่ติดอ่ะนี่ไงปัญหาผิวหน้าพี่หยาที่เราเห็นไปเมื่อสักครู่นี้แต่หลังจากใช้ฝาสีม่วงค
1: ุ
0: ณผู้ชมดูเลยความสดใส
1: ใช
0: ่และคุณผู้ชมดูดีๆนะจากก่อนหน้านี้ที่มันเคยหย่อนมันเคยถ่วงลงมาแล้วอ่ะตามแรง
1: มันโอ้แล้วเนี่ยมันดูแลดูกระชับขึ้น
0: จริง
1: แล้วเนี่ยผิวสดสดตอนทาเนี่ยวัย50เอาอย่างเงี้ยไหมอู้ดีมาก
0: เนี่ยเคล็ดลับและเทคนิคพี่หยาเลยนะพี่ม้าวนไปเลยตรงไหนเนี่ยเติมได้เลยหน้าร่องแก้มตรงใต้ตาใต
1: ้
0: คางกระชับลากไปที่คอคุณผู้ชมขาไม่ต้องประหยัดไม่ต้องมาเม็ดถั่วเขียวถั่วแดงอะไรทั้งสิ้นคุณผู้ชมบอกแบบนี้เลยมันต้องเป็นเนื้อครีมที่สัมผัสที่รู้สึกว่าทาไปแล้วเย็นสบายและความเย็นจากสาหร่ายหิมะพี่มะมันช่วยไปกระชับรูขุมขนคุณแม่ๆหลายๆคนบอกว่าอุ๊ยจากแห้งกร้านอยากได้อะไรแบบนี้วันนี้จัดคุณแม่เพราะอะไรนี่คือการเปิดตัวและยังร็อกราคานี้ให้อยู
1: ่
0: 999บาทคุณแม่ทุกวันนี้จะใช้อะไรสักทีจะจ่ายเงินกับอะไรสักทีมันต้องรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงกับเราสิและวันนี้คอลลาเจนมันไม่มีการผลิตขึ้นมาเองได้แล้วเอายูสตาร์ฝาสีม่วงไปค่ะนี่คือสูตรคอลลาเจนเข้มข้นบูสเตอร์แปลว่าอะไรแปลว่ามันทำงานได้อย่างรวดเร็วและตรงจุดตามเลขจดแจ้งเราเลยคุณผู้ชม
1: ถ้าใครที่ใช้ครีมไหนไม่เห็นผลนะไปเอฟมั่วไปหมดเนี่ยลองยูสตาร์ที่อยู่กับคนไทยมาแบบนี้พัฒนาสูตรมาให้สูตรเนี้ยเหมาะกับใครบ้างพลอยลี
0: ่โอ้โหเหมาะกับทุกคนโดยเฉพาะแม่ที่หน้าเริ่มรู้สึกแล้วว่าร่องน้ำหมากลากน้ำลึกนะคุณผู้ชมขาหลายคนบอกว่าหน้าไม่กระชับรูขุมขนกว้างคอลลาเจนมันขาดมันหายมันเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาเหมือนกันวันนี้เติมไปเลยดีกว่าไหมคุณผู้ชมขากับคอลลาเจนฝาสีม่วงเน้นย้ำนี่คือสูตรบูสเตอร์ไม่ใช่คอลลาเจนธรรมดาบูสเตอร์แปลว่าอะไรแปลว่าเวลาเขาทำงานเขาไม่เหยาะๆแย่ๆคุณแม
1: ่
0: เขาทำงานอย่างรวดเร็ว
1: ทาหน้า
0: แล้วบูสคอด้วยคุณแม่ขาเพราะอะไรคอก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่บอกเลยว่ามันเป็นแลนด์มาร์คแลนด์มาร์คที่บอกอายุว่าโอ้ย
1: แต่ก่อนอ่ะเวลาพี่ซื้อครีมแพงพี่ไม่กล้าทาคอพ
0: ี่ไม่กล้าทาหรอกค่ะร้อยทั้งร้อยพลี่ก็อยู่จุดนั้นมาพี่มาร์คถ
1: ั่
0: วเขียวถั่วแดงบางทีไปได้ครึ่งหน้าวันนี้ใครอยากได้บอกเลยคุณผู้ชมขาทาเช้าทาเย็นทาหนาแทนมาร์คหน้าได้

0: แล้วโกยขึ้นแบบนี้เนื้อครีมสบายมากๆ
1: 40ใช้ได้ไหม
0: 40ใช้ได้ก็ยืนใช้อยู่ตรงนี้คุณผู้ชม
1: 50ล่ะ
0: 50ยิ่งต้องการเลยปัญหามาแน่นแล้วนะ
1: 60
0: ดูเจ๊หมีเลยค่ะคุณแม่พลอยลี่
1: 70
0: เลยคาดหวังแล้วแต่ขอให้เจอตัว
1: แล้วแล้ว80

0: รถ
1: นอกจากนี้หลายคนบอกว่าโอ้โหอยากได้จังเลยทำยังไงดีหาซื้อที่ไหนหน้าจอตอนนี้คุณแม่ขา028179925
0: รถ
1: 028179925
0: ขาย
1: ได้มาเอาไปเลยได้ไปด้วยนะถ้าโทรทันในรายการสำหรับสบู่รกแก่ผสมทองคำให้ไปอีก2ก้อน2ก้อนนี้700แล้วนะคุณแม
0: ่
1: ยังไม่พอให้ถุงตีฟองอีก2หมดหน้าจอ9ชิ้นจ่ายแค่999บาทค่ะ
0: ที่นี่ตอนนี้เท่านั้นโทรได้เลยค่ะ028179925โทรช้าไม่ได้แน่นอนโปรเนี่ยเพราะว่ามาแล้วหมดแล้วหมดเลยนะ
1: หมดแล้วหมดเลยคุณผู้ชมค่ะอยากให้เปิดใจลองจริงยิ่งถ้าใครมีครีมอยู่ที่บ้านแล้วไม่รู้สึกว่าโอ้โหมันเห็นผลเลยวันนี้เปิดใจกับยูสตาร์999บาทรีบโทรออกที่เบอร์028179925เน้นย้ำว่าจัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศค่ะ
0: ต่อสายไว้ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
4: แอร์ไอเดีย
3: AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต
5: ์คุณพระขอรับเกิดเรื่องแล้วขอรับโอ้ย
6: มีอะไรไว้ชม
5: มีคนไปแจ้งที่บ้านคุณหลวงไววัดพบไอ้เมืองกับคุณนุ่นเดือนขอรับ
6: ไอ้เมืองเตรียมรถข้าจะไปบ้านหลวงไว
5: ขอรับ
6: พระสุดูอีอย่าให้ข้าสายตานะเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวเรียกไอ้เมืองจะรีบกลับมา
7: ขอรับ

ู่อย่างนี้คุณแม่ต้องฆ่าแม่อีแน่แม่อีจ้ะสุขจะพาแม่อีหนีเองจ้ะโอ๊ยแม่อีแม่อีแม่อีจ้ะเป็นไรไหมจ้ะ

0: คุณแม
1: ่พ่อสุขจะพาแม่อีไปไหนลูก
0: คุณแม่อย่าทำอะไรแม่อีนะครับ
1: ทำไมพ่อสุขพูดอย่างนั้นแม่จะไปทำอะไรอี

คุณแม่เขาล่ะปล่อยแม่อีไปเถอะนะเขาล่ะลูกจะพาแม่อีหนีไปให้ไกลไม่ให้ระคายใจคุณแม่ส่วนเรื่องแมงผีของคุณแม่ลูกก็จะไม่บอกให้ใครรู้นะเขาล่ะคุณแม่อย่าทำอะไรแม่อีเลยนะเขาล่ะ

0: แม่ก็ไม่อยากทำอย่างนี้แต่ถ้าคุณพ่อรู้คุณพ่อต้องลงโทษแม่เพราะสุขแม่ไม่เหลือใครแล้วเพราะสุขจะทำร้ายแม่เลยนะนะลูกนะ
1: คุณแม่ขอรับถึงอย่างไรคุณแม่ก็เป็นผู้ให้กำเนิดลูกลูกจะให้คุณแม่ตกที่นั่งลำบากได้อย่างไรลูกสัญญาลูกจะปกปิดเรื่องนางผีให้เป็นความลับส่วนเรื่องแม่อีคุณแม่อย่าทำอะไรแม่อีเลยนะขอรับคุณแม่ปล่อยแม่อีไปเถอะนะขอรับ

0: แม่อย่าครับคุณแม่คุณแม่คุณแม่อย่าครับปล่อยนะคุณแม่
1: ไม่อีพี่ปากเลยสามอีไม่อีอ

0: หนีไปจากเขาหนู
1: คุณแม่ปล่อยครับคุณแม่ทำไมคุณแม่ทำแบบนี้คุณแม่ปล่อยครับคุณแม่ไม่ไม่

0: ั้งนี้เป็นจุดสิ้นสุดมาเวนคุณคุณจูกลับมานะจ๊ะ
1: ไม่ทำใจดีๆไว้นะจ๊ะไม่
0: I don't know.

0: ิดอะไรขึ้นน่ะ
1: ชม
2: คุณชมคุณชมดูค่ะ
1: บี
0: อีอีอีเอ็งเป็นอย่างนี้ได้ยังไงอี

0: ่าดิ้งกลับไป
1: คุณพ่อคุณพ่อเจ้าขาเกิดเรื่องใหญ่แล้วเจ้าขาม
2: ีอะไรยุง
1: พี่อีตายแล้วเจ้าขา
2: ว่าอย่างไรนะ

0: ฉันไม่เลือกเลยนะฉันไม่อยู่คู่เดียวแม่ส่งปิดปากอี้มันได้
1: อีฉันไม่ได้เป็นคนทำนะเจ้าคะ
0: พระศุกร์อีได้ได้อย่างไรใครๆ

0: จะไปไหนครับเนี่ย
1: ว่าจะขับรถไปสวีทกับแฟนเล่นเซิร์ฟเข้าป่าดูโลมาแวะสปาตามรอยซีรีส์ขี่ม้ายิงธนู
0: เยอะนะ
2: ไม่ต้องรอชาร์จก็ใช้ชีวิตได้เยอะนิสสัน e-power ชีวิตไปต่อไม่ต้องรอชาร์จ
3: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
4: ลองชิมดูครับ
5: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
6: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
7: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
5: ผมเลิฟเลย
8: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟันด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: เทพไทย
10: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
9: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
11: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
12: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่มอ่ะ
13: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
14: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี
15: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
11: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
16: เลิกคิดจะแก้แค้นเถอะวะ
17: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
18: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
19: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
11: ได้สิ
20: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
21: ครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี
20: ้พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
21: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
20: เพียง99บาทต่อเดือน
21: กดดอกจัน559 4เหลี่ยม
20: โทรออก
22: จากวันแรกที่เวจีเริ่มต้นขึ้นคุณแอนคือตัวแทนของคนที่ใส่ใจตัวเองที่ผ่านทุกการเติบโตมาด้วยกันกับเราคุณแอนยังคงเชื่อมั่นในเวจี้ผงผักชงดื่มเพื่อเพิ่มการใส่ใจตัวเองทุกวันและเราจะยังคงก้าวต่อไปด้วยกันเพื่อส่งมอบผงผักชงดื่มที่ดีที่สุดของโอช้อปปิ้งให้กับทุกคน
23: ฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสใน1ซองของฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายมอบสิ่งดีๆมอบฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสนะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจี้พลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับทันรีบโทรเลย02-817-9925
22: ขอขอบคุณที่ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสทะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาท
24: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
25: มีไฟเบอร์สูง
26: มันได้ผักทั้ง5สี
27: ผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
28: ดื่มง่ายมาก
22: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจี้พลัส
29: ลองแค่แก้วแรกนะคะจะรู้เลยค่ะว่าการใส่ใจตัวเองก็แค่เพิ่มไฟเบอร์เปิดใจลองกันดูนะคะแล้วจะรักเหมือนที่แอนรัก
22: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจี้พลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย02-817-9925โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
30: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
31: ปากสะอาด
32: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
33: ดีต่อเหงือกและฟัน
31: รสดีใช้ง่าย
32: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
33: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
34: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
35: ใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
36: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
37: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
36: เพราะเราปิดผมขาว
37: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
36: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
37: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
36: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
38: มีคำสั่งจ้างงานผ่านแอปให้ทำลายความรักของบอสได้จืด
39: ครับผม
40: เคสของบอสจืดโอ๊ตจะถือเป็นภารกิจแรกของการควบรวมบริษัท Break Up Service แล้วก็ Destiny
41: ภารกิจแรกเนี่ยสำเร็จไปได้ด้วยดี
42: ถึงคราวเดซี่นี่รับช่วงต่อ
43: กูเจ็บทีไรก็ต้องมาหามึง
44: แล้ววันนี้มึงมีแผลอะไรมาให้กูรักษาแผลนี้ให้มึงนะ
0: ติดตามชม Break Up Service บริษัทลดรักเลิกคืนนี้ตอนจบเวลา 20:30 ทางช่อง TMM 25
1: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่น
2: โดยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลี
1: ปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน

0: สุขแม่ต้องทำในสิ่งที่จำเป็นต้องทำ
1: จำเป็นคุณแม่จำเป็นอะไรหรือคุณจำเป็นขนาดที่ต้องฆ่าแม่อีก

0: แม่ไม่จำเป็นต้องอธิบาย
1: คุณแม่ตั้งใจจะแทงใครกันแน่หรือครับแม่อีหรือลูก

0: นี่คุณพระสงสัยคุณชมหรือ
1: เป็นคนเดียวที่จะรู้ว่าแม่ชมเลี้ยงแมงผีไว้ทำร้ายคนอื่นหรือเปล่าอีมาตายอย่างนี้ไม่ใช่เหตุบังเอิญแน่ตอนที่อีตายแม่ชมกับพ่อสุขก็อยู่ที่นั่นแล้วพ่อสุขว่าอย่างไรเขาว่าเขาไม่รู้ว่าใครทำร้ายอีแต่ผมมองออกว่าลูกต้องปลดผม
0: ถ้าเป็นฝีมือคุณชมจริงๆพ่อสุขเขาก็ไม่พูดหรอกคุณพระอย่างไรเสียคุณชมก็เป็นแม่จะให้ลูกให้ร้ายแม่ไม่มีลูกคนไหนทำหรอกคุณพระ
1: ถ้าเช่นนั้นเราต้องเร่งออกตามไอ้เมืองให้เร็วที่สุด

0: คุณหลวงคุณหลวงจ้า
1: คุณหลวงเจ้าขาคุณหลวงเจ้าขาคุณหนูเดือนคุณหนูเดือนคุณหนูเดือนกลับมาแล้วเจ้าค่ะ
0: คุณหลวงคุณหลวงจ้าคุณหลวง
2: แม่เดือน
0: แม่เดือน
1: ค
0: ุ
1: ณหนูเดือน
0: เดือนแม่เดือนแม่เดือนแม่เดือนลูกแม่เดือน
2: ไอ้มือแม่เดือนเป็นอะไร
0: แม่เดือนเป็นไข้ป่าจ้ะช่วยแม่เดือนด้วยนะจ้ะ
2: เดือนไอ้มือมึงพาลูกกูไปไหนมามึงพาลูกกูไปไหนมาเนี่ยมึงพาลูกกูไปไหนมามึงพาไปไหนมา
0: หลวง
2: ไอ้มือ
3: คุณหลวง
2: ใ
3: จเย็นคุณหลวงคุณหลวงดูแม่เดือนก่อนเถอะ
1: คุณหนูเดือนเจ้าค่ะคุณหนูเดือนเจ้าค่ะ
2: เดือนไม่เดือนลูกไม่เดือนพาไปเดินเข้าบ้านไอ้เถ้าช่วยแล้วขอรับไปเดือนไปเดือนไปเดือน
3: ไอ้มือ
0: ช่วยไปเดือนด้วยนะจ๊ะช่วยไปเดือนด้วย
3: ไอ้มึงมึงไอ้เถิด
2: ขอรับ
3: มาดูมันเลย
2: ขอรับ
3: อย่าให้มันเป็นอะไรนะเว้ยไปยุ่งมันขึ้นมาช่วยกันสิ
2: ไปเลยเอา
3: เร็ว
2: ไปข้างในก่อนฮึ
3: ตามขึ้นมาเร็ว

0: พ่อสุขลูกจะไปไหว้ศพอีกที่วัดหรือ
1: ขอรับ
0: ดีถ้าอย่างนั้นแม่ไปด้วย
2: พี่สุขเทพพร้อมแล้วขอรับเรารีบไปไว้กันเถอะ
0: พ่อเทพจะไปด้วยหรือ
2: ขอรับ
3: คุณแม่ไม่อยากให้น้องเทพไปกับลูกด้วยคุณแม่อยากไปกับลูกแค่สองคนหรือขอรับ
0: ถ้าอย่างนั้นพวกลูกก็ไปกันเถอะแม่ไม่ไปแล้ว

0: พี่สุขพี่สุขกับคุณแม่มีเรื่องอะไรกันหรือเปล่าครับดูท่าทางแปลกๆเทพรู้ว่าพี่สุขกับคุณแม่ต้องมีเรื่องอะไรกันแน่ๆเทพบอกแล้วว่าคุณแม่มีเรื่องหลายๆอย่างที่ปิดบังเราอยู
1: ่รถพร้อมแล้วขอรับ
0: เทอมรู้จักคนที่ชื่อเอื้องคำไหม
1: คุณเทพไปเอาชื่อนี้มาจากไหนกันขอรับ
0: ตกลงเทอมรู้จักใช่ไหมเขาเป็นใครเน
1: ี่ยทางนี้ดีกว่าขอรับคือเมื่อ18ปีก่อนคุณเอื้องคำเคยอยู่ที่เรือนนี้แหละขอรับเป็นเมียรองของคุณท่าน
0: ที่คุณพ่อบอกว่าอีโดนแขวนคอเหมือนคนที่ชื่อเอื้องหมายถึงเอื้องคำคนนี้หรือเปล่า
1: ก็คนนี้แหละขอรับ
2: เอื้องคำคนนี้ไม่ถูกกับคุณแม่ใช่ไหมเทิม
1: ก็ทำนองนั้นแหละขอรับกระผมว่าคุณสุขคุณเทพอย่าไปสนใจเรื่องนี้เลยขอรับไปกันดีกว่าขอรับ
0: ไม่สนไม่ได้เรื่องเป็นอย่างไรเล่ามาให้จบ
1: คือพอต่อมาเนี่ยคุณเอื้องคำเธอก็แกล้งเป็นบ้าแล้วพอวันที่คุณสุขเกิดคุณเอื้องแกก็เผาเรือนบ่าวแล้วก็ขโมยของของคุณชมไปก็เท่านี้แหละขอรับ
0: ของของคุณแม่อะไรเนี
3: ่ยอีกสักครู่ติดตามชมเรือนเสน่หาหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมฮะถ้าพูดถึงนาฬิกาฮะสมัยนี้ไม่ใช่แค่เครื่องบอกเวลาอย่างเดียวนะเขายังเป็นเหมือนกับเครื่องประดับอีกหนึ่งชิ้นด้วยหลายคนคุณสังเกตไหมอาจจะแต่งตัวแบบดูธรรมดาธรรมดาแต่ว่าใส่นาฬิกาแล้วดูดีแบบนี
1: ้
0: ม
1: ัน
0: สามารถที่จะช่วยทำให้เราเนี่ยดูดีขึ้นมาได้เลยวันนี้อยู่กับนาฬิกาที่ดูดีฮะและก็ดูหรูมากเลยนี่คือเซนต์พรีมาเป็นนาฬิกาที่ฝังเพชรทั้งเรือนอย่างนี้เลย
1: ใช่เป็นเพชรซีแซดนะคะล้อมเพชรมาไม่ใช่แค่ตัวล้อมรอบเรือนนะคะให้มาทั้งสายด้วยแล้วก็เป็นสีสองกษัตริย์ที่ให้ความหรูหราดูดีมีระดับไปกับคุณได้ทุกโอกาสเลย
0: และแน่นอนฮะที่คุณดูอยู่ตอนนี้มันจะมี2สีใช่ไห
1: ม
0: ทั้งไม่ว่าจะเป็นสีน้ำเงินนะฮะที่เราเรียกว่าไดมอนด์บลูและที่เห็นอยู่นี้เป็นไดมอนด์โกให้เห็น2สี2สไตล์แบบนี้ไม่ได้ให้เลือกนะจ๊ะว
1: ัน
0: นี้จะให้ไปทั้งหมด2เรือนแบบนี้เลยซึ่งถ้าเป็นนาฬิกาสไตล์นี้บอกไว้ก่อนว่าผู้ชายก็ใส่ได
1: ้
0: ผ
1: ู้
0: หญิงก็ใส่ได้ฉะนั้นไม่ต้องแย่งกันนะฮะสลับกันใส่ก็ยังได้และของแถมเนี่ยให้เยอะมากไม่ว่าจะเป็นนาฬิกาสายหนังเดี๋ยวแถมให้อีกหนึ่งเรือน
1: แล้วยังไม่พอคุณผู้ชมให้แว่นตากันแดดไปด้วยอีก3ชิ้นคลาสแบบไปให้ยังไม่หมดให้กระเป๋าสตางค์ใบยาวไปด้วยอีก1ชิ้นอันนี้ก็คือคลาสสีไปให้
0: ใช่
1: ทั้งหมดนี้999บาทนะคะแต่ว่าเรามีให้แค่99สายแรกในรายการเท่านั้นที่สำคัญส่งให้ฟรีอยากได้แล้วรีบโทรตอนนี้ค่ะ

0: คุณผู้ชมฮะบางทีเราไปงานเนาะเราอาจจะแต่งตัวเรียบๆฮะอาจจะเป็นดำทั้งชุดใส่สูทอย่างเงี้ยแต่คุณเห็นไหมพอใส่นาฬิกาที่สวยขนาดนี้มันเป็นเหมือนเครื่องประดับนะฮะวิบวับขึ้นมาทันทีโดยเฉพาะผู้ชายหลายๆท่านไปงานกลางคืนเนาะอาจจะชอบใส่สีดำสูทดำอยู่แล้วแต่นาฬิกาที่เป็นฝังเพชรแบบนี้จะช่วยได้เยอะเลยคุณผู้ชมฮะถือว่าเป็นเครื่องประดับที่ดีมากและเนี่ยคุณผู้ชมฮะจะเป็นเพชรแบบรอบๆแบบนี้เลยรุ่นนี้จะเป็นรุ่นไดมอนด์บลูนะฮะด้านในเป็นหน้าปัดสีน้ำเงินมีตัวเลขโรมันอยู่แบบนี้สวยหรูดูคลาสสิกรอบๆก็จะเป็นขอบที่จะเป็นเพชรสีทองแบบนี้ดูดีมากๆเวลาที่อยู่บนข้อมือนะคุณผู้ชมฮะสวยดูดีไม่ดูเวอร์นะและเสริมบุคลิกได้เป็นอย่างดีฉะนั้นแนะนำเลยนะฮะสีนี้สีน้ำเงินไม่ใช่แค่ผู้ชายอย่างเดียวคุณผู้หญิงก็ใส่ได้แต่วันนี้ไม่ได้แค่สีเดียวดิสีนู้นก็สวย
1: ให้ไปอีกเรือนคุณผู้ชมเรือนนี้เนี่ยหน้าปัดของเขาจะเป็นสีทองฉะนั้นเรือนนี้เขาชื่อรุ่นว่าไดมอนด์โกนะคะเห็นไหมว่าข้างในของเขาจะเป็นสีทองแบบนี้แล้วก็มีประดับด้วยเพชรด้านในหน้าปัดด้วยนะคะล้อมรอบไปด้วยเพชรซีแซดและคุณเห็นสายตรงนี้ไหมสายอันนี้เนี่ยคุณผู้ชมขาเป็นสายสแตนเลสที่เขาประดับไปด้วยเพชรทั้งหมดรวมแล้วเพชรอยู่ที่200กว่าเม็ดเลยและสายของเขาจะเป็นสีสองกษัตริย
0: ์
1: ให้ความหรูหรามีระดับด้วยนะคะสายสแตนเลสแล้วก็เวลาใส่ไม่ต้องกังวลค่ะ

0: ขาจะมีบานพับมาให้แบบนี้คุณผู้ชมสำหรับบานพับตรงนี้นะคะคุณแค่กดปุ่มสองข้างแบบนี้แล้วเอาลงปุ๊บแค่นี้เลยถอดได้แล้วแล้วเวลาใส่ก็คือใส่เข้าไปที่ข้อมือแล้วก็กดบานพับตรงนี้ลงไปปุ๊บเรียบร้อยล็อกแข็งแข็งแรงทนทานแน่นอนค่ะ
1: และหลายคนถามว่านาฬิกาที่สวยแล้วก็หรูขนาดนี้ฮะเวลาใส่เนี่ยอาจจะต้องระวังอาจจะต้องกังวลหรือเปล่าแต่คุณผู้ชมฮะดูที่หน้าปัดฮะตรงนี้เป็นหน้าปัดฮาร์ดเลสฮะแบบความแข็งระดับ 8H เป็นรองแค่เพชรอย่างเดียวเท่านั้นฉะนั้นเนี่ยเห็นไหมผมเอาใบมีดเนี่ยขูดอย่างนี้เลยนี่ขูดอยู่นะ
0: อันนี้ใบมีดคมๆจริงๆนะแล้วพูดอยู่ไม่เป็นรอยหรอพ่อ
1: ไม่เป็นรอยเพราะว่ามันเป็นกระจกแบบกันรอยฮะฉะนั้นเนี่ยรับรองเลยว่าคุณใส่ไปนะ
0: ได้อย่าง
1: สบายใจฉะนั้นจะใส่ลุยๆก็ได้หรือว่าจะใส่ออกงานเนี่ยคุณไม่ต้องระวังไม่ต้องอะไรไม่ต้องเคอะเขินเลยใส่ให้เป็นธรรมชาติใส่ให้สวยใส่ให้หรูใส่ให้เป็นเฟอร์นิเจอร์เป็นเครื่องประดับเลย
0: ถูกเราได้ไป2เรือนแบบนี้เอาไปสลับใส่ในการออกงานแต่ละวันก็ได้นะคะใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยแต่ว่าไม่ได้แค่2เรือนที่เราแถมไปให้ก็ให้ไปด้วยเป็นสายหนังอันนี้คล้าแบบไปให้นะคุณผู้ชมแต่ว่าสวยเหมือนกันถ
1: ้
0: าสมมติว่าครั้งนี้คุณได้นาฬิกาไป3เรือนยังไม่พอของแถมมีแว่นกันแดดไปให้ด้วยอีก3ชิ้นยังไม่พอให้กระเป๋าสตางค์ใบยาวไปอีก1ชิ้นทั้งหมดนี้คือ7ชิ้นนะคะคุณผู้ชมแล้วให้จ่ายแค่999บาทเท่านั้น
1: ที่สำคัญส่งฟรีถึงหน้าบ้านทั่วประเทศไทยด้วยนะฮะมีไม่เยอะนะฮะมีแค่99เซตเท่านั้นฉะนั้นใครดูอยู่โทรได้เลยครับเบอร์โทรอยู่ที่หน้าจอแล้วจ้าWow.

0: อ่ะเนี่ยคุณผู้ชมฮะของแถมฮะเขาแถมแว่นกันแดดด้วยเนาะจริงๆแว่นกันแดดเนี่ยมีเท่าไหร่ก็ไม่พอฮะหลายคนก็เอาไว้ในรถพกติดตัวแล้วก็สวยมากนะแว่นกันแดดนะขออนุญาตคละให้นะฮะแว่นกันแดดก็ให้ไป3ชิ้นด้วยเช่นเดียวกันฉะนั้นนาฬิกา3แว่น3แบบนี้เอาไปแบ่งกันในครอบครัว3คนก็ได้เหมือนกันจ้าย
1: ังไม่พอคุณผู้ชมได้แว่นไป3นาฬิกาไป3แล้วใช่มั้ยให้กระเป๋าไปอีก1เป็นกระเป๋าสตางค์ทรงยาวแบบนี้นะคะนี่คลาสสีไปให้เอาไปใช้คู่กันไปใช้สลับกันแล้วทั้งเซตเนี้ย7ชิ้นนะคะ7ชิ้นนี้ให้จ่ายแค่999บาทเท่านั้นจำกัดให้แค่99เซตซึ่งตอนนี้มันไม่ถึง99เซตแล้ว
0: ถูกต้องฮะฉะนั้นเนี่ยเอาไปใช้เลยจริงๆแล้วใช้ได้3คนในบ้านเลยนะฮะหลายคนก็ถามว่าถ้าฉันใส่ล้างมือได้ไหมถ้าฉันใส่บางทีอาจจะโดนฝนได้ไหมตัวนี้กันน้ำหรือเปล่าเดี๋ยวให้คุณนุ้ยพิสูจน์ให้ดู
1: ให้ดูตรงนี้เรือนนี้นะคะเป็นไดมอนด์บลูนะคะนุ้ยจะจุ่มน้ำลงไปแบบนี้คุณผู้ชมพร้อมๆกันขอลึกๆนิดนึงนะคะนี่เราให้ดูว่าเขายังเดินดีเหมือนเดิม
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้คือคุณแม่สามารถใส่ล้างมือก็ได้
0: ล้างมือได้
1: ตากฝนได้
0: ถูกต้อง
1: ลูกอะไรทำไปเลยไม่ต้องกลัวเป็นสนิมนะคะเพราะว่าตัวเรือนของเขารวมถึงสายเนี่ยเป็นสแตนเลสทั้งหมด
0: และให้ดูเข็มวีฮะคุณผู้ชมฮะอันนี้เขาเรียกว่าเป็น Japan Movement ฉะนั้นเนี่ยรับรองเลยว่าเดินได้อย่างแม่นยำเที่ยงตรงแล้วก็บอกเวลาของคุณได้อย่างแม่นยำแน่นอนสวยขนาดนี้ย้ำอีกครั้งนึงว่าไม่ต้องเลือกนะฮะไม่ว่าจะเป็นสีน้ำเงินไดมอนด์บลูหรือว่าจะเป็นสีทองไดมอนด์โกลฮะสลับกันใส่ก็ได้สำหรับคุณผู้ชายแล้วก็คุณผู้หญิงคุณผู้หญิงใส่สีน้ำเงินเนี่ยก็จะดูเท่ๆแมนๆไปเลยหรือว่าคุณผู้ชายจะสลับมาใส่เป็นสีทองแบบนี
1: ้
0: ยิ่งเพิ่มความหรูหราเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่สวยแล้วก็หรูมากเลย
1: ใช่แล้วเซตนี้นี่พูดเลยนะคะความคุ้มค่ามันมีให้เห็นอยู่แล้วว่าคุณได้นาฬิกาไปเนี่ยแค่2เรือนนี้999นี่ก็ว่าคุ้มแล้วนะ
0: ใช่
1: แต่คุณยังได้นาฬิกาที่เป็นของแถมสายหนังไปให้ด้วยอีก1เรือนแล้วยังไม่พอให้แว่นกันแดดอีก3ชิ้นยังไม่พอให้กระเป๋าสตางค์ไปด้วยอีก1ใบทั้งหมดนี้คือ7ชิ้นนะแล้วจ่าย999ความคุ้มค่ามันอยู่ตรงนี้แหละ
0: ที่สำคัญฮะส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านทั่วประเทศไทยด้วยเหลือไม่เยอะแล้วนะครับเบอร์โทรอยู่ที่หน้าจอและอยากได้ตอนนี้รีบโทรตอนนี้เลยจ้า

0: นอกจาก2เรือนที่เป็นเรือนล้อมเพชรแล้วนะฮะของแถมเนี่ยที่เป็นสายหนังอ่ะก็สวยสวยเลยนะเนี่ย
1: ใช่คือให้ไปทั้งหมด3เรือนคุณผู้ชมคือเรือนที่อยู่แขนบนเนี่ยคุณได้อยู่แล้วแล้วก็เรือนนี้แถมไปให้เพิ่มนะคะเป็นสายหนังขออนุญาตคล้าแบบไปให้แต่ว่าได้สายหนังแบบนี้แหละอันที่แถมให้ก็สวยเลยค่ามากๆ
0: เผื่อวันไหนอยากจะใส่แบบสบายๆฮะสายหนังแบบนี้ก็จะใส่แบบได้เข้ากับทุกชุดนะยิ่งเป็นแบบชุดลำลองหน่อยนะสายหนังนี่ก็ดูดีใช้เล่น
1: เราให้ไปด้วยนี่คือให้ฟรีเลยนะคะอันนี้ไม่ต้องจ่ายตังค์นะแล้วไม่ใช่แค่ได้นาฬิกาคุณได้นาฬิกาไปแล้ว3เรือนใช่ไหม
0: ใช่
1: ให้แว่นกันแดดไปด้วยแล้วแว่นกันแดดทรงสวยนะเอาไปคาดผมแบบนุ้ยทำก็ได้หรือว่าเอาไว้ใส่กันแดดขับรถก็ได้จริงๆให้ไปอีก3ชิ้นแล้วให้กระเป๋าสตางค์ไปด้วยอีก1ใบ
0: ผู้หญิงเขาก็ชอบกระเป๋าสตางค์เน
1: า
0: ะอันนี้ไม่ต้องไปซื้อนะฮะเดี๋ยวแถมให้ด้วยทั้งหมดเนี้ยจ่ายแค่999บาทเท่านั้นเองที่สำคัญฮะส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยฉะนั้นอยากได้แล้วตอนนี้โทรมาเบอร์โทรอยู่ที่หน้าจอแล้วฮะแล้วก็บอกแค่ชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรของคุณก็พอเดี๋ยวของส่งให้ถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายเงินให้กับคนส่งของที่หน้าบ้านได้เลยค
1: ุ
0: ณยังมีเวลาโทรนะเราสองคนหมดเวลาครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง30มิถุนายน2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: หลายวันที่ผ่านมาเรามีเรื่องผิดใจกันแม่ไม่สบายใจเลยลูกดื่มชาที่แม่ชงให้ซะแล้วเรื่องบาดหมางทั้งหมดก็ขอให้ลืมมันไป
1: หมายความว่าคุณแม่จะไม่บังคับให้ลูกมีความสัมพันธ์กับคุณเทพไม่ต้องแก้แค้นคุณหญิงชมนาศแล้วอย่างนั้นหรือเจ้าคะ
0: ใช่จ้ะแม่จะไม่บังคับลูกดื่มซะสิ

ตามธรรมเนียมแล้วมีแต่ผู้น้อยเท่านั้นที่ยกน้ำชาให้ผู้ใหญ่ลูกขออภัยคุณแม่นะเจ้าคะขอให้คุณแม่รับน้ำชาถ้วยนี้จากลูกเราทั้งคู่จะได้ลืมเรื่องหมางใจทั้งหมด

แม่ดีใจเหลือเกินที่เราสองคนกลับมาเข้าใจกันเหมือนเดิมไม่จำเป็นต้องมีพิธีรีตรองอะไรทั้งนั้นล่ะลูก

0: ฉันได้ตัวไอ้เมืองมาแล้ว
1: คุณพี่จะมาบอกอีฉันทำไมเจ้าคะ
0: พอไอ้เมืองมันฟื้นขึ้นมาฉันก็จะเดี๋ยวรู้ว่ามันเอาแมงผีนั่นมาจากไหนแล้วก็จะได้รู้ด้วยว่าพวกมริอยู่ที่ไหนพอได้ตัวมริมาเราก็จะได้รู้ว่าเรื่องราวลึกลับทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นบนเรือนแห่งนี้ความจริงมันเป็นเช่นไร

0: ป็นอย่างไร
1: ตามหาจนทั่วเรือนแล้วไม่พบคุณหนูชนชมเลยขอรับ
0: ชวนชมคงรู้ตัวแล้ว
2: พวกเอ็งไปตามหาตัวชวนชมให้เจอไม่ว่าเป็นหรือตายลากมันกลับมาให้ได้ไป
3: ขอรับขอรับไป
4: ให้ชวนชมนี่มันเรื่องอะไรกันทำไมคุณน้ำเหมยฟางคิดจะฆ่าแม่ชวนชม
2: ชวนชมก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะแต่คราวนี้คุณแม่เอาจริงแน่เพราะคุณแม่ฆ่าปังเง็กไปแล้ว
4: ว่าไงนะ
2: ปังเง็กจะบอกความลับเกี่ยวกับพ่อแม่ที่แท้จริงของชวนชมก็เลยโดนฆ่าคุณเทพคะเรื่องที่ชวนชมให้คุณเทพไปสืบเกี่ยวกับคนที่ชื่อเอื้องคำได้ความว่าอย่างไรบ้างคะ
5: ที่แท้คนที่ชื่อเอื้องคำก็เคยเป็นเมียรอของคุณพ่อของคุณเทพแล้วคุณเทพพอจะทราบไหมคะว่าเขาขโมยอะไรไปจากคุณหญิงชมนาถ
4: ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแม่ชนชมคนที่ชื่อเอื้องคำเกี่ยวข้องอย่างไรกับแม่ชนชมหรือ
2: เอื้องคำคนนี้ก็คือคุณแม่เหมยฟาง
4: คุณน้าเหมยฟางฉันไม่เข้าใจถ้าคุณน้าเหมยฟางมีความขัดแย้งกับคุณแม่ของฉันทำไมเขาถึงสนับสนุนให้เราสองคนแต่งงานกัน
2: คุณแม่เหมยฟางเคยบอกชวนชมว่าถ้าชวนชมแต่งงานกับคุณเทพจะเป็นการแก้แค้นคุณหญิงชมนาถ
4: แก้แค้นจะเป็นการแก้แค้นได้อย่างไร
2: ชวนชมก็ไม่ทราบค่ะแต่ว่าเรื่องนี้จะต้องเกี่ยวข้องกับพ่อแม่ที่แท้จริงของชวนชมแน่ๆเสียดายชวนชมคงจะไม่มีโอกาสได้รู้ชมมีอะไรให้บ่าวรับใช้หรือเจ้าคะ
6: ยวงข้ากุ้มใจเหลือเกินตอนนี้อีมันตายไปคุณพี่ก็สงสัยว่าข้าเป็นคนทำ
2: คุณชมจะทำพี่อีได้อย่างไรล่ะเจ้าคะพี่อีเป็นบ่าวคนสนิทของคุณชมแล้วบ่าวก็เห็นอยู่ว่าคุณชมเป็นคนดีมีจิตใจเมตตาคนดีๆอย่างคุณชมพระต้องคุ้มครองอยู่แล้วเจ้าค่ะ
6: แต่คุณพี่เขาไม่คิดอย่างนั้นนะสิยวงตอนนี้คุณพี่ไปตามหาตัวมะลิหวังจะให้มันมาปลักปลำข้า
2: ถ้าอย่างนั้นคุณชมสบายใจเถอะเจ้าค่ะถ้าเจอมะลิมะลิก็ต้องบอกว่าคุณชมไม่ได้ทำเจ้าค
7: ่
2: ะ
7: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโดยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
8: ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองแล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด
9: ์เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
10: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: เทพไทย
11: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่ไหน
3: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่มอ่ะ
11: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
12: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะต้องมาเป็นคนในวันนี
13: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
14: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
15: เลิกคิดจะแก้แค้นซะ
11: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
16: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
13: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
14: ได้สิ
17: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี้พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเลียโทรออก
18: เมื่อมวลมนุษย์กำลังถูกคุกคามจากโรคร้ายไม่ใช่โรคติดต่อแต่มาจากพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งแบบนี้ต้อง
19: เทวดา

0: ลื่นทุกครึ่งชั่วโมงขยับอย่างน้อย3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส
1: ลุกใหม่ปะเนี่ย
2: เหมือนเดิม
3: เขาหมายถึงนี่ปลาแม่เคเรียวเนื้อแน่นในซอสมะเขือเทศเข้มข้นอร่อยเต็มคำจาก3แม่ครัวลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
4: เพราะการใส่ใจตัวเองเป็นของขวัญที่ดีที่เราสามารถมอบให้ตัวเราเองแล้วก็คนที่เรารักได้และถ้าเกิดว่ายิ่งบ้านไหนนะคะมีคุณพ่อคุณแม่นะคะทานผงผักฟาร์มเดลี่เวจี้กล่องนี้เลยค่ะดื่มกันได้อย่างสบายใจเลยค่ะ
5: ฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสใน1ซองของฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายมอบสิ่งดีๆมอบฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสนะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจี้พลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย028179925โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
6: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
7: ปากสะอาด
8: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
9: ดีต่อเหงือกและฟัน
7: รสดีใช้ง่าย
8: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
9: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
10: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินต
11: ์น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
12: ลองชิมดูครับ
13: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
14: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
15: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
13: ผมเลิฟเลย
16: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
17: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal

0: เคยคิดไหมว่าวันหนึ่งอ่ะเราต้องอยู่ด้วยกันกี่ชั่วโมงไว้ใจได้ไหมแล้วมีสัตว์ตกค้างหรือเปล่า
1: เลือกวาโก้แบรนด์ชุดชั้นในที่ได้รับฉลากเขียวยิ่งใกล้ใจยิ่งต้องไว้ใจเพื่อคุณและโลกของเราวาโก้
2: ยวงเอ้ยถ้าเป็นคนเห็นนางมะลิมันเป็นชู้กับไอ้มิ่งมะลิมันก็คงจะแค้นใจจนใส่ร้ายข้าตอนนี้ข้าไม่เหลือใครแล้วมองไปก็เห็นแต่เองนี่แหละที่ข้าพอจะพึ่งพาได
3: ้หมายความว่าคุณชมจะให้บ่าวขึ้นมารับ

0: ทายแทนพี่อีหรือเจ้าคะ
1: ยวงเองไปตามหาตัวมะลิมาให้ข้าถ้าข้าได้เจอตัวมะลิก่อนคุณพี่บางทีข้าอาจจะขอความเมตตาจากมัน

0: แม่เดือนอยู่ที่ไหนเป็นอย่างไรบ้าง
1: หนูเดือนปลอดภัยดีหลวงไวกำลังรักษาอยู่เอ็งมีเรื่องต้องคุยข้าในเมืองเอ็งไปได้แมงผีนั่นมาจากไหน
0: แล้วคุณพลายเขาช่างมาจากไหนล่ะแมงผีนั่นเจ้าของมันเป็นผู้หญิงจิตใจยังมาหิดโหดเหี้ยมมันเลี้ยงเอาไว้ฆ่าคนใส่ร้ายคนอื่นคุณพระพอจะคุ้นๆหรือยังล่ะว่าผู้หญิงคนนั้นมันคือใคร
2: เอ็งหมายถึงแม่ชมเหรอ
0: ฉลาดเหมือนกันไอ้คุณพระแต่เสียดายช้าไปตั้ง18ปีเมื่อ18ปีก่อนพ่อกับแม่ฉันโดนเบียดคุณพระใส่ร้ายแต่คุณพระก็ไม่เชื่อลงโทษพ่อกับแม่ฉันหาไปชู้กัน

0: แล้วตอนนี้พ่อแม่อยู่ไหน
1: ทำไมคุณพระอยากพบพ่อแม่ฉันทำไม
0: พ่อแม่เองเป็นพยานสำคัญที่ข้าจะเอาผิดกับคนร้ายได้ข้าจะได้ลงโทษคนผิดเสียที
1: ฉันไม่ยอมให้คุณพระมายุ่งกับพ่อแม่ฉันอีกดอกเมื่อก่อนตอนที่พ่อกับแม่ฉันโดนใส่ร้ายไม่เห็นคุณพระถามหาหลักฐานอะไรก็ต้องผิดแม่ฉันได้นี่แต่ความจริงฉันก็ต้องขอบใจคุณชมนาถเมียคุณพระนะเพราะถ้าเขาไม่สายร้ายพ่อกับแม่ฉันจนโดนคุณพระไล่ออกจากเรือนแม่ฉันก็เป็นบ่าวในเรือนคุณพระแล้วแช่จะเป็นลูกคุณพระก็ได้แล้วถ้าเป็นเช่นนั้นจริงฉันต้องได้เชียงโง่มาจากคุณพระแน่ๆ

เอ็งพูดถูกข้ามันหูเบาเองตัดสินคนโดยไม่ไตร่ตรองวันนี้ข้าจะแก้ไขในสิ่งที่ตัวเองทำผิดพลาดลบล้างมนทินให้พ่อแม่ของเองพ่อแม่ของเองคือความหวังเดียวที่จะทำให้ข้ารู้เรื่องราวทุกอย่างในเรือน

0: ทั้งเรื่องที่แม่ชมทำร้ายคนอื่นทั้งเรื่องของพระสุกมลิว่าเกี่ยวข้องกันอย่างไร
1: คุณพระก็สงสัยเหมือนกันเนอะว่าลูกคุณพระกับแม่ฉันเกี่ยวข้องกันอย่างไรฉันก็สงสัยเหมือนกันแม่ฉันห่วงหาวอในสุขเหลือเกินไม่ก็ว่าเขาสองคนเกี่ยวข้องกันแต่ฉันถามกี่ครั้งแม่ก็ไม่ยอมบอก
0: ยิ่งฟังยิ่งน่าประหลาดใจนะแล้วตอนนี้พ่อแม่เองอยู่ที่ไหน
2: ได้ที่ไหนล่ะเจ้าคะ
3: ข้าว่ามันก็คงอยู่ในพระนครนี่แหละมันก็คงจะต้องออกมาซื้อข้าวกับปลากินบ้างเอ็งไปตามหาพวกมันให้ทั่วทุกตลาดในพระนครเลยนะแล้วก็อย่าบอกเรื่องนี้กับใครเด็ดขาด
2: โอ้ยจะไปหาที่ไหนวะ

0: ม่ใส่ยุ่ง
1: คุณสุหยุดกำลังจะไปหาที่ท่าน้ำนะจ๊ะ
0: ที่ท่าน้ำคนพุกพล่านฉันมาหาแม่สายหยุดที่นี่แหละดีแล้วตอนนี้คุณพ่อท่านได้ตัวเมืองแล้วนะ
1: จริงเหรอจ๊ะแล้วพี่เมืองเป็นอย่างไรบ้างจ๊ะ
0: เมืองบาดเจ็บหนักแต่แม่สายหยุดไม่ต้องเป็นห่วงนะตอนนี้คุณอาหมอรักษาให้อยู่แม่สายหยุดกลับไปบอกน้ำนิ่งกับน้ำมะลิให้เบาใจได้ฉันไปแล้วนะถ้ามีอะไรคืบหน้าฉันจะมาบอกข่าวให้อีกฉันไปแล้วนะแม่สายหยุด
1: จ้ะ

0: น Spotify เขารู้กัน
1: ทั้งใครจะรสดีกัน
2: ต้องรสดีซองนี้ด้วยส่วนผสมจากเนื้อหมูแท้กระเทียมพริกไทยรสดีอร่อยคู่คุณทุกช่วงเวลา
3: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
4: ปากสะอาด
5: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
6: ดีต่อเหงือกและฟัน
4: รสดีใช้ง่าย
5: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
6: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินต
8: ์ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมไม่สวยไม่แห้งเสีย
7: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
9: จบบทบาทที่ภูมิใจเริ่มโกต่อไปหัดเล่นกีตาร์ใหม่แบรนด์โกโปรเบปติเจนแบรนด์โกมีโกต่อไปให้ชีวิต
10: ใหม่แบรนด์โกซุปไก่สกัดผสมถั่งเช่าพลัสแมกนีเซียมซื้อเลยที่7-11

0: ปวดหัวไม่เลือกเวลา
1: แต่ถ้าปวดหัวเป็นไข้
0: เลือกซาร่าซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่า
2: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
4: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
3: เพราะเราปิดผมขาว
4: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
4: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
6: ไฮลักซ์ยังไงก็เอาอยู่ด้วยหัวฉีดอัจฉริยะ IR ที่ประหยัดขึ้น 7.5% พร้อมไดนามิกคลาวด์ขับนุ่มเกาะถนนแน่นผ่อนสบายเอาอยู่แค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31ตุลาคมนี้
7: ใจไม่สบายหรอพี่เป็นห่วงผมนอนโซฟาได้อยู่ง่ายกินง่าย
8: เมียว
7: เลี้ยงง่ายมาก
9: ๆผมจะพาแจมไปดำน้ำดูปะการังดูดอกไม้ทะเลสวย
10: ๆพรุ่งนี้แจมต้องกลับแต่เช้านะครับ
11: ที่3ของเธอทุกวันอาทิตย์เวลา 4:30 นทางช่อง GMM 25
12: ท่านรักษาเมืองอยู่หรือ
13: ใช่จ้ะแต่แม่ไม่ต้องกังวลนะจ๊ะ
14: เดี๋ยวก่อนมะลิเอ็งจะไปไหน
12: ฉันจะไปหาเมือง
14: เอ็งจะไปได้อย่างไรเอ็งรู้แล้วหรือว่าเอ็งเมืองอยู่ที่ไหนคุณหนึ่งเดือนเองเขายังไม่รู้เลยว่าเขาเอาตัวไอ้เมืองไปไว้ที่ไหน
12: แต่ว่าม
14: ะลิไม่ฟังนะถ้าเกิดเองออกไปแล้วโดนจับไปอีกคนเรื่องมันยิ่งจะไปกันใหญ่นะมะลิ

0: องเจอมะลิกับไอ้มิ่งอยู่ที่โรงเตรียมที่ตอกเตาหรือ
1: เจ้าค่ะ
0: ขอบใจเองมากนะยวงเองอย่าเพิ่งบอกเรื่องนี้กับคุณพี่นะข้าจะหาโอกาสไปคุยกับมะลิมันก่อน
1: รับรองเจ้าค่ะคุณพระไม่มีทางรู้เรื่องนี้แน่นอนเจ้าค่ะ
0: ดีมากไว้ข้าคุยกับมะลิแล้วข้าจะกลับมาตบรางวัลเอง
1: ขอบพระคุณเจ้าค่ะ

0: ง
1: แม่เดือน
0: มึงเป็นอย่างไรบ้าง
1: แค่เห็นหน้าแม่เดือนฉันก็หายแล้วจ้ะ

0: เอาละแม่เดือนร่ำร้ายเมืองมันเป็นครั้งสุดท้ายซะเพราะต่อไปจะไม่ได้เห็นหน้ามันอีกแล้ว
1: อะไรกันเจ้าคะคุณพ่อจะทำอะไร
0: ไอ้เมืองมันหยามน้ำหน้าคุณพระคุณพระจะไม่เก็บมันไว้พวกเองลากตัวไอ้เมืองไปเก็บอีก3วันข้าจะจัดงานศพให้มัน
2: คุณพระ
1: อย่านะเจ้าคะ
2: คุณพระ
1: คุณพ่อ
2: คุณพระคุณพระคุณพระจะทำไมทำกินได้อย่างไรคุณพระคุณพระคุณพระแม่เดือนแม่เดือน
3: แม่เดือน
1: คุณพ่อจะพาเมืองไปไหนเจ้าคะ
0: ลูกไม่จำเป็นต้องรู้
1: คุณพ่อใจร้ายปล่อยนะเจ้าคะคุณพ่อปล่อยลูกนะ

คิดไว้ไม่ผิดจริงๆนี่คุณหนูเดือนจะต้องไปหาพวกมะลิแน่ๆ

0: ี่คุณพ่อกับคุณลุงให้เถินตามเรามาหรือนี่เราจะทำอย่างไรดี
1: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: ยหนาวจะตายอยู่แล้วน้องแก้วยายไม่เห็นใจบ้างหนาวนี้ห้ามพลาดกับการตามรอยอนุวัฒน์ทั่วไทยจะพามาตามล่าทะเลหมอกกันครับซึ่งวันนี้เราอยู่ที่ลานกลางเต็นท์ภูทอกบ้านลาดจุดกลางเต็นท์ชมวิวทะเลหมอกน้องใหม่ของอำเภอนาแห้วจังหวัดเลยที่ชุมชนช่วยกันทำขึ้นสร้างเศรษฐกิจฐานรากจากทรัพยากรที่มีอยู่ด้วยการท่องเที่ยววิถีธรรมชาติใครมาถึงสิ่งแรกก็จะได้นั่งสัมผัสวิถีชาวบ้านขึ้นเขามาที่นี่ด้วยรถอีแต๊กหรือว่ารถคุณแต๊กเพื่อพูดให้สุภาพรถอีแต๊กดีกว่าน่ารักแบบนี้ครับโอ้โหดูสิและช่วงนี้วิวสองข้างทางจะเป็นนาข้าวที่กำลังแตกร่วงเขียวสวยโอ้โหธรรมชาติสุดๆแต่มากับอนุวัฒน์ทั่วไทยต้องไม่ธรรมดาครับพี่หนุ่มจะพาเราไปทำอะไรนั้นตามมาเลยครับภารกิจแรกชาวบ้านบอกว่าต้องขึ้นเขาเพื่อหาวัตถุดิบบางอย่างซึ่งเป็นอาหารแสนอร่อยเฉพาะถิ่นของที่นี่เอาถ้าเป็นของหายากของอร่อยต่อให้ลำบากแค่ไหน เราก็จะไปครับเพราะว่าเราเห็นแก่กิน โอ้ยโอ้ยเฮ้ยตาเราต้องนั่งรถอีแต๊กไต่เขาไปตามถนนเส้นเล็กๆแบบนี้ล่ะครับโอ้โหผ่านไป1ชั่วโมงผ่านไป2ชั่วโมงนั่งหัวโยกหัวคลอนบางช่วงจะชันไปไหมเนี่ยและจะชันไปไหนเนี่ยบางช่วงรถก็หัวปักดิ่งลงไปทีมงานบอกตอนแรกก็สนุกดีเหมือนกันแต่พอนานๆไปเนี่ยกระเพาะตับม้ามไส้และที่สำคัญลิ้นสีดวงมันเหมือนจะไหลมารวมกันกับพี่น้อง
1: น้องเด็กลูก
2: มีทับไหม
0: ด้วยเส้นทางธรรมชาติที่เล็กแคบเป็นหลุมบ่อถึงจะชำนาญขนาดไหนก็เกิดอุบัติเหตุรถพลิกคว่ำได้ครับแต่ที่โชคดีก็คือไม่มีใครเป็นอะไรเราเลยเดินหน้าลุยกันต่อครับส่งหัวใจกันมารัวๆเลยจ้า
3: ถึงแล้วกระดูกเปรี้ยวลำตัวลำไส้รวม
0: กันหมดในที่สุดก็มาถึงแล้วครับสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือการบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางตามความเชื่อของชาวบ้านกันก่อนเลยครับ
4: มาดงมาเรานั่งรถอีแต๊กมา
5: ครับ
4: ถูกไหมฮะกี่กิโลครับ
5: ครับ2กิโลครึ่งครับ
4: 2กิโลครึ่งเราใช้เวลาเดินทางประมาณครึ่งวันด้วยกันนะเพราะอะไรเพราะว่าชาวบ้านที่นี่เนี่ยเขาจะต้องมาที่ตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรนะฮะหนองอะไร
5: ห้วยน้ำไผ
4: ่ห้วยน้ำไผ่เขามาที่ห้วยน้ำไผ่เพราะเขาต้องการจะมาหา
5: หอยกิบกี้
4: ฮะหอยกิบ
6: กี
4: ้หอยกิบกี้ต้องมีท่าด้วยเหรอทำไมต้องท่ามันอ่ะอ้าว
6: มันอ้าปากมัน
4: อ๋ออ่ะหอยกิบหอยอะไรนะครับ
7: หอยกิบกี้
4: อ๋อเหรอท่าน่ารักเนาะหอยกิบกี้มันอร่อยขนาดไหนชาวบ้านไกลขนาดนี้ถึงต้องมาหา
6: อร่อยมาก
4: อร่อยมาก
6: ไปทำอาหารทำยำ
5: ทุกอย่าง
6: ผัด
5: ได้หลายอย่าง
6: ได้หมดอ๋อ
4: ถือเป็นแหล่งอาหารของชาวบ้านที่นี
5: ่ยำด้วย
4: วิธีการหามันหายากไหมครับ
6: ยากอยู่เอามืองบในน้ำ

0: น้ำลึกขนาดไหน
1: ลึกค่ะ
2: เมตร50
1: เมตร50
2: 2เมตร
1: 2เมตรเลยนั่นน่ะ
0: โอ้โหยากอยู่นะโอ้ย
1: หนาเบิ้ลอุ้ยเนี่ยสีขาว
3: ได
1: ้ยังไง
3: มัน
1: จะเน็ต
0: โอ้ย
1: เป็นลายมืออ่ะ
2: มันไม่บาดหรอกครับ
1: ไม่บาดไม่บาด
0: แล้วหน้าหนาวแล้วให้มาหาหอยเนาะ
2: ขวาครับควักเข้าไปนิดหนึ่ง
4: ควักให้หน่อย
1: น
4: ี่
1: เอาที่นี่เอามือมาขึ้นไว
2: ้นี่นี่มันจะอยู่ในดินนิดหนึ่งนะครับ
1: ไหน
2: ง
1: ่
2: าง
0: เอามือมา
2: ไม่ใช่อยู่ข้างนอกอยู่ในด
0: ินโอ้ยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้ว
1: เอามือมานี่
0: ไม่ได้แม่เอาหอยใส่มือ
1: ไหน
2: ง่าง
0: เอามือมา
2: ไม่ใช่อยู่ข้างไม่ใช่อยู่ข้าง
0: มือมา
2: ไม่ใช่อยู่ข้างนอกอยู่ในดิน
5: โอ้ยพี่หนุ่มจะให้แม่เอาหอยมาใส่มือใต้น้ำแบบนี้ไม่ได้นะครับพี่เออมันเสียชื่อเสียชื่อหมดเลยอนุวัฒน์ทั่วไทยไว้ตอนท้ายๆที่เราพยายามแล้วมันหาไม่ได้จริงๆค่อยทำก็ได้พี่อย่าบอกใครนะเรารู้กัน2คนอีกแล้ว มือหาหอยก็เจอแสนง่ายส่วนพี่หนุ่มของเรา วันเนี้ยจะหาหอยเจอมั้ยพี่แม่เรื่องหอยกับอนุวัฒน์เนี่ยมันไม่เป็นเส้นขนานหรือไงเนี่ยมันหายากจริงๆในที่สุดพี่หนุ่มของเราก็งมหอยเล็กได้แล้วตัวเล็กมันจะอิ่มไหมล่ะพี่หนุ่มชาวบ้านเลยบอกว่าถ้าอยากได้หอยใหญ่ต้องใช้เทคนิคดำน้ำลงไปหาที่ลึกกว่านี้เอาล่ะสิครับคุณผู้ชมงมอย่างเดียวยังยากเลยเอาลุ้นลุ้นลุ้นลุ้น
0: ต้องดำลงไปควักควัก
1: ควัก
6: กดขาไหมกดขาไหม
0: ทำไมไม่ได้คนละแบบทำไมไม่ได้คนละแบบอ่ะอันนี้คือหอยขมหรือหอยอะไร
6: หอยขมครับ
2: หอยจูบ
0: หอยจูบหอยจูบอันนี้ได้เยอะ

0: ไม่คิดว่าการหาหอยจะสนุกสนานขนาดนี้เด็กๆที่ตามมาอดใจไม่ไหวยอมทนหนาวกระโดดลงหาหอยกันอีกแรงครับแม่มันยากขนาดเนี้ยต้องได้เยอะๆครับคือความจริงก็คือว่ากลัวไม่อิ่มนั่นเองเห็นอยากกินตลอดว่ะ
1: นอยผมชี้ฟูเหรอไม่ใช่ฉันแน่นอนด้วยซันซิลสูตรใหม่พร้อมอะมิโนซิลคอมเพล็กซ์ชะลอมความชุ่มชื้นให้ผมเส้นต่อเส้นผมนุ่มพลิ้วกว่าแพรไหมถึง2เท่าจากผมชี้ฟูเป็นผมซิลใหม่ซันซิลลองเลย
2: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นก็โดยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
3: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: เทพไทย
5: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอรูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
6: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
7: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
8: จ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
9: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี
10: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
6: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
11: เลิกคิดจะแก้แค้นซะ
10: คนในประเทศนี้ไม่กระซื้อกันได้หมดวะ
6: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
12: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
6: ได้สิ
13: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
14: ครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี
13: ้พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
14: สมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
13: เพียง99บาทต่อเดือน
14: กดดอกจัน559ซีเลีย
13: โทรออก
15: ลูกทุ่งวันเสาร์นี้ชมกลอนลำอมตะจากสุดยอดศิลปินอีสาน

0: 14:45ที่นี่ GMM 25
1: ทำไมมึงน่ารักจังวะ
2: เฮ้ย
1: น่ารักก็รักเยอะรักครับทำไมเราไม่คบกันตั้งแต่ตอน8ขวบวะจะได้อยู่ด้วยกันนานๆก่อนกูไปอ่ะมึงไปทำสิ่งที่ตัวเองรักอยู่ที่นู่นส่วนกูก็ทำในสิ่งที่กูรักอยู่ที่นี
3: ่เจ๊
4: ผมว่าผมไม่ไหวอะครู
5: เบ้อยู่ในมือหมอแล้วนะไม่ต้องห่วงนะ
1: ตอนที่กูไม่อยู่ขอแค่มึงเชื่อว่ากูจะกลับมาก็พอ
6: ติดตามชม Matchpoint รักนี้ต้องเสิร์ฟอาทิตย์นี้ตอนจบเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
7: นี่โต้งจ้ะเป็นตัวแทนจากจันทรศึกษานะจ๊ะทำความรู้จักกันไว้สิ
8: ต้องชวนเราไปเรียนวาดรูป
9: แฟนเก่าเธอเหรอ
10: โตเกียวลูกไม่ได้คบกับลูกสาวบ้านนั้นใช่ไหมลูก
11: เรื่องนั้นกูไม่ปล่อยไว้แน
12: ่เธอกำลังทำให้บูลำบากถ้าเธอหวังดีกับบูจริงอ่ะเธอปล่อยบูไปเถอะ
13: จูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา 20:30
14: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา 20:30 พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน5 5 9 4 เหลี่ยมโทรออก
15: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
16: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
17: ไหนคือต้นตะกออันนี้คือโดนไม่ได้โดนแล้วเจ็บไม่นี่เหรอฮะต้นตะกอ
18: ใช่ครับจ๊ะ
17: โอ้โห
18: กินเอาเนี่ยครับปีนเอา
19: ยังไม่จบครับท่านผู้ชมสำหรับภารกิจหาของกินเฉพาะถิ่นของที่นี่จากการหาหอยเรายังต้องนั่งเขย่าเครื่องในม้ามตับและเลซิดวงเข้าป่ากันต่อส่วนจะไปหาอะไรนั้นตาพี่หนุ่มมาเลยครับ
17: โอเคถึงแล้วครับโอ้ยเหนื่อยมากวันนี้เขาจะให้มาตามหาอะไรนะผู้ใหญ่นะ
18: กอครับจะมาเก็บปลากอ
17: ปลากอ
18: ปลากอปลาเป็นไอผลไม้ป่า
17: บักกอป่า
18: บักกอป่าครับ
17: อ๋อเหรอเป็นของที่ชาวบ้านเขานิยมกินกัน
18: คร
17: ับ
18: อ๋อ
17: ถ้าเป็นภาษาชาวบ้านชาวบ้านบักกอป่าและถ้าเป็นภาษาในเมืองเขาเรียกว่าอะไรเกาลัดเหรอ
18: เกาลัด
17: อ๋อวันนี้พามากินเกาลัด
18: เกาลัดครับ
17: โอ้ดูไฮโซเนาะมากินเกาลัดหน้าตามันเป็นยังไงฮะเกาลัดป่า
18: ครับเดี๋ยวเห็นครับ
17: เดี๋ยวเห็นเดี๋ยวเอาแล้วเวลาเราเก็บก็คือปีนไปเก็บเหรอฮะหรือว่าไงฮะ
18: ใช่ครับเก็บบนพื้นดินครับ
17: อ๋อคือมันจะ
18: สุกหล่นลงมาครับผม
17: อ๋อค่อยสบายใจหน่อยนึกว่าเราต้องปีนอีกแล้ว
19: ที่พี่หนุ่มถามย้ำใหญ่เลยเดินไกลไหมเนี่ยก็ต้องปีนหรือเปล่าเนี่ยหมดแรงเลยเหรอพี่ฮึบฮึบฮึบฮึบว่าแต่เกาลัดอีสานหน้าตามันเป็นจังไดเฮ้ยผมก็ไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วรสชาติมันเนี่ยจะเหมือนเกาลัดแพงๆแถวเยาวราชแถวกรุงเทพได้ไหมเนี่ยเฮ้ยที่บ่นไม่ใช่อะไรอาชักเริ่มหิวแล้ว
18: นี่ครับถึงแล้วนี่
17: อ้าว
18: ใต้ต้นมะกอนี่นะครับ
17: ไหนคือต้นมะกอ
18: บริเวณที่เหยียบก็มีครับเม็ดมันนะครับ
4: นี่ครับ
17: โอ้
8: เป
17: ็
8: นหนามนะคร
17: ับ โอ้ๆๆนี่เดี๋ยวนะ
4: มันจะเป็นหนามนะครับ
17: อ๋อมันจะเป็นหนามไม่เป็นไร
18: อันนั้นมันแตกแล้วครับมันแตกออกไปแล้ว
17: นี่มันจะเป็นหนามแบบนี้เอ้ยมันเหมือนไอ้พวกไอ้นี่เหมือนกันเน
4: า
17: ะหอยเม่น
4: จะน้ำแข็งมากครับ
17: อันนี้คือโดนไม่ได้โดนแล้วเจ็บ
4: ครับโดนแล้วเจ็บ
17: มันเป็นแบบนี้

0: แล้วข้างในมันถ้ามันรั่วลงมาม
1: ันจะแตก
0: มันจะแตกอย่างนี้นี่มันจะแตกอ๋อนี่มันจะเป็นแบบนี้อ๋อนี่แล้วเม็ดข้างในก็คือเกาลัดเม็ดเล็กๆเนี่ยนะพี
2: ่
3: เกาลัดหรือบักกอ
0: บักกออ๋อ
1: ทานทานดิบๆก็ได้
0: กินดิบได้เหรอพี่เรากินดิบให้
1: น
0: ี่อ๋อมันเหมือนถั่ว
1: ใช่
0: มันเหมือนถั่วลิสงนะถ้าฟันหักนี่คือเขารู้เลยนะฟันปลอมอ๋อสีขาวสีขาวแบบนี้แล้วลองกินดูผมว่ามันคือถั่วลิสงถั่วลิสงที่ยังไม่ได้คั่วน่ะ
1: ใช่คล้ายๆกัน
0: แต่อันนี้ชาวบ้านเรียกว่าเกาลัดป่า
2: เกาลัดป่า
4: บักกอ
5: บักกอ
4: หรือบักกอ
0: หรือบักกอภาษาเลยปีหนึ่งกินได้แค่ครั้งเดียว
1: เดียว
0: เฮ้ยแต
2: ่นึกว่าที่หนุ่มกัดเมื่อกี้อ
0: ้าวลูกที่เรากัดเมื่อกี้คือลูกที่ทำงานทีมงานเหยียบไปแล้วดีมากเลยมีหน้ารสชาติรสชาติเหมือนได้โปรตีนเฮ้ยแต่ว่าตอนแรกดูเหมือนไม่มีอะไรแต่ถ้าเราสังเกตเห็นเฮ้ยมันเต็มพื้นเลยว่ะอันนี้ก็ไปขายกันไหมคะเนี่ย
6: ขายครับ
0: ขายกันเป็นกิโลเท่าไหร่ครับอย่างเงี้ยถ้า
6: เข
0: า
6: ละ50
0: อ๋อก็ได้รายได้อยู่นะ
7: มาพี่หนุ่มได้โปรตีนจากเกาลัดเข้าไปมีเรี่ยวมีแรงขยันเก็บหมากก่อกันใหญ่เก็บแรงไว้หน่อยนะเพ่เห็นว่าจะมีอีกหนึ่งภารกิจที่ไม่ง่ายรออยู่นะครับนั่งรถอีแต็กออกจากป่ามาเราก็มาต่อด้วยรถกระบะกันต่อครับสำหรับภารกิจต่อไปที่ชาวบ้านบอกแค่ว่า20ปีถึงจะได้กินฮะอะไรนะ20ปีโอ้ยถ้าจะปลูกตอนเนี้ยเราจะยังได้กินไหมพี่เอางี้ขอชาวบ้านเขากินง่ายกว่า
0: ถึงแล้วเหรอครับ
8: ถึงแล้ว
9: ถึงแล้วครับ
0: ถึงแล้ว
8: ผู้ใหญ่คือชาวบ้านเขาแนะนำผมมาเขาบอกว่าให้มาตามหามีผลไม้แบบบ้านๆชนิดหนึ่ง
9: ครับ
8: 20ปีจะได้กินสักครั้งหนึ่ง
9: ครับผมก็คือมะข้อไงครับ
8: มะข้อโ
9: อ้ขอครับมีต้นอยู่ข้างหน้าครับผม
8: ไม่นี่เหรอฮะต้น
9: ขอใช่ครับจ๊ะใช่ครับ
8: เอาเนี่ยเขาบอกเขาปีนง่ายไงไม่แล้วนี่คือแล้วเราจะ
9: หนอก็ลองปีนดูครับปีนดู
8: บ้าลองปีนดูครับไม่แล้วผมจะปีนยังไงไม่มีโพงไม่มีอะไรเลยเนี่ยนั่นแหละ
10: โอ้ยจับต้นไว้อย่างนั้นเลย
8: เขย่าก็ไม่ได้อะ
11: เขย่าก็ไม่ได้
8: เขย่าก็ไม่ได้ทำไงอะฮะ
11: ต้องปีนเอา
9: ปีนเอาที่ครับปีนเอา
8: เดี๋ยวผู้ใหญ่ลองปีนให้ดูก่อนพี่ดาวอย่าเลยผู้ใหญ่ไม่ได้อย่ามาถาม
9: นะ
8: อย่ามาถามมันปีนไม่ได้แล้วเวลาชาวบ้านเขาจะกินหมากพ้อเนี่ยมันต้องทำยังไง
9: สอยเหรอฮะ
8: สอย
11: ครับสอย
8: จะว่าปกติมันอยู่ในป่า
9: ครับผม
8: ถ้าตามป่าใช้กี่ปี
9: ตามป่านี่มัน20 30ปีนู่นแหละ
8: 20 30ปีถึงจะได้กินหมากพ้อนี้นะ
7: เดิมหมากพ้อนั้นอยู่กลางป่าครับแต่ชาวบ้านนิยมกินเลยนำมาปลูกไว้หลังบ้านกลายเป็นอาหารประจำท้องถิ่นที่ปีหนึ่งจะมีผลให้กินได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นและวันนี้เราจะได้กินไหมครับพี่หนุ่ม เป็นห่วงเรื่องกินตลอด
0: นี่ไม่อยากจะบอกเลยแค่ยกไม้ก็จะหมดแรงแล้วเดี๋ยวนะ
11: มันมี
9: โอ้ช่วย
11: ช่วยให้ผู้ใหญ่ช่วย
7: ไม้สอยทั้งใหญ่ทั้งยาวและหนักมากมากมากโอ้ยต้องเปิดทางให้มืออาชีพเขาสาธิตก่อนที่มีพี่หนุ่มไม่ได้กินแรงผู้ใหญ่นะเพ
8: ่พร้อมนะครับ
12: ไม้ล่วงเอฟลงมา
11: โอ้ต้องเป็นว่าเพียงหวานเลย
8: อ๋อมันเป็นแบบนี้เดี๋ยวนะ
0: เดี๋ยวอ๋อมันจะตกใส่หัวอ๋อเดี๋ยว
11: หัวปูดเลยล่ะ
8: อ๋อระวังหัวนะครับระวังหัวเอาแม่ผมเขย่านะ
13: เอาเลยคร
8: ับ แม่หัวก่อนแม่โอเคเอาพอนะครับโอ้สัญญาณมาแล้ว

0: อ๋อนี่มันคือหน้าตาของบักคอแม่เอาจริงนะมันเหมือนอะไรรู้ไหมมันเหมือนไอ้ประทัดยักษ์ที่เขายิงกันอ่ะที่ไล่ไล่ช้างอ่ะเนี่ย
1: ปีหนึ่งที่ชาวบ้านมีรายได้จากตัวนี้ได้เยอะมากคนต้องกินที่กับข้าวเหนียว
0: อ๋อนี่เป็นรายได้เอาไปขายอะไรเงี้ยเหรอ
1: ขายคนชอบมาก
0: อัน
1: นี้เขาเรียกบักคอกาถ้าบักคอควายนี่ลูกใหญ่มากบักคอควาย
0: อ๋อมันมีหลายแบบ
1: มีหลายแบบ
0: นี่เขาขายชาวบ้านเอาไปขายกิโลเท่าไหร่ครับเนี่ย
1: กิโลละ50บาท
0: อ๋อดิบๆๆ50
1: บาทถ้าเค้าเรียกเอาไปอ่อมเนาะเอาไปอ่อมนี่ก็เอาไปใส่น้ําร้อนทิ้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงถึงจะได้กิน
2: แสดงว่าเป็นของหายากกว่าที่น
1: ั่นหายาก
3: เคล็ดลับผมดุนหนาใหม่ Sunsilk Fancy Be Care พร้อมเซรามายและไดนอกซิดิลช่วยลดการขาดดูดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
4: ใช้เทพไทยแล้วรู้สึกยังไงครับ
5: ครับคุณแม่ใช้นิดเดียวเซอร์ไพรส์มากฟอร์มมาเต็มปากเลยปากสะอาดสุดๆใช้ก็ง่ายรสก็ดีย
4: าสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ปากสะอาดจริงๆนะครับนี
4: ่ใหม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
6: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
7: ลองชิมดูครับ
8: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
9: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
10: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
8: ผมเลิฟเลย
11: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
12: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
11: เพราะเราปิดผมขาว
12: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
11: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
12: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
11: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
13: ช่องวัน31ชวนคุณส่งเสียงเชียร์รวมใจส่งไทยเป็นหนึ่งกับการถ่ายทอดสดมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20 IG Nagoya 2026สัปดาห์ที่1วันอังคารที่22กันยายนนี้ 11:50 น.พบบอลชายทีมชาติเวียดนามปะทะทีมชาติอุซเบกิสถานและคาราเต้วันพุธที่23กันยายนนี้ 11:50 น.พบมวยชายสากลและการแข่งขันฟุตบอลชายทีมชาติจีนปะทะทีมชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์วันพฤหัสบดีที่24กันยายนนี้ 11:50 น.พบยกน้ำหนักชายวันศุกร์ที่25กันยายนนี้ 11:50 น.พบแบดมินตันและฟุตบอลชายวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ 11:50 น.พบสเก็ตบอร์ดแบดมินตันและปิงปองส่งเสียงเชียร์ให้ดังกึกก้องพร้อมกันทางช่องวัน31
14: มีคำสั่งจ้างงานผ่านแอปให้ทำลายความรักของบอสและจืด
15: ครับผม
16: เคสของบอสจืดโอ๊ตจะถือเป็นภารกิจแรกของการควบรวมบริษัท Break Up Service แล้วก็ Destiny
17: ภารกิจแรกเนี่ยสำเร็จไปได้ด้วยดีถึงคราว Destiny รับช่วงต่อ
18: กูเจ็บทีไรก็ต้องมาหามึง
19: แล้ววันนี้มึงมีแผลอะไรมา
20: ให้กูรักษาแผลนี้ให้มึงนะ
21: ติดตามชม Break Up Service บริษัทลดรักเลิกคืนนี้ตอนจบเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
22: สายตรงลูกทุ่งอาทิตย์นี้พบกับร่วมรำลึกการจากไปของศิลปินนักร้องนักแต่งเพลงลูกทุ่งในเดือนกันยายน

0: น14นาฬิกาที่นี่ GMM 25
1: พี่อาทิตย์ครับเป็นอะไรหรือเปล่าครับ
2: ผมไม่เป็นไรอากาศร้อนอ่ะผมออกมาล้างหน้าเฉยทำไมคุณมีปัญหาอะไร
1: คราวหน้าถ้าพี่จะร้องไห้บอกผมนะครับเดี๋ยวผมจะซับน้ำตาพี่เอง
3: ก้องพบ
0: ติดตามชม SOTUS The Series พี่วัดตัวร้ายกับนายปีหนึ่งทุกวันศุกร์เวลา 2:30 นทางช่อง GMM 25
4: ไก่บ้านเดี๋ยววันนี้ทุกเมนูเราจะได้กินได้ชิมกันได้ดูวิธีการทำ
5: ดีเลยข้าวกัน
6: ง่ายง่าย
4: โอเคอาบน้ำอาบท่าเรียบร้อยแล้วนะครับอุ้ยผู้ใหญ่หนาวเหมือนกันนะครับหนาวนะแต่ว่าช่วงนี้เขาบอกเดี๋ยวจะหนาวกว่านี้อีกนะขนลุกฮะนี่วันนี้เมนูที่เราจะทำเมนูอะไรบ้างครับ
7: ยำใหญ่หอยจิ๊กกี
4: ้ยำใหญ่หอยหอยท่าด้วยนะยำใหญ่หอย
7: จิ๊กก
4: ี้โอเคยำใหญ่หอยจิ๊กกี้โอเคแล้วก็มีอะไรนะครับ
7: มีอมบักคออ
4: มบักคอ
8: น้ำไก่บ้าน
4: น้ำไก่บ้านนี่เหรอฮะที่นี่เนี่ยเขาชอบยาวใหญ่มากเลยนะทำไมชอบ
8: ทั้งยาว
4: อ๋อทั้งใหญ่ทั้งยาวด้วยอันนี้เอามาทำอะไรนะฮะ
8: เอามาหลามไก่บ้าน
4: เอาหลามไก่บ้านเดี๋ยววันนี้ทุกเมนูเราจะได้กินได้ชิมกันได้ดูวิธีการทำก่อนอื่นเราต้องทำยังไงครับ
7: เอาน้ำยำใส่หม้อ
4: โอเค
8: ใส่ก้อน
4: ใส่หมดเลยอ่ะครับแม่

0: คำใหญ่เลยแล้วกันเนาะ
1: คำใหญ่เลย
0: นี
1: ่ถ้ามันไม่เปรี้ยวก็เติม
0: เหรอฮะ
1: เติมมะนา
2: ววันนี้ไม่ดื้อเลย
3: โอ้ยยำหอยหอยกิบกี
4: ้มันจะอร่อยตรงมีท่าหอยกิบกี้ประกอบการทำนี่แหละครับท่าสวยแค่เมนูแรกก็น้ำลายแตกกระจายแล้วครับโอ้ยอยู่ไกลจากกรุงเทพมากไหมครับแม่คืออยากกินมากๆเลยทีเดียวไม่มีวาสนากับเขาอะน่าสงสาร
0: หลามไก่บ้านนี่ฮะโดยใช้กระบอกทั้งใหญ่ทั้งยาวนี่นะอันนี้เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านก็คือว่าเขาเอาน้ำใส่ไปที่ก้นนี้ก่อนเวลามันถูกความร้อนเนี่ย
1: จะไหม
0: ้มันอันนี้ป้องกันการไหม้ไม่ให้ไก่ไหม้

0: เศษเนื้อมันยั่วน้ำลายจริงๆเฮ้ยโอ้ยมันยั่วจริงๆเลยนะครับเนี่ยไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนขนาดเห็นแต่ภาพยังสัมผัสได้ถึงกลิ่นไม้ไผ่ที่เผาไฟส่งความร้อนเข้าไปภายในให้ทุกอย่างเนี่ยมันสุกพร้อมรับประทานนักท่องเที่ยวที่มาพักที่นี่ก็จะได้กินของดีภูทอกบ้านลาดแบบนี้แหละครับโอ้โหเย้ยยกนิ้วให้เลยว่าของดีจริง
1: ๆอ๋อโหเอาเยอะขนาดนี้เหรอแม่
2: เยอะจ
1: ะ
2: อร่อย
1: ใส่เยอะจะอร่อยของผมอ่ะเอาสักเอาเยอะๆเหรอฮะแม่แนะนำให้ใส่เยอะๆนี่เป็นแบบนี้ก็โอเคผมน้ำอ้อยนะแม่นะ
2: ใส่แกงไปนิดนึง
1: แล้วก็ใส่เกลืออีกนิดนึงโอเค
3: บ
1: ี
3: บให้เข
1: ้
3: าก
1: ัน บีบให้เข้ากัน
2: นั่นไง
1: กำลังต้องได้ข้าวเหนียวร้อนๆนะแม่นะพอมันกินรวมกันมันดันอร่อยอ่ะตอนแรกมันไม่คิดว่ามันจะกินได้นะเนี่ยเอาจริงแต่พอมากินรวมกับนู่นนี่นั่นโอ้อร่อยแล้วก็ขอกินสิ่งที่ชาวบ้านเขา
2: หลามไก่
1: หลามไก่ที่เขาทำให้เราเป็นพิเศษนะครับ

0: ังครับยังไม่หมดแค่นั้นอิ่มท้องแล้วอากาศหนาวก็ต้องมานั่งล้อมวงผิงไฟกันจะนั่งเฉยๆมันจะไปสนุกอะไรล่ะเกาลัด
1: นี่ฮะคุณผู้ชมฮะเสน่ห์ของคนที่นี่นะครับหลังจากเราทานข้าวเสร็จแล้วเราก็จะมากินของกินเล่นกันนะครับนี่คืออะไรครับ
2: ม
1: ักกอถูกไหมฮะวิธีการทำคือ
2: คั่ว
1: มาก่อนนะฮะแล้วก็ผิงไฟแบบนี้นี่อู้แล้วคั่วอย่างนี้คั่วทั้งคืนไหมครับแม่
3: ไม
1: ่คั่ว20
3: ก็สุกแล้ว
1: คั่ว10นาทีก็สุกแล้วนะครับแต่ผมว่าใครมาที่นี่รับรองประทับใจแน่นอนนะครับมาเที่ยวกันได้อากาศกำลังหนาว
2: ๆ
1: อากาศกำลังดีเห็นทะเลหมอกเห็นวิถีชีวิตที่น่ารักของชุมชนที่นี่นะครับขับรถมากันได้นะครับภูทอกภูทอกที่ไหนนะครับ
3: บ้านลาด
1: มากันได้ครับภูทอกภูทอกบ้านลาดอำเภอนาแห้วจังหวัดเลยแวะมากันเยอะๆนะครับนี่ฮะคั่วบักกอกันต่อนะครับ
0: เรียกได้ว่าเป็นเทปที่ทั้งลุยสนุกอร่อยและสวยงามครบรสจริงๆครับคุณผู้ชมอย่าลืมส่งเรื่องราวดีๆของชุมชนของท่านเข้ามาทางแฟนเพจอนุวัฒน์ทั่วไทยไม่แน่ชุมชนต่อไปอาจจะเป็นบ้านคุณนะครับ
4: หน้ามาหน่อยหน้ามาหน่อย
5: อะไรวะ
6: ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ
7: ่ผมไม่ใหญ่ดิ
8: เราลองกินแล้วหน่อยสิ
9: ไปเอาไป
10: เป็นไงบ้าง
11: รถเราเนี่ยโ
12: อ้แอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

น้อมมโนกรานศิระลงอภิวาทแทบเบื้องบาทพระผู้สู่แดนสวรรค์ด้วยสำนึกพระกรุณาที่คุณอนันต์ประทับดวงหทัยมั่นนิรันดรน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด

0: 48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับข่าวเที่ยงช่องวันมาแล้วครับวันนี้เจอกันนะฮะจันทร์ที่21กันยายน2569นะครับเจอกันเร็วนิดนึงนะฮะเดี๋ยวจะมีการถ่ายทอดสดการแข่งกีฬานะครับอยู่กับเรา2คนนะครับคุณแจ็คศรีสุภางและผมออฟชัยนนท์ทางหน้าจอช่องวัน31นะครับชวนทุกท่านคุยข่าวเข้ามาได้เหมือนเดิมนะครับ Facebook YouTube สำนักข่าววันนิวส์และทางแอปพลิเคชันวันดีครับ
1: ค่ะเรามาตามข่าวแรกกันก่อนกับคดีที่ต้องใช้คำว่าสะเทือนไต้หวันและลามมาถึงบ้านเราด้วยนะคะเพราะเป็นเหตุการณ์ที่มีหนุ่มไต้หวันถูกจับและเจ้าตัวสารภาพว่าลงมือฆาตกรรมแฟนสาวชาวไทยอายุ36ปีหลังจากนั้นนะคะเอาศพใส่รถขับไปไกล200กิโลเมตรเพื่อไปอำพรางซ่อนศพอยู่ในตู้แช่นานถึง6วัน
2: สยองมากนะ
1: สยองมากค่ะล่าสุดถูกจับแล้วก็นำตัวไปฝากขังโดยมีคำสั่งไม่ให้ประกันตัวนะคะตำรวจไต้หวันจับกุมในอู่อายุ43ปีหลังฆ่าหญิงไทยอายุ36ปีที่เป็นแฟนสาวของตัวเองก่อนนำร่างไปซ่อนในตู้แช่แข็งที่สำนักงานที่ทำงานอยู่ในเมืองไทจงโดยคดีเริ่มจากครอบครัวที่ไทยติดต่อผู้ตายไม่ได้หลังเธอเดินทางไปไต้หวันตั้งแต่วันที่2กันยายนเพื่อไปหาแฟนหนุ่มจริงๆมีกำหนดกลับไทยในวันที่14กันยายนทางครอบครัวก็ประสานเพื่อนที่ไต้หวันแจ้งความคนหายกับตำรวจที่เขตว่านหัวในกรุงไทเปจากการตรวจสอบพบว่ามีการเข้าพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งโดยคืนวันที่12กันยายนในอู๋เดินทางไปหาหญิงสาวนะคะก่อนที่เช้ามืดคือ13กันยายนในอู๋ออกจากโรงแรมคนเดียวค่ะแต่มีกระเป๋าเดินทางใบนี้ที่ลากออกไปด้วยเป็นกระเป๋าใบใหญ่นะคะก็ไม่มีใครเห็นว่ามีหญิงสาวออกมาด้วยกันตำรวจก็เลยไปตามตัวมาสอบสวนสุดท้ายในอู๋ให้การรับสารภาพว่าในคืนเกิดเหตุได้มีปากเสียงกันโดยถูกฝ่ายหญิงบอกเลิกทำให้เกิดความโมโหบีบคอจนเสียชีวิตก่อนนำร่างใส่กระเป๋าเดินทางแล้วขับรถจากไทเปไปเมืองไถจงกว่า200กิโลเมตรเพื่อซ่อนร่างของผู้ตายในตู้แช่แข็งแบบมีฝาเปิดด้านบนที่สำนักงานที่ตัวเองทำงานอยู่ค่ะเนื่องจากพนักงานส่วนใหญ่ที่นั่นเนี่ยจะทำงานจากบ้านตลอด6วันร่างถูกซ่อนอยู่ในตู้แช่แข็งแล้วยังมีเพื่อนร่วมงานของผู้ก่อเหตุบางส่วนเดินทางไปทำงานที่ออฟฟิศโดยที่ไม่รู้ว่ามีศพอยู่ในตู้แช่นะคะพอถามถึงตู้แช่ในอู่อ้างว่าซื้อมาเพื่อเก็บอาหารสดเตรียมจัดปาร์ตี้ปิ้งย่างในช่วงเทศกาลไหว้พระจันทร์และแม้จะอ้างว่าลงมือไปด้วยอารมณ์ชั่ววูบแต่ตำรวจจะตรวจสอบเพิ่มเติมเพราะในอู่ให้การว่าซื้อกระเป๋าเดินทางและตู้แช่เอาไว้ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกันยายนอันนี้หลายคนก็จะคิดตรงกันว่าเตรียมการล่วงหน้าเพื่อใช้อำพรางศพหรือไม่ส่วนความสัมพันธ์ของทั้งคู่ตำรวจระบุรู้จักกันมาประมาณ1ปีและพัฒนาความสัมพันธ์เป็นรักทางไกลมีการเดินทางไปมาหาสู่กันเป็นระยะค่ะล่าสุดนะคะสำนักงานอัยการไถจงยื่นฝากขังในอู๋ในข้อหาฆาตกรรมโดยไม่ให้ประกันตัวนะคะมีการจำกัดการติดต่อเนื่องจากเห็นว่าคดีร้ายแรงและมีความเสี่ยงที่ผู้ก่อเหตุจะหลบหนีหรือไปทำลายพยานหลักฐานค่ะ
2: ทีนี้ในอีกมุมนึงนะครับครอบครัวของหญิงสาวชาวไทยทีมข่าวสำนักข่าววันนิวส์ก็ลงพื้นที่ไปที่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาครับสอบถามครอบครัวของผู้เสียชีวิตซึ่งครอบครัวเนี่ยเรียกว่าน้องยีนนะฮะก็เล่าให้ฟังนะครับบอกว่าน้องยีนเนี่ยเคยไปทำงานที่เกาหลีใต้นานกว่า10ปีก่อนจะกลับมาอยู่ประเทศไทยประมาณ1ปีแล้วเคยบอกกับครอบครัวว่ามีแฟนเป็นคนเกาหลีใต้เตรียมทำวีซ่าเพื่อเดินทางกลับไปเกาหลีใต้อีกครั้งที่ผ่านมาผู้ตายก็ติดต่อกับครอบครัวอยู่ตลอดครับและมักจะโพสต์ความเคลื่อนไหวบนโซเชียลมีเดียเป็นประจำแต่ช่วงเดือนกันยายนนี้เนี่ยกลับเงียบหายและติดต่อไม่ได้ครอบครัวก็เป็นห่วงครับประกาศตามหาก่อนจะมาทราบทีหลังว่าอ้าวน้องยีนเนี่ยถูกฆ่าที่ไต้หวันไปแล้วแล้วแฟนหนุ่มเนี่ยก็ไม่ใช่คนเกาหลีด้วยเป็นคนไต้หวันนะฮะญาติบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้ตายน่าสงสารคือเป็นลูกสาวคนเดียวพ่อแม่เนี่ยไม่มีนะฮะคือแม่เสียชีวิตตั้งแต่เด็กส่วนพ่อก็แยกไปมีครอบครัวตั้งแต่ผู้ตายยังอยู่ในครรภ์แม่จึงเติบโตมากับคุณยายแล้วยายก็เพิ่งจะเสียชีวิตในเวลาต่อมาทำให้น้องยีนเนี่ยเหลือตัวคนเดียวครับ
3: พอหลังจากนั้นก็มีเพื่อนเขาที่เกาหลีน่ะทักมาหาน้องสาวเขาที่นครปฐมทักมาถามว่าไอ้เจ้ายีนน่ะกลับมาพิมายไหมยีนก็บอกไม่ได้เอ๋นางก็เลยบอกไม่ได้กลับนั่นแหละเลยเป็นที่มาเป็นต้นเรื่องที่มาที่ว่าเขาโพสตามหาน้องสาว
2: ส่วนการดำเนินคดีและการจัดการเรื่องศพนะครับครอบครัวก็มอบอำนาจให้กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศเป็นผู้ประสานการเรื่องนี้แทนนะครับ ต้องขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวด้วยจริงๆนะฮะแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่ไม่น่าเกิดขึ้นเลยหลายท่านเห็นข่าวนี้ก็รู้สึกว่ามันโหดเหี้ยมเกินไปมาก
1: ค่ะแล้วก็จริงๆเนี่ยต้องบอกว่าทุกเชื้อชาติอ่ะนะคะมีแฟนคบหากันเนี่ยบางทีรู้หน้าไม่รู้ใจจริงๆนะคะแล้วก็เนี่ยสาเหตุที่แท้จริงเตรียมการไว้หรือไม่เดี๋ยวรอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งอย่างน้อยจับคนร้ายได้แล้วนะคะคุณผู้ชมคะมาดูเรื่องของสภาพอากาศกันบ้างชวนแฟนข่าวที่ชมสดๆทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของเราช่วยกันคอมเมนต์เข้ามาหน่อยนะคะสถานการณ์ฟ้าฝนวันจันทร์วันนี้เป็นยังไงกันบ้างหลังสุดสัปดาห์นี้ฝนถล่มเยอะมาก
2: หลายพื้นที่เลยนะฮะ
1: กรุงเทพก็โดนหนักนะคะแล้วก็จะมาเนี่ยคุณผู้ชมช่วงบ่ายถึงค่ำหลังเลิกงานนะคะเดี๋ยวดูบรรยากาศกันก่อนอ่ะนี่คุณผู้ชมคะหลายเขตเมื่อวานในกรุงเทพฝนตกแบบนี้นะคะอย่างอ่อนนุช30ฝนเนี่ยอาจจะไม่ถึงขั้นหนักมากแต่ตกนานหลายชั่วโมงตกทีๆเลยนะคะบนถนนก็มีน้ำท่วมขังระบายไม่ทันแล้วนะคะหรือว่าอย่างเขตสวนหลวงมีฝนตกตั้งแต่เช้าเลยนะคะแล้วตกต่อเนื่องด้วยทำให้มีน้ำท่วมขังบนถนนเหมือนกันยังดีว่าเมื่อวานวันอาทิตย์เป็นวันหยุดนะคะการจราจรก็เลยชะลอตัวเป็นบางจุดเท่านั้นส่วนปทุมธานีเมื่อวานก็เป็นอีกจังหวัดที่เจอฝนตกลงมาแล้วกระทบหนักมากๆเนี่ยโหเปิดรั้วมาไม่รู้จะออกบ้านยังไงน้ำขังไปหมดนี่คือซอยลำลูกกา13หรือซอยสวนส้มนะคะฝนตกหนักเนี่ยทั้งซอยเจิ่งนองกลายเป็นถูกน้ำท่วมขังครึ่งล้อรถยนต์ค่ะฟังเสียงชาวบ้านกันหน่อยค่ะ
4: ตอนนี้หนักมากถ้าใครเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะคะตรงซอยสวนส้ม3แยก3มีรถดับแล้วกลางถนนเนาะถ้าใครเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะคะสวนส้ม3แยก3
1: โอ้ชาวลำลูกกาเป็นยังไงกันบ้างวันนี้ดีขึ้นหรือยังส่งกำลังใจนะชาวซอยสวนส้มนะคะถนนใหญ่ก็ไม่รอดอย่าว่าแต่ในซอยคุณผู้ชมน้ำฝนตกหนักมากๆต่อเนื่องก็ระบายไม่ทันนะคะรังสิตคลอง3จนเกือบ5ทุ่มแล้วอะค่ะเนี่ยอะ4ทุ่ม36นาทีน้ำยังขังแบบนี้เลยนะคะโดยเฉพาะฝั่งซ้ายรถยนต์ขับเร็วไม่ได้บางจุดติดขัดรังสิตคลอง4ถนนสวัยประชาราษฎร์หน้าโรงเรียนแย้มสะอาดเมื่อคืนก็น้ำท่วมขังหนักมากๆเลยค่ะรถเล็กอย่างมอเตอร์ไซค์ก็สัญจรลำบากหรือในซอยตลาดกลางลาดสวายถนนในตลาดก็ถูกน้ำท่วมขังหนักมากเหมือนกันนะคะตลาดกลางลาดสวายกลายเป็นตลาดน้ำไปเลยอ่ะนี่3ทุ่มกว่าเมื่อคืนนี้คุณผู้ชมปัญหาหลายบ้านที่เจอก็คืออะไรพอฝนตกแล้วเนี่ยรถเขาก็วิ่งช้าแต่ถ้าบางคันวิ่งเร็วหรือเจอรถใหญ่คลื่นซัดเข้าบ้านชุมชนในซอยลำลูกกา11เหมือนกันนะคะเมื่อคืนเนี่ยเจอคลื่นจากรถที่ขับลุยน้ำซัดบ้านเขาเอานี่มาแบบนี้โอ้โหข้าวของเสียหายหมดเลยค่ะ

0: ให้เห็นใจซึ่งกันและกันหน่อยนะครับรถที่ขับเข้ามาในหมู่บ้านเนี่ยช่วยลดความเร็วนิดนึงนะจะได้ไม่ซ้ำเติมความเดือดร้อนของชาวบ้านนะครับเอาฝากทุกท่านด้วยส่วนเช้าวันนี้ในพื้นที่ปทุมธานีครับหลายจุดยังมีน้ำท่วมขังนะครับทั้งคูคตลำลูกกาลำสามแก้วประชาธิปัตย์นะครับตั้งแต่เช้าเนี่ยกรมชลประทานก็เร่งแก้ไขด้วยการเปิดประตูระบายน้ำที่สถานีระบายน้ำจุฬาลงกรณ์เพื่อเร่งลดระดับน้ำในคลองรังสิตประยูนศักดิ์นะครับนี่ฮะคือต้องเร่งระบายน้ำออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาแต่ถึงแม้ว่าจะเร่งระบายน้ำแล้วก็ตามครับทางจังหวัดก็ยังเตือนประชาชนในพื้นที่ให้เฝ้าระวังนะครับถ้ามีฝนตกลงมาซ้ำอีกประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอย่างพื้นที่ลุ่มต่ำเนี่ยให้เตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นไว้ที่สูงจริงๆบางท่านบอกว่าจริงๆยังไม่ต้องเอาลงมาก็ได้นะฮะเอาไว้ข้างบนก่อนนะสถานการณ์ยังไม่น่าไว้วางใจเดี๋ยวบ่ายๆค่ำๆวันนี้เดี๋ยวตกมาอีกนะครับส่วนเช้าวันนี้ครับที่บ้านวังทับเกวียนอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์บ้างคุณผู้ชมฝนที่ตกหนักตั้งแต่เมื่อคืนนี้ครับทำให้ปริมาณน้ำจากเทือกเขาแม่วงก็ไหลลงมาในพื้นที่เช้านี้น้ำก็เลยท่วมและไม่พอระดับน้ำยังค่อยๆเพิ่มขึ้นด้วยครับ
1: นี่วันที่21กันยา2569ตอนนี้น้ำขึ้นเยอะที่สุดแล้วครับ
0: นครสวรรค์เจอแล้วนะครับแล้วไม่ใช่แค่ที่บ้านวังทับเกวียนนะครับแต่ว่ายังมีอีกหลายจุดในอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ที่เช้านี้เจอน้ำท่วมเนี่ยครับอย่างถนนเส้นนี้คือเส้นบึงหล่มแถวๆสะพานชื่นจิตก็เพราะว่าตั้งแต่8โมงเช้าคนออกไปทำงานกันปรากฏน้ำล้นท่วมถนนแบบนี้ทำให้กระทบต่อการจราจรแล้วก็รถเล็กสัญจรผ่านไปมาเนี่ยค่อนข้างที่จะยากลำบากนะครับ
2: ซึ่งสัญญาณนี้ต้องจับตานะคะเพราะว่ามีกรมชลประทานประกาศไว้ก่อนหน้านี้นะคะปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องและไหลลงสู่พื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มมากขึ้นค่ะก็ต้องปรับแผนการบริหารจัดการน้ำและเพิ่มการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาและจากสถานีวัดน้ำซีสองจังหวัดนครสวรรค์มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นกรมชลประทานจำเป็นต้องระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาอัตรา700-1,000ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อควบคุมระดับน้ำเหนือเขื่อนและรองรับปริมาณน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนนะคะ11จังหวัดค่ะที่จะได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นคืออุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครด้วยนะคะ
0: ครับเพราะฉะนั้นยังไว้วางใจไม่ได้เรื่องของฟ้าฝนนะครับ
2: วันนี้เดี๋ยววันจันทร์ช่วงเย็นก็แน่นอนคงจะมาอีกนะคะ
0: ผมเมื่อวานนี้มาแล้วก็ยาวด้วย
2: ถูกต้อง
0: กว่าจะหยุดนะฮะเพราะฉะนั้นฝากเตือนทุกท่านนะครับแต่ว่าอีกหนึ่งประเด็นนะครับที่ต้องชวนคุยเลยเพราะว่าในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยทัวร์ลงยับทัวร์เนี่ยไปลงฝั่งกัมพูชาไม่พอมาลงกระทรวงวัฒนธรรมของไทยเราด้วยว่าจะออกมาแถลงกี่โมงวันนี้มาแล้วนะครับกับประเด็นบนเวทีประกวด Miss Universe Cambodia 2026ที่กัมพูชาเนี่ยเขาไปอ้างชุดโบราณว่าเป็นชุดของตัวเองคนไทยบอกเดี๋ยวนะมันชุดเราหรือเปล่ามันชุดของไทยหรือเปล่าแล้วคุณไปเพลย์ประวัติศาสตร์เนี่ยไปเคลมว่าเป็นของตัวเองเฉยเลยเนี่ยมันของเราไหมนะฮะเลยถามหากระทรวงวัฒนธรรมนะครับเอาย้อนก่อนนี่คือบนเวที Miss Universe Cambodia 2026ในรอบ preliminary นะครับหรือว่ารอบก่อนการแข่งขันจริงก็เอาภาพถ่ายประวัติศาสตร์เนี่ยมาฉายประกอบฉากบนเวทีแล้วระบุว่าเนี่ยเป็นวัฒนธรรมเป็นเครื่องแต่งกายของราชสำนักโบราณของกัมพูชาไล่ไปเลยตั้งแต่ชุดพิธีกรคลิปบน VTR ชุดที่นางงามผู้เข้าประกวดสวมใส่ชัดดาในโลโก้ข้างหลังเห็นไหมฮะเนี่ยเพจอาเซียนมองไทยก็เลยตั้งคำถามถึงกระทรวงวัฒนธรรมบ้านเราว่ายังไงกับสิ่งที่กัมพูชากำลังทำแล้วสื่อความหมายอยู่แม้จะไม่ใช่ชุดไทยพระราชนิยม8แบบแต่สิ่งที่ปรากฏในจอบนเวที Miss Universe Cambodia 2026นี่มันชุดไทยดั้งเดิมไม่ใช่หรือชาวเน็ตก็เข้าไปวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างดุเดือดในช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาปรากฏว่าล่าสุดนะฮะก่อนการแถลงข่าวของรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมวันนี้ครับเราได้เอาสมุดภาพและแผ่นฟิล์มต้นฉบับนี่ฮะจากกรมศิลปากรโดยหอจดหมายเหตุมาเปิดให้สื่อมวลชนดูเอ้าภาพมันคุ้นๆนะ
2: เอ้าเอ๊ะเทียบได้ไหมทีมงานเทียบโอ้โห
0: เอ้า
2: ไม่เหมือนตรงไหนเอาปากกามาวงหน่อย
0: ซ้ายมือเนี่ย
2: ของเขา
0: ที่กัมพูชาเอาไปเพลย์บนเวทีประกวดนางงาม
2: ค่ะ
0: ขวามือเนี่ยนี่คือที่อยู่ในจดหมายเหตุของเรา
2: แต่มันคือภาพเดียวกัน
0: แปลว่ามันต้องเป็นของเราไง
2: หอจดหมายเหตุอยู่มาก่อนอยู่แล้ว
0: ถูกต้องแล้วคุณเอาของเราไปเคลมว่าเป็นของตัวเองได้ยังไงวันนี้นี่คือหลักฐานที่ชัดเจนเลยที่กระทรวงวัฒนธรรมเอามาเปิดให้ดู
2: ค่ะ
0: นะฮะ ภาพถ่ายทาง

0: บริษัทของหญิงสาวเมืองกำแพงเพชรในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวบันทึกรูปแบบการแต่งกายไทยโบราณไว้อย่างชัดเจนเห็นไหมฮะ
1: ภาพนี้ก็ภาพนี้ก็ใช่
0: เนี่ยเอานุ่งจงกระเบน
1: ค่ะ
0: สวมเสื้อแขนกระบอก
1: ค่ะ
0: ผมผ้าสบาย
1: นี่เขาเอาไปเป็นเซตเลยนะคะ
0: ไว้ผมทรงดอกกระทุ่มทั้งหมดเนี่ยบันทึกไว้ถูกต้องทุกประการในประวัติศาสตร์ของเราแต่เขาเอาไปใช้อ้าวรัฐมนตรีว่าอย่างไรวันนี้คุณสบิดาไทยเศรษฐ์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหารือและเปิดแถลงข่าวด่วนนะครับเรียกร้องให้ผู้จัดงานเนี่ยหยุดการกระทำดังกล่าวขอให้ระมัดระวังในการใช้ข้อความรวมถึงข้อมูลอันบิดเบือนคาดหวังให้กัมพูชาออกมาแสดงความรับผิดชอบด้วยการขอโทษพร้อมอยากจะสื่อสารไปยังคนไทยทุกคนที่มีความรักและความหวงแหนว่ากระทรวงวัฒนธรรมไม่ได้ใจเย็นไม่ได้นิ่งนอนใจยืนยันนะครับจะดำเนินการทุกอย่างอย่างเต็มที่และเด็ดขาดครับ
2: ต้องการกระทรวงวัฒนธรรมเห็นว่าการกระทำดังกล่าวไม่อาจกล่าวได้เลยว่าเป็นความรู้เท่าไม่ถึงการแต่กลับเป็นการบ่งชี้ว่าผู้จัดทำวิทยาดังกล่าวมีเจตนากล่าวอ้างเหมารวมและโน้มน้าวให้สาธารณชนเชื่อว่าเป็นการแต่งกายของกัมพูชาโดยแท้จริงขอเรียกร้องให้เวทีประกวดมิสยูนิเวิร์สกัมพูชายุติการกระทำดังกล่าวแล้วก็การเผยแพร่ข้อมูลอันบิดเบือนและขอให้ใช้ข้อความอย่างระมัดระวังอย่างยิ่งยวดในการอ้างอิงข้อมูลภาพถ่ายและที่สำคัญนะคะภาพนั้นก็ยังเป็นภาพที่ได้รับการบันทึกในหอสมุดแล้วก็ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกกับองค์การยูเนสโกเมื่อปี2017
0: อ่ะก็ถือเป็นคำแถลงที่ชัดเจนจากรัฐมนตรีของเรานะครับเพราะฉะนั้นไอ้ภาพที่กัมพูชาคุณเอาไปเปิดบนเวทีเนี่ยต้องย้ำอีกทีนะฮะ
1: ค่ะ
0: นี่เป็นภาพในบันทึกประวัติศาสตร์ของไทยเรานะฮะ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอฟังว่าทางกัมพูชาและสื่อกัมพูชาผู้จัดมิสยูนิเวิร์สกัมพูชาจะออกมาแถลงอย่างไรจะขอโทษไหมหรือจะแก้ยังไงต่อหรือจะพยังไงต่อ
1: หรือว่าจะทำเหมือนตอนชายแดน
0: ครับ
1: เนี่ยคือไม่ใช่แค่เรื่องของชายแดนนะที่มีการไปให้ข้อมูลอะไรที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อนนะคะแม้กระทั่งวัฒนธรรมเขาก็ทำ
0: ยังเคลมเลย
1: ยังเคลมเลยนะอ่ะก็เดี๋ยวรอติดตามความคืบไหวฝั่งเขาฝั่งเราชี้แจงเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมคะอ้าวสลับมาดูความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาไทยของเรานะคะในมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026กันบ้างเมื่อวานนี้ต้องบอกว่าทัพนักกีฬาไทยของเราทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมหลายชนิดกีฬาเลยค่ะ
3: Aircarrier Tech V และ Tech S แอร์ดีติดแล้วคุ้ม Aircarrier Tech V และ Tech S
1: ไปดูบรรยากาศเมื่อวานนี้นะคะทัพนักกีฬาเทคบอลทีมชาติไทยทั้งประเภทคู่ผสมหญิงคู่และชายคู่ต่างทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมค่ะคว้าเหรียญทองได้ทั้ง3ประเภทที่ลงทำการแข่งขันประเดิมคว้า3เหรียญทองแรกให้กับทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026นะคะเหรียญทองแรกมาจากการแข่งขันเทคบอลประเภทคู่ผสมพักพงเดชเจริญซึ่งจับคู่กับสุภาวดีวงคำจันทร์ผนึกกำลังทำแต้มได้อย่างต่อเนื่องเอาชนะคู่ผสมของญี่ปุ่นเจ้าภาพไปได้2-0เซตด้วยสกอร์12-4และ12-5นะคะจากนั้นไทยได้เหรียญทองที่2จากประเภทหญิงคู่จุฑาทิพย์กันทธงและสุภาวดีวงคำจันทร์ลงสนามในรอบชิงชนะเลิศเอาชนะเมียนมาไปได้2เซตรวดเช่นเดียวกันด้วยสกอร์12-6และ12-3ค่ะปิดท้ายกันที่ประเภทชายคู่นะคะสรศักดิ์เท่าชริจับคู่กับจีรติจันเลียงเอาชนะเลบานอนไป2-0เซตค่ะด้วยสกอร์12-7และ12-4นะคะก็ส่งผลให้ทีมเทคบอลไทยของเรากวาดเหรียญทองครบทุกประเภทที่ส่งเข้าแข่งขันถือเป็นความสำเร็จอย่างงดงามสมศักดิ์ศรีทีมกีฬาเทคบอลอันดับหนึ่งของเอเชียค่ะส่วนทีมเซปักตะกร้อหญิงของไทยนะคะประเดิมสนามนัดแรกในประเภททีมชุดหญิงเอาชนะเจ้าภาพญี่ปุ่นไปได้3เซตรวดเลยค่ะทีม A ชนะไป2-0เซต15-4และ15-6ทีม B ชนะ2-0เซต15-5และ15-5นะคะส่วนทีม C ชนะ2เซตรวดเช่นกันสกอร์15-5และ15-8ยอดเยี่ยมมากๆค่ะส่วนวันนี้ตั้งแต่ 11:50 นเป็นต้นไปเปิดช่องวัน31ของเรายาวๆนะคะเราถ่ายทอดสดการแข่งขันเซปักตะกร้อประเภททีมชุดหญิงนัดที่2ไทยเราจะเจอกับอินโดนีเซียค่ะรวมถึงถ่ายทอดสดการแข่งขันคาราเต้รอบชิงเหรียญทองแดงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นติดตามชมและเชียร์นักกีฬาไทยของเราทางหน้าจอช่องวัน31กันได้เลยค่ะ
4: ก็ติดการแข่งขันรวมพลังเชียร์

0: ีฬาไทยในการแข่งขันมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026สามารถติดตามผลการแข่งขันได้ในรายการพิเศษวันเชียร์ไทย2026ในรายการข่าวทางช่องวัน31และ GMM 25ค่ะ
1: เปิดหน้าจอช่องวันยาวๆเชียร์นักกีฬาไทยกันนะครับแต่ว่าพูดถึงกีฬาแล้วเนี่ยเราตอนนี้ดังไปทั่วโลกแล้วนะคุณผู้ชมเหตุการณ์ที่คนพูดถึงและไม่ใช่ในเรื่องดีสักเท่าไหร
2: ่
1: การแข่งขันฟุตบอลไทยลีก1แมตช์ล่าสุดคุณผู้ชมนี่ฮะภาพหวาดเสียวมากรถบดหญ้า
2: เอาแค่นี้พอค่ะ
1: ไปบดอะไรตรงนั้น
2: ขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะคะภาพจะรุนแรงนิดนึง
1: อ่ะเราหยุดภาพไว
2: ้ค่ะ
1: นะแล้วเหตุการณ์เกิดขึ้นกับใครนักฟุตบอลระดับโลกฮะแอนดรอสทาวเซนที่เขามาค้าแข้งที่บ้านเราแล้วพักครึ่งเขาลงไปวอร์มเจอแบบนี้ฮ
2: ะ
1: ตอนนี้ทุกสื่อใหญ่ทั่วโลกแชร์กันหมดแล้ว
2: ซึ่งเราก็เลยต้องให้นำเสนอภาพว่าก็มันชัดขนาดนี้แล้วโหมันพลาดอย่างนี้ได้ยังไงทุกคนจะเกิดคำถามนี้ถูกไหมคะ
1: นี่เป็นภาพเหตุการณ์นะฮะเจ้าหน้าที่ดูแลสนามของทีมปัตตานี FC ในไทยลีก1ครับขับรถบดพื้นผิวสนามทับเข้าไปที่ขาของแอนดรอสทาวเซนอายุ35ปีทาวเซนเป็นใครเป็นอดีตนักฟุตบอลทีมชาติอังกฤษ
2: ค่ะ
1: เคยค้าแข้งในพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับท็อตแนมฮอสเปอร์นิวคาสเซิลเอเวอร์ตันและเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเมื่อวันเสาร์ครับตอนที่ทาวเซนเนี่ยกำลังลงไปวอร์มร่างกายช่วงพักครึ่งเกมฟุตบอลไทยลีก1ระหว่าง PT ประจวบ FC ที่บุกไปเยือนปัตตานี FC ที่สนามตินสุรานนท์จังหวัดสงขลาคือปัตตานีเนี่ยเขาไปเช่าสนามของสงขลาใช้เน
2: ื่อง
1: จากสนามเขาเนี่ยปรับปรุงอยู่แล้วพีทีประจวบเนี่ยไปเยือนทาวเซนเนี่ยอยู่กับทางประจวบเหตุการณ์นี้ตอนนี้ทั่วโลกไม่รู้หรอกผลกันนะครับเป็นยังไงแต่ภาพนี้ไปหมดแล้ว
2: ะ
1: นะฮะแล้วแฟนบอลทั่วโลกตั้งคำถามถึงมาตรฐานความปลอดภัยของวงการฟุตบอลไทยแล้วดูแผลเคราะห์ดีขนาดไหนที่ทาวเซนลุกขึ้นมาเดินได้
2: ถูกต้องคือตอนแรกทุกคนเห็นภาพก็จะคิดว่าโอ้โหแล้วความที่เขาเป็นนักกีฬาฟุตบอลเนี่ยแข้งขาของเขาเนี่ยมันคืออาวุธสำคัญมันจะเป็นอะไรไม่ได้แล้วมันจะต้องไม่มาเป็นจากการบาดเจ็บด้วยเหตุการณ์ด้วยเรื่องแบบนี้มันไม่ได้บาดเจ็บจากการแข่งขันนะหรือจากการฝึกซ้อม
1: คือคนเนี่ยถามกันหมดเลยบอกว่าเอเจ้าหน้าที่สนามคิดอะไรอยู่คนควบคุมกันในงานคิดอะไรอยู่แล้วคุณไปทำอะไรตรงนั้นถูกไหมฮะ
2: แล้วมาตรฐานของทุกสนามอะค่ะเอ้ยนักกีฬาเขาลงไปฝึกซ้อมกันเนี่ยเอ้ย
1: แล้วคุณเอาเครื่องบดหญ้าร
2: ถบดหญ้าเงี้ยมันเข้าไปได้ได้ไงอะ
1: เออหรือถ้าเข้าไปมันต้องห่างหน่อยไหมเนี่ยฮะเอาเหตุการณ์นี้ครับกระทบหนักมากนะครับล่าสุดสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยออกแถลงการเรียกร้องให้สโมสรต่างๆเพิ่มมาตรฐานในการจัดการแข่งขันคำนึงถึงความปลอดภัยของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งนักเตะสตาฟโค้ชแฟนบอลในสนามขั้นสูงสุดทางสมาคมยังระบุนะครับจะเดินหน้าสอบสวนข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับเหตุการณ์นี้รวมถึงทบทวนมาตรการและกระบวนการจัดการแข่งขันในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงแก้ไขยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานให้มีความรัดกุมมากขึ้นป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกในอนาคตครับ
2: ค่ะขณะที่สโมสรปัตตานี FC ออกแถลงการ2ฉบับหลังเกิดเหตุนะคะระบุว่าสโมสรปัตตานี FC ขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมขอโทษต่อแอนดรอสทาวเซนและสโมสร PT ประจวบ FC ต้นสังกัดของแอนดรอสโดยยืนยันนะคะว่าได้ติดตามอาการของนักเตะที่บาดเจ็บอย่างใกล้ชิดแล้วก็ส่งกำลังใจให้แอนดรอสสามารถฟื้นฟูร่างกายกลับมาลงสนามแข่งขันได้โดยเร็วขณะเดียวกันสโมสรปัตตานี FC เนี่ยประกาศห้ามการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์บำรุงรักษาสนามทุกประเภทในระหว่างการหยุดพักครึ่งของการแข่งขันและในช่วงที่นักฟุตบอลลงแข่งขันหรืออบอุ่นร่างกายเพื่อป้องกันเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกนะคะ
1: ส่วนล่าสุดนะครับแอนดรอสทาวเซนเนี่ยก็ได้โพสต์คลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน IG ของตัวเองนะครับทั้งในโพสต์ทั้งในสตอรี่แล้วก็มาคอมเมนต์ที่ใต้โพสต์ของตัวเองด้วยนะฮะบอกว่ามันเป็นความผิดพลาดไม่มีใครตายดังนั้นอย่าไปเครียดเจ้าตัวบอกเจ้าตัวไม่เครียดแต่ตอนนี้คนไทยเครียดแล้วนะเพราะเหตุการณ์มันถูกแชร์ไปทั่วโลกไงแล้วจริงเหตุการณ์ที่เกิดกับทาวเส้นตั้งแต่มาอยู่เมืองไทยเนี่ยนะฮะอะไรก็เกิดแต่กับทาวเส้นก่อนหน้านี้จำได้ไหมผ้าเช็ดตัวไม่มีต้องเอาเสื้อผ้าไปเช็ดตัวเองก็โดนมาแล้วน้ำขังที่สนามไปเตะเป็นไวรัลไปทั่วโลกเตะบอลไม่ขึ้นก็ทาวเส้น
2: รอบนี้น่าจะหนักสุดในบรรดาไวรัลที่ผ่านๆมา
1: หนักสุดตั้งแต่ทาวเส้นเป็นนักฟุตบอลอาชีพเลยฮะ
2: โอ้
1: โหเนี่ย
2: นี่ถ้าเป็นคนไทยอ่ะพี่จะไปถามซะหน่อยว่าใส่พระอะไรเพราะว่าผ้าเนี่ยโหตอนแรกบางคนคิดว่าจะ
1: ใช่ไหม
2: เป็นอะไรโหรถบดหญ้านะคะ
1: แล้วบดขาไป
2: บดขาไปอ่ะโอ้ก็ขอให้เกิดขึ้นอีกเลยเพราะว่าอันนี้มันสะท้อนภาพลักษณ์มาตรฐานของประเทศเราออกไปด้วยนะคะคุณผู้ชมคะสลับอารมณ์ค่ะวันนี้เรามีภาพบรรยากาศงานเปิดตัวนาฬิการะดับโลกจากสวิตเซอร์แลนด์มาฝากคุณผู้

0: ชมด้วยนะคะไปติดตามบรรยากาศกันเลยค่ะ
1: หลังจินแบรนด์นาฬิการะดับโลกจากสวิตเซอร์แลนด์จัดงานเปิดตัว The หลังจินมาสเตอร์คอลเลกชันคอลเลกชันระดับตำนานที่มีอายุกว่า20ปีนำมาปรับดีไซน์ใหม่ทั้งหมดทั้งหน้าปัดเข็มขอบตัวเรือนและสายนาฬิกาโดยมี Friends of หลังจินมาร่วมสะท้อนเอกลักษณ์ความเหนือระดับอย่างมีสไตล์ไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาดคือรุ่นโครโนกราฟโมโนพุชเชอร์นาฬิกาโครโนกราฟปุ่มกดเดียวครั้งแรกของคอลเลกชันรวมด้วยรุ่น3 Hand 3เข็มดีไซน์ใหม่และรุ่นโครโนมูนเฟสแสดงค้างคืนค้างแรมมาสัมผัสเรือนเวลาแห่งความประณีตนี้ได้แล้วที่หลังจินบูติกทุกสาขา
2: ได้ represent นะครับก็เป็นนาฬิกาของ Longines นี่แหละครับเป็นรุ่น Master 3เข็มครับหน้าปัดสีขาวแล้วก็สลักลายด้วยบริคอนสีเงินครับเป็นคนที่ใช้ของนานมากๆก็จะเหมาะกับนี้เลยเพราะมันดูคลาสซี่ไม่ว่าจะไปออกงานอีเวนต์อะไรจะใส่ชุด casual smart casual มันก็เข้าอีกอย่างนึงคือด้วยความที่ผมใช้ของนานเนี่ยจะบอกว่าอันนี้มัน timeless มากๆอยู่ได้ทุกยุคทุกสมัยใส่ตั้งแต่ตอนนี้จนถึงโตแล้วก็ยังดูแบบไม่ตกยุคครับอยากให้ลองเปิดใจเข้ามาดูก่อน
3: คุณผู้ชมครับอีกหนึ่งข่าวที่เป็นที่วิจารณ์อย่างหนักนะฮะคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล
0: รำพัดแทนเลย
3: ตั้งวงเล่นไพ่คือผอ.ว่างเหรอ
0: แล้ว
3: เนี่ย
0: อันนี้คือไม่ได้เล่นเล่นที่บ้านที่ส่วนตัวด้วย
3: เล่นที่โรงพยาบาลเลยแล้วหนักไปกว่านั้นฮะเบิกจ่ายค่าเข้าเวรตอนที่นอนอยู่บ้านไม่พอเอาห้องฉุกเฉินใช่ไหมทำอะไรเลี้ยงแมวนั่นน้องแมวอยู่นู่นอ้าวพอว่ายังไงเอาช่วงหน้ามาดูหน่อยฮะ
4: ร่วมก่อติดผลการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยให้คว้าชัยมหกรรมกีฬาแห่งเอเชียวันเชียร์ไทย2026ลุ้นไปด้วยกันเชียร์ไปด้วยกันในรายการข่าวทางช่องวัน31และ GMM 25
5: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
6: ไอเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์อาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Farm Daily Veggie Plus ชงง่ายอร่อยด้วย48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน Henry First Date จีบซ้ำๆ Henry จำไม่ได้วันนี้ในโรงภาพยนตร์
7: ในฝันลูกเป็นซูเปอร์ฮีโร่ถ้าไม่เป็นหวัดก็คงฝันดีทั้งคืนวิกส์วาโปรับออยเมนต์บรรเทาอาการไอคัดจมูกปวดหัวและปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากหวัดวิกส์วาโปรับออยเมนต์
8: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่โดฟเพปไทด์อินเทนส์รีเพร์ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่โดฟ
9: มั่นใจกับ SUV ยอดนิยมครบทั้งไฮบริดและรถไฟฟ้า VC4X รถไฟฟ้ามาตรฐานญี่ปุ่นหรือไฮบริดแบบ Colora Cross และ Yaris Cross คันไหนก็มั่นใจถูกใจอุ่นใจ Toyota Trusted SUV
10: ดำดำยาแก้ไอ RP น้ำดำตราสะดาวแก้ไอขับเสมหะอ่านฉลากก่อนใช้ยา
11: บรรเทาอาการไอ
12: ขับเสมหะ
11: ทำให้ชุ่มคอ
12: ยาแก้ไอตราเสียดาว
11: สูตรน้ำผึ้งผสมมะนาว
13: จากที่เชื่อใจได้มายาวนานยาสีฟันสมุนไพรตราหมอจุฬาสรรพคุณยังแน่นเหมือนเดิมใช้นิดเดียวให้เหงื่อกับฟันรักกันแน่นดีโอ้ยแน่นอย่างนี้ใช้นะยาสีฟันสมุนไพรตราหมอจุฬาสูตรเอ็กตร้าและสูตรดั้งเดิม
14: แอร์แคริเอร์เทควีและเทคเอสดีทนคุ้มแคริเอร์จัดเต็มแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แคริเอร์เทควีและเทคเอส
15: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีมาซันซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ผสานแป้งชายมีแพคอมเพล็กซ์โก้ผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจะโทนจะหลดปลายลองเลย
14: แอร์แคริเอร์เทควีและเทคเอสดีทนคุ้มแคริเอร์จัดเต็มแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แคริเอร์เทควีและเทคเอส
16: Thank you.

0: ดินครับ
1: เปิดซะดีไหม
0: มาดิ
2: เปิดตามแม่ครัวปลาซาดินเนื้อนุ่มฉ่ำซอสเข้มข้นลุกเปลี่ยนแต่ความ

0: อร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
1: ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
2: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: ดาเมจสะสม3ปีแต่ย่าไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรคอลลาเจนผสานโปรวิตามิน B5 และคอลลาเจนช่วยเชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีแพนทีนสูตรคอลลาเจนและใหม่แพนทีนวิตามินแอมพู
4: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
5: ปากสะอาด
6: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
7: ดีต่อเหงือกและฟัน
5: รสดีใช้ง่าย
6: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
7: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินต์
9: เพราะการใส่ใจตัวเองเป็นของขวัญที่ดีที่เราสามารถมอบให้ตัวเราเองแล้วก็คนที่เรารักได้และถ้าเกิดว่ายิ่งบ้านไหนนะคะมีคุณพ่อคุณแม่นะคะผ่านผงผักฟาร์มเดลี่เวจจี้กล่องนี้เลยค่ะชงง่ายทานก็ง่ายพร้อมอร่อยสดชื่นไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันนะคะไม่มีคอเลสเตอรอลค่ะและที่สำคัญนะคะมีไฟเบอร์สูงค่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านไหนนะคะดื่มกันได้อย่างสบายใจเลยค่ะ
10: ฟาร์มเดลี่เวจิพลัสใน1ซองของฟาร์มเดลี่เวจิพลัสมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายมอบสิ่งดีๆมอบฟาร์มเดลี่เวจิพลัสนะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย02-817-9925ขอขอบคุณที่ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพลัสทะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาท
11: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
12: มีไฟเบอร์สูง
13: มันได้ผักทั้ง5สี
14: ผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
15: ดื่มง่ายมาก
10: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพลัส
9: ลองแค่แก้วแรกนะคะจะรู้เลยค่ะว่าการใส่ใจตัวเองก็แค่เพิ่มไฟเบอร์เปิดใจลองกันดูนะคะแล้วจะรักเหมือนที่แอนรัก
10: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย02-817-9925โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
16: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
17: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
18: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
19: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
18: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาทีใหม่
19: Breeze สูตรซักด่วน
20: คิดว่าตัวเองเป็นใครอยากจะโชว์ตัวมากนักเหรอว่าเป็นเด็กลูกสาวฉัน
21: คราวหลังถ้าคุณแม่ทำอะไรแบบนี้อีกอะเธอต้องแจ้งฉันทันทีนะรู้ไหม
22: ชอบจังเวลาพี่ปกป้องหนู
23: แล้วเธอคิดว่าตัวเธอเนี่ยต่างกับแม่เธอยังไงมีแม่ป่วยแล้วจะมั่นใจได้ยังไงว่าลูกไม่ป่วย
24: แกต้องตายแก
21: ถ้าคุณแม่ยังหยุดพูดจาทำร้ายคนที่หนูรักไม่ได้หนูก็ต้องปกป้องคนของหนู
25: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow ทุกวันพุธเวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
26: จบบทบาทที่ภูมิใจเริ่มโกต่อไปหัดเล่นกีตาร์ใหม่แบรนด์โกโปรเบปติเจนแบรนด์โกมีโกต่อไปให้ชีวิต
27: ใหม่แบรนด์โกซุปไก่สกัดผสมถั่งชาว plus แมกนีเซียมซื้อเลยที่ 7-Eleven
28: เคลียร์ซุปเปอร์วิตามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร์
29: ดีมัชเมลโล่ขาวนุ่มอร่อยมีสไตล
30: ์คอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของโฟร์ธณัฐวัฒน์ใน Oh My Fourth Concert น้ำผลไม้ดีดอมวนชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีด
31: อปวดหัวเป็นไข้ซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมซาร่าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
30: าเป่าคอซานจินซีกวาส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติแก้แผลในปากและลิ้น
31: แอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็ก

0: เกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
1: ติดตามข่าวเที่ยงช่องวันกันต่อนะครับเดี๋ยวไปดูคลิปกันเลยนะฮะคลิปที่อ้างว่าเป็นโรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะครับและเป็นผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลต
2: ั
1: ้งวงเล่นไพ่แบบนี้สับสับสับสับแจกแจกแจก
2: กินเงินด้วยนั่นน่ะ
1: มีตังค์ด้วยเห็นไหมกองกลางนะครับอันนี้เรื่องนึงไม่พอเรื่องที่สองเอาแมวเข้ามาเลี้ยงในห้องทำแผลห้องฉุกเฉินนะเขาบอกพิกัดคือปทุมธานี
2: ทาสแมว
1: แมวอยู่นู่นไม่พอ3ผอ.เนี่ยเบิกค่าตอบแทนเวรทั้งที่ไม่ได้เข้าปฏิบัติหน้าที่จริงหรือเปล่าเขาตั้งข้อสังเกตเมื่อวานพอดีวันอาทิตย
2: ์
1: ทีมข่าวพยายามติดต่อไม่ได้และโรงพยาบาลหยุดทําการก็เลยไม่มีคนมาอีกนะฮ
2: ะเลยต้องไปถามคนที่พลตํารวจโทคําดลวิทย์ทูปกระจ่างบิ๊กแจ๊สนะคะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีต้นสังกัดท่านก็รับเรื่องแล้วบอกว่ามีผู้ใต้บังคับบัญชาผอ.ยืนยันเป็นเรื่องจริงนะคะที่ผ่านมาก็มีการดูแลสุขภาพประชาชนอย่างดีที่สุดแล้วทุกรพสต.แต่มาเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นก็เตรียมจะพิจารณาย้ายผอ.รายนี้ก่อนแล้วก็ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จภายใน7วันเล่นไพ่เนี่ยนะตอนนี้มีคำยืนยันว่าเล่นจริงแต่เบิกค่าเวรทิพย์เนี่ยจริงหรือเปล่าเดี๋ยวขอตรวจสอบก่อน
1: ล่าสุดนะฮะทีมข่าวไปคุยกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลยืนยันว่าในคลิปเนี่ยผอ.แต่ไม่รู้ว่าคลิปนี้เก่าหรือใหม่เพราะว่าผอ.อยู่มานาน20ปีแล้วนะครับส่วนกระแสข่าวเบิกเวรทิพย์เจ้าหน้าที่บอกไม่จริงให้หน่วยงานมาตรวจสอบได้เลย
2: ค
1: ่ะเดี๋ยวรอติดตามนะครับผอ.รบกวนชี้แจงด่วนๆนะครับอีกหนึ่งเรื่องอันนี้ก็รอฟังคำชี้แจงเหมือนกันนะครับเพราะว่าทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดเอ๊ะหรือว่าเป็นทนายตั้มบ้าพลังเอ๊ะหรือเป็นใครกันแน
2: ่แล้วโอ้โห มันจะต้องเหมือนขนาดนี้แต่ว่าถ้าดูโลโก้ดีๆเนี่ยคิตตี้ชินจังมาริโอนะ
1: คือเป็นตัวการ์ตูนหมด
2: ตัวการ์ตูน
1: วันนี้ไปที่ DSI นะครับขอให้ตรวจสอบคุณกันจอมพลังหน่อยอ้างว่าไปพัวพันเว็บพนันออนไลน์ไหมวงเงิน200ล้านบาทแล้วอ้างว่าตัวเลขเนี่ยจริงสูงกว่านั้นอีกเนี่ยนะครับไม่พอครับทนายตั้มเนี่ยยังขอให้ DSI ช่วยตรวจสอบเส้นทางการเงินของบุคคลในครอบครัวของคุณกันจอมพลังด้วยหลังอ้างว่าพบเส้นเงินเนี่ยเชื่อมโยงถึงกันนะครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นเพียงคำกล่าวอ้างจากทนายตั้มบ้าพลังเท่านั้นนะฮะส่วนคุณกันเนี่ยเมื่อวานช่วงเย็นๆผมเข้าไปนะในเพจเนี่ยไม่มีความเคลื่อนไหวแต่ไลฟ์ขายของอยู่ใน TikTok นะเดี๋ยวรอให้คุณกันออกมาชี้แจงเพื่อความเป็นธรรมนะครับ
2: ค่ะคุณผู้ชมคะส่วนรอบวันวันนี้พลาดไม่ได้เลยนะคะเพราะเราจะได้เจอกับพ่อรองเขามูลคดีหรือว่าหลวงพ่อสอนเจ้าอาวาสแห่งวัดโคกปังเดี๋ยวจะมาเจอกับแฟนๆในรายการด้วยนะคะ
1: ครับแต่ว่าตอนนี้เรื่องราวดีๆรออยู่แล้วนะครับติดตามพร้อมกันเลยครับ
3: วันนี้จะชวนคุณผู้ชมโดยเฉพาะสาวๆนะคะมาทุบราคากันใครที่อยากจะมีผิวที่กระจ่างใสขึ้นไม่ว่าคุณจะมีสีผิวเข้มเหมือนแยมหรือว่าจะขาวเหลืองหรือจะสีไหนก็ตามวันนี้ค่ะสวยกระจ่างใสได้ขึ้นอีก1สเต็ปเพราะว่าเราอยู่กับรายการนี้เลยช็อปคุ้มคลั่งทุบไม่ยั้งปังทุบวันนี้ค่ะคุณผู้ชมใครที่เคยได้ยินว่าพอสอจีนเนี่ยเขาบำรุงและดูแลผิวกันมาด้วยบัวหิมะใช่ไหมแต่ว่าคุณผู้ชมคะบัวหิมะเนี่ยราคาแพงๆแล้วก็คืออันไหนคือของแท้เราก็ไม่รู้แต่วันนี้ค่ะได้ของแท้แน่นอนนอกจากบัวหิมะยังมีสารสกัดจากผงไข่มุกอยู่ในมาดามโกกระปุกนี้ด้วยทำไมถึงใส่ได้เยอะขนาดนี้เพราะวันนี้เราอยู่กับเจ้าของโรงงานขอต้อนรับคุณต้องค่ะสวัสดีค่ะ
4: พี่แอสวัสดีค่ะคุณ
3: ผู้ชมผิวสวยกระจ่างใสขนาดนี้การันตีเลย
4: พี่แอต้องไปเจอแม่คนหนึ่งอายุ60หน้าแม่ตึงเปรี้ยหน้าแม่เนียนผ่องมาก
3: รับพอสอจีน
4: เลยบอกเลยบอกแม่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวใจเย็นเดี๋ยวจะให้ดูผลลัพธ์แม
3: ่
4: แม่แกขายกับข้าวแกขายอาหารตามสั่ง
3: อุ๊ยน่าจะอร่อย
4: โอ้โหทั้งเตาฝ้าแดดอะไรเต็มไปหมดเลยแดดร้อนเผาผิวร้อนเผาไปหมดผัดกับโคมกับข้าวโดนความร้อนอายุแกก็60แล้วนะแล้วเสร็จปั๊บไปเจอหน้าแม่แก
3: เป็นไงคะ
4: เนียนกริบนี่ให้ดู
3: โอ้โหคนละคนเลย
4: พี่แล้วมีแต่คนถามแม่แกบอกแม่
3: ดูไม่ถึง60
4: แม่ใช้ครีมอะไร
3: นั่นสิดูผิวเหมือน40เลยอ่ะ
4: แม่หน้าเนียนมากแม่หน้าผ่องมาก
3: ค
4: ่
3: ะ
4: แม่บอกแม่ใช้บัวหิมะนี่ๆดู
3: โอ้ทาแบบ
4: เนียนมากเนียนตึงเนียนมาก
3: ผิวละเอียด
4: ละเอียดมากแม่บอกแม่ใช้ครีมบัวหิมะเลยเพราะฉะนั้นนะคุณผู้ชมคืออย่างนี้นะป้องบอกเลยนะใครที่แบบเจ็บตัวมาเยอะจ
3: ่
4: ายตังค์หลักพันหลักหมื่นแล้วใช้ครีมทาหน้าลองมาหมดทุกอย่างแล้วต้องบอกเลยนะไม่สู้บัวหิมะ
3: อุ๊ยคุณผู้ชม8นาทีแล้วบัวหิมะนี่มันแพงมากไม่ใช่หรออ
4: ันเนี้ยไปฝากเขาหิ้วจากเมืองจีนหมดตังค์มาเยอะนะคนที่หิ้วเนี่ยใช้กระบิดกระเบี้ยนควงหมดไง
3: ใช้นิดป้องใช้ยังไงอ่ะ
4: วันนี้ป้องเลยบอกว่าไม่ต้องไปฝากเขาหิ้ว
3: ค่ะ
4: ใช้เอาตัวสูตรเนี้ยใช้ไปเลยนี่นะสูตรนี้ให้ป้องดูนะเนี่ยเข้ม

0: มาก
1: โอ้โอเคเห็นปะความกระปุกแล้ว
0: เข้มข้น
1: จริง
0: ๆแล้วหลายคนบอกคุณป้องทำไมหน้าเนียนหน้าผ่องก็ต้องทาเนี่ยทุกวันเลยเนี่ยเราขอโทษนะ
1: เข้มข้นนะคุณผู้ชมดูเนื้อ
0: ผิวมันจะสวยแบบเงากระจกอ่ะมันจะไม่ได้เพราะว่าอายุเยอะๆผิวมันจะแห้งผิวมันจะลอกค่ะตัวเนี้ยคือน้ำชุ่มฉ่ำ
1: คุณผู้ชมลองดูนะผิวกระจกเหมือนพอสอจีน
0: ผิวเหมือนมาก
1: เหมือนในซีรีส์แนวตั้งที่เราเคยดูอ่ะคุณผู้ชม
0: เดี๋ยวทาแขนนิดนึงจะได้เห็นกันชัดๆนิดนึงเนี่ยเดี๋ยวต้องทาแขนให้ดูนะ
1: คือถ้าดูด้วยตาเปล่าสองข้างของแขนเนี่ยคนละสีกันเลยนะคะ
0: นี่นี่
1: อุ้ยสวยจังเลยอ่ะ
0: ผิวสวยผิวนวลผิวผ่อง
1: ตอนนี้ว่าทางบ้านดูแล้วอยากทาแล้วไม่ต้องห่วงค่ะ7นาทีสุดท้ายนี่โทรให้ทันก็แล้วกันเพราะว่าอะไรรู้ไหมปกติมาทุกทีก็คือ sold out sold out มาดูโปรโมชั่นเก่ากันก่อนดีกว่านี่โปรเก่าคุณป้องจัดให้นะคะ3แถม2ตอนนั้นจ่ายเท่าไหร่นะ 1,190 บาทแต่วันนี้มาในช็อปคุ้มค่าจัดโปรใหม่ไปเลยเฉพาะวันนี้เท่านั้น999บาทนะลดไปแล้วนะ3แถม2แล้วแถมอีก2อีก
0: ตัวนี้คือเซรั่ม5น้ำมันเซรั่มนี้นะคะให้ขวดใหญ่ไปเลยนะคะขวดใหญ่ไปเลยแบบนี้ใครหน้าเหี่ยวยับย่นเอาเซรั่มไปนวดตึงดึงหน้
1: า
0: ขวด100 ml ต้องขายอยู่ขวดละ 1,290 วันนี้ก็จะให้ไป2ขวด
1: แถมฟรี
0: นี่คือโปรครีม515เดือนนะ
1: โอ้โห
0: นี่คือครีม15เดือนเพราะ1กระปุกส่วนตัวต้องใช้3เดือน5กระปุกต้องใช้ได้15เดือน
1: โอ้โหใช้ยาวเลย
0: แม่หมดมาเยอะเจ็บมาเยอะแล้ว
1: คุณผู้ชมเฉลี่ยแล้วเหลือชิ้นละ143บาทเน็ตๆและไม่มีค่าส่งทั้งหมดนี้จะไปถึงหน้าบ้านคุณจ่ายเงินปลายทางที่หน้าบ้านแค่999บาทโทรค่ะ02-817-9925รีบโทรตอนนี้สายแน่นมากเรามีเวลาเหลืออีกประมาณแค่5นาทีมาดูกันว่าโปรโมชั่นวันนี้จะหมดในกี่นาทีแต่เรื่องของส่วนผสมมันน่าตื่นเต้นมากคือนอกจากบัวหิมะที่รู้ไปแล้วผงไข่มุกแล้วมีอะไรบ้างคะ
0: คือที่หน้ามันผ่องเนี่ยเพราะว่าเราใส่ตัวผงไข่มุกเข้าไปทับพิมพ์มัดนาวมัดนาววิตซีมันเยอะมันเลยทำให้หลังทาปั๊บหน้าจะเนียนจะผ่องจะใสขึ้น
1: กระจ่างใส
0: แล้วตัวนี้เราใส่ตัวบัวหิมะว่านหางจระเข้น้ำมันแอปริคอตตัวนี้จะช่วยให้หน้านุ่มชุ่มชื้นคือคนที่อายุเยอะผิวมันจะแห้งมันจะลอกเพราะฉะนั้นมันต้องใช้ครีมอะไรก็ได้ที่มันทำให้หน้ามันชุ่มชื้น
1: มันเย็น
0: อย่าไปใช้ครีมอะไรทำให้หน้าแห้งเพราะถ้าแห้งปุ๊บมันจะดูแก่แล้วมันจะดูเหี่ยวแล้วมีตัวผักขมหินแล้วก็ดอกโบตั๋นเพราะฉะนั้นมันจะไปปอบประโลมผิวหน้าที่ไม่เนียนหน้าเป็นตะปุ่มตะป่ำพี่แยมลองทานนะพี่แยมจะผิวสวยขึ้นมา
1: หนึ่งสเต็ปทำไมมันเย็นสบายผิวจังเลยอะ
0: บัวหิมะเขาเป็น
1: ฤทธิ์เย็นฤทธิ์เย็น
0: อุ้ย
1: ทาแล้วคุณผู้ชมดูสิ
0: ผิวสวยมาก
1: นะปกติเนี่ยทาอะไรก็ไม่ช่วยนะคะแต่วันนี้คุณผู้ชมดูนะคะนอกจากมันสว่างขึ้นหนึ่งสเต็ปแล้
0: ว
1: ยังรู้สึกผิวนุ่มจังเลย
0: สวยมาก
1: แล้วก็
0: หอมเน
1: า
0: ะ
1: หอมไม่ต้องทาโลชั่นไม่ต้องใส่น้ำหอมแล้วว่าคือมีกลิ่นหอมของอะไรคะเนี่ยหอมจังเลย
0: อันนี้นะคะจะเป็นจากบัวหิมะนะคะแล้วก็น้ำมันแอปริคอตนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นโปรวันนี้คุณผู้ชมต้องจัดเซต15เดือนให้นี่คือโปรสำหรับใช้15เดือน
1: คุ้มสุดๆอะฮะ
0: โอเคเจ็บตัวอะไรมาไม่รู้แหละว
1: ัน
0: นี้เอาบัวหิมะไปใช้เลยนะคะคือต้องบอกเลยนะจะเป็นหมื่นจะเป็นพันนะก็ไม่สู้บัวหิมะกระปุกนี
1: ้แล้ววันนี้เหลือกระปุกละแค่143บาท
0: ใช่แล้วหารเฉลี่ยนะ
1: ค่ะ
0: ทั้งหมดเนี่ย5กระปุกจ้ะ5เดือนพร้อมเซรั่ม5น้ำมันน้ำมันอมให้ใช้คู่กัน
1: ใช้ยังไง
0: ใช้เซรั่มก่อนเพราะหน้าเราแห้งเหี่ยวยับย่นอายุเยอะหน้าเป็นขุยแต่งหน้าไม่ติดหน้าลอก
1: เนี่ยนะแถมไป2ขวด
0: เอาตัวนี้ทาไปก่อนขวดละ 1,290 ไม่ต้องจ่ายวันนี้ให้ฟรีไป1ขวด
1: ใช้ยังไงคะคุณป้อง
0: นี่ไงนี่เดี๋ยวป้องขออนุญาตนะทา
1: ที่หน้าได้เลยเหรอ
0: ใต้ตามุมปาก
1: โอ้แสดงว่า
0: ตรงนี้มันยับมันเหี่ยวมันย่นใช่ไหม
1: ใช่
0: แล้วก็นวดตึงๆ
1: หน้าได้เลยโอ้โหแม่ๆที่ดูอยู่แล้วชอบไปตามสปาชอบไปซื้อแพ็กเกจนวดหน้าหลายคนบอกเสีย 15,000 นะขั้นต่ำแล้วก็ไปนอนให้เขานวดให้วันนี้คุณอยู่หน้ากระจกตัวเองคุณป้องแถมให้2ขวดใหญ่แบบนี้
0: คืออย่างนี้ขวดทั่วไป30 ml ไซส์เล็ก
1: ขวดเล็ก
0: ใช่แต่ของเรา100 ml นะ
1: 100 ml เลยนะ
0: ขวดใหญ่นะ 1,290
1: ได้2ขวด
0: ใช่พอใช้เซรั่มน้ำมันเสร็จปั๊บให้ต่อด้วยครีมบัวหิมะ
1: ใช้คู่กันต่อกันไปเลย
0: น่าจะตึงจากตัว5น้ำมันและน่าจะผ่องจะใสจะเนียนจากตัวบัวหิมะ
1: เช้าก็ใช้
0: ไว้กลางคืน
1: กลางคืนก็ใช้
0: ตื่นมาปั๊บหน้าเนียนผ่องพี่คนนี้เป็นชาวนาชาวไร่ชาวสวนนะ
1: โอ้โดน
0: แดดตากฝนนะหน้าตอนแรกแกดำปึ๊ดเลยนะแล้วแกมีปัญหาเป็นจุดดำๆเต็มโหนกแก้มเต็ม
1: ต้องใช้อุ้ย
0: น้องคนนี้เป็นแคดดี
1: ้
0: 18หลุมนะ8โมงเช้าถึง5โมงเย็น
1: อุ้ยตากแดด
0: แคดดี้แดดร้อนมากว
1: ่
0: าโหหน้าแกแบบ
1: เข้าใจเลยผู้หญิงอะต้องใช้แต่สาวๆทุกคนค่ะวันนี้นะคะสินค้าคงเหลือ4 39เซ ็ดแล้วโหนับตามไม่ทันเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่ดูอยู่นะคะถ้าอยากได้โปรโมชั่นนี้วันนี้คือกระปุกเดียวเนี่ยก็ใช้ได้3เดือนละคุณป้องจัดไปให้5กระปุก
0: 15เดือน
1: 15เดือนเลยเหรอชอบมาก
0: ๆจ่ายแค่999ตกเฉลี่ยเดือนนึง670บาทเองนะ
1: ใช่คือเหลือกระปุกละแค่143บาทเพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่มีปัญหาเรื่องของการตัด
0: นี่ไงนี่ไงแม่แกทำนาทำสวนพอทำนาทำสวนเสร็จปั๊บดูให้ดูหน้าแกดีๆนะแดงตรงโหนกแล้วก็มีอาการหมองคล้ำ
1: คือสีผิวมันไม่สม่ำเสมอแหละ
0: ใช่เลยบอกแม่โอเคเราทำนาทำสวนเราไม่ได้โชว์ใครแต่เราต้องหน้าเราต้องดี
1: ๆส่องกระจกมันต้องสวยคุณผู้ชมเราต้องดูตัวเองแล้วเราต้องรู้สึก
0: พี่แอม
1: เรารักตัวเอง
0: เป็นยังไงอ
1: ยากได้หน้าแบบนี้ไหม
0: เนียนไหม
1: พี่คุณแม่ดูอยู่แล้วแบบฉันไม่ต้องเป็นชาวนาชาวไร่ชาวสวนหรอกฉันเป็นใครก็ตามอายุเท่าไหร่ก็ตามเราอยากจะดูมีผิวที่อ่อนกว่าวัย
0: เนี่ยพี่แอมดูสิว่าหน้าเนียนไหม
1: เนี่ยดูสิไม่รู้อายุ
0: แล้วขอโทษนะเห็นแก้มไหมแก้มเขาจะมีความเงา
1: เด้งมากเลยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่คือครีมตัวนี้มันจะช่วยเรื่องความชุ่มน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยแม่ที่หน้าแห้งให้เอาครีมนี้ไปทา
1: เดี๋ยวพ่อกลางคืนก่อนนอนได้ไหมคะ
0: เนียนตื่นมาเนียนเลยน้องเป็นแคดดี
1: ้มีหลายชั่วโมงมาก
0: ค่ะนะฮะปัญหาคือฝ้า
1: ปัญหาคือจุดการตากแดดไง
0: ใช่ร้อนเผาผิวแสบผิวเลยบอกน้
1: อง
0: ถ้าร้อนเผาแสบผิวน้องต้องเอาบัวหิมะ
1: ไปปลอบประโลม
0: ทำงานกลางแจ้งน้องต้องเอาบัวหิมะเพราะมันเป็นสมุนไพรฤทธิ์เย็นดูสิหน้าเขาเงาเป็นกระจกเลยเห็นไหม
1: ค่ะ
0: หน้าเป็นกระเบื้องเคลือบเป็นน้ำหยดเป็นหน้าเป็นกระจกเป็นเงาเป็นแก้วเป็นแสง
1: คือไม่ว่าจะวัยไหนแหละเราเลี่ยงความร้อนไม่ได้อย่างพี่คนนี้ก็น่าจะ
0: ทำกับข้าว
1: กับข้าวจริงๆแม่บ้านอย่างเราก็ทำทุกวันนะคะ
0: เติมความร้อนจากเตาความร้อนจากสภาพอากาศแล้วเสร็จปั๊บหน้าแกไหม้แบบคือหน้าแบบหมองอ่ะหน้าขาวพอเอาตัวนี้ไปทาบัวหิมะมันจะช่วยปลอบประโลมผิวไอ้บัวหิมะเขาจะฤทธิ์เย็นพอแม่ทาปั๊บน้ำมันเหมือนน้ำกลิ้งอ่ะมันเป็นกระจกหน้ามันเงาเงา
1: เยี่ยมทาแขนไปนะคะคุณผู้ชมยังรู้สึกเย็นผิวชุ่มฉ่ำสบายอยู่เลยยังชอบตรงที่มันรู้สึกว่ามันเย็นสบายแล้วก็ได้ผิวที่สบายไปทั้งวันเลยแบบนี้แต่ว่าตอนนี้คุณผู้ชมคะ30วินาทีสุดท้ายกระปุกละแค่143บาทวันนี้ดูซิเหลือ15เซตสุดท้ายแล้วคุณผู้ชมถ้าไม่อยากพลาดดูโปรโมชั่นที่หน้าจอตอนนี้เร็วๆด่วนๆเลยคุณป้องย้ำอีก1รอบนะคะ
0: 1กระปุกป้องขาย 1,290 นะกระปุกแบบนี้ป้องขายกระปุกละ 1,290
1: สุดท้ายแล้วนะคุณผู้ชม
0: อันนี้ป้องจะให้ไป5กระปุกได้ปีครึ่งเนี่ยทาคอทาหน้าให้ผิวแบบสวยมาก
1: ทั้งหมดแค่999บาทเท่านั้นโทรให้ทัน02-817-9925ถ้าถึงว่าใครกลัวรับสายไม่ทันสแกน QR โค้ดหน้าจอได้เลยแล้วก็สั่งได้เลยเก็บเงินปลายทางที่หน้าบ้าน999บาทส่งฟรีทั่วประเทศวันนี้หมดเวลาแล้วคุณผู้ชมค่ะขอบคุณคุณป้ามากๆนะคะไปแล้วค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ

0: ปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้ Magic Clean เพชรเลิฟเซนต์กลิ่นหอมที่น้องชอบปกป้อง15ชั่วโมงลอเลียนซอฟต์แอนด์เซฟโฉมใหม่คอนเสิร์ตที่จะสะท้อนให้เห็นถึงตัวตนของทั้ง5หนุ่มใน Lycan Reflection Concert
2: เริ่มกันแล้วสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: วันนี้แขกรับเชิญของเรามาจากนักตบวัดโคกบังคนนี้ศักดิ์สิทธิ์มากนะศักดิ์สิทธิ์จริงๆเพราะพฤหัสที่แล้วเธอนี่น้องๆเด็กโรงเรียนบ้านโคกปังใช่ไหมเขาไปแข่งวอลเลย์บอลแต่เธอนี่คนนี้เขาเป็นกัปตันทีมผู้แข่ง
3: ตัวซีเครต
2: เอ้ยตัวซีเครตมีนักตบบ้านไฟอุ้ยนักตบบ้านโคกปังเรารับกันไม่ได้สักลูกนึงปรากฏไฟดับนี่ลุงตาบอกว่ามานั่งสมาธิระหว่างนั่งสมาธิเฮ้ยนี่
4: อะไรอะไรอะไร
2: หนูนามาเออมาทันแล้วอะไรหนูนาบังเอิญศึกษานักนี่ลูกตบบั้งไฟพอดี
4: เออ
2: เข้าใจไหม
4: เออ
2: รับได้อยู่คนเดียว
4: เออ
2: เพราะนั้นอะไรสูสีหลายคนก็บอกว่า
4: หรือหรือเพราะนั่งสมาธิ
2: ใช่
3: เออ
2: หรือเพราะหลวงพ่อสอนวันนี้เราเลยนิมนต์ท่านมาเอ้ยใช
3: ่
2: เชิญมาขอต้อนรับพ่อรองค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
6: สว
5: ั
6: สดีครับเจริญพรโย
5: มนมัสการนะคะ
4: วันนี้กลับมาเป็นพ่อรองก่อนนะ
2: พ่อรองก่อนพ่อรองโหเห็นบอกว่าไปเล่นเรื่องนี้นี่สนุกสนานมาก
6: โอ้โหสนุกมาก
2: เป็นยังไงคะ
6: มันได้หัวเราะทั้งวัน
2: ค่ะ
6: หัวเราะกับรุ่นใหญ่แล้วก็ไปสนุกไปลุ้นกับพวกเด็กๆ
2: ค่ะเห็นเด็กๆรุ่นลูกรุ่นหลานเราเลยเนาะ
6: โอ้โห
2: เขาทำงาน
6: เขาตั้งใจจริง
4: ๆ
6: พ่อชื่นชมเขาน
2: ะ
6: คือทุกคนมีสมาธิเข้าฉากเนี่ยเป๊ะบท
2: เป๊ะ
6: แล้วเวลา

0: บอกอะไรไปให้เขาทำอะไรเขาจะทำได้หมดเลย
1: โอ้พี่แท่งเป๊ะไหมพ่อ
0: ไอ้นี่เป๊ะปะ
2: ถูกใจไหมนุ้ยเขาอ่านบทไหมพ่อเขาอ่านบทไหมเขาเข้าบทกับพ่อเขาอ่านไหม
0: เขาก็อ่านนะ
2: อุ้ยอ่าน
0: อ่านอ่านป้าแท่งกันน
2: ะ
0: ก็อ่านแต่อ่านแล้วก็ลืม
3: ต้องให้นั่งสมาธิด้วยนี
0: ่
3: คร
0: ับมันนอนสมาธิ
2: ว้าวไม่รู้
0: แล้วใครก็ไม่กล้าเรียกมันเพราะที่พอเรียกแล้วมันก็บ่นโน่นบ่นนี่มันก็มาตามพ่อเรียกไอ้ป๋าทีเราบอกป๋าเว้ยชะลอนานแล้วนะเว้ยมันก็สะดุ้งเลยไปพูดเด็กๆทีมงานทำไมไม่บอกให้ผู้ใหญ่มารอโอ้มันก็ลุกขึ้นแล้วมันยังไม่ไปน
1: ะ
0: เดินทักเด็กๆเป็นยังไงวันนี้ใช้ยากไหมอะไรไอ้แท็กเอาไงได้เนี่ยไอ้แท็ก
2: ป๋าหรอพี่พ่อลองรอเข้าป่าเข้าฉากป๋าอยู่
0: ตักป๋าพี่ไอ้แท่งแล้ว
2: ไอ้แท่งแล้วแต่เขาดูแลนี่เขา
0: ดูแลดีมากเขาจะดูไอ้อะไรให้ป๋าให้อลองกินหรือยังดูที่อะไรเขาจะรับแต่มีแขสองคนตัวครื้นเพลงในกอง
2: ครื้นเพลงน่ารักมากเนาะซึ่งนี่เห็นพ่อรองเนี่ยสนุกสนานแข็งแรงขนาดนี้นี่เขายังชอบเล่นนี่พ่อชอบเล่นผัดผลสไลเดอร์ใช่ไหมที่ล่าสุดที่ไปเล่นมาพ่อหรือไปเล่นอะไรมา
0: สไลเดอร์จริงๆแล้วพ่อเนี่ยมันอยากจะเล่นยิ่งกว่านั้นคือมีอยู่วันพ่อไปม่อนแจ่มแล้วพ่อก็ไปกับเพื่อน 4-5 คน
2: ค่ะ
0: ไปยืนดูให้เด็กตัวนิดเดียวมันเล่นฟอร์มูล่ามงลงมาจากบน
2: เดี๋ยวนะฟอร์มูล่ามงเนี่ยคือเป็นรถที่เหมือนแบบเป็นทำจากไม้ถูกไหมพ
0: ่อใช่เท้าบังคับอย่างเดียว
2: ที่นั่งอ่ะแล้วเป็นล้อไม้อ่ะเป็นที่นั่งไม้อ่ะ
0: เราก็ไป
2: พ่อมันไม่มีเบรกนะ
0: ไม่มีเบรกก็จะ
1: ใช้เท้าเบรกนะ
0: แล้วก็ไปถามให้คนคุมว่าเอ้ยครับอาจจะเล
2: ่
0: น
2: เนี่ยฟอร์มูล่ามง
0: ใช่ใช่ฟอร์มูล่ามงอาจจะเล่นและเล่นได้มันบอกโอ้ยเล่นได้ครับไม่ยากหรอกเอามาเดี๋ยวจะเล่นเลย
2: ไม่ได้ไม่ได
1: ้ก็นี่ไงเล่นอยู่
2: เล่นอยู่เฮ้ยแล้วพี่ยุ้ยอ่ะพี่ไปทำไง
0: โอ้โหลูกเอ้ยแล้วไอ้เพื่อนดันถ่ายเพื่อนนั้นถ่ายมาไงแล้วไปลง TikTok ยุ้ยเจอเขาตอนนั้นละ
1: อ๋อตอนนั้นพี่ยุ้ยไม่รู
2: ้นุ้ยนึกว่าพี่ยุ้ยไปด้วย
0: ไม่ได้ไปกับเพื่อนไง
2: แล้วถ้าพี่ยุ้ยไปจะได้เล่น
0: ไม่ได้เล่น
3: นะแล้วพอพี่ยุ้ยมาเห็นทีหลังแกว่ายังไงคะ
0: พ่อพ่อนะพ่ออายุเท่าไหร่แล้วเน
2: ี่
0: ยทำไมพ่อไม่ห่วงลูกห่วงหลานเลยเหรอ
2: แล้วพ่ออายุเท่าไหร่เสาเนี้ยพ่อจะอายุเท่าไหร
1: ่เฮ้ย
0: เสาเนี้ยเหรอไม่อยากบอกเลยขึ้นสะพานพระราม8
2: 80
3: โอ้ยังแข็งแรงเลย
2: แต่พ่อแข็งแรงมากเลยแล้ว
0: ก็เรียกว่าก็ตามอัตภาพอ่ะลูกเอ้ย
2: ไปแล้วพอไปเล่นสไลเดอร์กับหลานล่ะ
0: คืออย่างงี้เขาก็เตือนเราแล้วห้ามเล่นผาดโผนเราก็ไม่เล่น
2: ที่
0: แล้วก็เห็นไอ้หลานมันก็วิ่งไปจะเล่นสไลเดอร์อยู่ก็บอกลูกอย่าลงเร็วนะเดี๋ยวแม่จะถ่ายเดี๋ยวถ่ายไม่ทันเออมันตั้งกล้องไว้แอบวิ่งไปข้างหลังพอหลานเขาขึ้นหมดอยู่ก็บอก3แม่นับ3ลงเลยนะพอมานับ 1 2 2เราขึ้นไปเลยแล้ว3ลงพร้อมหลานพอด
2: ีช็อกซินีมาเนี่ยหร
0: อ
2: พ่อ
3: สนุกมากเลยทุกคน
2: มันช้าหนุ่ยพ่อ
0: เรื่องอะไรรู้ไหมยุ้ยบอกพ่อขึ้นไปทำไมพ่อเราดีพ่อไม่ตายถามทำไมเขาเล่นเวลาลงเขาต้องเก็บคอแต่พ่อนอนลงไปอย่าง
2: นี้นอนราบเลย
0: แล้วหัวมันฟาดทำยังไงอ่ะ
2: เ
0: ราก็บอกไม่ละพ่อมีของดี
2: เราต้องให้ลูกมาห้ามอ่ะ
0: ใช่
2: ปกติจะได้ยินแต่ว่าลูกอย่าไปหลานอย่าไป
0: ไม่หรอกลูกมันไม่สนแต่พ่อสน
3: เคล็ดลับอายุยืน
2: หรือเปล่าหนูอยากรู้เคล็ดลับเหมือนกันพ่ออายุยืนคือทำไมแบบ80แล้วยังแบบยังแอดฮาร์ดขนาดนี้ไปเล่นสไลด์อย
0: ่
2: าง
0: น
2: ี้ได
0: ้คือหนึ่งนะหลับต้องเป็นคนอารมณ์ดี
2: ค่ะ
0: สองอะไรที่ไม่ใช่เรื่องของเราอย่าเอามาใส่ตัวนั่งตรงไหนใครว่าอะไรใครเดินหนีไปทางการอยู่นะคิดแต่เรื่องสนุกอย่างเดียวนอนทุกอย่างให้เป็นเรื่องสนุกออกกำลังกายบ้างนิดๆหน่อย
1: ๆครับ
2: นี่คือเคล็ดลับ
1: นี
2: ่แล้วก็อีกหนึ่งเคล็ดลับใช่
1: อ
2: ัน
1: นี้เป็นเคล็ดลับด้วยไหมฮะ
0: นี่เคล็ดลับอันนี้คือยุ้ยบอกพ่อ TikTok ไหมเฮ้ยเอาที่ได้เลยเอาเล่นก็เล่น TikTok กับลูกกับหลานดีมันก็เพลินดีอ่ะ
2: เออแล้วเห็นบอกว่ามีแบบคอนเทนต์เป็นแบบมุกตลกด้วยอะไรเงี้ยเป็นแบบละครสั้น
0: อ่
2: ะ
0: แต่อย่างนี้วันหนึ่งเขาคือทุกวันเขาจะถามพ่ออย่างมาช้าออกมาพ่อกลับมากินอะไรอะไรก็ได้ลุงง่ายๆนี่คือคำติดปาก
2: ข้าวมันไก่ข้าวมันไก
0: ่ก็ได้เอามาเถอะแต่ถ้าแม่อร่อยไม่กินเลยนะ
2: นี่อะไรอย่างน
0: ี้แล้วยุ้ยบอก ด้านไหนง่ายๆของพ่ออะไรก็กินได้พอถึงไม่อร่อยพ่อก็ไม่กินอีก

0: พอเขาซื้อมาพอเขาสั่งซื้อมาปั๊บเราดูแล้วไม่อร่อยไม่น่ากินเลยบอกแม่บ้านให้ไปดูที่ไข่เค็มในตู้เย็นมีไหมวะไข่เค็มมาคลุกกับข้าวแล้วกิน
1: นี
2: ่
1: ก็สามารถถ่ายเป็นคอนเทนต์
0: ได้
1: ชีวิตประจำวันของเราเนี่ยแหละ
0: ใช่
1: ไหมคะ
2: อ
1: ัน
2: นี้
1: นี่ไง
3: นี่มันละครคุณธรรมแล้วนะพ่อนะนี่มันแอดวาน
1: ซ์อะไรก็ได้นี่ไงอะไรก็ได้มาแล้ว
0: มันคุยกับเราเนี่ยแล้วมันเอาไปทำเป็นละคร
1: เฮ้ยดีอ่ะพ่อ
3: นี่จริงจังแล้วนะฮะโปรดักชั่นใหญ่แล้วนะ
1: จัดสงจัดแสง
4: ง่าย
1: จริงจริงอันนี้คือจัดแสงนะ
3: เนี่ย
1: คำว่ากินข้าวง่ายๆของพ่อรองไม่มีอยู่จริง
0: แล้วไม่ได้เงินด้วยนะ
1: อะไรก็ได้
0: เขาถ่ายเล่นๆลง TikTok
1: ค่ะ
3: เผื่อเขาแอปวันดีไหมพ่อ
0: ฮะ
3: เขาแอปวันดี
1: เอาได้นะเรามีละครแนวตั้งแล้วเผื่อสินค้าเข้าได้
0: ต้องเจรจาเจ้าของเขา
1: เผื่อสินค้าสามารถเข้าได้เพราะว่าเป็นแบบละครสั้นอีกอย่างนึงที่พ่อบอกว่าอันเนี้ยพี่ยุ้ยไม่ต้องเตือนให้ทำ
2: คือ
1: แต่เดี๋ยวพ่อทำเองสวัสดีวันจันทร์สติกเกอร
0: ์มันมีเหตุ
1: ยังไงคะ
0: คือเมื่อก่อนเนี่ยกองถ่ายนัดพ่อ2โมงเช้าพ่อก็ไปน
2: ั่ง8โมง
1: 8โมง
0: 8โมงไปนั่งบ่ายโมงก็ยังไม่บ่ายโมงยังไม่ได้ถ่าย แล้วก็บ่นหนูอย่างงี้อย่างนี้ก็มาเข้าหูยายยุ้ยพ่อไม่น่ารักเลยอ่ะ
1: จริงแต่พ่อรองไม่เคยบ่นนะแสดงว่าอันนั้นคือโหดจริงหนักมาก
0: มันโหดมันเราตื่นเช้าเราถ่ายไกลยุ้ยบอกเอางี้พ่อเลิกบ่นไม่น่ารักพ่อไม่น่ารักไปบ่นเขาทำไมเดี๋ยวหนูจะพาไปหาของเล่นให้พ
1: ่อยังไงคะ
0: เมื่อก่อนพ่อใช้โทรศัพท์ธรรมดามันเล่นอะไรไม่ได้โทรออกก็รับขนาดเองเขาก็ไปซื้อโทรศัพท์ให้พ่อแล้วมาสอนพ่อเล่นนี่อย่างงี้พ่อตัดจะตัดภาพตัดอะไรทำอย่างงี้เราก็มานั่งหัดเว้ยส่งวันจันทร์วันอังคาร
1: แล้วทำละเอียดนะ
0: ใช่
1: แล้วภาพไม่ซ้ำนะจ๊ะ
3: อันนี้คือพ่อทำเองเหรอ
0: ทำเองทุกอย่างหมดเมื่อกี้ก็นั่งทำไปทั้งหลายรูปแล้ว
1: แต่หนูไม่ได้พ่อรอนานเนอะ
0: ไม่ทีนี้ไอ้นุ้ยคืออย่างนี้นุ้
1: ย
0: พอแต่งรูปเป็นเรียบร้อยเฮ้ยรูปมันอย่างวันจันทร์รูปมันสีเหลืองแล้วเสื้อเราสีขาวไม่ได้
1: เออใช่
0: เรียกลูกมาให้ถ่ายรูปให้พ่อหน่อยไอ้ตัวนี้ถ่ายได้จ้ะเอาเปลี่ยนเสื้อสีเหลืองใส
3: ่
0: พรุ่งนี้วันอังคารเดี๋ยวเอาสีชมพูใส่ต้องเปลี่ยนเสื้ออีก
1: เปลี่ยนเสื้อ
4: มีคอลเลคชั่นที่จะเอามาใส่ในสวัสดี
1: พ่อเดี๋ยวหนูสอนพ่ออีกอย่าง AI
2: ใช้ AI ทำ
1: พ่อให้ AI เปลี่ยนสีชุด
0: กำลังหัดอยู
1: ่นี่
4: งั้นต่อไปนี้ถ้ากองให้รอเนี่ยโอเคไหมคร
0: ับ โอ้โหไม่สนใจเลยจะเรียก6โมงเย็นก็ไม่ว่านั่งแต่งรูปอย่างเดียว
2: มีอะไรทำแล้ว
1: งั้นพ่อรออยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราคุยกันต่อ
0: เอางั้นเลย
3: คุยต่อคุยต่อ
1: เราเล่นเห็นบอกว่าเวลาพ่อไม่ได้ส่งสวัสดีวันจันทร์มี
0: โอ้มาสอนทั้งวันเนี่ยท้องเสียก็เลยตื่นสายปั๊บข้ามา300กับอันในไลน์มึงเป็นอะไรไอ้รอง
2: อ๋อเราหายไป
0: หายไป
1: ไม่ได้ไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้นต้องส่งทุกวัน
0: ส่งทุกวัน
1: แต่แน่นอน
0: ยังดีนะเมื่อก่อนยังมีคูดในนะที่ไม่ไหวเหนื่อย
4: เอาแค่สวัสดี
3: นี่
0: มึงจะหลับหรือไม่หลับก็เรื่อง
1: เอาแค่สวัสดีตอนเช้า
0: พอแล้วพอแล้ว
1: ถูกไหมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องดูเหมือนกัน
2: ครับ
1: วันจันทร์ถึงวันพฤหัสถูกไหมพ่อ
0: วันจันทร์ถึงวันพฤหัสอันที่ต้องดูก็คือ1ทุ่มตรงทางช่องวัน31นักตบวัดโคกปังเป็นกำลังใจให้กับเด็กๆโรงเรียนวัดโคกปังด้วย
1: นี่นะคะแล้วดูย้อนหลังได้ที่แอปวันดีที่เดียวคือภาค2เนี่ยนักตบวัดโคกปังอย่างที่บอกก็คือมีความเข้มข้นมหัศจรรย
0: ์สุดยอด
1: ค่ะแล้วก็อย่างที่พ่อรองบอกแล้วว่าเด็กๆทุกคนน่ะคือเขาแบบเต็มที่
0: เต็มที
1: ่ฝึกซ้อมทุกอย่างเพื่อให้ทุกคนแบบว่าสนุกสนานไปกับพวกเขาแล้วก็ลุ้นไปกับพวกเขาว่าเขาจะสามารถหาเงินมาถ่าย
0: วัดได้ยังไง
1: ถ่ายวัดได้ยังไงถูกไหมจะช่วยหลวงพ่อได้ยังไง
0: เ
2: ดี๋ยวหลวงพ่อจะมีคำสอนอะไรไหมฮะ
0: มีก็มีแต่อย่างก็มีอยู่วันมันเนี้ยมันเรียกว่ามันแย่แล้วมันลางแพ้มันมาแล้วเรามันก็เครียดเราบอกเครียดทำไมลูกเอ้ยอดีตมันผ่านไปแล้วเราเรียกกลับมาไม่ได้อนาคตเราก็ไม่รู้ว่ามันจะชนะหรือจะแพ้ปัจจุบันวันนี้ทำให้ดีที่สุดดูสิลูกทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยอินโดนีเซียนำตั้งเยอะยังเอาชนะได
2: ้นี
4: ่สาธุเห็นไหมล่ะได้ชนะจริงๆคือส่วนหนึ่งน่าจะมาจากตัวของพ่อรองเองด้วยเลยจริง
1: ๆใช่น่ารักมากๆวันนี้ขอบคุณพ่อรองด้วยนะคะ
4: ขอบค
2: ุ
4: ณนะคะ
1: ส่วนตอนนี้
2: หมดเวลาของรายการแล้วนะครับเราสองคนและผู้รองลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพรุ่งนี้มาเจอกันนะ
5: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เก่งจริงชิงค่าเทอมวันนี้สาวน้อยที่มาจากครอบครัวที่ต้องใช้ชีวิตในห้องเช่าเล็กๆถึง4ชีวิต
2: ที่บ้านเนี่ยเชื่อไหมครับอยู่กันทั้งหมด4ชีวิตอยู่ในห้อง4คูณ3เมตร
3: ตอนนี้หนูอยู่กัน4คนค่ะเป็นห้องเช่าเล็กๆค่ะก็อยู่กันได้ค่ะ
1: แต่เธอมีความฝันที่ยิ่งใหญ
4: ่น้องผิงผิงมีความฝันว่าอยากทำทุกอย่างเพื่อครอบครัวให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่เท่าทุกวันนี้นั่นก็คืออยากจะเป็นหมอ
3: หนูอยากเป็นคุณหมอหนูอยากตอบแทนเหมือนที่แม่เคยเลี้ยงดูหนูมาให้ได้ค่ะหนูก็จะทำมันให้ดีที่สุดให้คุณแม่ไม่ต้องเหนื่อยแบบนี้อีกค่ะ
1: เธอพร้อมฝ่าฟันด่านสุดหินเพื่อพิชิตค่าเทอม
2: โจทย์ข้อนี้เกี่ยวข้องกับระบบประสาทสมองฮะเส้นประสาทนั้นคู่ที่เท่าไหร่มีชื่อว่าอะไรและหน้าที่ของมันคืออะไรครับ
4: โหอะไร
5: เส้นประสาทคู่ที่1 olfactory nerve ทำหน้าที่รับกลิ่นจากจมูกค
2: ่
5: ะ
2: และคำตอบนี้เป็นคำตอบที
1: ่มาร่วมเอาใจช่วยเธอกันครับ
6: ผมชื่อรายการหน่อยเก่งจริง

0: ัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเก่งจริงชิงค่าเทอม
1: แน่นอนแล้วครับวันนี้เราไม่ได้มากันเพียงแค่2คนนะครับมีคอมเมนเตอร์อีก3ท่านด้วยกัน
2: คอมเมนเตอร์ทั้ง3ท่านที่มาร่วมให้กำลังใจในวันนี้ท่านแรกรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาอย่างยั่งยืนและสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชชดชมพูนิดท่านที่2พระเอกชื่อดังที่มีผลงานมากมายในวงการบันเทิงคุณแท่งศักดิ์สิทธิ์แท่งทองท่านสุดท้ายจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำวุ้นตาและจอประสาทตาผู้อำนวยการด้านการแพทย์เดอะสกินคลินิกและเอเมพลัสคลินิกแพทย์หญิงณัฐวิสารเวช
3: ถามอาจารย์แป๋งก่อนตัวนี้มีบ้านกี่หลังครับอาจารย์ครับ
4: มีคอนโด1หลังแล้วก็บ้านคุณแม่อีกหลังหนึ่งหลังครับ
3: ก็อยู่2หลังนะ
4: คร
3: ับ คุณแท่งถามหน่อย
5: ครับ
3: ตอนนี้มีบ้านอยู่กี่หลัง
5: ตอนนี้มีบ้าน2หลังครับมีบ้านแม่หลังบ้านผมหลังนึง
3: คุณหมอณัฐนะครับ
6: ค่ะมี2หลังเหมือนกันค่ะก็บ้านกับคอนโดค่ะ
1: ส่วนใหญ่ก็จะมี2หลังบ้านคุณแม่บ้านตัวเองคอนโดบ้างถูกไหมฮะแต่ว่าน้องเก่งจริงชิงค่าเทอมของเราวันนี้ครับน้องผิงผิงมีความฝันอยากจะเป็นคุณหม
3: อ
1: ที่บ้านเนี่ยเชื่อไหมครับอยู่กันทั้งหมด4ชีวิตอยู่ในห้อง4คูณ3เมตร
4: โอ้โห
1: 4คูณ3เนี่ยเล็กมากเลยนะ
3: ก็อยู
5: ่3แผ่นเนี่ยฮะไม้3แผ่นนี่ฮะ
1: ใช่เล็กกว่าห้องคอนโดแบบสตูดิโอทั่วไป
3: น้องผิงผิง
1: ครับ
3: น้องคนนี้แหละครับมีความฝันว่าอยากทำทุกอย่างเพื่อครอบครัวให้มีชีวิตที่ดีขึ้น
4: ครับ
3: กว่าที่เป็นอยู่เท่าทุกวันนี
5: ้ครับ
3: นั่นก็คืออยากจะเป็นหม
4: อ
3: นะครับผม1ได้ช่วยเหลือผู้คน2แล้วคิดว่ามันก็คงจะทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นจากรายได้จากอาชีพของการเป็นหมอ
1: เอาละครับและตอนนี้เด็กเก่งของเราพร้อมแล้วไปเจอกับน้องผิงผิงกันเลยครับน้องผิงผิงครับ
3: มาเลยครับสวัสดีครับลูก
1: สวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพิชานันท์อยู่เย็นค่ะชื่อเล่นชื่อผิงผิงค่ะอายุ13ปีค่ะตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2โรงเรียนวราชโอรสค่ะกรุงเทพมหานครค่ะตอนนี้หนูอยู่กัน4คนค่ะเป็นห้องเช่าเล็กๆค่ะตอนนอนก็จะปูผ้าลงมา

0: ข้าวค่ะเป็นที่เดียวกันเลยค่ะก็อยู่กันได้ค่ะงานคุณพ่อคุณแม่ไม่มีความมั่นคงค่ะคุณพ่อก็ไม่มีรายได้มากค่ะเพราะว่าตอนนี้ขับรถก็เหมือนติดลบด้วยค่ะขับรถไม่ได้เลยบางทีก็ยังไม่พอค่าเช่าเลยค่ะ
1: ส่วนคุณแม่มีอาชีพเป็นลูกจ้างร้านอาหารค่ะ
0: คุณแม่ก็จะไม่ได้ขายของแบบนี้ทุกวันค่ะก็คือค่าใช้จ่ายมากขึ้นแต่ว่ารายได้เราลดลงค่ะคุณแม่ก็ต้องรับตรงนี้ค่ะรับการใช้จ่ายต่างๆเพราะว่าตอนนี้เปิดเทอมแล้วค่ะหนูก็จะช่วยแม่ประหยัดเงินค่ะตอนไปโรงเรียนค่ะหนูก็จะตื่น5ค่ะไปรอขึ้นรถไฟก่อน6:20มันประหยัดเงินเราในตอนเช้าได้ค่ะกลับมาหนูต้องรีบทำการบ้านก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้จะไปทำงานกวาดบ้านถูบ้านร้านอาหารนะคะกับแม่แล้วก็ล้างจานค่ะประมาณ6:00ถึงประมาณ3:00-4:00ค่ะก็ช่วยกันกับน้องค่ะจะได้เร็วขึ้นเพราะคุณแม่ก็เหนื่อยมากพยายามไปช่วยแม่ตลอดค่ะบางครั้งก็จะขอแม่บ้างอย่างเงี้ยค่ะขอแม่ว่าการบ้านนี้ต้องส่งพรุ่งนี้ก็จะไปไม่ได้ค่ะบางครั้งคุณแม่ก็จะเหนื่อยมากขึ้นแล้วก็ขาแม่ก็จะปวดแม่ก็จะเป็นแบบเดินลำบากค่ะจะปวดตอนนอนด้วยค่ะหนูคิดว่าที่ลำบากก็คือว่าคือจะหนูเป็นห่วงร่างกายของคุณพ่อคุณแม่ค่ะคุณพ่อก็จะมีโรคเบาหวานเจ็บแล้วก็ขาพ่อพิการนะคะถึงแม้ร่างกายคุณพ่อจะไม่เหมือนคนอื่นแต่ว่าความตั้งใจอ่ะมีความมันมากเกินกว่าคนปกติที่มีความร่างกายครบ32อีกค่ะคือพ่อก็จะหางานทำเสมอพ่อคือพลังของหนูในตอนนี้ค่ะเป็นฮีโร่ของหนูที่ทำให้หนูมีความมุ่งมั่นนะมีความที่จะสามารถขึ้นไปสู่จุดสูงสุดที่หนูตั้งใจไว้ได้ค่ะและหนูคิดว่าในอนาคตหนูจะตั้งใจทำในสิ่งที่หนูมุ่งหมายไว้ค่ะอยากให้ครอบครัวมีความมั่นคงพ่อแม่น้องอยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขค่ะแล้วก็อยากให้น้องได้เรียนสูงๆอยากให้น้องได้มีอาชีพที่มั่นคงอยากให้น้องได้ทำตามวิสัยที่น้องอยากทำค่ะ

0: าพที่ผมเห็นแล้วรู้สึกโอ้โหจุกเมื่อกี้นะอาจารย์นะไข่เจียว
1: อ
0: ือโอ้โหไข่เจียวผมคิดว่าประมาณสัก2ฟองหรือ3ฟองอ่ะแล้วผมนึกถึงภาพต่อจากนั้นว่ากินทั้งครอบครัวข้าวเหนียวเจอบองก็จ้ำกินกันไปพ่อแม่พูดคุยเอ้ยจริงๆนะเราดูแล้วเรารู้สึกได
1: ้ครับ
0: เป็นภาพความรู้สึกที่บอกเลยว่ามันเป็นความรักความห่วงใยซึ่งกันและกันแล้วก็เป็นพลังให้กันและกันแม่ทำอยู่ข้างหน้าเพื่อลูกลูกเห็นแม่ปุ๊บมองไปถึงอนาคตวันนึงฉันเรียนหนังสือเก่งมีโอกาสฉันจะเป็นหมอและจะทำทุกอย่างให้ชีวิตครอบครัวที่ดีขึ้น
1: ครับ

0: ให้มีกล้ามเนื้อขาและแข็งแรง
1: ใช่ครับผม
2: ช่วยพยุงเราเงี้ยล่ะ
1: ใช
0: ่ก็ที่ถามคุณพ่อเผื่อว่าท่านผู้ชมทางบ้านหรือใครก็แล้วแต่ที่เป็นแบบนี
3: ้
0: เป็นขาเล็กพูดตรงๆนะคุณพ่อนะเป็นโปลิโอก็ใช้วิธีคุณพ่อได้เลยนะคร
2: ับ
0: สร้างกล้ามเนื้อก
2: ับ
0: ขาด้วยการออกกำลังกาย
1: จนทุกวันนี้จากวันที่ผมเดินไม่ได้ผมกลายเป็นนักกีฬาทีมชาติ
2: โอ้โห
0: กีฬาอะไรพ่อกีฬาอะไรครับ
1: เทเบิลเทนนิสครับผมทีมชาติไทย
0: ปอง
1: ใช่ครับผมผมเลยมองเห็นว่าผมเอาทักษะการกีฬามาสอนลูกสองคนเกี่ยวกับการเรียนครับถ้าคุณมองดีๆว่าทำไมกีฬามันฝึกแบบไหนถ้าคุณฝึกการเรียนแบบนั้นมันไม่ต่างกันครับ
0: แล้วความยากของชีวิตคุณพ่อก็ทำให้เห็นแล้วจากการเป็นโปลิโอตั้งแต่เด็กๆแล้วก็สามารถลุกขึ้นมายืนได้
1: ใช่ครับ
2: แต่ความอดทนความพยายามของคุณพ่อนี่เห็นบอกว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องผิงๆด้วยใช่ไหมครับ
4: พ่อเคยบอกหนูว่าถ้าวันใดหนูล้มให้หนูลุกขึ้นให้ได้ค่ะแล้วถ้าหนูลุกไม่ไหวไม่ได้จริงๆก็ให้หนูคานแล้วคานไปถึงจุดหมายให้ได้ค่ะ
0: โอ้โห
2: เป็นคำสอนที่ดีมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะขึ้นภาพให้กับน้องผิงผิงได้ดูแล้วน้องผิงผิงจะต้องตอบว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยมันเป็นส่วนใดของต้น
4: มันเล็ดค่ะ
2: โอ้ไวมาก
5: นี่เด็กม.2 นะ
6: กาแฟดีต้องดีที่เมล็ดเหมือนเบอร์ดี้ทรีอินวันโรบัสต้าแท้ๆซองนี้หอมฟินเข้มเต็มรสชาติกลมกล่อมลงตัวโรบัสต้าที่ใช่ยกให้ซองนี้เลยเบอร์ดี้ทรีอินวัน
7: เคยไหมเวลาจะลุกจะเดินหรือทำกิจกรรมต่างๆได้ไม่คล่องตัวปัญหานี้แก้ได้ไม่ยากวันนี้เรามีตัวช่วยกับ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่าช่วยพยุงกล้ามเนื้อรอบเข่าช่วยให้เราเคลื่อนไหวได้คล่องแคล่วไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้ใหญ่หรือผู้สูงวัยหรือกลุ่มคนที่ใช้งานเข่าในการทำกิจกรรมต่างๆ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่าช่วยพยุงกล้ามเนื้อรอบเข่าช่วยให้ทำกิจกรรมต่างๆได้อย่างคล่องแคล่วโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นมูลค่า 2,580 บาทแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอุปกรณ์สวมเข่า2ชิ้นกระเป๋าคาดอกคาดเอวผ้าขนหนูนาโน2ชิ้นไปเลยจากราคาปกติรวมของแถม 6,530 บาทพิเศษคุณจ่ายเพียง990บาทเท่านั้นรับของก่อนจ่ายส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย028179925
8: เพียงแปะสายรัด2สเต็ปก็เรียบร้อยแล้วครับและไม่ตึงจนเกินไปสามารถทำกิจกรรมได้ทั้งวันแต่ถ้าจะออกไปข้างนอกก็อยู่ในกางเกงนะครับใช้นะครับเพื่อที่จะได้ใช้ชีวิตอย่างมั่นใจในทุกๆวันครับ
9: ใส่ครั้งแรกอ่ะรู้สึกได้เลยว่าเนื้อผ้าบางเบาสบายยืดหยุ่นได้ดีใส่แล้วอ่ะรู้สึกว่าไม่อึดอัดเลย
7: นอกจากนี้ยังเหมาะกับกลุ่มคนที่ใช้งานเข่าหรือผู้ที่ต้องยืนเดินหรือลุกนั่งบ่อยตลอดทั้งวันโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นมูลค่า 2,580 บาทแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอุปกรณ์สวมเข่า2ชิ้นกระเป๋าคาดอกคาดเอวผ้าขนหนูนาโน2ชิ้นไปเลยจากราคาปกติรวมของแถม 6,530 บาทพิเศษคุณจ่ายเพียง990บาทเท่านั้นรับของก่อนจ่ายส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย028179925โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
10: ฉันแค่มีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
11: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
12: จ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
13: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะต้องมาเป็นคนในวันนี้
14: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
10: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
15: เลิกคิดจะแก้แค้นซะ
16: คนในประเทศนี้ไม่กระซื้อกันได้หมดวะ
17: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
18: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
10: ได้สิ
19: ดูทีวี

0: มีคำสั่งจ้างงานผ่านแอปให้ทำลายความรักของบอสและจืดครับผม
1: เคสของบอสจืดโอ๊ตจะถือเป็นภารกิจแรกของการควบรวมบริษัท Break Up Service แล้วก็ Destiny
2: ภารกิจแรกเนี่ยสำเร็จไปได้ด้วยดีถึงคราว Destiny รับช่วงต่อ
3: กูเจ็บทีไรก็ต้องมาหามึง
4: แล้ววันนี้มึงมีแผลอะไรมา
5: ให้กูรักษาแผลนี้ให้มึงนะ
6: ติดตามชม Break Up Service บริษัทลดรักเลิกคืนนี้ตอนจบเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
7: ที่แห่งความตื่นเต้นนะฮะแล้วก็เอาใจช่วย ผมเชื่อว่าคอมเมนเตอร์ทุกท่านอยากให้ผ่านไปได้นะครับ
8: ใช
7: ่แต่ว่าเราก็ต้องพิสูจน์ว่าเราเก่งจริงนะครับค่าเทอมเรามีพร้อมที่จะสนับสนุนในการศึกษาอยู่แล้วนะครับกติกาเป็นไงครับ
0: กติกาบททดสอบแรกนี้นะครับ
9: เกมที่1ปริศนานานาพันธ์เกมทางวิชาวิทยาศาสตร์ว่าด้วยเรื่องของส่วนประกอบพืชทางรายการจะขึ้นภาพพืชผักผลไม้น้องพิงพิงต้องตอบให้ได้ว่าภาพที่เห็นเป็นส่วนใดของพืชภายในเวลา5วินาทีเกมนี้มีทั้งหมด5ข้อข้อละ 2,000 บาทหากน้องพิงพิงตอบถูกครบทุกข้อรับเงินค่าเทอมไปเลย 10,000 บาท
0: ยากง่ายยังไงฮะอาจารย์แป๋งครับ
8: มันดูเหมือนง่ายนะแต่จริงๆมันก็มีความยากซ่อนอยู่นะเพราะว่าจริงๆเนี่ยเราอาจจะใช้ความรู้สึกตัดสินว่าเออเนี่ยมันน่าจะเป็นต้นก็ได้มันน่าจะเป็นใบก็ได้แต่จริงๆมันอาจจะไม่ใช่ก็ได
7: ้งั้นผมถามอาจารย์แป๋งเลย
8: เอามา
7: หน่อไม้ที่เราลวกจิ้มน้ำพริกเนี่ยมันเป็นส่วนไหนของไผ่เป็นอะไร
8: ธรรมดาผมเห็นมันมาเป็นซุปตลอดเลยนะฮะ
7: ซุปหน่อไม้นะ
8: ผมว่ามันน่าจะเป็นลำต้นน่ะ
3: ผมว่าเป็นดอกนะพี
8: ่เป็นดอก
0: เป็นดอก
7: คุณหมอ
2: เป็นต้นเหมือนกันค่ะ
7: เป็นต้นเหมือนกันอ้าวเฉลย
8: ลำต้น
7: ลำต้นเหรอนี่เรากินลำต้นมันเหรอเนี่ย
8: ใช่
7: ผมนึกกินหน่อกินอะไรมันก็เป็นลำต้นอ่อน
8: ลำต้นอ่อน
7: อ้าว
0: พร้อมแล้วไหมฮะ
7: มา
0: พร้อมแล้วประจำที่ด้านนี้เลยครับ
7: ถามว่าสิ่งที่จะเป็นคำถามกับน้องพี่ผิงในวันนี้ยากนะ
0: ยากเหมือนกัน
3: มันยากตรงที่ต้องมาเล่นเกม
7: ต้องที่จะต้องตอบว่ามันไม่รู้อ่ะมันมาจากไหนอ่ะมันเป็นความเคยชิน
3: วันนี้จะได้ความรู้ไปด้วยกันนะ
0: คร
7: ับ
0: น้องมิ่งมิ่งพร้อมไหมครับ
2: พร้อมค่ะ
0: ข้อแรกมาเลยครับหอมหัวใหญ่ครับ
7: โอ้ย
2: ใบค่ะ
0: ไวมาก
3: ใบ
0: หอมหัวใหญ่เป็นส่วนของใบเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
7: สุดยอดเดี๋ยวนะหัวหอมมันอยู่ในดินนะ
8: ใช
7: ่แล้วไอ้หอมมันก็ขึ้นมาไอ้ดอกมันน่ะ
3: อย่าให้ข้างล่างนี่กลายเป็นใบ
7: ไอ้ต้นยาวๆที่ขึ้นมานี่อย่าให้เจอหมูกรอบราดน้ำแดงอันนั้นนะอร่อยมาก
3: ชวนกิน
8: เลยของกินตลอดเวลาเลยพี่ธง
7: หนึ่งข้อผ่านไปแล้ว
0: 1,000 บาท
7: ผ่านไปแล้ว
0: ครับ
7: มาดีแล้ว
0: ข้อที่2นะครับโจทย์มาฮะปลีกล้วยครับ
2: ส่วนของดอกค่ะ
0: ปลีกล้วยเป็นส่วนของดอกเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
3: งงเลย
0: งงไหมฮะ
7: งงดิ
0: ปกติเรากินเราน่าจะนึกว่าเป็น
8: นึกว่าเป็นผลนะ
7: เป็นผลด้วยเป็นผล
8: ผมงงตั้งแต่หัวหอมเลยฮะ

0: นี่แหละฮะ
1: ต่อเลยต่อเลย
2: ข้อที่3โจทย์มาครับกระจับครับ
1: กระจับ
3: โอ
4: ้ผลค่ะเป็นยาบำรุงของทั้งเด็กผู้ใหญ่คนทุกวัยเลยค่ะสำหรับคนที่หลังฟื้นไข้เป็นการรักษาแบบแพทย์แผนไทยค่ะ
1: โอ้โห
2: มีสรรพค
5: ุ
2: ณร
5: ัก
2: ษาช่วงหลังฟื้นไข้เป็นแพทย์แผนไทยด้วยกระจับเป็นส่วนของผลเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
1: เคยทานไหมครับน้องพี่หมิงเคยทานไหมครับ
2: ไหมฮะ
4: ไม่เคยทาน
2: ไม่เคย
3: เคยเห็นไหม
4: ไม่เคย
6: กระจับเป็นพืชน้ำผลกระจับมีลักษณะคล้ายส่วนหัวของควายมีสีดำเนื้อด้านในมีสีขาวนิยมนำมาต้มเพื่อรับประทานรสชาติคล้ายมัน
1: แกะยากมากนะ
5: เออมันต้องแกะก่อนนะ
1: อย่างเงี้ยบางทีต้องทุบเงี้ยเนื้อมันจะขาวๆข้างใน
5: ใช่ครับมัน
3: ป
5: ั่
3: นเนี่ยพิงๆคนเก่าๆก็คุยกันอย่างเงี้ยแหละ
1: แต่ถ้าเป็นกีฬาประเภทชกมวยกระจับไปอีกเรื่องนึงนะ
2: อันนั้นเซฟเซฟโซนครับป้องกัน
5: โอ้มาขึ้นทาง
2: แล้วนะฮะขึ้นทางแล้วนะครับข้อที่4นะฮะน้องพิงๆโจทย์มาครับมันแก้วครับ
4: ราก
3: ราก
2: มันแก้วคือส่วนของรากเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
5: มันไม่ใช่ผลเหรอฮะ
1: แล้วเป็นหัวนะ
5: เออ
1: เป็นผลนะมันเป็นรูปเป็นหัวแต่สุดท้ายคำตอบที่ถูกต้อง
2: รากครับ
1: คือรากนะคร
3: ับแสดงว่าไอ้ตามรถเข็นผลไม้นี่เรากินรากมันอยู่โ
2: อ้ใช่แล้วครับพี่แทงครับข้อสุดท้ายแล้วนะครับถ้าตอบถูกน้องผิงผิงจะรับไปเลย 10,000 บาทนะฮะ
1: ครับ
2: ข้อสุดท้ายโจทย์คืออะไรมาเลยครับตาลครับ
1: โอ้โหอันนี้อร่อยมาก
4: เมล็ดค่ะ
5: เมล็ด
1: ฟังดีๆนะน้องพิงผิงฟังดีๆนะ
2: มั่นใจไหมฮะ
4: มั่นใจค่ะ
2: เมล็ดเป็นคำตอบที่

0: มล็ดเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
1: รับไปแล้วครับ
0: 10,000 บาท
1: ครับผมเอาจบแล้วปีงนะค่าเทอม 3,500 ใช่ไหม
0: ใช
1: ่สบายแล้ว
2: สบายแล้ว1ปี
1: เหลืออีก2เกมนะฮะขอเอาใจช่วยให้ผ่านนะครับผมเป็นไงครับเมื่อกี้นี
3: ้ข้อสุดท้ายหน
2: ูอ๋อลังเลเหรอ
3: ค่ะ
1: เคยทานไหมครับ
3: เคยค
1: ่
3: ะ
1: แถวเพชรบุรีนะไปทานนั้นน่ะ
0: เพชรบุรีบ้านผมเลย
1: ถึงบ่าว
0: ลูกตาล
1: ดงตาลเลย
0: ใช่ครับน้องหมิงผิงได้ไป 10,000 บาทแล้วเงินส่วนนี้จะเอาไปใช้อะไรยังไงฮะ
3: เงินส่วนนี้น่าจะเก็บเป็นทุนการศึกษาของน้องกับหนู
0: ของน้องกับหนูนะ
3: ขอบคุณค่ะ
0: นี่เป็นเพียงแค่บททดสอบแรกครับพี่
1: ครับผมข้อที่2ข้อที่3มันจะยากขึ้นเป็นลำดับนะทุกคนก็เอาใจช่วยขอให้ผ่านนะครับผม
0: ครับ
1: เดี๋ยวเราพักชมโฆษณาสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
0: เก่งจริงชิงยอดเธ
4: อค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะคาฟอร์แคชพร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปะได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกค่าฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด
5: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
6: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่มอ่ะ
7: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
8: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะต้องมาเป็นคนในวันนี
9: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
5: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
10: เลิกคิดจะแก้แค้นค่ะวับ
11: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
12: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
13: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
5: ได้สิ
14: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
15: ครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี้
16: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
15: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
16: เพียง99บาทต่อเดือน
15: กดดอกจัน559 4เหลี่ยม
16: โทรออก
17: เฮ้ยมึงทิ้งงานมาฟังเสียงหมอปานอีกแล้วมึงก็รู้ว่าเขาไม่ชอบตัวจริงกู
18: งาน blind date ว่ะชวนกันไปงาน blind date ที่ไหนดิน
17: ี่ยังไม่เลิกเล่นมาคิวปิดอีกหรอ
18: ปิดขนาดนี
19: ้สวัสดีครับ
8: เสียงคุณนะครับนี่คุณ
17: ช่วงนี้มึงหลบหน้ากูปะเนี่ย
8: กูจะหลบหน้ามึงทำไมมึงก็ใช้เวลาอยู่กับดีก็ยุ่งพอแล้วนี
17: ่กูไม่ได้จริงจังอะไรกับดีเลย
9: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าทุกวันเสาร์เวลา 20:30 นดูทีวีช่อง GMM 25
2: ทำไมมึงน่ารักจังวะ
5: เฮ้ย
2: น่ารักก็รักเยอะๆรักครับทำไมเราไม่คบกันตั้งแต่ตอน8ขวบวะจะได้อยู่ด้วยกันนานๆก่อนกูไปอ่ะมึงไปทำสิ่งที่ตัวเองรักอยู่ที่นู่นส่วนกูก็ทำในสิ่งที่กูรักอยู่ที่นี
3: ่เจ
6: ๊ผมว่าผมไม่ไหวอ่ะครู
7: เบ้อยู่ในมือหมอแล้วนะไม่ต้องห่วง
2: ตอนที่กูไม่อยู่ขอแค่มึงเชื่อว่ากูจะกลับมาก็พอ
9: ติดตามชม Matchpoint รักนี้ต้องเสิร์ฟอาทิตย์นี้ตอนจบเวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25

0: แจ๊ไม่สบายหรอพี่เป็นห่วงผมนอนโซฟาได้อยู่ง่ายกินง่าย
1: เมียว
0: เลี้ยงง่ายมาก
2: ๆผมจะพาแจ๊ไปดำน้ำดูปะการังดูดอกไม้ทะเลสวย
1: ๆพรุ่งนี้แจ๊ต้องกลับแต่เช้านะครับ
3: ที่3ของเธอทุกวันอาทิตย์เวลา 4:30 น.ทางช่อง GMM 25

0: งจริงชิงค่าเทอมเข้าสู่เกมที่2กับน้องผิงผิงนะครับความฝันอยากจะเป็นหมอทำชีวิตครอบครัวให้ดีขึ้นจากห้อง3คูณ4ห้องเล็ก
1: ๆครับ
0: ใช้ทุกอย่างในชีวิตของครอบครัวโตขึ้นมีเงินแล้วจะทำทุกอย่างให้มันสบายขึ้นนะครับเกมที่2ยากไหมแชมป์ยากไหม
1: เกมที่2นี่เลยฮะเหมือนภูเขาฮะไต่ขึ้นเรื่อยๆไต่ขึ้นเรื่อยๆความยากต้องเพิ่มขึ้นแน่นอนมีทั้งหมด5ข้อครับ
2: เกมที่2เกมวิทย์คิดสนุกพิธีกรจะอ่านโจทย์วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปหลังอ่านโจทย์จบภายในเวลา3วินาทีน้องพิงพิงจะต้องตอบคำถามเกมนี้มีทั้งหมด5ข้อข้อละ 2,000 บาทหากน้องพิงพิงตอบถูกครบทุกข้อรับเงินค่าเทอมไปเลย 10,000 บาท
0: เอาใจช่วยข้อที่2
1: ครับ
0: เอามา
1: เดี๋ยวให้น้องผิงประจำที่อยู่ตรงนี้นะครับ
0: คุณหมอนัทครับให้กำลังใจน้องนะครับข้อนี้ข้อที่2แล้วนะครับ
3: ค่ะก็สู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะ
0: ครับพี่แท่งครับพี่แท่ง
4: ไม่ต้องห่วงฮะเดี๋ยวพี่อยู่ตรงนี้นะครับอันไหนที่มันพอช่วยได้เนี่ยพี่จะยิ้มนะแสดงว่าถูกอันไหนถ้าพี่เท้าคางนี่นะอันนี้เนี่ยแสดงว่าผิด
0: อาจารย์แบงค์เนี่ยให้กำลังใจหน่อย
5: ผมคิดว่ามันไม่ยากกว่าทอดไข่เจียวที่น้องทำอยู่ทุกวันแน่นอน
0: โอ้โหเอาละครับเกมข้อนี้เป็นข้อที่2นะครับม
1: ี
0: ทั้งหมด5ข้อข้อละ 2,000 บาทนะครับพร้อมแล้วคุณแชมป์เริ่มนะครับ
1: น้องผิงๆพร้อมนะครับทันทีที่พี่แชมป์อ่านโจทย์เสร็จน้องผิงๆมีเวลา3วินาทีในการตอบคำถามนี้นะฮะ
0: เท่าไหร่นะ
1: 3วินาทีครับ
4: เร็วมาก
0: ข้อแรก5วิอันนี้3วิ
1: ตั้งใจฟังโจทย์ข้อแรกดีๆนะครับอาการมองเห็นจุดดำหรือว่าเส้นได้คล้ายกับหยักไย่ลอยไปมาเป็นอาการที่เกิดจากการเสื่อมสภาพของส่วนใดในลูกตาครับ
6: น้ำวุ้นในตาค่ะ
1: น้ำวุ้นในตานะครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับอธิบายเพิ่มเติมหน่อยฮะน้องผิงผิงครับ
6: วุ้นในตาหรือน้ำวุ้นในตาเป็นส่วนประกอบในดวงตาค่ะภาวะวุ้นในตาเสื่อมเป็นได้เมื่อมีอายุมากขึ้นและอาจเสื่อมเร็วกว่าปกติในคนที่สายตาสั้นมากหรือเคยได้รับอุบัติเหตุบริเวณดวงตาค่ะ
1: มีใครเริ่มมีอาการนี้บ้างยังฮะ
5: โอ้ผมเลยฮะผมเป็นเลยฮะ
1: อาจารย์แปดบอกเป็นแล้วอาการแบบนี
5: ้มีฮะ
4: ถามคุณหมออีกทีนึงน้ำวุ้นในตา
7: ก็ตั้งแต่เราเกิดมาเนี่ยน้ำวุ้นในตาเราจะเป็นคือไม่แข็งไม่เหลวเป็นเยลลี่น้ำวุ้นในตาก็คือจะทำให้ลูกตาสามารถคงสภาพเป็นกลมๆได้ค่ะพอเราอายุมากขึ้นมันก็จะมีความเสื่อมสภาพตามมาจากที่มันเป็นเยลลี่มันก็จะค่อยๆกลายเป็นเหลวมากขึ้นช่วงเวลาที่มันเปลี่ยนสถานะค่ะจากเยลลี่กลายเป็นของเหลวเนี่ยค่ะมันอาจจะทำให้มีตะกอนเกิดขึ้นเห็นเป็นจุดเป็นหยักใยอย่างเงี้ยค่ะถ้าสมมติว่าเราเริ่มเห็นครั้งแรกเนี่ยเราก็ควรจะไปพบจักษุแพทย์ขยายม่านตาดูค่ะเพราะว่าเวลาที่มันแปลสภาพเนี่ยค่ะจากที่บอกว่าเป็นเยลลี่กลายมาเป็นของเหลวเนี่ยบางทีมันอาจจะไปดึงรั้งตัวจอประสาทตาทำให้มีรอยฉีกขาดหรือว่าทำให้มีจอประสาทตาลอกได้
5: อ
7: ัน
5: นี้เริ่มอันตรายแล้ว
7: ใช่ค่ะ
0: ถ้าใครเป็นก็ต้องรีบไปพบหมอเนาะหมอทางตาเนี่ยฮะ
5: จากสุแพทย์นะ
0: เดี๋ยวนะพอมาดูเกมที่2นี่อาจารย์มันเหมือนสอบปากเปล่าเลยนะเนี่ย
1: ใช
0: ่สอบปากเปล่าเลย
1: ไม่มีช้อยให้ดูไม่มีช้อยให้เลือกครับ
0: คือใช่ก็ใช่เลย
1: ใช่ครับ
0: คือผิดก็ผิดเลย
1: ถูกต้อง
0: พิงพิงต้องตั้งสติดีๆนะลูก ข้อที่2
1: ข้อที่2นะครับพิงพิงตั้งใจฟังคำถามจากพี่แชมป์ดีๆนะครับอวัยวะภายในที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายมนุษย์คือส่วนใดครับตับเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
0: อ ใหญ่ยังไงใหญ่ยังไง
5: มันชิ้นนิดเดียวเองนะตับอ่ะ
6: หน้าที่ของตับก็คือสร้างน้ำดีค่ะแล้วก็ย่อยไขมันกำจัดสารพิษต่างๆค่ะถ้าตับมีปัญหาร่างกายก็จะขึ้นไส้อ่อนเพลียตัวเหลืองตาเหลืองค่ะ
4: โอ้
0: ก็คือตับ
4: ขนาดใหญ่ที่สุดเหรอ
6: ใช่ค่ะ
1: คือบางคนฟังอาจจะนึกถึงลำไส้ใหญ่ที่มันจะยาวขดกันเยอะๆอะไรแบบนี้นะฮะใหญ่นี่ประมาณสักเท่าไหร่ได้ฮะพี่หมอนัทฮะ
7: ถ้าเทียบกับลำตัวเราก็จะอยู่ด้านไซส์ประมาณเกือบเนี่ยค่ะเท่าตัว
4: โ
7: อ้จริงๆมันอยู่ใต้กระบังลมค่ะเราจะคลำไม่เจออ
4: ๋อนี่มันขวางตัวเรานี่คือตับ
7: ใช่ค่ะแต่ไม่ได้ขนาดประมาณนี้ใช
1: ่ผ่านไป2ข้อนะครับข้อที่3นี่เกี่ยวข้องกับสัตว์นะครับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดใดที่ออกลูกเป็นไข่ฮะ
6: ตุ่นปากเป็ดค่ะแล้วก็ตัวกินมดหนามค่ะที่ตุ่นปากเป็ดกับตัวกินมดหนามเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ออกลูกเป็นไข่ก็เพราะว่าเป็นสายพันธุ์ที่มีมดลูกมีต่อมสร้างอาหารที่สามารถส่งไปยังเปลือกไข่ทำให้ตัวอ่อนนะคะที่อยู่ในไข่ได้รับอาหารจากมดลูกได้ค่ะหลังจากการวางไข่แล้วค่ะตัวอ่อนที่ออกมาค่ะจะเจริญเติบโตได้ด้วยน้ำนมของแม่ค่ะ
1: ตุนปากเป็ดกับตัวกินมดหนามเป็นคำตอบที่ต้องครับ

0: คือเขาจะมีต่อมในการสร้างอาหารส่งผ่านเข้าไปยังเปลือกไข
1: ่
0: ทำให้ตัวอ่อนที่อยู่ข้างในไข่เนี่ยนะฮะรับอาหารจากมดลูกได
2: ้
0: ก็เลยกลายเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ออกลูกเป็นไข่
2: พิเศษ
1: โอ้นี่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะเนี่ย
3: ต้องเรียนรู
0: ้เอาละผ่านไปแล้วครับ3ข้อรับไปแล้ว 6,000 บาทนะครับคำถามข้อที่4นะครับน้องผิงผิงครับคำถามข้อที่4มีอยู่ว่าสารใดที่อยู่ในพริกที่ทำให้เรารู้สึกเผ็ดครับ
1: โ
4: อสารแคปไซซินค่ะ
0: แคปไซซินเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
1: เย
3: ้อธิบายหน่อยครับลูก
4: ค่ะสารแคปไซซินส่วนใหญ่จะอยู่ตรงกลางของพริกค่ะแล้วก็สารแคปไซซินเนี่ยสามารถแก้ไขอาการเจ็บปวดมีการนำมาใช้เป็นยาทาภายนอกค่ะในปัจจุบันค
0: ่
4: ะ
0: คือสารแคปไซซินนี้นะครับจะอยู่ตรงแกนของพริกตรงแกนกลางเนี่ยนะฮะมันจะมีเม็ดเล็กๆอยู่ด้านในด้วยแต่สารตัวนี้จะอยู่ตรงแกนกลางแล้วอีกหนึ่งหน้าที่ของมันสามารถที่จะบรรเทาอาการปวดได้ปัจจุบันเขาก็จะทำเป็นเจลทาตามเนื้อตามตัวใช่ไหมฮะพี่หมอนะครับ
5: ใช่ค่ะ
0: 4ข้อผ่านไป
3: ข้อที่5ครับ
0: ข้อที่5นะครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเร็วกันบ้
3: าง
0: ถ้าเราขับรถด้วยความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงตัวเราที่อยู่ภายในรถจะมีความเร็วเท่ากับเท่าไหร่ครับ
4: 120กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ
0: ก็คือเท่ากันใช่ไหมฮะ
4: ใช่ค่ะ
0: เป็นคำตอบที่ถ้าตอบข้อนี้ถูกน้องผิงผิงจะได้รับเงินรางวัลไป 10,000 บาทนะครับ
3: ข้อที่5
0: 120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
3: ความสงสัยของลุงธงนะรถมันก็วิ่งไป120ใช่ไหมอาจารย
0: ์
3: แต่คนนั่งอยู่ในรถ
1: เรานั่งอยู่เฉย
3: ๆก็นั่งอยู่ในรถ
1: มันไม่น่าจะเท่ากับ120
2: น่าจะ0
3: ใช่แล้วก็เข้าใจแล้วว่าเราก็ไปกับมันนั่นแหละแต่ว่าคนนั่งอยู่เฉยๆ
1: มันไม่น่าถึงใช
3: ่
1: ไหม
3: เอายังไงอธิบายหน่อยลูกอันนี
4: ้ที่คนในรถมีความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็เพราะว่าเราเคลื่อนที่ไปพร้อมกับรถเลยค่ะเราจึงต้องมีความเร็วเท่ากับรถแต่ถ้าความเร็วของเรากับรถไม่เท่ากันก็คือรถเกิดการชนกันค่ะความเร็วของรถจะอยู่แต่ตัวเรายังจะยังมีความเร็วอยู่เพราะฉะนั้นเราต้องคาดเข็มขัดนิรภัย
0: คือถ้าจะให้นึกง่ายๆนะครับสมมุติว่าเรานั่งอยู่บนรถแล้วรถไปชนอะไรสักอย่างหนึ่งรถมันจะหยุดแบบกระทันหันแต่ว่าตัวเราเนี่ยมันพุ่งไปด้วยคิดง่ายๆแบบนี้เลยเขาก็เลยแนะนำให้ต้องคาดเร็วด้วย
3: เอาละครับข้อที่2นะครับเก่งจริงชิงค่าเทอมรับไปอีก 10,000 บาทนะครับตอนนี้มี 20,000 บาทแล้วครับ
6: เดินทางมาสู่ตึกที่7กับภารกิจตามหาความรักได้รู้ไหมไปโสดตะลุยออฟฟิศ2026ถึงเปล่าของชาวแจ้งวัฒนะและถึงเวลาออกโรงของกูรูก๊อตจิทัชกรมาร่วมลุ้นร่วมเชียร์ให้เขาและเธอได้เจอรักครั้งใหม่กันแบบสดๆพร้อมลุ้นเงินรางวัลและร่วมกิจกรรมมากมายภายในงานในวันพฤหัสที่24กันยายนณอาคารโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดเตรียมเสียงเชียร์ให้พร้อมแล้วมาสนุกด้วยกันนะครับ
7: เรามีเรื่องคุยกับบลูอ่ะคือเราว่าเราชอบบลูอ่ะทุกครั้งเวลาที่เราอยู่กับบลูอ่ะไม่เคยมีครั้งไหนเลยที่เรารู้สึกว่าใจเราไม่เต้นเราไม่เคยอยากให้วันไหนๆที่เราอยู่ด้วยกันอ่ะมันจบลงไปเลย
8: จริง
7: เราสองคนไม่ควรเป็นเพื่อนกันด้วยซ้ำ
2: พงกุลิมเกลียดมนชัยตะกูลขนาดนั้นเลยเหรอ
7: แม
5: ่ใครที่มันคบค้ากับพวกมนชัยตะกูลห้ามมาเหยียบบ้านคงบุริมเด็ดขาด
8: ลูกคงไม่ได้ไปยุ่งกับลูกบ้านของบุริมใช่ไหม
2: แล้วพ่อจะทำไงปัญหาอะไรระหว่างสองบ้านอ่ะก็ไม่เกี่ยวกับเด็กอย่างหนู
9: ถ้าบ้านเราสองคนรู้เรื่องเรานะเกิดสงครามกลางเมืองแน่เลย
2: งั้นเราก็รู้กันแค่สองคนพอ
10: ทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียนแอนด์จูเลียนทุกวันเสาร์เวลา 2:30 นพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน5594เหลี่ยมโทรออก
11: นี่พี่หวนเขาจะมาช่วยงานที่ร้านตอนมึงไม่อยู่อ่ะ
12: นี่ครับสวัสดีครับ
11: สวยมาก
12: กินด้วยกันมั้ยครับ
11: ไม่เป็นไรครับ
12: อะไรกูเช็ดอยู่กูเช็ดอยู่กู
13: เอามาให้ผม 3,000 เลยผมจะรีบไป
14: ติดตามชมซีรีส์ Moonlight Chicken พระจันทร์มันไก่พรุ่งนี้เวลา 2:30 นทางช่อง GMM 25
15: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขมีครอบครัวที่อบอุ่น
16: ดีขึ้นไหม
15: แต่แล้ว
17: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
18: ยางสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
19: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี
20: ้ถ้าเด็กผู้ชายคนนั้นโตมาเป็นมือปืนเหรอ
21: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
15: ันมีศาสตร์นวดเด้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
22: อิทาปิงคลาสุมนาการะทายจาหัสรังสีทวารีจันทาโพสัง
19: คุณไม่กลัวผมจากคุณส่งตรงอย่างเลยไง
23: คุณไม่ทำอย่างนั้นหรอกงานคุณคงไม่ช่วยฉันต้องหลายหรอก
19: พวกมันเปิดบริษัทนวดบางหน้าแต่ธุรกิจจริงของพวกมันคือค้ามนุษย์และตำรวจก็เป็นพวกเดียวกับมัน
24: ผมเป็นหุ้นส่วนใหญ่ของที่นี
25: ่กับครูทิม
26: หมอมีตั้งเยอะทำไมต้องคนนี้คะ
27: มือมันดี
28: เลิกคิดจะแก้แค้นซะความตายมันไม่ใช่คำตอบของทุกอย่างของนาย
29: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
30: ผมไม่อยากให้มือที่เคยนวดผมต้องมาเปื้อนเลือด
31: เพราะแค่เราเป็นคนตัวเล็กๆคนธรรมดาก็เลยต้องยอมพวกมันอย่างนั้นเหรอ
32: เจอกูแน่ไปตรงอย่าง

0: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
1: ้ได้สิ
2: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
3: ครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี้
2: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเลียมโทรออก
4: กลับมาสู่เกมที่3กับน้องผิงผิงนะครับน้องคนเก่งของเราเมื่อตอนต้นรายการเราได้เห็นภาพชีวิตของครอบครัวเขาแล้วนะครับนี่คือความฝันของครอบครัวเลยนะครับที่จะทำให้ชีวิตนั้นดีขึ้นนะครับผมไปที่ครอบครัวนะครับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องสาววันนี้มาเชียร์ฝันของครอบครัวคุณแม่ครับเอาแบบฝันใหญ่ๆเลยคุณแม่ฝันเห็นอะไรกับครอบครัวแล้วครับแบบไม่มีอุปสรรคแล้วฝันที่อยากจะให้มันเกิดขึ้น
5: อยากให้น้องเขาได้เรียนสูงที่สุดที่ว่าเขาจะไปได้อะค่ะ
4: คร
5: ับ คือความฝันของคุณแม่คือตรงนี้ที่คุณแม่เป็นห่วงมากที่สุดค่ะอยากให้น้องเขาเรียนสูง
4: ครับ
5: กลัวจะไม่มีเงินส่งเขาเลยต้องให้เขามาตรงนี้ด้วยค่ะ
4: ครับผมการที่ลูกได้มีการศึกษาที่สูงนั่นก็สิ่งที่ตามมาแน่นอนนะครับความเป็นอยู่ก็จะดีขึ้น

0: นะครับครับผมเอาละครับเกมนี้ยากขึ้นแน่นอนคณะกรรมการทั้ง3ท่านนะครับ
1: เกมที่3เกม1สมองกับ12เส้นประสาทเกมทางวิชาวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเส้นประสาทในสมองของมนุษย์ซึ่งมีทั้งหมด12คู่ทางรายการจะขึ้นรูปตำแหน่งของเส้นประสาทในสมองทีละ1คู่น้องพิงพิงต้องตอบว่าเส้นประสาทดังกล่าวที่ปรากฏมีชื่อว่าอะไรคู่ที่เท่าไรและทำหน้าที่อะไรภายในเวลา5วินาทีเกมนี้มีทั้งหมด10ข้อหากตอบถูกครบทั้งหมดรับค่าเทอมไปเลย 30,000 บาทแต่ถ้าตอบผิดเพียงข้อเดียวเกมจะหยุดทันทีและน้องพิงพิงจะไม่ได้รับเงินค่าเทอมจากเกมนี้ไป
2: ความยากง่ายของข้อนี้กันหน่อยฮะอาจารย์แป๋งรู้สึกยังไงครับ
3: คือ ชีวะกับผมนี่ไม่ถูกกันอยู่แล้วฮะ
0: พออะไรที่เป็นวิชาการเนาะยิ่งวิชาการทางแพทย์โอ้โหมันไม่ไหว
3: คือที่นะต้องระดับหมอนะนักเรียนแพทย์นะน่าจะตอบได้เลย
2: ใช่พี่แท่งรู้สึกยังไงฮะ
4: ถ้าคราวหน้าผมมาเก่งจริงจริงค่าเทอมเนี่ยนะ
2: ครับ
4: วิชาพละค่อยเชิญผมมาดีกว่าเตะมงเตะบอลเล่นบ้านอะไรเงี้ยน่าจะช่วยน้องเขาได้นะฮะแต่นี้นะพิงพิงดูแลตัวเองนะลูก
2: มีเคล็ดลับแนะนำน้องไหมฮะพี่หมอนัทครับ
5: คือถ้าสมมติว่าเราตั้งใจจะเป็นหมอแล้วเนี่ยวิชาที่สำคัญที่สุดก็คือชีวะเน้นการท่องจำเป็นหลักเพราะว่าอาชีพหมอหรือว่าวิชาชีพหมอเนี่ยค่ะเราจะท่องจำทุกอย่างที่เป็นความรู้เหมือนเป็นห้องสมุดสำหรับตัวเราหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะประมวลความรู้จากคลังห้องสมุดที่เรามีในการวินิจฉัยโรค
0: ครับนี่คือเกมทางวิชาการนะครับ
2: ครับ
0: เก่งจริงชิงค่าเทอมถ้าไม่เก่งจริงก็ช่วยเหลือคนอื่นไม่ได้สำหรับคุณหมอนะครับเพราะยังมีอีกหลายชีวิตที่ต้องการคุณหมอให้ช่วยนะครับ
2: ครับ
0: ตั้งสติให้ดีนะครับสิ่งที่เรียนมาเอามาใช้ได้เยอะที่สุดนี่คือเก่งจริงชิงค่าเทอม
2: ครับ
0: เกมสุดท้าย 50,000 บาทเชิญครับพี่แชมป์ครับ
2: พิงพิงพร้อมไหมครับ
6: พร้อมค่ะ
2: ภาพพร้อมแล้วเส้นประสาทคู่แรกคู่ที่เท่าไหร่ดูพร้อมกันเลยครับ
3: นี่เด็กม.2 นะ
6: ไตรเจมินอลเนิร์ฟค่ะเส้นประสาทคู่ที่5ทำหน้าที่เกี่ยวกับการรับสัมผัสใบหน้าเกี่ยวกับฟันเกี่ยวกับลิ้นค่ะกรรไกรแล้วก็ขัดการเคี้ยวอาหารค่ะ
2: เส้นประสาทคู่ที่5นะครับเกี่ยวข้องกับความรู้สึกใบหน้าศีรษะฟันการเคี้ยวเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
0: เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับพี่แชมป์ครับคุณหมอนัทครับที่ภาพที่เห็นนี่คือสมองที่เราหันหน้าออกไปด้านนี้เลยใช่ไหมคุณหมอครับ
5: เป็นมุมเงยขึ้นไป
4: มุมบนเหรอ
0: มุมบน
5: คือตัดอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็มุมเงยเสยขึ้นมาอย่าง
4: เสยขึ้นมา
0: เสยขึ้นมานะครับ
2: เป็นภาพตัดขวางถูกไหมฮะ
0: เราจะได้รู้ด้วยนะฮะว่ามันสำคัญตรงไหนยังไงบนสมองของเราเนี่ยนะครับผมโอ้โหอ้าวต่อเลยครับ
2: ครับข้อที่2โจทย์มาเลยครับ
6: เฟเชียลเนิร์ฟค่ะเส้นประสาทคู่ที่7ทำหน้าที่เกี่ยวกับการรับรสที่ลิ้นกล้ามเนื้อที่ใช้ในการแสดงสีหน้าแล้วก็ต่อมน้ำลายค
2: ่
6: ะ
2: เส้นประสาทสมองคู่ที่7นะฮะเฟเชียลเนิร์ฟนะฮะเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
0: นี่แค่ข้อที่2นะครับ
2: ข้อที่2นะครับ
0: ข้อที่2นะครับน้องแชมป์ครับย้ำน้องพิงพิงหน่อยนะลูกนะตั้งสติดีๆลูกอย่าลืมว่าข้อนี้ข้อละ 3,000 บาทนะครับมีมูลค่าทั้งหมด 30,000 บาทผิดข้อใดข้อหนึ่งก็คือหยุดเลย
3: เออ
0: หยุดเลยครับ
3: ใจร้ายอ่ะ
0: หยุดเลย
2: ก็คือต้องตอบถูกหมดทุกข
0: ้อนี่ไงอาจารย์เก่งจริงชิงค่าเทอม
2: ครับ
3: โอ้
0: มันต้องเก่งจริง
4: สมชื่อรายการหน่อย
0: สมชื่อนะครับ
2: ครับ
0: ข้อที่3ครับ
2: ข้อที่3โจทย์มาเลยครับ
6: ออฟแฟคทอรี่เนิร์ฟเส้นประสาทคู่ที่1ทำหน้าที่รับกลิ่นจากจมูกค่ะ
2: olfactory nerve นะฮะเส้นประสาทคู่ที่1 นะครับทำหน้าที่รับกลิ่นเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
0: สมองกำลังเล่น
2: ครับข้อที่4โจทย์มาเลยครับ
0: อ๋อเลยครับต่อเลยโถอะไรเนี่ย
6: ไฮโปโกโซเนิร์ฟเส้นประสาทคู่ที่12ทำหน้าที่เกี่ยวกับกล้ามเนื้อลิ้นค่ะ
2: ถูกต้องครับเอาต่อเนื่องเลยฮะเครื่องกำลังร้อนครับข้อที่5มาเลยครับ
6: ออคลูมอเตอร์เนิร์ฟเส้นประสาทคู่ที่3ค่ะทำหน้าที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวลูกตาแบบกรอกตาค่ะ
2: ถูกต้องครับ
0: มันยากอ่ะมันยากอ่ะอ้าว
1: ผ่านมาแล้วครึ่งทางน้องพิงพิงสามารถตอบคำถามเกี่ยวกับเส้นประสาทได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วทำเอาคอมเมนเตอร์ทั้ง 3,000 ถึงกับความสามารถของเด็กม.2 อีก 5 ข้อที่เหลือน้องพิงพิงจะตอบได้ถูกต้องหรือไม่มาเอาใจช่วยเธอกันครับ
2: ข้อที่6แล้วครับ
0: ตอบไปข้อที่6ครับเกินครึ่งทางแล้ว
3: ครึ่งทางแล้ว
2: ข้อที่6โจทย์มาเลยครับ
0: โอ้ใจเย็นๆลูก
6: วากัสเนิร์ฟเส้นประสาทคู่ที่10ทำหน้าที่เกี่ยวกับอวัยวะภายในช่องอกช่องท้องค่ะ
0: มั่นใจไหม
6: มั่นใจค่ะ
2: คู่ที่10นะครับทำหน้าที่รับความรู้สึกจากช่องอกช่องท้องเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
0: โอ้โหเราเข้าใจเลยนะครับว่าถึงเวลาที่ต้องใช้สมาธิมันก็ต้องเป็นอย่างนี
4: ้
0: นะครับเมื่อโตเป็นหมอแล้วผิดพลาดไม่ได้แม้แต่นิดเดียวนี่เหมือนอยู่ในห้องผ่าตัดเลยโอ้จริง
2: ๆครับ
0: แต่ละเส้นแต่ละเลนนี่ขยับนี่มันมีผลต่อคนไข้นะ
5: ใช่ค่ะ
0: นะฮะดังนั้นมันเป็นเรื่องที่ซีเรียสนะครับหมอผิงต้องใจเย็น
2: ๆ
0: ช้านิดนึงได้ลูกช้านิดนึงได้ลูกต่อไปข้อที่7นะลูกนะมาครับ
4: อย่าเพิ่งตอบใจเย็น
0: ดูก่อน
6: โคเคลียร์เนิร์ฟเส้นประสาทสมองคู่ที่4ค่ะทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อตาให้มองลงด้านล่างและออกจากแนวกึ่งกลางค่ะ
2: เส้นประสาทคู่ที่4นะครับโคเคลียร์เนิร์ฟนะครับ
6: ใช
2: ่ถูกต้องครับ
0: เย้ถูกไปกี่ข้อแล้วครับ
2: 7ข้อครับ
0: 7ข้อเหลืออีก3ข้อเท่านั้นเองนะครับผม
2: ครับข้อที่8โจทย์มาเลยครับ
4: ใจเย็น
0: ๆโอ้โหเส้นอะไรเนี่ย
6: accessory nerve เส้นประสาทคู่ที่11ทำหน้าที่สั่งการที่คอแล้วก็กล้ามเนื้อที่ยกไหล่ค่ะ
2: เส้นประสาทคู่ที่11นะครับ accessory nerve ทำหน้าที่สั่งการที่คอที่ไหล่เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
0: โอ้โหเอาแล้วแม่คุณหมอทำหน้าที่ได้ดีมากครับตอนนี้ ข้อที่9
2: ข้อที่9โจทย์มาครับ
4: อย่าเพิ่งตอบ
3: ดี
6: ออปติกเนิร์ฟเส้นประสาทคู่ที่2ค่ะทำหน้าที่รับภาพจากดวงตาค่ะ
0: รับภาพจากดวงตา
2: ออปติกเนิร์ฟนะครับเส้นประสาทคู่ที่2ทำหน้าที่เกี่ยวกับการรับภาพการมองเห็นเป็นคำตอบที่ ถูกต้องครับ
0: ข้อสุดท้าย
7: นะฮะ
0: ข้อสุดท้ายข้อที่10นะครับ
4: ข้อนี้ 50,000 บาทแล้วพี่
0: 50,000 บาทครับ
1: เอาล่ะครับอีกข้อเดียวเท่านั้นน้องพิงพิงก็จะสามารถพิชิตค่าเทอมมูลค่า 30,000 บาทได้สำเร็จและจะได้รับค่าเทอมสะสมทั้งหมด 50,000 บาทแต่ถ้าตอบผิดค่าเทอมของเกมสุดท้ายนี้จะกลายเป็น0ทันทีน้องพิงพิงจะทำสำเร็จหรือไม่เชิญชมกันต่อเลยครับ
0: ข้อที่10นะครับทุนการศึกษา 50,000 บาทรออยู่แล้วถ้าพร้อมมาครับ
4: อย่าเพิ่งตอบใจเย็นลูกใจเย็น
6: แอปดูเซนเนิร์ฟเส้นประสาทคู่ที่6ค่ะทำหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อตาให้มองออกด้านข้างจากแนวกึ่งกลางค่ะ
2: ข้อนี้นะครับเป็นข้อสุดท้ายแล้วถ้าน้องผิงผิงตอบถูกรับเพิ่มเติมอีก 30,000 บาทรวมกับของเก่า 20,000 เป็น 50,000 บาทเลยนะครับและคำตอบนี้เป็นคำตอบที่

0: ่นใจไหมครับผิงผิง
1: มั่นใจ
0: 100% นะครับ
1: 100%
0: คำตอบข้อนี้เป็นคำตอบที
2: ่โอ้ยหายใจไม่ทั่วท้อง
0: เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ

0: มาตรงกลาง
1: คร
0: ับ
1: เชิญครับเชิญครับ
2: โอ้โห
0: ลุ้นใจมาก
1: ลุ้นมากลุ้นมากขอชูมือหน่อยนี่คือเก่งจริงชิงค่าเทอมโอ้โหรับไปเลยครับทุนการศึกษามูลค่า 50,000 บาท
2: โอ้โห
3: ยอดลูก
0: เป็นยังไงบ้างเราสามารถทำแจ็คพอตแตกแล้ว 50,000 บาทวันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับ
4: รู้สึกภูมิใจมากค่ะรู้สึกโล่งรู้สึกโอเคมากค่ะ
1: คำว่ารู้สึกโล่งนี่มันมีความสุขมากนะมันเป็นสุขแห่งความสำเร็จนะครับผมอาจารย์แปงครับเป็นไงครับ
5: ดีใจไปกับน้องผิงผิงแล้วก็ครอบครัวจริงๆนะฮะ
1: ค
5: ือผมอยากจะฝากต่อไปก็คือว่าการที่เรามีจุดมุ่งหมายสำคัญมีเป้าหมายในชีวิตจะเป็นคุณหมอมันก็เป็นพลังในการขับเคลื่อนชีวิตของเราให้ไปถึงจุดหมายให้ได้แต่ว่าจริงๆแล้วในอนาคตมันยังมีเวลาอีกพอสมควรซึ่งผมคิดว่าบางทีเราอาจจะค้นพบตัวเองในแง่มุมใหม่ๆในระหว่างทางอาจจะยังอยู่บนเส้นทางของในวิชาชีพแพทย์ก็ได
1: ้
5: หรือจะเป็นในเส้นทางของนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยเราอาจจะได้คุณหมอผิงๆหรือเราอาจจะได้นักวิจัยที่ค้นพบไวรัสซึ่งจะมาปราบโรคร้ายในช่วงเวลาอีกประมาณ10ปีต่อจากนี้ก็เป็นได้ครับ
1: ครับผมโอ้โหนี่เป็นกำลังใจอย่างมากเลยครับสำหรับน้องผิงผิงนี่เห็นภาพกันเลยนะครับผมอ้าวคุณแท่งครับ
3: โอ้โหวันนี้ประทับใจนะฮะนอกจากตัวน้องเองที่มีพื้นฐานที่ดีในเรื่องความคิดทัศนคตินะฮะต่อตนเองต่อโลก
1: โอ้ที่สำคัญทัศนคติ
3: ใช่คนจะสำเร็จได้เกิดจากทัศนคติที่ดี
0: ครับ
3: เท่านั้นนะฮะจะเจอความสุขความเจริญได้คือเรามีทัศนคติที่ดีและที่สำคัญที่ผิงผิงมีเลยนะและควรจะเก็บไว้อย่างดีคือครอบครัวผมเชื่อว่าครอบครัวนี้ไม่ว่าจะได้เป็นคุณหมอหรือเปล่าแต่จะเป็นครอบครัวที่มีความสุขอย่างแน่นอนนะครับก็ขอให้ผิงผิงนะครับเจอความฝันของตัวเองนะครับเป็นคนดีแล้วก็เป็นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตของตัวเองครับ
0: ครับ
1: โอ้โหนี่จากใจทั้งสองท่านเลยนะครับและผมเชื่อว่าท่านผู้ชมที่ชมอยู่ก็จะมีความรู้สึกเหมือนกับเราด้วยเพียงจะพูดตอนนี้ไม่ได้เท่านั้นเองนะครับผม
0: เอ
1: าไปที่คุณหมอนัทครับ
6: ก็อยากจะฝากถึงน้องผิงผิงนะคะว่าไม่ว่าทางข้างหน้าจะเป็นยังไงเราจะเป็นคุณหมอหรือเปล่าอันนี้ก็ขอให้น้องเนี่ยมีความมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจจะทำอะไรเนี่ยก็ขอให้นึกถึงหน้าคุณพ่อคุณแม่ไว้แล้วเราจะมีพลังก็ขอให้น้องประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็ในอนาคตเนี่ยหวังว่าเราจะได้เป็นเพื่อนร่วมวิชาชีพแพทย์ด้วยกันค่ะ
1: ไปกอดพ่อหน่อยไปกอดคุณแม่ด้วยพลังทั้งหมดที่ครอบครัวส่งให้กันโอ้โหชื่นใจมากครับ

บอกหนูว่าถ้าวันใดหนูล้มให้หนูลุกขึ้นให้ได้ค่ะแล้วถ้าหนูลุกไม่ไหวไม่ได้จริงๆก็ให้หนูคานแล้วคานไปถึงจุดหมายให้ได้ค่ะ

0: ัสดีครับอนุวัฒน์ทั่วไทยนะครับพาทุกคนมาอยู่ที่บึงสีไฟจังหวัดพิจิตรและด้านหลังผมนะครับคือพญาชลวันครับใครมาที่พิจิตรก็มักจะมาถ่ายรูปที่นี่นะครับและคุณรู้ไหมครับว่าพิจิตรยังมีเสน่ห์อีกหลายอย่างนะครับโดยเฉพาะเรื่องของอาหารวันนี้ผมเชื่อว่าทุกคนไม่เคยกินเม็ดบัวทอดครับเป็นของดีของอร่อยของพิจิตรใครมาไม่ได้กินถือว่ามาไม่ถึงนะครับและที่สำคัญนะครับเขาจะพาผมไปบึดจำบึดจำบึดจำบึดไปแข่งเรือนะครับกับแชมป์ถ้วยพระราชทาน4สมัยด้วยกันเหนื่อยหนักขนาดไหนไปกับอนุวัฒน์ทั่วไทยเลยครับ
1: โอ้โหเหนื่อยแน่มาเมืองพิจิตรวันนี้บอกได้คำเดียวคุ้มความสมบุกสมบันความลำบากของพี่หนุ่มมาแน่ๆ
0: ใครมาที่เมืองพิจิตรนะครับแนะนำให้มาที่นี่นะครับเหมาะสำหรับสายชิลสายช็อปสายถ่ายภาพแล้วก็สายกินนะครับวันนี้ไปร้านไหนตามมาเลยครับนี่นะครับถ้ามาที่นี่ต้องมาชิมร้านนี้ฮะไม่งั้นคุณมาไม่ถึงนะครับร้านน้ำแข็งใสเจ๊ฉวีนะฮะสวัสดีครับมาที่ร้านนี้สิ่งที่นักท่องเที่ยวสั่งคืออะไรบ้างครับ
2: จะเป็นตอนนี้จะเป็นล่างบัวค่ะแล้วก็จะเป็นกระจับ
0: ราคาเท่าไหร่ฮะขาย
2: 20บาท
0: ใส่ได้ทุกอย่าง20บาทเหรออ่ะลองชิมของเขาดูนะครับ
1: แค่เครื่องเน้นๆก็ดูจะเกิน20บาทไปแล้วครับคุณผู้ชมอันน่ากินอ่ะ
0: มาแล้วครับน้ำแดงนมมันหวานมัน
3: สิบใบถ้าเราจะสั่งเบิ้ลหรือว่าไงนะ
4: จะมาทานน้ำแข็งใสเครื่องแน่นรสชาติเพอร์เฟคเลยใช้ได้เลยแล้วก็เจอร้านน้ำมะนาวดองซึ่งมันแปลกแล้วพี่มาตามคือว่าที่เขารีวิวเลยแปลกจริงและอร่อยด้วยค
1: ่
4: ะ
1: ลองแบบเนี้ยจิบน้ำมะนาวดองชัวร์เถาสักแก้วไหมครับอาเฮีย
0: มะนาวดองสูตรชัวร์เถาฮะแม่ครับขอ1แก้วครับโอ้ยแม่ต่อได้ไหมป่วยส่วนจนเจ้นเจ้อะไรอย่างนี้นะแม่อ๋อแม่ไม่ได้แม่ไม่ได้สวดเถาอ่ะอร่อยอ่ะหอเจี๊ยบมากแม่ขายดีไหมครับ
5: ดีค่ะ
0: ขอบคุณมากนะครับแม่ครับขอบคุณมากนะครับ
1: มาต้องบอกเลยนะครับว่าน้ำมะนาวดองสูตรสัวเถาเนี่ยอร่อยชื่นใจจริงๆโอ้ยว้าอร่อยแบบไม่เคยกินที่ไหนมาก่อนเลยนะเนี่ยถ้าอยากรู้ถึงรสชาติก็ต้องมาลองกันเองนะครับ
6: สำหรับชุมชนย่านเก่าวังกรดนะคะก็เป็นชุมชนโบราณดั้งเดิมอายุกว่า100ปีนะคะเป็นชุมชนที่มีความสงบเงียบนะคะสบายสบายก็เหมาะสำหรับคนที่ชื่นชอบวิถีสโลไลฟ์นะคะ
1: ลุยที่แรกกันที่นาบัวบึงสีไฟในพื้นที่ 5,300 ไร่พี่หนุ่มจะพามาทำอะไรไปดูกัน
0: ตอนนี้มาถึงแล้วบึงสีไฟคุณลุงกำลังพายมาแล้วฮะในนั้นก็บอกมีขุมทรัพย์มีสมบัติเป็นฝักบัวอยู่ลุงลุงสวัสดีครับลุง
7: สวัสดีครับ
1: และนี่คือลุงนินจาบัวพระเอกของเราในวันนี้นี้
0: ลุงออกไปตั้งกี่โมงเนี่ย
7: ตั้งแต่ 2:00 น
0: ลุงออกไปตั้งแต่ 2:00
7: ครับผม
0: ปาดเหงื่อหลายรอบอันนี้เป็นบัวในบึงสีไฟถูกไหมฮะ
7: บึงสีไฟครับ
0: อ่ะพวกเราไปกลับ
1: ได้กล้วยแล้วก็จะกลับเลยเหรอพ่อหนุ่มเดี๋ยวยังก่อนยังไม่ได้ทันได้ลุยอะไรเลย
0: เอาไม่ใช่ไม่ใช่หรอไม่ใช่หรอนุ๊กก็เห็นลุงเขากล้วยอ่ะอยากกินกล้วยโอ้โหอ๋อดิต้องนี่ลุงขอบคุณครับลุงลุงเอาไปทำอะไรอ่ะครับเนี่ย
7: ไปขายเขาครับจะลงไปในไร่บัวกันอีกเปล่า
0: เอ้าไม่ลงแล้วลุงเพราะว่าผมได้ฝักบัวแล
7: ้
0: ว
7: โอเคโอเค
0: ไม่ใช่ลุงลุงครับผมลุงลุงเรือลุงจะจมไหม
7: ไม่จมไม่จม
0: มันปิ่มน้ำมากเลยอ่ะ
7: ถ้าจมเดี๋ยวจะพาลุงไปงมปลาในนี้
8: งมปลาในน
7: ี
8: ้
0: เ ลุงเอาเสื้อผ้ามาชุดเดียวเอาเดี๋ยวผมช่วยขนก่อนแล้วเราไปเอากันใหม่นะ
7: ครับครับ
0: โอเคลุงแค่นี้มันไม่ใช่อนุวัตทั่วไทยมันเบาไปลุงลุงดูอะไรนะเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูลุงพร้อมไหม
7: พร้อม
0: หนึ่งทีมงานพร้อมไหมหนึ่งเดี๋ยวเสียชื่อคนดูเต็มเลยเดี๋ยวข่าวเราไม่แข็งแรงหนึ่งสองสาม
1: พี่ดุมฮึบไหวไม่ไหวแรงยังดีใช้ได้นะครับ
0: สองบนหลังของกล้องหลายกล้องเลยไหมพ่อปักบัวนึกว่าเบาเนาะไอ้เลย
7: หัวหวานนั่นนั่นนั่น
0: เอาพี่เก็บแล้วเหรอเอาพี่ไม่เหลือให้ผมบ้างอ่ะอ๋อนี่ข้างหน้านี่ข้างหน้านี่ข้างหน้านี้โอ้ลุงพายมาตั้งแต่ตีสองแล้วพายไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเก็บไปเรื่อยเนี่ยเหรอ
7: ใช่ครับผม
0: เอรสชาติฝักบัวเขาเป็นไงนะเกิดมาไม่เคยกินมาก่อน
7: หวานเทียบหวานจ่อยหวานไหม
0: หวานเนี่ยลุงแหมอันนี้คือคนอ่อนก็ไปแบบขายถูกไหม
7: ครับผม
0: หวานหวาน
1: เม็ดบัวก็หวานซีนตะกี้ก็คิมิโนโตเออได้อยู่นะพี่หนุ่มนะ
0: แบบนี้ก็กินอ่อนๆได้แต่อันนี้งงมากเลยว่ากินได
7: ้กินได
0: ้ลุงไม่น่าจะรอดโอ้โหลุงแกงอ่ะลุงมากินไม่ได้นี่ลุง
7: เข้าโรงงานที่เขาทอดเบือก
0: อะไรนะที่เขาบอกขึ้นชื่อหอบึงสีไฟอ่ะทอดเหรอ
7: บัวทอดแล้วก็บัวหวาน
0: บัวหวานด้วย
7: ครับ
0: บัวหวานหรือเบาหวาน
7: บัวหวาน
0: อ๋อบัวหวานนึกว่าเบาหวาน
1: แหวกว่ายในบึงเก็บฝักบัวเสร็จก็ตามคุณลุงไปกันต่อเลย
0: เธอรถเป็นอะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันสตาร์ทไม่ติดใช้นี่สิอันวัดทั่วไทยเครื่องปิดสตาร์ทติดง่ายโอ้โอเคจอดเถอะลุงไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่
1: เป็นภาพที่น่ารักดูเชียวคุณผู้ชมดูนั่นพี่หนุ่มต้องใช้พลังก้นหนีบรถพ่วงไว้ตลอดทาง
0: บัวผสมนะคะให้มาทานด้วย

0: 3,000ครับผม
1: กิโลละ 3,000 โอ้โหโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันกระเด็น
2: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
3: ปากสะอาด
4: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
5: ดีต่อเหงือกและฟัน
3: รสดีใช้ง่าย
4: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
5: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินท์
7: จากวันแรกที่เวจจี้เริ่มต้นขึ้นคุณแอนคือตัวแทนของคนที่ใส่ใจตัวเองที่ผ่านทุกการเติบโตมาด้วยกันกับเราคุณแอนยังคงเชื่อมั่นในเวจจี้ผงผักชงดื่มเพื่อเพิ่มการใส่ใจตัวเองทุกวันและเราจะยังคงก้าวต่อไปด้วยกันเพื่อส่งมอบผงผักชงดื่มที่ดีที่สุดของโอช้อปปิ้งให้กับทุกคน
8: ฝาก Daily Veggie Plus มีผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายมอบสิ่งดีๆมอบฝาก Daily Veggie Plus นะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฝาก Daily Veggie Plus 3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับรีบโทรเลย028179925โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
9: ช่องวัน31ชวนคุณส่งเสียงเชียร์รวมใจส่งไทยเป็นหนึ่งกับการถ่ายทอดสดมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20 IG Nagoya 2026สัปดาห์ที่1วันอังคารที่22กันยายนนี้ 11:50 นพบบอลชายทีมชาติเวียดนามปะทะทีมชาติอุซเบกิสถานและคาราเต้วันพุธที่23กันยายนนี้ 11:50 นพบมวยชายสากลและการแข่งขันฟุตบอลชายทีมชาติจีนปะทะทีมชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตวันพฤหัสบดีที่24กันยายนนี้ 11:50 นพบยกน้ำหนักชายวันศุกร์ที่25กันยายนนี้ 11:50 นพบแบดมินตันและฟุตบอลชายวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ 11:50 นพบสเก็ตบอร์ดแบดมินตันและปิงปองส่งเสียงเชียร์ให้ดังกึกก้องพร้อมกันทางช่องวัน31
10: ลูกทุ่งวันเสาร์นี้ชมกลอนลำอมตะจากสุดยอดศิลปินอีสาน

0: 14:45ที่นี่ GMM 25
1: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขมีครอบครัวที่อบอุ่น
2: ดีขึ้นไหม
1: แต่แล้ว
3: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
4: ยางสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
5: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี
6: ้ถ้าเด็กผู้ชายคนนั้นโตมาเป็นมือปืนเหรอ
7: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
1: ันมีศาสตร์นวดเด้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
8: อิทาปิงคลาทุกมนาการะทายจหัสสรังสีทาวารีจันทาโพสัก
9: คุณไม่กลัวผมจากคุณส่งตรงอย่างเลยไง
10: คุณไม่ทำอย่างนั้นหรอกงั้นคุณคงไม่ช่วยฉันต้องหลายหรอก
5: พวกมันเปิดบริษัทนวดบางหน้าแต่ธุรกิจจริงของพวกมันคือค้ามนุษย์และตำรวจก็เป็นพวกเดียวกับมัน
11: ผมเป็นหุ้นส่วนใหญ่ของที่นี
12: ่กับครูทิม
6: หมอมีตั้งเยอะทำไมต้องคนนี้คะ
13: มือมันดี
14: เลิกคิดจะแก้แค้นซะความตายมันไม่ใช่คำตอบของทุกอย่างหรอกนาย
11: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
5: ผมไม่อยากให้มือที่เคยนวดผมต้องมาเปื้อนเลือด
15: เพราะแค่เราเป็นคนตัวเล็กๆคนธรรมดาก็เลยต้องยอมพวกมันอย่างนั้นเหรอ
16: เจอกูแน่ไปตรงอย่าง

0: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
1: ้ได้สิ
2: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
3: ครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี้
2: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน5 5 9 4เหลี่ยม
3: โทรออก

0: อมเหมือนกลิ่นกล้วยทอดอ่ะแม
1: ่นั่นแหละนั่นแหละ
0: มันกรอบมันอร่อยแล้วก็มัน
2: นี่สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: ที่เห็นอยู่นี้นะฮะนี่ครับคือดีบัวถูกไหม
3: ใช่ครับผม
2: ดีบัวก็คือส่วนนี้
3: ส่วนที่อยู่ใจกลางเม็ดบัวครับผม
2: หัวใจสำคัญคือมีประโยชน์ต่อร่างกายวิธีการกินเขาทำยังไงฮะ
3: วิธีการกินเขาครับก็ชงกับน้ำร้อนธรรมดานี่แหละครับผม
2: แล้วก็ทิ้งไว้15นาทีฮะไม่มีกลิ่นรสชาติเดี๋ยวขอชิมก่อนโอ้มันมีรสชาติขมอย่างเดียวเลยมันคือยาเนาะมันเลย
3: ใช่ครับผม
2: จะชิมให้มันไม่ขมไปเยอะๆเราทำ
3: เราก็มีน้ำผึ้งครับผมใส่น้ำผึ้งเพื่อตัดความขมลงไป
2: ไม่ขมมากแล้วก็กำลังดีดีบัวนี่ราคาเท่าไหร่อ่ะฮะ
3: ถ้าในช่วงที่ว่ามันขาดนะครับผมกิโลละ 3,000 ครับผม
2: กิโลละ 3,000 อ่ะพร้อมเอากลับบ้านเราโอเค
4: ยังไม่หมดครับคุณผู้ชมที่เด็ดของแปรรูปจากฝักบัวหาทานที่ไหนไม่ได้นอกจากที่ที่พี่หนุ่มกำลังจะพาไปนี่แหละครับ
2: เสน่ห์ของพิจิตรอย่างหนึ่งบอกเลยครับมีที่พิจิตรอย่างเดียวเท่านั้นนั่นก็คือขนมบัวทอดครับและมีแค่ร้านเดียวเท่านั้นคือร้านนี้ครับนี่ฮะคุณน้ำฝนครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีจ้า
2: สวัสดีครับสวัสดีครับคนไหนคือคุณน้ำฝนครับนี่คุณน้ำฝนเสื้อขาวนะฮะข้างหลังนี่ก็คือกำลังทำบัวกันอยู่ด้วยเหรอครับกรรมวิธีสอนผมหน่อยทำยังไงบ้างครับ
5: อันนี้ต้ม
2: ครับ
5: พอต้มเสร็จแล้วเราก็เทใส่ตะกร้าและล้างแล้วเราก็ใช้แป้งข้าวเจ้าส่วนผสมของกล้วยทอดอ่ะ
2: เดี๋ยวแม่บอกอ๋อแล้วก็ใส่มะพร้าวขูดมะพร้าวนี่เป็นมะพร้าวแก่หรือว่าเป็น
5: มะพร้าวแก
2: ่มะพร้าวแก่
5: จ้
2: ามะพร้าวสาวไม่ได้เหรอฮะ
5: หายาก
2: อ๋อหายากมะพร้าวสาวมันไหมทีมงานมันทีมงานทีมงานพยักหน้าว่ามะพร้าวสาวมันกว่าไม่มันอ๋อไม่พอบอกมะพร้าวแก่มะพร้าวแก่ดีแล้วครับแม
4: ่มะพร้าวยิ่งแก่ยิ่งมันพี่หนุ่มก็เช่นกันยิ่งแก่ยิ่งอร่อยใช่ไหมจ๊ะ
2: เอาเหรอผมขออนุญาตเอาเหรออันนี้แม่ไม้เหรอ
5: ใช่
2: แอบรักแม่ไม้เห็นไหมอันนี้ร้องเพลงแล้วนะเอาที่ต้มใส่ลงไป
4: ใส่ส่วนผสมเรียบร้อยแล้วก็คลุกเคล้าคลุกเคล้าก่อนนำไปทอดโดยเชฟหนุ่มจะออกมาหน้าตายังไงมาลุ้นกันครับคุณผู้ชม
2: โอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวมันกระเด็นทำไมคนอื่นเขาไม่ทำเหมือนแม่ล่ะเขาบอกต้องมากินร้านนี้ร้านเดียวเท่านั้นอ่ะ
5: เขาทำไม่ได้
2: อ้าวผมยังทำได้เลยทำขายเยอะไหมครับวันนึง
5: วันนึงก็ไม่ต่ำเกือบ30กว่าชุด
2: 339โหวันนึงก็ได้เป็นพันเหมือนกันนะเนี่ย
5: ก็เกือบ
2: โอ้เรียบร้อยแล้วครับว้าวอยากให้ทีวีคุณผู้ชมมีกลิ่นหอมมากหอมมากหอมมาก
0: มันกรอบมันอร่อยแล้วก็มันตอนทำอ่ะทีมงานไม่ได้มาทำด้วยนะตอนกินทีมงานจะมาขอกินด้วยไม่ผิดไม่มีทางนะครับไม่มีทาง
6: พอทอดเสร็จเขาก็ส่งให้มันหวานมันไปคนละแบบกับกล้วยแขกอ่ะมันจะมีกรุบๆจากบัวค่ะแล้วมันจะหวานจะมันมะพร้าวเนี่ยสองโป้เนี่ยสุดยอดฉันรักเธอเลยล่ะ
4: ช่วงหน้ามันแน่บอกเลยว่าหน้าน้องพิจิตรต้องลุกเป็นไฟ
2: โอ้ยอนุวัฒน์ทั่วไทย
7: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
8: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่มอ่ะ
9: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
10: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี
11: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
7: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
12: เลิกคิดจะแก้แค้นค่ะ
13: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อเงินได้หมดวะ
14: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
15: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
7: ้ได้สิ
1: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
16: ครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี้
1: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
16: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
1: เพียง99บาทต่อเดือน
16: กดดอกจัน559 4เหลี่ยม
1: โทรออก
17: เรามีเรื่องคุยกับลูอ่ะคือเราว่าเราชอบลูอ่ะทุกครั้งเวลาที่เราอยู่กับลูอ่ะไม่เคยมีครั้งไหนเลยที่เรารู้สึกว่าใจเราไม่เต้นเราไม่เคยอยากให้วันไหนๆที่เราอยู่ด้วยกันอ่ะมันจบลงไปเลย
18: จริงๆเราสองคนไม่ควรเป็นเพื่อนกันด้วยซ้ำ
19: วงกุลิน
20: เกลียดมนชัยตะโกนขนาดนั้นเลยหรอ
18: แม่
21: ใครที่มันคบค้ากับพวกมนชัยตระกูลห้ามมาเหยียบบ้านคงบุริมเด็ดขาด
22: ลูกคงไม่ได้ไปยุ่งกับลูกบ้านของบุริมใช่ไหม
23: แล้วพ่อจะทำไงปัญหาอะไรระหว่างสองบ้านอ่ะเขาไม่เกี่ยวกับเด็กอย่างหนู
18: ถ้าบ้านเราสองคนรู้เรื่องเรานะเกิดสงครามกลางเมืองแน่เลย
23: งั้นเราก็รู้กันแค่สองคนพอ
1: ทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียนแอนด์จูเลียนทุกวันเสาร์เวลา 20:30 นพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559 4เหลี่ยมโทรออก
24: ทำไมมึงน่ารักจังวะ
25: เฮ้ย
24: น่ารักก็รักเยอะ
25: รักครับทำไมเราไม่คบกันตั้งแต่ตอน8ขวบวะจะได้อยู่ด้วยกันนานๆก่อนกูไปอ่ะ
24: มึงไปทำสิ่งที่ตัวเองรักอยู่ที่นู่นส่วนกูก็ทำในสิ่งที่กูรักอยู่ที่นี
26: ่เจ
27: ๊ผมว่าผมไม่ไหวอ่ะครู
28: เบ้อยู่ในมือหมอแล้วนะไม่ต้องห่วง
24: ตอนที่กูไม่อยู่ขอแค่มึงเชื่อว่ากูจะกลับมาก็พอ
29: ติดตามชม Matchpoint รักนี้ต้องเสิร์ฟอาทิตย์นี้ตอนจบเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
28: มันใจไม่สบายหรอพี่เป็นห่วงผมนอนโซฟาได้อยู่ง่ายกินง่าย
30: เมียว
28: เลี้ยงง่ายมาก
31: ผมจะพาแจมไปดำน้ำดูปะการังดูดอกไม้ทะเลสวย
32: ๆพรุ่งนี้แจมต้องกลับแต่เช้านะครับ
33: ที่3ของเธอทุกวันอาทิตย์เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
34: สายตรงลูกทุ่งอาทิตย์นี้พบกับร่วมรำลึกการจากไปของศิลปินนักร้องนักแต่งเพลงลูกทุ่งในเดือนกันยายน

0: ขอเพลง14นาฬิกาที่นี่ GMM 25
1: มีคำสั่งจ้างงานผ่านแอปให้ทำลายความรักของบอสและจืดครับผม
2: เคสของบอสจืดโอ๊ตจะถือเป็นภารกิจแรกของการควบรวมบริษัท Break Up Service แล้วก็ Destiny
3: ภารกิจแรกเนี่ยสำเร็จไปได้ด้วยดีถึงคราว Destiny รับช่วงต่อ
4: กูเจ็บทีไรก็ต้องมาหามึง
5: แล้ววันนี้มึงมีแผลอะไรมาให้กูรักษาแผลนี้ให้มึงนะ
0: ติดตามชม Break Up Service บริษัทลดรักเลิกคืนนี้ตอนจบเวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25อนุวัฒน์ทั่วไทย
6: ขณะนี้เราขอนำท่านมาดูเรือคู่นี้ครับคนคู่พิเศษในรายการสอนละลายอนุวัฒน์สอนละลายอนุวัฒน์ลงอนุวัฒน์ภายจังหวะ1จังหวะ2และเรือเข้า
1: วันนี้เรามาเมืองชาละวันนะฮะเรามาดูประเพณีคู่บ้านคู่เมืองของเขานั่นก็คือการขี่จระเข้ครับไม่ใช่ครับนั่นก็คือประเพณีการแข่งเรือฮะบึดจำบึดจำบึดจำบึดดูลีลาการพายของผมไม่ได้พายธรรมดานะฮะเพราะว่าวันนี้ผมอยู่ทีมแชมป์จะแข่งกับเขาด้วยทุกคนพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังครับโอ้ยเสียงไม่ดังเลยพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วไป
7: ทีมพายก็ต้องพร้อมกันอยู่แล้วว่าแต่พี่หนุ่มเนี่ยไปเปลี่ยนชุดให้เป็นทีมเดียวกันกับเขาก่อนเลยครับ
1: ตอนนี้ชุดพร้อมแล้วฮะพี่ฮะเป็นทีมเขาแล้วเรียบร้อยฮะทีมแชมป์ด้วยแล้วดูสภาพตัวนี่คือคนแข่งและนี่คือคนพาย
7: คุณของฝีพายทุกคนบ่งบอกเลยว่ามีความพร้อมทางร่างกายต้องฟิตปังแบบนี้แหละครับ
1: อันนี้คือเป็นโค้ชเหรอครับ
8: ครับผม
1: สวัสดีครับพี่อะไรครับ
8: โอครับ
1: พี่โอพี่โอนี้ในเรือลำนี้เนี่ยมีทั้งหมดกี่ฝีพายครับ
8: 30ฝีพายครับ
1: 30ฝีพาย

0: ขอโทษนะครับเรือพี่รั่วเหรอครับพี่ซ้อมนานไหมพี่กว่าเขาจะพร้อมเพียงอ่ะ
1: ประมาณ2เดือนครับ
0: พี่อันนี้2นาทีอ่ะแล้วจะไปพร้อมกับเขาได้ไงอ่ะ
1: พร้อมได้ครับ
0: ขอฝากเนื้อฝากตัวนะครับทุกคนครับโอเคครับแล้วผมอยู่ตรงไหนครับพี่พี่สอนผมหน่อย
1: เดี๋ยวนั่งข้างหน้าสุดเลยก็ได้ครับ
0: เห็นเอาจริงโอ้ยเอาจริงเห็นแววแล้วเอ๊ะทีมงานบายบายมือทำไมวะ
1: โยกตัวไปข้างหน้าโอเคครับครับผม
0: 1
1: ดูข้างหน้าครับ
0: 2
1: 3
0: 4
2: ก่อนจะลงแข่งก็ต้องลงซ้อมท่าพายซ้อมจังหวะเพื่อความพร้อมเพรียงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับทีมฝากพี่หนุ่มฝีพายหน้าใหม่ใจสู้ไว้สักคนนะครับพี
3: ่
2: การไหว้การร้องโห่แบบนี้ก็เพื่อเป็นการเรียกขวัญกำลังใจให้กับทีมให้ฮึกให้เหิมฮึกเหิมฮึกเหิมพร้อมฝึกพร้อมไฟจริงไหมครับคุณผู้ชม
1: หนึ่งเป็นครับ
3: สองสาม
1: หยุดเลยครับ
0: นี่แค่ซ้อมเลย
2: โอ้ยเอาละพี่หนุ่มซ้อมเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวมาดูช่วงแข่งกันครับจะจ้วงมันขนาดไหนและใครจะเป็นผู้ชนะโอ้โห
4: ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับวันนี้ขอนำท่านมายังลำแม่น้ำน่านหน้าวัดท่าหลวงพระรามหลวงของจังหวัดพิจิตรเดี๋ยวจะพาท่านชมการแข่งขันระหว่างเรือที่ใส่เสื้อสีม่วงอยู่ในขณะนี้ซึ่งมีคุณหนุ่มอนุวัฒน์สีเขียวคู่แข่งขันวันนี้ที่มาขอท้าประลองฝีพายกับคุณหนุ่มก็คือเรือพรหลวงพ่อแววจากวัดคลองคูครับพี่น้องครับออกมาแล้วครับท่านผู้ชมท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับขณะนี้เราขอนำท่านมาดูเรือคู่นี้ครับคนคู่พิเศษในรายการอยู่ในร่องน้ำแดงใส่เสื้อสีม่วงคือเรือสอนนารายเรือที่ใส่เสื้อสีเขียวอยู่ในร่องน้ำทิศตะวันตกก็คือเรือพรหลวงพ่อแววจากวัดทองคูพรหลวงพ่อแววไล่ขยี้มาพรหลวงพ่อแววอะไรขยี้มาตอนที่ว่าอนุวัตจะหนีพ้นไม่พ้นอนุวัตจะพายเรือของสอนนารายวัดทองคมตอนนี
2: ้นอกจากการแข่งเรือยาวแล้วสิ่งที่ช่วยเรียกแขกและถือเป็นสีสันให้คนดูก็คือคนพากเรือที่พากได้มันเราใจอ
4: นุวัตจะพายเรือของสอนนารายวัดทองคมตอนนี้อนุวัตได้ท่าได้ทีทำท่าจะเหลื่อมล้ำล้ำหน้าจะหนีพ้นไม่พ้นตอนเดียวอนุวัตตอนนี้ผายทีขึ้นมาอนุวัตผายทีอนุวัตนั่งอยู่ในสอนละลายใส่เสื้อสีม่วงม่วงใส่เสื้อสีม่วงสอนละลายตอนนี้เริ่มจะทีแรงหนีออกมาหนีออกมาก่อน
5: ก็ความรู้สึกของการเป็นนักพากย์เนี่ยมันก็มีตื่นเต้นดีใจที่เราได้มีโอกาสเข้ามาม
4: ีส่วนร่วมในการสืบประเพณีรักษาประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้สืบต่อไปครับ
6: เริ่มจะตีเสมอแล้วหัวเรือคู่ขี้จู๋จี๋กันมาหัวเรือยังคู่ขี้จู๋จี๋ดูดีสอนละลายอนุมัติสอนละลายอนุมัติลงอนุมัติพายจังหวะ1จังหวะ2และเรือเข้าเส้นชัย
2: บทสละอโท
0: โอเควันนี้เหนื่อยจริงๆฮะวันนี้ต้องขอบคุณนะครับเรืออะไรนะพี
7: ่สอนละลาย
0: สอนละลายกับเรืออะไรนะครับพอหลวงพ่อแววมากๆที่เอาผมไปเป็นภาระแต่บอกเลย2เที่ยวเหนื่อยมากเหนื่อยจนแบบกลับไปแขนจะต้องไปฟิตซ้อมใหม่นะขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับทุกคนสะใจไหมครับกับกิจกรรม1วันที่จังหวัดพิจิตรนะครับสนุกมากๆลุยมากๆคนพิจิตรน่ารักมากๆฮะอัธยาศัยดีมีความสามัคคีด้วยโดยเฉพาะการแข่งเรือฮะมีวินัยมีความสามัคคีมีความอดทนซึ่งนี่แหละฮะเป็นหัวใจสำคัญของจังหวัดพิจิตรฮะถ้ามีวันว่างๆ1วันนะครับให้มาทำกิจกรรมแบบนี้มาเจอคนน่ารักแบบนี้มากันได้ที่จังหวัดพิจิตรนะครับแต่ว่าถ้าไม่มีเวลาแล้วก็เปิดช่องวัน31ดูอนุวัตทั่วไทยและเจอกันนะครับ
8: ลุงพอใส่ลุงไม่มีเบรกใช้เบรกเท้า
0: สอนเลยนะ เออเวลาอู้ทำไงพี่เออเอานี้เดี๋ยวเวลาอู้ทำไงเวลาอู้อ่ะ
7: นั่งแต่ละปัด
0: อย่างนี้เหรออ๋อโอเคก็เราไปอย่างนี้ตั้งแต่ต้นได้ไหม
8: มีเยอะเลย
0: ดิเอ๊ะมีความรู้สึกว่าเรือพายไม่ไป
9: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: านสวยนะเนี่ยดูดิแม่ชอบมากเลยอ่ะกาละเกดเลือกเก่งเน
1: า
0: ะ
1: เรารักกันค่ะฉันเชื่อแต่เราแต่งงานกันไม่ได
2: ้ทำไมอ่ะ
1: เพราะเราเข้ากันไม่ได้ค่ะ
3: ปาเป็นคนเลือกค่ะคือปาสังเกตจากบุคลิกของเขาอะค่ะค่อนข้างจะคลาสสิกหน่อยๆอะไรเงี้ย
4: พี่ออกแล้วชุดของเขานี่ต้องแก้ไหมคะเขาชอบหรือเปล่า
0: ของชำร่วยเป็น power bank ดูสินี่การะเกดอรชุนมันมีประโยชน์จริงๆเลยไอเดียเก๋มากนี่ต้องเป็นไอเดียของการะเกดแน่ๆเลยเพราะว่าเขาชอบของที่ใช้งานได้จริงแล้วก็มีประโยชน์นะไม่ไร้สาระ
3: ใช่ค่ะ
2: ไอเดียผมเองอะแม่การะเกดยังไม่เห็นเลยซ้ำ
1: แล้วแขกของการะเกดนี่
4: เขาลิสต์มาบ้างหรือยังคะเขาส่งรายชื่อให้พี่หรือยัง
3: พี่ออเป็นอะไร
2: เปล่าอะ
3: มีปัญหากันหรอทะเลาะกันหรือเปล่า
0: แต่งงานก็เป็นอย่างนี้แหละลูกเจ้าบ่าวกับเจ้าสาวก็มักจะเครียดนะแล้วก็ขัดใจกันไปซะทุกเรื่องเลยเป็นเรื่องปกติอ่ะเนาะ
4: แล้วตอนนี้พี่ออกก็จะมาเจออาร์มเหนือกับไอเซลักก่อม็อบอีกโหป้าเข้าใจเลยอ่ะป้าก็เคยโดน
2: ไม่ใช่อย่างที่ป้าคิดหรอก
4: เอ้าแล้วมันคืออะไรอ่ะพี่ออกก็นัดคุยสิ
2: แต่นี่กับพี่ไม่อยากคุยพี่อยากให้เวลาเขาคิดก่อนเขาคิดอะไรได้บ้างไง

0: ำไมมันไกลจังนี่นั่งรถมาตั้งนานแล้วยังไม่ถึงอีกเหรอ
1: บนอีกแล้วดีกว่าไปแอร์อัดอยู่ในเมืองน่ะ
0: และเกดล่ะกระเกดจะไปทำงานยังไงลำบากแย
2: ่อีกหน่อยรถไฟฟ้าก็มาถึงค่ะ
1: ใช่แต่อีก4ปีนะรอไปก่อน
2: เกดมารถเมย์ได้ค่ะหมอไม่ต้องเป็นห่วงค่ะ
1: ถึงตอนนั้นที่ดินแล้วก็บ้านแถวนี้ราคาก็คงขึ้นแล้วครับบ้านผมก็น่าจะขายไม่ยาก

0: โชคดีจริงๆเลยกำลังกลุ้มใจเรื่องหาคนมาคอยดูแลบ้านที่ไม่ค่อยมีเวลาดูอยู่เลยบ้านหลังนี้ผมซื้อเอาไว้ลงทุนแต่ช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีคนไม่ค่อยใช้จ่ายกันสักเท่าไหร่ระวังนะฮะ
1: บ้านก็มีคอนโดก็มีทำไมหมอคนอื่นเขารวยกันจัง
0: ตกลงจะอยู่ไหมเนี่ยไม่งั้นเดี๋ยวผมให้คนอื่นเขามาอยู่นะ
2: หมอเชิดคิดค่าเช่าเพิ่มก็ได้นะคะ
0: ไปเข้าบ้านกันดีกว่าหมอ
2: ยืนรอตรงนี้แป๊บนึงนะคะ
1: จ้ะ
0: เดี๋ยวเกตเอาอันนี้ไปมาเลยมาเร็ว

ถ้า

0: บ้านนายอยู่นะคะ
1: กลิ่นอับขนาดนี้ไม่ค่อยได้เข้ามาทำความสะอาดนะสิ
2: แม่พูดมากจังเลยไปไปทางนู้น
1: เจ
2: ็ดไม่ต้องกลัวนะไปไปไปไปไปค่อยค่อยค่อยระวังระวังนะระวังค่อยๆนั่งรออยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวหาน้ำให้กิน
0: เดี๋ยวเก็บไปช่วยค่ะ

0: เกดนี่เราคิดจะทำอะไร
1: เกดมีสติแล้วก็รู้ตัวทุกอย่างค่ะว่ากำลังทำอะไรอยู
0: ่ถ้างั้นเรื่องนี้ผมจะไม่ยุ่งก็แล้วกันนะ

0: าตัดสายทิ้ง
1: ก็ทำไมไม่ไปหาเขาแล้วก็คุยกันแบบเจอหน้าเจอตาล่ะลูกถามจริงเหอะนี่ไม่ได้คุยกันมานานเท่าไหร่แล้วเนี่ย
2: มาตาโทรเอง

0: ม่กล้ารับสายมันต่อหน้าพี่เหรอเกศว่ายังไงพี่ถามทำไมไม่ตอบเกศพี่ขอโทษ
1: พี่คะหยุดตรงนี้ค่ะไม่ต้องเดินมาค่ะ
2: เดี๋ยวผมไปเอาไม้กวาดมาให้นะ
1: พี่นี่ครับพี่นี่ไม่เป็นไรค่ะเกดผิดเองค่ะที่ไม่ทันระวัง
0: เกดพี่ขอโทษพี่ซุ่มซ่ามเองเกดพี่ขอโทษนะเกดเกดเป็นไรมากหรือเปล่า
1: ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไร

0: ขาปิดเครื่องอะตกลงมันยังไงกันแน่พี่ออมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย
1: คือพี่กับเขาเนี่ยมีทัศนคติไม่ตรงกันนิดหน่อย
0: นิดหน่อยเหรอ
1: ผมว่าเราเลิกพูดถึงกันละเกะก่อนดีกว่านะ
2: อ้าวแล้วข้าวของที่เตรียมไว้ทั้งหมดนี่จะทำไง
1: ก็ช่างมันเถอะแม่หยุดไว้ก่อนก็แล้วกัน
0: อ้าวพี่ออ

0: จัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพระลางจะเลิศพร
1: พระมายัง
2: ยังค่ะ
3: ชุดอันนี้ค่ะนี่ๆจอดๆๆ
4: เอาเลยนะคะ
3: อ
4: ันนี้นะคะไม่ต้องถอนค่ะขอบคุณมากค่ะ
5: เก๊ก
4: แล้วมาลูก
5: นี่ขอโทษที่มาช้าไปหน่อยไม่คิดว่าบ้านจะ
4: มาช้าสวัสดี
1: ค่ะสวัสดีจ้า
5: สวัสดีค่ะ
4: ขอบคุณนะที่อุตส่าห์มากันเก่งแล้วแขกคนอื่นๆล่ะทำไมมีแต่พวกเรามีเท่านี้แหละจ้ะคนอื่นคงติดงานกันน่ะ
5: แล้วญาติผู้ใหญ่ของหมอหรือว่าเพื่อนหมอวะนี่ก็หมอเชิญไงเพื่อนหมอหยุดถามได้แล้ว
4: เมาตาไม่ตาล่ะหมอโอ๊กไงคะแขกคนสำคัญที่สุดเลย
6: ผมจำเสียงได้เยาวดีแววจันน้องนางพี่หมอนมากันหมดเลยนะครับ
7: ค่ะ
6: แล้วนี่มีแขกคนไหนมาอีกบ้างครับเนี่ย
4: ตรงนี้เริ่มร้อนแล้วอะค่ะเราเข้าไปคุยกันในบ้านดีกว่านะคะ
5: เออดีค่ะ
4: จ้า
5: ค่ะ
4: ค่ะ
5: งั้นเดี๋ยวพี่อาสาพาคุณหมอเข้าบ้านเองนะได้ค่ะ
6: ขอบคุณนะครับพี่หมอน
5: ค่ะจับมือหมอนะคะทางนี้ค่ะคุณหมอนี่ค่อยๆนะคะ
1: ไม่ค่อยชินเลยระวังหมอเชิญครับ
5: นี่ค่ะเดินตรง
4: ยินดีด้วยนะมันแปลกๆป่ะวะหมอเชิดสนิทกับหมอนิพิษตอนไหนอะอุ้ยแล้วหมอนิพิษเคยสนิทกับใครบ้างเล่า
3: วันๆเฮฮาอะไรที่ไหนอะ
4: อ๋อแต่นี่ไม่มีแขกของหมอนิพิษเลยนะมีแต่พวกเราเนี่ยอยากรู้ใช่ไหมหนูก็อยากรู้ป่ะเผื่อจะมีใครอยู่ข้างใน
8: โอเคได้
9: Carrier Tech V และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
10: ลดเหนื่อยนิ่งวันนี้แค่ลุกมาขยับช่วยลดเสี่ยงเบาหวานเฮ้ยๆอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าลืม
11: ลุกค่ะ
10: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส
9: Air Carrier Tech V และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
12: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin, wear your Vaseline.
13: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Gluta Hayya PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับ Gluta Hayya ช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
14: เมื่อมวลมนุษย์กำลังถูกคุกคามจากโรคร้ายไม่ใช่โรคติดต่อแต่มาจากพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งแบบนี้ต้อง
15: ลุกค่ะเทวดา
16: ลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้วลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้วลุกค่ะลุกค่ะลุกเด็กกันเด็กไหมลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้ว
14: อย่าลืม
15: ลุกค่ะ
14: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับอย่างน้อย3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส
12: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
17: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
18: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
19: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี้
3: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
12: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
0: เลิกคิดจะแก้แค้นเถอะ
12: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
2: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
7: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
12: ้ได้สิ
8: ดูทีวีช่องวันสามสิบเอ็ดดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
11: ครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี้
8: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน559เหลี่ยม
11: โทรออก
20: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
21: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า100,000ทุกเดือนทองมูลค่า1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง16 ธันวาคมนี
22: ้ใหม่กาแฟซูเปอร์ดับเบิลแบล็คเพิ่มปริมาณกาแฟ 40% ความเข้มที่ดับเบิลได้อีกไม่ว่าวันนี้จะต้องลุยสู้หรือไปต่อใหม่กาแฟซูเปอร์ดับเบิลแบล็คเข้มได้อีก
23: นมแม่ช่วยประหยัด
24: ซื้ออะไรมาพี
25: ่ซื้อนมมาให้ลูก
24: นมอะไรอีก
25: อุ้ยนมแม
26: ่นมแม่สร้างภูมิประหยัดค่าหมอค่ารักษา
24: เอาที่ซื้อมาไปคืนเลย
23: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6 เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
27: เรามีเรื่องคุยกับบลูอ่ะคือเราว่าเราชอบบลูอ่ะทุกครั้งเวลาที่เราอยู่กับลูอ่ะไม่เคยมีครั้งไหนเลยที่เรารู้สึกว่าใจเราไม่เต้นเราไม่เคยอยากให้วันไหนๆที่เราอยู่ด้วยกันอ่ะมันจบลงไปเลย
28: จริงๆเราสองคนไม่ควรเป็นเพื่อนกันด้วยซ้ำ
29: พงกุลิน
30: เกลียดมันชัยตะกูลขนาดนั้นเลยหรอ
28: แม่
31: ใครที่มันคบค้ากับพวกมนชัยตระกูลห้ามมาเหยียบบ้านคงบุริมเด็ดขาด
32: ลูกคงไม่ได้ไปยุ่งกับลูกบ้านของบุริมใช่ไหม
33: แล้วพ่อจะทำไงปัญหาอะไรระหว่าง2 บ้านอ่ะก็ไม่เกี่ยวกับเด็กอย่างหนู
28: ถ้าบ้านเรา2 คนรู้เรื่องเรานะเกิดสงครามกลางเมืองแน่เลย
33: งั้นเราก็รู้กันแค่2 คนพอ
8: ทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา20:30พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเลียโทรออก
34: ชีวิตผมสมาร์ทเพราะผมกำหนดมันได้เปิดประตู
35: แต่ชีวิตก็ยังมีวันที่ต้องเจอเรื่องไม่คาดคิดไม่ว่าวันนี้ชีวิตของคุณจะอยู่ในโมเมนต์ไหนก็เตรียมพร้อมได้ด้วยซัมซุงประกันชีวิตมีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงของชีวิตในทุกด้านให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
36: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
37: ้สวัสดีจ้า
38: สวัสดีค่ะ
4: ขอบคุณนะที่อุตส่าห์มากันเก๋แล้วแขกคนอื่นๆล่ะทำไมเป็นแต่พวกเรามีเท่านี้แหละจ้ะคนอื่นคงติดงานกันน่ะ
5: แล้วญาติผู้ใหญ่ของหมอหรือว่าเพื่อนหมอวะนี่ก็หมอเชิญไงเพื่อนหมอหยุดถามได้แล้ว
4: แล้วตาเมตตาล่ะหมอโอ๊กไหมคะแขกคนสำคัญที่สุดเลย
6: จำเสียงได้เยาวดีแววจันน้องนางพี่หมอนมากันหมดเลยนะครับ
5: ค่ะ
6: นี้มีแขกคนไหนมาอีกบ้างครับเนี่ย
4: ตรงนี้เริ่มร้อนแล้วอะค่ะเราเข้าไปคุยกันในบ้านดีกว่านะคะ
5: เออดีละ
4: นะคะ
5: จ้
4: ะ
5: งั้นเดี๋ยวพี่อาสาพาคุณหมอเข้าบ้านเองนะ
6: ได้ค่ะขอบคุณนะคะพี่หมอน
5: ค่ะจับมือหมอนะคะทางนี้ค่ะคุณหมอนี่ค่อยๆนะคะ
1: ไม่ค่อยชินเลยระวังหมอเชิญครับ
5: นี่ค่ะเดินตรง
4: ยินดีด้วยนะขอบใจจ้ะบรรยากาศมันแปลกๆปะวะหมอเชิดสนิทกับหมอนิพิษตอนไหนอะโอ้ยแล้วหมอนิพิษเคยสนิทกับใครบ้างเล่า
39: วันๆเฮฮาอะไรที่ไหนอะ
4: อ๋อแต่นี่ไม่มีแขกของหมอนิพิษเลยนะมีแต่พวกเราเนี่ย
39: อยากรู้ใช่ไหม
4: หนูก็อยากรู้ไปเผื่อจะมีใครอยู่ข้างใน
39: โอเคได้

0: คุณออคะทาง wedding planner ให้โอนเงิน 50% สะดวกโอนเลยไหมคะ
1: บอกว่าเดี๋ยวผมคุย
0: แต่ว่าเขากำชับมาให้เป็นวันนี้นะคะเพราะว่าต้องโอนมาจำให้กับทางโรงแรม
1: ทางโรงแรมก็เพื่อนผมคุยเองได
0: ้ค่ะอีกเรื่องนึงค่ะดิฉันติดต่อคุณกละเกดไม่ได้เลยค่ะแล้วก็ต้องส่งการให้กับแขกแล้วแต่ว่ายังไม่มีลิสต์รายชื่อสำหรับแขกฝั่งเจ้าสาวเลย
1: เดี๋ยวผมโทรถามเขาเองผมจัดการเอง
0: คือเป็นไปได้ไหมคะมือถือของคุณกละเกดอาจจะโดนขโมยไปแล้วก็ปิดเครื่องดิฉันขออนุญาตโทรไปที่โรงพยาบาลได้ไหมคะ

0: ชิญลงนามในทะเบียนสมรสได้เลยครับ
1: ค่ะเป็นไงบ้าง
2: คุณออค่ะทางโรงพยาบาลแจ้งว่าคุณกระเกดลางานได้หลายวันแล้วค่ะ
1: หมายความว่าไง
2: คุณออไม่ทราบเลยเหรอคะ
1: ก็ผมก็ยุ่งเขาก็ยุ่งเลยไม่ได้คุยกันไง
2: เป็นไปได้ไหมคะที่คุณกระเกดจะป่วย
1: เอางี้คุณยังไม่ต้องส่งการ์ดเชิญให้ใครนะเดี๋ยวผมจัดการเอง

0: ดีครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะวันนี้เราสองคนพาเข้าครัวอีกแล้วนะคะวันนี้บอกเลยว่าเป็นเซตเปลี่ยนครัวใหม่ในงบประหยัด
0: เป็นเซตใหม่ด้วยคุณผู้ชมครับยังไม่ได้เจอกันเลยวันนี้มาเจอกันครั้งแรกนะครับเป็นชุดเครื่องครัวสแตนเลสครับที่หม้อ1ใบครับสามารถที่จะต้มได
1: ้
0: นึ่งได้ทอดได้แล้วก็เป็นสแตนเลสเกรด304
1: ลดอ่ะ
0: มีตะแกรงแบบว่าลวกได้
1: เอาไปต่อยอดขายของได้เลยนะก็ทำในครัวได้อยู่หอก็ใช้ได้เพราะว่าใช้ได้กับเตาทุกประเภทเลย
0: โอ้นี่ชอบ
1: นี่ฝาแก้วทุกอันได้หม้อด้าม3ไซส์เนาะนะคะก็เลือกใช้ได้เลยชามสแตนเลสให้อีก5ไซส์5ขนาดแบบนี้พร้อมฝาปิดทั้งหมดเนี้ย18ชิ้นน่ะเฉลี่ยชิ้นละ55บาทส่งฟรีด้วยเปลี่ยนครัวใหม่ได้เลย
0: หม้อของเราใบนี้ที่ได้ไปนะครับเขามีตะแกรงตัวนี้ให้ดูดีมาก
1: น
0: ะครับวุ้นเส้นนะครับแบบนี้ใส่ลงไปแล้วก็มีหมูสับใส่ลงไปพร้อมกันแบบนี้เลยนะวันนี้จะทำเป็นยำวุ้นเส้นนะครับ
1: แม่อย่าเพิ่งออกไปซื้อยำแม่สั่งเซตนี้ไปทำนะแม่นะทำกินเองในบ้านหรือไปเปิดร้านขายก็ได้นะคะแล้วดูดีนะกินมาก
0: คุณผู้ชมครับซื้อหม้อเซตนี้เอาไว้ทำให้คุณเตรียมอาหารทำอาหารได้ง่ายขึ้นหม้อใบนี้ไม่อยากทำเป็นยำจะทำอะไรได้อีกคุณผู้ชมมาดูครับมีฝาให้แบบนี
1: ้
0: เป็นฝาแก้วอย่างนี้ด้วยหม้อลึกครับคุณผู้ชมดูนะ
1: เป็นหม้อก้นลึกจริงๆแกงนี้ตักได้หลายถ้วยเลย
0: แกงป่าหมูสามชั้นแบบนี้คุณผู้ชมดูดิน่ากินไหมล่ะ
1: ใครที่อยากได้แล้วต้องโทรให้ทันเท่านั้นค่ะได้ทั้งแบบหม้อต้มทอดนึ่งแล้วก็ลวกได้ด้วยมีตะแกรงให้ครบมีฝาแก้วให้ด้วยและก็ยังมีเซตหม้อด้ามอีก3ขนาดและก็ยังมีกล่องสแตนเลสใน5ใบเลยอ่ะ
0: ไม่ได้มานานนะไอ้เจ้ากล่องตัวนี้แม่บ้านชอบมากเพราะว่าเก็บของแห้งห่อข้าวใส่น้ำจิ้มใส่น้ำพริกได้แล้วก็ยังมีกระเป๋าให้มีผ้าแบบล้างจานให
1: ้
0: ทั้งหมดเนี่ยคุณผู้ชมปกติ 3,720 บาทวันนี้โอ้โหราคาดีมาก999บาทได้ชุดสแตนเลสไปเต็มหน้าจอทีวีแบบนี
1: ้
0: ซื้อให้พ่อให้แม่ซื้อเก็บไว้ใช้เองนะครับรีบโทรนะครับเบอร์อยู่ที่หน้าจอแล้วเก็บเงินปลายทางเมื่อของถึงหน้าบ้านครับ

0: เซตนี้นะเซตนี้คือแบงค์พันมีทอนเอาไปเลยแบบ18ชิ้นน่ะนะคะแล้วเป็นสแตนเลสแบบเกรด304เฉลี่ยชิ้นนึงแบบ50กว่าบาท
1: เมื่อกี้ครับเราต้ม
0: เมื่อกี้คนที่ไหน
1: คนชน
0: เมื่อกี้เราต้มลวก
1: ถูกต้องอันนี้เราทอดครับนี
0: ่มีนักก้องนักเจ๊กไก่ป๊อปนู่นนี่นั่น
1: แล้วคือแบบว่าทอดกับหม้อแบบนี้คุณผู้ชมครับไม่เปลืองน้ำมันนะ
0: แล้วนึกถึงมันทำขายได้เลยนะหม้อเนี้ย
1: ต่อ
0: ทำขายได้เลยนะมื้อเย็นหน้าโรงเรียนหน้าบ้านอะไรอย่างเงี้ย
1: ดูดีอ่ะคุณผู้ชม
0: ตะโกงตะแกงมีให้เลิศ
1: คือมีติดบ้านมีติดคอนโดห้องเช่าเอาไว้นะครับไม่เกะกะด้วยแล้วก็ใช้ได้กับทุกเตาด้วยไม่ว่าจะเป็นเตาแก๊สไม่ว่าจะเป็นเตาไฟฟ้านะครับ
0: ทั้งต้มทั้งทอดทั้งนึ่งทั้งลวกครบครันมาก
1: ๆนี่ไงเขาจะมีตะแกงตัวนี้ก็คือถอดได้นะครับถ้าเราจะนึ่งแบบนี้ก็ใส่ตะแกงลงไปทอดได้ลวกได้ต้มได้นึ่งได้จบครบในใบเดียวครับคุณผู้ชมต้องรีบนะครับเราไม่ต้องไปหาตะกงตะแกงอะไรเอามารองน้ำมันเอามาแบบว่าเสด็จน้ำมันนะคุณผู้ชมนะครับเพราะว่าตะแกงตัวนี้ทอดไปดูดิคุณผู้ชม
0: เข้าใจแล้วว่าทำไมต้องทอดในหม้อแบบนี
1: ้
0: ทำกินที่บ้านนะแล้วก็ประหยัดกว่าอีกอ่ะแล้วก็สวยงามมากๆบ้านไหนมีเด็กนะอันนี้แฮปปี้มากเลยแหละวันนี้18ชิ้นเนาะ18ชิ้นได้ตัวหม้อของหลักไฟที่ทำได้หลายฟังก์ชันและยังได้หม้อด้ามอีก3ขนาดนะแล้วก็กล่องสแตนเลสอีก5ชิ้น5ขนาดมีฝาปิดให้ทุกใบกระเป๋าเก็บอุณหภูมิขออนุญาตคละสีคละแบบให้นะคะและก็ยังมีผ้าล้างจาน
1: ทั้งหมด999บาทคุณผู้ชมแล้วก็ส่งไปฟรีรีบโทรครับเบอร์อยู่หน้าจอแล้วตกชิ้นละ50กว่าบาทเท่านั้นเอง
0: คุ้มมากรีบโทร

0: านเล่นๆนี่มาจริงจังแบบเป็นครัวจริงจังเปิดครัวใหม่ได้เลยหรือว่าไปต่อยอดเปิดร้านทำแบบอุ้ยลาบครัวอะไรอย่างเงี้ยแบบหมกหม้ออะไรอย่างเงี้ย
1: ถูกต้องคุณผู้ชมดูครับไอ้เจ้าหม้อตัวนี้ใบใหญ่นะครับที่เราให้ไปกับด้ามจับแบบนี
0: ้
1: ขนาด20นะครับคุณผู้ชมเอามาครัวนะครับหมูแบบนี้เราจะทำลาบครัวเนาะ
0: อ
1: ่ะใส่เครื่องปรุงครัวหมูให้สุกแล้วก็ใส่ผงลาบลงไปนะครับข้าวครัวเอ้ยนะครับแล้วก็พริกครัวนะครับแบบลาบทางเหนือ
0: โลดนี่ใครดูอยู่นะวันนี้แบบจัดเซตนี้ไปได้เลยติดบ้านไว้ได้ใช้แน่นอน
1: พริกหอมนะใบสะระแหน่ต้นหอมผักชีใส่ลงไปแบบนี้มันเป็นขนาดหม้อที่ได้หยิบใช้จริงๆอ่ะคุณผู้ชม
0: หยิบง่ายใช้คล่องนะคะงบประหยัดแบงค์พันมีทอนเอาไปเลย18ชิ้นแล้วมีอีกไซส์หนึ่งที่มะเหมี่ยวชอบ
1: ที่ยังไงอ
0: ันนั้นน่ะได้ใช้บ่อย
1: อันเนี้ย
0: ถุงแกงถุงแน่นอน
1: ใบน้อยใบน้อยเรียกใบน้อย
0: บางทีซื้อกับข้าวมากินกันแบบ3คน4คนน่ะแค่นั้นพออ
1: ุ่นแกงเนาะอุ่นแกงเออนะจ๊ะโชะแบบนี้ปึ๊บ
0: เนี่ยกับข้าวกับปลา
1: ปึ๊บ
0: โอ้ยพอดีเลยอ่ะ
1: อุ่น
0: เนี่ยใครเป็นสายแม่บ้านแกงถุงนะแม่นะอุ่นกับข้องกับข้าวให้สามีอุ่นไว้ทานกันเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะไซส์เนี้ยก็เหมาะอันเนี้ยคือแถมให้ด้วยมีทั้งไซส์20เนาะ18แล้วก็16ด้วยนะคะท
1: ั
0: ้งหมดฝาแก้วหมดเลยพี่
1: ถูกต้องหม้อที่สามารถลวกได้เพราะมีตะแกรงแบบนี
0: ้
1: หม้อที่สามารถทอดได้เพราะมีตะแกรงแบบนี้ฝาแล้วก็แผ่นรองนึ่งก็มีให้นะครับออกแบบมาให้ได้ใช้กับทุกเตาด้วยนะครับ
0: ฉะนั้นไม่ว่าจะอยู่บ้านอยู่หออยู่คอนโดไปต่อยอดไปเปิดร้านเซตนี้เหมาะมีหม้อด้ามให้ด้วย3ไซส์3ขนาดกล่องเก็บอาหาร5ไซส์5ขนาดให้ไปด้วยและยังมีกระเป๋าเก็บอุณหภูมิอันนี้ขออนุญาตคลาสสีให้และก็ยังมีผ้าล้างจานอันนี้ขัดหม้อขัดจานดีมากให้อีก2ชิ้นไม่ถึงพัน
1: คุณผู้ชมตกชิ้นละ55บาทจ่ายเงินหน้าบ้านแล้วจ่ายแค่999บาทเท่านั้นไม่ต้องโอนเงินมาให้ผมก่อนย้ำนะครับไม่ได้ขู่นะครับครั้งหน้านะครับถ้า 1,400 1,500 ครั้งนี้คุณไม่ซื้อคุณจะเสียใจรีบโทรครับ

0: ติเงิน 1,000 คุณผู้ชมครับจะได้หม้อสแตนเลสแบบนี้อันเดียวแต่วันนี้ดูได้เต็มไปหมดแล้วเป็นหม้อสแตนเลสที่แบบว่าอเนกประสงค์มีกระชอนให้มีแบบที่นึ่งให้นะครับมีฝาให้จะลวกจะทอดจะยำก็คือใช้ได้ในหม้อใบนี้ใบเดียวคิดถึงเด็กหอค
1: ิ
0: ดถ
1: ึ
0: งบ้านคอนโด
1: โอ้ใช้แล้วสะดวกมากแล้วก็สามารถใช้ได้กับทุกเตานะคะเตาแก๊สเตาอินดักชันเตาอินฟราเรดโอ้ได้หมดเลยเพราะว่าเขาทำพื้นมาอย่างดีเป็นพื้นเรียบและมีของแถมให้ด้วยเป็นหม้อดำ3ไซส์3ขนาดเลย
0: เป็นหม้อหูดำอ่ะคุณผู้ชมด้ามจับแบบนี้มีฝาปิดเป็นฝาแก้วให้ด้วยนะคุณผู้ชมครับม
1: ี
0: หลากหลายขนาด3ไซส์แล้วมีกล่องให้อีก5ใบ5ขนาดกล่องตัวนี้เก็บของแห้งห่อข้าวไปโรงเรียนไปที่ทำงานดีเซตนี้ครับเป็นเซตเปิดตัวครั้งแรกนะครับที่นี่ตอนนี้ปกติแล้วครับเอาจริงๆเขาขอ
1: เขาให้เฉพาะโปรเปิดตัวแล้วของแถมก็ยังมีเพิ่มอีกนะคะเป็นกระเป๋าเก็บอุณหภูมิมันเอาไว้ห่อข้าวอีก1ใบเดี๋ยวคลาสสีให้แล้วก็ยังมีผ้าสำหรับแบบว่าล้างจานเนาะล้างจานล้างหม้อให้อีก2ผืนทั้งหมดเนี้ย18ชิ้นน่ะเฉลี่ยชิ้นละ55บาท
0: คุณผู้ชม
1: คุณพี
0: ่รีบเถอะครับเพราะว่าครั้งหน้าถ้ามาเจอกันและเจอว่าเซตเนี้ยมัน 1,400 1,500 คุณจะเสียใจในครั้งนี้ถ้าอยากได้แค่โทรมาของถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินนะครับ999บาทนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับ
1: ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม

0: กเขาขึ้นรถกันไปหมดแล้วค่ะเราเข้าไปข้างในกันนะคะ
1: นี่ไอ้อรชุนมันยังไม่รู้เรื่องที่เราสองคนแต่งงานกันใช่ไหมเกศยังไม่ได้บอกมันใช่ไหมว่าเราสองคนแต่งงานกันแล้วพี่ถามทำไมไม่ตอบนะเกศ
0: ทราบหรือไม่ทราบมันก็ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับเกศแล้วค่ะ
1: พี่จะอยากเห็นหน้าเกศตอนนี้จังพี่อยากรู้ว่าตอนนี้เกศทำหน้ายังไงอยู
0: ่ทำหน้าสบายใจค่ะแต่ว่าเหนื่อยนิดหน่อย
1: สบายใจสบายใจจริงๆเหรอนี่สรุปที่เกศยอมแต่งงานกับพี่มันเป็นเพราะว่าความรักเพราะความสงสารหรือเพราะความสมเพชกันแน่ตอบพี่มาสิเกศเกศกาละเกศกาละเกศเกศจะทิ้งพี่แบบนี้ไม่ได้นะเกศกาละเกศพี่ขอโทษเกศพี่ขอโทษเกศกลับมาหาพี่ก่อนจะทิ้งพี่ไปแบบนี้เกศพี่ขอโทษเกศจะทิ้งพี่ไปแบบนี้เกศเกศพี่ขอโทษนะเกศพี่ขอโทษพี่สัญญาว่าพี่จะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วเกศพี่ขอโทษนะเกศ
0: เราเข้าบ้านกันดีกว่าค่ะ

0: ครับพี่เทิดไปไรบ้างวะ
1: เป็นไรบ้างไหนดูรถดิ
2: ขับรถไงวะในชุมชน
0: เฮ้ย
3: คนไม่มีใครอยู่ในนั้นหรอกเกียรติเขาย้ายออกไปแล้ว
0: ย้ายออกย้ายไปไหนอะป้า
3: เขาย้ายออกไปแล้วแล้วเขาก็ขายบ้านหลังนี้แล้ว
0: ขายด้วยเหรอครับ
3: ก็เขาไม่อยู่ไงเขาก็เลยขายไม่เห็นจะมีอะไรเข้าใจยากเลยนี่แล้วคุณไม่ต้องมาที่นี่อีกแล้วนะ
0: ป้าเดี๋ยวดีป้า

0: ทะเลเกตลาป่วยเหรอ
1: ลากิจค่ะ
0: ลากิจไปไหน
1: ไม่ทราบจริงๆค่ะ
0: แล้วจะกลับมาเมื่อไหร
2: ่พรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้น่าจะมา
0: น่าจะมาสรุปจะมาหรือไม่มาตกลงเดือนหนึ่งพยาบาลแล้วได้กี่วันฮะพี่หมอน
3: สวยนะพี่หมอน
0: ไม่ต้องมาครับกระเลเกตไปไหนพี่หมอนปิดปากอะไรผมอยู
2: ่เปล่านะคะ
0: กระเลเกตกำลังทำอะไรฮะบอกมา

นี่เราแต่งงานกันแค่ในนามใช่ไหมเกดไม่ได้รับพี่เลยใช่ไหมเกดพี่ถามว่าใช่ไหมเกด

0: ที่พี่นี่เหยียบอยู่ตอนนี้นะคะเราเรียกว่าเบลล์บล็อกเกรดติดไว้ให้2แบบแบบแรกจะเป็นปุ่มหมายถึงระวังมีทางแยกส่วนแบบที่2นะคะเป็นเส้นตรงหมายความว่าให้พี่นี่เดินตรงไปเรื่อยๆค่ะทางนี้ค่ะพี่นี่ขวามือตรงที่พี่นี่เหยียบอยู่นะคะเป็นเส้นตรงหมายถึงตามเส้นเลยค่ะหยุดตรงนี้นะคะจะมีทางแยกขวามือจะเป็นทางไปเข้าห้องน้ำส่วนทางซ้ายมือจะไปโต๊ะ
1: ที่ทำไม่ได้หรอเกด
0: ทางซ้ายมือนะคะเป็นทางไปโต๊ะกินข้าวข้างหน้าจะเป็นทาง
1: ที่ไม่อยากเรียนแล้วเกด
0: อาทิตย์หน้าพี่นี่จะต้องไปเรียน O&M นะคะเกดติดต่อทางโรงเรียนเอาไว้แล้ว
1: O&M คืออะไรเกด
0: Orientation and Mobility ค่ะการสร้างความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหวเกดบอกพี่นี้ไปแล้วไม่ใช่เหรอคะ
1: พี่ไม่ไป
0: 2เดือนเองค่ะพี่นี้จะได้ฝึกด้วย
1: ไม่เกดพี่ไม่ไปจะให้พี่ไปทำไมถ้าพี่ไปเรียนคนอื่นเขาก็หัวเราะย้อพี่เอาเปล่า

0: การยอมรับตัวเองเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยเราฝึกสำเร็จนะคะพี่นิก
1: ยอมรับตัวเองเกศได้พี่ยอมรับตัวเองไงว่าพี่เป็นพิการพี่มันตาบอดถ้าเกศอยากให้พี่ไปเรียนวิธีการรับรู้ประสาทสัมผัสอื่นๆนะเกศก็ควรที่จะต้องไปเรียนด้วยเหมือนกันเกศจะได้ใช้ใจรับรู้ความรู้สึกของพี่บ้าง
0: แค่นี้เกศยังไม่ใจพออีกเหรอคะ
1: หมายความว่ายังไงพี่ถามว่าหมายความว่ายังไงถ้าเกศไม่เต็มใจนะเกศก็ไม่จำเป็นต้องเสียสละตัวเองขนาดนี้เพื่อพี
2: ่สวัสดีค่ะคุณหมอ
1: ใครอะเกศพี่ถามว่าใคร
0: ป้าเมตตาค่ะ
1: มาทำไมผมอยากอยู่คนเดียวไม่ต้องมาเยี่ยม
3: ป้าก็ไม่ได้ตั้งใจจะมาเยี่ยมหรอกค่ะแต่เกศขอร้องให้ป้าหาคนมาช่วยดูแลคุณหมอ
1: ผมดูแลตัวเองได้ไม่ต้องให้ใครมาช่วยดูแลเกศนี่เกศจะทำอะไรเกศไม่คิดจะปรึกษาพี่หน่อยเหรอ
4: สวัสดีค่ะดิฉันชื
3: ่อแล้วคุณหมอคิดจะให้เกศเขาดูแลคุณหมอตลอด24ชั่วโมงไปอีกนานแค่ไหนคะเกศเขาต้องไปทำงานหาเงินมารักษาคุณหมอไหม
1: ค่ารักษาพยาบาลผมทางโรงพยาบาลเป็นคนจ่าย
3: แล้วค่ากินอยู่ค่าบ้านค่าน้ำ
4: พอเถอะค่ะป้าก
1: าละเกศเป็นเมียผมผมดูแลได
4: ้แล้วตกลงจะจ้างดิฉันไหมคะ
1: ไม่จ้างผมบอกให้กลับไป
0: พรุ่งนี้เกศทำงานแล้วนะคะถ้าพี่นิคิดว่าตัวเองอยู่คนเดียวได้ก็ตามใจก็แล้วกัน

0: กระเกดผมจะมาพบกระเกดกระเกดกระเกดกระเกด
1: ค่ะจำไม่ได้ค่ะ
0: กระเกดถ้าคุณไม่ออกมาเนี่ยผมจะรอตรงนี้มาดูแล้วรู้รอดไป

0: ขอโทษทุกคนด้วยนะคะคุณทำแบบนี้ได้ยังไง
1: ไปนี่กระเกดมันเกิดอะไรขึ้นคุณกำลังทำอะไรอยู
0: ่แล้วค่อยคุยกันค่ะฉันต้องทำงานฉันลางานมาหลายวันแล้ว
1: ลางานคุณลาไปไหนลาไปทำอะไร
0: แล้วฉันจะบอกค่ะเดี๋ยวเย็นนี้เราจะคุยกัน
1: ไม่เราต้องคุยกันตอนนี้เดี๋ยวยินดีคุณที่คุณหนีผมมาอีก
0: ไม่หนีแล้วค่ะฉันสัญญา
1: คุณเชื่อคำสัญญา

0: ได้ไหม
1: ฉันต้องทำงานจริงๆค่ะคุณเองก็ต้องทำงานเหมือนกันแล้วเดี๋ยวตอนเย็นเรานัดเจอกัน
0: โอ้โห
1: นี่คุณให้มันนึกถึงกฎกติกามารยาทของสังคมแล้วก็ส่วนรวมมันสิ
0: คุณก็เหมือนกันอ่ะนึกถึงใจคนอื่นบ้างไหมล่ะคุณหายไปไหนมามันเกิดอะไรขึ้นกันละเกศกันละเกศคุณตอบผมมามันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นคุณกำลังทำอะไรอยู่กันละเกศฮะคุณตอบผมมาสิคุณหายไปไหนมาคุณทำอะไรอยู
1: ่คุณคุณอรชนนี่มันเกิดอะไรขึ้นนะคะคุณทำอะไรอ่ะนี่ที่โรงพยาบาลนะคะคุณไม่อายคนเขาบ้างหรอ
0: ไม่อายผมไม่อายใครทั้งนั้นวันนี้ผมต้องคุยกันละเกศให้รู้เรื่อง
1: นี่ฉันว่ายิ่งคุยแบบนี้ยิ่งจะพูดกันไม่รู้เรื่องมากกว่านะคะคุณอรชนคุณจะเอาแต่ใจทำตัวเป็นเด็กๆแบบนี้ไม่ได้นะ
0: ให้ผมทำยังไงให้ผมทำตัวแบบคุณนี่เหรอถึงจะเรียกว่าเป็นผู้ใหญ่ที่น่านับถือ
1: คุณอรชนคะใจเย็นๆก่อนดีกว่านะคะยังไงเกดก็ทำงานที่นี่คงไม่หนีคุณไปไหนหรอกค่ะ
0: เกดคุณไม่มีสิทธิ์มาทำแบบนี้กับผมนะคุณเข้ามาในชีวิตผมแล้วอยู่ๆคุณจะหายไปเฉยๆแบบไม่มีเหตุไม่มีผลอย่างเงี้ยไม่ได้
1: เอาอย่างนี้ดีไหมคะเอาไว้คุยกันอีกทีหลังจากที่เกดลงเวรแล้วเย็นนี้ฉันรับรองว่าเกดไม่เบี้ยวหรอกค่ะแต่ตอนนี้ทั้งคุณทั้งเกดต่างมีหน้าที่การงานต้องรับผิดชอบแล้วเย็นนี้ห้าโมงค่อยมาคุยกันดีไหมคะฉันขอร้อง

0: โอเคค่ะเราจะคุยกันด้วยเหตุผลขอให้คุณรับฟังอย่างไม่ใช้อารมณ์เราเลิกกันแล้วเราไม่จำเป็นต้องโกรธกันแต่เป็นกัลยาณมิตรต่อกันได้
1: ไม่เลิกยังไงก็ไม่เลิกเรามาคุยเรื่องสักวันที่เราต้องทำร่วมกันก่อนดีกว่าแม่ถ้าติ่งสวยไหมเราต้องช่วยกันคิดรายชื่อแขกนะต้องรีบแจกการ์ดอันไหนจะส่งทางไปรษณีย์อันไหนเราจะไม่แจก
0: คุณดาวชุนคะเราคุยกันแล้วไงคะว่าเราจะไม่แต่งงานกัน
1: มันไม่แต่งไม่ได้ไงผมจ่ายค่ามัดจำโรงแรมไปแล้วอะและอย่างไม่ติดเธอเนี่ยเขาก็อยากคุยกับคุณมากเลยตอนนี้ไปคุยเขาเลยดีกว่า
0: เราเลิกกันแล้วค่ะเราจะไม่มีทางแต่งงานกัน

0: จากวินาทีแห่งความมั่นคงในวันนั้นวันนี้เรายังคงไม่หยุดขับเคลื่อนสู่อนาคตที่ยั่งยืนไปด้วยกัน48ปีปตท.
1: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆค่ะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: เทพไทย
3: หากคุณกำลังมองหาวิธีลดความเสี่ยง NCD ลุกขยับเลยช่วยลดเสียงโรคหัวใจลุกปุ๊บอย่าลืม
4: ลุกค่ะ
3: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส.
5: ผมขาดร่วงเหรอยาไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรไบโอตินผสานโปรวิตามิน B5 และไบโอตินช่วยให้รู้สึกผมแข็งแรงขึ้นช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แชมพูสูตรไบโอติน

0: ชุดถังปัดพร้อมไม้ม็อบที่ช่วยให้การทำความสะอาดบ้านเป็นเรื่องง่ายขึ้นเพียงแค่กดปั่นถูและมือคุณจะไม่ต้องโดนน้ำสกปรกอีกต่อไป
1: จริงๆสิ่งที่ไม่ชอบถูบ้านที่สุดก็คือมือต้องเลอะน้ำสกปรกแบบนี้เนี่ยแหละค่ะบางทีใช้แค่มือก็ไม่ถึงใต้โซฟาและที่สูงด้วยนะ
0: ลืมการถูพื้นแบบเก่าไปได้เลยวันนี้คอมโปรชุดถังปัดพร้อมไม้ม็อบแค่กดปั่นถูบ้านก็สะอาดได้อย่างง่ายดายแค่คุณมีคอมโปรชุดถังปัดพร้อมไม้ม็อบโปรโมชั่นพิเศษซื้อชุดถังปัดพร้อมไม้ม็อบ2ชุดแถมไปอีก1ชุดและผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3ผืนแต่ถ้าโทรตอนนี้แถมเพิ่มลูกกลิ้งทำความสะอาดไปอีก1ชุดจากราคาปกติรวมของแถม 3,070 บาทโทรตอนนี้จ่ายเพียง990บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วประเทศรับของก่อนจ่ายที่เบอร์028179925คอมโปรชุดถังปัดพร้อมไม้ม็อบมีหูหิ้วสะดวกในการยกไปใช้งานวัสดุถังพลาสติก ABS ขนาด5ลิตรทนทานด้วยถังปั่นสแตนเลสช่วยรีดน้ำแทนมือคุณ
1: ไม้ถูพื้นแบบนี้แหละที่ช่วยแม่บ้านแบบเราได้จริงๆ
0: ใช้งานง่ายทำความสะอาดหมดจดได้ทุกซอกทุกมุม
1: ยืดได้แบบนี้ก็ทำความสะอาดใต้โซฟาหรือที่สูงๆก็สะดวกดีนะคะ
0: ผ้าไมโครไฟเบอร์ดูดซับน้ำและสิ่งสกปรกได้ดีใช้ทำความสะอาดสิ่งสกปรกได้หลากหลายชนิดมีรูระบายน้ำทิ้งเบาแรงไม่ต้องยกเทเคลื่อนที่ได้สะดวกด้วยล้อ4จุด
1: ทำความสะอาดง่ายๆเพียงแค่กดปั่นถูด้วยชุดถังปั่นไม้ม็อบคอมโปชุดนี้เลยค่ะ
0: โปรโมชั่นพิเศษซื้อชุดถังปั่นพร้อมไม้ม็อบ2ชุดแถมไปอีก1ชุดและผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3ผืนแต่ถ้าโทรตอนนี้แถมเพิ่มลูกกลิ้งทำความสะอาดไปอีก1ชุดจากราคาปกติรวมของแถม 3,070 บาทโทรตอนนี้จ่ายเพียง990บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วประเทศรับของก่อนจ่ายที่เบอร์028179925
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโดยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
4: แม่ทุกคนอยากให้ลูกแข็งแรงยุคนี้เด็กๆ เป็นภูมิแพ้กันแต่ลูกไม่เป็นไรเลยค่ะเรื่อง IQ และ EQ ก็ปังค่ะเคล็ดลับอยู่ที่การให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่มีน้ำ
5: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
6: ปากสะอาด
7: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
8: ดีต่อเหงือกและฟัน
6: รสดีใช้ง่าย
7: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
8: หลอดนึงใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดไม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
10: น้ำปลาตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
11: ลองชิมดูครับ
12: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
13: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
12: ผมเลิฟเลย
14: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
15: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
14: เพราะเราปิดผมขาว
15: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
14: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
15: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
14: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
16: โอเคเฮอร์เบิล
17: ช่องวัน31ชวนคุณส่งเสียงเชียร์รวมใจส่งไทยเป็น1กับการถ่ายทอดสดมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20 IG Nagoya 2026สัปดาห์ที่1วันอังคารที่22กันยายนนี้ 11:50 น.พบบอลชายทีมชาติเวียดนามปะทะทีมชาติอุซเบกิสถานและคาราเต้วันพุธที่23กันยายนนี้ 11:50 น.พบมวยชายสากลและการแข่งขันฟุตบอลชายทีมชาติจีนปะทะทีมชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์วันพฤหัสบดีที่24กันยายนนี้ 11:50 น.พบยกน้ำหนักชายวันศุกร์ที่25กันยายนนี้ 11:50 น.พบแบดมินตันและฟุตบอลชายวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ 11:50 น.พบสเก็ตบอร์ดแบดมินตันและปิงปองส่งเสียงเชียร์ให้ดังกึกก้องพร้อมกันทางช่องวัน31
18: กรอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกสตาร
19: ์กรอบกรอบ
18: กรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมันส์

0: โอเคค่ะเราจะคุยกันด้วยเหตุผลขอให้คุณรับฟังอย่างไม่ใช้อารมณ์เราเลิกกันแล้วเราไม่จำเป็นต้องโกรธกันแต่เป็นกัลยาณมิตรต่อกันได้
1: ไม่เลิกยังไงก็ไม่เลิกผมว่าเรามาคุยเรื่องสักวันที่เราต้องทำร่วมกันก่อนดีกว่าเราต้องช่วยกันคิดรายชื่อแขกนะต้องรีบแจกการ์ดอันไหนจะส่งทางไปรษณีย์อันไหนเราจะแจก
0: คุณราชชนคะเราคุยกันแล้วไงคะว่าเราจะไม่แต่งงานกัน
2: มันไม่แต่งไม่ได้ไงผมจ่ายค่ามาจับโรงแรมไปแล้วอะและอย่างไม่ติดเธอเนี่ยเขาก็อยากคุยกับคุณมากเลยตอนนี้ไปคุยเขาเลยดีกว่า
0: เราเลิกกันแล้วค่ะเราจะไม่มีทางแต่งงานกัน

0: ในครอบครัวผมอาจจะมีแต่เรื่องแย่ๆผมอาจจะนิสัยไม่ดีทัศนคติเราไม่ตรงกันเราเข้ากันไม่ได้แต่เราก็รักกันจริงไหมสมมติว่าคุณยังไม่อยากแต่งงานตอนนี้ผมไม่เป็นไรนะผมขอเวลาให้ผมไปจัดการในอาร์มเรืองอาศิริรักษ์และผมจะพยายามปรับปรุงตัวให้ดีขึ้น
1: คุณอรชนคะตัดใจซะเถอะค่ะเราอย่าฝันกันอีกเลยฉันเดินออกมาจากฝันนั้นแล้วคุณเองก็เหมือนกันควรจะก้าวไปข้างหน้าแล้วทำทุกอย่างเพื่อตัวคุณเอง

0: ที่จะไปทะเลคุณตั้งใจไว้แล้วใช่ไหมว่าจะไป
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วคุณวางแผนไว้แล้วใช่ไหมว่าทริปมันจะเป็นทริปสุดท้าย
1: ค่ะ
0: คุณเป็นใจร้าย
1: ใจฉันมันจะทำด้วยอะไรก็ช่างมันเถอะค่ะ
0: ผมจะทำทุกอย่างให้เราได้แต่งงานกัน
1: ฉันแต่งงานแล้ว
0: ไม่จริงกันละเกดตลกแล้วอย่ามาพูดบ้าๆได้ไหม
1: ฉันแต่งงานกับหมอนี่ผิดแล้วค่ะ
0: ไม่จริง
1: จริงค่ะคุณจะดูทะเบียนสมรสไหมคะ
0: ก็มาดูดิ
1: แต่เป็นสำเนานะคะ
0: เอามา
1: แล้วนี่ก็แหวนนะคะ

0: ทำไมกันล่ะเกศ
1: เพราะฉันเลือกชีวิตที่เหมาะกับฉันแล้วคุณเองก็ต้องเลือกเหมือนกัน
2: ก็แค่ว่าเขาเป็นคนพิการแล้วช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แค่นี้เหรอคุณต้องไปแต่งงานกับมันน่ะ
1: มันไม่ใช่ค่ะมันไม่เกี่ยวเพราะว่าเราเข้ากันไม่ได้
2: แล้วถ้าเกิดผมขับรถไปชนอะไรให้มันระเบิดวินาศสันตโลผมไม่การช่วยเหลือตัวเองไม่ได้คุณจะหันกลับมาแต่งงานกับผมไปเล่า
1: ก็ฉันบอกแล้วไงคะว่ามันไม่เกี่ยวถึงโลกนี้ไม่มีหมอนิพิษยังไงเราก็ต้องจบกันสักวันค่ะ
2: ก็ละเกศคุณฟังนะคือผมอุปถัมภ์โรงพยาบาลนี้อยู่ถ้าเกิดว่าเราแต่งงานกันน่ะแล้วก็ดูแลหมอนิพิษได้ผมจะดูแลเขาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดและถ้าคุณต้องการหมอที่เก่งที่สุดมารักษาเขาผมก็หาให้คุณได้ดูจะหานางเล็กๆน้อยๆเสียคนมาเต้นยั่วเขาผมก็หาให้ได้ไง
1: ใช้เงินคุณส่งเขาไปอบรมที่เมืองนอกหรือใช้เงินคุณดูแลเขาไปตลอดชีวิตมันก็เป็นเรื่องของคุณกับหมอนิพิษค่ะ
2: แล้วความรักของเราล่ะ
0: รักคุณมากนะคุณรักผมบ้างไหม

0: ุณก็รู
1: ้แล้วความรักของเราคุณไปโยนทิ้งไว้ที่ไหนอ่ะ
0: คนเรามันไม่มีใครสมหวังไปซะทุกเรื่องหรอกค่ะเมื่อไม่ได้ดั่งใจเป็นธรรมดาที่แรกๆก็ต้องอดทนแต่อีกไม่นานก็ลืม
1: มันธรรมดาขนาดนั้นเลยอ่ะ
0: ค่ะธรรมดาขนาดนั้น
1: ใจร้ายมากเลยใจร้ายมากกันละเกียรติ

0: เราพูดกันเข้าใจแล้วนะคะงั้นฉันขอตัวกลับก่อน
1: เดี๋ยวก่อนผมขอไปส่งคุณที่บ้านคุณกับเขาอยู่ที่ไหน

0: สักครู่ติดตามชมพรมไม่ได้ลิขิตหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
1: ยังเช็คราคามาให้แล้วแต่ชวนคุณผู้ชมค่ะเช็คอาการตัวเองกันก่อนวันนี้ใครเริ่มมีอาการแบบพ่อแม่ที่บ้านของแยมบ้างชาปลายมือปลายเท้าและเวลาจะนึกชื่อคนดูชื่อดาราในทีวงทีวีนึกนานมากนึกไม่ออกชื่ออะไรนะจะเล่าอะไรก็เล่าไม่ถูกคุณผู้ชมจะไปหาอะไรจะไปทำอะไรก็ลืมว่าตัวเองมาทำอะไรแบบนี้คุณอาจจะขาดวิตามิน B12 ก็ได้แนะนำว่าควรเสริมวิตามิน B12 นะคะเพราะว่าวิตามิน B12 เนี่ยเขาบอกว่ามีส่วนช่วยในกระบวนการทำงานตามปกติของระบบประสาทแล้วก็สมองจริงหรือเปล่ายังไม่พูดเองถามคุณป๋อดีกว่าสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับสวัสดีครับ
1: จริงไหมคะพ่อแม่ยังมีอาการเยอะมากเลยอ่ะ
2: สับสนมึนงง
1: คิ
2: ดไม่ออกหาของไม่เจอเด็กชานั่งนานๆแล้วลุกไม่ขึ้น
1: เป็นทุกอย่าง
2: ต้องแงะขึ้นมาพอเจอเดินเข้าครัวเอ๊หยิบอะไรนึกไม่ออกอาจจะเป็นอาการขาดวิตามิน B ก็ได้นะครับซึ่งวิตามิน B ที่ขาดเยอะเพราะว่าอะไรความเครียดนอนน้อยทานอาหารแปรรูปอาหารผ่านกระบวนการ วิตามิน B มันจะดรอปลงไปนะครับแล้วบางคนนะครับดื่มเหล้าสูบบุหรี
1: ่
2: วิตามินดรอปลงไปเหมือนกันแล้วอาหารที่มีวิตามิน B สูงนะครับผักใบเขียวแต่ว่าห้ามไปทำร้อนๆห้ามผ่านกระบวนการนะ
1: วิตามิน B หายกินไม่
2: ผลไม้หลากสีตับเครื่องใน
1: โอ้โห
2: มีวิตามิน B นะครับแล้วก็ถั่วเปลือกแข็งซึ่งปัจจุบันคนขาดวิตามิน B เยอะมากนะครับจากการที่เช็คลิสต์มาแล้วมีการต่างๆอย่างที่บอกมาหมดเลย
1: ทำไงอะ
2: หร
1: ือ
2: ว่าถ้าเริ่มมีบางอย่างนะครับบางทียุบยิบยุบยิบเหน็บชาต้องเติมวิตามิน B เข้าไปแต่เวลาคนทานวิตามิน B นะครับวิตามิน B เวลามาเนี่ยจะมาเป็นวิตามิน B รวมเลยมี1B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 B12
1: ก็ประมาณ200กินไม่ไหว
2: ต่อตัวนะ
1: ต่อตัวค่ะ
2: รวมทั้งหมดนะครับ8ตัวกิน8เม็ดรวมทั้งหมดกินไม่ไหวเราก็เลยเอาวิตามิน B นะครับมาใส่ในสูตรที่ขายดีที่สุดของสุภาพบุรุษก็คือน้ำมันงาดำและน้ำมันลำข้าวตาสุภาพบุรุษทำไมถึงเป็นน้ำมันงาดำลำข้าวเพราะว่างาดำช่วยลดการอักเสบเรื่องปวดข้อปวดเข่าต่างๆเรื่องพวกไขมันดีและน้ำมันลำข้าวนะครับข้าวกล้องมีวิตามิน B อยู่แล้วแต่คนไทยไม่ทานวิตามิน B ไม่ทานข้าวกล้อง
1: ทานข้าวขาว
2: เพราะนั้นมันเลยขาดแล้วทานอาหารแปรรูปอีกนะครับเราเลยเอาวิตามินทั้ง8ตัว
1: ใส่ไปด้วย
2: มาใส่ในน้ำมันงาดำลำข้าวซึ่งสูตรเนี่ยครับเราจดสิทธิบัตรเรียบร้อยแล
1: ้
2: วแล้วไปไหนก็เจอแบรนด์สุภาพบุรุษนะครับ
1: นี่ไงเขา75ปีแล้ว
2: ปีนี้อยู่คนไทยมีปีที่75ครับรถไฟฟ้า BTS บิลบอร์ดรถเมล์ต่างๆนะครับเราจัดให้เต็มที่เพราะฉะน
1: ั้
2: นเราอยากเติมวิตามิน B ในน้ำมันงาดำลำข้าววันนี
1: ้ค่ะ
2: รายการนี้
1: ต้องจัดโปรโมชั่น
2: โปรโมชั่นพิเศษแน่นอนครับ
1: เป็นไงบ้างคะคุณปอ
2: BSRB Complex ปกติเนี่ยครับเราจะเจอที่210แคปซูลแต่วันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษ1ถุงใหญ
1: ่เท่าไหร่คะ
2: เป็นแพ็ครีฟิลชื่อก็บอกอยู่แล้วครับสุดคุ้มประหยัดกว่า1ถุง180แคปซูลนะครับได้เทียบเท่ากับ8ขวดแล้วซื้อ1ถุงรีฟิลวันนี้ผมใช้ไม่1กระปุกเพราะรวมกันทั้งหมดได้7กระปุกแต่ราคาจากราคาเดิมที่เราขาย 1,190 บาทไม่ต้องจ่ายวันนี้ผมลดให้ในอีก200บาทเพราะนั้นจ่ายเพียงไม่ถึง 1,999 บาทเท่านั้นครับ
1: 999บาทนี้ยังไม่เคยเห็นราคานี้เพราะปกติอาจจะมีแค่6กระปุก
2: พันอัพ
1: แต่วันนี้เท่ากับ7กระปุกแต่แค่999บาทเท่านั้นคุ้มที่สุดวันนี้ที่คุณจะได้ไปโทรด่วนนะคะ02-817-9925เดี๋ยวข้างๆจอแยมเนี้ยสายมันจะเคาดาวลดจำนวนเสร็จลงไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าใครโทรก่อนคุณได้สิทธิ์แพ็คคุ้มค่าก่อนคนแรกส่งฟรีทั่วประเทศเลยนะคะคุณผู้ชม
2: จ่ายไม่ถึงพันแล้วได้210แคปซูลเหมือนเดิมแต่ผมให้60เซตเท่านั้นนะครับ
1: ต้องรีบค่ะ
2: เพราะนั้นโปรโมชั่นรายการนี้คุ้มแน่นอนแล้วส่งฟรีจัดเก็บส่งฟรีเก็บเงินไปทางเหมือนเดิมนะครับเพราะนั้นคนที่มึนงงหลงลืมสับสนอ่อนละอ่อนเพียนอนไม่หลับตื่นมาไม่สดชื่นเป็นเหน็บชา
1: หลายคนนะคร ับ
2: เอาวิตามิน B รวมใส่ในนี้ครับน้ำมันงาดำนำข้าวที่ผมแต่งมาเป็นตำราเลย
1: อ
2: ันนี้เป็นตำราน้ำมันงาดำนำข้าวซึ่งตำราของเรานะครับมีน้ำมันงาดำ5ส่วนน้ำมันลำข้าว1ส่วนแล้วก็เติมวิตามิน B อีก8ตัวเพราะมีอัตราส่วนที่ดีสุดที่เราวิจัยมาแล้วแล้ววิตามิน B 8ตัวนะครับสูตรนี้เราทำมามีการยื่นจดอนุสิทธิบัตรเรียบร้อยถึง2งานคลิกด้านหลังนะครับมีฮาลาลพี่น้องมุสลิมอิสลามสามารถทานได
1: ้ภาษาไทยนะคะ
2: แล้วก็มีตัว encapsulate ด้วยนะครับมี PSRB แล้วนี่ครับข้อมูลด้านหลังเนี่ยบอกข้อมูลนะครับที่สามารถเคลมได้เลยว่าวิตามิน B ยกตัวอย่าง B2 มีส่วนช่วยในการดูแลระบบประสาทและสมอง
1: เนี่ยบอกไว้ละเอียดหมดเลยนะคะ
2: มึนงงหลงลืมเนี่ยแหละครับแล้ววิตามิน B ส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของผิวหนังการมองเห็นเม็ดเลือดแดงธาตุเหล็ก วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานของระบบประสาทและสมองนะครับรวมทั้งการทำงานตามปกติของระบบเมตาบอลิซึมเพื่อภูมิคุ้มกันต่าง
1: ๆ
2: พวกนี้จำเป็นมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเราใส่วิตามิน B มาในน้ำมันงาดำนำข้าวปกติจะเห็นว่าน้ำมันงาดำนำข้าวเม็ดใสๆ
1: ใช่ค่ะ
2: แต่ตอนนี้ครับเราเติมวิตามิน B ให้เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเป็นเม็ดสีเหลืองทอง
1: ดูเข้มข้นไปด้วยสารสกัดเลย
2: อันนี้แหละครับที่เราใส่วิตามิน B เข้าไปถึง8ตัวคนที่ทานวิตามิน B ประจำจะรู้ดีแต่ไม่ต้องซื้อมา8กระปุกวิตามิน B 8ตัว
1: ก็คือวันนี้
2: เราใส่ในซอฟต์เจลทานง่ายๆแล้ว
1: ตามสัดส่วนที่คิดมาให้เรียบร้อยแล
2: ้
1: วแต่ตอนนี้สายแน่นมากค่ะคุณผู้ชมพ่อๆแม่ๆถ้าดูอยู่แล้วรู้สึกว่าฉันต้องทำยังไงฉันจะทันโปรโมชั่นนี้ไหมทันค่ะหยิบโทรศัพท์ก่อนแล้วก็โทรหมายเลขนี้นะคะ02-817-9925ถ้าไม่อยากที่จะพลาดเพราะวันนี้ราคาที่เป็นแบบราคาประหยัดขนาดนี้วันนี้วันเดียวคือจ่ายแค่999 บาทแต่ยังต้องบอกว่าปกติคุณได้6กระปุก
2: แต่จำนวนจำกัดนะชุดนี้นะครับจ่ายไม่ 1,000 จากปกติลดแล้วลดอีกจากเหลือจาก 1,199 บาทลดแค่นี้200ได้เนี่ยครับถุงใหญ่ๆ
1: ใช
2: ่แล้ววันนี้แถมอีก1กระปุกเพราะฉะนั้นรวมทั้งหมดได้210แคปซูลราคาไม่ 1,000 ตอนนี้ของเหลือน้อยมากๆเลยนะครับรีบโทรมาก่อน
1: ต้องรีบโทรนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวยังจะขึ้นเบอร์ค้างไว้ให้02-817-9925โทรเบอร์นี้ตอนนี้ได้แน่นอนทีนี้เรามาดูกันว่าใครควรจะต้องทานบ้าง
2: อย่างท่านนี้เป็นคุณแม่ท่านประธานไม่ใช่ใครนะครับท่านประธานสุภาพบุรุษสดอยู่คู่คนไทยมา75ปีมาม่าผมอายุ70แล้วแต่ตอน60นะครับอยากเกษียณนั่งๆนอนๆอยู่บ้านกินกินนอนๆโอ้โหไขมันเลวเต็มไปหมดเลยแล้วก็หลงๆลื
1: ม
2: ๆคิดอะไรคิดไม่ออกแค่มาม่าเดินเข้าครัวบอกว่าเอ๊ะจะหยิบอะไรจำไม่ได
1: ้
2: พ่อบอกว่านัดกันไปนะครับว่าจะไปกินข้าวกันวันอาทิตย์มาม่าบอกจำไม่ได้จะไปไหนแต่ตอนนี้นะครับผมไม่ทานทุกวันก่อนนอนนอนดีนะครับแล้วก็สมองก็ฟื้นฟูขึ้นมาที่สำคัญคือหากิจกรรมไม่ทำตอนนี้มาม่าสวดมนต์เป็นชั่วโมงจำบทสวดได้หมดเลย
1: โอ้มีสมาธิ
2: จำได้สวดเป็นชั่วโมงจำได้แล้วไปดูรูปเก่าๆแต่ก่อนช่วงนึงผมเป็นห่วงมาม่ามากเพราะว่าเอ๊ะจำไม่ได้คนนั้นใครทั้งเป็นญาติแต่ตอนนี้ครับเปิดดูรูปอัลบั้มเก่าๆจำได้หมดเลยว่าเคยไปเที่ยวไหนเจอใครบ้างใครยืมอะไรไปเท่าไหร่ตอนนี้คำนวณดอกเบี้ยแม่นเหมือนเดิม
1: พูดเป็นเล่นไปเรื่องนี้ถ้าเรื่องของความจำไม่ดีนี่มันสำคัญนะคะแต่ว่าเรื่องเรี่ยวแรงเนี่ยเอามาจากไหนคะเนี่ย
2: นอกจากสมองดีความจำดีจำได้นอนดีนะ
1: ขี่อูดเอาคุณป๋อ
2: ไปเที่ยวตอนแรกไกด์ไม่ให้ขึ้นบอกว่าไปมองโกเลียมาขี่อูดบอกว่าอายุเกิน60ไม่ขึ
1: ้
2: น
1: ห้ามแล้วแต่
2: พอมาม่า70เนี่ยครับขี่อูดขี่ม้า
1: คุณผู้ชม
2: ขี่จักรยานแอดเวนเจอร์มาม่าบอกว่าอุ๊ยเกิดมาทั้งชีวิตเพิ่งได้มาแอดเวนเจอร์เพิ่งได้มาใช้ชีวิตได้มีความสุขตอนอายุเยอะ
1: แล้วลูกหลานนะชื่นใจนะคุณต่อนะว่าคุณพ่อคุณแม่ของเราถึงจะเป็นวัยสวแล้วแต่กลับยังแข็งแรงแบบนี้ยังว่าหลายๆบ้านก็อยากจะได้เคล็ดลับต้องทาน
2: ท
1: ุ
2: กวันวันละ1เม็ดแล้วช่วงไหนมาม่าบอกว่าเอ๊ะช่วงนี้ต้องใช้สมองรู้สึกว่
1: า
2: ต้องเพิ่มละก็ทาน2เม็ดได้อย่างคุณแยมเนี่ยทาน1เม็ดได้นะครับผมทาน1เม็ดก่อนนอนทำให้หลับลึกหลับสบายช่วยได้ที่สำคัญคือเห็นไหมมาม่าทานเองผมก็ทานเองผมทานทั้งบ้านเลยเพราะนั้นผมอยากเข้าโปรโมชั่นเนี่ยครับสุดคุ้มค่าให้กับทุกคนครับ
1: แต่มีแค่วันนี้วันเดียวทีมงานแจ้งแล้วว่าเหลือ2นาทีสุดท้ายคุณผู้ชมค่ะถ้าเกิดว่าเจ้าของเป็น CEO เขาการันตีด้วยครอบครัวแล้วก็ผู้เป็นแม่ขนาดนี้คุณผู้ชมวันนี้ถ้าเราอยากที่จะรู้สึกว่าขึ้นมาดูแลตัวเองแบบนี้บ้างนะคะจัดไปเลยค่ะแค่999บาทแต่วันนี้เป็นโปรโมชั่นที่ไม่เคยจัดมาก่อนเพราะปกติยังจะเห็นแค่6กระปุกแต่วันนี้1แพ็คใหญ่นี้นะคะแล้วก็ยังแถมอีก1กระปุก
2: ถ้าไม่ใช่รายการนี้ผมไม่ลดให้นะแล้วผมให้แค่ว่า60เซตเท่านั้นครับสุดคุ้มเลยที่สำคัญคือเดี๋ยวเรามาเช็คกันอีกรอบนึงนะครับสับสนมึนงงอ่อนเพลียเหน็บชาหาของไม่เจอ
1: เป็นหรือเปล่า
2: เคยเป็นไหม
1: เยี่ยมก็เป็น
2: นะครับบางทีเนี่ยลืมกุญแจบ้านไว้ในรถลืมกุญแจรถไว้ในบ้านไม่ใช่เรื่องตลกนะ
1: ล่าสุดถือมือถืออยู่แล้วเดินหาไปทุกแผนกเลยใครเห็นมือถือบ้างอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมมันไม่ใช่เรื่องล้อเล่น
2: คิดไม่ออกคิดชาหาของไม่เจอนะครับผมอยากย้ำว่าบางทีเรื่องพวกนี้เรามองเป็นเรื่องเล่น
1: ๆ
2: แต่ว่าผู้ใหญ่ผู้สูงอายุเหมือนมาม่าผมพอมาม่าเริ่มจำไม่ได้เนี่ยเรามีความรู้เราเริ่มเครียดแล้วบอกว่าหุยอย่างเงี้ยเราต้องรีบปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการคิดการจำการใช้สมองการทำมีแอคทิวิตี้ต่างๆเราต้องหาตัวที่ช่วยดูแลมาม่าเราเติมวิตามินให้8ตัวนะครับบางคนเนี่ยปล่อยปละแล้วเลยบอกว่าไม่เป็นไรคนแก่แล้วแก่เลยไม่ใช่
1: ไม่ได้นะ
2: ถ้าท่านเกิดหลงลืมจำอะไรขึ้นมาไม่ได้ก็ตามเนี่ยครับมาแก้ทีหลังยากเพราะฉะนั้นทุกวันนี้นะครับหาเกมให้เล่นหากิจกรรมให้ทำหาอบรมต่างๆแล้วเสริมด้วยน้ำมันงาดำนำข้าวบวกวิตามิน8ตัวซึ่งผมจัดโปรโมชั่นให้แล้วหมดแล้วหมดเลยนะครับ
1: คุณผู้ชมจะโทรทันไหมเนี่ยตอนนี้ยังต้องขออย่างนี้ดีกว่าให้คุณผู้ชมโทรเข้ามาเรื่อยๆแล้วขอต่อเวลาให้หน่อยได้ไหมคะ
2: ผมอยากให้ผู้ใหญ่ทุกคนผมต่อเวลาให้10นาทีนะครับแล้วก็โปรโมชั่นชุดนี้นะครับอยากให้ทุกคนได้โปรโมชั่นนี้จริงๆนะครับรีบโทรเบอร์02-817-9925ถ้าจำไม่ได้รีบถ่ายรูปหน้าจอไว้ก่อน
1: อ่ะ ถ่ายเบอร์โทรแล้วโทรมาได้เลยตอนนี้รับรองว่าได้โปรโมชั่นนี้ทุกคนส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะคะคุณผู้ชมวันนี้เราสองคนลาไปแล้วเดี๋ยวไปช่วยรับโทรศัพท์นะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: เกดกลับมาแล้วนะคะพี่นิกกินข้าวหรือยังคะ
1: นี่มากี่โมงแล้วเกด
0: สองทุ่มครึ่งค่ะ
1: ออกเวรตั้งแต่ห้าโมงเย็นไม่ใช่เหรอ
0: แล้วนี่พี่นิกกินข้าวหรือยังคะ
1: เกดไม่ต้องมาเปลี่ยนเรื่องเลยนะไอ้อรชุนมาส่งใช่ไหม
0: เกดจะอุ่นแกงจืดกินพี่นิกจะเอาด้วยไหมจะได้อุ่นเผื่อ
1: ที่เกดไม่ให้พี่พูดชื่อมันเพราะมันแทงใจดำเกดใช่ไหมเกดรักมันถ้าเกดรักมันแล้วเกดจะมาแต่งงานกับพี่ทำไมฮะเกดจะมาแต่งงานกับพี่ทำไม

0: เกดเกด
1: คะ
0: อุ่นแกงเผื่อพี่ถ้วยหนึ่งนะเดี๋ยวพี่กินด้วย
1: เอาข้าวได้ไหมคะ
0: ไม่เป็นไรจ้ะ

ิ้งเลยไปลกหูลกตาเอาไปเผาไป

0: ื่อกันละเคเราจะไปแต่งงานกันไหม
1: เฮ้ยได้ยังไงไม่ได้นะลูกลูกกับกาละเกดเป็นแฟนกันมาตั้งนานแล้วใครๆก็รู้ไปไหนมาไหนด้วยกันอยู่ๆไปทิ้งเขาได้ยังไง
0: แม่ไม่รู้ว่าเขาทิ้งผมไม่ได้เป็นคนทิ้งเขาอะแม่ไม่มีใครรู้ว่าผมถูกทิ้งอะผมไม่ได้ทิ้งเขาอะแม่
1: อะไรนะทำไมเป็นอย่างนี
0: ้แต่งงานกับหมอนี่ก็ทิ้งผมไปอยู่กับหมอนี่ตาแม่คนนับหมอนี่เป็นพวกเดียวกับเขาอ่ะผมคนละพวกแม่เราคนละพวกก็ไม่นับเราเป็นพวกแม
1: ่ลูก
0: เกลียดนะเกลียดสังคมเราแม่
1: ไม่จริงนะไม่จริงไม่เป็นไรนะลูกต้องไม่เป็นไรแม่รักลูกยังมีแม่ลูกยังมีน้องนะลูกต้องไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะลูกไม่เป็นไร

0: อเคนี่เท่ากับว่าการที่เราจะดันนายอรชุนไปให้พ้นทางจากการเป็น CEO ก็เท่ากับว่าต้องพักเอาไว้ก่อน
1: คุณรู้ไหมเขาจริงก็เหนื่อยเหมือนกันนะในการที่ต้องไปพูดกับพวกกรรมการในพวกเต่าล้านปีหัวโบราณทั้งหลายไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยเพราะมันยังจงรักภักดีกับพ่ออรชุนมันก็ไม่ใช่น้อยๆแต่กูรู้อะไรแม่งเหมือนโชคเข้าข้างเราอยู่ดีๆเหมือนมีอะไรมาช่วยอยู่ดีๆมันก็ไปพ้นทางโดยที่เหมือนเราไม่ได้ทำอะไรเลย
2: ใครว่าเราไม่ต้องทำอะไรฉันนี่แหละไปด่านางจนหงอยที่โรงพยาบาล
1: โอ้เพราะอันนี้นี่เองปากคุณนี่เองใครเจอคุณด่าแล้วไม่หงอยอ่ะหายาก
2: ไอ้พวกที่มันชอบคิดว่าตัวเองเป็นคนดีนี่มันตลกนะคะมันละอายใจง่ายหน้าบางเจอแซ่ๆเข้าหน่อยก็ถอยทุกที
1: อ๋อจุดอ่อนเขาก็คือพวกโลกสวยไงมองโลกสวยแล้วก็ชอบสำนึกผิดอะแล้วก็มักจะโทษตัวเองว่าเป็นสาเหตุของเรื่องแย่ๆ
2: เขาอย่างชั่วที่อรชุนไม่เสียอะไรมากไปกว่าค่าใช้จ่ายเรื่องหมอนิพิษ
1: เรื่องแหวน
2: แหวนพี่ชื่นศรีที่อรชุนใช้มั่นมัน
1: ใช่แหวนวงนั้นพ่อผมใช้แต่งงานกับแม่ผมเราต้องเอาคืนมาให้ได้นะถึงแม้ราคาค่างวดจะไม่เท่าไหร่แต่เป็นแหวนประจำตระกูลของเรา

0: นี่เธอ
1: คะ
0: จำฉันไม่ได้ละสิ
1: อ๋อค่ะพอดีมีคนไข้รอหนูอยู่อะค่ะเดี๋ยวหนูต้องขอตัวไปดูแลก่อนสักครู่นะคะแป๊บเดียวค่ะแป๊บเดียวเดี๋ยวหนูรีบกลับมานะคะ
0: นี่เธอ
2: สวัสดีค่ะคุณอาคุณอรชุนใช่ไหมคะมีเรื่องอะไรให้ช่วยไหมคะ
0: คือฉันอยากจะรู้ว่า
2: โอ๊ยพอดีเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าลืมดึงปากกาตรงน้ำอะค่ะสักครู่นะคะ

0: ำไม่ได้ค่ะคนไข้หนูมาพอดีเลยค่ะหนูขอไปดูแลคนไข้ก่อนนะคะ
1: เธอ
2: คุณศิริรักษ์มีอะไรให้รับใช้ไหมคะ
1: ในที่สุดก็เจอคนที่พูดรู้เรื่องคือฉันพยายามติดต่อกระเกตแต่สงสัยว่าเขาเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์เพราะว่าเบอร์เดิมที่เขาเคยใช้เนี่ยกลายเป็นร้านขายเสื้อผ้าออนไลน์มาแล้ว
2: ใช่ค่ะเกตเขาเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์แล้วก็เลยเปลี่ยนค่ายเปลี่ยนเบอร์ด้วยเลยค่ะมีอะไรฝากดิฉันได้นะคะเพราะว่าพอดีวันนี้เกตติดเคสที่ตึกอื่นนะคะ
1: มันเป็นเรื่องภายในครอบครัวคงบอกคนนอกไม่ได้
2: แต่เกตไม่ใช่คนในครอบครัวตั้งเจริญกิจแล้วนี่คะไม่น่าจะมีอะไรต้องเกี่ยวข้องกัน
1: ฉันมีธุระที่ต้องคุยกับเขาเอาเอเดสมาที่อยู่ของเขากับสามี
2: ไม่มีค่ะ
1: อะไรนะ
2: ถ้ามีอะไรก็ฝากติดต่อสื่อสารกับที่โรงพยาบาลนี่แหละค่ะรับรองว่าถึงตรงแน่นอนค่ะ
1: จะเล่นกันแบบนี้ใช่ไหม

0: าท่าทางของอาท่านเนี่ย
1: ก็คุณตีนดีเหมือนกันเนาะ
2: ก็ใช่ไงเราก็เลยต้องกวนกลับไง
3: เนาะเกศไม่ไปร่วมกับวงตระกูลนี้ก็ดีแล้วไม่งั้นนะได้เจอญาติห่วงเป็นไปหนักอินเดียแน
4: ่ๆพี่การะเกศเนี่ยอาพับคู่นะหนูว่าเจอครอบครัวไฮโซก็ว่าแย่แล้วอะแต่เจอหมอนิพิษเนี่ยแย่กว่าอีกอะ

0: เกตมัวทำอะไรอยู่มานอนได้แล้ว
1: ค่ะเกตปิดไฟนะคะ
0: จริงๆแล้วปิดหรือเปิดมันก็ไม่ได้มีความหมายอะไรสำหรับพี่หรอกนะ

0: ยังไม่ต้องห่มหรอกเกดพี่ร้อน
1: ร้อนเหรอคะเปิดแอร์ไหมคะ
0: ไม่ต้องเปิดแอร์ทำไมค่าไฟแพงจะตาย
1: ไม่เป็นไรหรอกค่ะจะได้หลับสบาย
0: รู้แล้วจริงๆแล้วพี่อยู่ว่างๆพี่ก็ควรจะศึกษาประตูหน้าต่างทุกบานของบ้านหลังนี้นะเผื่อว่าเกดติดธุระพี่จะได้ดูแลตัวเองได
1: ้ดีค่ะเห็นไหมคะมีอะไรให้เราเรียนรู้อีกตั้งเยอะงั้นผ้าห่มเก็บวางไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะคะถ้าพี่นิดหนาวก็ค่อยเอามาห่มเองก็แล้วกัน

0: พี่นิด
1: เกด
0: พี่นิดพี่นิดทำอะไรอะคะพี่นิดพี่นิดปล่อยเกดบอกให้ปล่อยพี่นิดพี่นิดหยุดหยุดอย่างนี้เลยนะพี่นิดพี่นิด
2: โอ้ยทำไมอะเกดฮะทำไมพอพี่มันตาบอดพี่ไม่พิการใช่ไหมเกดพี่มันดูแลพี่มันน่าสมเพชใช่ไหมเกดฮะ
0: เมื่อไหร่พี่นี่จะเลิกพูดแบบนี้สักทีอะ
2: ก็เลยมันไม่จริงเล่า

พี่นี่คะพี่นี่คะเกดเห็นพี่เป็นเหมือนพี่น้องมาตลอดเกดไม่เคยคิดกับพี่ไปในทางแบบนั้นเลยพี่นี่ให้เวลาเกดทำใจหน่อยได้ไหมคะ

0: ันกุ้งเส้นใหญ่เหนียวนุ่ม
1: หนึบเด้งนัวเด้ง
2: เด้งมันเด็ดทุกคน
0: ยำยำสุดเด็ดลองเลย
3: ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะค่าฟอร์แคสต์พร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปะได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกค่าฟอร์แคสต์พร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด
4: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: เทพไทย
6: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
5: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
7: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
8: ลองเลยวันนี้
9: ผิวสวยไว
10: แต่พลาเมลีพลาเลือกโอเลอัลตร้าเฟอร์มิงเซรั่มให้ผิวที่หย่อนคล้อยดูกระชับขึ้นไม่ต้องไปไกลสืบพลาอยู่ที่โอเล
11: หากคุณลุกตอนนี้ช่วยลดเสี่ยงความดันสูงแค่ลุกขึ้นขยับฮึบฮึบอย่าลืม
12: ลุกค่ะ
11: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส
13: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุข
14: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่มอ่ะ
15: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
16: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี
17: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
13: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
18: เลิกคิดจะแก้แค้นซะ
19: คนในประเทศนี้ไม่กระซื้อกันได้หมดวะ
13: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
4: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
13: ้ได้สิ
10: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
8: ครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี้
9: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
8: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
9: เพียง99บาทต่อเดือน
8: กดดอกจัน559ซีเรีย
9: โทรออก
5: ใช้เทพไทยแล้วรู้สึกยังไงครับ
13: ครับคุณแม่ใช้นิดเดียวเซอร์ไพรส์มากฟอร์มมาเต็มปากเลยปากสะอาดสุดๆใช้ก็ง่ายรถก็ดีย
5: าสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
13: ปากสะอาดจริงๆนะครับนี
5: ่ใหม่รถอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
17: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
16: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
17: เพราะเราปิดผมขาว
16: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
17: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
16: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
17: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
0: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml

0: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: เฮ้ยมึงทิ้งงานมาฟังเสียงหมอปานอีกแล้วมึงก็รู้ว่าเขาไม่ชอบตัวจริงกู
2: งานไลน์เดทว่ะชวนตอนเป็นงานไลน์เดทให้หน่อยดินี่ยังไม่เลิกเล่นเมคคิวปิดอีกหรอ
1: ปิดขนาดนี
3: ้สวัสดีครับ
4: เสียงคุณนะครับนี่คุณ
1: ช่วงนี้มึงหลบหน้ากูปะเนี่ย
3: กูจะหลบหน้ามึงทำไมมึงก็ใช้เวลาอยู่กับดีก็ยุ่งพอแล้วนี
1: ่กูไม่ได้จริงจังอะไรกับดีเลย
5: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าทุกวันเสาร์เวลา 20:30 ดูทีวีช่อง GMM 25
6: มีคำสั่งจ้างงานผ่านแอปให้ทำลายความรักของบอสและจืด
7: ครับผมเคสของบอสจืดโอ๊ตจะถือเป็นภารกิจแรกของการควบรวมบริษัท Break Up Service แล้วก็ Destiny
8: ภารกิจแรกเนี่ยสำเร็จไปได้ด้วยดีถึงคราว Destiny รับช่วงต่อ
9: กูเจ็บทีไรก็ต้องมาหามึง
10: แล้ววันนี้มึงมีแผลอะไรมาให้กูรักษาแผลนี้ให้มึงนะ
5: ติดตามชม Break Up Service บริษัทลดรักเลิกคืนนี้ตอนจบเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
11: น้ำปลาตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
12: ลองชิมดูครับ
13: งั้นชิมเลยนะคะตำหนั่วอร่อยจริงๆค่ะ
14: น้ำปลาตำหนั่วแซ่บนัวนัว
15: มีตำหนั่วตำแซ่บด้วย
13: ผมเลิฟเลย
16: เพิ่งได้รู้ว่ารักสวยงาม
17: แต่ไงพี่รู้ไหมแกทำงานกับพี่ลำบากแล้วแกเมร
18: ับพี่อ่ะแกไม่ได้รับพี่อ่ะ

พี่นี่คะพี่นี่คะเกดเห็นพี่เป็นเหมือนพี่น้องมาตลอดเกดไม่เคยคิดกับพี่ไปในทางแบบนั้นเลยพี่นี่ให้เวลาเกดทำใจหน่อยได้ไหมคะ

0: 29/1ใช่ไหม
1: ฉันเจอแล้วแล้วจะโอนเงินไปให้
0: ไปกดกริ่งสิ

0: ุณศิริรักษ์คุณปาสบายดีนะคะเชิญเข้ามาข้างในก่อนก็ได้ค่ะ
1: หมอนี่พี่อยู่ในนั้นเหรอ
0: ค่ะ
2: กาเลเกตเธอนี่หมอนจริงๆเลยนะฉันไม่รู้จะพูดไงกับเธอดีเธอคิดว่าเธอเป็นฟอร์เรนไนติงเกิลหรือไงฮะทำไมต้องมาอุทิศตัวเองเพื่อเหตุผลสปารังเคแบบนี้ด้วยแถมยังมาหักอกพี่ชายฉันจนยับเยินอีก
0: ขอโทษนะคะคุณปาดิฉันเลิกกับคุณอรชุนเพราะว่าเราไปกันไม่ได้ค่ะไม่ใช่เพราะคุณหมอนิพิษอย่าเข้าใจผิดนะคะดิฉันไม่ใช่นางฟ้าขนาดนั้นหรอกค่ะ
2: แต่เธอเมื่อคือคนบ้า

0: เข้าเรื่องเลยดีกว่าฉันมาขอแหวนมั่นของเธอคืนให้อรชุนแหวนที่เขาให้เธอคือว่ามันสำคัญแล้วก็ราคาไม่ใช่น้อยแล้วถ้าเกิดว่าวันหน้าอรชุนต้องแต่งงานกับคนอื่นเขาก็ต้องใช้แหวนวงนี้และเธอไม่มีสิทธิ์ที่จะสวมแหวนของครอบครัวเราละอย่าคิดที่จะฮุบไว้เลยคืนมาซะเถอะ
1: นี่ฉันไม่เคยคิดจะฮุบค่ะเพียงแต่ยังไม่มีโอกาสที่จะคืนให้กับมือของคุณอรชุน
2: เอาไปแล้วเอาแหวนมา
1: อะไรคะ
2: เช็คเงินสดค่าแหวนฉันตีราคาให้เธอ 500,000 บาทเอาเช็คไปแล้วเอาแหวนมาที่จริงเธอมีหน้าที่ที่ต้องคืนพวกฉันอยู่แล้วแต่เพื่อเห็นแก่ความดีของเธอฉันขอซื้อคืนแล้วกันตกลงไหม
1: ไม่ตกลงค่ะ
0: ว่าแล้วว่าเธอต้องโกงราคาเพิ่มจะยื้อแหวนตระกูลของเราไว้ทำไมจะอ้างนู่นอ้างนี่อ้างศักดิ์ศรีหรือความรักจะเอาเท่าไหร่ก็ว่ามาร
1: อสักครู่นะคะ

0: คนที่อยู่คนละชนชั้นกับเราในที่สุดก็เข้ากับเราไม่ได้อยู่ดีมันจะมีเหตุผลต่างๆนานาให้เลิกลากันป้าเองก็เหมือนกันต่อไปให้ใช้หัวคิดให้ดีจะเอาใครมาร่วมพงวงวานกับเราเลือกที่เขามาเสริมเราและฐานะต้องไม่กระจอกกว่าไม่มาเอาเปรียบเราไม่พึ่งพาเรา
1: เลิกพูดได้ไหมคะป้าไม่อยากฟัง
0: ทำไมจะทำตัวอินดี้แล้วก็พูดแปลกๆอีกงั้นเหรอ
1: ป้าไม่อยากรักใครแล้วค่ะความรักมันบ้าบอคอแตกป้าแฮนเดิลไม่ไหว
0: ก็ไม่ต้องรักนะถ้าแต่งงานแล้วทำให้ทุกอย่างมันดีมันก็ควรที่จะแต่งไม่รักก็ดีแล้วจะได้ไม่ต้องตามหึงหวงมากมายแต่งงานกันแล้วก็มาช่วยกันทำธุรกิจมันก็ถูกต้องแล้วนี่

0: จะกรอกตัวเลขในเช็คเองก็ได้นะแต่อย่าให้มันเวอร์วังเกินไปนะ
1: ดิฉันขอคืนให้คุณอรชุนค่ะคืนไม่คิดเงิน
2: ฉันว่าแล้ว

0: งั้นดิฉันขอลาตรงนี้เลยแล้วกันนะคะพอดีรีบผ้าค้างไว้อยู
1: ่จะฝากอะไรถึงพี่ออมั้ย
0: ไม่มีค่ะ

0: ัดใจซะเถอะค่ะเราอย่าฝันกันอีกเลยฉันเดินออกมาจากฝันนั้นแล้วคุณเองก็เหมือนกันควรจะก้าวไปข้างหน้าแล้วทำทุกอย่างด้วยตัวคุณเอง
1: ฉันมาขอแหวนมั่นของเธอคืนให้อรชุนแล้วถ้าเกิดว่าวันหน้าอรชุนต้องแต่งงานกับคนอื่นเขาก็ต้องใช้แหวนวงนี้และเธอไม่มีสิทธิ์ที่จะสวมแหวนของครอบครัวเราแล้ว

0: ล้มหัวฟาดพื้นเหรอคะแล้วพอตื่นขึ้นมาก็ได้สติแล้วก็เทกระเกดไปแม่ยายดีหลังจากที่ฟันกันจนหนำใจแล้ว
1: กระเกดต่างหากที่ทิ้งแต่ออกไปแต่งงานกับหมอนิพิษผัวมันนั่นแหละนี่แต่งกันได้สองสามเดือนแล้วมั้งตอนที่แต่ออกกำลังอกหักยับเยินหนูแคทนี่เป็นโอกาสเดียวนะที่หนูจะรวบตึงอรชุนได้อย่างสะดวก
0: แค่ขี้เกียจแล้วค่ะคุณอา
1: อย่าขี้เกียจจะขี้เกียจเรื่องอะไรก็ได้แต่ไม่ใช่ขี้เกียจเรื่องนี้หนูแต่งงานกับใครเนี่ยนะก็ไม่เหมาะสมเท่ากับอรชุนแล้วอรชุนแต่งงานกับใครก็ไม่คู่ควรเท่ากับแต่งกับหนู
0: คุณอาคะ

0: สมัยนี้เนี่ยลูกคุณหนูไฮโซสวยๆฉลาดฉลาดเป็นเด็กดีกว่าแค่ตั้งเยอะแยะนะคะ
1: ไม่จริงเด็กดีๆใสๆมีที่ไหนกันที่ทำหน้าซื่อไร้เดียงสาอ้อแอ้อแอตลอดเวลาบางคนเนี่ยนะผ่านการทำแท้งมาแล้วก็มีนะ
0: คุณอาพูดอะไรอะคะ
1: จริงพวกที่แอคเรียบร้อยท่าทางเรียบๆเนี่ยฟาดเงียบนะหนูแคทขณะที่พวกเปรี้ยวๆอย่างหนูแคทเนี่ยไม่เห็นมีอะไรเลย
0: ค่ะก็คงอย่างนั้นมั้งคะ
1: หนูกับอรชุนส่งเสริมกันทั้งเรื่องเงินทองธุรกิจแล้วก็อำนาจนี่สิคะของจริงจับต้องได้
0: แล้วความรักอะคะ
1: หนูไงหนูคือรักแท้ของอรชุนตอนนี้อรชุนกำลังเหงามากเคว้งคว้างมากเขาต้องการใครสักคนที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวมีแค่ผู้หญิงที่ดีพร้อมอย่างหนูแคทน่ะที่จะคุมให้อรชุนอยู่กับร่องกับรอยได้หนูและอรชุนเกิดมาเพื่อกันและกันเป็นคู่ที่เพอร์เฟคที่สุดถ้าพวกหนูได้แต่งงานกันแคทริยาอรชุนเป็นคู่ที่น่าอิจฉาโลกจะต้องจดจำเลยล่ะค่ะ
2: สะสม3ปีแต่ย่าไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรคอลลาเจนผสานโปรวิตามิน B5 และคอลลาเจนช่วยเชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีแพนทีนสูตรคอลลาเจนและใหม่แพนทีนวิตามินแอมพู
3: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโดยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
4: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: เทพไทย
6: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
5: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
7: เข้าพรรษานี้แล้ววินัยจะเลิกเล่าก
8: ินด้วยกันก่อนดิเพื่อน
7: เข้าสู่พื้นที่อันตรายทันทีครับหลบไปได้อย่างสวยงามโอ้โหวินัยเก็บแต้มสุขภาพไปได้ครับงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
9: จากวันแรกที่เวจี้เริ่มต้นขึ้นคุณแอนคือตัวแทนของคนที่ใส่ใจตัวเองที่ผ่านทุกการเติบโตมาด้วยกันกับเราคุณแอนยังคงเชื่อมั่นในเวจี้ผงผักชงดื่มเพื่อเพิ่มการใส่ใจตัวเองทุกวันและเราจะยังคงก้าวต่อไปด้วยกันเพื่อส่งมอบผงผักชงดื่มที่ดีที่สุดของโอช้อปปิ้งให้กับทุกคน
10: ฝาก Daily Veggie Plus มีผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายมอบสิ่งดีๆมอบฝาก Daily Veggie Plus นะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฝาก Daily Veggie Plus 3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับรีบโทรเลย02-817-9925โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
11: น้ำปลาตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
12: ลองชิมดูครับ
13: งั้นชิมเลยนะคะตำหนั่วอร่อยจริงๆค่ะ
14: น้ำปลาตำหนั่วแซ่บนัวนัวมีตำหนั่วตำแซ่บด้วย
13: ผมเลิฟเลย
15: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
16: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
15: เพราะเราปิดผมขาว
16: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
15: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
16: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
15: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
17: โอเคเฮอร์เบิลทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
18: ปากสะอาด
19: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
20: ดีต่อเหงือกและฟัน
18: รสดีใช้ง่าย
19: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
20: หลอดนึงใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
21: หอม
0: อะไร
21: ถั่วอยาก
0: ขั่ว
22: ถั่วลิสงขั่วหอมเจียวเขียวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
23: Let's go
1: คสักบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องชอบ
2: นี่พี่หวนเขาจะมาช่วยงานที่ร้านตอนมึงไม่อยู่อ่ะ
8: นี่ครับสวัสดีครับ
2: ใจมาก
8: กินด้วยกันไหมครับ
2: ไม่เป็นไรครับ
12: อะไรกูเช็ดอยู่กูเช็ดอยู่กู
24: เอามาให้ผม 3,000 เลยผมจะรีบไป
25: ติดตามชมซีรีส์ Moonlight Chicken พระจันทร์มั่นไก่พรุ่งนี้เวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
26: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
27: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
28: จ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
29: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี้
30: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
26: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
31: เลิกคิดจะแก้แค้นซะ
28: คนในประเทศนี้ไม่กระซื้อกันได้หมดวะ
26: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
30: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
26: ได้สิ
32: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
33: ครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี
32: ้พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเรีย
33: ลโทรออก
34: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ดทอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปทาง GMM 25

0: าวเขาก่อนกลับมาแค่แป๊บเดียวตอนแรกนึกว่าจะเสียชีวิตแต่พอทราบว่าเขาโอเคแต่ว่าตอนมองไม่เห็นมันก็ยังดีกว่าแต่น่าเสียดายเขาเป็นคนเก่งน่าจะทำประโยชน์ได้อีกมาก
1: ใช่เป็นเรื่องที่น่าเสียใจและน่าเสียดายที่สุดเลย
0: แล้วพี่หมอพอทราบไหมคะว่าตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนเป็นยังไงบ้าง
1: ตอนนี้เขาก็คงต้องปรับตัวอีกสักระยะนึงแต่ก็ยังดีนะที่การะเกดภรรยาของเขาคอยดูแลเป็นอย่างดี
0: อะไรนะคะเขาแต่งงานแล้วหรอคะทำไมมันเร็วขนาดนี้อะคะ
1: คือพอดีการะเกดเขาเลิกกับแฟนแล้วก็เลยรีบแต่งงานกับหมอนิพิษทันทีที่ออกจากโรงพยาบาลแล้วบ้านที่เขาอยู่กันบ้านพี่เองถ้าเกิดน้องใจสว่างอยากจะไปเยี่ยมพี่พาไปก็ได้นะ
0: อ๋อขอบคุณพี่หมอมากนะคะ
1: จ้ะเราไปกินกาแฟกันดีกว่า

0: คุณโอเคนะคะเดี๋ยวฉันช่วยลูกหลังนะมามามาโอเคนะคะ
1: ไม่เป็นไร
0: ขอบคุณนะคะ

0: ว่าไงแจ๊กเก็ตอยากมีลูกเหรอ
1: เปล่าค่ะคงจะยังไม่มีง่ายๆหรอกค่ะนี่แฟนผู้ป่วยค่ะ

0: อ้าวยกดีๆระวังก้นมันด้วย
1: นี่ลูก
0: โอ้แม
2: ่สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีจ้ะ
2: จะไปถวายสังฆทานที่ไหนกันล่ะคะ
3: ตามวัดไกลๆที่ต่างจังหวัด
2: นี่แค่ถูฝาดไปหรือเปล่าคะเนี่ย
0: แม่ลูกที่แสนจะน่ารักสองคนเนี่ยจะไปทำบุญบ้างไม่ได้เชียวเหรอจ๊ะ
2: น่ารักมากเลยค่ะแคทขอไปทำบุญด้วยคนได้ไหมคะ
3: แล้วภูวดลเขาไม่บ้าหรอ
2: ภูวดลเราไม่ได้คุยกันแล้วอะค่ะ
3: ทำไมอะเขาทิ้งเธอ
2: ไม่มีใครทิ้งแคททั้งนั้นค่ะแต่ว่าแคปไม่มีเวลาพอที่จะรอในวันที่เขาดีพอสำหรับแคป
3: ใช่สินะบ้านเธอคงไม่รับคนจนๆมาดองด้วยหรอกถ้าเกิดว่าไม่มีผลประโยชน
2: ์คุณแม่คะแคปขอไปทำบุญด้วยคนนะคะ

0: ลไม้เนี่ยนะคะนิดนึงนะคะลองท้องไงก่อนทานข้าวเร็วนิดนึงนี่น่ารักที่สุดเลยค่ะดูทำหน้าเขาสิไม่บังคับแล้วเดี๋ยวค่อยไปทานข้าวเนาะคุณแม่คะเซลฟี่ดีกว่าค่ะมา
1: ดวงจันทร์ในยามกลางวันอาจจะมองไม่เห็นอาจจะดูไม่เห็นเท่า

0: ท้องฟ้าสวย
1: มาถ่ายรูปกับคุณแม่สิคะสวยค่ะคุณแม่ถ่ายแคทหน่อยได้มั้ยคะ
0: ได้สิลูกมา
1: ขอบคุณค่ะอ๋อมาถ่ายกับแคทก่อนสิคะ
0: ไปสิตาออเดี๋ยวขอแม่ปรับแสงหน่อยนะสวยสวยสวยโอ้โหตาออยิ้มหน่อยสิทำหน้าเหมือนมาทำบุญหน่อยสิลูก
1: ใช่ออยิ้มหน่อยสิคะ

มากค่ะ

0: อคะแคทว่าให้คนรถไปส่งคุณแม่กลับก่อนดีไหมคะแล้วคืนนี้เราก็ค้างที่นี่ด้วยกันดีไหมคะโอเคไหม
1: ตัดใจซะเถอะค่ะเราอย่าฝันกันอีกเลยฉันเดินออกมาจากฝันนั้นแล้วคุณเองก็เหมือนกันควรจะก้าวไปข้างหน้าแล้วทำทุกอย่างเพื่อตัวคุณเอง
2: ทำไมกันล่ะเกด
1: เพราะฉันเลือกชีวิตที่เหมาะกับฉันแล้วคุณเองก็ต้องเลือกเหมือนกัน

0: พื้นต่างระดับนะคะเราออกมานอกบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวพี่นี่ใส่รองเท้าก่อนนะคะนี่ค่ะพื้นต่างระดับข้างหน้านะคะระวังพี่ดี
1: เกือบล้มเลย
0: คือมันไม่เท่ากันนะคะมันยุบยุบหน่อยระวังหน่อยนะ
1: นี่เราอยู่หน้าบ้านเหรอ
0: ค่ะ
1: แต่พี่เดินเองนะ

0: หนูไม่เข้าไปดีกว่าค่ะ
1: เอ้าทำไมล่ะ
0: ไว้ว่าหลังละกันค่ะเกรงใจไปค่ะ
1: ไม่เป็นไรหรอกเขาต้องดีใจสิเพื่อนมาจากอเมริกามาเยี่ยมทั้งทีไม่รบกวนหรอก
0: ไม่เป็นไรดีกว่าค่ะพี่หมอนี่หมอนิพิษเขาก็ดูแข็งแรงมีความสุขแล้วก็รักกันดีเอาเป็นว่าไว้ว่าหลังละกันนะคะเธอดีกับ
2: ใครหัวใจก็อ่อนล้าใจไปไหนต่ออีกที

0: จสว่างอกหักเหรอ
1: จะบ้าเหรอคะพี่หมอพูดแบบนี้ได้ยังไงคะหนูกับนิพิษเป็นแค่เพื่อนกันแล้วหนูแค่สงสารนิพิษเฉยๆที่อยู่ดีๆเขากลายมาเป็นคนทุกคนละภาพแบบนี
0: ้พี่ก็เพิ่งรู้จักหมอนิพิษที่โรงพยาบาลนี่แหละเขาเป็นคนทะเยอทะยานขวางโลกไม่ค่อยมีเพื่อนพี่ก็เลยแปลกใจว่าทำไมใจสว่างถึงได้สนิทกับเขาทั้งที่ไปเจอเขาที่อเมริกาได้ไม่เท่าไหร่
1: ไม่เห็นจะน่าแปลกเลยค่ะพี่หมอนี่พี่เป็นคนเก่งฉลาดแล้วก็มีอุดมการณ์น่าทึ่งจะตาย
0: สมัยเรียนเนี่ยใจสว่างเนี่ยป๊อปมากเลยนะเป็นทั้งนักกีฬาเป็นทั้งนักกิจกรรมโอ้คนชอบเยอะแยะเลยพี่เองก็ยังชอบเลย
1: แล้วไงคะพี่หมอ
0: พี่คิดว่าใจสว่างไม่น่าชอบคนแบบนี้พี่
1: หมอคะก็บอกแล้วไงคะว่าเราเป็นเพื่อนกันหนูก็แค่รู้สึกเสียใจที่เขาน่าจะทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติน่าจะช่วยคนไทยได้มากกว่านี้แต่พอมาเห็นแบบนี้แค่ช่วยตัวเองเขายังช่วยไม่ได้เลย
0: พี่กำลังรู้สึกว่าเหมือนใจสว่างโกรธกาลเกตอยู
1: ่ก็เพราะเป็นเพราะเขาไม่ใช่หรอคะนิพิษถึงเป็นแบบนี้
0: แต่เขาก็เสียสละตัวเองมาแต่งงานกับหมอนิพิษ
1: เขาแค่โดนผู้ชายไฮโซทิ้งมาต่างหากค่ะเขาก็เลยฉวยโอกาสตอนที่นิพิษเป็นแบบนี้พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส
0: ยังไง
1: เอ้าก็แทนที่เขาจะกลายเป็นของเล่นไฮโซที่โดนเขี่ยทิ้งก็กลายมาเป็นนางฟ้าที่ดูแลวีรบุรุษตาบอดแบบนี้เขาเรียกว่าอยู่เป็นค่ะพี่หมอ

0: ล้วปิดเถอะเดี๋ยวใครมาเห็นเข้าว่าเราเล่นโซเชียลระหว่างทำงานก็ไปโพสต์ด่าหรอก
1: พี่หมอนไม่ได้มีแค่รูปเดียวดู
2: ใช่ฮะ
1: ดูนี
2: ่ดูอะไรอ่ะดูอะไรกันอ่ะ
3: ไม่มีอะไรเกดก็แค่
2: อะไรดูอะไรกัน
3: งงไม่มีอะไรหรอกก็แค่ IG อะไรอย่างเงี้ยเออ
2: IG ใคร
3: เออ IG คุณแคทริยา
0: คนที่ว่าให้เกดเขาดูไปเถอะนะจะได้จบๆจะดูช้าดูเร็วยังไงเกดก็ต้องรู้อยู่ดีนั่นแหละยาวให้เกดดูเถอะไป

0: เกด
1: เกดเกด
0: ดูรูปแค่นี้ถึงก็อ้วกเลยเหรอ

0: 7
1: ค่ะ
0: จริงๆแล้วให้พี่แกะเองก็ได้นะแกะได
1: ้อย่าเลยค่ะพี่นิดเดี๋ยวมือเลอะเปล่าหัวกุ้งมีมันเยอะๆแบบที่พี่นิดชอบเกดจะเอาคลุกข้าวแล้วก็ใส่น้ำปลาพี่นิดไม่ชอบกินน้ำจิ้มซีฟู้ดเกดจำได้ค่ะ
0: ขอบใจนะจ๊ะแล้วทำไมวันนี้เราต้องกินหรูหราขนาดนี้ด้วยล่ะก็ไม่ใช่วันที่เงินเดือนออกซะหน่อยเกดถูกลอตเตอรี่เหรอแต่วันนี้ก็ไม่ใช่วันหวยออกนี
1: ่คือเกดมีเรื่องสำคัญอยากจะบอกค่ะค่ะ
0: เรื่องสำคัญเรื่องอะไรเหรอ
1: เกดท้องได้เดือนหนึ่งแล้วค่ะ
0: เกดท้องเกดแน่ใจนะเกดไม่ได้เช็คพลาดนะ
1: แน่ใจสิคะเกดเป็นนางพยาบาลนะคะเกดจะพลาดได้ยังไง
0: นั่นสิเนาะพี่ก็ลืมไปอ่ะเกดนี่เราสองคนจะเป็นพ่อแม่คนแล้วจริงๆเหรอ
1: ค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นต่อไปนี้พี่ก็ไม่ต้องเหงาแล้วสินะแล้วพี่จะช่วยเกดเลี้ยงลูกได้หรือเปล่า
1: ได้สิคะเราจะช่วยกันค่ะ
0: แต่พี่เป็นแบบนี้แล้วเกดก็มามีลูกอีกเกดจะลำบากหรือเปล่า
1: ไม่ลำบากหรอกค่ะเกดจะหาคนช่วย
0: เกดพี่อยากหายพี่ไม่อยากเป็นแบบนี้พี่อยากเห็นหน้าลูก
1: พี่นีจะต้องหายค่ะเราจะช่วยกันรักษานะคะสักวันพี่นีจะต้องหาย
2: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้เพิ่ง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: นับสนุนโดยแอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้เมื่อมีอาการไอมีเสมหะบรรเทาด้วยยาน้ำแก้ไอเด็กตรามิสเตอร์เฮิร์บสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงครับแน่นอนประเด็นที่ผมจะถกวันนี้นะฮะเรายังคงเกาะติดการเมืองนะครับอย่างเข้มข้นโดยเฉพาะมหากาพย์หัวสวคุณผู้ชมครับที่เข้มข้นกันเหลือเกินคุณผู้ชมมีหลายมิติที่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการเมืองหักเหลี่ยมโหดหรือไม่มีข่าวแว่วมาว่ามีดีลลับนะครับเพื่อที่จะให้ยังคงอยู่ในอำนาจต่อไปเพราะว่าพยานปากเอกสำคัญสำคัญหลายคนก็ตบเท้ากลับลำแบบผิดธรรมชาติครับคุณผู้ชมมือกฎหมายระดับเขี้ยวลากดินเขาก็เริ่มขยับตัวกันแล้วนะฮะวางแผนเพื่อที่จะรุกคาดลากกกต.ไปอย่างเรือนจำครับซึ่งทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในวันที่นายใหญ่ของพรรคเพื่อไทยเงียบสนิทเงียบกริบซะจนหน้าขนลุกเลยทีเดียวนายใหญ่ก็คงไม่ต้องพูดถึงก็คือท่านทักษิณชินวัตรนะครับส่วนศึกชักเขย่ออำนาจที่เข้มข้นไม่แพ้กันตั้งแต่สนามท้องถิ่นเมืองนนท์ที่พรรคส้มก่อนหน้านี้แลนสไลด์สสยกจังหวัดนะฮะ8เขตเลยนะนนทบุรีแต่พอลงสนามอบจกลับโดนบ้านใหญ่เอาชนะแบบทิ้งห่าง 50,000 คะแนนเลยมันเกิดอะไรขึ้นกับการเมืองเชิงอุดมการณ์ที่ทะลวงกำแพงอุปถัมภ์ไม่เข้าสักทีวันนี้มาวิเคราะห์กันนะครับขออนุญาตแนะนำท่านแรกก่อนนะฮะอาจารย์พิเศษวิชาการสื่อสารทางการเมืองนะครับอาจารย์โก้อาจารย์วรนัยวณิชกาครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: ส่วนความมือของผมนะครับ FC แฟนคลับรอติดตามกันอยู่แล้วนะนักวิเคราะห์การเมืองอิสระและอดีตส.ส.นะครับคุณเทพไทยเสนพงศ์ครับสวัสดีครับคุณเทพไทยครับ
2: สวัสดีครับอาจ
0: ารย์ขอบคุณทั้ง2ท่านที่ให้เกียรติรายการถกไม่เถียงก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องการเมืองผมเอาเรื่องนี้ก่อนดีกว่า
2: เรื่องอะไร
0: เคลม
2: เคลม
0: เคลมเคลมได้ทุกอย่างครับคุณผู้ชมครับซึ่งเราเคยทำประเด็นนี้มาหลายครั้งว่าเอ๊ะทำไมกัมพูชาเขาชอบเคลมเหลือเกิน
2: ลูกคุณช่างเคลม
0: ไม่รู้แหละแต่ว่าอันน
2: ี้สุภาพแล้วนะสุภาพแล้ว
0: อันนี้โอเค
2: ลูกคุณจังเคลม
0: อันนี้เป็นประเด็นดราม่าข้ามประเทศเขาบอกกำลังเดือดในโลกออนไลน์กันเลยทีเดียวคุณผู้ชมครับเมื่อเวทีประกวด Miss Universe กัมพูชา2026ครับรอบ preliminary คุณผู้ชมดูชุดครับเปิดฉากมาพิธีกรหญิงห่มสบายพิธีกรชายนุ่งโจงกระเบนถ้ามองผ่านๆเขานึกว่าเป็นประเทศไทยนี่ไม่ใช่เวทีที่ไทยฮะนี่คือเวทีที่กัมพูชาแล้วเขาประกาศลั่นบนเวทีเลยนะว่านี่คือชุดโบราณราชสำนักกัมพูชาไม่เพียงเท่านี้นะอาจารย์โก้คุณเทพไทยคุณผู้ชมครับเขาฉายภาพด้วยนะฮะฉายภาพประวัติศาสตร์บนจอวนไปวนมาซ้ำๆซ้ำๆให้คนทั่วโลกดูครับเขากำลังจะบอกนี่ไงเป็นชุดโบราณราชสำนักของกัมพูชาแต่ความจริงมาโป๊ะแตกครับคุณผู้ชมเพจอาเซียนมองไทยเขาจับสังเกตได้ว่าภาพโบราณที่อยู่บนจอเกือบครึ่งหนึ่งนะคุณผู้ชมแท้จริงแล้วคือภาพสตรีสยามของไทยเราชัดๆฮะหลักฐานคาตาทั้งภาพสาวงามเมืองกำแพงเพชรสมัยรัชกาลที่5ทั้งภาพคุณพุ่มบุษบาซึ่งท่านเป็นต้นตระกูลพมรมนตรีจนไปถึงภาพนางละครไทยสวมชฎาเรียกได้ว่าเขาพยายามกวาดชุดไทยไปเคลมกันแบบหน้าตาเฉยร้อนไปถึงกระทรวงวัฒนธรรมของไทยตั้งโต๊ะแถลงด่วนเลยนะฮะท่านซาบิดาไทยเศรษฐ์เดี๋ยวจะมาไล่เรียงกันแต่อาจารย์ก็บางทีแหละจุดวัฒนธรรมร่วมมันก็มีอยู่ถูกต้องไหมฮะ
1: มีอยู่ครับ
0: มันก็มีอยู่ถูกต้องไหมครับแต่นี่เล่นเอาภาพเขาบอกเป็นภาพฟิล์มกระจกของไทยซึ่งเดี๋ยวผมจะให้ดูนะหลักฐานฟิล์มกระจกมันมีนะเอาไปครอปแล้วก็บอกว่าตัดลายน้ำออกนะแล้วก็เคลมกันแบบดื้อๆแบบนี้เลยฮะอาจารย์ก็เซอร์ไพรส์ไม่ถามจริงเหรอในการเคลมของกัมพูชาก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะ
1: ก็ไม่เซอร์ไพรส์เพราะว่าเห็นมีมาเยอะแล้วนะครับแต่ก็ถ้าเอาอะไรที่มันเป็นของเราอย่างชัดเจนขนาดนั้นแล้วบอกว่าเป็นของเขาอันนี้มันก็น่าเกลียดไปหน่
0: อ
1: ยแต่ทีนี้นอกเหนือจากการด่าเพราะผมเชื่อว่าทุกคนก็ด่าแล้วก็ด่ากันเยอะแล้วอยากจะทำความเข้าใจกันนิดนึงนะครับ
0: ว่า
1: ถ้าหากเรามีคำถามในปัจจุบันคำตอบมันมักจะอยู่ในอดีตเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเข้าใจว่าอะไรเกิดขึ้นทำไมถึงปัจจุบันนี้เขมรถึงชอบเคลมหลายสิ่งที่เป็นของไทยครับถ้าเราย้อนไปในอดีตเนี่ยเขมรเองเนี่ยก็ถูกแยกประเทศไทยเราก็ครอบครองประมาณหนึ่งเวียดนามก็ครอบครองประมาณหนึ่งเป็นระยะเวลาหลายร้อยปีและก็มาเป็นฝรั่งเศสจะไปครอบครองประมาณเกือบร้อยปีหลายร้อยปีที่ผ่านไปเนี่ยความเป็นเขมรความเป็นกัมพูชาไอเดนติตี้อัตลักษณ์เนี่ยถูกทั้งกดขี่และกดทับ ภายใต้การเป็นอาณานิคมการเป็นเมืองขึ้นไม่ว่าจะเป็นของไทยของเวียดนามหรือของฝรั่งเศสมาอย่างยาวนานจนกระทั่งได้เอกราชมาแป๊บเดียวก็เขมรแดงยึดครองทีนี้พอเขมรแดงยึดครองเนี่ยไออัตลักษณ์ identity มันไม่ใช่แค่ถูกกดทับและกดขี่นะครับมันถูกล้างออกไปเลยเพราะเขมรแดงนั่นเขาล้างเผ่าพันธุ์ล้างสมองล้างทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นนะครับมันไม่แปลกใจหรอกถ้าเขาอยากจะหาภาพเก่าๆของราชสำนักของเขามันไม่มีเพราะว่าถูกทำลายไปหมดแล้วยุคเขมรแดงแม้กระทั่งคุณใส่แว่นเนี่ยคุณก็จะโดนฆ่าเพราะถ้าคุณใส่แว่นแปลว่าคุณอ่านหนังสือถ้าคุณอ่านหนังสือแปลว่าคุณมีการศึกษาเพราะฉะนั้นคุณจะต้องถูกฆ่าเขมรแดงเนี่ยเขากรอกับเวลาปฏิทินเป็น year zero year ศูนย์ล้างทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นมันไม่มีความว่าอัตลักษณ์ identity ของความเป็นเขมรเหลืออยู่เลยนั่นคือยุคเขมรแดงเขมรแดงออกไปเวียดนามก็เข้ามาคุมอีก10ปีจนกระทั่งหลังสงครามเย็นแล้วก็มาเป็นเอกราชลืมตาอ้าปากได้เพราะฉะนั้นเพียงแค่30ปี30ปีนั้นช่วง10กว่าปีแรกๆก็แทบไม่มีอันจะกินเพิ่งจะมีอันจะกิน10กว่าปีให้หลังมาแต่ทีนี้พอมีอันจะกินแล้วชาวเขมรก็ต้องถามตัวเองว่าแล้วเราคือใคร identity ของเราคือใครเราคืออะไรอัตลักษณ์ของเราคืออะไรมันหาไม่เจอเพราะว่าถูกล้างออกไปหมดโดยเขมรแดงหลายร้อยปีเป็นเมืองขึ้นของคนอื่นเพราะฉะนั้นเขาจะทำยังไงก็เลยเกิดอาการมั่วเกิดขึ้นมองมาที่ประเทศไทยซึ่งอย่างที่คุณทินบอกมีวัฒนธรรมร่วมวัฒนธรรมมันผสมผสานอยู่แล้วแต่แทนที่จะเข้าใจว่าเป็นวัฒนธรรมร่วมมันมีส่วนหนึ่งที่มาจากไทยมีส่วนหนึ่งมาจากเขมรแต่กลับไปหยิบของไทยมาเป็นของเขมรทั้งดุ้นเลยมันเกิดอาการมั่วเกิดขึ้นแต่ความมั่วเนี่ยมันมีที่มาที่ไปทางประวัติศาสตร
0: ์
1: เพราะฉะนั้น
0: ต้องเข้าใจ
1: ก็ด่าก็ด่าไปแต่การเข้าใจมันก็จะทำให้เราประเทืองปัญญาไปด้วยและเข้าใจเพื่อนมนุษย์ด้วย
0: ใส่แว่นก็ไม่ได้นะคุณเทพไทยนี่เขาบอกผมอ่านหนังสือแต่ผมใส่แว่นเพราะผมสายตายาวไม่ได้จะอ่านหนังสือหรอกมันแก่แล้ว
2: ผมกลัวใส่แว่นพิเศษ
0: อย่างนั้นแหละแต่อย่างนี้ก่อนที่จะฟังคุณเทพไทยนิดเดียวครับคุณผู้ชมอย่างที่ผมเรียนไปนะฮะคุณซาบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะฮะท่านก็ได้ร่วมประชุมด่วนกับผู้ทรงคุณวุฒิแล้วก็นำทีมผู้บริหารจากกรมศิลปากรเนี่ยสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติแถลงข่าวตอบโต้อย่างเป็นทางการนะครับนำหลักฐานต่างๆเป็นต้นฉบับจริงมาแสดงต่อหน้าสื่อมวลชนด้วยนะครับนั่นก็คือฟิล์มกระจกต้นฉบับรหัสกล่องหมายเลข68แผ่นที่18จากชุดหอพระสมุทรวชิรยานฟังเสียงคุณสามิดาสั้นๆแล้วมาฟังคุณเทพไทยครับฟังครับ
3: กระทรวงวัฒนธรรมเห็นว่าการกระทำดังกล่าวไม่อาจกล่าวได้เลยว่าเป็นความรู้เท่าไม่ถึงการซึ่งในเรื่องนี้นะคะกระทรวงวัฒนธรรมขอเรียกร้องให้เวทีประกวดมิสยูนิเวิร์สกัมพูชายุติการกระทำดังกล่าวแล้วก็การเผยแพร่ข้อมูลอันบิดเบือนและขอให้ใช้ข้อความอย่างระมัดระวังอย่างยิ่งยวดในการอ้างอิงข้อมูลภาพถ่ายเนื่องจากว่าภาพถ่ายดังกล่าวนั้นนะคะเป็นภาพถ่ายของสตรีชาวกำแพงเพชรถ่ายขึ้นที่กำแพงเพชรในช่วงพุทธศักราช2449โดยในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และที่สำคัญนะคะภาพนั้นก็ยังเป็นภาพที่ได้รับการบันทึกในหอพระสมุทรวชิรยานนะคะแล้วก็ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกกับองค์การยูเนสโกเมื่อปี2017ด้วยนะคะโดยภาพต้นฉบับก็จะเป็นฟิล์มต้นฉบับมีตรากรมศิลปากรประทับเป็นตารายน้ำอยู่แต่ว่าเวทีกองประกวดนั้นการที่นำภาพไปใช้เนี่ยมีการครอบเอาตารายน้ำออกนะคะกระทรวงวัฒนธรรมก็จะดำเนินการโดยการที่ส่งหนังสือตักเตือนแล้วก็ทักท้วงไปยังกองประกวด Miss Universe ของประเทศกัมพูชาแล้วก็จะให้ดำเนินการแก้ไขแต่ถ้าหากว่าทางกองประกวดยังไม่ดำเนินการแก้ไขใดๆก็ทางกระทรวงวัฒนธรรมก็ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะดำเนินการตามกฎหมายแล้วก็ดำเนินการตามช่องทางที่เหมาะสมต่อไปต้องเรียนว่าการที่ประเทศเพื่อนบ้านนั้นได้มีการพูดถึงชุดไทยอย่างสม่ำเสมอก็ต้องขอขอบคุณที่ช่วยเผยแพร่วัฒนธรรมไทย
0: คุณเทพไทยเรื่องของเคลมอาจารย์โก้ก็เล่าถึงประวัติศาสตร์ของเขามาน
2: ะ
0: แต่ประเด็นคือเขาเคลมซ้ำแล้วซ้ำเล่าท่าทีอันนี้ต้องโอเคออกมาแอคชั่นทันทีถูกต้องไหม
2: ครับ
0: แต่นุ่มเนื่นกันไปป่ะเราควรจะต้องทำอะไรหนักกว่านี้ไหม
2: ฮะไม่หรอกผมนี่ผมฟังอาจารย์โก้คุยก็โอเคแล้วคือผมรู้สึกเบื่อหน่ายมากกับไอ้เรื่องเคลมนี้มากเลยนะครับมันเสียเวลามากอ่ะคุณเอามาเรื่องเคลมมาครึ่งรายการแล้ว
0: เฮ้ย
2: เคลมนี่ไม่กี่วันมันก็เคลมเรื่องเสื้อคอกระเช้ามาอีกคอยดูกันแล้วกันคือไม่ก็เคลมอย่างนี้แล้วเพราะเขาจัดงาน แล้วคราวนี้เขาก็ต้องเอาองค์ประกอบของงานก็มีประวัติความเป็นมานู่นนี่นั่นใช่ไหม
0: ครับ
2: แล้วเขาหาได้ที่ไหนของเขาในยุคนั้นเนี่ยกล้องถ่ายรูปเขามีไหมล่ะก็เหมือนอาจารย์ก็ว่าหลักฐานมันไม่มีกล้องถ่ายรูปยุคนั้นเนี่ยเขายังไม่ได้ใส่เสื้อนะผมว่า

0: เอาไงเรื่องอบจได้ไหมอบจนนท์เลย
1: เอาอบจนนท์เลยนะเสียเวลาไหมเอาเรื่องภายในประเทศเรา
0: เอาไหมคุณผู้ชมครับ
1: เอานี่อย่าเสียเวลากัน
0: ก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องหัวสวเอาโหวตขึ้นมาอีกทีนึงได้ไหมฮะคุณผู้ชมคือคุณผู้ชมไม่ต้องตกใจนะเราไม่ได้เสียเวลาตรงนี้เราแค่ต้องบอกว่าเฮ้ยอันนี้มันของไทยแล้วสื่อของเรานะฮะของเทโรดิจิทัลของเราเนี่ยเราทำมีภาษาอังกฤษมีอะไรด้วยนะเพื่อที่จะให้ออกไปต่างชาติเขาได้รู้ว่าเฮ้ยจริงๆเนี่ยกัมพูชาเคลมเรา
1: ไม่ไม่ก็พูดดีแล้วแหละเพราะคุณเซนดูรายการคุณอยู
0: ่นี่ไง
1: ต้องให้ไม่คุณเซน
0: คุณผู้ชมคิดว่ามีดีลลับกลับคำให้การคดีหัวสวหรือไม่มีแน่นอน 100% นะฮะไม่มีหรอกคิดมากโหวตกันเข้ามาหน่อยนะครับคุณผู้ชมก่อนที่จะไปเรื่องของหัวสวสั้นๆนิดเดียวปูพื้นหน่อยเลือกตั้งอบจ.นนท์คุณผู้ชมครับเป็นศึกเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีที่เพิ่งผ่านมานะฮะเมื่อวานนี้สนามนี้เป็นการชิงเก้าอี้นะฮะเพื่อที่จะเข้ามาทำหน้าที่แทนนายกธงชัยเย็นประเสริฐอดีตนายกอบจ.5สมัยนะครับที่ท่านครอบครองพื้นที่มายาวนานกว่า20ปีเดิมทีหลายฝ่ายนะจับตานะบอกว่าพรรคประชาชนสามารถสร้างปรากฏการณ์ปักธงได้แน่นอนเพราะอะไรเพราะว่าตอนเลือกตั้งสสอ
1: ่
0: ะกวาดทั้งหมด8เขตเลยใช่ไหมคุณเทพไทย
1: ใช่ยกจังหวัด
0: เออแต่สุดท้ายเนี่ยผลการนับคะแนนปรากฏว่าก็คือผู้ที่ชนะคือคุณณรพลเย็นประเสริฐเป็นหลานชายของอดีตนายกธงชัยจากกลุ่มพึ่งหลวงกวาดคะแนนไป 180,000 กว่าคะแนนทิ้งห่างอันดับ2นะคุณเดชรัตน์สุขกำเนิดเนี่ยไป 50,000 กว่าคะแนนเลยนะครับพรรคส้มชนะสสยก8เขตแต่กลับแพ้สนามท้องถิ่นคุณเทพไทยมองไง
1: คนละบริบทคนละเรื่องคนละราวกันนะการเมืองท้องถิ่นกับการเมืองระดับชาติ
0: ยังไง
1: คือการเมืองระดับชาติเนี่ยเวลาเขาเลือกเนี่ยบางทีเขาเลือกเดิมพันนายกคือมันมีแคนดิเดตนายกเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อคนอยากได้เท่งเป็นนายกก็เลือกโดยอ่ะใครก็ได้ที่ส่งมาในนามพรรคประชาชนเขาก็เลือกการเมืองนะ
0: ที่ตัวนายก
1: ตัวนายก
0: อยากได้นายก
1: อยากได้นายกคนนี้ผมสังเกตดูวันที่ตอนแรกอ้าวในปี66ใช่ไหมตอนพิธาคนก็อยากได้พิธาฟีเวอร์คนก็เลือกพิธาถล่มทลายใช่ไห
0: ม
1: โดยไม่รู้จักว่าผู้สมัครเป็นใครด้วยซ้ำไปก็ให้ไปเพราะฉะนั้นเวลาเลือกตั้งระดับชาติเนี่ยมันมีตัวแคนดิเดตนายกมันมีนโยบายมันมีความเป็นรัฐบาลเนี่ยเดิมพันแล้วก็มันเป็นเรื่องของการบริหารประเทศเพราะเลือกคนการเมืองระดับชาติการเมืองท้องถิ่นมันต่างกันพอมาเลือกท้องถิ่นเนี่ยแน่นอนที่สุดอ่ะมันก็คิดคนละแบบคนที่เลือกท้องถิ่นมันก็เลือกคนที่เคยเห็นหน้าใกล้ชิดเคยไปงานเคยฝากลูกเข้าโรงเรียนเคยประกันตัวบ้าง
0: นั่น
1: อะไรอย่างเงี้ยนะ
0: ก็คือใกล้ชิดกับประชาชน
1: ใกล้ชิดกับประชาชน
0: ทำพื้นที่บ้างเหรอ
1: พื้นที่คนทำอยู่ในพื้นที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนเพราะเราก็จะเห็นว่าคนละอารมณ์เอาอย่าว่าแต่นนทบุรีเลยกรุงเทพกทมเนี่ยเลือกผู้ว่ากทมท้องถิ่นเห็นไหมล่ะ
0: ครับ
1: เลือกระดับชาติเนี่ยเลือกพรรคประชาชนเนี่ยยก33คนทั้งกรุงเทพอ้าวแต่พอเลือกท้องถิ่นปั๊บเนี่ย
0: ผู้ว่า
1: เห็นไหมคุณเจวัตแพ้มอลลี่ผมอีกเห็นไหมล่ะมันคิดคนละแบบกันปัจจัยคนละอย่างแต่ว่าเอาล่ะผมว่าพรรคร่มเขาก็หาเหตุที่จะมาอธิบายหลายเรื่องเช่นคนใช้สิทธิ์น้อยที่เขาอ้างนะคนใช้สิทธิ์น้อย
0: กว่าปกติ
1: ใช่ไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าใช่ไหมกระแสของคนความตื่นตัวก็ไม่มี
0: ครับ
1: ความผูกพันกับพื้นที่ของพรรคส้มเนี่ยเลือกทีเปลี่ยนตัวทีเลือกทีเปลี่ยนตัวทีแต่ว่าของเขาเนี่ยเย็นประเสริฐเนี่ยอยู่ทอดยาวมาเลย
0: อยู่พื้นที่เขาทำพื้นที่แหละ
1: ใช่ตัวเนี่ยเอาละตัวเนี่ยอาจารย์เดชรัตน์ผมว่าเก่งกว่านะผมฟังผมก็ไม่ได้รู้จักทั้งสองคนนะแต่ว่าฟังการแถลงนี่แค่แถลงข่าวเมื่อวานขอบคุณเนี่ยนะผมดูแล้วคุณณฤพลเนี่ยพูดผมว่าแกเป็นมวยแทนเอานี่กว่าเพราะลูกสาวคุณธงชัยคุณนัทบัตรไม่ครบไง
0: ครับ
1: นี่ถ้าลูกสาวคุณธงชัยมาผมชนะมากกว่านี้ได้ซ้ำไปนะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ย
0: บริบทต่าง
1: กันบริบทต่างกันก็ต้องเข้าใจได
0: ้โอเคคราวนี้มาเรื่องของหัวสวแล้วก่อนที่จะไปฟังอาจารย์โก้แล้วก็คุณเทพไทยนะขยายความเพิ่มเติมคุณผู้ชมครับคือกลุ่มพยานที่เคยพาดพิงพรรคการเมืองใหญ่ปรากฏว่ากลับลำหมดเลยนะ
1: ครับ
0: นะสองสามท่านเนี่ยครับพอกลับลำเสร็จปุ๊บเนี่ยมันกลายเป็นว่ามีการตั้งข้อสังเกตว่ามีดีลลับทางการเมืองระหว่างภูมิใจไทยกับพรรคกล้าทำใช่หรือไม่คุณผู้ชมของหน้าพักสักครู่สั้นๆนิดเดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อทงไปเถียงครับ

Better Trade 2026 New World New Playbook ค้นหาแนวทางการลงทุนของคุณขึ้นเรือฝ่ามรสุมการลงทุนที่ผันผวนไปกับสปีกเกอร์ด้านหุ้น Bitcoin คริปโตทองของสะสมพร้อมทับกัปตันสปีกเกอร์

0: คนสำคัญอีกมากมายเราจะช่วยวางแผนคู่มือการลงทุนส่วนตัวของคุณพบกัน31ตุลาคมและ1พฤศจิกายน2569ที่3ย่านมิดทาวน์ฮอลล์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์และ efin.finance
1: แก้ลมวิงเวียนด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
2: จีกงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจี้กงแดน
3: ผมขาดร่วงเหรอยาไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรไบโอตินผสานโปรวิตามิน B5 และไบโอตินช่วยให้รู้สึกผมแข็งแรงขึ้นช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แชมพูสูตรไบโอติน
4: ด็อกเตอร์ค่ะรถเป็นอะไรหมอรายการที่จะพาคนใช้รถทั่วไปให้เข้าใจปัญหารถแบบง่ายๆรู้สาเหตุและแก้ได้ตรงจุด EP นี้ประเดิมภารกิจชุบชีวิตรถพิถินที่จอดมานานกว่า5ปีให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง
5: พี่หมอชัวร์มั้ย
6: ถ้าไม่ชัวร์ไม่กล้ามาหรอกนี
5: ่ราคาคุยเหลือเกิน
7: พี่หมอก็ดูเหมือนทำเป็นนะ
5: ผมว่าพี่หมออ่ะเป็นซื้อเลโก้มาต่อดีกว่ามั้งอาจจะง่ายกว่าเนี่ย
7: ผมอย่างเดียวเลย
4: รับชมได้แล้วที่ YouTube Tero Digital และ Dr. Car พิเศษสำหรับแฟนรายการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ Car Shine ผ่าน Thailand Postmartลดทันที 60% เหลือ396บาทสั่งซื้อเลยก่อนสินค้าหมด
8: หืมทำไมกลิ่นเหม็นอย่างนี้เนี่ย
9: กลิ่นเหม็นแบบนี้ต้องจัดการด้วย Apps Urinal Apps Urinal ดับกลิ่นโถปัสสาวะเพื่อรสนิยมและภาพลักษณ์ที่ดีให้ห้องน้ำของคุณ
10: นายผมชี้ฟูเหรอไม่ใช่ฉันแน่นอนด้วยซันซิลสูตรใหม่พร้อมอะมิโนซิลคอมเพล็กซ์ชะลอมความชุ่มชื้นให้ผมเส้นต่อเส้นผมนุ่มพลิ้วกว่าแพรใหม่ถึง2เท่าจากผมชี้ฟูเป็นผมซิลใหม่ซันซิลลองเลย
11: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
12: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
11: เทพไทย
13: อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
14: ไม่โดนพี่หมองเพราะยังไม่โดน
15: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไข่มุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
14: ผิวดูใสฉ่ำ
15: ต้องโดน
14: ใหม่ซิตราม
16: ิวเป็นไรอ่ะ
17: หัวมันแล้วก็มีรังแคด้วยพี่นายไม่มีหรอ
16: ไม่มี
18: ใหม่ Head and Shoulders ผสานซาลิซิลิกแอซิดช่วยจัดการความมันและช่วยขจัดรังแคมั่นใจ 100% ใหม่ Head and Shoulders
19: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อน
6: ไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
3: แบคเหรอแม่มีแบคทีเรีย
0: ไหนไม่เห็นมีเลย
11: ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช้โปรเทคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.9% สะอาดกริปแบนในซอฟอาบเพื่อสุขภาพผิวที่ดีโปรเทค
4: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
10: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
5: ทั้งแดดทั้งเหงื่อก็ยังหอมสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่แค่ใช้ดาวนี้แค่ลูบผ้าก็หอมช่วยต้านกลิ่นอับดับกลิ่นเหงื่อรูปหอมรูปหอมนานสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่ดาวนี้
1: มีปัญหาหนี้สินแต่ไม่กล้าปรึกษาใครรายการเงินทองของจริงเรามีตัวช่วยใหม่มาให้ทุกคนได้ใช้เพื่อช่วยเป็นที่ปรึกษาการแก้ปัญหาหนี้พร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันนั่นคือ AI Assistantที่ออกแบบมาเพื่อช่วยวางแผนจัดการหนี้และให้คำแนะนำเบื้องต้นตลอด24ชั่วโมงเพียงพิมพ์คำว่าปรึกษาแก้หนี้เข้ามาที่อินบ็อกซ์เพจเงินทองของจริงที่สำคัญข้อมูลของทุกท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการวิเคราะห์เท่านั้น
0: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ราทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
17: แก้ลมวิงเวียนยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
7: กลับมากันต่อนะครับถมไปถึงในช่วงนี้ครับคุณเทพไทยอาจารย์โก้อยู่กับเรานะครับก่อนที่จะไปฟังเรื่องหัวสวนะครับนิดนึงอาจารย์โก้จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของอบจ.นนทบุรีมันมีแนวสำคัญยังไง
2: ข้อ3ประเด็นนะครับกระชับก็คือว่าประเด็นแรกก็คือว่ามันเป็นประเด็นของคณิตศาสตร
7: ์
2: เลือกตั้งใหญ่กับเลือกตั้งท้องถิ่นไม่เหมือนกันเลือกตั้งใหญ่เนี่ยแต่ละเขตบ้านใหญ่เต็มไปหมดแต่ละพรรคการเมืองเพราะฉะนั้นบ้านใหญ่เนี่ยแบ่งคะแนนกันเองแต่เลือกตั้งนนทบุรีที่ผ่านมาเนี่ยเลือกตั้งท้องถิ่นบ้านใหญ่ก็มีแค่บ้าน2บ้านเพราะฉะนั้นคะแนนมันรวมไปตรงนั้นได้นะครับเพราะฉะนั้นคือประเด็นของคณิต

0: ศาสตร
1: ์คณิตศาสตร
0: ์ประเด็นที่2ก็คือว่าประเด็นที่2คือว่าวัฒนธรรมวัฒนธรรมหมายความว่ายังไงครับก็คือว่าการเมืองใหญ่เนี่ยผมว่าประชาชนชาวไทยเข้าใจอยู่แล้วว่าเราเลือกส.ส.ให้เข้าไปทําเรื่องกฎหมายในสภาไม่ได้มีอะไรมากมายแต่การเมืองท้องถิ่นเนี่ยเราต้องการให้ผู้แทนของเรานั้นดูแลเรานะครับก็คือระบบอุปถัมภ์ดูแลประชาชนไม่ได้หมายความว่าเอาเงินไปฟาดหัวเพื่อแลกคะแนนเสียงแต่ว่าคุณต้องดูแลงานศพงานแต่งฝากลูกเข้าโรงเรียนพูดสรุปแล้วคุณต้องใช้เงินตลอด คุณต้องใช้เงินตลอดและเป็นเงินส่วนตัว ซึ่งเท่าที่เข้าใจพรรคส้มไม่มีเงินส่วนตัวที่จะมาใช้แต่บ้านใหญ่เขามีเงินส่วนตัวที่มาใช้เพราะฉะนั้นก็คือระบบอุปถัมภ์ที่ดั้งเดิมในสังคมไทยแต่ทีนี้ปัญหาก็คือว่าถ้าเราดูแลประชาชนโดยทุนส่วนตัวเนี่ยในแบบพี่น้องกันเนี่ยอุปถัมภ์เนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยถึงเวลาจะถอนทุนคุณไปถอนทุนที่ไหนคุณก็มาถอนทุนกับแผ่นดินนั่นคือปัญหาของบ้านใหญ่นะครับเราต้องเข้าใจไอ้วงจรอันนี้มันเป็นวงจรอุบาทว์และประเด็นสุดท้ายกระชับนะครับก็คือว่าณตอนนี้บริบทของส้มถดถอยยังเห็นได้ชัดเพราะว่าอะไรเราไปดูตอนที่ส้มพีคในช่วงก้าวไกลในช่วงคุณพิธาพีคเพราะอะไรเพราะว่าบริบทของสังคมก็คือต้องการต่อสู้กับเผด็จการต้องการที่จะปฏิรูปโครงสร้างต้องการทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งส้มคือคำตอบตรงนั้นเลยพีคตรงนั้นแต่พอมาตอนนี้ยุคคุณเท้งดรอปลงตอนนี้ก็เรื่องท้องถิ่นก็ชนะไม่ได้เลยเพราะว่าบริบทสังคมมันไม่ใช่เรื่องเหล่านั้นแล้วบริบทสังคมแล้วตอนนี้มันเรื่องอะไรบ้างมันเรื่องต้องม้วนเดียวจบกับเขมรมันเรื่องต้องไล่ยิวออกทั้งประเทศมันเรื่องต้องล้มรัฐบาลดำเนินให้ได้โดยทุกวิถีทางซึ่งทั้งหมดเนี้ยมันไม่ใช่บทสนทนาของพรรคส้มมันเป็นบทสนทนาของพรรคอื่นเพราะฉะนั้นมันจึงไม่แปลกที่พรรคส้มณตอนนี้กระแสอาจกระแสจะตกเพราะว่าบริบทของสังคมในวันนี้วินาทีนี้มันแตกต่างกันกับเมื่อตอนที่พรรคก้าวไกลชนะการเลือกตั้ง
1: แล้วอาจารย์ก็คิดยังไงกับที่เขาบอกตอนนี้มีดีลพิเศษดีลลับทางการเมืองระหว่างภูมิใจไทยกับกลุ่มพรรคกล้าทำที่อาจจะมารวมตัวกันหรือไม่เพราะว่าดูจากปรากฏการณ์ของพยานที่ให้การพาดพิงถึงพรรคใหญ่ในเรื่องของหัวสวก่อนหน้านี้สุดท้ายก็มากลับลำกลับคำให้การถูกต้องไหมครับมันก็กลายเป็นว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะคุณกลับคำให้การแบบนี้ให้หัวสวมันหลุดไปรอดไปเพื่อที่จะมีดีลทางการเมืองระหว่างพรรคภูมิใจไทยกับพรรคกล้าทำอาจารย์โกคิดไงครับ
0: เดียวไม่ต้องรับเดียวไม่ต้องพิเศษครับเดียวมันเห็นกันชัดๆนั่นก็คือถ้าเรามองว่าพรรคกล้าทำต้องการอะไรพรรคกล้าทำต้องการที่จะร่วมรัฐบาลอันนี้คงไม่มีใครเถียงและถ้าคุณต้องการที่จะร่วมรัฐบาลเนี่ยคุณควรจะให้ปากคำยังไงคุณก็ต้องให้ปากคำที่เป็นคุณและไม่ใช่เป็นโทษต่อรัฐบาลเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันชัดๆมันเห็นชัดเจนนะครับว่ากล้าทำก็ต้องไปทางนี้ถ้าอยากจะร่วมรัฐบาล
1: ถ้าอยาก
0: จะร่วมรัฐบาลก็ต้องไปทางนี้อยู่แล้วนะครับถ้าอยากจะร่วมรัฐบาลแล้วไปเล่นงานเขาคุณก็ไม่ได้ร่วมสิหรือถ้ารัฐบาลล้มก็ไม่มีรัฐบาลให้ร่วมถ้าคุณอยากจะร่วมคุณก็จะต้องช่วยกันอุ้มช่วยกันแบกช่วยกันลากไปนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันชัดเจนไม่จำเป็นต้องเดียวรับมันชัดเจนมากไปฝั่งหนึ่งเพื่อไทยก็เหมือนกันมันก็ชัดเจนคุณร่วมรัฐบาลอยู่คุณอยากร่วมรัฐบาลต่อหรือเปล่าถ้าคุณอยากร่วมรัฐบาลต่อคุณก็
1: okay.
0: ไม่ต้องเล่นโฮสปอร์มันก็ชัดเจนคุณทักษิณก็เลยไม่ต้องพูดอะไรจะพูดทำไมก็อยากให้ร่วมรัฐบาลอยู่ก็แค่นั้นน่ะจะมาอะไรคุณภูมิธรรมก็พูดชัดเจนแล้วว่าเมื่อปีที่แล้วตอนพรรคเพื่อไทยทำเรื่องนี้ไม่มีใครมาช่วยเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็จะไม่ไปช่วยพรรคประชาชนเลยประเด็นหนึ่งที่คุณภูมิธรรมพูดก็คือว่าณตอนนี้ไม่ทำเรื่องโฮสวถึงแม้ว่าประชาชนจะเรียกร้องแต่คุณภูมิธรรมก็บอกว่าเราจะรับผิดชอบเพียงแค่ประชาชนที่โหวตให้เราเท่านั้นเพราะฉะนั้นชัดเจนทั้งสีเขียวทั้งสีแดงก็คือสีเขียวรอเข้าร่วมรัฐบาลสีแดงต้องการที่จะร่วมรัฐบาลอยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นไม่แปลกเลยที่ท่าทีเรื่องสวโฮสวของทั้งสองฝั่งถึงเป็นแบบนี้ไม่มีอะไรลับไม่มีอะไรพิเศษมันก็เรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นทุกวันในการเมืองของประเทศไทยจบครับ
1: คุณหายใจบ้างนะอาจารย์ก
0: ็หายใจแล้ว
1: คุณเทพไทยคิดไงมีดีลเดี๋ยวนี้น่าจะเป็นอย่างที่อาจารย์พูด
2: เป็นเกมเรื่องนี้มันเป็นเกมอยู่แล้วก็คือว่าตั้งแต่ต้น3พยานเอกนะครับไปให้คำกับอนุกรรมการชุดที่26แล้วก็มาเองให้เองเป็นฉากๆเล่าหมดทุกอย่างทุกกระบวนการขั้นตอนหมด3คนนั้นก็คือคุณเอกราชช่างเหลานะครับเป็นส.ส.นะครับพรรคภูมิใจไทยในตอนนั้นคุณอัสดาง
1: แสวงการ
2: ก็อยู่ในที
1: ม
2: ของคุณเอกราช
1: อ
2: ีกคนหนึ่งก็คุณขจรศักดิ
1: ์
2: พ่อตาของคุณธรรมนัสเพราะฉะนั้นเนี่ย3คนนี้ให้การเนี่ยมีน้ำหนักเพราะรู้เรื่องทั้งหมดทุกอย่างแต่ว่าพอหลังจากนั้นมาผมก็ไม่รู้ว่าจะมีการต่อรองอะไรหรือไม่หรือตกลงอะไรกันหรือไม
1: ่แต่มันวิเคราะห์ได
2: ้นะครับ
1: มันคิดได้ใช่ไหม
2: ใช่เพราะอะไรเพราะพอมีอนุกรรมการชุดที่36ขึ้นมาตั้งขึ้นมาเพื่อจะเป่าพูดกับแบบชาวบ้านเนี่ยนะเพื่อจะเป่าชุดที่26 3คนก็ มาทำหนังสือ

0: กลับคำให้การจากไปชุดที่26เนี่ยเดินไปนะไปให้การด้วยตัวเองนะแต่วันมากลับคำให้การเนี่ยทำหนังสือฉบับเดียวให้คำให้การใช่ไหมแล้วก็ทำให้คำให้การกับประธานกกต.แล้วก็อ้างว่าไอ้ที่ให้การไปเนี่ยเพราะถูกชายนิรนามมาข่มขู
1: ่ถูก
0: ให้ให้การแบบนั้น
1: อ่ะฮะ
0: ก็ผมบอกแล้วไงว่ามันข่มขู่ได้ยังไงคนระดับส.ส.มีแต่พวกส.ส.ไปขู่คนอื่นผมไม่เคยเห็นว่าถูกส.ส.นี่ถูกขู
1: ่
0: แล้วใครจะขู่อ่ะพ่อตาผู้กองธรรมนัสอย่างเงี้ยแค่เอ่ยชื่อผู้กองธรรมนัสคนก็ขนหัวลุกแล้วคุณมันเป็นไปไม่ได้ก็แสดงว่าอะไรก็แสดงว่ากลับคำแล้วก็3คนนี้อยู่ในเครือข่ายไหนอยู่ในเครือข่ายพรรคกล้าทำทั้งสิ้น
1: ครับ
0: ประธานกกต.มาแถลงว่าเพราะเขาอยู่คนละพรรคอาจจะเป็นความแค้นที่ถูกไล่ออกจากพรรคภูมิใจไทยแล้วมาอยู่พรรคกล้าทำนะจึงให้การปรักปรำและตอนหลังก็มาถอนคำให้การมากลับคำ
1: ครับ
0: คือประธานกกต.เนี่ยแกเป็นศาลมาตลอดแกอยู่แต่บนบัลลังก์ไงแกไม่ได้มาสัมผัสทางการเมืองไงเพราะแกเชื่อไงถ้าผมเนี่ยถ้าเป็นผมเป็นนักการผมรู้ไงว่านิสัยอันถาวรหรือชาวบ้านก็เรียกว่าสันดานของนักการเมืองเนี่ยนะก็คือว่าเวลาไล่ออกเนี่ยเขาไม่ได้โกรธกันคุณเห็นไหมล่ะพรรคพลังประชารัฐไล่ผู้กองธรรมนัสออกไปอยู่พรรคเศรษฐกิจไทยอ่ะผู้กองธรรมนัสไปขอให้ไล่แกหน่อยแกจะย้ายพรรค
1: เพราะถ้าไม่ไล
0: ่ย้ายพรรคไม่ได้ไง
1: นี่ไงตรงเนี้ยที
0: ่
1: ที
0: ่ต้องชัดไอ้นี่ก็เหมือนกันที่ไล่เนี่ยเขาจะย้ายพรรคก็ไม่ได้โกรธอะไรหรอกประธานแกไม่เข้าใจแกนึกว่าโกรธแกก็มาพูดเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาเห็นไหมล่ะแล้วมาอ้างไว้ทำให้มีน้ำหนักก็นี่ผมเนี่ยเห็นด้วยไงว่าไอ้ที่เขามาถอดปรับคำให้การเนี่ยนะแล้วคุณมาตัดจบอันนี้เนี่ยตั้งข้อสังเกตเลยตั้งข้อสันนิษฐานได้เลยว่าเพื่อไม่ให้ไปถึงนักการเมืองและก็พรรคการเมืองเพราะอันนี้คือกุญแจหรือจิ๊กชอตัวสำคัญไงพอตัดตัวนี้ออกปั๊บก็คัดเอาออกไง
1: แล้วคุณเทพไทยเชื่อว่าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงมันมีดีลการเมืองใช่หรือไม่ในการที่จะให้พรรคกล้าทำหรือแม้แต่ท่านร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยเข้ามาร่วมรัฐบาลหรือยังไงหรือเสถียรภาพของ
0: ก็พรรคภูมิใจไทยกับพรรคกล้าทำเนี่ยเขาไม่เคยขัดข้องหมองใจกัน
1: เหมือนกัน
0: โกรธอะไรตั้งแต่ต้นมาไม่ได้โกรธอะไรกันเลยเพียงแต่รอจังหวะเท่านั้นแหละ
1: นี่คือจังหวะแล้วใช่ไหม
0: เออก็ได้โอกาสตอนนี้ก็พิสูจน์น้ำใจกันไงเห็นไหมมาช่วยเห็นไหมเออซื้อใจครูใหญ่ไงปฏิบัติมาครูใหญ่แม่ข้าวอ่ะคุณอนุทินอยากให้ร่วมเลยแต่ว่าครูใหญ่เบรกไว
1: ้
0: เที่ยวนี้ซื้อใจไงเพราะไม่ถึงครูใหญ่อะเพราะครูใหญ่ลำดับที่228ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยคัดเอาให้ทำให้ทุกอย่างรอดูดิหลังจากอภิปรายแล้วจะเอาผมเข้าไหม
1: เอาอย่างนี้ถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆถ้าเป็นนะเราไม่ได้ยืนยันว่าเป็นหรือไม่เป็น
0: เราวิเคราะห์ไง
1: ถ้าเกิดวิเคราะห์ถ้าสมมติเกิดเป็นอย่างนี้จริงๆว่ามีดีลการเมืองเกิดขึ้นนะเนาะแล้วคนที่กลับคำให้การนี่เขามีโอกาสเสี่ยงมากเลยนะเสี่ยงที่จะโดนดำเนินคดีนะแจ้งความเท็จบ้างอะไรบ้างหลายอย่างเขาทำไปทำไม
0: อันดับแรกเอานี่วะไอ้พวก3คนนี้อยู่ในกระบวนการหัวเหมือนกันมีความผิดแต่กกต.กันมาเป็นพยาน
1: ก็ใช่ไงฮะ
0: แล้วตอนนี้กลับคำแล้วนี่อย่างเงี้ยแจ้งความทำไมไม่แจ้งเอาเป็นผู้ต้องหาไปด้วยไงเป็นผู้ถูกกล่าวหาในคดีด้วยนี่ยังไม่ได้ไปทำอะไรเลยนะยังลอยนวลอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยงานนี้เนี่ยกกต.เนี่ยมันต้องทำมากกว่านี้เยอะมากตอนนี้เนี่ยอย่างเงี้ย okay. ต้องกกต.เนี่ยนะผมว่าถ้าฟังประธานนะซึ่งเป็นเสียงข้างมากนะกับฟังคุณสิทธิโชติ
1: ครับ
0: อินทราวิเศษเสียงข้างน้อยเนี่ยผมว่าประชาชนเข้าใจแล้วก็เชื่อในเสียงข้างน้อยมากกว่าเสียงข้างมาก okay. เห็นไหมเสียงข้างมากอ้อมแอ้มอ้อมแอ้มกว่าจะพูดกว่าจะออกมาได
1: ้
0: คุณสิทธิโชติ
1: ฟัง
0: ทีเดียว
1: เข้าใจ
0: เข้าใจหมดทุกอย่าง
1: โอเคอาจารย์ก็คิดว่ามีดีลตรงนี้ไหมมันเป็นไปได้ไหมที่ดีลออกมาแบบนี้เพื่อที่จะปูทางให้กับพรรคกล้าทำมาร่วมรัฐบาล
2: ผมเชื่อว่าพรรคกล้าทำก็จะต้องพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะปูทางเข้าสู่รัฐบาลแต่ผมมองว่ามันยากเหลือเกินที่จะเข้าสู่รัฐบาลด้วยเหตุผลง่าย
1: ๆ
2: กลับไปเป็นเรื่องคณิตศาสตร์จะเอาเก้าอี้ที่ไหนไปแบ่งให้แค่นี้ก็ตบตีกันจะตายอยู่แล้วระหว่างแต่ละบ้านใหญ่ลูกเทพอีก
1: อันนี้น่าคิดนะประเด็นน
2: ี้แค่นี้ข้างในพรรคก็มีกลุ่มที่ไม่พอใจแล้วที่ต้องบินไปตามหาคุณอนุทินน่ะที่เมืองนอกใช่ไหมครับแค่นี้คุณเอกนิติกับคุณสุปฏิก็ยังไม่สามารถที่จะมีช่วยรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการได้เลยเพราะฉะนั้นผมว่ากล้าทำก็ปูไปเถอะแต่มันไม่มีเก้าอี้จะแบ่งให้คุณจะแบ่งจากไหนคุณจะแบ่งจากใคร
1: ปรับคณะรัฐมนตรีไงคราวนี้ถ้าสมมติเกิดเป็น

สมการนี้หมายความว่าถ้าเกิดจะต้องปรับคณะรัฐมนตรีเพื่อที่จะมีเก้าอี้ให้กับพรรคกล้าทำถ้าเป็นอย่างนั้นจริงนะฮะเราจะปรับใครอะไรยังไงออกล่ะครับคุณผู้ชมแต่มีคนนึงฮะที่เงียบสนิทท่านไม่ขยับไม่พูดอะไรเลยเพราะปกตินะฮะถ้าจะมีเหตุการณ์บ้านการเมืองนะมีเหตุการณ์สำคัญท่านก็จะออกมาแสดงความคิดเห็นแต่ท่านเงียบมากๆก็คือท่านทักษิณชินวัตรผมขออนุญาตพักสักครู่สั้นๆนิดเดียวทั้งสองท่านคิดยังไงกับปรากฏการณ์เงียบของท่านทักษิณรอดูท่าทีอะไรหรือเปล่าพักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับติดตามครับ

0: Future Mass Friend กลิ่นเชอรี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอรี่เต็มๆเข้มหอมได้อีก Future Mass Friend จากอังกฤษ
1: ด็อกเตอร์คาร์รถเป็นอะไรหมอรายการที่จะพาคนใช้รถทั่วไปให้เข้าใจปัญหารถแบบง่ายๆรู้สาเหตุและแก้ได้ตรงจุด EP นี้ประเดิมภารกิจชุบชีวิตรถพิถินที่จอดมานานกว่า5ปีให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง
2: พี่หมอชัวร์ไหม
3: ถ้าไม่ชัวร์ไม่กล้ามาหรอกนี
2: ่ราคาคุยเหลือเกิน
4: พี่หมอก็ดูเหมือนทำเป็นนะ
2: ผมว่าพี่หมออ่ะเป็นซื้อเลโก้มาต่อดีกว่ามั้งอาจจะง่ายกว่านี
5: ่ผมอย่างเดียวเลย
1: รับชมได้แล้วที่ YouTube Tero Digital และ Dr. Car พิเศษสำหรับแฟนรายการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ Car Shine ผ่าน Thailand Postmart ลดทันที 60% เหลือ396บาทสั่งซื้อเลยก่อนสินค้าหมด
6: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีฟอรูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
7: นิทานเรื่องคิดดีกับแอ่งน้ำพิศวงเช้าที่สดใสหลังฝนตกคิดดีได้พบแอ่งน้ำรูปหัวใจขนาดใหญ่เขาตื่นเต้นมาก
8: อยากเก็บแอ่งน้ำสวยๆนี้ไว้ดูนานๆจัง
9: พี่คิดดีฝันดีขอน้ำตรงนี้ไปรดดอกไม้หน่อยได้ไหมคะ
8: ไม่อยากให้เลยแต่ฝันดีต้องใช้นี่นะฝันดีพี่อยากเก็บมันเอาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะแบ่งให้นะ
7: วันต่อมาแดดร้อนจัดทำให้แอ่งน้ำลดขนาดลงจนเกือบแห้งคิดดีได้เห็นก็รู้สึกตกใจและเริ่มรู้สึกโกรธจนตัวร้อนพาวเขาเผลอคิดว่ามีคนมาแอบตักน้ำไปแน่ๆ
8: เดี๋ยวก่อนนะคิดดีใจเย็นๆลองดูรอบๆก่อนว่าน้ำหายไปไหน
7: เขานั่งลงข้างแอ่งน้ำและสังเกตเห็นว่าพื้นหินรอบๆนั้นร้อนมากลุงนกฮูกบินลงมาเห็นจึงอธิบายว่า
10: น้ำไม่ได้หายไปเพราะใครขโมยหรอกแต่มันแปลงร่างเป็นไอน้ำเพราะความร้อนของแดดยังไงล่ะ
7: คิดดีพยักหน้าเข้าใจเขาไม่ได้เสียใจที่น้ำหายไปแต่กลับรู้สึกภูมิใจที่ตัวเองไม่เผลอโวยวายใส่ใคร
11: แอร์แคเรียร์เทควีและเทคเอสดีทนคุ้มแคเรียร์จัดเต็มแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แคเรียร์เทควีและเทคเอส
12: เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ซันซิลฟาวซี่บิ๊กแฮร์พร้อมเซรามายและไดนอกซิดิลช่วยลดการขาดดูดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
11: Air Carrier Tech V และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
13: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
14: ลองชิมดูครับ
15: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
16: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
17: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
15: ผมเลิฟเลย
18: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในองค์การ
19: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
18: เพราะเราปิดผมขาว
19: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
18: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
19: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
18: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
3: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
10: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
3: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจากบรีสช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
10: ใหม่บรีสสูตรซักด่วน
2: ยาหม่องตราถ้วยทองใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแมลงสัตว์กัดต่อยวิงเวียนหน้ามืดทาถูยาหม่องตราถ้วยทองทาถูง่ายๆได้ทุกเจ็บยาหม่องตราถ้วยทอง
0: ดาเมจสะสม3ปีแต่ย่าไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรคอลลาเจนผสานโปรวิตามิน B5 และคอลลาเจนช่วยเชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีแพนทีนสูตรคอลลาเจนและใหม่แพนทีนวิตามินแอมพู
6: จะจำกัดตัวตนผมเหรอผมข้ามทุกขีดจำกัดวิตามิน C ก้าวข้ามจากการดูแลผิวมาสู่รอยยิ้มของผมใหม่คอลเกตออปติกไวท์วิตามิน C ช่วยขจัดคราบบนผิวฟันใน7วันให้ฟันดูขาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเหมียวเหมียวอร่อยมีประโยชน์ถูกใจเหมียวยาตราใบแก้วชนิดเม็ดเป็นยาระบายแก้ท้องผูก
4: พูดคุยกันต่อครับถกไม่เถียงอาจารย์โก้กับคุณเทพไทยนะครับเอาความเงียบของคุณทักษิณ
16: ครับ
4: มาวิเคราะห์กันหน่อยคุณผู้ชมครับในเวลานี้กูรูทางการเมืองหลายคนก็เฝ้าจับตาอยู่แล้ววิเคราะห์กันไปนะครับว่าสิ่งที่น่าจับตาและน่ากลัวที่สุดคือความเงียบพอความเงียบเนี่ยเราจะไม่รู้ว่าใครคิดอะไรยังไงใช่ไหมคุณเทพไทย
16: ครับ
4: ปรากฏว่าปกติคุณทักษิณชินวัตรนะฮะก็จะเป็นบุคคลที่มักจะออกมาแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผยนะครับกับประเด็นทางการเมืองต่างๆที่สำคัญนะครับแต่ในคดีหัวสวครั้งนี้คุณผู้ชมคุณทักษิณกลับนิ่งสนิทและกูรูการเมืองบอกว่านิ่งแบบผิดวิสัยซึ่งในทางการเมืองความเงียบของบุคคลระดับนี้นะต้องบอกงี้นะไม่เคยแปลว่าอยู่เฉยๆหรือว่าวางมือหรอกนะครับคุณผู้ชมอันนี้แหละที่มันน่าสงสัยเพราะอย่าลืมนะฮะคดีหัวสวจุดเริ่มต้นมาจากพรรคเพื่อไทยนะฮะท่านภูมิธรรมเวชยชัยแล้วก็ท่านทวีสอดส่องใช่ไหมฮะณตอนนั้นถูกต้องไหมครับแต่พอมาตรงนี้ปุ๊บแล้วที่อาจารย์โก้พูดไปใช่ไหมว่าก็บอกว่าไม่เกี่ยวแล้วใช่ไหมพรรคเพื่อไทยก็คือไอ้ตอนนั้นเราพยายามสู้อยู่คนเดียวไม่มีใครสู้กับเรานี่พอตอนนี้เอาละคุณก็สู้กันเองพรรคประชาชนฉันไม่เกี่ยวข้องแล้วมองเรื่องความเงียบของคุณทักษิณไงครับวิเคราะห์
16: ก็สองทางนะสองเรื่องเรื่องแรกก็คือหนึ่งคุณทักษิณได้สรุปบทเรียนเพราะวันที่เข้ามาบอกว่าจะเลี้ยงหลานและพอมาเข้าปั๊บก็ไม่ได้ติดคุกแม้แต่วันเดียวไปนอนโรงพยาบาลชั้น14
4: ครับ
16: แล้วก็ออกมาก็ขึ้นปาฐกถาขายวิสัยทัศน์ไปปลาใสทุกทิศทุกทางก็เป็นประเด็นขึ้นมาไง
4: ครับ
16: พอเป็นประนาวก็มีศัตรูเยอะคนร้องเรียนต้องกลับเข้าไปอยู่ในคุกใหม
4: ่
16: พอเข้าไปอยู่ในคุกใหม่ก็มีเวลาที่จะทบทวนแล้วก็นั่งสมาธิทบทวนใช้ความคิดใช่ไหมเพราะออกมารอบนี้เนี่ยก็เฮ้ยเงียบดีกว่าเพราะมันเกิดเปรียบเทียบถ้าอยู่เบื้องหลังให้คำปรึกษาเหมือนกับครูใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังชักเยอะอยู่ข้างหลังไม่เจ็บตัวไม่เปลืองตัวคุณทักษิณก็อาจจะถือว่าโอเคก็ฉันลองเงียบดูก่อน2คุณทักษิณจะขยับไม่ได้เพราะขยับเนี่ยมันก็เจ็บเพราะมันมีดาบปักหลังคุณทักษิณไว้ใช่ไหมคุณทักษิณยังมีเรื่องในคดีเรื่องชั้น14ปปชกำลังสอบอยู่ใช่ไหมเรื่อง112ก็ยังอุทธรณ์อยู่ในศาลอุทธรณ์นะครับเรื่องภาษี 17,600 ล้านตอนนี้ก็สืบทรัพย์อยู่ใช่ไหมเรื่องคดีของลูกสาวคุณอุ๊งอิงคลิปอังเคิลหลุดก็อยู่ในสอบสวนกลางอยู่คุณยิ่งลักษณ์ก็ยังไม่ได้กลับเพราะฉะนั้นเนี่ยโหถ้าคุณจะพยศหรือว่าพยองขึ้นมาหรืออะไรขึ้นมาเนี่ยนะก็คุณก็ต้องถูกออกเพราะว่ามันมีพรรครอเสียบอยู่แล้ว มันถูกออกตัวออกคุณก็หลุดจากวงจรจากอำนาจคุณก็จะลำบากทั้งที่อันนี้ผมเชื่อเลยนะทั้งที่ว่าน้ำเงินกับแดงเนี่ยเข้ากันไม่ได้หรอกยังไงก็เข้ากันไม่ได้คุณก็เห็นร่องรอยคนที่อยู่ในรัฐบาลเนี่ยไม่มีใครพูดอะไรเงียบแม้กระทั่งหนิมยุลพันธ์อะไรเงียบแต่ว่าคุณดูเวลาการอภิปรายในสภาเรื่องกกต.ดิ เห็นไหมล่ะคุณอดิศรเพียงเกตเขียนกลอนขึ้นมา คุณจาตุรนต์ฉายแสงอภิปรายคุณสุทินคลังแสงเห็นไหมเพียงแต่ก็ไอ้ที่วิจารณ์ก็วิจารณ์กันไปรอบนอก
4: ครับ
16: แต่ว่าวงในก็อย่าบัวอย่าช้ำน้ำอย่าให้ขุ่นเพราะกลัวไงว่าถ้าหากขยับหรือเคลื่อนไหวมากเนี่ยมันก็จะทำให้เสี่ยงต่อการเป็นพรรคร่วมรัฐบาล
4: นี่คือการวิเคราะห์ของคุณเทพไทยอาจารย์ก็มองต่างไหมครับการสื่อสารทางการเมืองแบบนี้เขาพยายามที่จะบอกอะไรหรือว่าคิดตรงกับคุณเทพไทย
5: บางทีผมก็เห็นใจคุณทักษิณนะเวลาเขาพูดเยอะๆเราก็บอกว่าเขาไม่ควรพูดเวลาเขาเงียบเราก็ถามว่าทำไมไม่พูดไม่ได้หมายถึงรายการนี้เราทุกคนนั่นแหละที่สังคมแต่ไม่เป็นไร
4: แต่จริงๆผมก็ตั้งคำถาม
5: เขาเป็นโจทย์ในสังคมเพราะฉะนั้นมันแฟร์ที่เราจะถามแต่ก็แค่มองอีกมุมนึงแต่ถ้าใช้วิเคราะห์นะผมจะมองอย่างนี้ว่าถ้าเราอยากจะเข้าใจคำพูดหรือการไม่พูดถ้าเราอยากจะเข้าใจการกระทำหรือการที่ไม่กระทำเราต้องมองว่าจุดเป้าหมายของแต่ละคนแต่ละกลุ่มนั้นคืออะไรถ้าเราอยากจะเข้าใจอยากจะเข้าใจพรรคกล้าทำนะครับว่าทำไมถึงยกมือผ่านงบประมาณทั้งที่เป็นฝ่ายค้านทำไมคุณเอกราชช่างเหล่าถึงกลับคำเราก็ต้องดูที่จุดประสงค์เราก็รู้จุดประสงค์ของพรรคกล้าทำก็คือว่าต้องการร่วมรัฐบาลพอเราเข้าใจจุดประสงค์แล้วเราก็อ๋อโอเคนั่นคือเหตุผลที่ยกมือผ่านงบประมาณอ๋อโอเคนั่นคือเหตุผลที่คุณเอกราชนั้นกลับคำเช่นเดียวกันพรรคสีแดงถ้าจุดเป้าหมายของเขาก็คืออยู่ร่วมรัฐบาลและของคุณทักษิณอย่างที่คุณเทพไทยพูดคดีก็มีอีกเยอะคุณแพทองไทยก็มีคดีคุณยิ่งลักษณ์ก็ยังไม่ได้กลับประเทศนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจุดเป้าหมายก็คือว่าต้องการร่วมรัฐบาลต้องการเคลียร์คดีต้องการให้กลับประเทศเราก็เข้าใจแล้วว่าทำไมคุณทักษิณถึงเงียบเรื่องหัวสว
4: ต้องไปดูที่ต้นเหตุว่า ถ้าเกิดจะทำอย่างนี้ก็ต้อง1 2 3 4
5: ต้องดูที่จุดประสงค์
4: ก็ต้องโอเค
5: ต้องดูที่จุดประสงค์แล้วก็ไล่มาแล้วทุกอย่างมันจะเข้าใจมันจะ make sense เพราะฉะนั้นอีกนั่นแหละทั้ง2 อย่างเขียวกับแดงแต่ตอนนี้สำหรับผมนะมันไม่แปลกมันไปตามทางเพื่อที่จะไปสู่จุดประสงค์ที่เขาต้องการ
4: ซึ่งจุดประสงค์แท้ๆของเขาเราก็ไม่รู้ว่าตกลงจุดประสงค์คืออะไรแต่เขาพูด
5: วิเคราะห์
4: วิเคราะห์กันว่าก็น่าจะอยากจะร่วมรัฐบาลใช่ไหม
16: ก็ใครไม่อยากร่วมรัฐบาลคุณเป็นฝ่ายค้านอดอยากปากแห้งคุณบรรหารพูดไว้ตั้งแต่แกยังมีชีวิตอยู่
4: เดี๋ยวก่อนนะ
16: ทุกคนมันอยากจะร่วมรัฐบาลทั้งนั้น
4: ฝ่ายค้านโทษนะฮะสสมีเงินเดือนไม่ใช่เหรอฮะต่อให้จะเป็นฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาล
16: ก็เงินเดือนจะพอจ่ายที่ไหนล่ะ 10,000 บาทน่ะเอ้ย 100,000 บาทน่ะใส่ซองตอนที่ผมเป็นสสนะวันนึง16งาน17งานซองละ 1,000 ก็วันเป็นหมื่น
4: ก็เลยต้องเข้ามาเป็นรัฐบาล
16: ก็มันลงทุนเยอะไงอ๋อ
4: แล้วต้องถอนทุน
16: มันต้องเอาทุนอยู่แล้วใครจะลงทุนแล้วไม่ถอนทุนคืนผมจะถามเนี่ย
4: โอเคแล้วทำธุรกิจอ่ะคือลงทุนแล้วถอนทุนคืนไงแต่ทำเรื่องการบ้านการเมืองอ
16: ันนี้ก็การเมืองธุรกิจอยู่แล้วมันนี่โพลิติกอยู่แล้วคุณ
4: มันนี่โพลิติกไง
16: อันนี้แหละประชาธิปไตยเงินสดแล้วคุณดูดิทุกคนมันวิ่งที่จะเข้าไปเป็นรัฐบาลเพื่อไปอะไรอ่ะก็ไปถอนทุน
4: เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมสแกนเคียร์โค้ดหน้าจอตอนนี้แล้วครับไปต่อกันที่ออนไลน์นะฮะเทโลดิจิทัลใน YouTube Facebook ถูกไม่เถียงคุณผู้ชมก็จะพิมพ์เข้ามาบอกว่าทินอย่าแกล้งโง่เลยนะครับผมไม่ได้แกล้งโง่เดี๋ยวผมหลอกให้เขาพูดไปต่อกันในออนไลน์คุณผู้ชมครับยังมีประเด็นเรื่องนี้ครับตัวตึงมือกฎหมายของประเทศไทยหลายท่านออกมารวมตัวกันเพื่อที่จะเดินหน้าหาช่องโหว่ทางเทคนิคเอาผิดกกต.ลากกกต.เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเอาภาษาชาวบ้านง่ายๆคือจะทำยังไงก็ได้ละครับเอากฎหมายลากกกต.เข้าคุกเดี๋ยวมาวิเคราะห์กันนะครับในช่วงของออนไลน์นะฮะสารทีวีนะครับขอทั้งสองท่านก่อนครับขอบคุณครับ
16: ขอบคุณครับ
4: เจอกันในออนไลน์ทวิตเตอร์ครับสวัสดีครับ
16: ดีครับ

0: พระเมตตายามประชาได้พบเห็นดุจดังสายน้ำเย็นสะอาดใสชโลมล่าพาสดชื่นรื่นหัวใจเป็นมิ่งขวัญชาวไทยเสมอมาพระเสด็จทิพยพิมานสวรรค์สุดจะกลั้นดวงหทัยอาลัยหาน้อมสำนึกรำลึกถึงพระกรุณาจักอยู่ในใจไพร่ฟ้านิรันดร ด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด
1: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
2: ไดอะพิเดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะพิเดิมแอร์เมเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต
3: ์สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
3: ข่าวแหกโค้งมาแล้วเจอกับเราสามสาวเหมือนเดิมเลยนะคะ
4: ใช่แล้วค่ะสวยๆกันแบบนี
3: ้แน่นอนจ้ะ
4: นะคะแต่การเดินทางสวยงามกันหรือเปล่า
3: ไม่ค่อยจ้ะ
4: ไม่ค่อยนะคือเมื่อวานเนี่ยมีเหตุแบบที่ต้องให้ลุ้นนะเรื่องของรถไฟฟ้า MRT นะคะที่เกิดเหตุลัดวงจรจนเกิดไฟไหม้รางไปสายวันนี้ค่ะพี่ๆ
5: ยังไง
4: BTS ก็ตามมาด้วยเลยใช่ค่ะมีเหตุขัดข้องจนผู้โดยสาร

0: ตกค้างเต็มสถานีเลยค่ะเมื่อวานนี้นะคะต้องบอกว่าชาวบ้านที่อยู่แถวๆรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินระหว่างสถานีเตาปูนบางโพเนี่ยก็ต้องแตกตื่นนะ
1: ค
0: ือภาพเมื่อกี้ที่เราเห็นเนี่ยเป็นภาพจากบริเวณคอนโดคือมองจากมุมสูงลงมาเนี่ยอุ้ยดูสิระทึกเลยเห็นเป็นเปลวไฟแถมควันเนี่ยขโมงขึ้นมาถึงห้องเลยนะชาวบ้านที่อยู่ข้างล่างนะก็ระทึกไม่แพ้กันเพราะว่ามันมีพวกสะเก็ดไฟร่วงค่ะคุณผู้ชม
1: นี่
0: แล้วเนี่ยดูนะมันร่วงลงมาแบบนี้เขาก็ตกใจกันใหญ่เลยจนกระทั่งนะมีรถจักรยานยนต์หรือมอเตอร์ไซค์เนี่ยค่ะเสียหายจากเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยเพราะมันลงมาบนถนนแบบนี้เลยคุณผู้ชมนะคะเจ้าหน้าที่ก็คาดการณ์เพราะว่าหลายๆคนก็สงสัยว่าเอ๊ะมันเกิดขนาดนี้เนี่ยมันจากอะไรกันแน่เนาะสาเหตุที่เจ้าหน้าที่คาดการณ์ก็คือเรื่องของความชื้นในฤดูฝนค่ะที่อาจจะเป็นปัจจัยทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรจนสายเคเบิลเนี่ยในช่วงรางเกิดเพลิงลุกไหม้นะคะแล้วก็รวมถึงสร้างความเสียหายต่อระบบจ่ายไฟและระบบอนุสัญญาณก็เนาะต้องหยุดให้บริการไปในบางช่วงนะคะโดยที่ตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาทีมวิศวกรก็เร่งซ่อมแซมค่ะจนเช้าวันนี้ขบวนรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินรวมถึงสายสีม่วงเปิดให้บริการตามปกตินะคะตั้งแต่ช่วงเวลา 5:37 นแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นบริษัทผู้ให้บริการก็บอกว่าจะยืนยันเรื่องความปลอดภัยในเรื่องของการตรวจสอบระบบไฟนะคะแล้วก็รวมถึงเรื่องของการทดลองเดินรถเนี่ยเขาตรวจสอบจนมั่นใจถึงเปิดให้บริการและเน้นย้ำว่าต่อจากนี้จะเข้มงวดในเรื่องของความปลอดภัยโดยเฉพาะในช่วงหน้าฝนแบบนี้ค่ะ
1: เพราะว่าวันนี้เช้าวันจันทร์ด้วยถ้าเกิดตรงนี้ซ่อมไม่ได้นะสายสีม่วงสายสีน้ำเงินจุดเปลี่ยนรถด้วยแล้วเมื่อคืนเจ้าหน้าที่น
0: ะ
1: คือกางล่มกันซ่อมรางเสียสละมากแล้วแบบ12ชั่วโมงเปิดได้นี่ขอบพระคุณจริงๆ
0: ถูกค่ะเพราะว่าจริงๆพยากรณ์อากาศก็บอกแล้วว่าช่วงนี้กรุงเทพก็คือแดงเถือกกันไปหมดเลยแต่มาที่ BTS กันบ้าง
1: ค
0: ือก็ต้องมาลุ้นกันอีกเพราะว่ามีเหตุนะคะระบบไฟฟ้าเนี่ยขัดข้องที่สถานีอโศกใกล้ๆตรงนี้เองปลายทางมุ่งหน้าคูคดนี่แหละค่ะขบวนก็เลยล่าช้าไปประมาณ20นาทีแล้วคุณผู้ชมดูนะการตกค้างของผู้โดยสารโอ้โหเกิดเหตุที่แบบต้องยืนแบบเบียดเสียดกันขนาดนี้เลยนะคะเพราะว่ามีเรื่องของการปรับรูปแบบการเดินรถก็ต้องไปเปลี่ยนขบวนที่สถานีเพลินจิตแล้วก็สถานีบางจากนั่นเองค่ะแต่ว่าผู้ให้บริการก็ไม่ได้รอช้านะคะแจ้งเหตุทันทีแล้วก็ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ
1: ก็อันนี้ถือว่าต้องระมัดระวังกันเนาะเพราะว่าใครจะไปคิดนะคะว่าจะเกิดปัญหาที่อ่ะนะ MRT ต่อ BTS แต่ว่าใครกำลังเดินทางอยู่สำหรับเย็นวันจันทร์แบบนี้ขอให้ถึงบ้านกันปลอดภัยนะค
0: ะ
1: ส่วนอีกเรื่องวันนี้ทนายตั้มเป็นไวรัลอีกแล้วนะคะต้องบอกว่าถึงแม้น่าจะโหดแต่วันนี้เปิดโหมดคิตตี้นะคะเพราะว่าเสื้อเกราะที่ใส่มาแปดตุ๊กตาเต็มไปหมดแล้วมีคิตตี้ด้วยแต่เนื้อเรื่องที่มาวันนี้เข้มข้นมากเพราะทนายตั้มเดี๋ยวให้ดูมาดคุ้นๆไหมคะนั่งอยู่จากรถตู้นี่ไม่พอใจนะเนี่ยนักข่าวมาก่อนได้ไงเนี่ยผมยังไม่มาเลยอย่างเงี้ยหมายแตกก่อนพอดีแซวนิยอกนะคะแล้วถ้าเดินถ้า
2: เดินคุณนะจริง
1: ก็แกคงจะโคฟคู่กรณี
0: ขยันจะโคเวอร์ซะด้วย
1: ขยันจะโคเวอร์แล้วหลายคนแซวนะโคเวอร์เหมือนซะด้วยเราต้องถามเชียร์นะในมุมนักแสดงแบบนี้บางคนแซวนะบอกทนายตั้มหน้าไปเอาดีทั้งนี้
0: เขาจบสถาบันการโคเวอร์กับพี่แจ๊สปุ๊กนิกหรือเปล่า
1: เออเนี่ย
0: โคเวอร์กันเก่งจังเลย
1: ใช่ไหมคะหันหลังอีกสักนิดนึงเนี่ยเดี๋ยวจะมีโดเรมอนโผล่มาแล้วเนี้ยก็เป็นเหมือนทำทรงต่อว่านักข่าวนะคะเพราะว่าคู่กรณีคือคุณกันจอมพลังเนี่ยตอนนี้มีประเด็นอยู่กับสื่อใช่ไหมที่มีการออกมาเปิดว่ามีประเด็นกับนักข่าวการลงพื้นที่การเคลมต่างๆวันนี้ทนายตั้มก็เลยออกอาการสลิงแตกแต่ว่าเป็นเพียงแค่การแสดงนะเจ้าตัววันนี้จริงๆแล้วมาเพื่อยื่นให้ DSI ตรวจสอบคู่กรณีคุณกันจอมพลังโดยมีการกล่าวหาว่าคุณกันไปเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์หรือไม่แต่ตรงนี้ก็เพื่อความเป็นธรรมเดี๋ยวรอคุณกันจะมาแจงแล้วกันแต่ทนายตั้มเนี่ยมีหลักฐานเด็ดคืออ้างว่า2วันที่แล้วไปเจอเว็บไซต์พนันซึ่งขณะนี้ถูกปิดไปแล้วแต่มันมีคลิปซึ่งคลิปนี้เป็นคลิปเก่า7ปีที่แล้วค่ะทุกคนปี2562แล้วมันมีคลิปเสียงคล้ายละกัน
0: ค
1: ล้ายคู่กรณีเชิญชวนคนมาใช้งานเว็บพนันออนไลน์พูดลักษณะแบ่งเปอร์เซ็นต์แบ่งผลประโยชน์และสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของด้วยค
3: ่
1: ะ
3: น้องๆก็จะเล่นเกมที่วัยรุ่นชอบเล่นฮะถ่ายทอดสดพร้อมกับแทงเดิมพันได้เลยทีเดียวฮะเป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวในไทยฮะที่เปิดฟีเจอร์นี้ให้ทุกคนสามารถเล่นได้ครับ
1: อันนี้คลิปเสียงคล้าย
2: ใ
1: ช่ไหมคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นมีการตัดต่อไหม7ปีที่แล้วใช้ AI ทำได้หรือยัง
2: ค่ะ
1: ก็ว่ากันไปอันนี้นะทีเนี้ยทนายตั้มบอกว่าให้ตรวจสอบคนในครอบครัวคุณกันด้วยครอบครัวคือภรรยาคือพ่อแม่นะคะโดยระบุว่ามีบุคคลใกล้ชิดอีก2คนที่มีเส้นเงิน

0: ชื่อมโยงไปถึงเจ้าตัวนะคะและก็อาจจะโยงกับการกระทำความผิดรวมมูลค่าอีกประมาณ200ล้านบาทเดี๋ยวจะทยอยเปิดข้อมูลนี่แปลว่ายังเปิดไม่ครบนะและขอให้ตรวจสอบที่มาทรัพย์สินโดยเฉพาะบ้านพักหรูที่ย่านแจ้งวัฒนะราชพฤกษ์ด้วยมีการประเมินมูลค่ารวมค่าตกแต่งเนี่ยหลายร้อยล้านพิสูจน์ที่มาของเงินว่าเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์หรือเป็นเงินที่ได้จากการบริจาคของประชาชนแล้วก็ตั้งคำถามว่าอีกฝ่ายเนี่ยนิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวแบบนี้เนี่ย48ชั่วโมงแล้วน
1: ะ
0: ทำไมไม่ออกมาชี้แจงอะไรหน่อยนะคะโดยเฉพาะการดำเนินงานของมูลนิธิเนี่ยไปเกี่ยวกับเว็บพนันไหมยังไงเรียกร้องให้ออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงกับสังคมเลยค่ะซึ่งวันนี้ทนายเดชาเองก็พูดได้นะบอกว่าเนี่ยคือความที่เขาสนิทกันทนายเดชาบอกทนายตั้มเนี่ยบอกกับผมว่าเร็วๆนี้จะมีข่าวดีไม่รู้เหมือนกันหนึ่งนะจะออกมาเปิดหลักฐานเพิ่มแล้วทนายเดชาบอกแล้วจะมีข่าวดี
2: ข่าวดีอะไร
3: ขนลุกนะนี่นี่ก็รัวรัวรัวรัวมาทุกอาทิตย์แล้วนะ
0: ชวนอปูเสือกันไว้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็เดี๋ยวรอติดตามนะแล้วก็อันนี้อย่างที่บอกนะคะเดี๋ยวรอดูว่าฝั่งคุณกันจอมพลังซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าตัวบอกแล้วว่าพร้อมให้ตรวจสอบก็จะมีอะไรออกมาชี้แจงหรือไม
2: ่ค่ะเปิดพื้นที่ให้ความเป็นธรรมด้วย
3: เน
2: า
3: ะ
2: ส่วนเรื่องนี้ก็ติดตามแล้วก็เชียร์กันมันเหลือเกินนะคะคุณผู้ชมไม่ว่าจะแบดหรือวอลเลย์บอลค่ะต้องบอกว่าทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026ยังคงโชว์ฟอร์มได้อย่างต่อเนื่องเลยนะคะและหนึ่งในนั้นก็คือทีมแบดมินตันคว้าชัยทะลุเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยค่ะ
4: Aircarrier Tech V และ Tech S Air ดีติดแล้วคุ้ม Aircarrier Tech V และ Tech S
2: วิวกุลวุฒิอิคคิวพนิชพลและภูริภูริทัศน์นำทัพแบดมินตันไทยในประเภททีมชายลงสนามรอบแรกพบกับมาเก๊าค่ะก่อนจะเอาชนะไปได้อย่างขาดลอย3-0คู่ทะลุเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายไปพบกับไชนีสไทเปทีมวางอันดับ4ของรายการซึ่งจะแข่งขันกันในวันพรุ่งนี้เวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปค่ะอีกหนึ่งกีฬานะคะสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรอบรองชนะเลิศเพิ่งจบลงไปค่ะทีมนักตบสาวไทยสู้อย่างเต็มที่ก่อนพ่ายให้กับจีนไปอย่างหวุดหวิด3-2เซตอดเข้าชิงเหรียญทองมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026ปีนี้ไปอย่างน่าเสียดายแต่ภารกิจของทีมสาวไทยยังไม่จบเท่านี้นะคะเพราะต้องลงสนามชิงเหรียญทองแดงต่อในวันพรุ่งนี้ค่ะ
5: ก็ติดผลการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026สามารถติดตามผลการแข่งขันในรายงานพิเศษวันเชียร์ไทย2026ในรายการข่าวทางช่องวัน31และ GMM 25ครับ
3: ต้องลุ้นวอลเลย์บอลกันนะเมื่อกี้กระจายจะขาดจริงๆ
0: แล้วก็รวมถึงทุกชนิดกีฬาเลยนะคะทัพนักกีฬาไทยของเราสู้อยู่ที่นั่นนะคะอย่าลืมวันเชียร์ไทยส่งใจเชียร์ทัพนักกีฬาของเรากันด้วยส่วนเรื่องนี้ก็ต้องเชียร์ไทยเหมือนกันนะคะและทวงคืนความเป็นไทยวัฒนธรรมของเราที่กัมพูชาเคลมหมดไม่สนลูกใครวัฒนธรรมใครเพราะเขาบอกว่ามันเป็นของเขาชุดไทยที่เห็นนี้เขาบอกว่าเป็นของราชสำนักกัมพูชาแล้วไปเคลมบนเวทีประกวดนางงามงานยอมไม่ได้วันนี้คุณซาบิดาไทยเศษออกโรงโต้เองแล้วเดี๋ยวจะกลับมาเปิดหลักฐานเด็ดจากหอจดหมายเหตุของเราว่าตกลงแล้วภาพที่เขาเอาไปใช้มันเป็นของเราล้วนๆเลยค่ะ
6: ร่วมก่อติดผลการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยให้คว้าชัยมหกรรมกีฬาแห่งเอเชียวันเชียร์ไทย2026ลุ้นไปด้วยกันเชียร์ไปด้วยกันในรายการข่าวทางช่องวัน31และ GMM 25
7: แผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
8: เป็นอีกหนึ่งข่าว
9: เที่ยวนะคะ
7: มีแผลในปากและลิ้นหมวยใช้ยาปอกคอซานจิน4กว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นยาปอกคอซานจิน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
10: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นก็โดยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
11: นมแม่ช่วยลดภูมิแพ้
12: เพราะนมแม่มีสารต่างๆที่นม

0: ื่นไม่มี
1: พี่ก็เป็นภูมิแพ้ดื่มนมแม่ได้ไหม
2: ไม่ทันแล้วค่ะ
0: ต้องกินตั้งแต่เกิด
3: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
4: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
5: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า1ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง16ธันวาคมนี
6: ้ลูกใหม่ปะเนี่ย
7: เหมือนเดิม
8: เขาหมายถึงนี่ปลาแม่เคเรลเนื้อแน่นในซอสมะเขือเทศเข้มข้นอร่อยเต็มคำจาก3แม่ครัวลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
9: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
10: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: เทพไทย
11: ยาดมปลาไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมปลาไผ่คู
9: ่อัปปาเช
12: ่ลองยังเม็ดอมมะขามป้อมอัปปาเช่กลิ่นเชอร์รี
9: ่ I love อัปปาเช
13: ่หากคุณลุกตอนนี้ช่วยลดเสี่ยงความดันสูงแค่ลุกขึ้นขยับฮึบฮึบอย่าลืม
14: ลุกค่ะ
13: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส
15: น้ำมันเต็มถังไปไหนดีอะ
16: ขึ้นเหนือถึงแม่สายลงใต้สบายๆถึงเบตง
15: ไปได้ขนาดนี้คุ้มจริง
17: เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตรับข้อเสนอสุดพิเศษวันนี้ถึง30กันยายนนี
18: ้หน้าฝนผ้าหนากลิ่นอับแรงดับความมั่นใจจนมีระยะห่าง
19: ผ้าอับหรอต้องมีตัวช่วยนี่เลยดาวนี่ลักษ์ไหมหอมนานช่วยต้านกลิ่นอับ4เท่าใช้ได้ต่อหอมแดดได้อีก
20: ดาวนี่ลักษ์
21: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
22: ้ขอบคุณที่ใช้สินค้าไทยขอบคุณที่ใช้อัศวิน
23: น้ำผลไม้ดีดอม่วนชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีด
21: อใหม่อีซูซู V-Cross 2.2 DDI Max Force 1เดียวเท่านั้น
23: ยาเป่าคอซานจินซีกว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติแก้แผลในปากและลิ้น
24: ค่ะให้คงกลับมาช่วงนี้เกาะไม่ปล่อยเรื่องของไทยกัมพูชานะคะเดี๋ยวก่อนจะมาตามเรื่องที่กัมพูชาเขามาเคลมชุดไทยของเราไปเปิดภาพนี้กันก่อนที่ก่อนหน้านี้เนี่ยกัมพูชาเขามาโต้ว่าเราเนี่ยไปโจมตีมรดกโลกก็คือปราสาทพระวิหารนะคะแต่ในความเป็นจริงก็คือต้องเปิดหลักฐานให้ชัดจากฝั่งเราว่าทางเราเนี่ยเห็นชัดเจนว่าเขาใช้พื้นที่ปราสาทเป็นการตั้งฐานทหารแล้วก็เอาอาวุธยุทโธปกรณ์เข้าไปเดี๋ยวจะเปิดให้ดูว่าเขาล้อมฐานเอาไว้ยังไงแล้วยิงถล่มไทยเราอ่ะนี่คุณผู้ชมคะหลักฐานชิ้นนี้ต้องบอกเป็นชิ้นใหม่ที่ค่อนข้างจะเห็นชัดมากๆกว่าหลายครั้งที่เคยเปิดมาก่อนหน้านี้เลยนะคะทีมโดรนฟินิกซ์เนี่ยเปิดภาพแล้วก็วิดีโอที่บันทึกบริเวณปราสาทพระวิหารจะเห็นกัมพูชาเอาปราสาทเป็นที่ตั้งทางทหารใช้สนับสนุนปฏิบัติการทางทหารของเขาทั้งที่เขาก็รู้นี่ว่าปราสาทน่ะเป็นพื้นที่มรดกโลกซึ่งจริงๆจะเอามาวางอาวุธยุทโธปกรณ์เอาทหารเข้าไปวางกำลังไม่ได้เนี่ยดูสิแต่ว่าก็เป็นที่ตั้งเครื่องยิงลูกระเบิดเนี่ยล้อมรอบเอาไว้หมดเลยนะคะแล้วก็ยังมีปืนไร้แสงสะท้อนถอยหลังหรือว่าปืนปรส.มีอะไรอีกมีปืนต่อสู้อากาศยาน มีบังเกอร์มีที่พักทหารแล้วก็จะมีจุดที่เป็นพื้นที่เก็บอาวุธและเครื่องกระสุนด้วยค่ะนอกจากนี้ก็มีเสาส่งสัญญาณระบบสื่อสารทางทหารและก็มีระบบต่อต้านโดรนด้วยเนี่ยซูมให้ดูแต่ละที่เลยนะคะว่าเขาเอาไว้ทำอะไรบ้างนะซึ่งในภาพเนี่ยมันจะเห็นว่ากัมพูชาตั้งฐานทหารติดตั้งปืนใหญ่รายล้อมพื้นที่ปราสาทพระวิหารเอาไว้เดี๋ยวจะมีอีกอันนึงนะคะเดี๋ยวขึ้นแผนที่ให้ดูที่เป็นปราสาทแล้วก็แต่ละจุดนี่คือล้อมเลยค่ะ
25: ค่ะ
24: เดี๋ยวขึ้นอันนี้จะเห็นว่าเนี่ยเขาเอาจุดตั้งอาวุธอ่ะล้อมปราสาทไว้แล้วก็เอาอาวุธเหล่านี้ยิงโจมตีไทยแล้วก็มากระทบกับอาคารบริการนักท่องเที่ยวผาหมออีแดงของเราที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารของเราพื้นที่ห้วยตามาเรียบ้านเรือนประชาชนที่กันทรลักษณ์ของศรีสะเกดได้รับความเสียหายบาดเจ็บและเสียชีวิตนะ
25: คะ
24: เนี่ยมันก็ตอกย้ำไปกับที่ชาวโลกเขาตั้งคำถามว่าตกลงอ่ะเราไปโจมตีปราสาทหรือเปล่าเราก็ต้องให้ดูคลิปนี้ว่าเขาเอาโบราณสถานติดตั้งพื้นที่ทางทหารแล้วมาโจมตีไทยเขาเอาตัวปราสาทเป็นโล่กำบังการตั้งรับการตอบกลับจากไทยเรานะ
25: คะ
24: แล้วพอเราถูกโจมตีพลเรือนของเราได้รับอันตรายกำลังทหารของเราได้รับผลกระทบเราก็ต้องหยุดภัยคุกคามด้วยความระมัดระวังสูงสุดซึ่งทหารเราจะบอกตลอดว่าเวลาเราโจมตีกลับเรารู้แหละตรงนี้ปราสาทพระวิหาร

0: แต่เราไม่โจมตีไม่ได้เราก็จะโจมตีกลับไปเฉพาะจุดที่เขาว่าตั้งอาวุธโดยความระมัดระวังมากที่สุดแต่จะบอกเลยว่าความเป็นมรดกโลกอ
1: ่ะ
0: เมื่อไหร่ก็ตามที่กัมพูชาเขาตั้งฐานทหารที่นั่นเขาสละความคุ้มครองชั่วคราวไปแล้วค่ะดังนั้นน่ะเขาก็ต้องแบกรับในสิ่งที่เขาจะต้องถูกเราอ่ะโจมตีกลับอย่างเสียไม่ได้อย่างตอนเรายึดพื้นที่เราเข้าไปดูแถวนั้นเราเห็นเลยว่ามันมีอาวุธของเขาว่าทิ้งไว้อย
2: ู่
1: เพราะจริงๆพื้นที่ทางมรดกทางวัฒนธรรมเนี่ยมันไม่ควรจะตั้งเป็นการปฏิบัติการทางทหารตรงนั้นอยู่แล้ว
0: มัน
1: ควรจะตั้งก็ต้องสละการคุ้มครองตรงนั้น
0: อนุสัญญาเจนีวาก็มีถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำคัญเลยคือเท่ากับคุณผิดอนุสัญญาเจนีวาคุณสละความคุ้มครองแบบที่เชียร์บอกและล่าสุดก็คือว่าเราก็นำเสนอเรื่องนี้ออกไปสู่สายตาชาวโลกแล้วแล้วก็ต้องพิจารณาในแง่ข้อกฎหมายกลับไปที่กัมพูชามากกว่าว่าเขาจะต้องเป็นฝ่ายถูกดำเนินการทางกฎหมายซะเองมากกว่าไหม
2: ใช่คือทำเองก็ต้องเหมือนเล็งเห็นผลแล้วอ่ะนะก็ต้องรับผิดชอบด้วยส่วนอันนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องเลยนะคะถ้าเกิดว่ากัมพูชาจะเปิดเกมรบกับไทยเนี่ยอาจจะต้องคิดหนักสักหน่อยเพราะกองทัพอากาศไทยเราค่ะกำลังเล็งนะว่าจะจัดซื้ออาวุธจากอิสราเอลมูลค่ารวมกว่า 1,040 ล้านบาททีนี้เนี่ยซื้ออะไรบ้างอ่ะไม่ว่าจะเป็นระเบิดเจาะบังเกอร์100ลูกพร้อมกับชนวนค่ะและจรวดนำวิถีเรียกว่า Rapid นะคะอีก20ลูกไอ้ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยอาจจะชาวบ้านอย่างเราไม่เข้าใจหรอกไอ้ชื่อต่างๆนี่มันชื่อเฉพาะของอาวุธเนาะมันคืออะไรจะอธิบายให้ฟังโดยผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธสงครามค่ะคุณอนาลโยกสกุลบอกว่าอาวุธเดิมที่เรามีเอาให้เห็นภาพง่ายๆนะเดิมที่เรามีอยู่ในกองทัพอากาศไทยเนี่ยยิงได้ไกลสุดคือ180กิโลเมตรไปไกลถึงเสียมเรียบ
1: อ
2: ันนี้คือนับปัจจุบันแต่จรวดพิสัยไกลแลมเพจที่เราจะจัดซื้อเข้ามามีระยะยิงได้ไกลเกือบ250กิโลเมตร
1: ไกลกว่าเดิม
2: ไกลกว่าเดิมเพราะฉะนั้นเราสามารถยิงได้เข้าไปในกัมพูชาลึกกว่าเดิมนี่เห็นง่ายๆตามภาพยกตัวอย่างนะหากยิงจากจังหวัดตราดไทยก็จะไปได้ไกลถึงชายแดนพนมเปญเลยล่ะค่ะนะคะจะทำให้เป็นจรวดที่ระยะยิงสูงที่สุดของกองทัพอากาศแล้วก็วิถีเข้าหาเป้าหมายเขาแม่นยำแม้ว่าจะโดนรบกวนด้วย GPS ด้วยนะ
1: ค่ะ
2: นี่ก็เหมาะกับเป้าหมายทางยุทธศาสตร์นะคะอย่างเช่นศูนย์บัญชาการศูนย์สื่อสารหรือโครงสร้างทหารที่มีความสำคัญสูงที่แบบตั้งอยู่ลึกๆในกัมพูชาตอนนี้มันไปได้ไกลมากนะส่วนอีกหนึ่งอย่างเมื่อกี้ที่พูดไปแล้วคือระเบิดเจาะบังเกอร
1: ์
2: อันนี้เนี่ยถูกออกแบบมาเพื่อเจาะโครงสร้างคอนกรีตและเป้าหมายที่อยู่ใต้ดินขุดเก่งใช่ไหมฝั่งนั้นอ่ะ เขาชอบทำใต้ดินใช่ไหมเขาขุดเรียบไปกับถนนใช่ไหม
0: แล้วก็เขาทำเป็นเหมือนแบบ
2: เติมแบบแข็งแรง
0: คอนกรีตหนาๆหลายๆชั้นหรือว่าอยู่ตามในซอกหินในถ้ำอ่ะ
2: เนี่ย
0: มันแบบคนเราเข้าไปเอาจริงนะไม่ถึง
2: ใช่หรือว่าระเบิดทั่วไปเนี่ยคือไม่มีผล
1: น
2: ่ะเขาขุดอยู่ข้างใต้
1: เจอบังเกอร์บัสเตอร
0: ์
2: ถ
0: ู
2: กต้องต้องโดนตัวนี้เข้าไปเลยนะคุณอนาลโยบอกเลยว่าถ้าเราได้ตัวนี้มาแล้วก็ต่อไปการเจาะบังเกอร์นานาของฝั่งกัมพูชาก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปค่ะ
3: กระบวนการของกัมพูชาที่กัมพูชามาสร้างไว้มันหนาเหลือเกินทิ้งระเบิดเท่าไหร่ก็ไม่ลงสักทีคราวนี้แหละเรามีระเบิดที่จะใช้ในการเจาะบังเกอร์ได้แล้วในภาวะที่มันเป็นสงครามจริงๆเนี่ยเราไม่ได้หมายว่าจะต้องล้ำน่านฟ้าใครเนี่ยก็มันก็สามารถที่จะยิงถึงพนมเปญได้เลยค่อนข้างครอบคลุมเมืองหลวงทั้งหมดนะครับดังนั้นก็เป้าหมายแบบนี้แหละที่น่าจะเป็นเป้าหมายที่แรมเพจใช้ก็คือเป้าหมายที่อยู่ในศูนย์กลางหรืออยู่ในที่ที่เป็นเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ในเมืองหลวงของกัมพูชา
1: ส่วนอีกเรื่องร้อนนะคะที่ต้องตามกันต่อหลังจากที่กรรมาธิการ2ชุดของสหรัฐเนี่ยส่งรายชื่อ28คนเนาะให้กับรัฐบาลมาสอบสวนเพื่อพิจารณาเรื่องของการคว่ำบาตรโดยที่มีชื่อของอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะคะอย่างคุณวรพักเนี่ยอยู่ด้วยซึ่งเรื่องนี้ค่ะคุณเทพไทยอดีตส.ส.นครศรีธรรมราชเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่ผ่านมานะแต่ละพรรคเนี่ยต่างชูประเด็นเรื่องอะไรปราบสแกมเมอร
2: ์
1: แต่พอได้เป็นรัฐบาลจริง
2: ๆเป็นไง
1: ทำไมไม่มีใครเดินหน้าจริงจังเรื่องนี้เลยนะคะจนสหรัฐเนี่ยต้องเปิดรายชื่อนี้ออกมา
2: ค
1: ุณเทพไทยเขายังบอกอีกนะคะว่าก่อนหน้านี้เคยออกมาแฉแล้วด้วยนะว่ามีนักการเมืองไทยเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์หรือธุรกิจสีเทาในกัมพูชาและโอ้โหอันนี้นี่คือทิ้งท้ายได้อย่างขนลุกเลยและปัจจุบันก็ยังมีอยู
2: ่
1: เนี่ยแถมบุคคลเหล่านี้นะคะอาจจะนำเงินที่หลอกจากการแบบสแกมมาใช่ไหมมาทุ่มซื้อเสียงอีกแล้วอ้างว่ามีพรรคการเมืองใหญ่ระดับผู้นำนะคะที่รู้หรือเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยค่ะ
4: ก็ผ่านอีก
5: เวลาได้เงินจากธุรกิจสีเทาก็มาใช้หาเสียงคนเหล่านี้ก็ไม่รู้สึกเสียดาย แพ้ชนะก็ไม่เสียดายแล้วก็กล้าที่จะ

0: ทุ่มกล้าที่จะซื้อกล้าที่จะทำก็ถือว่าเงินมันหมดไปเดี๋ยวก็ได้กลับคืนมาแบบง่ายๆจริงๆนักการเมืองหลายพรรคนะผมว่าแต่ว่ามันมีความสัมพันธ์ในเชิงส่วนตัวแต่ว่าไอ้พรรคการเมืองใหญ่ๆมันก็มีอ่ะแต่ว่าผมว่าคนที่จะใช้เงินนี้เนี่ยอยู่ที่พรรคสองพรรคอ่ะที่เงินนี้เข้ามาเกี่ยวข้องเส้นเงินหนาๆที่จะเข้ามาเนาะ
1: แล้วพี่เทพไทยพูดแบบนี้ไม่บอกสิว่าพักไหนถูกไหมล่ะแต่ว่า
2: 1-2 พักนะ
1: แต่ว่าอันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมว่าข้อมูลพี่เทพไทยจริงๆแล้วก่อนในพี่จะคุยกับนักการเมืองหลายๆท่านน่
2: ะ
1: พูดตรงกันหมดว่าเลือกตั้งรอบที่ผ่านมาเนี่ยเป็นรอบที่มีการใช้เงินในการซื้อเสียงเนี่ยมากมายมหาศาลเป็นประวัติการเพราะรอบนี้มีเงินจากสแกมเมอร์เข้ามาแล้วก็เหมือนที่พี่เทพไทยเขาบอกคือสแกมเมอร์เนี่ยเงินมันเยอะแล้วมันหามาง่ายดังนั้นเนี่ยมันก็หวานมันก็ใช้ไปแบบง่าย
2: แล้วมันก็วนกันอยู่อย่างนี้เนอะ
1: ซื้
2: อเสียงก็ไม่ควรจะเกิดขึ้นแถมเงินที่ได้มาก็เป็นเงินที่ได้มาง่ายๆจากการหลอกคนก็เอามาใช้ไม่ใช่เงินฉันนี่น
1: าม
2: ันฟังแล้วเจ็บปวดไปหมด
1: แล้ววันนี้ถ้าเกิดเขาจะไปปราบเนี่ยมันจะเป็นท่อน้ำเลี้ยงเดิมหรือเปล่า
2: ค่ะ
1: อดที่จะตั้งข้อสังเกตไม่ได
2: ้นี่แหละคุณเทียไทยก็เลยบอกว่าอยากจะให้ปราบปรามถึงต้นตอได้ไหมไม่เอาแบบไฟไม่ฟางได้ไหมเหมือนแบบเหมือนไฟไม่ฟางจุดแป๊บเดียวฟู่แล้วหายไปแล้วก็อ่ะไม่ทำอะไรละอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นปัญหาสแกมเมอร์มันก็ไม่จบถูกไหมคุณผู้ช
1: ม
2: ทีนี้พอพูดถึงเรื่องคุณวรพักเนี่ยก็ต้องดูคนใกล้ตัวเนอะคนอนุทินจะว่ายังไงนายกของเรานะคะนายกบอกอย่างนี้ว่ายืนยันว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยจริงจังกับเรื่องการปราบปรามสแกมเมอร์นะธุรกิจผิดกฎหมายยาเสพติดทุกรูปแบบทำมาต่อเนื่องตั้งแต่สมัยรัฐบาลอนุทินหนึ่งแล้วจนถึงปัจจุบันเนี่ยมีการยึดทรัพย์ไปกว่า 20,000 ล้านบาทแล้วนายกบอกจริงจังและย้ำว่ารัฐบาลตัวเองชุดนี้ไม่มีใครหากินกับเรื่องพวกนี้เด็ดขาดนะคะและรวมถึงไม่มีคณะรัฐมนตรีคนไหนที่จะไปสัมพันธ์เกี่ยวกับธุรกิจสีเทาหรือความเถื่อนในทุกรูปแบบดังนั้นจะไม่ประนีประนอมกับผู้ที่ทำผิดกฎหมายอย่างแน่นอน
1: นายกก็บอกแล้วปิดชื่อเอาถือความจริงเพราะนั้นถ้าต่อให้แบบเป็นคนรู้จักคนใกล้ตัวถ้าทำผิดนายกไม่ปกป้องนะเพราะว่านายกบอกเลยว่ารัฐบาลชุดนี้ปราบสแกมเมอร์แบบบ้าระห่ำ
2: ใช่ไหมอย่ามาโกงบนหัวผมมีคำนี
1: ้ถูกไหมเพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นในมุมของนายกที่ชี้แจงนะคะว่าก็เดินหน้าปราบสแกมเมอร์อยู่เอาอีกเรื่องต้องชี้แจงแล้วก็มีคนเรียกร้องรัฐบาลอย่ายอมนะคะได้ยังไงคะประกวด Miss Universe Cambodia แต่ว่ามีการเอาภาพชุดนี้ไปขึ้นบนเวทีแล้วก็อย่างที่บอกว่าเคลมเฉยเลยว่าภาพเหล่านี้เป็นชุดของราชสำนักกัมพูชาน างงามกัมพูชาเขาเอาภาพของเราไปขึ้นบนเวทีเขาค่
2: ะ
1: แล้วมันก็กลายเป็นสิ่งที่คนไทยบอกแบบนี้ไม่ได้แล้วนะคะคือมันไม่ใช่แค่เรื่องทางท้องถิ่นในเรื่องทางการเมืองอย่างเดียวแต่นี่เป็นเรื่องของวัฒนธรรมไทยเลยล่าสุดคุณซาบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีวัฒนธรรมก็เลยเปิดสมุดภาพแล้วก็เป็นฟิล์มต้นฉบับจากกรมศิลปากรซึ่งอยู่ที่สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติฮันจริงฟิล์มเขาเรียกว่าเป็นฟิล์มกระจกนะคะมันก็จะชี้ชัดว่าเนี่ยภาพชุดเดียวกันกับที่เขาเอาไปขึ้นเวทีที่กัมพูชา มันคือภาพที่อยู่ที่หอจดหมายเหตุของเราเก่าแก่ตั้งแต่ในอดีตแล้วก็ระบุรายละเอียดด้วยซ้ำค่ะเนี่ยว่าเป็นภาพหญิงสาวที่เมืองกำแพงเพชรในรัชสมัยของร.5ของเราบันทึกรูปแบบการแต่งกายไทยโบราณอย่างชัดเจนนุ่งโจงกระเบนสวมเสื้อแขนกระบอกห่มสบายไว้ผมทรงดอกกระทุ่มนะคะมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์บันทึกเอาไว้หมดเนี่ยแล้วก็จริงๆถ้าเรามีภาพบนเวทีนางงามเขานะมันคือภาพชุดเทียบให้ดูได้เลยค่ะ
2: เทียบไหมเทียบให้ดู
1: เดี๋ยวเทียบให้ดูเลย
2: มันชัดเจนมากเลยนะคุณผู้ชมโอ้โห
1: ภาพเดียวกันไหมล่ะ
2: เอาปากกามาวงทั้งจอไปได้เลย
1: แต่ที่เราวงให้อยู่นะทางด้านซ้ายสีน้ำเงินเนี่ยอันนี้คือต้นฉบับของเรากลมๆเนี่ยมีสัญลักษณ์กรมศิลป์เหมือนเป็นลายน้ำ
2: ครบไง
1: ครับ
3: ครับฝั่งขวาล่าง
1: หายค่ะ
2: หายเลย
1: สัญลักษณ์ตาประทับลายน้ำกรมศิลปากรหายเพจอาเซียนมองไทยเขาก็มาลงตั้งข้อสังเกตไว้นะคะว่าเอ๊ะแบบนี้มันตั้งใจบิดเบือนประวัติศาสตร์หรือเปล่าแล้วก็ไม่ใช่แค่ภาพนี้ภาพเดียวมีหลายภาพทีนี้วันนี้คุณซาบิดาเอาจริงเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะส่งหนังสือไปที่กองประกวดกัมพูชาคุณต้องแก้ข้อมูลนะและคุณต้องบอกด้วยว่าที่มาของภาพนี้มาจากของไทยถ้าไม่แก้ไขเราจะมีการดำเนินการเอาผิดทางกฎหมายและไม่ได้ต้องการให้เรื่องนี้เป็นความขัดแย้งระหว่างประเทศค่ะแต่มันก็ต้องยืนอยู่บนความเป็นจริงและจะให้กรมศิลปากรสำนักหอจดหมายเหตุที่เป็นหน่วยงานดูแลข้อมูลเนี่ยดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดทั้งหมดนะคะโดยย้ำนะคะว่าจริงๆการเอาข้อมูลของไทยเราไปเผยแพร่เราไม่ได้ว่าเลยค่ะแต่คุณต้องให้เครดิตว่านี่คือวัฒนธรรมไทยอย่างถูกต้องด้วยค่ะ
4: ขอเรียกร้องให้เวทีประกวด Miss Universe กัมพูชา

ยุติการกระทำดังกล่าวแล้วก็การเผยแพร่ข้อมูลอันบิดเบือนและขอให้ใช้ข้อความอย่างระมัดระวังอย่างยิ่งยวดภาพถ่ายดังกล่าวนั้นนะคะเป็นภาพถ่ายของสตรีชาวกำแพงเพชรแล้วก็ได้รับการขึ้น

0: ความทรงจำแห่งโลกในชื่อฟิล์มกระจกหลวงและภาพต้นฉบับนะคะนอกจากนี้เนี่ยคุณซาบิดาเขาเปิดหลักฐานอีกอย่างหนึ่งคือให้เห็นชัดๆเลยว่าเฮ้ยชุดประจำชาติเราอ่ะมันต่างกันนะ
1: ค่ะ
0: มันจะมาแบบหลงแล้วเอาภาพนี้มาใช้ไม่น่าเป็นไปได้นะคะโดยทางด้านคุณซาบิดาเนี่ยเปิดภาพระบุว่าในปี2560ไทยได้รับการติดต่อจากเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงพนมเปญให้นำชุดไทยไปจัดแสดงที่กัมพูชาอ่ะเราก็เลือกชุดไทยจิรดาไป
1: ค่ะ
0: ขณะที่กัมพูชาเขาก็จัดแสดงชุดของเขาชื่อว่าชุดซัมปอตนะคะนี่คือชุดประจำชาติเขาและนอกจากนี้ประชาคมอาเซียนก็ยังมีการจัดทำดวงตราไปรษณียกรปี62คือทำไมต้องหยิบยกดวงตราไปรษณียกรมาเพราะมันจะเห็นชุดประจำชาติแต่ละชาติเนาะในอาเซียนเนาะทีนี้เราโฟกัสที่ไทยกับกัมพูชาคุณผู้ชมมันชัดอะของไทยเราก็เป็นชุดผู้หญิงห่มสบายผู้ชายนุ่งกระโจงเบนนะคะนุ่งจงกระเบนขออภัยส่วนฝั่งกัมพูชาถ้ารูปในสแตมป์เลยอันนี้เขาเรียกว่าชุดซัมปอต
2: อันไหนคือของกัมพูชาม
0: ันต่างกันนะคะ
2: คือมันจริงๆก็ชัดเจนนะคุณผู้ชมคือหลักฐานขนาดนี้แต่ฝั่งกัมพูชายังไงรู้ไหม
0: ค่ะ
2: ปล่อยเบอร์นะคะนอกจากไม่ขอโทษหลักฐานเราก็ชัดเจนขนาดนี
0: ้
2: ครับตรงที่เป็นเครดิตของเราด้วย
0: ใช่
2: ยังจะปล่อยเบอร์และไปต่อด้วยนะ
0: ยังไง
2: คือกระทรวงวัฒนธรรมนะคะและวิจิตรศิลป์ของกัมพูชาออกมาเชิญสื่อ
3: ยังไงอีก
2: อินฟลูเอนเซอร์รวมถึงผู้เกี่ยวข้องไปร่วมเวิร์กช็อปส่งเสริมความเข้าใจในการใช้ชุดเครื่องประดับของกัมพูชาแบบถูกต้องนี่ค่ะมีนัดหมายแล้วนะ6ตุลาคมนี้เพื่อสร้างการตระหนักรับรู้แต่ตอนนี้ต้องรับรู้ก่อนไหมว่าอันไหนของไทยอันไหนไม่ใช่ของตัวเอง
3: ที่เริ่มเป็นห่วงเขาแล้วนะ
2: จริง
3: เริ่มเป็นห่วงแล้วนะ
0: ยังไง
3: ชุดและเครื่องประดับ
2: ชุดเครื่องประดับแบบกัมพูชาอย่างถูกต้องด้วยนะยังไม่รู้เลยว่าจะเอาอันไหนออกมาสอนนะ
0: รู้แล้วยังว่าอันไหนถูกต้อง
2: นั่นน่ะสิ
0: แค่นี้ก่อน
3: เตือนนะ
2: เพื่ออะไรเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมผ่านสื่อและโซเชียลมีเดีย
3: ระวังทัวร์ไทยนะคะ
2: เอาอีกแล้ว
3: เอ๊ะวันนี้เอาจริงนะมีคนพูดเหมือนกันว่าหรือว่าเขาฟังคุณซาบิดาพูดไม่ออกหรือเปล่า
0: หรือ
3: ย
0: ัง รู้หรือเปล่าเป็นภาษาไทย
3: จริงๆวันนี้วันนิวส์ของเราอะ
2: มีคำแปล
3: เราแปลให้ขึ้นให้ดูเลยวันนิวส์เป็นภาพคุณซาบิดาแถลงแล้วเราขึ้นภาษากัมพูชาให้
2: นี่วันนิวส์เราแปลให้เลยเหรอคะเนี่ย
3: สาดไปเลยค่ะสาดไปแล้วไอ้ที่เราขึ้นเนี่ย
2: สาดไปสมาชิก
3: สาดไปค่ะเราขึ้นเนี่ยคือเราขึ้นข้อความว่าถ้าคุณไม่ขอโทษแล้วคุณไม่แก้ไขเนี่ยเราจะดำเนินการทางกฎหมายนะคะไอ้ข้อความด้านขวาเนี่ยก็แปลว่าเขาก็จะไปต่อแต่ก็ไม่แน่นะเขาอาจจะออกมาขอโทษพรุ่งนี้ก็ได้
0: ใช่เดี๋ยวรอดู
2: แต่นี่เชิญสื่อแล้วนะ
3: เชิญสื่อต่อเลยเหรอ
2: เชิญสื่อแล้วไปสมาชิกแชร์ให้ถึงหน่อยอาจจะไม่เห็นก็ได้อะมองในแง่ดีค่ะ
3: ก็เดี๋ยวรอติดตามกันนะคะเรื่องของไทยกัมพูชาตอนนี้ก็อย่างที่บอกค่ะไฮบริดค่ะไม่ใช่แค่เรื่องชายแดนอย่างเดียวละลามมาเรื่องวัฒนธรรมแล้วด้วยนะคุณผู้ชมนะส่วนเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นลามมาถึงเรื่องของการโกงกยศแล้วนะคะกับการเอานักเรียนทิพย์มากู้กยศแล้วทุกวันนี้เราก็ทราบอยู่ว่ากยศกองทุนติดลบอยู่นะคะอาจจะเป็นแบบหลัก 7,000 ล้านมันไม่ใช่แค่คนที่กู้ได้ไปแล้วไม่จ่ายหนี้แต่มันมีกลุ่มคนที่มากู้ทิพย์เอาเงินไปใช้เองแล้วมันก็ไปไม่ถึงเด็กๆที่เขาเดือดร้อนจริงๆแล้วก็ล่าสุดวันนี้เนี่ยทางเพจชมรมสตรองต้านทุจริตประเทศไทยออกมาเปิดข้อมูลเยอะมากๆโยงขบวนการค้าวุฒิบัตรเชื่อมโยงข้าราชการในพื้นที่ด้วยนะคะเอาอย่างนี้ก่อนสิ่งที่ทางเพจเขากล่าวหาก็คือมีผู้บริหารวิทยาลัยแห่งหนึ่งใช้คำนี้เลยค่ะหากินกับอนาคตของเด็กจากเงินกยศแล้วทำแบบเป็นขบวนการนี่จะมีการเปิดรับสมัครนักศึกษาด้านนี้เรียนฟรี3ปีเอาเรียนฟรีมาอ้างแต่จริงๆอ่ะเอาชื่อเด็กไปกู้กยศแล้วเงินไปไม่ถึงเด็กแล้วเด็กก็จะหลุดจากเรื่องระบบการศึกษานะคะเริ่มต้นแบบนี้ก่อนว่าคนกลุ่มนี้ใช้คอนเน็กชันเจาะเข้าไปในโรงเรียนสถาบันศึกษาเดินสายเลยค่ะไปพบผู้อำนวยการโรงเรียนเลี้ยงดูปูเสื่ออย่างดีถ้าปฏิเสธไม่ให้คนกลุ่มนี้เข้าไปแนะแนวเด็กๆเนี่ยเริ่มอ้างผู้หลักผู้ใหญ่แล้วนะเนี่ยรู้จักในอำเภอรู้จักผู้ว่าราชการจังหวัดไปจนถึงคนในกระทรวงกดดันให้ทางโรงเรียนเนี่ยเปิดให้คนเหล่านี้เข้าไปค้นหาเด็กก่อนเด็กคนไหนที่ดูทรงแล้วอยากจะได้เรียนฟรีเพื่อเข้าไปให้ถึงแล้วก็ไปโปรโมทเลยค่ะว่าเนี่ยน้องๆจะได้เรียนฟรีนะไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วหนักไปกว่านั้นน้องไม่ต้องมาเรียนน้องก็จบได
0: ้
3: ประกบเด็กไปจนถึงบ้านแล้วยังไงต่อให้ผู้ปกครองเซ็นเอกสาร ตรงนี้แหละค่ะแท้ที่จริงเป็นการเซ็นแล้วก็เอาเอกสารเหล่านี้ไปใช้กู้กยศในชื่อเด็กแต่อ้างว่าจะเอาเงินเนี่ยมาเข้าวิทยาลัยแต่สุดท้ายเด็กนะคะเรียนฟรีไม่มีอยู่จริงค่ะแล้วอย่างปวช.เนี่ยค่าเทอมจริง 6,500 บาทใช่ไหมก็ไปทำเรื่องหักเงินจากกยศสูงถึง 12,500 บาทต่อเทอม

0: หักส่วนต่างไอ้เกือบเท่าตัวที่เบิกเกินไปเงินไม่รู้อยู่ไหนแล้วเด็กก็ไม่ได้เรียนจากนั้นก็มีการจัดฉากเอาเด็กผีไปตบตาเจ้าหน้าที่รัฐนะคะคือพอสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดลงพื้นที่ไปตรวจสอบเกณฑ์เด็กจ้างคนมาเอามาให้ดูนั่งครบตามรายหัวรับเงินอุดหนุนจากรัฐเจ้าหน้าที่เนี่ยบางทีก็ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะครบไม่ครบแทนที่จะทักท้วงปิดตาข้างนึงละกันปล่อยผ่านนี่อีกเท่ากับคุณละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ไหมสุดท้ายปลายทางนำมาสู่อะไรข้อแรกวุฒิเถื่อนข้อ2หนี้สินค
1: ่ะ
0: พอถึงเวลาจบอ่ะเด็กบางคนได้วุฒิบางคนไม่ได้วุฒิไอ้ที่ได้วุฒิบางทีก็ไม่ได้เรียนก็เท่ากับไม่มีความรู
1: ้
0: นะคะคนที่จะเอาวุฒิถ้าอยากได้ใช่ไหมต้องหาเงิน 4,800 บาทไปปิดยอดใครคือเหยื่อคะเด็กๆคือเหยื่อแบกหนี้กยศ.คนละ 50,000 ถึง 100,000 บาทโดยที่เขาไม่รู้อะไรเลยแล้วขบวนการนี้เลวร้ายมากนะมันไปโยงกับการสอบข้าราชการเนื่องจากยอดขายวุฒิปลอมมันพุ่งสูงในช่วงเปิดสอบท้องถิ่
1: น
0: ไม่ได้เรียนมาซื้อวุฒิอาวุธไปสอบท้องถิ่นไปสอบราชการและถ้าอยากได้สอบได
1: ้
0: ก็ไปจ่ายมันจ่ายซับจ่ายซ้อนดังนั้นอ่ะไอ้ขบวนการกู้กยศ.เนี่ยมันก็จะไปจับกับไอ้ขบวนการโกงสอบท้องถิ่นไปคุยกับหัวจ่ายแม่ขายหรือเอเย่นค้าตำแหน่งเอาเด็กที่มีวุฒิผีไปสอบแล้วให้จ่ายเงินกันเป็นทอดๆเพื่อซื้อตำแหน่งสุดท้ายใครคือเหยื่อพวกเราละค่ะ
1: ทุกเม็ด
0: พวกเราเจ้าของภาษีค่ะเราคือเหยื่อค่ะแล้วข้าราชการที่เข้าไปได้เขาก็ไปทุจริตเราได้ข้าราชการที่ไม่มีความรู้จริงแล้วก็เป็นข้าราชการที่ไร้คุณภาพไม่ได้เหมารวมนะคะแต่หมายถึงคนที่มาจากขบวนการนี
1: ้โอ้นี่เท้าเอลเลยนะ
0: โอ้โห
1: เท้าเอลวีนเลย
2: นะ
1: สมมุติถ้ากยศ.กู้ได้ตั้งแต่อนุบาลก็คงจะเริ่มตั้งแต่อนุบาลเลยมั้ง
2: นั่นน่ะสิแล้วสังคมไทยจะเป็นแบบนี้จริงหรอนะคะคือข้อมูลเกี่ยวกับขบวนการโกงวุฒิเนี่ยยังมีอีกเพจดังเนี่ยเขาบอกเลยเขาแฉเลยว่าขบวนการนี้คือมีหลายระดับมีหลายส่วนนะมีบุคคลนึงเป็นผู้บริหารของวิทยาลัยแห่งหนึ่งทางภาคอีสานและมีดีเจโอ้หลายวงการเนาะดีเจเป็นมือขวาให้ผอ.คนนี
1: ้
2: อาจารย์เป็นอาจารย์ที่สอนและคอยหาเด็กตามโรงเรียนร่วมกับเสียสอเสือ และคุณครูอีกคนนึงเห็นไหมมาจากหลายวงการมากเนี่ยคือภาพจำลองขบวนการตามที่เพจดังเขาแฉนะคะล่าสุดนี่ไปจับมือกับบริษัทหนึ่งนำนักศึกษาจากสปป.ลาวเข้ามาเรียนปวส.ทางเพจก็เลยอยากฝากให้หน่วยงานเนี่ยตรวจสอบหน่อยนะคะอย่าปล่อยขบวนการนี้ไว้ไม่เช่นนั้นระบบการศึกษาระบบราชการไทยอ่ะพังแน่นอนนะ
1: อ
2: ่ะต้องไล่ตรวจสอบให้หมดตามข้อมูลของเพจนี้ที่ให้เบาะแสมานะคะอันนี้คือเรื่องของการโกงวุฒิซื้อขายวุฒิ
0: จับเสือมือเปล่าเลยอ่ะไอ้ขบวนการนี้ถูกไหมเนี่ยทางเพจชมรมสตรองเพิ่งโพสต์เมื่อสักครู่เนี้ยจับเสือมือเปล่าได้เงินก้อนปลอดดอกเบี้ยไปเลย 5-9 ปีก็คือเงินกยศ.ใช่ไหมคะเสร็จแล้วว่าเอาเงินพวกนี้ไปทำอะไรไปซื้อพันธบัตรไปซื้อกองทุนรวมฝากประจำความเสี่ยงต่ำแล้วเขาไปได้ดอกเบี้ย 5% ต่อปี
1: โอ้โหลงทุนด้วยนะ
0: เออเอาไปลงทุนเนี่ยค่ะ
1: ล
0: องคำนวณแล้วกันว่าแล้วเงินมันไปไหนต่อ
1: ได้อะไร
0: บุญต่อไปอีก
2: ไปเรื่อยๆแบบเนี้ย
1: แล้วไหนจะต้องไปซื้อนะหมดสัญญาจ้างต้องมาจ่ายอีก
0: แต่คนที่ทนทุกข์ตอนนี้ลงรายชื่อกันมาเยอะมากแล้วนะคะว่าเด็กๆที่แบบเฮ้ยเขาเป็นหนี้เลยที่เขาไม่เคยได้เงินไปเรียนนะ
2: นั่นน่ะสิเน
1: า
2: ะเออนะคะเนี่ยคุณผู้ชมนี่ก็เป็นเรื่องใหญ่เนาะซึ่งอย่างที่บอกว่ามันไปโยงกับอะไรโยงกับโกงสอบท้องถิ่น
1: อ
2: ันเนี้ยที่เปิดมาก่อนนะแล้วเราก็ตามมาตลอดความคืบหน้าเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นเนี่ยนะคะคือมันมีชื่อของคุณทองเจือเข้ามานายทองเจือถูกกล่าวหานะคะว่าเอ๊ะมีความเกี่ยวข้องกับขบวนการนี้ซึ่งอย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นแหละมันมีภาพที่แบบปรากฏใกล้ชิดกับคุณอนุทินนายกรัฐมนตรีเป็นคนสนิทบ้านใหญ่เขาว่าอย่างนั้นนะนะคะก็เป็นตัวละครลับประเด็นของคุณทองเจือเนี่ยคุณรังสิมันต์โรมค่ะประธานกมธ.กฎหมายสภาผู้แทนราษฎรบอกว่านายทองเจือคนนี้เนี่ยเป็นข้าราชการการเมืองไม่ได้มีหน้าที่ที่จะเกี่ยวข้องกับการจัดสอบท้องถิ่นได้นะแต่เขากลับเข้าไปติดต่อเจรจานัดพบกับตัวแทนของมหาวิทยาลัยที่เขาจัดสอบท้องถิ่นพูดคุยต่อรองเกี่ยวกับเรื่องของการจัดสอบอะค่ะคุณรังสิมันต์เนี่ยมองว่าไอ้การเข้าไปแทรกแซงแบบนี้ทั้งที่ตัวเองไม่มีหน้าที่อะมันส่อทุจริตอย่างชัดเจนและมองว่าตัวละครนี้แหละอาจจะเป็นจิ๊กซอชิ้นสำคัญที่มันจะโยงไปถึงผู้มีบารมีทางการเมืองหรือว่าคนที่มีอำนาจระดับสูงในรัฐบาลด้วยนะคะคุณรังสิมันต์บอกว่าปัจจุบันจริงๆกมธ.พยายามนะพยายามจะเจาะจะตรวจสอบอ่
1: ะ
2: แต่กลับพบอุปสรรคคืออะไรคือผู้ถูกกล่าวหาคนนี้ไม่ยอมมาชี้แจงกับกมธ.หลายครั้งเลยค่ะ
3: ในกลับไปที่ท่านชัยชนกเป็นคนพูดคุยนะครับกับทางมศว.ในเรื่องนี้
4: ซึ่งเรื่องนี้ครับก็ถูกบันทึกเอาไว้โดยข้าราชการของกระทรวงมหาดไทยเองที่ยอมรับว่ามีการติดต่อกับนายทองเจือแต่ว่านายทองเจือเนี่ยจริงๆไม่ได้มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เลยครับมันต้องตั้งต้นก่อนว่าสอบข้อเท็จจริงนายทองเจือแล้วหรือยังนะครับแล้วก็ได้มีการสอบข้อเท็จจริงนะครับจากทางมสว.แล้วยังในประเด็นของนายทองเจือผมคิดว่าถ้ามันตั้งต้นจากตรงนี้เนี่ยนะครับมันก็จะสามารถที่จะเรียกว่าสาวนะครับไปถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องได้มากยิ่งขึ้นแต่ปัญหาก็คือว่าณวันนี้มันตัดตอนกันตั้งแต่ต้นไงผมยังไม่สรุปนะครับว่านายทองเจือทุจริตแต่ผมคิดว่ามีบทบาทนะครับที่จะเป็นหนึ่งในจิ๊กซอว์สำคัญของเรื่องนี
1: ้เอาละค่ะเมื่อเรื่องนี้เป็นจิ๊กซอว์สำคัญที่ต้องติดตามมาอีกแล้วนายกต้องออกโรงยืนยันกันอีกแล้วนะคะเพราะว่าตามภาพเนี่ยเขาก็จะเห็นตามนี้แหละว่าเอ๊ะเป็นคนใกล้ชิดของนายกหรือเปล่านายกอนุทินบอกว่าเรื่องนี้ทำหนังสือสอบความเชื่อมโยงนะคะสอบถามความเชื่อมโยงไปยังผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วทันทีตำรวจเองก็ส่งหนังสือตอบกลับมาแล้วนะคะแต่ว่าอาจจะยังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดสู่สาธารณะแต่นายกบอกว่านายทองเจือเนี่ยได้มีการทำรายงานชี้แจงข้อกล่าวหาส่งมาแล้วทีมงานของท่านนายกเองก็ตรวจสอบเรื่องข้อกฎหมายเบื้องต้นยังไม่พบความผิดนะคะแต่สั่งให้ตรวจสอบเพิ่มเติมด้วยทั้งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปปช.ปปง.รวมถึงปปท.ยืนยันค่ะว่าหากผลสอบเนี่ยมีความผิดจริงไม่ปกป้องเด็ดขาดค่ะ
5: สิ่งที่มีคนกล่าวหาเขาเนี่ยมันคืออะไรและเขาได้ทำอย่างไรแล้วเมื่อเขาทำรายงานมาที่ผมก็ให้ทีมงานของผมตรวจสอบรายงานมีข้อกฎหมายอะไรที่มันผิดหรือเปล่าทีมงานก็บอกไม่มีอะไรผิดก็ผมก็บอกงั้นผมขอตรวจสอบประวัติไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไอแนวทางปิดชื่อถือพฤติกรรมก็ยังมีอยู่นะครับผมขอให้พี่น้องประชาชนคลายความกังวลได้เลยว่าผมจะไปปกป้องคุ้มครองใครในตำแหน่งหน้าที่ที่ผมมีนั่นคือทำให้ตัวเองอายุสั้น
1: ปิดชื่อถือพฤติกรรมนะคะนายกยืนยันเรื่องนี้นะคะก็ต้องจับตาละค่ะว่าผลตรวจสอบเนี่ยสรุปแล้วจะพบความเชื่อมโยงของนายทองเจือหรือเปล่าและจะสาวไปถึงต้นตอหรือไม่อันนี้ก็ต้องติดตามกันแต่อยากให้แบบมันจบจังเลยอะเรื่องนี้เน
2: า
1: ะ
2: ค่ะไปถึงต้นตอด้วยนะคะ
1: เน
0: า
1: ะ
0: แต่ก็คงจะเป็นมหากาพย์กันไปอีกสักระยะหนึ่งนะคะที่เดี๋ยวเราคงจะต้องตามกันต่อยาวๆนะคุณผู้ชมนะส่วนเรื่องนี้คดีนี้ขอใช้ชื่อว่าคดีหีบหลอนซ่อนศพใครจะไปคิดว่ารักทางไกลของหญิงสาวชาวไทยกับหนุ่มไต้หวันสุดท้ายจะกลายเป็นจุดจบที่พาตัวเธอไปถูกฆาตกรรมถึงในต่างแดนนะคะเรื่องราวเป็นยังไงเดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังข่าวแหกโค้งค่ะ
6: เมื่อความสนุกถูกชั้นใหญ่ด้วยเส้นหนึบแดงของยำยำสุดเด็ดกลิ่นไข่ข้นซอสมันกุ้งเส้นใหญ่เหนียวนุ่ม
7: หนึบแดงนัวแดง
8: แดงมันเด็ดทุกค
6: ำยำยำสุดเด็ดลองเลย
9: กุ้งคู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอกแก้แมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่
10: Rejoice ลุคใหม่พร้อมสูตรใหม่ที่ดีที่สุดจาก Rejoice ผสานออยล์คอมเพล็กซ์สารช่วยบำรุง10เท่ารู้สึกช่วยคุมผมชี้ฟูยาวนาน48ชั่วโมงให้ผมเรียบลื่นหอมนานลองเลย Rejoice ใหม่
11: เมื่อมวลมนุษย์กำลังถูกคุกคามจากโรคร้ายไม่ใช่โรคติดต่อแต่มาจากพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งแบบนี้ต้อง
12: ค่ะเทวดา
13: ลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้วลุกค่ะเทวดามาแล้วลุกค่ะลุกค่ะลุกเด็กอันเด็กไว้อะลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้ว
11: อย่าลืม
12: ลุกค่ะ
11: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับอย่างน้อย3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส
14: อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพด้วยนะครับทิฟฟี่แผงสีเขียวบรรเทาหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะและเป็นไข้ตัวยาพาราเซตามอลและคอเฟนิรามีนมาเรียนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่
15: มาแข่งโบลิ่งโชว์เก่ากันหน่อย
16: วัยเปลี่ยนแต่ความสนุกไม่เคยเปลี่ยนใหม่ Ensure Go สูตรไม่เติมน้ำตาลทรายที่มี YBG และ HMB โปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพมวลกล้ามเนื้อ
17: ชนะแล้ว
18: อีกสักเกมไ
16: หมใหม่ Ensure Go Advanced Pro สูตรไม่เติมน้ำตาลทราย
19: เดี๋ยวเย็นนี้พี่มารับนะครับ
20: ถ้าน้ำท่วมอ่ะ
17: สบาย
18: ขึ้นเขารับเขาทันไหม
17: สบาย
18: ถ้าต้องลุยป่า
17: สบาย
18: ลุยคุ้มเทพครบเลยอ่ะ
19: อีซูซูดีแม็กซ์คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตรับข้อเสนอสุดพิเศษวันนี้ถึง30กันยายนนี
20: ้ Yaris A-Type และ Yaris คันที่ใช่โดนใจทุกภาคเหนือใต้อีสานกลางทดลองขับรับโปรโดนใจที่โชว์รูมทั่วประเทศ
21: เข้าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกัน
22: หมดค่ะ
21: ด้วยการไม่ดื่มเหล้าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้างดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
23: งานเสร็จแล้ว
24: โฟร์มอสโอเมก้ามี DHA เพิ่มขึ้น 60% โอเมก้า369ผสมย่อยอาหาร PDX
25: ไอ้แม่ครับ
24: โฟร์มอสโอเมก้า369
26: เครมิล
27: ลดกรดขับลมแบบ2 in 1บรรเทาอาการปวดท้องจากโรคกระเพาะอาหารและกรดไหลย้อนจากกรดเกินเครมิล2 in 1ไม่ต้องเขียว
28: อ
27: ัศลักษณ์ชยา
29: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
30: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
29: เพราะเราปิดผมขาว
30: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
29: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
30: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
29: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
31: แม่ทุกคนอยากให้ลูกแข็งแรงยุคนี้เด็กๆ เป็นภูมิแพ้กันแต่ลูกไม่เป็นไรเลยค่ะเรื่อง IQ และ EQ ก็ปังค่ะเคล็ดลับอยู่ที่การให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่มีน้ำ
32: GMMZ กล่องเพลงสบายธรรมกล่องเดียวที่รวมเสียงธรรมะบทสวดนิทานเพลงบรรเลงลูกทุ่งเพลงดังกว่า 1,300 เพลงเพื่อใจที่สบายจริงๆแค่เปิดเสียงธรรมก็มา
33: ท่านธรรมยังติสรณะธรรมณะปาทัง
32: แค่ฟังใจก็เย็นปุ่มเดียวใช้ง่ายทุกวัย
34: ฟังธรรมะก็ได้ฟังลูกทุ่งก็ได้ของต่ายอรทัยไทยพงศธรแม่ชอบมากเลยอ่ะ
32: ของขวัญให้คนที่คุณรักกล่องเพลงสบายธรรม GMMZ เสียงดีใจดีราคาดีจากราคาปกติ 1,990 บาทเหลือเพียง899บาทส่งฟรีรับประกัน1ปีโทรเลย028179925รวมบทสวดธรรมเทศนาหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุพระธรรมโกษาจารย์พุทธทาสภิกขุพระมหาโพธิวงศาจารย์พระพรหมบัณฑิต
35: คนที่จะมีสุขภาพจิตดีจะต้องมีธรรมะประจำใจ
32: นิทานดังจากอาจารย์เพ็ญศรีอินทรทัศน์ทีมงานคณะเจ้าขุนทองนักพากย์ชั้นครูอาวจิราวัตรวชิรสรัญพัฒน
36: ์ตั้งแต่นี้ต่อไปเจ้าจะมีอายุยืนยาวไม่ตายด้วยเหตุแห่งอายุสั้นอีกแล้ว
32: เพลงบรรเลงกีตาร์หวานจากคุณชรัตเฟื่องอารมณ์นิติพงษ์ห่อนาคเรวัตพุทธินันทุ่งเพลงดังจากศิลปินขวัญใจมหาชนเสียงที่อยู่ในใจคนไทยมานานต่ายอรทัย
37: ถึงไม่ใช่
32: ไทยพงศธร
38: รู้ไหม
32: มนแคนแก่นคู
38: นเจ้าตัวว่าฮักอ้าย
32: สิริพรอำไพพง
37: เป็นสิ่งของ
32: ไหมไทยใจตะวัน
37: ใจบ่มักดี
32: วันนี้รวมไว้ครบในกล่องเดียวกล่องเพลงสบายธรรม GMM แต่เสียงดีใจดีราคาดีจากราคา 1,990 บาทเหลือเพียง899บาทส่งฟรีรับประกัน1ปีโทรเลย 02-817-9925 โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
39: ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
40: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
41: เข้าพรรษานี้วินัยจะเลิกเล่าก
42: ินด้วยกันก่อนดิเพื่อน
41: เข้าสู่พื้นที่อันตรายทันทีครับหลบไปได้อย่างสวยงามโอ้โหวินัยเก็บแต้มสุขภาพไปได้ครับงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
43: ให้ลูกสนุกกับทุกสิ่งที่อยากเป็น
44: ผมอยากเป็นนักสำรวจเป็นนักวิจัย
45: ดูเม็กซ์ดูโกรสาร DI Iron Plus และนี่ดอก UHT มาพร้อมสารอาหารดีๆอีกมากมายลูกมีดีกว่าที่คิดใช้ชีวิตได้อีกเยอะ
46: ถ้าคุณเป็นมะเร็งคุณจะบอกคนที่บ้านยังไง
47: มาคิดแล้วมาฝึก
48: ที่งาน Long Life Phase โดย Allianz อยุธยาไปฝึกรับมือโรคร้ายแรงฟังเสียงในหัวเดินในเส้นเลือดตีชั้น5 M Sphere 25-27 กันยายนนี้
49: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
50: ่สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
0: คุณผู้ชมคะใคร ใครที่มีรักทางไกลนี่อยากให้ดูข่าวนี้นะคะบางทีคนที่เราคบอยู่เนี่ยเราอาจจะไม่รู้ว่าตัวตนที่แท้จริงเขาเป็นใครหญิงสาวสวยคนนี้น้องยีนเป็นหญิงไทยอายุ35ปีเธอก็มีรักทางไกลแบบนี้ค่ะแฟนหนุ่มเนี่ยเป็นคนไต้หวันแล้วก็เมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาก็มีนัดว่าเธอเนี่ยจะเดินทางไปหาแฟนหนุ่มที่ไต้หวันนะไป12วันเดี๋ยวจะกลับมาเมืองไทยแต่สุดท้ายไปแล้วไม่กลับมาอีกเลยครอบครัวก็ติดต่อไม่ได้นะคะพอหญิงสาวหายไปแบบเป็นปริศนาก็เลยประสานเจ้าหน้าที่ที่นั่นให้ช่วยกันติดตามตัวก่อนจะไปพบว่าปาฏิหาริย์ไม่มีจริงน้องยีนถูกฆาตกรรมอำพรางไปแล้วค่ะนี่เป็นภาพของหญิงสาวคนนี้นะคะที่ตอนแรกเนี่ยมีการประกาศตามหานะโดยระบุค่ะว่าน้องเนี่ยไปไต้หวันไปอยู่กับแฟนหนุ่มชื่อนายอู่อายุ43ปีโดยเดินทางไปตั้งแต่วันที่2กันยายนนะคะตอนแรกเนี่ยยังพูดคุยกับครอบครัวปกติดีแต่8กันยายนเป็นต้นไปญาติติดต่อไม่ได้อีกเลยนะคะและบอกว่าจริงๆน้องยีนจะต้องกลับไทย14กันยายนแต่สุดท้ายกลับไม่เดินทางกลับไม่พอติดต่อก็ไม่ได้เอ๊ะก็กลัวว่าจะเกิดเหตุไม่ดีขึ้นนะคะมีเสียงของคุณนาค่ะ
1: ดูรายละเอียดแต่เขาจะไปมาระหว่างบ้านกับกรุงเทพช่วงที่เข้ามาในประมาณปีกว่านี่นะ
2: น้องติดต่อมาบอกเราว่ายังไงตอนนี้
1: ล่าสุดท้ายสุดท้ายเลยใช่ไหม
2: ใช่เลย
1: คือแชทคุยกันแบบแชทผักไทยเซลกันเป็นธรรมดาอย่างนี้นะเออพอเองก็เอ๊ะใจว่ามันมีแต่แชทมาหาอีกหลายวันไงมันผิดปกติดา
0: ทีเนี้ยพอผิดปกติก็เลยประสานให้เพื่อนที่ไต้หวันเนี่ยช่วยกันตามหาแล้วก็ได้รับข่าวร้ายสุดสะเทือนใจเลยนะคะเพราะตำรวจไต้หวันเขาก็ไล่ตรวจสอบจนไปพบว่าน้องยีนเนี่ยถูกฆาตกรรมอำพรางไปแล้วโดยขออนุญาตนะศพซุกอยู่ในตู้แช่แข็งค่ะและเขาก็แกะรอยจนมาทราบจากภาพทั้งหลายเนี่ยว่าผู้ก่อเหตุไม่ใช่ใครที่ไหนแต่คือในอู๋แฟนหนุ่มชาวไต้หวันที่คบหากับน้องมาเป็นเวลา1ปีสรุปตำรวจไต้หวันใช้เวลา6วันจับคนร้ายได้ค่ะ
3: ไล่เรียงไทม์ไลน์กันแบบนี้ค่ะ12กันยายนผู้เสียชีวิตและผู้ก่อเหตุนะคะมีปากเสียงกันอย่างรุนแรงเพราะว่าฝ่ายหญิงเนี่ยต้องการตัดความสัมพันธ์ก่อนที่นายอู๋จะลงมือฆาตกรรมนะคะโหดร้ายทารุณมากเพราะว่าบีบคอจนขาดอากาศหายใจคุณผู้ชมเหตุเกิดภายในโรงแรมเลย13กันยายนค่ะนายอู๋ก็นำร่างน้องยีนค่ะยัดใส่กระเป๋าเดินทางออกจากโรงแรมเพียงลำพังก่อนจะขับรถจากกรุงไทเปมุ่งหน้าไปยังที่ทำงานที่ตั้งอยู่ที่เมืองไถจงซึ่งระยะทางเนี่ยห่างกว่า200กิโลเมตรและเห็นตามข้อมูลเนี่ยบอกว่าระหว่างทางก็แวะซื้อตู้แช่แข็งนี้ด้วยหรือเห็นบอกว่าอีกแหล่งข้อมูลก็ว่ายังไงนะพี่แจ็คอ
0: ีกแหล่งข้อมูลบอกว่าตู้แช่แข็งกับกระเป๋าเดินทางใบใหญ่อะในอู่ซื้อตั้งแต่ต้นเดือนกันยายนเพราะว่าถ้าพูดจริงๆตู้แช่แข็งมันใหญ่มากมันคือตู้แช่แบบฝาบนน่
3: ะ
0: แล้วก็กระเป๋าเดินทางอันนี้เขาบอกว่าเอ๊ซื้อไว้ล่วงหน้า
4: เตรียมการล่วงหน้า
3: ถ้ายิงคือเตรียมการเนาะ
0: ใช่ไหม
3: ค่ะแต่ว่าถ้าต่อจากเมื่อกี้นะคะคุณผู้ชมนะเมื่อถึงที่ทำงานเนี่ยในอู่ก็รีบนำกระเป๋าใส่ร่างของน้องยีนนะคะมาแช่ไว้ในตู้แช่แข็งทันทีโอ้โหโหดร้ายจริงๆพร้อมกับอ้างกับเพื่อนร่วมงานด้วยนะว่าซื้อตู้แช่แข็งเนี้ยมาเพื่อเก็บอาหารสดเตรียมปาร์ตี้ในช่วงเทศกาลไหว้พระจันทร
0: ์
3: และหลังจากนั้นนายอู๋ก็ใช้ชีวิตปกติด้วยนะคะไม่ได้หนีไปไหนเลยจนกระทั่งถูกจับกุมในวันที่18กันยายนก็สารภาพนะคะในเรื่องของการก่อเหตุเนี่ยด้วยการบันดาลโทสะก่อนที่จะถูกดำเนินคดีในฐานฆ่าผู้อื่นค่ะ
0: มีคนถามนะสำนักงานที่เมืองไถจงที่ว่าเฮ้ยไม่มีใครรู้เลยหรอว่าตู้แช่แข็งที่ออฟฟิศเราอะม
4: ัน
0: แช่ศพอยู่6วัน
3: ค
0: ือคนลุกนะแต่เจ้าตัวบอกว่าคือคนส่วนใหญ่ที่ไต้หวันที่ออฟฟิศเขาเนี่ยทำงานที่บ้าน work from home กันซะเยอะแต่ถามว่ามีไหมมีบางคนเข้ามาที่ออฟฟิศมีก็มาทำงานโดยไม่รู้ว่าทำงานอยู่กับศพ
3: โอ้โห
0: แต่วันนี้ความจริงกระจ่างแล้วนะคะทีนี้สิ่งที่น่าเห็นใจก็คือจริงๆอะบ้านน้องยีไม่ได้มีฐานะร่ำรวยนะคะเดือดร้อนแล้วค่ะเพราะว่าครอบครัวเนี่ยจะส่งศพกลับมาประกอบพิธีที่ไทยเนี่ยไม่มีสตังค์เลยนะคะก็อยากจะให้ทางนักข่าวประสานกับหน่วยงานช่วยเหลือในเรื่องของการชาปนกิจร่างของน้องยีนเพื่อลดค่าใช้จ่ายเนื่องจากครอบครัวยากจนแล้วค่อยส่งอัฐิกลับมาประเทศไทยเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาล่าสุดนะคะตัวแทนจากกรมการกงสุลแจ้งกับทีมข่าวของเราว่าได้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ที่ต่างประเทศแล้วเพื่อช่วยเหลือและเดี๋ยวถ้าหากเสร็จพิธีก็จะส่งอัฐิของน้องกลับให้ครอบครัวที่ประเทศไทยต่อไปแสดงความเสียใจด้วยนะคะ
3: ค่ะ
5: ส่วนเรื่องนี้จะพาไปดูหน่อยอันนี้เป็นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปทุมธานีทีนี้มันมีประเด็นก็คือว่ามีหนึ่งคนที่เขาทำงานอยู่เขาเอาแมวมาเลี้ยงแมวมาเลี้ยงที่ทำงานก
0: ็เดี๋ยวนะ
5: เอ๊ะ
0: โรงพยาบาลนะ
5: โรงพยาบาลได้ไม่ได้ยังไม่พอยังมีอีกที่เขาร้องเรียนมานอกจากเอาแมวมาเลี้ยงอันนี้ตั้ง วงเล่นไพ่คิดว่าได้ไหม
3: สับสับสับเลย
5: สับเลยในโรงพยาบาล
3: หมอดูหรือเปล่าหมอดู
0: แต่ว่าวางตัง
5: วางตังด้วยแล้วที่สำคัญคลิปนี
3: ้นี่นี่นี่ดูดูสับสับสับสับ
5: สับเลยอันนี้เป็นหลักฐานถ่ายโดยลูกน้องส่วนผู้ถูกกล่าวหาก็คือเนี่ยที่ใส่แบบ

0: สื้อสีเทาๆฟ้าๆเขาระบุว่าเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลนี้ค่ะ
1: ผอ.ทำซะเองเลยหรอ
0: ผอ.ค่ะนี่โอ้โหชัดเลยนะลายเนี่ยละเอียดนะคะก็เป็นคลิปแอบถ่ายพฤติกรรมของผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในปทุมธานีนะชวนลูกน้องเล่นไพ่ในสถานที่ราชการเขาบอกว่าเป็นเจ้ามือเองด้วยค่ะเพจชมรมสตรองต้านทุจริตประเทศไทยเนี่ยนำมาโพสต์เอาไว้หลังจากได้รับเรื่องร้องเรียนมาว่าอยากจะให้ตรวจสอบพฤติกรรมผอ.รายนี้3ประเด็นประเด็นแรกก็คืออ้างว่าตั้งวงเล่นไพ่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ช่วงเวรเย็นระบุด้วยวางเงินสดบนโต๊ะชัดเจนเข้าข่ายละทิ้งหน้าที่ความรับผิดชอบกระทบกับประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยข้อที่2คืออ้างว่านำแมวมาเลี้ยงในห้องทำแผลและห้องฉุกเฉินค่ะซึ่งดูแล้วเนี่ยมันขัดเนาะ
2: นี่ไงที่พบขนแมวในตรงนี้ใช่ไหม
0: มีขนแมวอยู่ในสำลีทำแผลผู้ป่วยอะ
2: ไม่ได้
0: มันสุขอนามัยมันไม่ได้เลยนะมันเสี่ยงต่อการติดเชื้อนะคะ
2: มีอุจจิน้องแมวด้วย
0: เนี่ยกระจาย
2: จริงๆกลิ่นค่อนข้างแรงนะคุณผู
1: ้
2: ชม
1: เออใช
0: ่ใช่แล้วมันควรจะอยู่ไหมตรงเนี้ย
2: ไม่ดูดิน้องอยู่นั่น
1: แล้วแล้วขอแมวอ่ะแมวดิเขาก็ไปทั่วนะ
0: ใช่
1: ไหมไปอยู่ตรงไหนอีบ้างก็ไม่รู้อ่ะ
2: จริงๆดิฉันก็รักแมวนะแต่ว่าคนเลี้ยงก็ต้องไม่ทำอย่างนี้นะ
1: เพราะเรารักแล้วเราก็ต้องเลี้ยงที่บ้านเราอ่ะ
0: ใช่ไหมไม่ได้ผิดที่แมวนะมันอยู่ที่คนเลี้ยงถูกไหมล่
1: ะ
0: นะคะแล้วยังมีที่อยากให้ตรวจสอบอีกประเด็นก
1: ็
0: ค
1: ือ
0: ว่าเรื่องของการรับเงินค่าเข้าเวรคือแบบนี้ลูกน้องนะคนที่แฉอ่ะคือเขาบอกว่าผอ.เนี้ยรับเงินเข้าเวรเป็นประจำทุกเดือนแต่ตัวไม่อยู่เวรตัวอยู่ที่บ้านพัก
1: จ้ะ
0: เหมือนเขียนนะเอาว่าฉันมาทำเวรอะไรเงี้ยเพื่อที่จะได้รับเงินเพิ่มอ่ะ
2: อ้าว
0: แต่เอกชนก็คือเหมือนทำโอทีอะไรเงี้ยแบบทำงานแต่ตัวไม่ทำงานทำงานอยู่บ้านแบบเนี้ยเข้าข่ายทุจริตเบิกจ่ายงบหรือเปล่าปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบหรือเปล่าก็อยากจะให้ตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงหน่อยแล้วก็สอบทางวินัยด้วยนะคะ
2: ค่ะซึ่งทีมข่าวค่ะลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงกันหน่อยที่โรงพยาบาลเลยค่ะก็พบว่าวันนี้จริงๆแล้วยังเปิดให้บริการปกตินะและเจ้าหน้าที่ที่ทำงานที่นี่มานานกว่า17ปีเนี่ยก็ยืนยันว่าสรุปชายคนนี้ใช่ผอ.ไหม
0: ใช่ไหม
2: ใช่จริงๆค่ะคุณผู้ชมส่วนห้องที่ปรากฏในคลิปเนี่ยเป็นห้องสำหรับให้บริการนะคะประชาชนที่มาติดต่อเรื่องสิทธิการรักษาบอกว่าไม่ใช่ห้องตรวจนะหรือห้อง OPD ที่แบบต้องมีการแบบควบคุมสุขอนามัยแบบนั้นนะคะยืนยันด้วยว่าไม่เคยพบเรื่องของการเบิกค่าเวรทิปแล้วก็ยินดีให้หน่วยงานต่างๆเข้าตรวจสอบได้นะอ
0: ัน
2: นี้คือแจ้งมาแบบนี้เบื้องต้นนะคะแต่สำหรับวันนี้เนี่ยผอ.คนดังกล่าวมาทำงานไหม
0: มาไหม
2: ยังไม่มาคาดว่าน่าจะลาอยู
0: ่ค่ะ
2: โดยที่ผอ.เนี่ยคนนี้เขาก็จริงๆปฏิบัติงานโรงพยาบาลนี้มานานเกือบ20ปีนะเหลือเวลาราชการประมาณ2ปีก่อนเกษียณเท่านั้นเองส่วนกระแสข่าวที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาบอกว่าอาจจะมีเรื่องของสาเหตุมาจากความขัดแย้งภายในหลังจากที่เคยมีเจ้าหน้าที่รายนึงเนี่ยลาออกไปเพราะว่าไม่พอใจคำสั่งของผอ.คนนี้ที่ให้เจ้าหน้าที่เนี่ยทุกคนสลับกันเข้าเวรในขณะที่ป้ายมป้ายมเป็นใครเป็นชาวบ้านที่ใช้บริการโรงพยาบาลแห่งนี้มานานนะคะ
0: ค่ะ
2: เขามองว่าเอ้ยจริงๆเรื่องการเล่นไพ่เนี่ยป้าบอกว่าอาจจะเป็นการผ่อนคลายหลังเลิกงานก็ได
1: ้เอ้ย
0: ฮะ
1: ป้า
2: เอ๊ะทำไมป้ารู้ล่ะหรือป้าเล่นด้วย
1: เอ้ย
2: อันนี้แซวๆนะป้านะแซวๆนะคะคืออยากให้เจ้าหน้าที่เนี่ยตรวจสอบก่อนแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยเห็นว่าผอ.คนนี้จริงๆแกดูแลคนไข้ดีนะ
0: ค่ะ
2: แล้วก็มีการลงมาแบบเขาเรียกว่าลงพื้นที่พบปะคนไข้เป็นประจำ
1: ต้องแยกกันไปใช่ไหม
2: ใช่ลองฟังเสียงป้า
1: จ้ะ
3: แต่ก็มีป้าเชื่อว่าอาจจะเป็นเพราะมีคนกลั่นแกล้งการทำงานของแกมันไม่ใช่อย่างนี้แกต้อนรับคนไข้ดีพูดจาดีป้าคิดเป็นเรื่องปกติแต่เป็นสถานที่ทำงานก็จริงอยู่แต่มันไม่ใช่เวลางาน
4: แต่เราเป็นสถานที่ราชการเหรอคะ
3: สถานที่ราชการเขาก็มีกันทุกที่นะคะเรื่องการเล่นไพ่มีทุกที่นะถ้าที่ป้าเห็นน่ะ
1: ไม่นะคุณป้าแต่ที่หนูเห็นน่ะเพราะที่หนูเห็นนะไม่ทุกที่นะคะป้าขา
2: ขอโทษนะการสับไพ่มันไม่ได้มันก็ไม่ใช่ถูกกฎหมายป้าจ๋าม
1: ุมกล้องนี้นะพี่ติดใจเมื่อกี้ที่เชียร์บอกนะว่าที่ผ่านมามีเจ้าหน้าที่รายหนึ่งลาออกแล้วไม่พอใจคำสั่งอาจจะเป็นความขัดแย้งภายในมุมกล้องนี้มันคือคนในวงไพ่ไหม
0: อ๋อพอนั่งฟัง
1: แสดงว่าระหว่างเล่นด้วยกันน่ะมีแอบถ่าย
0: แอบถ่าย
1: เอาแล้ว
0: ก็แสดงว่าไม่อาจจะไม่ใช่ผอ.เล่นคนเดียวใช่ไหมล่ะ
1: ก็มันมีวงอ่ะแล้วผอ.
0: เพราะฉะนั้นถ้าเอาผิดก็ต้องเอาผิดหมดทุกคน
1: ต้องรู้ว่ามีใครใช
0: ่
1: คือหนึ่งเลยนะคะจะต้องรู้ว่าในนั้นในวงเรารู้กันเราอ่านข่าวกัน3คนเราก็รู้ว่ามีใครมันต้องขยาย
0: แล้วทำไมถึงเอาผิดเล็งไปแค่ที่ผอ.ท่านเดียว
2: นั่นสิ
0: ก็ไม่รู้ถ้าเล่นจริงนะเล่นจริงไหมอะไรยังไงหรือเป็นการกลั่นแกล้งหรือเปล่า
2: ก็ต้องรอชี้แจงเนาะ
0: รอชี้แจงนะคะแต่หนึ่งคนน่ะที่เข้ามาเกี่ยวข้องคือนายกอบจ.ปทุมธานีเพราะว่าตรงนี้เป็น

0: พยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
1: จ้ะ
0: นะบิ๊กแจ๊ดค่ะบิ๊กแจ๊ดเนี่ยสั่งให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเลยซึ่งตรวจแล้วท่านว่าไงรู้ไหม
2: ว่า
0: พบการเล่นพนันจริง
1: นั่นไงล่ะหลักฐานชัดแหละ
0: นั่นไงล่ะก็เลยสั่งให้ผอ.คนในคลิปย้ายมาช่วยราชการที่อบจ.ปทุมตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะคะแล้วก็ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จสั่งขีดเส้นตายภายใน7วันค่ะ
3: จากการที่ผู้ใต้บัญชาที่ให้การกับผมเบื้องต้นนะครับก็มีพฤติกรรมอย่างนั้นจริงๆนะครับเรื่องนี้มันเป็นมติครม.ชัดเจนเกี่ยวกับการเล่นพนันในสถานที่ราชการอะไรพวกนี้มันมีอยู่แล้วนะมันต้องเป็นไปตามกระบวนการแล้วก็ขอยืนยันว่าเราดำเนินงานโดยเด็ดขาดแล้วก็เร็ว
0: มีคำสั่งออกมาแล้วเนาะแล้วก็จริงๆเราก็พยายามจะให้ความเป็นธรรมให้ท่านได้ชี้แจงเนาะติดต่อไปยังผอ.ท่านนี้นะคะ
4: ได้ยัง
0: ล่าสุดเนี่ยคืออย่างนี้คือท่านบอกว่ายังไม่พร้อมไม่สัมภาษณ
4: ์
0: เพราะว่าสภาพจิตใจอ่ะค่อนข้างย่ำแย่เลย
1: เพราะว่าลานจอดรถหน้าบ้านตอนนี้แบบเต็ม
4: เลยแล้ว
0: ทำงานมาต้องนานไงแต่ดีมัน
4: ก็ที่บอกลงว่าอีก2ปีจะเกษียณแล้ว
1: ไม่แล้วมันเรื่องใหญ่นะคืออันนี้ทุกความเคารพนะคะถ้าเกิดว่ามันไปถึงโทษวินัยถ้าสูงสุดอะไอ้ที่ทำมาทั้งชีวิตเลยแล้วถ้าถูกไล่ออกจากราชการอะไรอย่างเงี้ยอีก2ปีเกษียณบางทีแผนที่ไว้หลังเกษียณมันอาจจะแบบเฮ้ยหมดเลยนะคะเป็นประวัติแต่ว่าอันนี้ก็สุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวรอฟังท่านแจงละกันนะคะอ้าวพื้นที่อื่นหน่วยราชการอื่นมีอีกหรือเปล่าเนี่ยระวังแล้วนะคะเวลาทำอะไรผิดเดี๋ยวคนในวงเนี่ยอย่าไว้ใจนะคะ
0: อย่าคลายเครียดด้วยวิธีนี้เน
1: า
0: ะอ
1: ย่าคลายเครียดวิธีแบบนี้ อ้าวส่วนเรื่องนี้โหเห็นแล้วเครียดแทนชาวบ้านคุณผู้ชมค่ะน้ำป่าไหลหลากหลายพื้นที่มากๆและที่เห็นอยู่นี้คือที่กำแพงเพชรนะคะน้ำตกคลองลานแล้วก็ยังมีน้ำตกคลองน้ำไหลด้วยคุณผู้ชมสมชื่อเลยน้ำไหลทะลักคือน้ำป่าทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะกลับมาติดตามความคืบหน้าสถานการณ์ฝนและน้ำท่วมในอีกหลายพื้นที่ด้วยนะคะ
5: ท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากมีแก๊สในกระเพาะอาหารอืดแน่นท้องจุกเสียบรรเทาได้ใหม่ AESCO ชนิดน้ำปราศจากน้ำตาลรสเลมอนเขย่าก่อนฉีกซองใช้ง่ายไม่ต้องผสมน้ำด้วยไซเมทิโคนแก้ท้องอืดท้องเฟ้อจุกเสียดท้องอืดแน่นท้องต้อง AEX ยาเม็ดแก้ท้องอืดท้องเฟ้อไซเมทิโคน AESCO ยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อไซเมทิโคนชนิดน้ำอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: เด็กเจนอนาคตต้องก้าวให้ทันโลก High QUST รวม5สารอาหารและผสมกอสแอลซีฟอสให้ลูกสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในแบบของเขาเอง High QUST แม้ว่าใช่ลูกว่าชอบและขอแนะนำไปโรงเรียนกับ High QS School
7: When skin feels right everything else falls into place Crystal clear weightless Wear your skin Wear your Vaseline
8: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Hya ผสาน Gluta Glow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
9: ลดเหนื่อยนิ่งวันนี้แค่ลุกมาขยับช่วยลดเสี่ยงเบาหวานเฮ้ยเฮ้ยอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าลืม
10: ลุกค่ะ
9: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส
11: To hot to handle. New Isuzu X Series 2.2 DDI Max Force. ร้อนแรงเป็นเรื่อง
12: ปากเหม็นแน่แน
13: ่อีข้าวเกล็ดเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดข้าวเกล็ดเกลือ
14: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
15: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
16: นมแม่ช่วยประหยัด
17: ซื้ออะไรมาพี
18: ่ซื้อนมมาให้ลูก
17: นมอะไรอีก
18: อุ้ยนมแม
19: ่นมแม่สร้างภูมิประหยัดค่าหมอค่ารักษา
4: เอาที่ซื้อมาไปคืนเลย
2: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
7: วันนี้เลิกดีวันอังคารเซ็นสัญญาเลย
8: วันอังคารไปไหน
17: ไป KFC ดิวผู้พันวันอังคารกลับมาคุ้มตามคำเรียกร้อง10ชิ้น199บาทถึง22ธันวาคมนี
6: ้ลองเลยวันนี้ผิวสวยไว
1: แต่พลาเมลีพลาเลือกโอเลย์อัลตร้าเฟอร์มิงเซรั่มให้ผิวที่อ่อนคล้อยดูกระชับขึ้น
8: ไม่ต้องไปไกลสุดพลาอยู่ที่ LA
10: Air Carrier Tech V และ Tech S ดีทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
16: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
20: ลองชิมดูครับ
21: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
22: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
21: ผมเลิฟเลย
10: Air Carrier Tech V และ Tech S ดีทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
9: หากคุณกำลังมองหาวิธีลดความเสี่ยง NCD ลุกขยับเลยช่วยลดเสียงโรคหัวใจลุกลุกปึ๊บอย่าลืม
21: ลุกค่ะ
9: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส
23: มาแข่งโบลิ่งโชว์เก่ากันหน่อย
24: วัยเปลี่ยนแต่ความสนุกไม่เคยเปลี่ยน My Enchu Go สูตรไม่เติมน้ำตาลทรายที่มี YBG และ HMB โปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพมวลกล้ามเนื้อ
25: ชนะแล้ว
26: อีกสักเกมไ
24: หม My Enchu Go Advanced Pro สูตรไม่เติมน้ำตาลทราย
27: เครมิล
28: ลดกรดขับลมแบบ2 in 1บรรเทาอาการปวดท้องจากโรคกระเพาะอาหาร
29: และกรดไหลย้อนจากกรดเกิน
28: เครมิล2 in 1ไม่ต้องเขียว
26: อ
28: าจลักษณ์ที่ยา
30: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
31: ปากสะอาด
32: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
30: ดีต่อเหงือกและฟัน
31: รสดีใช้ง่าย
32: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
30: หลอดนึงใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
33: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดไม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินต์

0: เมื่อมวลมนุษย์กำลังถูกคุกคามจากโรคร้ายไม่ใช่โรคติดต่อแต่มาจากพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งแบบนี้ต้อง
1: ค่ะเทวดา
2: ลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้วลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้วลุกค่ะลุกค่ะลุกเด็กกันได้ไหมลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้ว
0: อย่าลืม
1: ลุกค่ะ
0: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับอย่างน้อย3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส
3: ใหม่กาแฟซุปเปอร์ดับเบิลแบล็กเพิ่มปริมาณกาแฟ 40% ความเข้มที่ดับเบิลได้อีกไม่ว่าวันนี้จะต้องลุยสู้หรือไปต่อใหม่กาแฟซุปเปอร์ดับเบิลแบล็กเข้มได้อีก
4: ในฝันลูกเป็นซุปเปอร์ฮีโร่ถ้าไม่เป็นหวัดก็คงฝันดีทั้งคืนวิกส์วาโปรับออยเมนต์บรรเทาอาการไอคัดจมูกปวดหัวและปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากหวัดวิกส์วาโปรับออยเมนต์
5: มีคำสั่งจ้างงานผ่านแอปให้ทำลายความรักของบอสและจืด
6: ครับผมเคสของบอสจืดโอ๊ตจะถือเป็นภารกิจแรกของการควบรวมบริษัท Break Up Service แล้วก็ Destiny
7: ภารกิจแรกเนี่ยสำเร็จไปได้ด้วยดีถึงคราว Destiny รับช่วงต่อ
8: กูเจ็บทีไรก็ต้องมาหามึง
9: แล้ววันนี้มึงมีแผลอะไรมาให้กูรักษาแผลนี้ให้มึงนะ
10: ติดตามชม Break Up Service บริษัทลดรักเลิกคืนนี้ตอนจบเวลา 2 ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25
11: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส.ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Farm Daily Veggie Plus ชงง่ายอร่อยด้วย
12: 1ทุ่ม51นาทีนะคุณผู้ชมยังอยู่กับข่าวแหกโค้งค่ะแต่ละจังหวัดที่ชมรายการกันอยู่ตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างเจอฝนฉ่ำๆหรือเปล่าเพราะว่าหลายพื้นที่ที่เรารายงานข่าวน้ำป่าทะลักแล้วก็เหมือนเดิมนะคะชอบมากลางดึกชอบมาตอนเช้ามืดชาวบ้านเดือดร้อนมากๆให้ดูที่จังหวัดลำปางน้ำป่าทะลักแล้วมีชาวบ้าน130หลังคาเรือนได้รับความเดือดร้อนใน2หมู่บ้านด้วยกันนะคะอันนี้เป็นน้ำป่าจากดอยแม่ป่าทะลักท่วม2หมู่บ้านที่อำเภอเถินนะคะหลังจากที่มีฝนตกในพื้นที่ป่าต้นน้ำตั้งแต่เช้ามืดเลยค่ะน้ำมันก็ทะลักลงลำห้วยแม่ป่าล้นตลิ่งท่วมบ้านเรือนประชาชนที่แม่ป่าดอยกับแม่ป่าหลวงนะคะรวมแล้วอย่างที่บอกร้อยกว่าหลังที่ชาวบ้านเนี่ยเขาบอกโอ้โหระทมเลยนี่น้ำแรงมากแล้วบางจุดนะคะน้ำสูงเกือบ1เมตรก็ต้องเร่งขนย้ายข้าวของไปไว้บนที่สูงเพราะว่าน้ำเนี่ยมันทะลักท่วมเร็วมากๆเลยค่ะ
13: คนตกมาคืนหุ่งทั้งคืนจึงบอกว่าน้ำท่วมแน่นอนเลยลงมาเก็บปัวเก็บของว่าจะเนี่ยเที่ยงคืนหัวน้ำท่วมบ้านคนปรากฏว่าน้ำท่วมแต่แต่บ่อยากคือตกก็บ่มีน้ำใจถ้าเวลาตกก็ตกแต่ตกว่าตกจนปล้นปลเหลียน้ำก็ท่วมบ้านปีใดปีใดกันท่วมสี่หลบห้าหลบที่
12: โอ้เอาระบายมาเลยบ่นมาเลยแม
14: ่
12: ปีหนึ่งสี่รอบห้ารอบแล้วก็เป็นแบบนี้ทุกปีเวลาอยากให้ตกก็เอาตกแค่พอให้มีน้ำแต่ว่าเวลามาทีเนี่ยมันเป็นแบบน้ำป่า
14: เกินความต้องการ
12: เกินความต้องการนะคะคือชาวบ้านที่เขาเล่าให้ฟังบอกว่าฝนมันตกหนักบนดอยแม่ป่าตั้งแต่สักตีห้าแล้วแป๊บเดียวเองค่ะน้ำมันก็ทะลักจากดอยแม่ป่าแล้วก็อุทยานแห่งชาติเวียงโกสัยไหลลงลำห้วยแม่ป่าแล้วก็ท่วมบ้านเรือนไปเลยนะคะหลังเกิดเหตุในอำเภอเถินเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอบตแม่ป่าลงพื้นที่นะคะรีบไปช่วยชาวบ้านมีกำนันผู้ใหญ่บ้านมีกู้ภัยนะไปสำรวจความเสียหายล่าสุดหลายจุดน้ำลดลงกลับสู่ภาวะปกติแล้วแต่ว่ายังต้องเฝ้าระวังนะคะเพราะว่าบนพื้นที่ต้นน้ำยังมีฝนก็อาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันกันได้อยู่ส่วนกำแพงเพชรเมื่อสักครู่เปิดภาพให้ดูไปแล้วน้ำตกคลองลานและน้ำตกคลองน้ำไหลอันนี้คลองลานคุณผู้ชมแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังในพื้นที่นะคะเจอกับน้ำป่าไหลหลากเหมือนกันแต่ว่าเขาเปิดให้นักท่องเที่ยวยังเข้าไปชมน้ำตกได้เพราะว่าจริงๆอ่ะมันสวยนะ
14: ยังสวยอยู่เลย
12: ยังสวยอยู
14: ่แต่เหมือนไกลอ่ะน้ำมันมีเจือๆมาเนาะ
12: ยังเจือๆขุ่นๆอยู่นิดๆเพราะว่ามันยังมีน้ำป่าถูกไหมคะพอมันยังมีสีเจือๆแบบนี้อุทยานแห่งชาติคลองลานบอกยังไงของดนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำชั่วคราวก่อนเพื่อความปลอดภัยนะแล้วก็ขอให้ติดตามประกาศอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะ
14: คุณผู้ชมจะพาไปเงยหน้าดูท้องฟ้าบ้าง
12: ยังไงคะ
14: คือคลิปนี้เนี่ยมีชาวบ้านเขาถ่ายไว้เขาบอกว่าก่อนเกิดพายุฝนนะ
12: อุ้ย
14: ดูสิตอนแรกนึกว่าภาพ AI หรือภาพในหนังตัดมาหรือเปล่า
12: วันสิ้นโลกอะไรอย่างเงี้ย
14: นี่คือของจริงเมฆดำทมึนปกคลุมเต็มท้องฟ้าชาวบ้านก็กลัวว่าจะเกิดพายุรุนแรงค่ะ
15: ลมหัวกุดเคลื่อนตัวมาแล้วฮะตอนนี้ก็จะควบหลังคาบิ๊กซีแล้วฮะลมหัวกุดฮะเคลื่อนมาแล้วฮะเคลื่อนมาเรื่อยๆฮะ
14: โอ้โห
16: ทำไมมันใหญ่ได้ขนาดนี้เลยอ่ะ
14: เนาะ
8: อย่างกับหนังจริงๆเหมือน CG หนังเลยอ่ะ
12: แบบมีอะไรโผล่มา
14: โผล่มาจากนอกโลก
8: ใช่
14: นี่หรือเปล่าอันนี้ถ้าเราดูหนังเนาะแต่นี่คือภาพจริงนะคะชาวบ้านเนี่ยเขาถ่ายคลิปเอาไว้อ่ะคุณผู้ชมมันก็น่ากลัวจริงแล้วมันเป็นสัญญาณของอะไรมันจะเกิดภัยพิบัติอะไรรุนแรงหรือเปล่าชาวบ้านจะรับมือยังไงลองคิดว่าถ้าเราอยู่ในพื้นที่เนาะแล้วเราเจอแบบนี
8: ้คงจะใหญ่แบบมือมาม
14: ากมากนะคะคือต้องอธิบายแบบนี้ทีมข่าวเราเนี่ยรวบรวมภาพมาภาพอีกมุมนึง
12: กําแพง
14: คือเป็นกําแพงยักษ์เลยอ่ะเป็นเมฆดํานะที่คุณผู้ชมเห็นคือเมฆนะ
12: สมชื่อเมืองเลยเน
14: า
12: ะกําแพงเมฆ
14: กําแพงเพชร
12: กําแพงเมฆเนี่ย
14: นี่คือกําแพงเมฆปกคลุมเต็มท้องฟ้าเลย
8: ค่ะ
14: สรุปแล้วมันจะเป็นภัยพิบัติมั้ยมันคืออะไรที่มาบุกโลกหรือเปล่าก
8: ลัวมั้ยอ
14: ่ะทีมข่าวเราหาคําตอบมาให้แล้วภาพที่เห็นเนี่ยคุณผู้ชมเขามีชื่อเรียกว่าเมฆอาคัสเมฆอาคัสเนี่ยเป็นชื่อเฉพาะของเขาถ้าเป็นภาษาไทยเข้าใจง่ายๆคือปรากฏการณ์เมฆชนกันค่ะคือจะก่อตัวบริเวณแนวหน้าของพายุฝนฟ้าคะนองคือรูปร่างมันอาจจะน่ากลัวนะแต่ความหมายของมันน่ะไม่ได้แปลว่าจะมีภัยพิบัติหรือพายุหมุนรุนแรงตามมา
8: ค่ะ
14: แต่เนี่ยเป็นสัญญาณว่าอะไรถ้าชาวบ้านเห็นเมฆแบบนี้ไม่ว่าจะที่ไหนนะคะนี่คือสัญญาณให้รู้ไว้เลยว่ากำลังจะมีฝนตกลมแรงตามมาไม่ได้ถึงขั้นแบบโอ้โหภัยพิบัติไหยนะวันสิ้นโลกอะไรแบบนั้น
8: ค่ะค่ะมันเป็นภาพจำไงเวลาแบบพืชมันจะมีอะไรโผล่มาอะไรอย่างเง
14: ี้
8: ย
14: ใช่ไหมล่ะอ่ะนะคะสบายใจได้เปราะหนึ่งเนา
8: ะ
14: ขยับไปที่นครสวรรค์บ้างน้ำมาแรงมากแล้วมากลางดึกที่มาแรงเพราะนี่ผสมพลังกันน้ำฝนน้ำป่าเทือกเขาแม่วงล้นท่วมหลายจุดเลยหนึ่งในนั้นคืออำเภอลาดยาวค่ะ
16: ท่วมจริงๆจ้าน้ำอำเภอลาดยาวฝนตกมาพักนึงนะคะตอนนี้เทศบาลกำลังเร่งระบายน้ำนะคะแต่ท่วมเยอะเลยค่ะนี่จ้าตอนนี้ไม่แน่ใจเนื่องจากระบายไม่ทันบวกกับน้ำที่ท่อขึ้นสูงเยอะนะคะ
14: ระบายลงท่อไม่ทันแล้วน่าเห็นใจชาวบ้านน่ะคือฝนน่ะตกหนักน้ำฝนมันก็เยอะไหนจะไปเจอน้ำป่าจากเทือกเขาแม่วงผสมกันไปอีกก็เลยเข้าท่วมหนักเลยนะคะล่าสุดเนี่ยเห็นว่าระดับน้ำยังไม่ลดเลยเพิ่มสูงต่อเนื่องชาวบ้านเดือดร้อนเลยโดยคนใช้ถนนก็เหมือนกันถนนเส้นการไฟฟ้าลาดยาวเทศบาลตำบลลาดยาวเนี่ยทำยังไงล่ะสัญจรไม่ได้โหนี่น่าสงสารร้านค้าใช่ไหมบ้านจะครึ่งหลังแล้วนะคะเข้าไปในบ้านด้วยตามถนนหนทางเจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งติดป้ายเตือนกันก่อนโอ้ยนี่ต้องค่อยๆไปนะคะก็ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงก็แล้วกันสำหรับเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังเนาะอีกจุดที่ได้รับผลกระทบหนักวัดก็ไม่รอดวัดศรีทรงธรรมอยู่ที่หมู่2บ้านวังทับเกวียนตำบลสันเจ้าไก่ตอที่ลาดยาวนี่แหละเป็นยังไงดูสิน้ำทะลักเข้าไปแล้วค่
8: ะ
14: ยึดพื้นที่เต็มทั้งวัดเลยทั้งพระทั้งชาวบ้านเขาเดือดร้อนชาวบ้านเนี่ยบอกเลยนะคือลาดยาวเนี่ยน้ำท่วมบ่อยบางปีมาหลายรอบเดี๋ยวก็ต้องรอน้ำลดแหละถึงจะกลับมาทำความสะอาดกันนะคะล่าสุดมีจิตอาสานำรถบรรทุกทรายเข้ามาช่วยแล้วเพื่อรับมือสถานการณ์น้ำที่ก็ต้องเฝ้าระวังว่าไม่อยากให้มีฝนตกลงมาเติมเพิ่มนะคะ
8: ค่ะล่าสุดนี้นะคะกรมชลประทานค่ะออกหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์นะคะที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาแล้วด้วยนะคุณผู้ชมส่งไปยัง11จังหวัดนะคะให้ผู้ว่าของแต่ละจังหวัดเนี่ยส่งเตือนประชาชนตามหน้าจอนี้เลยคุณผู้ชมดูและส่งเตือนเพื่อนๆและคนที่รักได้เลยนะคะเพราะว่าหลังจากที่ฝนเนี่ยตกหนักปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นโดยคาดว่าวันที่29กันยายนนี้น้ำที่นครสวรรค์จะเพิ่มเป็น 1,650 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะก่อนที่จะระบายผ่านเขื่อนเจ้าพระยา 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลค่ะให้พื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีระดับน้ำเพิ่มขึ้นอีกประมาณ50เซนติเมตรฟังให้ดีนะคะจนถึง1เมตร50เซนติเมตรเลยสูงมากนะคะประชาชนที่อยู่ริมน้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยต้องเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดในขณะที่มีเหตุที่ต้องเป็นเหตุสลดใจจังหวัดสระแก้วนี้ค่ะคุณผู้ชมเจ้าอาวาสสำนักปฏิบัติธรรมหลวงปู่สำริดท่านวัย67ปีแล้วอยู่ที่อำเภอวังน้ำเย็นค่ะท่านลงไปช่วยเก็บกิ่งไม้เศษขยะต่างๆเนาะคือหวังจะเปิดทางให้น้ำเนี่ยมันสะดวกมันไหลออกไปไม่ให้ล้นมาเข้าสำนักสงฆ์แต่ปรากฏว่าระหว่างที่ท่านไปเก็บค่ะกระแสน้ำเนี่ย อยู่ดีๆก็ไหลเชี่ยวรุนแรงพัดร่างของพระท่านนะคะดูดเข้าไปในท่อระบายน้ำเลยแล้วก็ไปโผล่อีกฝั่งชาวบ้านก็ตกใจพยายามรีบช่วยแต่สุดท้ายก็ไม่สามารถช่วยชีวิตไว้ได้ค่ะชาวบ้านยังบอกเลยว่าจริงๆแล้วท่านเนี่ยขยันแล้วก็คือพัฒนาพื้นที่ในสำนักสงฆ์เองตลอดเลยนะอันนี้ก็มาเตือนเป็นอุทาหรณ์ที่สำคัญว่าแม้ช่วงฝนตกหนักนี้อาจจะเป็นพื้นที่หรือจุดที่เราคุ้นเคยแต่ก็อาจจะอันตรายกว่าที่คิดได้มาดูภาพรวมฟ้าฝนนะคะอย่างที่ได้มีแจ้งเตือนก่อนหน้านี้ไปว่าฝนจะลดลงจากช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะแต่ยังมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ดูตามหน้าจอค่ะโดยเฉพาะตะวันออกภาคกลางภาคเหนือตอนล่างและกรุงเทพรวมถึงปริมณฑลนะคะฝนฟ้ายังคงคะนองอยู่ประมาณ 80% ของพื้นที่ก็ยังตกหนักเช่นกันค่ะคุณผู้ชม
12: ค่ะเพราะฉะนั้นยังไงก็คือฉ่ำๆทั่วประเทศแล้วก็ยาวๆไปทั้งสัปดาห์เลยนะคะแล้วก็พอพูดถึงเรื่องของน้ำมีอีกหนึ่งเหตุการณ์ด้วยที่เดี๋ยวจะได้กลับมาดูภาพนาทีระทึกที่มีหญิงสาวคนนึงกระโดดลงน้ำไปแล้วก็ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่อส.ผ่านมาเห็นเหตุการณ์นะคะต้องรีบไปช่วยเหลือเธอปฏิบัติการนี้ต้องบอกว่าเป็นการระดมกำลังกันทุกภาคส่วนเลยจริงๆเดี๋ยวจะกลับมาดูภาพการช่วยเหลือนะแต่ว่าเดี๋ยวสลับอารมณ์ค่ะใครกำลังมองหากางเกงชั้นในกระชับใส่สบายวันนี้พลาดไม่ได้นะคะเพราะว่าเรามีกางเกงชั้นในรุ่นขายดีแบรนด์แท้จากซาบีน่าพร้อมโปรดีๆมาฝากกันนะคะไปเจอกับสองสาวกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ
17: สว
12: ั
17: สดีค่ะ
18: สว
17: ั
18: สดีค่ะ
17: โอ้โหบอกเลยวันนี้สาวๆหรือแม้กระทั่งหนุ่มๆอยากซื้อของขวัญให้แฟนห้ามพลาดเลยเพราะเราอยู่กับซาบีน่าของแท้ส่งตรงจากช็อปทั่วประเทศไทยแต่วันนี้ราคาพิเศษจากตัวละ390จะเฉลี่ยมาแล้วเหลือแค่ตัวละประมาณ83บาทและรุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่นะคะเน้นเรื่องของการระบายอากาศได้ดีเห็นเป็นเอวสูงแบบนี้กล้องแคบมาได้เลยนะคะ
12: อ
17: ยากให้ดูว่าระบายอากาศได้ดีสุดๆแบบนี
12: ้
17: ตลอดทั้งตัวเลยไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าหรือด้านหลังแบบนี้ก็คือระบายอากาศสุดๆเพราะฉะนั้นมันเหมาะกับอากาศร้อนบ้าง
12: โอ้เดี๋ยวฝนเดี๋ยวร้อนมันอับมันอึดอัดอะไร
17: อย่าปล่อยให้ข้างในเราอึดอัดไม่ได้เลยอันนี้สำคัญกับสุขอนามัยของเราสุดๆเลยและที่สำคัญตัวนี้เป็นฟรีไซส์นะคะสะโพกของเขาเนี่ย33ไปจนถึง41นิ้วก็คือยังใส่ได
12: ้
17: ถ้าฝนตกซักแล้วตากแอร์พรุ่งนี้ก็พร้อมใส่เพราะมันระบายอากาศได้ดี
12: สบายเลย
17: หรือถ้าเหงื่อออกเยอะก็ไม่ต้องกังวลแป๊บเดียวก็แห้งไม่อับชื้นและใครที่มีหน้าท้องตรงนี้นี่คือแบบหน้าท้องคือเก็บเอวสูงเลยนะเก็บเกียร์หน้าท้องได้ดีมากๆเลยและวันนี้ขอย้ำโปรโมชั่นเลยค่ะมากับราคาจาก390เหลือตัวละ83บาทเท่านั้น
12: โปรดีมาก
17: และโปรโมชั่นค่ะทุกคนดูดีๆซื้อแค่3อีก9ตัวแถมฟรี
12: เฮ้ย
17: 3แถม9นะคะ3แถม9ได้ไปทั้งหมด12ตัวยกโหลไปเลยนะคะราคานี้ใบเฟิร์นพิมพ์ชนกยังทำหน้าอึ้ง
12: ยังว้าว
17: ตกใจเลยว่าหูอะไรมันถูกขนาดนี
12: ้
17: ได้ทั้งหมดยกโหล12ตัวแล้วมันครบทุกสีค่ะ
12: ใช่ไม่ว่าจะเป็นสีสุภาพหรือว่าสีพาสเทลคือคุณสามารถเลือกใส่เลือกแมทได้แบบทุกชุดจะใส่มาทำงานใส่ไปเที่ยวใส่ไปจ่ายตลาดและไม่ว่าสภาพอากาศแบบไหนคุณมั่นใจแบรนด์ซาบีน่าแบรนด์แท้แล้วคุณเป็นเจ้าของได้ในราคาตัวละหลัก10.83 บาทรีบโทรเลยนะคะ
17: ใช่แล้วกดเบอร์ได้เลย028179925และรีย้ำว่าทุกตัวที่คุณได้ไปซาบีน่าของแท้แน่นอนมีป้ายแท็กราคาแบบนี
12: ้
17: มีแบรนด์ซาบีน่าอยู่แบบนี้เราให้ดูราคาค่ะเห็นไหม1ตัวตรงนี้390แต่วันนี้คุณจะได้ไปในตัวละประมาณ83บาทส่งฟรีทั่วประเทศด้วยและย้ำความเป็นฟรีไซส์ใส่ได้ทุกคนแน่นอนนะคะยืดหยุ่นให้ดูแบบนี้ใส่สบายสุดๆเลยอ่ะพี่จ้อยไหนๆก็ไหนๆช่วยกันยืดอยากให้ยืดให้ดูว่ามันเป็นฟรีไซส์สะโพกจนถึง46ก็ยังใส่ได้นะคะและย้ำว่าปล่อยกลับมาก็ไม่ย้วยยังทรงสวยเหมือนเดิมและใครก็ตามที่มีปัญหาเรื่องของแบบอุ๊ยมันจะเอวสูงแค่ไหนขออนุญาตอันนี้ไม่อนาจารแต่เทียบให้ดูว่าสูงมาปิดสะดือเลยสะดือจริงของลี่อยู่ตรงนี้นะคะนี่คือสูงมาปิดสะดือด้านบน
12: เก็บเกียร์หน้าท้อง
17: เก็บเกียร์หน้าท้องเลยจากสะดือปิดสะดือขึ้นมาอีก1นิ้วนะคะและถ้าเกิดดูจริงๆตรงนี้เนี่ยนอกจากการเก็บเกียร์หน้าท้องแล้วไม่มีขอบยางนะคะอะไรที่มันเคยรัดให้ปริ้นเคยรัดให้ป้องตรงนี้รีบพลิกให้ดูเลยไม่มีขอบยางมันจะเป็นเนื้อผ้ามาทบกันนุ่มๆแบบนี้ใส่สบายสุดๆเลยเก็บหน้าท้องได้ประมาณ2ฝ่ามือเต็มๆแบบนี้และด้านข้างไม่มีตะเข็บค่ะตรงนี้ไม่มีตะเข็บข้างเลยแต่ก่อนมันจะต้องมีตะเข็บเวลาเราลุกเรายืนเราเดินมันจะคัน
12: ค่ะ
17: อ
12: ัน
17: นี้คือไม่คันเลย
12: ไม
17: ่มีตะเข็บใดๆเลยแล้วก็คือระบายอากาศได้ดีสุดๆให้ดูด้านหลังด
12: ้
17: านหลังตรงนี้ใครที่เนื้อก้นเยอะไม่ต้องกังวลนะคะเขาเก็บก้นเก็บสะโพกได้เยอะมากๆและขออนุญาตยก ไม่เข้าวินจ้ะยกขนาดนี้ก็ไม่บรึบไม่เข้าวินเลยนะคะเพราะฉะนั้นเก็บก้นต่างๆได้ดีมากๆรวมไปถึงผ้าซับเป้าตรงนี้พลิกให้ดูสดๆในรายการตรงนี้เลยค่ะเหมือนคุณได้ดูเองในช็อปเลยไม่มีตะเข็บตรงซับเป้าด้วยเนื้อผ้าซับเป้าจะเป็นผ้าชิ้นเดียวกันทอมาเลยแล้วก็ยืดหยุ่นได้แบบนี้นุ่มๆใส่สบายแบบนี้นะคะย้ำเลยว่าตรงนี้ให้เฉพาะซาบีน่ารุ่นนี้เท่านั้นและระบายอากาศได้ดีสุดๆอีกรอบนึงค่
18: ะ
17: มาดูกันวันนี้จะเอาให้ดูสดๆในรายการตอนนี้เลยว่าระบายอากาศได้ดีแค่ไหนพี่จอยรบกวนมาช่วยกันจับอันนี้ตัวที่1เท่ากับผ้า2ช
18: ั้น
17: ไปแล้วนะระบายอากาศได้ดีขนาดนี
18: ้กล้องตามเลย
17: ไปนะคะตั
18: วที
17: ่
18: 2
17: เท่ากับผ้า4ชั้น
18: 4ชั้น
17: ไปค่ะและตัวที่3เท่ากับผ้า6ชั
18: ้
17: น
18: ได้หรอลี
17: ่ยังระบายอากาศได้ดีขนาดนี้อย่างที่ลี่บอกฝนตกเราซักเราตากห้องแอร์พรุ่งนี้เราใส่ได้แล้วหรือถ้าเหงื่อเราออกมันก็จะระบายอากาศได้ดีมากๆเพราะอย่างที่บอก6ชั้นนะทุกคนมันยังระบายอากาศได้ขนาดนี
18: ้
17: แล้วเราไม่มีใครใส่กางเกงใน6ชั้นอยู่แล้ว
18: แน่นอน
17: เราใส่แค่ตัวเดียว2ชั้นแบบนี้ระบายอากาศได้ดีและย้ำโปรโมชั่นวันนี้สายเข้าเยอะจริงๆแล้วหมดแล้วหมดเลยตอนนี้เหลือไม่ถึง80เซตแล้วซื้อซาบีน่ากางเกงในตัวนี้แค่3ตัวแถมฟรี9ตัวซื้อ3แถม9ให้ฟรีไปเลยทั้งหมดนี้ถ้าขอได้ซาบีน่ายกโหลไปเลย12ตัว
18: 12ตัว
17: แล้วสีคือครบไม่ต้องเลือกอันนี้คือมีทั้งสีเอิร์ธโทนที่เป็นแบบน้ำตาลเข้มสีออกน้ำตาลนูดแล้วก็ออกแนวบอกว่าสีชมพูแล้วก็ยังมีสีพาสเทลที่เป็นสีฟ้าสีเขียวมิ้นท
18: ์
17: ให้ครบทุกสีแบบนี้เลยยกเซตนี้12ตัวราคาเต็มจริงๆต้องเกือบ 5,000 วันนี้999บาท
18: โอ้โหตกเหลือตัวละ83บาทเองคุณผู้ชมแล้วย้ำนะว่า83บาทคุณได้แบรนด์แท้ลองคิดดูว่าถ้าคุณไปเดินตามตลาดอ่ะได้ตัวละหลัก10เนี่ยก็ไม่รู้ว่าแบรนด์หรืออะไรยังไงแต่นี่คือแบรนด์ซาบีน่าแล้วนวัตกรรมเขาคิดค้นมาแล้วทั้งผ้าทั้งการระบายอากาศเยี่ยมเลยอะค
17: ่
18: ะ
17: ใช่แล้วค่ะโทรให้ทันนะจากตัวละ390เหลือ83บาทแล้วเป็นฟรีไซส์เราแบ่งกับเพื่อนก็ได้คุณแม่คุณลูกแบ่งกันก็ได้สะโพกเนี่ย33ไปจนถึง41 46ก็ยังใส่ได้และไม่ว่าจะเป็นตัวไหนก็ตามระบายอากาศได้ดีแบบนี
18: ้
17: ด้านหน้าเอ่ยด้านข้างที่ไม่มีตะคงไม่มีตะเข็บก็ยังระบายอากาศได้ดีขนาดนี้
18: ระบายได้แบบรอบตัวเหมือนติดแอร์เลยลี
17: ่ใช่แล้วค่ะแล้วขอบขาต่างๆก็ไม่มียางนะคะเป็นเนื้อผ้านุ่มๆมาทบกันทั้งหมดเลยแบบนี้และก้นเกินสะพงสะโพกก็คือแบบระบายอากาศได้ขนาดนี้เพราะฉะนั้นย้ำเลยว่าความคุ้มค่าอยู่ตรงนี้แล้วและถามว่าถ้าเป็นคนตัวใหญ
18: ่
17: สะโพกน้องคนนี้อยู่ที่46ที่ลีก้าพูดว่า46ใส่ได้ไม่ใช่แค่น้องเขาใส่ได้แต่ลียังยืดได้อีกทุกคนดูนะจากสะโพกน้อง46ลียังยืดออกมาได้อีกไม่ว่าจะเป็นขอบเอวหรือว่าจะเป็นขอบขาก็ยังยืดได้แบบนี้และย้ำว่าไม่มีตะเข็บใดๆเลยนะคะเอวสูงเก็บเกียร์หน้าท้องได้ดีมากๆและย้ำว่าไม่ว่าจะซื้อไปตัวไหนก็ตามมันจะมีป้ายแท็กราคาอยู่แบบนี้ค่ะป้ายซาบีน่าของแท้จะอยู่แบบนี้ทุกตัวแปลว่านอกจากหารกันลงตัวแล้วบางคนอาจจะพูดตรง
18: ๆ
17: เอาไปขายต่อก็ได้กำไร
18: เ
17: พราะว่ามันติดราคาอยู่อย่างนี้ทุกตัวป้ายแท็กซาบีน่าของแท้ทุกตัว390แต่วันนี้คุณได้ในราคาตัวละประมาณ83บาทส่งฟรีทั่วประเทศอีกต่างหากคือแบบขายต่อก็ได้กำไรอ่ะ
18: คุณผู้ชมรีบเอาไว้ทันตอนนี้สายแน่นมากนะคะจากตัวละหลักร้อยเหลือเพียงแค่หลัก10เฉพาะคนที่โทรทันวันนี้เท่านั้นหรือว่าแอดไลน์มาก็ได้นะด่วนๆเลยนะคะและซาบีน่าเขาคิดมาแล้วคุณไม่ต้องทนกับความอับความอึดอัดความแบบชื้นอะไรต่างๆนะโปรวันนี้ดีมากๆแล้วสีนี้ชนช็อปเลยนะ

0: จ๊ะ
1: ใช่แล้วค่ะย้ำค่ะซื้อแค่3ฟรี9ซื้อ3ฟรี9ได้ทั้งหมด12ตัวยกโหลไปเลยแบบนี้กับความเป็นฟรีไซส์ที่ไม่ว่าจะยืดทิศทางไหนก็ตามก็ยืดหยุ่นได้ดีขนาดนี้แล้วสังเกตนะพอเรายืดปุ๊บทุกคนเห็นไหมมันแอบเห็นด้านหลังเลยคือมันระบายอากาศได้ดีเหมือนเนื้อผ้าซีทูนะคะใส่นุ่มใส่สบายปล่อยกลับมาไม่ย้วย30วิสุดท้ายนี้อยากให้โทรให้ทันซื้อแค่3ฟรี9ได้ทั้งหมด12ตัวซาบีน่ายกโหลได้ครบทุกสีที่โชว์อยู่หน้าจอตอนนี้เลยย้ำว่าเป็นฟรีไซส์ใส่ได้ทุกคนแน่นอน12ตัวราคาเต็ม 4,000 กว่าบาทเกือบ 5,000 วันนี้จ่าย999บาทไอ้ 1,200 นั้นเคยขายแล้วโซเอาท์แต่วันนี้ลดเพิ่มอีก200เหลือ999จากตัวละ390เหลือ83บาทส่งฟรีค่ะ
0: มาเป็นสาวกซาบีน่าเป็นสาวซาบีน่าด้วยกันคุณผู้ชมมั่นใจตั้งแต่ภายในและต้องโปรวันนี้เท่านั้นนะจ๊ะวันนี้ขอบคุณคุณลี่เล็กนะคะ
1: ขอบคุณมากค่ะ
0: สวยเน
2: า
0: ะ
2: ขอบคุณค่ะนี่หายกันแล้วนะคนละ6ตัว
3: นี่เคลียร์กับเชียร์เรียบร้อยแล้วจ้ะคำตอบเรียบร้อย
2: จองสี
3: ไม่มันจริงๆอย่างนึงมันคือเหมือนเราดูแลสุขภาพตัวเอง
2: ใช่เราต้องคนเปลี่ยนนะคุณผู้ชมนะไม่ใช่เป็นข้ามปีจนเปื่อยนะ
3: สำคัญคือถอยทันนะคะทุกคนอ้าวส่วนเรื่องนี้คุณผู้ชมคะต้องส่งกำลังใจมากๆนะเป็นนาทีชีวิตที่เจ้าหน้าที่อส.นะคะถูกเรียกให้ไปช่วยมีผู้หญิงคนหนึ่งกระโดดลงไปในแม่น้ำแล้วก็เธอกำลังจะจมเกิดอะไรขึ้นไปดูปฏิบัติการนี้กันเลยค่ะ
4: เชือกที่ผูกไว้อ่ะพี่ข้างกำแพงอ่ะที่ผูกไว้อ่ะ
5: โอ้ตาย
4: จ้าจ้าจ้า
6: เล็กบัง
7: เข้ามาเข้ามา
8: เข้ามาเข้ามาเข้ามาเข้ามาเข
9: ้ามาเข้ามาเข้ามาเข้ามาเ
4: ข้ามาเข้าม
3: าเข้ามาเข้ามาเข้ามาเข้ามาเข้ามาเข้ามาอาสาลงไปก่อนเลยนะคะนายหมู่เอกธนาวินแสงพลอยเจ้าหน้าที่อาสาแล้วก็พลเมืองดีอีกหลายท่านไปช่วยหญิงสาวคนนี้อายุ40ปีที่เธอกระโดดลงไปในน้ำแล้วก็พอไปดูในโทรศัพท์มีข้อความคล้ายๆแบบสั่งเสียกับคุณแม่ด้วยนะแต่ว่าไม่เป็นไรนะกอดนะคะแล้วก็ตอนนี้ปลอดภัยละส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวดูแลกันต่อไม่ใช่แค่ร่างกายให้กำลังใจดูแลจิตใจด้วยนะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ส่วนช่วงนี้ขอชวนแฟนๆซีรีส์ GMM TV ค่ะช่วงนี้ห้ามพลาดกับ2เรื่องใหม่กำลังจะมาชวนให้ทุกคนหัวใจวุ่นกันแบบคนละฟิลนะคะเรื่องแรกเนี่ยชื่อว่าเรื่อง Humaniac เดี๋ยวจะรักษาให้บ้าเรื่องราวของดีนหนุ่มสายหวานเสน่ห์ที่ดันต้องมาเจอกับมอสคนที่ไม่ได้ตกหลุมเสน่ห์ใครง่ายๆจนเกมจีบครั้งนี้เริ่มไม่ง่ายอย่างที่คิดค่ะและอาจกลายเป็นว่าใครกันแน่ที่จะตกหลุมรักใครก่อนอีกเรื่องที่กำลังมาแรงและห้ามพลาดเช่นเดียวกันเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow เมื่อจันทร์นักธุรกิจสาวสุดเพอร์เฟกต์กับคีสาวเจ้าเสน่ห์เริ่มต้นจากความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ตั้งใจแต่เมื่อเวลาผ่านไปความรู้สึกก็ค่อยๆเปลี่ยนและเรื่องของเจรักแรกของจันทร์ก็ดันกลับเข้ามาทำให้ทุกอย่างมันซับซ้อนมากยิ่งขึ้นเป็น2เรื่อง2ความสัมพันธ์ที่สนุกไม่แพ้กันเลยนะคะรับชมย้อนหลัง Humaniac เดี๋ยวจะรักษาให้บ้าและเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow ได้ที่แอปวันดีที่เดียวค่ะและสำหรับลูกค้า AIS ก็ห้ามพลาดโปรแรงสุดพิเศษประจำเดือนกันยายนสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมจาก149บาทเหลือเพียง99บาทต่อเดือนเท่านั้นวันนี้ถึง30กันยายนนี้นะคะรีบสมัครเลยกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออกห้ามพลาดค่ะ
3: ค่ะและช่วงนี้หมดเวลาของข่าวแหกโค้งแล้วขอบพระคุณสำหรับการติดตามด้วยนะคะเราสามสาวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้ง

ธารณรัฐกินีประจำประเทศไทยนางกุงบาดิยอฟได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐกินีประจำมาเลเซียด้วยเวลา 17:14 น.พระราชทานพระบรมราชโองการให้นายปูนิตอัครวานซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทยนายปูนิตอัครวานเคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีอาวุโสกรมภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย

เวลา 17:18 น.พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายรองดรีอุมบูมบาซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงโซสาธารณรัฐเกาหลีเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกาบองประจำประเทศไทยในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกาบองประจำประเทศไทยนายรองดรีอึมบูมบาได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐกาบองประจำสาธารณรัฐเกาหลีด้วย

เวลา 17:24 นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายจีอาร์ตฟูอาร์ตมาบรุกอัลเกดบรอซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์มาเลเซียเฝ้าทูลองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐปาเลสไตน์ประจำประเทศไทยในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐปาเลสไตน์ประจำประเทศไทยนายจีอาร์ตฟูอาร์ตมาบรุกอัลเกดรอได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตรัฐปาเลสไตน์ประจำมาเลเซียด้วยเวลา 17:28 พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางเรรีนเซียรีทาการอรูฟารานีซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยนางเรรินซิอารีทาการอรูฟารานีเคยดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าสำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศนิวซีแลนด์มาก่อนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาร์เมเนียในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอาร์เมเนียซึ่งตรงกับวันที่21 กันยายน 2569ความว่าพนักท่านนายวาฮานคาซาทรูยันประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาร์เมเนียกรุงเยเรวานในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอาร์เมเนียข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพระนามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อสันติภาพความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวอาร์เมเนียเป็นที่น่ายินดีที่ได้เห็นว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาประเทศของเราทั้งสองมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจและความเคารพยกย่องซึ่งกันและกันประเทศไทยยังคงมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับสาธารณรัฐอาร์เมเนียอย่างใกล้ชิดเพื่อแสวงหาโอกาสใหม่ๆในการขยายความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันไม่เพียงแต่ในสาขาความร่วมมือที่มีอยู่เดิมในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเท่านั้นหากยังรวมถึงในสาขาอื่นๆที่มีศักยภาพเช่นการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวัฒนธรรมอันนำมาซึ่งผลประโยชน์ของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมอลตาในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมอลตาซึ่งตรงกับวันที่21

กันยายน2569ความว่าพนักท่านดร.มิเรียมสปิเตรีเดโบโนประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมอลตากรุงวาเลตตาในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมอลตาข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดีทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวมอลตาความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐมอลตาได้พัฒนาก้าวหน้าและเจริญเติบโตมาเป็นลำดับข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความปรารถนาดีและความมุ่งมั่นที่มีร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะยังคงทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับสัมพันธไมตรีและความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นต่อไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดงานวันสถาปนากรมประมงครบรอบ100ปีวันนี้เวลา 8:58 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปกรมประมงเกษตรกลางเขตจตุจักรทรงเป็นประธานเปิดงานใต้ร่มพระบารมี100ปีกรมประมงในน้ำมีปลาสร้างคุณค่าสู่ความมั่นคงทางอาหารเนื่องในวันสถาปนากรมประมงประจำปี2569โอกาสนี้พระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนการจัดงานและทอดพระเนตรการแสดงนาฏศิลป์ชุดหนุมานจับนางสุพรรณมัจฉาและการแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ชุดมัจฉาวารีวิถีพอเพียงจากนักเรียนโรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญในโครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจากนั้นทรงมีพระราชดำรัสเนื่องในโอกาสครบรอบ100ปีกรมประมงทรงตัดแถบแพรเปิดงานและทรงปล่อยพันสัตว์น้ำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เนื่องในวันประมงแห่งชาติจำนวน 2,300,000 ตัวประกอบด้วยปลากาดำปลาโพงปลากระแหปลาสร้อยขาวปลาตะโกปลาแก้มช้ำปลาตะเพียนทองปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนปากหนวดปลายี่สกไทยและกุ้งกล้ามกรามลงสู่เขื่อนพระนาม7แห่งได้แก่เขื่อนศรีนครินทร์จังหวัดกาญจนบุรีเขื่อนภูมิพลจังหวัดตากเขื่อนสิริกิติ์จังหวัดอุตรดิตถ์เขื่อนวชิราลงกรจังหวัดกาญจนบุรีเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีเขื่อนจุฬาภรณ์จังหวัดชัยภูมิและเขื่อนอุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำและสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับราษฎรในพื้นที่จากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณและผลงานความก้าวหน้าครั้งสำคัญของกรมประมงอาทินิทรรศการร้อยเรื่องราวร้อยปีกรมประมงแสดงประวัติและเรื่องราวสำคัญตลอด100ปีนิทรรศการ1ศตวรรษแห่งพระมหากรุณาธิคุณสู่การพัฒนาประมงไทยอย่างยั่งยืนด้านการประมงของพระบรมวงศานุวงศ์พร้อมพัฒนาการงานประมงไทยจากอดีตสู่ปัจจุบันนิทรรศการสืบสานพระราชดำริสร้างอาชีพสู่การพัฒนาประมงอย่างยั่งยืนนำเสนอฟาร์มทะเลตัวอย่างและการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงพร้อมผลิตภัณฑ์จากสาหร่ายทะเลนิทรรศการ100ปี100ปลาไทยจากสายน้ำสู่ความมั่นคงทางอาหารแสดงพันปลาน้ำจืดไทยกว่า100ชนิดทั้งปลาพื้นถิ่นสัตว์น้ำเพาะพันธุ์ได้สัตว์เศรษฐกิจและสัตว์น้ำสวยงามนิทรรศการสายน้ำแห่งชีวิตเสริมพลังชุมชนประมงท้องถิ่นสู่ความยั่งยืนแสดงโมเดลการทำประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแหล่งอาหารธรรมชาติรวมถึงโรงเรือนแปรรูปและตู้อบและพลังงานแสงอาทิตย์นิทรรศการ DOF Tech 100 Years 9ที่100สู่ประมงดิจิทัลเรียนรู้ภาคการประมงไทยผ่านเทคโนโลยี360องศาอาทิฝูงวานบรูด้าขนาดใหญ่การผ่าตัดและการวิภาคปลาเสมือนจริงและพิพิธภัณฑ์ประมงเสมือนจริงนอกจากนี้ยังมีพื้นที่การเรียนรู้จากหน่วยงานต่างๆของกรมประมงอาทิการเรียนรู้กระบวนการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าประมงเพื่อการส่งออกพร้อมทดลองตรวจสารตกค้างด้วยเครื่องมืออย่างง่ายนวัตกรรมเปลี่ยนเศษเหลือทิ้งเป็นอาหารสัตว์เป็นอาหารสัตว์น้ำแบบซีโร่เวสต์ฟีดและตลาดประมงจำหน่ายสินค้าคุณภาพจากชาวประมงและผู้ประกอบการทั่วประเทศจนถึงวันที่22กันยายนนี้
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชบรมโอกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลอองพระบาทดังนี้เวลา 17:26 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์ณวังสปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์พิเศษอัธนิติดิษฐาอำนาจประธานกรรมการแผนกธรรมศาสตร์มูลนิธิอานันทมหิดลและศาสตราจารย์พิเศษจิรนิษฐ์ฮาวานนท์กรรมการและเลขานุการแผนกธรรมศาสตร์นำนายปานัททวีศรีผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดลแผนกธรรมศาสตร์ประจำปี2569เฝ้าทูลอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขารัฐศาสตร์ด้านการเมืองระหว่างประเทศณมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์สหราชอาณาจักรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประจำปีการศึกษา2568เป็นวันแรกวันนี้เวลา 13:04 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประจำปีการศึกษา2568เป็นวันแรกพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์สาขาต่างๆแก่ผู้ทรงคุณวุฒิพระราชทานโลกเกียรติยศแก่อาจารย์ตัวอย่างดีเด่นประจำปี2569และพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวม 2,612 คนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์พัฒนาการศึกษาสร้างบัณฑิตสู่การเป็นพลเมืองโลกพร้อมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านระบบคลังหน่วยกิจและ PSU MOOC จัดการเรียนรู้ควบคู่การทำงานจริงจนได้รับรางวัลระดับนานาชาติด้านวิจัยและนวัตกรรมนักวิจัยของมหาวิทยาลัยจัดอยู่ในกลุ่ม World Top 2% Scientist ซึ่งเป็นการจัดอันดับนักวิทยาศาสตร์ที่มีผลงานวิจัยและการอ้างอิงระดับสูงของโลกและค้นพบสารชีวโมเลกุลเฮลป์จากเซรั่มน้ำยางพาราซึ่งมีฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งนับเป็นการค้นพบครั้งแรกของโลกโอกาสนี้พระราชทานพระโอวาทความว่ามหาวิทยาลัยนั้นเป็นสถาบันการศึกษาที่หล่อล้อมบัณฑิตให้มีความรู้ในสาขาวิชาต่างๆและมีทักษะในการประยุกต์ใช้ความรู้ให้เป็นประโยชน์แก่การดำรงชีวิตได้ด้วยเหตุนี้บัณฑิตจึงสามารถประกอบอาชีพการงานให้ก้าวหน้ารุ่งเรืองได้แม้จะในสาขาวิชาที่ไม่ได้สำเร็จการศึกษามาโดยตรงเพราะมีพื้นฐานความรู้ที่ดีและได้ฝึกฝนการนำความรู้ไปปรับใช้ให้ผลสำเร็จโดยเหตุที่สังคมทุกวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างรวดเร็วตลอดเวลาบัณฑิตจึงจำเป็นต้องพัฒนาตนเองอยู่เสมอด้วยให้เป็นผู้มีความรู้ความคิดและทักษะความเชี่ยวชาญที่ทันการทันยุคสมัยจะได้สามารถปฏิบัติแก้ไขปัญหาต่างๆและประกอบกิจการงานสร้างสรรค์ประโยชน์ได้อย่างแท้จริงในการนี้พึงระลึกไว้เสมอว่าประโยชน์นั้นมี2ประการควบคู่กันอยู่คือประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมหากแต่ละคนคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นอันดับแรกทุกคนในสังคมจะได้รับประโยชน์ร่วมกันทั้งในระยะสั้นและระยะยาวก่อให้เกิดผลดีแก่ประเทศชาติสอดคล้องตามแนวพระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงฝึกซ้อมขี่ม้าเป็นวันที่3เพื่อทรงเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026

า 7:29 นวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นของกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยัง JRA Equestrian Park โดยมีนายฮายาชิวัทารุผู้จัดการสนามแข่งขันขี่ม้าเอเชียนเกม2026พลตรีสมพงษ์สุขประดิษฐ์อุปนายกสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นายนาราเกตสิงห์เลขาธิการสมาคมและนักกีฬาขี่

0: ทีมชาติไทยเฝ้ารับเสด็จจากนั้นทรงฝึกซ้อมขี่ม้าเพื่อทรงเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026โดยเป็นม้าส่วนพระองค์ชื่อบูลวาดซึ่งจะทรงลงแข่งขันกีฬาขี่ม้าในนามทีมชาติไทยประเภทศิลปะบังคับม้าหรือ Dressage ร่วมกับนักกีฬาขี่ม้าอีก3คนประกอบด้วยนายเฉลิมฉานยศวิริยะพาณิชย์นางสาวฉันชนกคาร่าฤกแคร์และนางสาวนีนพุทธิสมบัติในวันที่25กันยายนนี้โดยวันนี้นายมาทริสอเล็กซานเดอร์ราสได้ถวายการฝึกสอนเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของม้าเพื่อให้ม้าคลายกล้ามเนื้อซึ่งการเดินหรือวอล์กเป็นทักษะขั้นพื้นฐานในการขี่ม้าและเป็นการขี่ที่สำคัญที่สุดในการฝึกจังหวะเนื่องจากถ้าผู้ขี่ฝึกจนเข้าขากับม้าได้ดีแล้วจะทำให้การฝึกในขั้นต่อๆไปง่ายขึ้นการเดินจะมีการเคลื่อนที่ด้วยการ4จังหวะถ้าฝึกให้ม้าก้าวสั้นลงหรือเดินเหยียดก้าวยาวขึ้นได้ตามคำสั่งของผู้ขี่จะทำให้ม้าสามารถทำท่าต่างๆได้สวยงามมากขึ้นส่วนการวิ่งเรียบหรือทรอตเป็นการเคลื่อนไหวแบบวิ่งยืดเหยียดก้าวเร็วขึ้นลักษณะก้าวขา2จังหวะการเคลื่อนไหวจะขึ้นอยู่กับจังหวะท่าทางของม้าแต่ละตัวแตกต่างกันไปแต่สิ่งสำคัญคือจะต้องรู้การวางตำแหน่งส่วนต่างๆของร่างกายและจังหวะการยกก้นให้สัมพันธ์กันนอกจากนี้ทรงฝึกทำเทสหรือแบบทดสอบในระดับ Present Jorge ของสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติหรือ FEI ที่ใช้ในการแข่งขันโดยมีท่าบังคับต่างๆซึ่งการขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าเป็นการขี่ตามท่าทางที่กำหนดไว้ไปบนจุดที่กำหนดด้วยตัวอักษรภายในสนามขนาดกว้าง20เมตรยาว60เมตรมีท่าพื้นฐานคือการเดินหรือ Walk การวิ่งเรียบหรือ Trotและการวิ่งขยโยกหรือ canter ในระดับที่แตกต่างกันไปตั้งแต่ collected, working, medium และ extended รวมทั้งมีท่าทางต่างๆโดยผู้ฝึกสอนได้เน้นในท่วงท่าที่ละเอียดมากขึ้นเช่น half pass คือการวิ่งก้าวไปทางด้านข้างซึ่งจะมีลักษณะม้าวิ่งไขว้ขาออกไปทางข้างรวมถึงการทำท่า flying change คือการบังคับม้าให้เปลี่ยนขากลางอากาศในจังหวะวิ่งขยโยกทุกๆ3และ4ก้าวตามแบบทดสอบโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: องคมนตรีเชิญหิรัญญบัตรสัญญบัตรพัดยศผ้าไตรและเครื่องยศสมณศักดิ์ไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับการสถาปนาสมณศักดิ์ขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองและได้รับพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะวันนี้เวลา 9:30 น.ณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเชิญหิรัญญบัตรพัดยศผ้าไตรและเครื่องยศสมณศักดิ์ไปถวายแด่พระพรหมวชิรมุนีซึ่งทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาพระธรรมวชิรดิลกขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองมีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญญบัตรว่าพระพรหมวชิรมุนีศรีประยัติกิจวิธานศาสนภารัตธุรดิลกสาธกธรรมวิจิตตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิตสอนบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นพรหมสถิตณวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่16สิงหาคม2569มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้8รูปและเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ซึ่งพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะชั้นเทพพระราชาคณะชั้นราชและพระราชาคณะชั้นสามัญรวม63รูปโดยประกาศณวันที่31สิงหาคม2569จำนวน24รูปณวันที่2กันยายน2569จำนวน37รูปและณวันที่11กันยายน2569จำนวน2รูปองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ออกรับคณะในพิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือแก่ครูอาวุโสประจำปี2568วันนี้เวลา 13:50 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ออกรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยคณะครุสภาคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพและคณะกรรมการมูลนิธิ

ช่วยครูอาวุโสในพระบรมราชูปถัมภ์ณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรลดาในพิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือแก่ครูอาวุโสประจำปี2568ในปี2568คณะกรรมการมูลนิธิช่วยครูอาวุโสในพระบรมราชูปถัมภ์ได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามระเบียบของมูลนิธิช่วยครูอาวุโสสมควรได้รับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือแบ่งเป็นครูอาวุโสได้รับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือจำนวน30คนและครูอาวุโสได้รับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและประกาศนียบัตรจำนวน 2,461 คนมูลนิธิช่วยครูอาวุโสตั้งขึ้นเมื่อปี2510เพื่อช่วยเหลือครูอาวุโสทั้งนี้ที่ผ่านมามีครูอาวุโสได้รับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือไปแล้วมากกว่า 182,000 คนในจำนวนนี้มีครูอาวุโสที่ได้รับการช่วยเหลือทางการเงิน 2,282 คนเป็นเงินมากกว่า28ล้านบาทหน่วยงานต่างๆและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกาที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังพระราชวัชรกิจโกศลเจ้าอาวาสวัดเทพพิรัญจังหวัดชัยนาทได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์จากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดจากจังหวัดสุพรรณบุรีได้แก่วัดสาลีวัดสองพี่น้องวัดเถนพลายวัดศพเพลิงวัดอู่ทองสุพรรณบุรีวัดโพคารามวัดหนองตาสามวัดเสาธงทองและวัดฤกษ์บุญมีเวลา 14:30 น.สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนโรงเรียนจอมทองคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บริษัท KFU จำกัดเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาจากวัดปัจฉิมทัตวัดเทพสิริหนองกุงวัดทองนพคุณวัดกลางเชียงยืนวัดโนนรังวัดหนองลมและวัดเหล่าจันทร์จังหวัดมหาสารคามวัดนวลจันทร์กรุงเทพมหานครและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมเวลา 17:00 น.บริษัท AK Connection จำกัดนายสิริบูรณ์ทองบางเกาะและคณะบริษัทสยามดินเบาจำกัดสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีมหาพฤทธารามเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาจากวัดบรมวงศ์อิสระวรารามวัดสะแกวัดตโนดวัดจันทร์วัดรางจะเข้วัดวังวัดธรรมจริยาวัดปรีดารามวัดโคกช้างจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดคลองสองจังหวัดปทุมธานีเวลา 19:00 น.ครอบครัวคีรีและคณะศิษย์เก่านักเรียนโรงเรียนจิรดารุ่นที่30นายคุณดอนงามธุระและคณะบริษัทศรีนานาพรมาร์เก็ตติ้งจำกัดมหาชนเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระมหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราช4รูปและวันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนจากทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ตลอดพระชนชีพทรงอุทิศพระองค์มุ่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความยั่งยืนให้แก่ราษฎรทั่วประเทศราชสกุลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชรราชธิดาวันนี้เวลา 10:00 น.ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังราชสกุลจักรพันธ์และราชสกุลเทวกุลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชรราชธิดา
พระสงฆ์10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามวัดนิมมานนรดีวัชนะสงครามวัดเทพธิดารามวัดกุณฑีรุทธารามกรุงเทพมหานครวัดตะโกวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดไร่ขิงจังหวัดนครปฐมวัดห้วยน้ำซับจังหวัดฉะเชิงเทราและวัดทุ่งเศรษฐีจังหวัดสมุทรสงครามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลและถวายผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.กระทรวงกลาโหมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพพระสงฆ์10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดนางนองวัดปทุมวนารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดไผ่เงินโชตนารามวัดแสนเกษมวัดมหันนภารามและวัดโสมนัสวิหารสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.กระทรวงยุติธรรมและกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพพระสงฆ์10รูปจากวัดดาวดึงสารามวัดทองธรรมชาติวัดดวงแขวัดลุ่มเจริญศรัทธาวัดร่วงบาบำรุวัดบางบำรุวัดโสมนัสวิหารวัดเสวตฉัตรและวัดกุณฑีรุทธารามกรุงเทพมหานครและวัดปลือคันจังหวัดศรีสะเกษสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 น.คณะรัฐมนตรีและคู่สมรสเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์กรุงเทพมหานคร4รูปและวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรี4รูปและวันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีเทศบาลตำบลหนองไม้แดงจังหวัดชลบุรีและขายดีการเกษตรขายดีพันปาล์มจังหวัดสุราษฎร์ธานีทั้งนี้โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบมูลนิธิชัยพัฒนาแถลงข่าวเทศกาลน้ำมันเมล็ดคาเมเลียพัดมหัศจรรย์น้ำมันแห่งสุขภาพประจำปี2569วันนี้ที่ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์นายสุเมธตันติเวชกุลกรรมการและที่ปรึกษาพิเศษอาวุโสมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลน้ำมันเมล็ดคาเมเลียพัดมหัศจรรย์น้ำมันแห่งสุขภาพซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่2ถึง18ตุลาคม2569เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ถึงประโยชน์ของน้ำมันเมล็ดคาเมเลียพัดวันนี้มีการเสวนาเรื่อง Anti-Inflammatory Dish จานอร่อยต้านการอักเสบคุณค่าจากน้ำมันเมล็ดคาเมเลียและการสาธิตปรุงอาหารที่ใช้น้ำมันเมล็ดคาเมเลียพัดจากร้านชื่อดังทำเมนูที่อร่อยและมีประโยชน์ทั้งนี้ในวันพุธที่7ตุลาคม2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนายกกิติมศักดิ์และประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานเทศกาลน้ำมันเมล็ดคาเมเลียพัดมหัศจรรย์น้ำมันแห่งสุขภาพและจะทรงสาธิตการปรุงอาหารเมนูขนมค้างคาวที่ใช้น้ำมันเมล็ดคาเมเลียพัดเป็นส่วนประกอบรวมทั้งจะมีอาหารขนมและเบเกอรี่จากร้านระดับมิชลินที่รังสรรค์เมนูจากน้ำมันเมล็ดคาเมเลียและการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากร้านในเครือมูลนิธิชัยพัฒนาเช่นผ้าไหมย้อมสีจากเปลือกผลชาน้ำมันของกลุ่มเกษตรกรเครือข่ายอำเภอบ้านขว้าวจังหวัดชัยภูมิน้ำมันเมล็ดคาเมเลียเป็นน้ำมันที่ดีต่อสุขภาพของคนทุกวัยสินค้าน้ำมันเมล็ดคาเมเลียของพัดมีตราสัญลักษณ์อาหารรักหัวใจของมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์กำกับด้วยจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัฒน์พึ่งทองสวัสดีครับ

0: ายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ
1: ตัวละครพฤติกรรมสถานที่หน่วยงานวิชาชีพและเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโดยมิได้มีเจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม
2: หนูว่าหนูรักพี่แล้วว่ะหนูรักพี่จริงๆนะ
3: เราเปลี่ยนจากพาร์ทเนอร์มาเป็นแฟนกันไหม
4: เวลาเห็นทุกคู่รักมีความสุขเธอก็จะมีความสุขไปด้วยมันแปลกมากเลยนะกับงานที่เราทำแต่ฉันก็อยากเห็นมันไปเรื่อยๆ

0: มีคำสั่งจ้างงานผ่านแอปให้ทำลายความรักของบอสและจืดครับผมค่ะ
1: ขอโทษทุกคนด้วยนะครับที่ต้องนัดประชุมนอกสถานที
2: ่เพราะว่าเคสนี้เนี่ยเป็นเคสของคนในออฟฟิศเราโดยตรงค่ะ
3: แฟนคนเก่าของบอสเนี่ยคุณโอ๊ตก็ปล่อยผ่านไปเพราะรู้ว่าบอสไม่เคยรักใครจริงต่อให้ถึงขั้นจะแต่งงานกันเนี่ยก็มั่นใจว่าเลิกกันแน่นอนแต่จนกระทั่งบอสมาเจอกับจืดนี่แหละที่ทำให้คุณโอ๊ตแกไม่สบายใจ
4: หลังจากนั้นก็ทำให้บอสได้รักกับผู้ว่าจ้างที่ตกหลุมรักบอสมานานค่ะ
1: งั้นก็ตามนี้เคสของบอสจืดโอ๊ตจะถือเป็นภารกิจแรกของการควบรวมบริษัท Break Up Service แล้วก็ Destiny

0: ดูนี่พี่บอสเลือกสีอะไรระหว่างสีชมพูกับสีแดง
1: ติดเพื่อ
0: เอาสีมงคลเสริมดวงความรักไงนี่วันพุธของหนูสีเขียวของพี่บอสวันอังคารต้องสีชมพูไม่ก็สีแดง
1: ฉันไม่เชื่อ
0: เอาแต่เรามีดวงทำให้คนเลิกกันนะ
1: ตอนเรียนเลขลบกับลบยังเป็นบวกได้เลยเราไม่น่าจะไปไม่รอดหรอกมั้ง
0: เออไม่รู้อะไม่พูดเรื่องนี้แล้วทั้งคู่เลย
1: งั้นฉันเอาสีแดงติดตรงนี
0: ้น่ารักที่สุด

0: อยู่ฝั่งดิสนีย์แล้วมาทำไมย้ายของออกไปแล้วไม่ใช่หรอ
1: ย้ายไปแล้วแต่จะมาเอาพนักงานคนไปด้วย

0: ถึงจะควบรวมกิจการแล้วนะแต่ว่าก็ต้องแยกกันทำงานคนละบริษัทประจำที่บริษัทใครบริษัทมันห้ามล้ำเส้นเด็ดขาด
1: 1 2 3 4 5 6รวมคุณเกศรก็เป็น7เหมือนทีมฝั่งเราจะมีมากกว่านะคะ

0: 1 2 3 4 5หนึ่งสองสามสี่ห้าร
1: วมคุณชันก็ยังแค่หก
2: ไอ้กู
3: ไร้สาระอย่าของอย่างเงี้ยมันวัดกันที่ผลงานเดี๋ยวมารอดูกันดีกว่าว่าผลงานใครเนี่ยจะดีกว่า
4: สวัสดีค่ะ Break Up Service ค่ะ
5: ยงเซล Destiny ครับ
4: คืออ๋อยังไม่มั่นใจว่าจะใช้งานบริษัทไหนเหรอคะไม่เป็นไรค่ะลองเข้ามาปรึกษาก่อนได้ค่ะ
5: อ๋อช่องนี้จะได้ค่อยๆ คิดว่าบริษัทไหนมีประโยชน์มากกว่ากัน
4: ค่ะค่ะ
6: บอส
7: โอ้ย
6: ยกเย่รอรับลูกค้านะคราวเนี้ยมันต้องถึงระดับแกละคว้าลูกค้าคนเนี้ยมาเป็นลูกค้าบริษัทเราให้ได้
5: เจิดเดี๋ยวเป็นหน้าที่ของคุณนะถึงจะคบกับฝั่งนั้นอยู่แต่เพื่อบริษัทเราห้ามยอมเด็ดขาดไฟติ้ง
8: ว่านะแอบชอบเพื่อนในวงลำไทยเก๊กด้วยกันกะว่าลำเสร็จอะนะว่าอยากจะพายไปกินเต้าถึงเพื่อเพิ่มความสวีทด้วยกันจะได้หลุดออกจากเฟนโซนสักทีแต่มันมีเรื่องเก๊กซิมอ่ะเมียเก่าเอียที่ตายไปแล้วอ่ะยังลืมมันไม่ได้เลยต้องแวะไปที่ห่วงซุยทุกวันปวดฉี่ช้ำมากเลยจะทำไงดีไม่รู
9: ้งั้นถ้าไหนๆฝั่งนั้นก็ตายแล้วงั้นให้ทางเดสตินีสร้างความรักครั้งใหม่ให้ดีไหมคะ
10: แต่ผมว่าเคสนี้เหมาะกับ break up service มากกว่านะครับตายไปแล้วไม่ใช่ปัญหาเลยครับแค่ทำพิธีล้างป่าช้าก็พออ
8: ุ้ยดีดีดีมากๆเลยไม่มีหลุมก็ไม่มีที่ไปโอ้ยลือนี่ฉลาดมากๆเลย
9: ไม่ได้นะพี่เราจะไปทำลายความทรงจำดีๆของเขานะ
10: เราไม่ได้ทำลายเราแค่เคลียร์พื้นที่แล้วก็เติมความทรงจำใหม
9: ่ไม่พี่คือหนูว่าพี่ฟ
10: ังไม่เธอฟังก่อนดิ
9: ไม่พี่อะไรฟังหนูก่อนคือ
10: แล้วทำไมมันถึงทำไม่ได้อะ
9: เราเคยคุยเรื่อง
10: ก็บอกไปแล้วไงว่าม
9: ันไม่ควรจะต้องมันไม่จำเป็นต้องมีบุคคลที่สามที่ต้องมารู้สึกผิดเรื่องน
8: ี้ทะเลาะกันอยู่ได้ไปไม่ต้องจ้างรับและจ้างคู่เลยว่าไม่เอาอีก็ได้ไม่ต้องหลงไม่ต้องหลามอะไรไทยแก๊กเนี่ยเดี๋ยวไว้ปัดแอปเอาดีกว่าโอ้ยปัดไปโอ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้ยโอ้ยนี่ก็หลงไม่ดีงั้นลุกไปลุกไปเคลื่อนอีกโ
9: อ้พ่อพี่เลย
10: เอาฉันเหรอ
9: เรื่องแค่นี้พี่บอสนี่เราจะไปกันรอดปะ
10: ไหนบอกอย่าพูดคำนี
9: ้ก็ดูพี่ดิ
10: ฉันก็ทำตามหน้าที่ไงฉันเริ่มก่อนตอนไหน
9: พี่ก็เห็นอยู่
6: ยังเถียงกันไม่หยุดเลยอ่ะ
4: ภารกิจแรกเนี่ยสำเร็จไปได้ด้วยดี
11: ไม่ได้ทำไมทำไม่ได้อ่ะ
4: ปั่นได้เยี่ยมมากค่ะอาม่านี่ค่ะขาจัง
12: ขอบคุณจ้ะ
4: คุณค่ะ
12: นี่ค่ะ
4: เนี่ยพี่กล้าสำรองคอนโดบอสที่มันซ่อนไว้ในห้องทีม A อ่ะ
6: เตรียมเข้าแผน2เลย
13: บอกแล้วไงว่าหน้
10: าพี่ต้องมาเข็มกัดอันนี้เดียวก็ติดไปงั้นแหละงี่เง่าตาย
9: มันอาจจะงี่เง่าก็หนูกังวลนะให้ทำไงอ่ะ
10: อยากเลิกใช่ปะงั้นเลิกเลย
14: ผลัดกันเป็นคนเลือกเพลงคน Spotify เขารู้กัน

0: Lichen Reflection Concert.
1: โฟร์ดเลือกอาหารแมวเนโกเพื่อสุขภาพที่ดีของมันม่วงทำจากเนื้อทูน่าแท้ไม่เติมเกลือเสริมด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาคนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโก

0: อร่อยปากหรือไม่ลำบากใจอันไหนดีนะ
1: ทำไมไม่ทำให้มันเลือกง่ายๆหน่อย
2: จะเป็นออฟฟิศเทสดีมินิไซหรือจะแบบไม่ปวดหลังดีนะ
3: ใครดีนะที่ดูแล้วมั่นใจทำงานด้วยง่าย
4: ๆบางทีชีวิตก็เลือกยากแต่ถ้าเลือกปรินเตอร์ง่ายเลย
5: เลือกMakerT
4: จะงานเล็กงานใหญ่ตอบโจทย์ได้หมดด้วยแท้งขนาดใหญ่จากโรงงานดูแลรักษาง่ายเลือกเครื่องปริ้นทั้งทีต้องแม็กกะแท้งจากแคนนอน
6: Canon Delighting you always.
7: Oh my.

0: ำหรับผู้ป่วยบางคนทุกนาทีมีค่าเท่ากับชีวิต
1: การบริจาคของคุณช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาได้อย่างทันเวลาร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดี
0: รามาบวก1เพิ่มพื้นที่บวกโอกาสให้ทุกชีวิต
2: คำว่าให้ไม่สิ้นสุด

0: Bilbo Whimsical House FanCon. Tickets sold out. Live streaming tickets still available at Thai Ticket Major.
1: Oh. ไม่ได้นะ
2: ลองนี่ดีกว่าอยากอยู่กันไปนานๆก็ต้องให้เขากินแต่สิ่งดี
3: ๆลองเลิฟลองรอยัลคานิน
4: เพราะสุขภาพดีคุ้มค่าที่สุด
1: นะ
5: อย่าคิดว่าตัวเองไม่น่ารักลองอาบน้ำก่อนไหม
6: เติมแมวเติมใจเติมความสดชื่นกับอุอิชิกรีนทีเมโกะคอลเลกชันจะอ่านหรือดื่มก็ใจฟูรู้สึกดีทุกทีทุกขวดเลย

0: ูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: เทพไทย
2: นาด

0: ันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต
1: ์ Ladies and gentlemen please welcome two girls who are gonna change your life forever
2: beauty sexy comedy of course
3: sexy nut
2: and a little fantasy
1: anything else
2: we are expecting you honey
1: Nantan Film Glamorous FanCon
4: เคล็ดลับขนสวยสุขภาพดีของจูมุเพราะเจมเลือกอาหารแมวในกรงทำจากเนื้อทูน่าแท้ไม่เติมเกลือเสริมด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนกโก
5: สิ่งมหัศจรรย์ของโลกไม่เคยเกิดขึ้นในวันเดียวผมออกเดินทางเพื่อค้นหาสิ่งมหัศจรรย์โฟดเองก็อยากสร้างสิ่งมหัศจรรย์ในแบบของโฟร
1: ์ Oh My Fourth Concert 16th to 18th October 2026 Tickets on sale now
6: เช็คความเข้ากันได
7: ้เลิกแล้ว
6: ของรสนิยมทางเพลง

0: เอ้าจืดแล้วไปกินข้าวเหรอจ๊ะ
1: ไม่ค่อยหิวอ่ะแม่
0: อ
1: ๋
0: อเครียดเรื่องบอลสิ
1: เปล่าค่ะหนูกับพี่บอลรักกันดีเครียดเรื่องเพื่อน
0: อ๋อเพื่อนเป็นอะไรจ๊ะบอกพี่ได้นะไม่ได้รู้จักกันหรอกบอกมาเลยไม่เป็นไร
1: คือว่าเพื่อนหนูเพิ่งคบกับแฟนนะคะได้ไม่นานแต่ว่าไม่รู้จะไปกันรอดไห
0: ม
1: พี่นับว่าหนูทำไงดี
0: ฮะ
1: หมายถึงเพื่อนหนูทำยังไงดีอะค่ะ
0: อ๋อควรเลิกจ้ะ
1: แต่ว่า
0: เอ้าเริ่มคบกันก็กังวลซะแล้วมันไม่มีอนาคตนะแบบนี้มันควรจะต้องเลิกเลย immediately
2: แต่ว่าเขาเพิ่งคบกันเลยนะ
1: ใช่ไหมพี่กำลังข้าวใหม่ปลามันเลยอ
2: ่
1: ะ
2: แต่ว่าคู่รักข้าวใหม่ปลามันเนี่ยรักแรกเขาต้องรักกันหวานชื่นไหมไม่ใช่ขมขื่นแบบนี้ฉันเปลี่ยนใจแล้วฉันว่าเลิก
0: yes right now
2: เลิก
0: yes right now
2: เลิก
0: yes right now
2: เลิก
0: yes right now
2: เลิก
0: yes right now
2: เลิก
1: เลิก
2: ขอโทษค่ะเดี๋ยวจืดช่วยเก็บค่ะ
1: ไม่เป็นไรค่ะ
2: อันนี้เป็นเบอร์ชัวเอาไว้แจกลูกค้าฝั่งเดซิเนียค่ะคนจืดก็เอาไปเก็บไปสักใบก็ได้นะคะ
1: ได้ค่ะขอตัวไปกินข้าวก่อนนะคะ
2: ค่ะเส้นแบ่งมันอยู่ตรงนี้แล้วเหมือนฝั่งนี้จะเป็นฝั่งของดิสตินี
1: ขอโทษนะ
3: อารมณ์ไหนเนี่ย
1: อารมณ์นี
3: ้ How to be a perfect couple วิธีเป็นคู่รักที่สมบูรณ์แบบอ่ะ
1: หนูลองทำตามข้อนี้ดูถ้าทำผิดต้องรีบขอโทษก่อนทันทีเพื่อให้ความสัมพันธ์ของเราราบรื่นลองทำตามนี้ดูไหม
3: แล้วข้อ2นี้ต้องตามใจแฟนเหรอ
1: ใช่ต้องตามใจแฟน
3: งั้นขอบายแล้วกัน
1: แต่ว่าข้อ3อ่ะใช้เวลาร่วมกัน2ต่อ2งั้นคืนนี้ไปคอนโดพี่ดีป่ะ
3: งั้นก็ได
1: ้ทำไมเปลี่ยนใจง่ายจังอ่ะ
3: ก็ข้อ3มันน่าสนใจอ่ะหรือว่าเธอไม่ชอบ
1: ก็ชอบ
2: ว่าพี่จะทำข้อเดียวไม่ได้ไงพี่ต้องทำข้ออื่นด้วย
1: นี่กะคบกันจริงจังวะเนี่ย
3: จริงจังดิก็ได้เดี๋ยวจะทำให้ครบทุกข้อเลยโดยเฉพาะ

0: ข้อ3ใช้เวลาร่วมกัน2ต่อ2
1: ที่คอนโดพี
0: ่ทำคุกกี้เนี่ยนะ
2: ใช่ใช้เวลาร่วมกัน2ต่อ2ไงอันนี้ช้อนสีเขียวของหนูสีแดงของพี
0: ่สีมงคลอย่างช้อนเลยเหรอ
2: ก็เพื่อความรักของเราไง

0: ลองทำไมช้อนสลับฝั่งกันน่ะห้องไม่มีผีป่ะ
1: เธอจะบ้าเหรอห้องฉันซื้อมามือหนึ่งอยู่มาตั้งนานไม่เห็นมีอะไรเธอนั่นแหละวางสลับเองเปล่า
2: อืมอาจจะจริง
1: ได้แล้วเหรอ
0: ได้แล้ว
1: นี่เป็นมือการทำคุกกี้ครั้งแรกของฉัน
0: งั้นหนูก็ได้ชิมคนแรกอะดิ
1: แต่จะทำให้กินคนเดียวเลยนะต้อง
0: มีก้อนเกลือหรือก้อนคุกกี้เนี่ย
3: อย่าไปให้ใครกินนะเดี๋ยวเขาตายเอา
0: ลองกินเองปะ
3: ลองกินเพราะอะไร
0: ลองกินเอง
3: กินไปก็ไปอ่ะ
1: เจอ
3: เอาไปทิ้งเอาไปท
1: ิ้
3: ง
1: เป็นไงบ้าง
0: อร่อยไหมอร่อยมากเลยโหฟินน้ำตาจะไหลไม่เคยกินคุกกี้ที่ไหนอร่อยเท่าที่นี่เลย
1: งั้นกินให้หมดเลยนะเร็วทำมาตั้งเยอะอื้อไปมาก

0: เอ้าทำไมสภาพเป็นเงี้ย
1: ขัดห้องน้ำให้พี่ไง
0: น่ารักอะไหนข้อห้าเขาเขียนว่ายังไงนะ
1: ไม่รู้พี่ก็อ่านดิ
0: เธออ่านดี
1: ไม่เอาพี่อะไรอ่าน
0: ก็อ่านพร้อมกันข้อห้าต้องสัมผัสกันอย่างสม่ำเสมอต้องสัมผัสตรงไหนตรงนี้เหร
1: อ
0: ตรงนี้ตรงนี
1: ้
0: ตรงไหน
1: ไม่เอา
0: ตรงไหนตรงนี้หรือเปล่า
1: พี่บอลพี่บอล
0: ให้จับตรงไหนอ่ะ
1: พี่บอล
0: จับตรงไหนได้บ้าง
1: พี่บอล

0: หาเตียงหักได้ไงวะ
1: พี่ใช้งานมันหนักใช่ปะมันถึงได้หักอ่ะ
2: พาใครมาบ้างอ่ะ
0: นั่นมันเรื่องเก่าแล้วปะไม่สงสัยหรอว่ามันหักได้ยังไงอ่ะ
2: ไม่รู้อ่ะก็พี่ทำอะไรไว้อ่ะ
3: รู้อ่ะหนูไม่นอนทับพี่คนอื่น

0: ขอโทษที่เมื่อวานงี่เง่าหนูหึงไปหน่อย
1: หึงหน่อยมันก็น่ารักดีแหละแต่ว่าไหนๆก็ไหนๆละซื้อใหม่ยกชุดเลยแล้วกันชอบแบบไหนอ่ะ
0: ห้องพี่ตามใจพี่แล้วกัน
1: แล้วให้ฉันเลือกได้ยังไงช่วยกันเลือกเพราะเดี๋ยวต่อไปอ่ะก็ต้องใช้ด้วยกันอยู่แล้วไม่ใช่หรอ
0: บ้าเลือกเองไปเลย

0: าเตียงนี้นี่สีเขียวสีของหนูพอดีเลย
1: แต่ว่ามันไม่เหมาะกับห้องฉันเลยนะ
0: ก็ถือโอกาสแต่งห้องใหม่ไปเลยไง
1: แต่งยังไงอะ
0: แต่งห้องเสริมดวงความรัก
1: ไม่เห็นจะเข้าอะไรสักอย่างงั้นให้มันเป็นห้องฉันให้ฉันเลือกเองแล้วกันนะมันจะได้ดูเข้ากันหน่อย
0: ที่เข็มกัดพี่ยังใส่ได้เลย
1: เข็มกัดอันนี้เดียวก็ติดไปงั้นแหละ
0: งั้นเหรอ
1: เออติดไปงั้นนี่เง่าตาย
0: มันอาจจะงี่เง่าก็หนูกังวลนะให้ทำไงอ่ะ
2: ตัวนี้เลิกผลิตไปแล้วค่ะลูกค้า
1: เลิกคิดมากเรื่องไร้สาระได้แล้ว
3: น้องจ๋าเลิกม่านทางด้านนั้นขึ้นด้วย
0: หนูต้องเลิกคิดมากหรือพี่ต้องคิดถึงใจหนูบ้างกันแน
2: ่เลิกงานแล้วไปไหนดีแก
1: เลิกไร้สาระได้ปะ
0: งั้นเลิกพูดไร้สาระได้ปะ
1: แล้วจะให้พูดว่าอะไรอ่ะก็เธอทำแบบนั้นจริง
0: ถ้าเลิกพูดไม่ได้งั้นก
4: ็คุณเลิกใช่เลิกใช่เชิญที่แผนกเตียงด่วนค่ะ
0: เลิกเลยดีไหมอ่ะ
1: ทำไมพูดแบบนี
0: ้ก็ดูพี่พูดดิ
1: เธอนั่นแหละย้อนดูตัวเองบ้างเถอะเพิ่งจะคบกันมันเลิกกันด้วยเรื่องง่ายๆแบบนี้อ่ะ
0: หนูแค่อยากให้ความสัมพันธ์ของเรามันดีพี่อ่ะพยายามอะไรบ้าง
1: แล้วฉันไม่พยายามตรงไหนโอเคอยากเลิกใช่ปะงั้นเลิกเลย

0: แล้ววันนี้มึงไปแผลอะไรมาก
1: ูเลิกกับจืดแล้ว
0: สุดท้ายชาวนาก็เจ็บของกูจนได้เนี่ยแต่กูอยากจะบอกมึงอย่างนึงนะถ้ามึงลองเปิดใจดูอ่ะกูอาจจะรักษาแผลนี้มึงก็ได้นะ
2: ยาริสเอทีฟและยาริสคันที่ใช้โดนใจทุกภาคเหนือใต้อีสานกลางทดลองขับรับโปรโดนใจที่โชว์รูมทั่วประเทศ

0: SD Mini Size หรือจอแบบไม่ปวดหลังดีนะ
1: ใครดีนะที่ดูแล้วมั่นใจทำงานด้วยง่าย
2: ๆบางทีชีวิตก็เลือกยากแต่ถ้าเลือกปรินเตอร์ Megatech ง่ายเลย
3: เลือก Megatech
2: จะงานเล็กงานใหญ่ตอบโจทย์ได้หมดด้วยแท้งขนาดใหญ่จากโรงงานดูแลรักษาง่ายเลือกเครื่องปรินทั้งทีต้องแมกกาแท็งจาก Canon
4: Canon Delighting You Always

0: ำหรับผู้ป่วยบางคนทุกนาทีมีค่าเท่ากับชีวิต
1: การบริจาคของคุณช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาได้อย่างทันเวลาร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดี
0: รามาบวก1เพิ่มพื้นที่บวกโอกาสให้ทุกชีวิต
2: คำว่าให้ไม่สิ้นสุด

0: Milkwell Whimsical House Fan Con. Tickets sold out. Live streaming tickets still available at Thai Ticket Major.
1: อาหารแมวคุณภาพ
2: พวกเราเลือก Necco Holistic and Grain Free
3: ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุครบด้วยซินไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องแมว
4: อาหารแมว Necco Holistic and Grain Free
5: Ladies and Gentlemen Please welcome two girls who are gonna change your life forever.
6: Beauty, sexy, comedy, of course,
7: such a nut,
6: and a little fantasy.
5: Anything else?
8: We are expecting you, honey.
5: Namtan Film Glamorous FanCon.
9: นี่พี่หวนเขาจะมาช่วยงานที่ร้านตอนมึงไม่อยู่อ่ะ
10: นี่ครับสวัสดีครับ
9: ใจมาก
10: กินด้วยกันไหมครับ
9: ไม่เป็นไรครับ
2: อะไรกูเช็ดอยู
9: ่กูเช็ดอยู่
11: พูดเอามาให้ผม 3,000 เลยผมจะรีบไป
12: ติดตามชมซีรีส์ Moonlight Chicken พระจันทร์มันไก่พรุ่งนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25

0: ันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต
1: ์ซึ่งมันซั่วมาแล้วมั้ง
2: มามหาลัยทำไมวะแล้วทำไมมาอยู่ตรงนี
1: ้กูมาในแนวรุ่นน้องก็เลยแวะมาเรียนรู้ความหลังนิดหน่อยจำห้องนี้ได้ปะที่มึงเคยแชร์กับรูเมทที่ชื่อปอน
2: ปอนปอนไหนวะ
1: ปอนแฟนเก่ากูอะ

0: ปอนอะเห็นมันบอกไม่สบายอะเราเลยเอายามาให
1: ้ก็เห็นสบายดีนี่เห็นเอากิ๊กมาเล่นอยู่ในห้องอะเราถึงต้องมาอยู่ตรงนี้ไง
0: คราวนี้คนไหนกัน
1: ไม่รู้คนนี้ไม่เคยเห็นหน้าม
0: ันก็ขยันหากิ๊กเนอะไม่เกรงใจเอาเลย
1: ไปเลิกไปเลยดิ
0: ก็อยากอยู่แต่ไม่ได้ตัดง่าย
1: ง่ายดิความสัมพันธ์มันเปราะบางจะตาย
0: ผู้ไรนามาทำ
1: เรื่องจริงไม่เชื่อเดี๋ยวจะทำให้ดูนี่มือถือไอ้ปอนมันให้ยืมมาเป็นค่าเช่าห้องคิดถึงจังเลยตัวเอง

0: รีบมาตอนนี้เลยได้ไหม
1: มาเช็คประเด็นไหมพวกมึงน่ะแล้วอีหมอนั่นมันเป็นใครแล้วพวกมึงจะเป็นใคร
2: เอ้าเนี่ยบอกละครคนเดียวไง
3: มาโกหกอันนี้ได้ไงวะว่าแล้ว
4: ก่อนไปก่อนก่อนเดี๋ยวก่อนไล่ได้
3: เฮ้ยเป็นไรปะเนี่ยไหนดูหน่อยเชื่อแล้วว่านอกจากคิวนายความสัมพันธ์เนี่ยแหละที่เปราะบางจริงๆทำแผลให้อ๋อ
0: ปอนร้อยกิก
3: ก่อนจะนึกออกนั้นมึงจากวันนั้นที่เรียกกับเรานายก็เปลี่ยนเป็นกูมึงแล้วกูก็ทำแผลให้มึงมาตลอด
0: จริงกูเจ็บทีไรก็ต้องมาหามึง
5: แล้ววันนี้มึงมีแผลอะไรมา
0: แผลนี่มึงรักษาไม่ได้หรอกเพราะมันไม่ได้เกิดจากข้างนอกมันเกิดจากข้างในกูเลิกกับจืดแล้ว
5: สุดท้ายชาวนาก็เจ็บของมูจนได้นะ
0: อืมเจ็บโคตรเจ็บเลย
5: อืมกูเข้าใจแต่กูอยากจะบอกมึงอย่างนึงนะถ้ามึงลองเปิดใจดูอะกูอาจจะรักษาแผลในมึงก็ได้นะ

พราะกูรักมึงมานานแล้วต่อให้ใครจะเกลียดมึงหรือจะไม่ชอบมึงกูก็ยังคอยอยู่ตรงนี้ข้างมึงเสมอรอให้มึงหันกลับมามองกูบ้างแล้วก็ให้โอกาสกูบ้างว่าไงวะให้กูรักษาแผลนี้ให้มึงนะ

ูคงให้มึงรักษาแผลนี้ไม่ได้จริงๆเพราะความรักที่กูมีให้มึงมันไม่เหมือนกับสิ่งที่มึงมี

0: ถ้ามึงไม่ได้คิดปัญหากูมึงก็ปล่อยกูเถอะ
1: กูจะไม่มีวันปล่อยมึงเพราะมึงคือเพื่อนคนเดียวของกูไม่ว่ากูจะเจอแผลแบบไหนกูก็อยากให้มึงมารักษากูเหมือนเดิม
2: มึงโอเคไหม
0: กูไม่โอเคหรอกแต่ว่ากูยอมรับได้มึงอ่ะกูจะยอมรับได้อย่า

0: ยอมรับอะไรวะ
1: ยอมรับว่าที่มึงคิดมันผิดไงความสัมพันธ์แม่งไม่ได้เปราะบางขนาดนั้นเว้ยมึงอย่างกูมึงดิแข็งแรงจนเปลี่ยนสถานะไม่ได้เลยงั้นมึงก็ไปทำให้ของมึงกับจืดมันแข็งแรงแบบนี้บ้างดีกว่า
2: เราจะทำได้ป่าววะ
1: ได้ดิวะก็มึงทำกับกูแล้วนี่ไงไปอะไรจำรีบไปหาเจ้างูมึงไป

0: แล้วครับหยุดบิวได้ละผมขอยกเลิกภารกิจทั้งหมดเลยแล้วกันไม่เอาละ
1: นั้นสักครู่นะครับผมขอแจ้งทางดิสนีย์ก่อน
2: ยาบอสโยเฮ้เฮ
0: ้ครับถ้าคุณต้องการแบบนั้นทางเตสนี่ก็ยกเลิกได้นะครับ
3: ไม่เป็นไรเพียงฉันเอา
4: แต่ทางเบรกอัพสวิตคงไม่ได้นะคะ
0: ทำไมครับ
5: เพราะทางนั้นเขาไม่ได้รันงานตามคำสั่งของลูกค้าแล้วแต่เขารันงานด้วยความแคร์ล้วนๆค่ะ
0: เฮ้ยแล้วกูหายไปไหนวะ
6: เสียงทีวีเนี่ยเปิดไม่ได
7: ้ทำไมช้อนสลับฝั่งกันอ่ะ
0: หาเตียงถังได้ไงวะ
8: เลิกไร้สาระได้แล
7: ้
8: ว
7: เลิกงานแล้วไปไหนดีแก
9: เอาเลิกคุณไม่ได้เลิกเลยดีไหมอ่ะ
10: รูปเด็ดขนาดเนี้ยอวสานบอยจืดแน่นอน
7: งั้นฉันขอเป็นคนกดส่ง
10: ไม่เอาอ่ะฉันจะส่ง
7: งั้นส่งพร้อมกัน
10: ก็ได้

0: คุณบอสครับคุณบอสคุณเจคุณฝากุญแจกับคีย์การ์ดห้องครับ
1: แล้วเขาไปไหนแล้วครับ
0: คนข้าวคนของคือรถออกไปแล้วครับ

พี่ทีคะเดี๋ยวจืดบอกทางไปหอเก่านะคะพี่ทีไปส่งจืดที่นั่นก็ได้ค่ะ

0: สามารถติดต่อเลขสายปลายทางได้เลย
1: ใส่ตรงน
2: ี้
1: ด้วย
2: ยังไม่ถึงเดือนธันวาเลยอ่ะ
3: อุ๊ยแต่มีฟิลอยากฉลองคริสต์มาสแล้วอ่ะ
4: จริงๆแต่ว่าฉลองกันแค่ฝั่งนี้นะฝั่งนั้นดูเฉยๆอ่ะ
1: สงสัยจะทำภารกิจไม่สำเร็จรอดูภารกิจต่อไปก็แล้วกันค่ะแต่พวกคุณอะเตรียมตัวรับมือคุณบอยไปหรือยังป่านนี้คงรู้แล้วมั้งว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง

0: คือผมอยากจ้างงานเดซนี่ให้ช่วยซ่อมความรักของผมกับจืดได้ไหม
1: พี่โอ๊ตจืดเองนะคะพอดีว่ามีคนส่งรูปพี่โอ๊ตกับพี่บอส
2: จูบกันหนูก็เลยมาถามพี่โอ๊ตตรงๆเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน
3: ่งั้นพี่จะบอกให้เธอรู้เลยนะว่าพี่ชอบมาตั้งนานแล้ว
4: เรื่องตัวเองคุณใส่ใจแค่ไหนใหม่ Swissair Reju Plus 3ส่วนผสมสำคัญเพื่อสิ่งที่ใช่เริ่มได้จากการใส่ใจตัวเองเพราะทุกรายละเอียดคือความใส่ใจ Swissair Reju Plus
5: สิ่งมหัศจรรย์ของโลกไม่เคยเกิดขึ้นในวันเดียวผมออกเดินทางเพื่อค้นหาสิ่งมหัศจรรย์โฟร์เองก็อยากสร้างสิ่งมหัศจรรย์ในแบบของโฟร
6: ์ Oh My Fourth Concert 16th to 18th October 2026 Tickets on sale now
7: อร่อยปากหรือไม่ลำบากใจอันไหนดีนะ
8: ทำไมไม่ทำให้มันเลือกง่ายๆหน่อย
9: จะเป็น Office Test Day Mini Size หรือจะแบบไม่ปวดหลังดีนะ
10: ใครดีนะที่ดูแล้วมั่นใจทำงานด้วยง่าย
11: ๆบางทีชีวิตก็เลือกยากแต่ถ้าเลือกปรินเตอร์ง่ายเลย
12: เลือกเมกาแท
11: งจะงานเล็กงานใหญ่ตอบโจทย์ได้หมดด้วยแท้งขนาดใหญ่จากโรงงานดูแลรักษาง่ายเลือกเครื่องปรินทั้งทีต้องเมกาแทงจาก Canon
13: Canon delighting you always
14: สำหรับผู้ป่วยบางคนทุกนาทีมีค่าเท่ากับชีวิต
15: การบริจาคของคุณช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาได้อย่างทันเวลาร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดี
14: รามาบวก1เพิ่มพื้นที่บวกโอกาสให้ทุกชีวิต
16: คำว่า

0: ารแมวคุณภาพพวกเราเลือก Necco Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุครบด้วยซินไบโอติกส์ช่วยปรับสมดุลลำไส้ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องแมว
1: อาหารแมว Necco Holistic and Grain Free

0: นี่จะไม่ถามเลยเหรอว่าบริษัททำไปทำไมอ
1: ่
0: ะ
1: แล้วไงสุดท้ายคนที่บอกเลิกกันก็คือตัวพวกผมอยู่ดี
0: เห็นแล้วใช่ไหมว่าการประคองความสัมพันธ์น่ะมันยาก
1: ก็พอมันยากไงผมถึงมาจ้างคุณ
0: นี่ฉันประทับใจนะที่คนอย่างเธอเนี่ยกล้ามาขอความช่วยเหลือจากฉันมันแสดงให้เห็นว่าเธอให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ครั้งนี้จริงๆและจืดก็สำคัญมากจริงๆ

0: เธอก็เห็นแล้วใช่ไหมว่าฉันกับชาญเนี่ยทำสำเร็จมาแล้วเพราะคำแนะนำของเธอไงถ้าเธอพังมันเองเธอก็ต้องซ่อมมันเอง
1: หนูขอลาออกค่ะ
2: คุณจำได้ไหมผมรับคุณมาทำงานเพราะอะไร
3: ให้ดูแลไอ้คนไม่ดี
2: ใช่ดูแลคนไม่ดีดูไม่ให้มันลาออกนอกนั้นเนี่ยคุณไม่ได้มีคุณสมบัติอะไรที่เหมาะกับ break up service เลยด้วยซ้ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะความใจอ่อนของคุณชอบซ่อมนู่นซ่อมนี่ซ่อมความสัมพันธ์ให้คนอื่นเขาไปเรื่อย
3: ขอโทษค่ะ
2: ไม่ต้องขอโทษผมไม่ได้จะว่าอะไรคุณแต่ผมแปลกใจอะสิว่าคุณน่ะชอบไปซ่อมแซมความสัมพันธ์ให้คนอื่นแล้วคุณจะไม่คิดซ่อมแซมความสัมพันธ์ให้ตัวเองบ้างเหรอ

0: ฮัลโหล
1: ฮัลโหลค่ะใช่พี่โอ๊ตหรือเปล่าคะ
0: พูดอยู่ครับ
1: พี่โอ๊ตนี่จืดเองนะคะคือพอดีว่ามีคนส่งรูปพี่โอ๊ตกับพี่บอสกำลังจูบกัน
2: หนูก็เลยมาถามพี่โอ๊ตตรงๆเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน
0: ่ก็ดีงั้นพี่จะบอกให้เธอรู้เลยนะว่าที่ชอบมาตั้งนานละแต่ว่ามันไม่รู้สึกกับพี่เหมือนที่พี่รู้สึกกับมันเนี่ยเพราะความรู้สึกนั้นมันให้จืดไปหมดแล้วอะ
3: จืดรู้ไหมว่าพี่รู้จักมานานมากแล้วนะ
0: พี่เห็นมันครบเลิกมาไม่รู้กี่คนแล้วแต่พี่ไม่เคยเห็นมันเศร้าสักครั้งนะแต่ว่าครั้งนี้มันเศร้ามากเลยที่ไม่มีจืดอะ
1: ขอบคุณค่ะ

0: ที่รักฉันว่าภารกิจครั้งนี้เนี่ยเราแพ้แล้วล่ะเราทั้งคู่เลย
1: เคสของบอสจืดโอ๊ตจะถือเป็นภารกิจแรกของการควบรวมบริษัท Break Up Service แล้วก็ Destiny
2: ฉันก็มันอยู่ผมไม่เห็นด้วยที่เราจะทำให้จืดกับบอสเลิกกัน
3: ฉันด้วยค่ะยังไงสองคนนั้นก็เป็นพนักงานของเราแล้วมันก็ขัดต่ออุดมการณ์ของฝั่งเราด้วย
4: ก็เพราะว่าเป็นพนักงานของบริษัทนี่คะเราเลยต้องไม่ให้จืดอะไปคบกับคนผิด
3: ๆแต่ได้ยินว่าจืดเองก็เคยเลือกคบกับคนผิดๆมาก่อนไม่ใช่หรอ
5: ผมว่ามันไม่เกี่ยวนะครับจะเลือกคนผิดหรือว่าเลือกคนไม่ผิดสุดท้ายแล้วเนี่ยบอสก็เป็นคนที่จืดเลือกมาเองนะ
6: ผมว่าคีย์หลักอยู่ตรงนี้แหละยังไงเขาก็เลือกกันมาเองความสัมพันธ์ทุกคู่มีปัญหาอยู่แล้วเราก็แค่ไปสะกิดดูว่าเขาจะตอบรับยังไงคู่ที่มันพร้อมจะเลิกกันยังไงก็เลิกกัน
0: ส่วนคู่ที่พยายามประคับประคองกันเนี่ยพวกเขาก็จะผ่านมันไปได้แล้วก็ได้รู้จักตัวตนกันมากขึ้นสุดท้ายแล้วแต่ละคู่จะตัดสินใจกันยังไงเนี่ย
7: พวกเขาเป็นคนเลือกเอง

0: ออกกำลังกายจังเลยไปออกที่ไหนดีนะ
1: อ๋อไปออกที่สวนไง
2: สวนใกล้ๆแถวนี้แหละ
0: โอเคได้เลยถ้างั้นเดี๋ยวฉันจะรีบไปที่สวน
3: ขอบใจนะ
0: เชี่ยต้องขอบใจเป็นเนี่ยว่ะคุณชาน
4: ช่วย
0: ขอ
4: ไอ้คนไม่ดีมันอยู่ที่สวนเหรออยู่ที่สวนจริงๆเหรออ่าอย่างนี้ก็ต้องไปที่สวนนะดิเฮ้ยงั้นต้องรีบไปแล้วนะอยู่ตรงสวนใช่ไหมงั้นรีบตามไปที่สวนเลยนะใช่ใช่โอเคสวนนะสวนนะ
5: ขอโทษครับกำลังปรับปรุงพื้นที่ครับ
6: Sorry

0: ขอโทษนะขอโทษที่ใส่ใจเธอน้อยเกินไป
1: หนูก็ขอโทษที่คิดมากเรื่องไม่เป็นเรื่อง

เราอาจจะไม่เพอร์เฟกต์เหมือนในนี้ตีกันบ้างดีกันบ้างคิดไม่ตรงกันอุดมคติไม่ตรงกันเลยแต่แค่ใจเราตรงกันก็พอแล้วปะ

0: ่ไหมใช่ไหม
1: พี่บอสยังคงทำงานที่บริษัท Break Up Service ส่วนฉันทำที่บริษัท Destiny ต่างคนต่างอุดมการณ์แต่ก็แยกแยะเรื่องส่วนตัวกับเรื่องงานออกจากกันได้ทุกอย่างเลยไปได้ดี
2: คิดอะไรปะเนี่ย
3: อุ่นจัง
2: เราปวดอึ
1: ท่ามกลางอีกหลายๆความสัมพันธ์ที่กำลังจะผลิบานคนที่เคยปิดใจก็กล้าที่จะเปิดใจคนที่ไม่คิดว่าจะเข้ากันได้แต่ก็เข้ากันได้ดีคนที่เข้ากันได้ดีอยู่แล้วแม้จะกระทบกันบ้างแต่ก็ไม่เคยปล่อยมือจากกันและคนที่ได้รับบาดแผลก็ได้รับการรักษา
4: โทษนะครับนี่คุณโอนหรือเปล่าครับ
2: ใช่ครับ
4: พอดีผมเป็นลูกค้า Break Up Service อะครับคุณบอสเขาบอกว่าให้มาทำแผลคุณโอนนะครับ
2: นั่นก็ขึ้นเตียงนั่นแหละครับหมายถึงจะทำแผลให้อะครับ

0: ฏิเสธไม่ได้หรอกว่าความสัมพันธ์มันเปราะบางแต่จะปล่อยให้มันแตกหักหรือเลือกที่จะซ่อมแซมกลับมาสุดท้ายแล้วมันก็เป็นเรื่องของคนสองคนว่าจะตัดสินใจกันยังไงไปต่อหรือพอแค่นี้และไม่ว่าคุณจะตัดสินใจเลือกทางไหนอย่าลืมติดต่อเรามานะคะ
1: นี่มีโฆษณาป่ะเหม็นความรักว้อยกลับมาทำงานได้แล้ว

รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ

0: สนับสนุนโดยสบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะ
1: ซัมซุงประกันชีวิตช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงของชีวิตในทุกด้านให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต
0: ์นำจูวิตามินไวท์เทนนิ่งครีมมีทั้งผิวกายและรักแร้ที่ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศ
2: สวัสดีครับ
3: สว
4: ั
3: สด
4: ี
3: ค่ะ
4: ขอต้อนรับสู่แชร์สดๆครับจันทร์ที่21กันยายนกลับมาเจอกันนะฮะโอ้โหต้องยอมรับ
3: ไปเที่ยว
4: เธอฉันไม่
2: เป็นเพื่อนนุช
4: มึงอย่าพูดไปเรื่อย
3: ดำเพื่อนนุช
4: ฉันก็ไอ้ดอกกระเทยก็ปีนถ้ำอยู
3: ่
4: กลัวจะไปมูเตลูก็ปีนถ้ำถ้ำนาคาอยู
3: ่
4: ลายกูก็แทนที่แบบตึ้งตึ้งตึ้งไข่วะพี่ตะพี่ตะมามดดำคนนี้คือใครมดดำรู้จักไหมพี่ตะหนูไม่รู้จักนึกออกป่ะสักพักหนุ่มกันชัยถามมดดำคนนี้คือใครพี่หนูไม่รู้จัก
3: เขาแฮปปี้เบิร์ธเดย์เธอนะ
4: เขาแฮปปี้เบิร์ธเดย์
3: เขาแฮปปี้เบิร์ธเดย์มดดำนะ
4: ฉัน
2: ไม่กว่าแม่จะคิดว่ารูปนั้นอยู่ที่ไหน
4: เพิ่งเจอเพิ่งรู้เมื่อวานนี้นะ
3: เธอนึกออกแต่หรือยังเขาไปเจอเธอที่ไหน
4: ฉันไปที่งานคือฉัน
3: เ
4: นี่ยส่วนใหญ่งานวันเกิดงานแต่งไม่ค่อยเจอฉันหรอกจะเจอฉันแน่นอน 100% คืองานศพ
3: มดดำเขาจะไปตลอด
4: อย่างงานศพอย่างเงี้ยฉันถือว่าฉันจะไปงานศพทั้งหมดใหญ่ฉันไปงานศพเอ็ดดี
3: ้
4: เอ็ดดี้ก็คือเมื่อก่อนก็คือเป็นลูกค้าเป็นแบบคนที่ทำงานด้วยกันมาตลอดถูกต้องไหมล่ะฉันไปก็งานศพที่เอ็ดดี้เสร็จแล้วปุ๊บฉันก็ไปกับอีแจ็คฉันจำได้จะไปกี่แจ
2: ็
4: คแล้วคือเวลาฉันไปมันก็ต้องมีคนตามฉันอยู่แล้วถูกต้องไหม
3: ใช่
4: ขนาดมีอีรุตปิดขนาดเอฟปิดอ่ะ
3: เ
4: ขายังเดินเข้ามาได้เลยอ่ะ
3: ขอถ่ายรูปกับมดดำ
4: ไม่ใช่ค่ะ
2: เขาคุยเกือบแบบ
3: คุยนาน
2: ทั้งงานนะเธอ
3: นั่งติดกับ
4: เธอแล้วตอนแรกอ่ะฉันก็เอ๊ะเป็นใครนึกออกปะล่ะฉันก็ไม่ได้เป็นเขาบอกว่าเขาเป็นอะไรนะอีแจ็คอีแจ็คอยู่ด้วย
2: เหตุการณ์คือเขาบอกว่าเป็นญาติของฝั่งคุณเอ็ดดี
4: ้
2: เป็นเหมือนพี่หรือเป็นเหมือนน้องนี่แหละแล้วตอนแรกอ่ะผมก็เลยถามแม่ว่าแม่ได้ให้ซอง
4: ไม่ไม่ไม่
2: เขาไหมไม่ได้ให้
4: ซองฉันให้กับแม
2: ่
4: เพราะฉันรู้จักกับแม่เอ็ดดี้อยู่
2: แล้วนางเล่าเป็นตุเป็นตะนะ
4: เ
3: ล่าไปจากฉากเลย
4: เป็นฉากฉาก
2: จริงจริ
3: งเหมือนกันเน
4: า
3: ะ
4: นางเล่าหมดเลยว่าเป็นแบบเงินเงิน
3: น
4: ี
3: ้ก็คือนางพูดเหมือนว่าเป็นญาติกันเป
4: ็
3: น
4: คนสนิทหรืออะไรเง
3: ี
4: ้ยแต่ปรากฏว่าวันนี้ฉันไปสืบไปสืบมาโอเคทุกคนก็บอกว่าเฮ้ยเขาเคยเป็นแฟนกับวันนี้ข่าวก็ออกแล้ว
3: ใช่ใช่ใช่
4: เขาเคยเป็นแฟนกับเอเจนซี่แล้วเสร็จแล้วเอเจนซี่อ่ะเขาเคยมาซื้อโฆษณาเมื่อก่อน
3: เมื่อก่อนอ่ะต้องยอมรับโฆษณาเขาเคยมาซื้อของเอทามใช่ไหมแต่ว่าเขาเป็นแฟน
4: เขาเป็นแฟนกับคุ้นใช่ไหม
3: แต่เนี้ยฉันคุ้น
4: ฉันว่าเมื่อก่อน
3: ฉันว่าเขาฉันคุ้นหน้าเขา
4: ฉันว่ารายการนี้เขามา
2: เธอไม่ให้ลายเขาแต่ให้ลายฉ
4: ันสรุปปุ๊บเขาก็มาน
3: ี่แจ็คมีลาย
4: เขามาขอลายฉัน
3: แล้วเธอเป็นไงแต่หมูดำไม่ค่อยให้ใครอยู่แล้ว
4: ก็สไตล์ฉันอ่ะฉันพันก็แบบตึ๊กตึ๊กตึ๊กอีแจ็คไม่เป็นไรค่ะติดต่อกับแจ็คได้เลยค่ะ
2: ยอด
3: และแจ็คก็เลยต้องแลกลาย
2: ต้องแลกลายแล้วก็
3: แล้วเธอยังมีลายเขาอยู่ไหม
2: ไม่น่าเขาน่าจะเปลี่ยนลายแล้วแหละมันนานแล้วตั้งแต่ปีวันที่ประมาณช่วงปี68อ่ะ
3: เ
2: ดือนธันวา
4: คมก็มาปีที่แล้ว
2: เอา68
3: งานพี่เอสอ่ะก็ปีที่แล้ว
2: งานพี่เอสก็คือวันที่15ประมาณเนี้ย
3: 15
2: ปีแล้วปี68
3: ประมาณนั้นอ๋อก็คือสรุปทุกปฏิเสธนะเธอไม่ใช่เพื่อนนุชนะ
4: ฉันไม่รู้จักกับเขาแต่ฉันว่าเขาเป็นเป็นคน
3: ไม่แต่เราอ่ะคุณ
4: เคยซ
3: ื้
4: อโฆษณาไหมฉันว่าเคย
3: แล้วคุยกับเธอเป็นแบบครึ่งชั่วโมงอะไรอย่างงี้ไหม
4: ก็จดสวดเสร็จอ่ะ
3: ตั้งแต่เริ่มงานอ่ะนะจะสวดเสร็จเลยหรอ
2: นางประกบเลยคืออย่างงี้ฉันน่ะเดาว่านางอ่ะคงไปบอกคนในงานศพว่าสนิทกับพี
4: ่ไม่รู้นะอันนี้อีแจ็คมัน
2: เพราะถึงเข้าได้ผมคิดไปเองไงแล้วประกบ
4: ไม่แต่คนบอกนางไปงานศพทุกวันอยู่แล้ว
2: เอาเหรอคะ
4: มีคนที่ไปคือนางไปทุกวันอยู่แล้ว
3: แต่นางไปทุกอีเวนต์จริงๆนะทุกงานอีเวนต
2: ์แล้วประกบว่าเจอพี่หนุ่มบอกว่าพี่งงมากมันทำไมพี่ต้องสั่งไก่ให้มันพี่หนุ่มคุยกับคุณนิดอรพันธ์วันนี้คุยบอกว่าผมงงมากทำไมต้องสั่งไก่ให้มัน
3: ไม่แสดงว่านางมีแบบวาทศิลป์ในการพูดอ่ะ
2: นางพูดเกี่ยวกับทนายความได้ด้วยแม่
3: นางเรียนกฎหมายนางเรียนกฎหมาย
2: นางเรียนกฎหมาย
3: ตอนนี้นางเรียนกฎหมาย
4: พี่หนุ่มมันเป็นคนระวังตัวจะตาย
3: ก็ใช่ไง
4: แต่อย่างฉันไม่ค่อยระวังตัวเท่าพี่หนุ่มคิดดูว่าพี่หนุ่มจะแหละเก่ามันยังเข้าไปอยู่ไม่ใช่มันเขายังเข้าไปอยู่กลางนั้นได้เลยสนุกพี่หนุ่มเป็นคนที่แบบเช็คแล้วเช็คอีกเช็คแล้วเช็คอีกมันเป็นคนที่เช็คจะตายห่าปกติอ่ะ
2: หลังจากนี้นางกลัวนะนางก็ขอโทษแล้วเน
3: า
2: ะ
3: ใช่ใช่ก็วันนี้ในรายการหุ่นกระแสเองอ่ะเขาก็โฟนอินในรายการอ่ะแล้วทนายอ่ะทุกคนแบบถามจี้จี้จี้ถ้าเป็นฉันนะฉันรีบวางหูแล
4: ้
3: ว
4: ไม่แต
3: ่ร้องไห้แล้วอ่ะ
4: ที่เขาถ่ายรูปทั้งหมดน่ะ
2: ครับ
4: เธอเจ้าสัวธนินยังไปถ่ายเลย
3: ใช่ใช่
4: นายกอนุทินยังไปถ่ายเลยฉันเองเป็นแค่ปลายแถวค่ะถูกต้องป่ะเพราะแต่ละคนน่ะ
3: ทุกคน
4: เขาไปถ่าย
3: ดังหมด
4: เขาเอาทุกสาขาอาชีพเขาถ่ายรูป
2: ไม่ฉันแต่ฉันไม่ดังเธอเขาไม่ลง
3: แต่อย่างภาพของพี่ก้องสหรัตน์น่ะแบ็กสเตจข้างหลังเวทีนะ
4: ไม่แต่ถ้าเป็นลูกค้ามันเข้าได้อยู่แล้วฉันก็มานั่งฟังถ้าไปกับลูกค้ามันสมมติเราจัดคอนเสิร์ตอย่างเงี้ย
3: ถ้าเป็น
4: กับลูกค้ามันเข้าได้อยู่แล้วอันนี้พูดกันแบบตรงไปตรงมาถูกต้องป่ะถ้าสมมติเป็นลูกค้าที่ซื้อคอนโฆษณา
3: ใช่แล้ว
4: สมมติก็เป็นแฟนล
3: ู
4: กเขาก็เข้าได้อยู่แล้วก็คิดดูว่างานของเอ็ดดี้เอเจนซี่เยอะดาราไปเยอะเพราะว่าทุกคนก็แบบว่าเออนางก็ยังไปอยู่ทุกวันก็บอกงั้นท่านผู้ชมฮะแต่ปรากฏว่ายิ่งขุดยิ่งเจ
3: อ
4: ว่าบางทีเนี่ยไปเอาเงินมา5ล้านบาท
3: 6
4: ล
3: ้
5: านบาท
4: มันกลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจมากๆนะฮะซึ่งสำหรับเหตุการณ์ภายหลังที่พี่หนุ่มกรรชัยเนี่ยเขาเดินทางไปเจรจาไก่เกลี่ยคดีของปูมัทนา
5: ใช่ไหมใช่ครับพี
4: ่ปรากฏเนี่ยแหละเป็นผู้หญิงปริศนารายนึงเดินเข้ามายืนเนียนเลยร่วมเฟรมมีทนายแก้วขนาดกำลังให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน
5: ครับ
4: ซึ่งในเฟรมอ่ะก็มีทนายตุ๋ยทนายกุ้งทนายไพศาลแล้วเธอยังพูดนะเหมือนกับการให้สัมภาษณ์ไปด้วยเนี่ยยังบอกกับสื่อว่าวันนี้มารวมตัวกับเป็นดรีมทีมนางบอกนางเป็นดรีมทีมด้วยแล้วไปฟังขออนุญาตใช้ไทยรัฐเนาะโอเคค่ะใช่ค่ะ
3: ค่ะ
6: มา
4: บัก
6: น้อง
4: ข้
6: าแล้วเดี๋ยวจะมาหน้า
7: หมาเองด้วยมาเองด้วย
8: เฮ้ยอันนี้ใครอ่ะ
7: เริ่ม
8: ฮะใคร
7: มึงใครเนี่ย
8: ใคร
7: โอ๊ต
8: ไอโอ๊ต
7: โอ๊ตไหนวะ
8: โอ๊ตไหนวะ
6: มาบักน้องบักตอนเสี้ยว
7: นะผมไม่เห็นนะคร
4: ับ ซึ่งความจริงอ่ะพี่หนุ่มเป็นคนที่สงสัย
3: แต่เนี้ย
4: เอ๊ะแล้ว
5: สงสัยนางเอ๊ะแล้ว
3: แต่ก็คงคิดว่าเป็นแบบลูกน้องทนายสักคนนึง
4: ก็คือเอาง่ายๆพี่หนุ่มกันชัยก็ออกมาโพสต์เตือนว่าไม่มีใครในทีมรู้จักเธอเลยสักคนนึงตอนแรกพี่หนุ่มเองก็คิดว่ารู้จักกับทนายแก้วทนายแก้วก็คิดว่ารู้จักกับทนายตุ๋ยทนายตุ๋ยก็คิดว่ารู้จักกับทนายกุ้งสุดท้ายไม่มีใครรู้จักค่ะส่วนเรื่องที่ความมาแตกเนี่ยเพราะเช้าวันเสาร์คุณบุ๋มปนัดดาบุ๋มปนัดดาเนี่ยรายมาเตือนพี่หนุ่มว่าพี่หนุ่มรู้จักคนนี้เหรอเขาทำเรื่องไม่ดีกับฝั่งลูกน้องของหนูนานแล้วนะแล้วเขาก็ไปบอกใครๆว่าเขาเป็นทีมของทนายของพี่หนุ่มทีมทนายของพี่หนุ่มรู้เรื่องจึงรีบโพสต์ชี้แจงทันทีปรากฏว่ามีการสืบสาวราวเรื่องว่าผู้หญิงคนนี้ชื่อนุชฮะแล้วก็เพจดังอย่างซอเปาเนี่ยก็ได้เปิดวาร์ปแล้วนุชเองเนี่ยถ่ายรูปกับคนดังระดับประเทศไฮไลท์คือคุณธนินทร์เจรวนนท
5: ์
4: เจ้าสัวซีพีพร้อมกับโพสต์ว่าไงรู้ไหมฮะเจ้าสัวเอ็นดูให้เรียกตัวเองว่าอากงเจ้าสัวเนี่ยให้
5: ว่าอากงหรือเปล่า
4: แล้วก็ให้นำบัตรไว้โทรหาแถมยังมีรูปคู่กับพี่ยุทธสรยุทธนะฮะแล้วก็โพสต์อวยพรมั่มนั่นแหละอย่างที่บอกฮะ
5: บอ
4: กว่าเอาจริงๆมั่มไม่เคยรู้จักเลยสักนิดจริงๆก็รู้จักจากงานศพเอ็ดดี้นั่นแหละ
3: ครับ
4: พี่แล้วมีรู้กับนายกอนุทินด้วย
3: ใช่น่าจะไปกินโจ๊กอ่ะร้านดังไงร้านนั้นน่ะคงไม่ได้บังเอิญเจอคือเรื่องราวน่ะมันเริ่มเป็นกระแสในโลกโซเชียลแล้วคนวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะมากขึ้นนะคะแล้วก็พี่หนุ่มเองก็เลยออกมาพูดถึงนะคะแล้วก็ยืนยันว่าไม่เคยรู้จักกับคุณนุชเลยแบบรู้จักเป็นการส่วนตัวอะไรไม่เคยเลยนะคะเพียงแค่วันนั้นน่ะต่างคนต่างคิดว่าคงเป็นลูกน้องสักใครสักคนนึงแล้วก็ก่อนหน้านั้นยังมีการไปกินข้าวมันไก่ด้วยกันนะคะแล้วยังสั่งไก่เพิ่มด้วย
4: ไปกินข้าวกินปลากับเขาหมดเลย
3: สั่งไก่พิเศษด้วยเธอไก่เพิ่มไม่ได้กินข้าวแค่จานเดียวสั่งไก่พิเศษเพิ่มแล้วพอเช็คบินเนี่ยเขาก็คุณนุชเนี่ยก็บอกว่าหนูจ่ายเองหนูรู้จักกับเจ้าของร้านแต่พี่หนุ่มก็บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่จ่ายให้ทั้งหมดเลยหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการแบบทำตัวสนิทสนมนะคะมีการแลกไลน์กับภรรยาของทนายไพศาลนะคะแล้วไม่บอกว่าเดี๋ยวขอไลน์ไว้ก่อนพี่เดี๋ยวจะส่งวิดีโอล่ะเมียภรรยาของทนายไพศาลเองนะเขาก็หลงเชื่อคิดว่าเป็นผู้ช่วยของทนายกุ้งเพราะว่าถือแฟ้มให้ทนายกุ้ง
5: ครับ
3: ก็คิดว่าคงมากับทีมทนายกุ้งอะไรประมาณนี้นอกจากนั้นยังมีการเดินไปแย่งแฟ้มเอกสารนะคะมาช่วยถืออย่างที่ได้เล่าให้ฟังเนาะซึ่งเอกสารคดีเนี่ยคนหลายๆคนก็มองว่าเอ้ยมันเป็นเอกสารสำคัญนะในการว่าความคนก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นทีมทนายนั่นแหละ
4: เมื่อเช้าเนี่ยนุชสาวมั่วบ้านบ้านงาน
5: ครับผม
4: บ้านงานคือถ้าสมมติต่างจังหวัดเขาจะแบบประมาณ
3: ไปกินฟรีอ่ะ
4: จัดงานไหนเมื่อก่อนงาน
3: งานแต่งเลย
4: ไปเมื่อก่อนงานแต่งมันมีจริงๆนะไปท
3: ุ
4: กงานตามเมื่อก่อนตามโรงแรมเนี่ยมันมีจริงๆนะ
3: มี
4: มันมีจริงๆที่แบบแต่งชุดราตรีสแตนด์ไดใส่สูทสแตนด์
5: ไม่รู้ว่าใครใส่ซองหรือเปล่าไม่รู
3: ้แล้วเวลา
4: ไม่เกี่ยวกับใส่ซองคือเขาใส่สูทใส่ช
3: ุ
4: ด
3: เพื่อไปกินข้าว
4: ไว้รอกินข้าวเย็นเลย
5: ไปกินฟรี
3: ใช่
4: มี
3: แล้วถ้าสมมตินะเธอแต่งงานอ่ะเราก็ต้องคิดว่าคงเป็นญาติฝ่ายเจ้าบ่าวแล้วเจ้าบ่าวคิดว่าเป็นญาติฝ่ายเจ้าสาว
4: มันมีคนใส่สูทแบบอะไรเงี้ยมีจริง
3: ๆมี
4: เขาบอกว่าก็นางก็อัดคลิปวิดีโอเนี่ยออกมาขอโทษแล้วเธออ้างว่าวันนั้นน่ะตัวเองก็ไปศาลแพ่งนะศาลแพ่งใต้เนี่ยเพื่อทำเรื่องขอขยายอุทธรณ์คดีของตัวเองบังเอิญไปเจอลูกหมี
5: ครับ
4: ไปฟังสักนิดนึงดีกว่าครับ
9: นุชนะคะที่เป็นประเด็นอยู่ตอนนี้ก่อนอื่นหนูต้องแนะนำตัวเองก่อนนุชทำงานด้านโฆษณางานออร์แกไนซ์ทุกประเภทนะคะ จะอธิบายเรื่องวันนั้นเหตุเกิดวันที่17กันยายน2569ในวันนั้นช่วงเช้านุชได้ไปทำเรื่องขยายอุทธรณ์ในศาลแพ่งใต้นะคะแล้วก็ได้เข้าไปฟังในคดีของพี่หนุ่มตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นเพื่อเป็นการเรียนรู้แล้วก็อยากรู้ในเรื่องของการสืบพยานกันยังไงจนกระทั่งตอนค่ำอะค่ะก็มีนักข่าวมารอสัมภาษณ์พี่หนุ่มอันนี้หนูต้องขอโทษด้วยนะคะพี่หนุ่มกันชัยพี่ตุ๋ยพี่แก้วพี่เอ๋แล้วก็พี่กุ้งรวมถึงลูกหมีด้วยที่วันนั้นนุชได้เข้าเฟรมโดยไม่ได้รับเชิญมันเป็นความผิดพลาดครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตเลยค่ะ
4: เขาก็บอกว่าจริงๆนางก็พูดถึงตอนที่ช็อตหน้าไมค์ตอนสัมภาษณ์เธออ้างว่าได้ยินพี่หนุ่มเรียกว่าน้องๆมานี่เธอจึงเดินเข้าไปแต่พี่หนุ่มยืนยันว่าตัวเองว่าเธอ
3: เขาเรียก
4: ทนายแก้วกับทนายกุ้งไม่ได้เรียกนางนะยอมรับว่าเป็นความผิดพลาดครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตแล้วก็จะไม่ทำอีกส่วนบางคนบอกว่าเอาเรื่องรูปดาราไปสร้างโปรไฟล์เธออ้างว่าเขาแค่ชื่นชมไม่ได้มีเจตนาอ้างหรือแสวงหาผลประโยชน์ใดๆแล้วก็เขาเนี่ยทำงานโฆษณาออร์แกไนซ์
3: ใช่เรื่องมันยังไม่จบค่ะเพราะว่าวันนี้ค่ะคุณผู้ชมต้องบอกว่ารายการหนกระแสเองเนี่ยก็หยิบยกเรื่องเนี่ยมาคุยกันหลายชั่วโมงเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ทางเพจอรรถรสเองนะคะก็เอามาสรุปให้ฟังว่าทนายตุ๋ยเนี่ยเขาเล่าให้ฟังบอกว่าเล่าว่านุชเนี่ยเคยวิ่งมาขอถ่ายรูปเมื่อประมาณ3เดือนก่อนแล้วบอกว่ารู้จักกับลูกหมีเพื่อให้แบบว่าทนายเนี่ยเชื่อใจนะคะพอมาที่ศาลเนี่ยก็มาตีเนียนยืนคุยกับลูกน้องของทนายตุ๋ยอีกทีนึงทำให้คนอื่นเข้าใจว่าน่าจะเป็นทีมผู้ช่วยทนายหลังจากนั้นทนายไพศาลก็เล่าว่าอ๋อเห็นนุชเนี่ยนั่งติดกับทนายแก้วก็เลยแซวไปว่าอ๋อเป็นทนายของฝั่งของแบบเป็นทนายนุชหรอเขาเรียกกันว่าเขาคือทนายนุชอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วคุณนุชก็เลยตอบกลับบอกว่าใช่ค่ะบอกว่าเป็นทนายนุช
5: จริงแม่
4: หนุ่ม
3: ตลกไหม
4: ไม่ใช่ฉันตลกจริงจริงแต่ฉันก็รู้จักนางเป็นคนระแวงคนอยู่แล้วปกติอ่ะเอาง่าย
5: ๆ
4: คือตัวฉันเองอ่ะโดนคนโกงไป10ล้านนางยังเป็นคนเดียวที่แบบฉันชวนนางไปนางยังเป็นเพราะนางเป็นคน
3: ระวัง
4: ระมัดนางเป็นคนระวังตัวอย่างฉันเป็นคนไม่ระวังตัว
3: เ
4: ธอนึกออกม
5: ั้ยอ่ะอย่างมีคนมาเดินใกล้แม่สงสัย
4: ฉันไม่คือฉันมีคนตาม
3: ไม่แต่มดดำเขาจะมีแบบคน
4: เยอะอยู่แล้วนึกออกมั้ยล่ะแต่หมายถึงว่าฉันไม่ได้เป็นคนที่ระวังตัวว่าฉันถือว่ามันจะมีคนเยอะแต่ปรากฏว่าอย่างหนุ่มระวังหนุ่มยังดูสิ
3: มอง
4: แล้ว
3: มอง
4: แล้วกูก็เชื่อว่า
3: เป็นทีมทนาย
4: หนุ่มก็งงแดกเหมือนกัน
5: แม่กินข้าวเลยนะ
4: แล้วถึงไปกินข้าวหนุ่มเป็นคนที่แบบระวังตัวจะตาย
3: แล้วพี่หนุ่มไลฟ์ฟังกิน M&M พี่หนุ่มด้วยนะ
5: จริง
3: ยืนยืนให้กินน่ะเนี่ยทนายแก้วเนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าฝั่งในฝั่งของทนายแก้วนะคะก็เล่าให้ฟังว่าตัวเองก็เข้าใจว่าเป็นลูกน้องทนายไพศาลอีกทีนึงความเนียนของคุณนุชเนี่ยคือเขามานั่งกินช็อกโกแลต M&M ของทนายแก้วแบบหน้าตาเฉยเลยเสร็จแล้วทนายกุ้งอ่ะเล่าให้ฟังบอกว่าจริงๆอ่ะคุณนุชเนี่ยก็เคยเจอกันตอนไปที่วัดเนี่ยตอนทำบุญนะคะแล้วก็มาถึงอีกวันนึงอ่ะคือวันขึ้นศาลเนี่ยคุณนุชเนี่ยก็เลยเห็นทักทนายกุ้งก็เลยทำมาเนียนว่าพี่แฟ้มมันหนักเดี๋ยวหนูช่วยถือให้คุณกุ้งบอกอุ๊ยตายแล้วลูกน้องใครเนี่ยใจดีจังเลยก็เลยมาอ่ะยื่นแฟ้มอ่ะให้ถือหลังจากนั้นเขาก็ถือตลอดงานเลยไงไม่ยอมปล่อยแฟ้มนั้นเลยแบบนี้
4: นอกจากนั้นน่ะมันเป็นประเด็นอื่นๆหนึ่งในผู้เสียหายตอนนี้เริ่มมีผู้เสียหายออกมาแล้วน่ะ
5: จริง
4: ผู้เสียหายเนี่ยก็บอกเขาเคยเป็นแฟนเก่ากับนุช
5: ครับ
4: แล้วก็อยู่อาศัยร่วมกันที่คอนโดเลยล่ะเขาเล่าว่าตนเองเนี่ยทำงานกับมูลนิธิองค์กรทำดีของปุ๋มปนัดดา
3: ใช
4: ่ก็เข้าไปร่วมงานด้วยค่ะแต่กลับมีพฤติกรรมพุ่งหาปุ๋มปนัดดาจนทีมงานต้องขอให้ตนเนี่ยช่วยเฮ้ยเบาหน่อย
5: ครับ
4: เบาหน่อยเมื่อตนเตือนก็เกิดการทะเลาะกันนุชจึงห้ามไม่ให้ตนเนี่ยช่วยงานที่มูลนิธิอีกต่อไปและยังสั่งให้ตนเนี่ยคืนเงินค่าใช้จ่ายทั้งหมดนับตั้งแต่วันแรกคิดค่าใช้จ่ายตั้งแต่วันแรก
5: วันแรกอ่ะ
4: ตั้งแต่วันที่รู้จักกันอ่ะแล้วก็ไล่ทวงคืนค่ากินค่าอยู่ค่าโทรศัพท์ค่าของใช้ส่วนตัวค่าสบู
5: ่
4: ค่าแปรงสีฟันค่าผ้าอนามัย
3: ทุกอย่างเลย
5: เอาหมด
4: ค่าน้ำค่าไฟในระดับหลักร้อยบาท
3: เ
4: ธอก็บอกว่าเฮ้ยคิดยอดจริงได้ประมาณสักเท่าไหร่รู้ไหม
5: เท่าไหร่ครับ
4: 50,000บาทแต่นุชเนี่ยได้นำรายการมาแจกแจงคำนวณเป็นเงินว่าไงรู้ไหม
5: ครับ
4: แสนกว่าบาทมึงเป็นแฟนกันแต่คิดเงินตั้งแต่ค่าโทรเต็กอะ
5: เอาหมดอะ
4: นอกจากนี้ยังข่มขู่ด้วยกันอะนำรูปพร้อมทั้งส่งข้อความข่มขู่ลักษณะว่า อย่าทำให้เขาโมโหนะ ขาไม่ใช่คนธรรมดาแล้วก็ส่งรูปคู่กับนายกอนุทินไป
5: เอ้า
4: แล้วก็บอกว่าเรียกนายกอนุทินว่าป๋า
5: โอ้โหยังไม่พอนะครับผู้ชมยังมีรูปคู่นะครับที่ถ่ายกับบุคคลที่มีชื่อเสียงหลายคนเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นทนายเจมส์แล้วก็คุณเป๊กสัญชัยนะครับซึ่งก็มีการแอบอ้างเป็นนักร้องของคุณสงกรานต์เตชะนรงค์นะฮะ
3: น้องรักน้องรัก
5: เนี่ยเขาบอกงี้นะครับแล้วก็เป็นพี่เป๊กสัญชัยนะครับแล้วมักจะขู่ว่าหากไม่ทำตามเนี่ยหรือไม่ยอมจ่ายเงินเนี่ยตามที่เรียกร้องเนี่ยจะเล่นงานและดำเนินคดีนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยทำให้ตนเนี่ยนะครับตกอยู่ในที่ภาวะที่แบบเครียดมากๆแล้วก็หวาดกลัวนะครับเกิดอาการแพนิคครับผม
4: อีกหนึ่งเรื่องวีรกรรมสุดดาร์กคือเคสของคุณแอน
5: ครับ
4: คุณแอนเนี่ยก็คืออดีตแฟนสาวของนุชพฤติกรรมของเขาคือนุชเนี่ยจะใช้วิธีไล่น้องชายของคุณแอนเนี่ยออกจากบ้านที่นั่นคือบ้านของคุณแอนเองนะคร
3: ับ ใช่เป็นชื่อของคุณแอน
4: ไปอยู่บ้านแอนแต่ไปไล่น้องเขาออกจากบ้านแถมยังไปยั่วโมโหพ่อของแอนอีก
5: โอ้โห
4: เพื่อให้บรรดาโทสะจะทำร้ายร่างกายตัวเองจากนั้นเนี่ยนุชก็จะเอาเรื่องนี้ไปฟ้องร้องพ่อคุณแอนไปเรียกร้องว่าต้องจ่ายเขา6ล้านบาทจนเป็นคดีความใหญ่โตค่ะแล้วก็มีการทำร้ายร่างกายคุณแอนด้วยทั้งที่คุณแอนเนี่ยเขาเป็นมะเร็งกระดูกนะคะถึงขั้นตอนนี้ณตอนนี้แอนจากโรคนี้ไปแล้ว
5: oh.
4: แอนเสียชีวิตไปแล้วยังไม่ยอมไปฟ้องพ่อคุณแอนอีกก็ยังไปฟ้องพ่อคุณแอนอีกซึ่งล่าสุดอัปเดตว่าศาลฎีกามีคำสั่งไม่รับฎีกา
3: ใช่ก็เหมือนในรายการอ่ะเหมือนพี่หนุ่มอ่ะก็ประกาศเลยว่าศาลฎีกาไม่รับ
5: ครับ
3: ก็ตั้งแต่ต้นอุทธรณ์แล้วก็มาฎีกาแต่ฎีกาไม่รับฟ้องแล้วนะคะมาเคสที่3คุณเอก็น่าสงสารคุณเอเนี่ยโดนเชิดเงินไป5ล้านค่ะคุณผู้ชมแล้วก็มีการฟ้องกลับคุณเอด้วยบอกว่ามีข้อหาหมิ่นประมาทนะคะจะฟ้องกลับค่าเสียหายเนี่ย30ล้านบาทด้วยคือคุณเอเนี่ยเป็นเจ้าของเอเจนซี่โฆษณาเล่าให้ฟังบอกว่าคุณนุชเนี่ยแอบอ้างว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้บริหารระดับสูงของสนุก .com นะคะซึ่งต่อมาทางสนุก .com เนี่ยมีจดหมายออกมาชี้แจงเลยว่าเขาไม่ได้เป็นผู้บริหารนะเป็นแค่พนักงานเมื่อประมาณ15ปีก่อนนะคะขายโฆษณาคุณนุชเนี่ยเอาลูกค้ารายใหญ่เนี่ยมาลงโฆษณากับคุณเอลูกค้าจ่ายเงินค่าโฆษณากับคุณนุชไปแล้ว
4: เป็นจำนวน
3: 5ล้าน
4: นางก็มีอะเคาท์ใหญ่นะ
3: นางเป็นเซลล์ไงเซลล์ขายโฆษณา
4: อ๋อนางก็มีอะเคาท์ใหญ่จริง5ล้านเนี่ย
3: ลูกค้าจ่ายเงินมาที่นุชเนี่ย5ล้านแต่ว่านุชเนี่ยไม่ยอมเอาเงินไปให้คุณเอนะคะทำให้คุณเอเนี่ยก็ต้องแบกรับหนี้สินเนี่ยจนเกือบคิดสั้นอยากจะกระโดดให้รถชนนะคะคุณเอเนี่ยก็เลยตัดสินใจฟ้องศาลจนชนะคดีแพ่งเนี่ย5ล้านแล้วนะคะแต่พอไปสืบทรัพย์เนี่ยบริษัทของคุณนุชเนี่ยมีเงินเหลือในบัญชีในบริษัท 4,000 บาท มันก็ยึดเงินไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลยนะคะคุณเอก็เลยเครียดจัดนะคะแล้วก็เลยวันนั้นตัดสินใจในการบ่นลงไปใน Facebookคุณนุชเนี่ยไปเห็นข้อความนี้ก็เลยมีการฟ้องหมิ่นประมาทเรียกร้องค่าเสียหายคุณเออ่ะ30ล้านบาทค่ะ
4: คือเอาง่ายๆอย่างที่ฉันบอกเห็นไหมว่าลูกค้านางก็ถือว่ามีอะเคาท์ใหญ
5: ่
4: ลูกค้ารายใหญ่ที่จ่ายเงิน5ล้านบาทให้นุชน่ะเขาบอกรักนุชมากนะรักเหมือนลูกเลยล่ะพอรู้ความจริงว่านุชเป็นคนช่อโกงก็ช็อกจนในที่สุดอะไรรู้ไหมคะเส้นเลือดในสมองแตก
5: โอ้โห
4: เส้นเลือดในสมองแตกหรือสโตรกแล้วก็เสียชีวิตขณะไปทำบุญที่วัด
5: ครับ
4: แล้วนุชเองก็ไม่เคยโผล่ไปร่วมงานศพเลยแม้แต่ครั้งเดียวช่วงท้ายรายการเนี่ยนุชโฟนอินเข้ามาในรายการขอโทษที่เข้าไปในเฟรมแล้วก็พยายามชี้แจงในมุมของเธอแล้วก็ไม่ขอตอบประเด็นเรื่องอดีตแฟนฟ้องพ่อเขาจนเป็นคดีส่วนประเด็นเอารูปคนดังไปแอบอ้างข่มขู่เช่นนายกอนุทินเธอก็ปฏิเสธเสียงแข็งว่าแค่ชื่นชอบส่วนตัวแล้วก็ส่งให้แฟนดูไม่ได้เอาไปข่มขู่ใครทั้งสิ้นทั้งแชททั้งหลักฐานรายการก็โชว์หราครับว่าเขาอะเป็นคนไปข่มขู่ชัดเจนอยู่แล้ว
5: ครับช่วงตอนท้ายนะครับพี่หนุ่มกัญชัยเนี่ยก็แจ้งว่าผู้จัดการของปีเตอร์คอปนะฮะสั่งให้ลบรูปเนี่ยทั้งหมดนะครับที่ถ่ายคู่กันนะฮะจากช่องทางนะครับทุกช่องทางเลยนะครับแล้วก็การที่เอารูปคุณวันอยู่บำรุงหรือคุณเป๊กสัญชัยเนี่ยไปแอบอ้างเนี่ยให้ระวังตัวให้ดี
4: นะก็ว่าอย่างนั้น
5: ครับ
4: นะเป็นเรื่องที่วันนี้คนพูดถึงกันเยอะเกิน
5: ครับ
4: นะฮะจริงไม่ได้รู้จักนะฮะรู้จักแค่ไปเจอที่งานศพ
3: มันเป็นเรื่อง
4: แบบก็ฉันก็ขึ้นเขา
5: ขอถ่ายรูป
4: คนก็ถามฉัน
3: อุ้ยแต่เขาต้องเนียนนะว่าเขาคงคิดนะว่าคนนี้ยังไงเพราะว่าลักษณะเวลาเขาเข้าหาเขาจะสร้างความสนิทสนม
4: เพรา
3: ะนั้นเธอเอ๊ะไหมอยากรู้อยู่ในงาน
4: ฉันไม่เอ๊ะ
3: ในงานศพเธอเอ๊ะไหม
4: เพราะว่าเขาอยากอีแจ๊ค
5: คุยในเฉยๆแม่ก็คุยไปงั้นอ่ะ
4: เหมือนเขาก็แบบเหมือนเขารู้จักกับคนในงานด้วยเน
5: า
4: ะ
5: ใช่เขาเหมือนเขาบอกว่าเขาทำเอเจนซี่เขาเล่าเป็นตุเป็นตะเลยเธอว่าเสียชีวิตยังไงเพราะอะไร
4: แต่ฉันมีเอใจคือตอนมาขอไลน์ใช่ไหมฮะใช่ไหม
3: บอกว่าเธอเป็นคน
4: แล้วเธอคิดดูว่ามีทั้งอีรุตมีทั้งอีเอฟมีคนที่แบบว่าอยู่รอบตัวฉันนั่งอยู่ด้วย
3: แล้วคนรอบตัวเธอเอ๊ะไหมว่าใครวะอะไรอย่างเงี้ย
4: ก็คิดดูว่าเขาแหบวงมาได้
3: ต้องเนียนมากอ่ะ
5: ต้องเนียนมานั่งข้างนะนั่งหน้าเลยนะ
3: แล้วติดกับเธอเลยเหรอ
4: ก็ติดเลยก็ติดด้านหน่อย
3: แล้วนี่เป็นคนแบบเวลาอยู่กับคนแปลกหน้าไม่รู้จักนะจะเป็นคนแบบไม่ค่อยแบบสบายใจด้วย
4: คือแม่เอาตรงงานวันนั้นแม่โชคดีแค่ไม่ให้ซองแค่นั้นเอง
3: เออ
4: ฉันให้ซองกับแม่เขา
3: ใช่อ
4: ันนี้แม่ให้
3: ถ้าเกิดว่าเจอแบบเขาก่อนนะตั้งแต่เข้างานไม่แน่เธอให้ซองเขานะ
4: แต่แม่ฉันรู้จักแม่ดีไง
10: ใช่ใช่ครับ
4: ก็เลยไปให้กับแม่เขาดีกว่า
3: เออ
4: ถูกต้องไหมล่ะ
10: ครับ
4: ท่านผู้ชมครับหนึ่งเรื่องที่เรียกว่าเป็นดราม่าระหว่างไทยกับกัมพูชา
3: ค่ะ
4: มันก็เค็มไปเรื่อยอ่ะถูกต้องไหมลิซงลิซ่าก็เค็มไปเรื่อยนี่แหละล่าสุดเนี่ยกลับมาร้อนแดงอีกครั้งนะฮะเพราะอยู่ดีๆเนี่ยเขมรเอาภาพของคนไทยในอดีตเป็นสมัยรัชกาลที่ 5เนี่ยไปเคลมใน VTR การประกวด Miss Universe กัมพูชา2026ทำเอาโซเชียลเนี่ยประเทศไทยเนี่ยจัดทัวร์ไปถล่มชุดใหญ่เลยฮะโดยจะเห็นว่าภาพจากเวทีการประกวด Miss Universe กัมพูชา2026เนี่ยผู้เข้าประกวดแล้วก็พิธีกรสวมใส่ชุดห่มสบายที่ทำเรียนแบบคล้ายกับชุดไทยโดยบรรดาอินฟูฝั่งเขมรแชร์คลิปนี้กันอย่างภาคภูมิใจบนเวทียังมีการปล่อยวิธีอาภาพชาวสยามสมัยรัชกาลที่5เนี่ยเพื่อเอาความมาเคลมว่านั่นน่ะเป็นคนเขมรในอดีตโดยในภาพ VTR เนี่ยจะเป็นภาพคนไทยเนี่ยห่มสบายนุ่งจงกระเบนอย่างงดงามแล้วก็มีหลักฐานเคยเผยแพร่ในฝั่งไทยมาก่อนนะคะหลังจากภาพนี้ปรากฏบนเวทีประกวดของเขมรก็ถูกเผยแพร่ออกไปทั่วไทยก็เข้าไปวิจารณ์กันจับโป๊ะกันถล่มทลายเลยฮะจนคนไปขุดข้อมูลของกรมศิลปากรที่เคยโพสต์เอาไว้มาเทียบกันให้เห็นจัดๆเลยทางกรมศิลปากรฮะเขาเคยโพสต์เปิดเผยที่มาว่าเป็นภาพของหญิงสาวเมืองกำแพงเพชรสมัยรัชกาลที่5ก็จะสวมเสื้อแขนกระบอกห่มผ้าสบายนุ่งจงกระเบนตัดผมทรงดอกกระทุ่
3: ม
4: ซึ่งเป็นภาพจากฟิล์มกระจกค่ะที่มาจากหนังสือฟิล์มกระจกจดหมายเหตุ 1,000 ภาพประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์เล่ม3ซึ่งหลายคอมเมนต์ก็เข้ามาตั้งคำถามว่าในยุคนั้นเนี่ยเขมรมีกล้องถ่ายภาพฟิล์มกระจกแล้วหร
3: อ
4: เหตุใดทำไมเขากล้าเคลมล่ะขนาดที่เพจของกองทัพเนี่ยก็มีการนำข้อมูลของกรมศิลป์เนี่ยออกมาตอบโต้เขมรนะคะทำเป็น3ภาษาเลยประกาศให้โลกรู้ซึ่งโลกก็รู้ว่านี่คือภาพของคนไทยในสมัยรัชกาลที่5
3: ใช่ค่ะแต่ว่าล่าสุดกระทรวงวัฒนธรรมเองก็ไม่รอช้านะคะก็มีการเตรียมส่งหนังสือเตือนกองประกวด Miss Universe กัมพูชานะคะว่าเอาภาพของประเทศไทยเนี่ยแอบอ้างในการใช้ภาพการแต่งกายชุดไทยเนี่ยและถ้าเกิดว่าไม่มีการแก้ไขก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายตามช่องทางที่เหมาะสมต่อไปนะคะล่าสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมค่ะคุณสปิดานะคะก็แถลงออกมาตอบโต้นะคะกับกองประกวด Miss Universe กัมพูชากรณีเอาภาพชุดไทยเนี่ยเอามาใส่ในที่อาบนเวทีนะคะแล้วบอกว่าเป็นชุดราชสำนักของกัมพูชาในอดีตทางคุณสปิดาเองเนี่ยออกมายืนยันนะคะว่าภาพเนี่ยที่นำไปใช้เนี่ยเป็นภาพของไทยแน่นอนเป็นการถ่ายภาพของสตรีชนชั้นสูงในจังหวัดกำแพงเพชรย้อนกลับไปในปี2449ทางดังนี้กระทรวงวัฒนธรรมเองเนี่ยก็เลยมีการส่งหนังสือนะคะไปตักเตือนแล้วก็ประท้วงให้กองประกวด Miss Universe กัมพูชาเนี่ยออกมาแก้ไขถ้ายังไม่แก้ไขเดี๋ยวจะดำเนินคดีตามกฎหมายแน่นอน
4: คือวันนี้รัฐมนตรีสบิดานะฮะกล่าวถึงเรื่องนี้ระบุว่าการกระทำดังกล่าวเนี่ยไม่อาจบอกได้ว่ารู้เท่าไม่ถึงการเพราะอะไรผู้จัดการประกวดเนี่ยจงใจกล่าวอ้างเหมารวมแล้วก็โน้มน้าวให้สาธารณชนเนี่ยเชื่อว่าเป็นการแต่งกายของกัมพูชาในฐานะที่คุณสปิดาเองเนี่ยกำกับดูแลกรมศิลปากรแล้วก็หอจดหมายเหตุแห่งชาติเนี่ยเขาก็ขอเรียกร้องให้เวทีการประกวด Miss Universe กัมพูชา2026เนี่ยยุติการกระทำดังกล่าวนะคะที่เป็นการเผยแพร่ข้อมูลอันบิดเบือนเพราะภาพที่นำมาใช้เนี่ยมันเป็นภาพถ่ายสตรีชาวกำแพงเพช
10: ร
4: ในช่วงพุทธศักราช2449ก็ตรงกับรัชสมัยของรัชกาลที่5นะฮะหอสมุดวัชรยยานได้การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำของโลกที่องค์กรยูเนสโกรับรองเมื่อปี2017ภาพต้นฉบับมีตากรมศิลปากรประทับเป็นลายน้ำอยู่นะคะแต่กองประกวดเนี่ยนำไปใช้ด้วยการครอปลายน้ำออกดังนั้นกระทรวงวัฒนธรรมจะส่งหนังสือตักเตือนและประท้วงไปยังกองประกวด Miss Universe กัมพูชาและให้ดำเนินการแก้ไขหากกองประกวดไม่ดำเนินการแก้ไขกระทรวงวัฒนธรรมจะขอดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
3: คือทางกระทรวงวัฒนธรรมเองนะคะก็ออกมายืนยันค่ะบอกว่าในฐานะที่ทางคุณสัปดาห์เองเขาเป็นรัฐมนตรีนะคะแล้วก็ในฐานะคนไทยรักแล้วก็หวงแหนในวัฒนธรรมของไทยไม่น้อยไปกว่าคนไทยทุกๆคนนะคะดังนั้นเรื่องนี้เดี๋ยวจะดำเนินการอย่างจริงจังแล้วก็เด็ดขาดจะไม่ปล่อยให้ผ่านแน่นอน
4: ฮะท่านผู้ชมมาจิตปุ้งเอาไทยช่วยไทยสักนิดชัยสรุปให้สั้น
3: ๆเออ
4: ไทยช่วยไทยสักนิดนึง
3: สรุปเขาขยาย
4: ก็ฉันบอกแล้วว่าตอนแรกเห็นไหมไอ้บอสจะบอกแล้วทุกคนบอกว่าฉัน2เดือนต่ออีก2เดือน
3: แต่ว่า
4: ก็เงินมันมีอยู่ 45,000 ล้าน
3: 2เดือนแต่ลดงบ
4: ไม่เงินมันมีอยู่ 45,000 ล้าน
3: ก็คือเดือนละ500ไง
4: ก็คือ
3: ใช่ป่ะ
4: เขาจะเอาถ้าสมมติไปแล้วจะไปหาเงินที่ไหนมาอีกถ้าสมมติจะต่อต้องประหลัดเขาพูดตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วแล้วว่าใจเย็นๆอย่าเพิ่งสรุปว่า2เดือน
10: ครับ
4: คือเอาง่ายๆเขามีเฟส2คือคุณจะต้องใช้เฟส1 1,000 บาทต่อเดือนเนี่ยต้องใช้ให้หมด30กันยายนนี
3: ้ค่ะ
4: เพราะจบแล้วเฟส1
10: เฟส1จบ
4: แต่เฟส2เนี่ยเขาก็เติมเงินให้คุณเหมือนเดิม 1,000 บาท
3: ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่แล้วใช่ไหม
4: ไม่ต้องแล้วไม่ต
3: ้องแล้ว
4: บัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ 1,000 ทุกอย่างทุกอย่างเหมือนเดิมทุกอย่างแต่ 1,000 บาทเขาเนี้ยเอาง่ายๆคิดง่ายๆเลยก็คือเราจะใช้ได้ยาวขึ้น
3: ใช้ได้60วัน
4: มันจะใช้ได้60วัน

0: แล้วเฟส2มีมั้ยคะก็นี่คือเฟส2
1: ก็นี่ไงก็คือเอาง่ายว่า 1,000 น่ะใช้ให้หมดภายใน60วัน
0: เออ
1: ง่ายๆแต่ไม่กำหนดนะว่าแบบเดือนละ500เขาบอกไม่ใช่60วันเนี่ยใช้ให้หมด 1,000 บาท
2: ครับ
0: ฮะ
1: เดือนแรกก็5วันก็หมดแล้วสั่ง delivery อ่ะวันละ200 200
0: บางคนก็บอกว่าไงรู้มั้ยวันนี้คุณกรณ์จติกาวันนี้ก็พูดไว้ในรายการพิยุทธน่าสนใจมากเลยนะเขาบอกวันนี้ที่พวกเราจ่ายทุกอย่างแพงกันหมด มันมาจากค่าน้ำมันแพงถูกต้องไหม
1: ถูกต้องค่ะ
0: วันนี้ถ้าเราติดตามสถานการณ์เดี๋ยวพรุ่งนี้เอาเธอไปดูเช็คคิวพี่นิพให้พี่นิพอธิบายที
2: สงคราม
0: วันนี้ไม่ใช่แค่ฮอร์มูสไม่ใช่แค่อเมริการ
1: ัสเซีย
0: วันนี้รัสเซียยูเครนกลับมาอีกแล้วนะครับวันนี้ระเบิดลงอีกแล้วแล้วคุณคิดดูว่าระเบิดมันเกิดขึ้นตลอดเวลาอย่างเงี้ยอะไร
2: ทองอะทองจะขึ้นไหมคะ
0: ยังไงก็ขึ้น
1: มีสิทธิ์อยู่แล้ว
0: ยังไงก็ขึ้นยังไงก็ขึ้น
2: ระ
1: ยะยาวไงก็ขึ้น
0: แต่ถามว่าจะขึ้นไปถึงแสนเหมือนที่ทุกคนตั้งใจไหมไม่มีใครตอบได้ในโลกนี้ถ้าตอบได้ป่านนี้เรารวยเป็นโดนัลด์ทรัมป์ไปแล้ว ใช่ไหมล่ะที่รู้เหตุการณ์โลกล่วงหน้าแล้วรวยอ่ะ
1: แต่ระยะยาวอ่ะทองไงก็ขึ้น
0: นะฮะท่านผู้ชมครับเอาละแน่นอนช่วงนี้ตัวเองเป็นคนหนึ่งติดซีรีส์ AI
2: ครับ
0: เฮ้ยมันติดโดยไม่รู้ตัว
2: จริง
1: พระเอกมันหล่อมากนะพระเอก
0: ไม่ฉันไม่เคยคิดว่าสมัยเด็กๆเราติดการ์ตูนได้ยังไงมันเหมือนกับว่าวันนี้เราแก่ปุ๊บเราไปกลายไปติดซีรีส์ AI ได้ยังไงก็ไม่รู้
1: จ่ายตังค์มาแล้วฉัน
0: จ่าย
1: อยากดูจนจบ
0: ฉันจ่าย
2: ต้องเสียเงินเนาะ
0: แล้วพยายามตอนนี้เก่งมากพยายามไปดิ้นรนหาแอปที่มันดูฟรีอ่ะ
1: เออ
0: เป็นไหมมันต้องเลื่อนดูโฆษณา
1: ก็เลยจ่ายมาจบๆไป
0: ทุกวันนี้คือพยายามเก่งมากแล้วแบบเออต้องไปบางทีไปหาใน Facebook ไปหาโน่นไปหานี่ไปหาแอปดูไปหาดู YouTube ก็มีอะไรอย่างเงี้ยนึกออกป่ะดูดิ้นรนเหลือเกิน
2: เข้าใจค่ะ
0: วันนี้ใครที่ติดซีรีส์แนวตั้งบอกเลยฮะวันดีช็อตนะฮะจากแอปวันดีดูเพลินจนหยุดไม่ได้จริงๆฮะเพราะวันนี้คุณสมัครเป็นสมาชิกวันดีของพวกเราเถอะฮะ
1: ครับ
0: เราจะมีการรวมซีรีส์ตอนสั้นเดินเรื่องไวดูง่ายและมีเรื่องใหม่ๆนะฮะแล้วก็ให้ตามกันแบบว่าติดตามกันแบบยาวๆเลยแล้วไม่ต้องเสียเงินเป็นหลักพัน
1: อันนี้คือจ่ายแล้วก็ดูได้ยาวๆเลยเริ่มเดี๋ยวนี้แนะนำ3เรื่องก่อนนะคะที่ตอนนี้ฮิตมากนิยมมากเรื่องแรกคือเงาแค้นทวงคืนค่ะมันจะเป็นแบบเกมแค้นที่พร้อมเอาคืนทุกความเจ็บนะคะกระเพราเทพเชฟเทวดาอันนี้ซีรีส์สายป่วนมาพร้อมกับเรื่องราวสุดมันๆแล้วก็อีกเรื่องนึงคือพันโลงที่รักด้วยอันนี้ก็น่าดูเรื่องราวของความรักสุดวุ่นนะคะยิ่งดูก็ยิ่งอยากรู้ว่าตอนต่อไปเป็นยังไงตัดต่อดีมากและตอนนี้มีเรื่องใหม่นะคะอย่างเรื่องเล่รักลวงใจเนี่ยมาให้ทุกคนได้ติดตามดูกันด้วยเป็นเรื่องที่ใครชอบแนวรักหรือเป็นเรื่องราวที่มันมีปมให้ลุ้นอะไรอย่างเงี้ยบอกเลยว่าคุณจะชอบและห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะคะทั้งหมดนี้นะคะคุณผู้ชมดูได้เลยบนแอปวันดีค่ะที่เดียวเท่านั้นนะคะเปิดดูแค่ตอนเดียวก็ได้แต่ระวังนะคะตอนเดียวมันไม่พอจะต้องเผลอกดยาวๆจนคุณไม่รู้ตัวนะคะและเพราะอะไรวันดีช็อตเนี่ยมันสนุกนะตอนสั้นดูง่ายแต่ว่าดูแล้วคือแบบความใจสั่นไง
2: ครับแน่นอนถูกต้องครับสำหรับลูกค้า AIS นะครับก็ห้ามพลาดนะครับเพราะนี่คือโปรแรงสุดพิเศษประจำเดือนกันยายนนี้นะครับย้ำนะครับพิเศษสำหรับลูกค้า AIS เท่านั้นนะครับสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมจากราคา149บาทนะครับเหลือเพียง99บาทต่อเดือนเท่านั้นนะครับตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30กันยายนนี้นะครับสมัครเลยครับกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออกห้ามพลาดนะครับ
0: เอาละวันนี้ถ้าสมมติคุณดูซีรีส์ AI ตอนที่พวกเขา4คนเนี่ยทำอัลบั้มเน
1: า
0: ะต้องใช้คำว่าอัลบั้ม
1: สมัยก่อนเนาะอัลบั้ม
0: สมัย RS คือ Mission 4ใช่ไหม
1: ใช่ Mission 4
0: ใช่ครับเขาเรียกว่าอะไร Mission 4 Project
1: ใช่
3: Mission 4
1: Mission 4 Project
0: บางคนก็มาอยู่แกรมมี่แล้วอย่างบางทีคุณโดคุณเจมเนี่ยก็คือเคยมาอยู่แกรมมี่แล้วถูกต้องไหม
3: ใช่คร
0: ับ แต่สองคนนี้ไม่เคยมาอยู่แกรมมี่เลย
2: พี่วอนกับพี่จอนนี
0: ่ไม่เคยเลยวันนี้เป็นการรวมตัวของยุค90ฮะเป็นจาก Mission 4เป็น M4
3: ใช่ครับแต่ไม่ใช่ทางด่วนนะครับ M4
4: เล่น M4
2: ทางด่วนทางด่วน
1: อ๋อ M4
3: เล่นชื่อวงตัวเองซะแล้ว
0: จากนักร้องมาทำวงดนตรีเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาเจอกันฮะ
1: สักครู่ค่ะ
5: สนับสนุนโดยสบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะ
6: ซัมซุงประกันชีวิตช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงของชีวิตในทุกด้านให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์
5: นำจูวิตามินไวท์เทนนิ่งครีมมีทั้งผิวกายและรักแร้ที่ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศ
7: Future Mask Friend กลิ่นเชอร์รี่

0: ดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอรี่เต็มๆเข้มหอมได้อีก Fisherman แฟนจากอังกฤษ
1: ลดเหนื่อยนิ่งวันนี้แค่ลุกมาขยับช่วยลดเสี่ยงเบาหวานเฮ้ยๆอ้าวเฮ้ยๆเฮ้ยๆอย่าลืม
2: ลุกค่ะ
1: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส
2: นอยผมชี้ฟูเหรอไม่ใช่ฉันแน่นอนด้วยซันซิลสูตรใหม่พร้อมอะมิโนซิลคอมเพล็กซ์ชะลอมความชุ่มชื้นให้ผมเส้นต่อเส้นผมนุ่มพลิ้วกว่าแพรไหมถึง2เท่าจากผมชี้ฟูเป็นผมซิลใหม่ซันซิลลองเลย
3: Is that good?

0: ดีสุดช่วยลดการเสียวฟันด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: เทพไทย
2: นมแม่ช่วยลดภูมิแพ
3: ้เพราะนมแม่มีสารต่างๆที่นมอื่นไม่มี
4: พี่ก็เป็นภูมิแพ้ดื่มนมแม่ได้ไหม
5: ไม่ทันแล้วค่ะ
3: ต้องกินตั้งแต่เกิด
2: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
6: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
7: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
8: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
9: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี
10: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
6: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
11: เลิกคิดจะแก้แค้นซะวะ
12: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
6: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
13: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
6: ้ได้สิ
14: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
15: ครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี้
14: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
15: สมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
14: เพียง99บาทต่อเดือน
15: กดดอกจัน559ซีเลีย
14: โทรออก
16: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
17: น้ำปลาตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
18: ลองชิมดูครับ
19: งั้นชิมเลยนะคะตำหนั่วอร่อยจริงๆค่ะ
20: น้ำปลาตำหนั่วแซ่บนัวนัว
21: มีตำหนั่วตำแซ่บด้วย
19: ผมเลิฟเลย
6: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
22: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่วัสลีนกลูต้าไฮยา PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับกลูต้าไฮยาช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
23: เมื่อมวลมนุษย์กำลังถูกคุกคามจากโรคร้ายไม่ใช่โรคติดต่อแต่มาจากพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งแบบนี้ต้อง
24: เทว

0: ลืม
1: ลุกขึ้น
0: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับอย่างน้อย3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส
2: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
3: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
2: เพราะเราปิดผมขาว
3: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
3: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
5: เข้าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกัน
6: หมดแก้ว
7: หมดค
5: ่ะด้วยการไม่ดื่มเหล้าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้างดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
8: กาแฟดีต้องดีที่เมล็ดเหมือนเบอร์ดี้ทรีนวันโรบัสต้าแท้ๆซองนี
9: ้หอมฟิน
8: เข้มเต็มรสชาติกลมกล่อม
9: ลงตัว
8: โรบัสต้าที่ใช่ยกให้ซองนี้เลยเบอร์ดี้ทรีนวัน
10: สนับสนุนโดย Lactozyme Original 300 ml อร่อยคุ้มค่า It's real
11: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส
12: ท่านผู้ชมครับหนึ่งในตำนานยุค90ผ่านไปแล้ว26ปีเนาะ
13: ใช่ครับ
12: 26ปี26ปีก็เท่ากับเบญจเพสกว่าเนาะ
14: ใช่ครับ
15: ใช่
12: เบญจเพสกว่า
14: เราจะดีใจหรือเราจะเสียใจ
16: เราต้องดีใจ
14: นะโอเคครับ
12: เฮ้ยดีใจถ้าสมมติ26ปีผ่านไปแล้วมันพุ่งจริงนะมันเป็นคนโทรศัพท์ไลน์ไปหาโดม
14: ใช่
12: แกไม่เห็นมาเยี่ยมฉันบ้างเลยจริง
14: ๆก่อนอื่นต้องขอขอบคุณพี่มดดำเลย
12: ขอบคุณพี่ทั้ง4คนครับ
14: บ้านพี่เขาขอจิบมากคิวเขาอะ
16: ไม่แต่จริงๆจะไลน์ไปหาโดมทำไมบ้านเขากับบ้านผมอยู่ข้างกันเลยนะเดินได้
12: เลย
16: สมัยก่อนนี่ที่ผมเลิกคบกับเขาอะ
17: ไป
16: พอเลยรู้
17: ไหมบ้านติดกันเลยหรอ
16: สมัยก่อนคือบริษัทผมเปิดเป็นบริษัทแล้วเขาชอบแบบสมัยก่อนเขายังไม่ได้ชุกขนาดนี้สมัยก่อนคุณมดดำ
17: อะไรชุกคะอะไรชุก
16: งานเขาชอบแบบไปเคาะประตูหน้าห้องผมเลยเรียกแบบผมไปชวนไปเที่ยวไปดูหนังสมัยก่อนเขาจะไปกับน้อง
14: รู้จักกันอยู่แล้วใช่ไหม
16: ไปเคาะประตูห้องนอนอย่างนี้เลย
12: บ้านอยู่ติดกันคือแบบติดเลย
17: รู้ว่าติดกันไหมมดดำ
12: ก็ห่างสักหลังนึง
16: ก็เดินได้
17: ไม่ไกล
16: เขาไปกับน้องผู้หญิงคนนึงไปเคาะทุก
17: บ้านเลยเหรอ
12: ผู้หญิงคนนั้นมึงแค่กูเล่าไม่เล่าไปครับ
14: เล่าเลย
12: ขอต้อนรับอยู่เป็นทางการกูโดมกรลำกูเจมเรืองศักดิ์ตอนนี้ยังมาแล้ว
14: ครับสว
12: ั
14: สด
12: ี
14: คร
12: ับ
14: สวัสดีครับ
16: ขอบคุณครับ
12: เป็นการกลับมาอีกครั้งแล้วก็เอาจริงเห็นว่าไปรายการอื่นตั้งเยอะไม่เห็นแวะมาแฉเลยตอนแรกคิดว่าจะให้เอาวงมาเล่นทั้งวงเลยด้วยซ้ำไป
14: เป็นเกียรติมากอยากมารายการแรกเลยพี่คิวรายการแน่นมากรู้เพิ่งได้วันนี้
12: เพิ่งได้วันนี้จริงใช่ไหม
14: ใช่ใช่เพิ่งได้วันนี้เลยครับ
12: จริงๆแล้วต่างคนต่างอะอย่างเจมก็มีโอกาสมาร่วมงานแกรมมี่
18: ใช่ครับ
12: ถึงขั้นมาเป็นศิลปินแกรมมี่มาดู
18: แล้วก็มาบริหารงาน
12: มาบริหารเลย
18: ใช่ใช
12: ่พี่ตินาเคยไปอยู่กับเจมช่วงหนึ่งด้วยใช่ไหม
18: ครับ
12: เคยทำแบบเป็นแบบว่าผู้บริหารที่นี่เลย
18: ครับ
12: โดมมาเป็นศิลปินที่นี่แล้ว
14: ใช่ครับมาอยู่7ปี
12: พี่เจ็ดปีแต่สองคนที่ยังไม่เคยมาเลยคือจอน
18: วอยกับพี่จอนนี่
14: ใช่ครับแต่ตอนสมัยเขาอยู่ RS อยู่ออกอัลบั้มไม่รู้ขับรถมาวนเวียนแถวอโศก
17: มาทำอะไรอะ
12: ไรอะแม่มา
17: ทำอะไรอะ
16: ไม่มีอันนี้กุแล้วครับไม่มีฮะ
18: ไม่มี
16: สองครั้งเองเห็นด้วยเหรอบ้า
14: สายบอก
12: 20กว่าปีผ่านไป
16: ครับ
12: วันนี้เอาจริงนะคนมันเป็นเหมือนยุคแบบว่าเฮ้ยวันนี้ไอ้บ้าแทนที่มันจะก้าวไปข้างหน้ามากขึ้นในยุคที่นักร้องเป็น AI แล้ววันนี้ RS เป็น AI หมดแล้วนะ
14: จริงคร
18: ับ ไม่หมดบางส่วน
12: ไม่เหลือฉันเพิ่งสัมภาษณ
18: ์
12: ฉันเพิ่งสัมภาษณ์นักร้องคนสุดท้ายของ RS เหลือยายใบเตยคนเดียวนอกนั้นใบเตยบอกพี่ชุดใหม่ของหนูเพลงหนูซิงเกิลใหม่ของหนูร้องกับ AI แล้วนะพี่
18: จริง
16: ดิโอ้โหนี่ไปไกลมากนะ
12: หนูร้องกับ AI แล้วนะมีเพลงซิงเกิลใหม่ของหนูแล้วบอกว่าโหเมื่อก่อนเหรอถ้าแกมมี่จะมาพวกเธอจะไม่มีโอกาสที่มาโปรโมทในตึกแกมมี่แน่นอนถูกต้องป่ะ
14: จริงครับ
12: เมื่อก่อนมันแบ่งกันขนาดนั้นเลยแต่เดี๋ยวนี้การว่าพี่เดี๋ยวเพลง AI หนูออกมาหนูมาขอร้องในรายการพี่คนแรกได้มั้ย
16: ไม่แล้วเขาจะร้องยังไงอ่ะกับ AI
12: ก็อยากจะเห็นเหมือนกัน
17: อยากเห็น
16: เหมือนกันฮะ
12: อยากเห็น
16: ใหม
12: ่แต่ก็วันตอน D2B เขาก็ยังทำขึ้นมาได้
14: แล้วโปรแกรม
12: ขึ้นมาได
17: ้
12: วันนี้มันได้หมดแล้วไงถ
14: ู
12: กต้องป่ะวันนี้แต่ละคนเรายุคย้อนกลับไปยุค2000หรือยุค90
16: 2000
18: 2000
14: ถ้าเกิดเป็น 2000
16: ถ้าเกิดเป็น M4 2000
18: ใช่แต่เรามาจากยุค90
14: ใช่ครับ
18: แล้วมันคาบเกี่ยวกับยุค2000พอดี M4 ออกในปี2000พอดีเลยครับ
12: ก็อาชีพหลักของทุกคนทั้ง4คนน่ะก็ยังคือร้องเพลงอ่ะ
14: ถูกต้องครับพี่มด
12: ยัง
14: จะมีธุรกิจอะไรแต่ว่าหลักๆก็คือจิตวิญญาณยังอยู่กับเพลง
12: เอางี้แกป วันนั้นที่แกไปอยู่บาร์เล่นบาร์โฮสอ่ะฉันยังนั่งดูไลฟ์แกจนจบเลยอ่ะ
14: ดูอยู่ที่บาร์ด้วยใช่ไ
16: หมนั่งอยู่หน้าบาร
12: ์ดูไลฟ์ TikTok อีโดมโดมมันไลฟ์ก่อนขึ้นเลยตรงเลยที่ผมดูนั่งดูตลอดจริงๆจากแฉแล้วไปเออก็คือเอาฮะหรือเจมเอ็มก็ยังเห็นว่ายังมีคอนเสิร์ตตลอด
18: ก็มีเรื่อยๆครับ
16: ครับ
18: เรื่อย
12: ๆก็คืออ่ะของวอยังมีคอนเสิร์ตตลอด
16: ไม่คือผมไม่รับงานไปเลยแบบคือตั้งแต่ผมจำได้ว่าตั้งแต่หลังจากออกอัลบั้มเดี่ยวของผมผมไม่รับงานเลยผมค่อนข้างเบื่อทุกสิ่งทุกอย่างรอบๆตัวหมายถึงตอนนั้นไม่รับอะไรเลยฮะ
1: พี่ทำอะไรครับ
17: ตอนน
1: ั้
17: น
1: ตอนนั้นอยู่ที่
16: ตอนนั้น
1: บ้าน
16: อยู่บ้านคือตอนนั้นเนี่ยด้วยความที่เขาเรียกอะไรผมอยู่ประมาณปี3กำลังจะแบบขึ้นปี4รู้สึกเคว้งรู้สึกเอ๊ะถ้าเกิดเราเรียนมหาลัยจบไปจะทำอะไรเริ่มโอเคอยากทำอะไรที่มันดูเป็นชิ้นเป็นอันมากขึ้นความรู้สึกเราตอนนั้นนะเลยมาเปิดบริษัทโปรดักชั่นเฮาส์นะก็คือที่ม
12: ดดำไปบ้านมั่มเนี่ยแหละ
17: แต่พี่วอยอ่ะ
6: เขาไปได้ดีด้วย
1: แต่พี่วอยเป็นขวัญใจวัยรุ่นนะทรงผมนี
17: ่ถู
12: กตอนนั้นอย่างจอห์นนี
18: ่
12: ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่เวลาขึ้นคอนเสิร์ตอ่ะไม่ว่าจะเป็นแกรมมี่อาร์เอสหรือแม้กระทั่งคอนเสิร์ตจอห์นนี่กับหลุยบัตรขายเร็วมาก
17: ใช่ใช่
12: เป็นคนที่ในระหว่างนั้นตัวเองทำอะไรอยู่บ้าง
7: หลังจากแรปเตอร์มีออกอัลบั้มเดี่ยวประมาณ3อัลบั้มอะฮะแล้วก็หลังจากนั้นไปเรียนต่อที่เมืองนอกอะฮะไปที่ออสเตรเลียครับแล้วก็ถึงจะกลับมาที่เมืองไทยแล้วก็พอกลับมาที่เมืองไทยก็คือห่างจากแรปเตอร์ไปประมาณ10กว่าปีผมจำตัวเลขไม่ได้แล้วฮะแต่ตอน2011ผมมาเจอกับหลุยแล้วก็แบบเฮ้ยเราไปรับไปเล่นคอนเสิร์ตไปร้องเพลงกันเล่นๆไหมแล้วมันเกิดเหมือนแบบเขาเรียกว่าเอาซีดไปวางฮะแล้วมันกลายเป็นสิ่งที่แบบเฮ้ยมันกลับมาได้เหรออะไรอย่างเงี้ยฮะ
12: แล้วเป็นเพลงช้าเอาง่ายๆนะในติ๊กเป็นถือว่าเป็นความมหัศจรรย์ของเขานะเพลงช้าของจอห์นของแรปเตอร์มันกลับมาหมดเลย
17: ใช่
6: จริง
12: มันกลับมากระทั่งเพลงเดี่ยวของจอห์นนี่เองที่เคยร้องซาวด์แทร็กไว้ใช่ไหมล่ะ
14: ซาวด์แทร็ก
7: ใช่ใช่
12: ซาวด์แทร็กหนังก็กลับมาดัง
17: มันกลายเป็นเพลงติดหูอะที่คนยังนึกถึงอยู
12: ่รู้สึกยังไงบ้าง
17: รู้สึกยังไงบ้างคะที่เพลงมันแบบมันยังอยู่ในกระแสจนกระทั่งปัจจุบัน
7: เขารู้สึกดีใจครับเพราะว่าเวลาเราเลิกทำงานอยู่ในวงการนะฮะมันเหมือนแบบปิดแชปเตอร์ของชีวิตของตัวเอง
14: จริงจริงจริง
7: แล้วก็สิ่งที่มันอยู่ต่อได้มันอยู่ต่อในใจของคนหรือความทรงจำของเขาอ่ะมันไม่ใช่เพราะเราเหตุผลที่มันกลับมาได้เป็นเพราะว่าคนดูคนแฟน
12: คลับกลับมาจริงนะแล้วคอนเสิร์ตแรปเตอร์จะไปดูแบบว่าปกติจะไปเชียร์ดังใช่ไหมถ้ามูดคอนเสิร์ตไอเอสรวมกันคือถ้าฉันไม่ไปเชียร์ดังเดี๋ยวมันจะโกรธเอาเนื้อออกไปหลังแล้วก็ต้องไปนั่งดูผู้เธอด้วยถูกต้องป่ะ
1: โอ้แกมีไอเอส
17: ใช
12: ่ไม่คอนเสิร์ตบางทีถ้าคนรวมตัวไอเอสเนี่ยฉันก็ต้องไปเชียร์ดังไงเธอ
1: ใช่แม่
12: แล้วก็จะเจอทุกคนด้วยเนื้อออกไหมครับอย่างที่บอกเอาเราทีละคนดีกว่าบอย
14: ครับ
12: ถือว่าเป็นการกลับมาครั้งแรกในนามของศิลปิน
16: ใช่ครับผมก็ใช่ก็จริงๆแต่จริงๆกลับมาเมื่อประมาณ 2-3 ปีที่แล้วจริงๆเราฟอร์มทีม M4 ของเราไว้ตั้งแต่ประมาณ 2-3 ปีที่แล้วแต่อันนั้นเนี่ยเป็นแค่โปรเจกต์คล้ายๆของจอห์นนี
12: ่
16: คือเราแค่ฟอร์มไปอ่ะเฮ้ยคิดถึงการมาเล่นดนตรีด้วยกันไหมแล้วก็ไปรับงานด้วยกันเมื่อประมาณ 2-3 ปีที่ผ่านมาจนเพิ่งเริ่มจริงจังทำซิงเกิลกันเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี่เองครับ
12: ถ้าสมมุติเรารู้จักจริงๆแล้วคือเรารู้จักบอยจาก JRY
16: ใช่ครับ
12: เมื่อก่อนคือเป็นคน2เจน
16: ใช่
12: เมื่อก่อนสมัยก่อนมันยังไม่มีคำว่าเจนหรอกเนาะ
16: ใช่
12: เป็นคน2รุ่น
16: ต่างวัยเขาใช้คำว่าต่างวัยสมัยก่อน
12: แกจะขนาดน
17: ี้ยังไม่มีคำว่าเจน
6: เขาบอกว่าก็ย้ายมาอยู่ที่นี่แล้วมาเป็นฐานะสาวเอ็น
16: จีเนียร
6: ์ใช่ครับ
12: อ๋อเหรอ
6: ใช่ปัจจุบันก็
12: ยังอยู่
17: ครับ
12: เป็นสาวเอ็นจีเนียร์ของที่น
16: ี่เป็นมือขวาที่4เลย
12: อ๋อเหรอ
17: เราย้อนอดีตสักนิดนึงก่อนที่จะมา JRY จริงๆอ่ะ RS เขาประกบคู่ของ JRY ยังไม่ใช่ JRY
16: สมัยก่อนไม่มี JRY สมัยก่อนเนี่ยเขาเรียกผมเข้ามาเทสเสียงต่างๆนานาในฐานะหนึ่งในสมาชิกแก๊งโฟที่ยกคนขึ้นบกแก๊งโฟขึ้นบกตอนนั้นเนี่ยเหมือนมีผมกับ B 2คนเป็นสารตั้งต้นว่าโอเคเดี๋ยวเราหาคนที่3ที่4เพื่อมาสร้างแก๊งโฟกันปรากฏว่าในระหว่างที่กำลังจะทำแก๊งโฟก็เขาไปเรียนร้องเพลงนู่นนี่นั่นแล้วตอนนั้นเนี่ยมีเด็กคนหนึ่งก็ JR เนี่ยแหละฮะเขาจะต้องออกเทปกับพี่โมดชื่อว่า JR ปราโมด
17: ตอนแรกต้องคู่กับปราโมดแสง
6: ทองใช่ครับ
16: ไม่รู้ว่าอีท่าไหนยังไงก็คือ
18: ทางกันเลยนะ
16: คนละ
18: ปราโมด JR โอ้โห
16: สมัยก่อนมีชื่อได้เป็น JR ปราโมดแล้วนะมีชื่อเรียบร้อยแล้วนะเป็น JR ปราโมดแล้วคราวนี้ด้วยความที่ผมเรียนกรุงเทพคริสเตียน
17: ค
16: ่
17: ะ
16: JR ก็เรียนกรุงเทพคริสเตียนด้วยกันก็ขับรถผมก็ขับรถแล้ว JR ก็ติดรถไปเรียนร้องเพลงด้วยกันทุกวัน
17: ไปไหนด้วยก
16: ัน ทุกวันบ่อยๆจนเขาเห็นว่าแบบมันสนิทกันมันดูมีอะไรบางอย่างที่มัน
12: พวกเฮียฮ้อนอะไรบางคนเห็น
16: ใช่ซึ่งอย่างที่บอก
13: อันนี้ต้องยอมรับพี่ฮอเลยนะครับเขาเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ไม่ว่าจะเรื่องธุรกิจหรือเรื่องแบบมองอะไรที่มันขาดจริงๆโดยเฉพาะเรื่องที่เราไม่เห็นนะถึงบอกอยู่ๆเขาโอเคเอางี้เอามันออกมาจากแก๊งโฟแล้วก็มาทำเป็นเจอวอยเอาพี่โมดไปออกเดียวแล้วก็เลยไปหาทีมเอาบีเป็นตัวตั้งบีแก๊งโฟครับเป็นตัวตั้งแล้วคนอื่นมาเสริ
17: ม
12: จนวันนั้นประสบความสำเร็จเขาว่ามาใช้ชีวิตวัยรุ่นกับการเป็นคนดังมันเป็นยังไงบ้างตอนนั้น
13: โอ้โหหมายถึงตอนนั้นนะฮะตอนนั้นใช้ชีวิตค่อนข้างแบบยากอยู่นะเพราะสมัยก่อนมันเหมือนแบบต้องบอกก่อนว่าสมัยก่อนกับสมัยนี้ไม่เหมือนกันเลยนะการเป็นศิลปินนะสมัยก่อนมันเหมือนการที่เขาจะเจอเรายากอยู
12: ่
13: มันไม่ได้มีโซเชียลที่เข้าถึงได้คนแบบนี้นะจำได้ว่าครั้งหนึ่งไปทัวร์ด้วยกันนี่แหละตอนนั้นเป็น The Next มั้งไปทัวร์ด้วยกันออกจากสนามบินเชียงใหม่ไม่ได
12: ้ขนาดนั้นขนาดนั้นเลย
18: มารอประตูหนีบหรือว่าอะไร
13: ไม่ใช่
12: แฟนคลับแฟนคลับ
13: กระเป๋า
12: หาย
13: ติดข้างในกระเป๋าติดข้างในบ้าเหรอไม่ใช่ออกไม่ได้คนเยอะเพราะสมัยก่อนเวลาเราจะไปเล่นคอนเสิร์ตแต่ละที่เนี่ยมันจะต้องมีเขาเรียกอะไรอ่ะมีรถแห่มีคนมาต้อนรับแล้วมีมอเตอร์ไซค์ขับตามต่างๆนานไม่ว่าเราจะไปตามสถานีวิทยุต่างๆหรือจะไปที่ไหนก็ตาม
12: เมื่อก่อนมันต้องไปวิทยุ
13: ใช่เอาเป็นว่าง่ายๆดีกว่าเราไปเที่ยวสมมติสมัยก่อนด้วยความเราเป็นวัยรุ่นใช่ไหมเราพยายามจะไปเล่นเสร็จเราก็แอบเออาร์แอบผู้จัดการส่วนตัวไปเที่ยวตามผับต่างๆขนาดแอบไปเที่ยวแล้วนะฮะใส่มงใส่หมวกสมัยก่อนใส่หมวกแต่งตัวแบบ

0: ูมิดชิดสุดๆไปถึงยังมีปัญหากับทางผับเลยฮะเขาไม่เข้า
1: แล้วตอนไปเกี่ยวติดมาเท่าไหร่
2: ทำไมถึงบ้าแล้ว
3: ไม่เคยผมไม่ใช่คุณแจ็คนะ
2: เจมเดี๋ยวมันเล่นมึงกลับมึงจะหนักผมเลยเดี๋ยวมันเล่นมึงกลับเดี๋ยวถ้ามันเล่นมึงกลับมันจะหนักกว่า
0: อย่าให้พูด
2: เจมจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่บอกเจมเรืองศักดิ์ณตอนนั้นถือว่าเป็นซุปเปอร์สตาร์คนหนึ่งที่แบบว่าใช้คำว่าซุปเปอร์สตาร์เลยจริง
1: ขอบคุณครับ
2: เพราะเพลงแม่งดังหมดเลย
4: จริง
2: เพลงมันแบบว่า
4: ดังมาก
2: เองอ่ะฉันก่อนตามข้อมูลเด็กเขาบอกว่าไอ้พวกเด็กทำสคริปต์อ่ะมันไม่เข้าใจว่าหน้า A คืออะไรหน้า B คืออะไร
5: คืออะไรหน้า A คืออะไร
2: มันไม่ทัน
1: แหมไอ้ขาวเขียว
2: มันแบบว่าเมื่อก่อนคือฉันบอกตอนที่ทำสคริปต์บอกเชื่อไหมว่าบางทีอ่ะเมื่อก่อนเพลงที่จะดังคือเพลงหน้า A เพลงหน้า B มันจะไม่ค่อยดังหรอกแต่เพลงของไอ้เจมส์เนี่ยความพิเศษของเขาคือ
0: ดังทุกเพลง
2: มันดังทั้ง A และ B
6: ใช่
1: ครับก็ตอนนั้นเล่นวันรุ่มซะขนาดนั้นต้องดังแหละ
0: บุ๊กแบบนี้ยังกล้าเล่นดีกว่า
1: เล่นไปก่อน
5: แล้วมีไปแอบเที่ยวผับแล้วลากใครมาไหมคร
1: ับก็มา3คนไอ้แจ๊คอย่าดิพี่เคลิ้มง่าย
0: ไม่เคลิ้มแบบไม่เคลิ้มแบบเรื่องจริงด้วยดิ
1: ไม่มี
2: เอาจริงๆว่าเจมส์คือง่ายๆว่าเพลงมันอ่ะมันเป็นดาราคนแรกอ่ะที่เพลงมันสามารถทำให้รวยมากกว่าเพลงคือขายข้าวมันไก่อะ
5: โอ้ยอมเป็นข้าวมันไก
7: ่
2: เพลงข้าวมันไก่ของมัน
7: ใช่
2: เกิดฉันอย่าแอบเดินเกิดกันหมดแล้วล่ะนึกถึงตอนนั้นทำอะไรกันอยู
5: ่ตัดให้ขาดเลย
2: ตอนนั้นเพลงข้าวมันไก่ทำให้ขายข้าวมันไก่ได้อะ
0: ขายได้ท่าไหนปิดไปแล้วเนี่ย
2: แต่เราพูดจนถึงเมื่อหลายสิบปีที่แล้ว
0: แต่ตอนปิดไปโดนฟ้องร้องด้วยนะ
1: แต่ตอนนั้นคนกินปุ๊บก็ต้องกลับมากินอีกฮะ
0: ชอบอร่อย
1: ไข่น้อยชอบเลยชอบ
5: ตอนนั้นแต่งเองไหมพี่แต่งเองไหม
1: ไม่ใช่ครับเพลงนี้เนี่ยแต่งโดยท่านสว.เจี๊ยบพิสุทธิ์ครับ
2: อ๋อหรอ
5: สว.
1: ใช่ครับคือเพลงนี้เนี่ยมันเขาเรียกว่ามันจังหวะฟ้าประทานมากตรงที่ว่าไม่อยากเปลี่ยนใจประสบความสำเร็จ
5: ครับ
1: นะครับแล้วก็โหคนชอบมากแล้วเพลงถัดจากนั้นอ่ะมาเป็นเพลงข้าวมันไก
0: ่
1: อันนี้มันก็เหมือนกับมันเป็นจรวดที่มันมีพลังส่งมาแล้วอ่ะข้าวมันไก่มันก็เลยกลายเป็นนามสกุลของเจมเรืองศักดิ์
0: เจมส์ข้าวมันไก่
1: 30ปีเจมส์ข้าวมันไก
6: ่แล้วยังมีไม่เปลี่ยนใจตามผมมาอีก
1: ไม่เปลี่ยนใจก่อนข้าวมันไก่แล้วก็ข้าวมันไก่ตาม
2: เมื่อวันนี้เขาอยู่ในรายการแฉจักรายออกเป็นรายการ IS ไปแล้วหรอคะเมื่ออาทิตย์แล้วใครมารู้ไหมเดิม
1: ใครครับ
2: พี่โป่งไปคอนเสิร์ต
1: ดูอยู
2: ่ไปตรงไปมา
5: เดียวกันเลย
1: ดูอยู
2: ่แล้วแบบเขาเปลี่ยนเป็นรายการ IS ยังค่ะบาร์บี้อยู่แคมปี้
5: อยู่แคมปี้ค่ะ
2: จริงๆแล้วเจมส์เริ่มจากการเข้ามาเป็นนักร้องใน IS ได้ยังไง
1: มาจากการประกวดครับรายการ
2: ตั
1: วต่อตัวนะครับทางช่อง5 JSL สมัยก่อนเนี่ยเป็นประกวดความสามารถถ้าเดี๋ยวนี้ก็คล้ายๆแบบรายการ The Star อะไรประมาณนี้แต่ว่าเป็นการโหวตจากผู้ชมในห้องส่งแล้วก็กรรมการ
5: ครับ
1: แล้วในกรรมการก็มีครูอ้วนมีครูเล็กพัชรวดีอะไรอย่างเงี้ยครับก็พอออกรายการปุ๊บไม่ได้ที่1นะที่1คือหนุ่ยพงษ์สุข
6: หนุ่ย
1: พงษ์สุข
6: เนี่ย
1: หนุ่ยแวร์ไตได้ที่1อ๋อ
7: หรอ
1: จริงใช่เขาได้ที่1เจมได้ที่3
7: ค
1: ่
7: ะ
1: แต่ว่าพอออกรายการไปปั๊บวันนั้นยังจำได้ว่าครูอ้วนบอกว่าเธอไม่ได้ที่1หรอกแต่เธอจะมีชื่อเสียงนะ
2: จะได้เป็นศิลปิน
1: จะได้เป็นศิลปินเขาพูดตอนคอมเมนต์ตอนการแข่งรายการเลยแล้วก็พอรายการออกปั๊บก็จะมีค่ายเพลงโทรมาตอนนั้นก็จะมี RS Grammy SP Supermix คีตาโทรมาแล้วก็อีกค่ายจำชื่อค่ายไม่ได้แล้วโทรมาทั้ง5ค่ายเลยครับแต่ทุกค่ายเนี่ยเรียกให้ไปเทสเสียงมี RS ที่เดียวที่บอกว่าเชิญมาเล่นมิวสิกวิดีโอของนุกสุทธิดาหน่อยเราเลยไปไงเรา
2: เพราะที่อื่นต้องไปเทสเสียงหมด
1: ต้องไปเทสเสียงก็เลยแบบรู้สึกว่าไม่มั่นใจไม่กล้าไปครับตัดสินใจไป RS แล้วก็ได้ไปที่เดียวเลย
2: แล้วก็ยังอยู่
1: เราพอไปถึง RS เสร็จพี่ถาปัจจุบันพี่ถาอยู่นี่นะ
2: ก็คือพี่ถาเจมส์
1: พ
2: ี่
1: โดมพี่ถาเป็นคนที่เห็นเจมส์
6: พี่ถาเป็นคนโทรหาโดมให้โดมไปเทสเสียงกัน
1: ยุคนั้นยุคนั้นยังไม่มียังไม่มีแผนก
2: ปั้น
1: ใช่ใช่ใช่
6: ยุคนั้นต้องบอก
2: ชี้เนาะสมัยก่อนลูกชี้เน
0: า
2: ะ
0: สมัยก่อนต้องบอกว่ายุค90นี่ต้องมาทุกคน
6: ใช่
0: พี่ถาปั้นทุกคนฮะ
2: พี่ถาร
7: ุ่นพี่ถาเขามองคนข้
2: าง มองหาเป็นคนตอนนั้นพี่ถานั่นแหละสถาพรของจีเอ็มทีวีนั่นแหละ
1: คือไอเอสจะเป็นยุคแรกเนี่ยจะเป็นยุคที่พี่ถาดูเองเลยหมายถึงว่าเห็นจากรายการเห็นจากโฆษณาพี่ถาจะ
2: เป็นคนจิ้มศิลปินเลย
1: แต่ยุคหลังไอเอสมีฝ่ายสเกลเป็นคนมองหา
2: คือเอาจริงนะจนถึงวันทุกวันนี้พี่ถาก็ยัง
7: ก็มอง
6: โอ้แกก็จะ
7: ผ่าน
6: ไม่ติดคลิป
1: เก่งมาก
6: เก่งมากครับ
7: จะดังบ้าง
0: เหมือนสมัยก่อนสมมติเมื่อกี้พูดถึงพี่ชี้ใช่ไหมอย่างพี่ชี้เนี่ยก็คือเป็นมือขวาของพี่ถาม
2: ือขวา
0: ใช่สมมติพี่ถามองแล้วไปเห็นสมมติเขาเห็นผมไม่ต้องสมมติหรอกเห็นผมจากปกของแรปเตอร
1: ์
0: ตอนนั้นแรปเตอร์ขึ้นปกเดอะบอยส์ผมถ่ายแฟชั่นทั้งในก็เรียกผมเข้ามาเทสเสียงเหมือนกันก็คือพี่ถามเหมือนกันแต่ให้พี่ชี้เป็น

0: คนโทรมา
1: แล้วที่คุณเคยขึ้นปกนีออนอะไรอ่ะ
2: ไม่ใช่อันนั้นดังดวน
3: มาแล้วหลังจากนั้นปุ๊บเจมชีวิตก็เปลี่ยน
4: โหแล้วเก่าด้วยเด
1: ็ดใช่ครับก็พี่ถามวันนั้นแหละพี่ถามว่าจริงๆแล้วไม่ได้ให้เล่นมิวสิกหรอกเรียกมาเทสเสียงแต่เป็นสโลบายให้มาก่อนจะได้ไม่ตกใจ
3: ครับ
1: ก็เทสเสียงตั้งแต่วันนั้นก็มาเป็นเจมส์รังสักถึงวันนี้ครับ
3: แต่อย่างไอ้โดมเนี่ยคือเกิดมามันควรจะแบบว่าอยู่ RS อยู่แล้วเพราะบ้านโดมมันอยู่ข้าง RS
5: แน่ใช่ไม่มาดำรู
6: ้บ้านใกล้ค่ะ
3: บ้าน
5: ใกล้
3: แล้วจริงแล้วแต่ความจริงโดมเป็นดาราตั้งแต่เด็กน้อย
5: ใช่ครับพี่มน
3: ตั้งแต่กี่ขวบ
5: โดมเข้าวงการจริงๆคือโฆษณาผ้าอ้อมครับตอนอายุประมาณ2ขวบ
6: โอ้เด็ก
5: เลยแต่ว่าด้วยความโชคดีที่เพื่อนคุณแม่ครับอยู่เอเจนซี่ที่ชื่อว่าดิสแฮมก็จะแค่โอคิวีอะไรก็เป็นเอเจนซี่ข้ามชาติแล้วก็บอกเอ้ยอยากหาเด็กสักคนนึงอ่ะเอ้ยคุณแม่ชื่อแมมยูเอาโดมินิกอ่ะจริงๆชื่อเต็มคือโดมินิกเอาโดมินิกมาเทสหน่
6: อ
5: ยด้วยความที่ไม่กลัวคนสู้กล้องแล้วก็เหมือนกับไม่ร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยก็ได้ถ่ายโฆษณาผ้าอ้อมตัวแรกเลยแต่ว่าอ้วนเป็นแบบเป็นป้องหมดเลยนะฮะแล้วไม่มีผมเลยไม่ผมมาขึ้นตอนประมาณ3ขวบ
1: อ
5: ่ะฮะก็อาจจะดูน่ารักน่าชังไปหรืออะไรก็ไม่รู้
1: แล้วก็มีฉากเห็นแบบตอนเปลี่ยนผ้าอ้อมมั้ยฮะตอนนั้น
7: ไปถึงตอนปั่นจักรยานก็ใส่ผ้าอ้อม
2: นะไม่ใช่ผ้าอ้อมอันนั้นไม่ได้ใส่เต็มตัวนะอันนั้น
8: ต้องการอันนั้นแบบไหนครับคุณเจม
3: ก็คือเอาง่าย
5: ครับ
3: แหมเจมของแกเองประวัติศาสตร์ของแกก็ไม่ใช่ย่อยเจม
2: มาเผื่อบางเรื่องผมไม่รู้ขอสัก
3: ประวัติศาสตร์อีเจมก็ไม่ใช่วันที่กูสาสัมภาษณ์แบบผู้ดีสัมภาษณ์แต่ถ้าสมมติวันหลังถ้าสมมติมารายการออนไลน์มันอาจจะชั่วกว่านี
2: ้หมดช่วงผู้ดีแล้วอ่ะเราคุยตรงๆเลยมาม
3: ันยังไม่ได้มันยังมีทีวีครอบไงจริงไหมล่ะเอาจิตโดมเองเนี่ยในที่สุดก็เข้าวงการตั้งแต่เด็กๆเลย
5: ตั้งแต่เด็กเลยพี่มนแล้วก็ถ่ายโฆษณามาเรื่อย
6: ถ่ายจะเคยนับมาว่ากี่ตัวตอนเด็ก
5: ๆร่วมร้อยครับ
3: เป็นร้อย
6: มาสายโฆษณา
5: คือประหลาดตรงที่ว่าแต่ว่าเราก็เป็นเด็กแบบโฆษณาไม่ใช่เป็นพรีเซนเตอร์ขนาดนั้นนะครับแต่ได้ก็จะเป็นหลักแบบเหมือนแบบโฆษณาแบบนั้นใช
3: ่จนในที่สุดคนที่ไปตามมาก็คือพี่ถาอีกนั่นแหละ
5: ใช่ครับ
3: พี่ถาสถาพรเนี่ย
5: ถาเป็นคนโทรไป
6: พี่ถาเขาเห็นจากไหน
5: ตอนนั้นดมเล่นหนังของอาบัณฑิตฤทธิกลแล้วครับเป็นหนังนักเรียนที่ภาคแรกเขาประสบความสำเร็จมากเรื่องอันหนึ่งคิดถึงพอสมคว
6: รอ๋ออ่าน
5: แล้วเวอร์ชันแรกเป็นพี่สายฟ้าพี่แอนทองผสมอะไรอย่างเงี้ยพอเวอร์ชันที่2ภาค2เนี่ยก็เป็นโด
6: ม
5: แล้วหนังก็ซักเซสอีกพอคราวนี้พี่ถาก็ยกหูเองเลยครับตอนแรกแล้วโดมรับด้วยนะครับยังคิดว่าเอ๊ะอ่ำหรือเปล่าอยากให้มาเทสเสียเขาเรียกอะไรนะสกินเทสสับว่าสกินเทสแล้วโอเคครับก็ไปแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยจำได้ว่าค่ายลูกของแกรมมี่อ่ะที่พี่มิ่งขวัญเป็นคนทำชื่อว่ากีส
3: อดีตรัฐมนตรีมิ่งขวัญแสงสุวรรณเนี่ย
5: ใช่ครับพี่มิ่งขวัญก็ชวนมาที่นี่ก่อนตอนนั้นก็เลยมี2 choice เราก็มองตอนนั้นค่ายกีสเนี่ยก็จะมีพวกคุณนาวินต้าปีเตอร์ค
1: องต่อกับจอ
5: ใช่ครับต่อกับจออะไรอย่างเงี้ยก็เลือกกันอยู่แต่สิ่งที่เป็นเหตุผลที่แบบตลกมากๆเลยคืออะไรไหมฮะแม่เอาวันนี้แหละใกล้บ้าน
3: เอาใกล้บ้านไว้ก่อน
5: เหตุผลไม่ได้มีอะไรเลย
6: เพราะถ้ามาแกมมิ่ง
5: มันเด็กใช่มันเด็กไงฮะแล้วโดมอยู่ลาดพร้าว15อยู่แล้วก็คุณแม่วันนี้แหละก็เลยยาวตั้งแต่ตรงนั้นมาเลยครับ
3: จนวันนี้แน่นอนมันผ่านไปเรื่องที่เราเล่ามาเนี่ยเราเชื่อว่าคนที่ดูอยู่เนี่ยอายุก็เท่าๆเรานั่นแหละตอนนั้นพวกเขาก็น่าจะอยู่ในใจของหลายๆคนนั่นแหละ
7: จริ งเรื่องจริง
3: จนวันนี้เป็นการรวมตัวกันใครเป็นคนคิดโปรเจกต์นี้ขึ้นมา
2: ร่วมกันเนี่ยแหละครับแต่จริงๆเริ่มต้นจากจอห์นนี่ถ้าเกิดจะเอาแบบเครดิตกันจริงๆนะจอห์นนี
3: ่เกิดอะไรขึ้นตอนนั้นครับพี
2: ่ร้อนเงินบอกเขาไปเลย
3: เพราะว่าเจมกับโดมไม่ต้องเห็นมีคอนเสิร์ตตลอดอยู่แล้ว
5: มีครับ
3: อาทิตย์นึงเจมมีกี่งานอยู่แล้ว
1: ก็ประมาณงานนึง
3: เยอะนะมาเห็นมัน
1: มีเรื่อยๆครับมีเรื่อยๆ
2: ที่เห็นเหมือนเยอะนี่เป็นภาพเดิมโพสต์ซ้ำ
3: ไม่เวลาฉันไปถ่ายรายการแต่จังหวัดก็จะเห็นรูป
1: โปสเตอร์เน
3: า
1: ะ
3: ฉันไม่เห็น
2: ผิดคนหรือเปล่า
1: เจมนี่แหละ
3: เจมนี่แหละเอาที่ได้คนที่ฉันเห็นบ่อยคือ
1: ไลโอเอ
3: ฉันจะต้องไปเช็คให้เพื่อนฉัน
7: ใครคะเห็นอีกคนนึงใครคะ
3: ดังพันกรฉันอยู่ที่ไหน
5: โอ้โหเยอะมากแน่นมากแน่นมาก
3: ดังปานเยอะมากดังปานเยอะก็ฉันไปร้อยเอ็ดอยู่อ้าวดังทำไมเธอเดี๋ยวเธอจะมาร้อยเอ็ดอย่างเง
7: ี้
3: ย
7: คู่คุณสอนรามเนาะ
3: มีสอนราม
5: อันนี้มีสอนด้วยครับ
2: จริงๆถ้าเกิดว่าใครเนี่ยต้องบอกก่อนนะว่าถ้าเกิดว่าใครเนี่ยที่อยากเห็นเราไปโผล่ตามโปสเตอร์ที่ต่างๆนะฮะติดต่อได้ที่ไหนนะครับคุณเจม
1: ไลน์โอเอครับ @m4work ครับ
2: โอเคขอบคุณครับ
8: อันนี้เอาแบบฮาร์ดเซลกันอย่างนี้เลย
1: เดี๋ยวบินส่งที่บ้านพี่วายเลยนะ
2: พี่ดีกรยังช็อกอยู่เลยอ่ะ
3: คือเอาง่ายๆ @m4work นั่นแหละก็คุณสามารถติดต่องานได้คือเป็นการรวมตัวของคุณทั้ง4คน
5: ใช่ครับ
3: ถูกต้องไหมฮะ
5: ใช่พี่
3: คือเมื่อก่อนคุณอาจจะแจ้งจ้างเดียวจ้างอะไรแต่วันนี้คือเวลาไปไหนคือจะเป็น
6: แพ็ค
2: ใช่ครับ
6: ทำไมถึงแบบมีความคิดว่าเฮ้ย4คนนี้ต้องมารวมกันคะตอนนี
0: ้ก็ที่กลับมาทีแรกอะครับคือขึ้นเวทีคอนเสิร์ตมีติ้งคอนเสิร์ตกับ IAS ฮะคือพอดีเราอยู่บนเวทีแล้วฮะ3คนนะฮะก็จะเฮ้ยวอยลองติดต่อวอยไปเฮ้ยลองมิชชั่นเอ็มโบขึ้นเวทีกันไหมวอยก็ลองแล้วก็พอขึ้นเวทีวันนั้นนะฮะคือรู้สึกว่ามันฟีลลิ่งมันกลับมาแบบมันเต็มจริงๆอะครับมันสนุกจริงๆเราก็เลยแบบเฮ้ยทีนั้นเราออกทัวร์กันไหมแล้วก็เล่นคอนเสิร์ตอยู่ประมาณปีนึงอะฮะแล้วก็หลังจากนั้น
2: 2
0: ปีใช่ใช่ฮะหลังจากนั้นก็เทคเบรกไปฮะหยุดไป
2: อย่าเรียกว่าเทคเบรกมือคนเดียวเลย
0: ผมหยุดนะครับผมหยุด
2: คือแบบคือ2ปีที่ผ่านมาต้องเสริมกันนะ2ปีที่ผ่านมาเน
6: ี่
2: ย
6: รับงาน
2: คืองานเยอะมาก
5: รับงานเยอะครับงานรวม100โชว์
2: จนอยู่
5: ๆคนนี้อยู่ดีเค้าอินดี
2: ้อยู่ๆก็
6: ทำไมอ่ะเกิดอะไรขึ้น
3: เป็นคนริเริ่มด้วยนะเป็นคน
6: เริ่มแล้วเริ่มด้วยอ่ะ
2: อยู่ก็เฮ้ยพวกยูไอขอไปแบบไปเซิร์ฟ
0: ที่แล้วไปพัก
1: ไปหาแรงบันดาลใจ
0: ไปหาอะไร
6: ได้ work life balance
0: ประมาณนั้นนะฮะก็คือหายไปประมาณปีหนึ่ง
5: ติดมากคือไลน์นี้ติด
3: ติดแดดเน
6: าะแล้วก็คือไม่รับงานเล
5: ยหายปี
0: หยุดเลยฮะ
3: ก็แกคิดก็ตอนแรกที่เขาสัมภาษณ์อ่ะปวดก็หายก็ไม่หายหายปี2ปีนะเขาเคยหายไปเป็น10ปีมาแล้วนะ
0: จริงก็ดูใน IG ฮะมันรูปสุดท้ายก็ประมาณ2023อะไรประมาณนี
3: ้เออ
6: แล้วคือไม่ติดโซเชียลไม่อะไรหายไปเลย
0: หยุดเลย
8: เล่นเลย
0: ติดออสเลยครับออสเลย
3: ก็ไปทำอะไรอ่ะพี่ไปทำอะไร
0: ไปอยู่ออสเตรเลียใช้ชีวิตไปเรียน
1: เชฟ
0: ไปเรียน
2: เออเชฟ
0: มีช่วงนี้เป็นไปเรียนเชฟด้วย
3: ไปเรียนเชฟ
2: ใช่
0: ใช่ฮะ
3: ไปเรียนเซิร์ฟ
0: ไปเล่นเซิร์ฟแบบไปทำในสิ่งบางสิ่งแบบในชีวิตที่อยากจะทำ
3: แต่เขาไม่ใช่ติดฉันเข้าใจ
6: คือหา
3: เนี่ยอย่างจอห์นนี่อย่างโดมมันตั้งแต่เด็ก
6: ทำงานตั้งแต่เด็กอย่
3: างนี้มาตั้งแต
6: ่ใช่
3: ไอ้นี่บทจะหายไปอยู่อเมริกาก็หายนะ
8: ล้อติ้งมันแล้ว
3: ไอ้นี่ก็หายบทจะหายก็หาย
2: ติ๊ดช็อตเงินถึงกลับมา
3: แต่คนนี้ติ๊ดภรรยาครับ
2: ใช
3: ่บ้านแต่เจมไม่ค่อยหายไม่เคยเห็นหาย
1: หายยังไงล่ะหายไม่ได้ไ
2: ม่ได้เป็นแฟนคิดถึงหายไม่ได้
1: หายไม่ได้เลยครับ
2: แฟนคิดถึง
3: แต่ยังจอนี่คือแปลกสุดคือหายไปที่คือไปทำอาหารบ้างไปเล่นเซิร์ฟบ้างแล้วทำไมทั้งตัวเองเป็นคนคิดเริ่มไอเดียแล้วมันกลับมาได้ยังไง
0: ก็ได้เขียนเพลงหนึ่งขึ้นมาฮะคือได้ไอเดียแล้วแบบมันเหมาะกับมิชชั่นโฟร์ขอโทษที M4 ฮะแล้วก็โทรหาเจมก็เลยแล้วก็ให้เจมเขียนเนื้อเพลงหน่อยใช่เฮ้ยมันก็โอเคก็เดี๋ยวลองทำกัน
5: ส่งมา
0: ก็เริ่มจากเบสิกแค่นี้ฮะ
5: โดนเลยอ่ะเพลงดีชอบเลยครับก็ยังฟีดแบ็กกลับไปบอกเฮ้ยจอนี่เพลงดีว่ะ
2: ลุย
5: คุ้มค่าการที่หายไปปีครึ่งอ
2: ่
5: ะ
2: แล้วพิมพ์ต่อกันไปเลยสัตว์ไปเลยสมาชิกต
3: ่อก็คือจนในสุดวันนี้เป็นการปล่อย2ซิงเกิลแรกออกมา
5: ครับผม
3: แล้วปุ๊บมันเริ่มอยากทำงานแล้ว
5: ใช่
3: ถูกต้องไหมฮะเมื่อปล่อย2เพลงทุกคนแฮปปี้กับเพลงหมดทุกคนอยากเริ่มทำงานแล้ว
5: ใช่ครับ
3: ฟีดแบ็กตอนนี้กลับมาเป็นยังไงบ้างหลังจากที่มารวมตัวกัน
8: ก็ดีนะ
2: ดีมากดีมาก
8: ใช้ได้เลย
2: ตอนนี้ไม่มีเวลาเลยนะฮะ
8: ไม่มีเวลาทำอะไร
2: ไม่มีเวลาทำงานมีแต่เวลานอนนะ
3: ปล่อยไปแล้วในโซเชียลติ๊กต็อกอะไรพวกนี
2: ้ยอกจริงๆก็ติดต่องานมาได้นะครับผม
8: อีกแล้ว
2: ช่วงนี้พวกผมชอบทำงานมากครับ
8: ใช่ๆกำลังจะมีเพลงซิงเกิลใหม่
2: ใช่กำลังจะออกซิงเกิลใหม่ด้วยนะ
5: ซึ่งเป็นเพลงเดี่ยวละตอนนี
3: ้อ๋อต่อไปก็จะเป็น
5: เพลงเดี่ยวแต่ละคน
3: สามารถติดตามได้ที่ไหนอะไรยังไง
1: ครับตอนนี้เราก็มีช่องทางโซเชียลของเรานะครับชื่อว่า M4 Official นะฮะมีทุกแพลตฟอร์มเลยสามารถพิมพ์แล้วก็เข้าไปติดตามข่าวสารของเราได้นะครับตอนนี้เรามีเพลงปล่อยไปแล้ว2เพลงกระแสดีมากนะครับเพราะว่าแฟนๆที่แบบโอ้โหเขาหายหน้าหายตามาเขาแสดงตัวมาแฟนเขาคิดถึงเรา
2: เพลงอะไรบ้างเพลงอะไรบ้าง
1: แล้วก็มีอะดรีนาลีนมีเพลงชอบยูนะครับแล้วก็มีงานติดต่อมาค่อนข้างเยอะเลย
2: ใช่ครับผม
3: อย่างที่บอกสามารถติดตามได้ทุกช่องทาง
5: ใช่ครับ
3: M4 เนี่ยแหละ
1: ใช่ครับ
3: M4
1: M4 นี่แหละ
3: 4เนี่ยแหละ
2: ในทุกช่องทางนะฮะ
1: ถ้าต้องการที่จะติดต่อให้เราไปเล่นที่งานนะฮะก็ LINE OA
2: ครับ
1: M4 work
3: ก็คือ M4 ก็คือ
6: @ ก็คือ
3: @ M4 work M4 work นี่แหละ
2: LINE OA ก็บ้านเขียวเนี่ยก็คือบ้านเขียวนั่นแหละ
3: ผับบาร์หรืออะไรก็แล้วแต่วันนี้ไปหมดได้แพ็คนี้ทั้งแพ็คเลย
2: ใช่ครับ คุณจะได้ฟังทั้งความเป็น M4 แล้วจะได้ฟังทั้งเพลงพิเศษของพวกเราแต่ละคน
5: ชั่วโมงกว่าพี่
3: อ๋อเหรอเวลาไปเล่นถึง2ชั่วโมงกว่า
5: คุ้มมากครับ
2: เอาเป็นว่าแค่เพลงพิเศษเพลงที่ของพวกเราอ่ะก็แน่นแล้วฮะก
3: ็ปาไปรับไลฟ์งาน TikTok มั้ยครับหมายถึงว่า
2: สินค้าไม่มีอะไรฮะไอ้นี่มาตอนไหนเนี่ย
3: ก็อยากรู้อยากร
5: ู้พี่เหรอ
3: โดยที่ทุกคนมันเป็นคนหางานไม่ได้เป็นงานอะไรต่อมั้ย
2: นี่แบบเป็นเอเจนซี่เหรอ
3: เป็นเอเจนซี่อ่ะ
2: พี่แจ็คโทรสวัสดีครับ
3: ถ้าน้องไม่รับวันนี้มันเป็นเอเจนซี่
6: ขายโฆษณาให้
3: มันขายโฆษณาเก่งกว่า
8: เองเดย์เนี่ยสิ้นเดือนเอา
3: ถ้าไม่รับเจ้าพุดดี้ทอยสตอรี่ไปไลฟ์โชว์ไม่
2: พี่แจ็คพี่แจ็ค

0: เดี๋ยวผมขอติดต่อหน่อยนะ
1: ได้ลูกพี
2: ่เมื่อกี้ไม่ใช่อย่างนี้ดีกว่า
3: บาง
2: ย
3: ัง
2: ไ
3: งด้วย
1: กูเจมดูแล้วกูเจมกูเจมฝากอีกสักครั้งหนึ่งสำหรับการติดตามการกลับมาครั้งนี
3: ้ก็พวกเราดีใจมากนะครับได้มีโอกาสกลับมานะครับให้ความสุขกับแฟนๆพวกเรามีเพลงทั้งยุค90เพลงฮิตของเราพวกเราทุกคนนะแล้วก็เพลงใหม่ M4 นะครับติดตามได้ที่ M4 Official นะครับทุกช่องทางแล้วก็สามารถติดต่องานพวกเราได้นะครับที่ line oa @ m4workครับผม
1: ครับจอห์นนี่ในฐานะผู้รีสตาร์ทอีกครั้งหนึ่ง
4: ครับ
1: อยากจะฝากทุกคนว่าไง
5: I miss you เดี๋ยวเจอกันที่หน้างานนะครับ
4: ไปเล่นคอนเสิร์ตด้วยกัน
1: โอเคครับวายจ๋าเชิญค่ะ
0: เรื่องอะไรนะฮะ
1: อยากฝากอะไร
0: นี่จบรายการแล้วเหรอ
1: จบ
0: เร
1: ื่อง
2: จบแล้ว
1: โอ้โหแกนี่ทัวร์แล้วนะ
0: โอเคโอเค
1: ตอนนี้แกรู้ไหมกี่โมงแล้ว
0: ก็
1: ตอนนี้คือ
6: จริงรายการเราต้องจบพ
0: ักโอเคเดี๋ยวเรื่องกันเดี๋ยวจบที่โอเคครับก็ยังไงก็กล้องนี้นะยังไงก็ฝากผลงานของพวกผมทุกคนด้วยนะครับผมเราทุกคนตั้งใจทำกันมากครับแล้วก็อย่างที่บอกครับผมถ้าเกิดอยากเจอพวกเรากันตัวเป็นๆติดต่องานได้นะครับรับรองความสนุกไปเจอพวกคุณแน่นอนครับและที่สำคัญนะอย่างที่บอกเราไม่ใช่แค่เพลงของ Mission 4หรือ M4 อย่างเดียวเราเป็นเพลงเดี่ยวๆของแต่ละคนไปอยู่ไปเขาเรียกอะไรไปดึงความทรงจำเก่าๆของคุณกลับมาอยู่ด้วยกันครับผมอย่าลืมนะฮะเจอกันได้ครับ
1: คุณโดมฮะ
7: ครับผมก็อยากขอบคุณนะครับแฟนๆโดยเฉพาะแฟนเก่าทุกคนนะครับที่ให้การต้อนรับแบบน่ารักมากๆเลยนะครับแล้วก็รวมถึงน้องๆเจนซีที่อาจจะเพิ่งเข้ามารู้จักเนาะแต่เดี๋ยวนี้รู้ว่าน้องๆเนี่ยเริ่มฟังเพลงในยุค2000ยุค90ก็ฝากไว้ด้วยครับเชื่อว่าน่าจะชอบเพลงพวกเราไม่มากก็น้อยแน่นอนครับผม
1: วันนี้ขอบคุณทุกท่านนะ
7: ขอบคุณพี่มดมากมากด้วย
0: ครับขอบคุณมากเลยครับพี่
7: ขอบคุณครับแจ็ค thank you ครับ
0: ขอบคุณครับพี่แจ็คขอบคุณครับ
2: งานเพื่อนผมด้วยนะ
1: ได้ครับเดี๋ยวมีโอกาสเราเจอกันในออนไลน์อีกนะ
7: ได้เจอกัน
1: วันนี้เชิญครับสวัสดีครับขอบคุณ
0: ครับขอบคุณครับ
1: เจ็บเจอกันนะ
6: เจอกันนะคะสวัสดีค่ะ
1: เอ้า
6: เชิญดร.นัทมาเลย
1: ดร.นัทไปเกาหลีกลับมาเนาะ
2: ลูกใครคะ
6: คะเชิญค่ะคุณดร.
1: กลับผมเจม
8: สวัสดีค่ะ
6: เชิญเลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะดร.นัทมึงป่วยเป็นอะไรอีกคะ
2: อ
1: ๋
2: อไม่ป่วย
1: เจ็บไข้คอไม่เป็นเพราะว่าวันนี้มีคนถามกูค่ะว่าไอ้แจ็คกูนั่งยอดอดีตไปที่ TikTok ดารามีดาราคนนึงมาขายของเยอะๆป่วยนู่นป่วยนี่ก็ทำไมเขาไม่ไปหาหมอล่ะคะ
9: วันนี้เราไม่ได้ป่วยนะคะแต่ว่าเรามาบอกสิ่งดีๆ
1: พ่อใหญ่ทำคุยเรื่องพ่อใหญ่ทำไหม
9: ไม่คุยแล้วค่ะวันนี
1: ้เดี๋ยวพ่อใหญ่คือเอาง่ายๆวันนี้อยากจะบอกว่าเฮ้ยอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ของ GMM O Shopping
6: ค่ะ
1: ซึ่งพวกเราเองเนี่ยค่อนข้างจะภูมิใจมากๆนะคะ
9: ใช่ครับ
1: เพราะอะไรไหมคะวันนี้เราบำรุงนู่นบำรุงนี่กันได้เยอะเราฉีดโบท็อกเราฉีดฟิลเลอร์เราบำรุงหน้าตาเราให้ตึงให้แต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุด
6: คือ
1: ดวงตา
9: ใช่เพราะอะไรรู้ไหมคะ
1: แล้วทุกวันนี้ดวงตาของเราเนี่ยโดยเฉพาะแกต้องถ่ายคอนเทนต
6: ์เล่นโทรศัพท์กันตลอดเวลา
9: ใช้แต่ตาเยอะ
6: ตลอดเวลา
9: ทั้งวันคือเราเนี่ยจะบอกว่าอะไรไหมตื่นมาอัปเดตข่าวแล้ว
6: ใช่
9: เปิดโทรศัพท์เลยอย่างแรกเลยคือตื่นมาทุกคนหยิบโทรศัพท์ก่อนอ
1: ัน
9: ดับแรกแล้วอยู่ยาวไปเลยไม่ว่าจะเด็กหรืออะไรอย่างนี้คนอายุเยอะๆเนี่ยติดมือถืออันดับหนึ่งพ่อดิฉันทั้งวันเลยนะคะสองเครื่องสามเครื่
6: อง
9: ทั้งวี่ทั้งวันเลยดูอยู่อย่างนั้นนะคะแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยเราเนี่ยสมัยก่อนน่ะจะกลัวอะไรรู้ไหมกลัวแสงแดดสังเกต
1: จริง
9: สังเกตสิแว่นตาหรืออะไรต่างๆมี UV ไหมอย่างนี้ไหมแต่สิ่งหนึ่งที่สมัยนี้ลืมไปเลยคืออะไรรู้ป่ะแสงสีฟ้า
6: ใช่
1: ก็คือมันมาจากโทรศัพท์
6: มือถือ
1: หรือแม้กระทั่งวันนี้คุณดูแฉอยู่มันก็มาจากทีวีของคุณ
9: แสงไฟนี่หลอดฟลูออเรสเซนต์ทุกอย่างมีแสงสีฟ้าหมดแล้วทำลายดวงตาโดยตรง
6: ยิ่งบางคนอ่ะปิดไฟนอนแล้วแต่ยังจับโทรศัพท
9: ์
6: น
9: ั
6: ่นน่ะทำลายดวงตามาก
1: เราไม่ใช่รุ่นเรานะมึงเนี่ยแหละเป็นอีแจ็คนอนหลับโทรศัพท์เธอรู้ไหมว่าวันนึงเนี่ยตอนนี้มันยังไม่เป็นหรอกหลัง40ปุ๊บทุกคนวันเนี้ยกูเห็นไหมบางทีอ่านอีพวกนี้ชอบบอกว่าหาอ่านสคริปต์กันไม่เห็นเพราะอะไรรู้ไหมพวกหล่อนไม่บำรุงดวงตากัน
2: ไม่ทำไมคนแก่ชอบหยอดน้ำตาเทียมมาตาแห้ง
1: ไม่ต้องคนแก่อีพวกเนี้ยเวลาฉันไปญี่ปุ่นพวกแกต้องซื้ออะไรให้ฉัน
2: อ๋อยาหยอดตาน
1: ี่ไงทุกคนหยอดกันหมด
9: ทุกคนเนี่ยโดยเฉพาะอากาศหนาวนี่เพิ่งไปเกาหลีมา
1: หนาวยัง
9: หนาวแล้วฮะอากาศดีมากแต่ว่าอะไรดวงตาเนี่ยแห้งกลางเลย
1: ค
9: ือปกติเนี่ยยิ่งอากาศหนาวยิ่งเจอลมเจออะไรอย่างเงี้ยมันก็ยิ่งไปกันใหญ่แต่จะบอกว่าตั้งแต่ทานตัวนี้นะ VCO A Plus เนี่ยหยอดตาน้อยลงหยอดตาน้อยลงคือจริงๆเนี่ยไลฟ์สไตล์ของเราเนี่ยเราหลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกในการใช้โทรศัพท์มือถือในการใช้ดวงตาของเราตื่นมาเราก็ใช้แล้วแต่ตัว VCO A Plus เนี่ยอย่างที่บอกเลยเราทานเนี่ยตั้งแต่เริ่มทานเนี่ยข้อแรกเลยที่เห็นเลยเนี่ยอาการพร่าเบลออะไรอย่างเงี้ยต่างๆลดลง ปวดกระบอกตาเนี่ยน้อยลงเพราะว่าเราต้องอ่านงานวิจัยนักศึกษาเยอะ
6: ค่ะ
1: มาเป็นอาจารย์
9: อาจารย์แล้วเด็กเด็กส่งมาเราก็ต้องอ่าน
1: ใช้สายตาเยอะ
9: ใช่แล้วทีนี้เนี่ยไอ้เจ้าตัว VCO A+ เนี่ยกินง่ายมากคือกินมื้อไหนก็ได้นะ
6: จะกินเมื่อไหร่ก็ได
9: ้ใช่กินเมื่อไหร่ก็ได้1เม็ดแต่ถ้ารู้สึกว่าช่วงไหนใช่ค่ะวันละ1เม็ดแต่ถ้ารู้สึกว่าช่วงไหนเนี่ยใช้ดวงตาหนักกากกรัมเหลือเกินเนี่ยก็รับประทานได้2เม็ดแล้วจะบอกว่าพ่อแม่นัดรับประทานทุกคนเลยแล้วรู้สึกว่าหยอดตาน้อยลง
1: อ
9: ันนี้คือที่เรารู้สึกได้เลยอ่ะคืออาการตาแห้งตาพร่าตาเบลอเนี่ยน้อยลงซึ่งจริงๆอ่ะถ้ามาดูในส่วนของสารสกัดเองอ่ะเวลาเราจะทานอะไรอ่ะเราเป็นอาจารย์ครูบาอาจารย์จะแนะนำผลิตภัณฑ์สินค้าอะไร
2: ต้องอ่านก่อนเน
9: า
2: ะ
9: ตัวนี้จะบอกว่าอะไรรู้ไหมมีลูติเจนไอ้เจ้าตัวลูติเจนตัวนี้คือมันสกัดมาจากดอกดาวเรืองสด
2: ครับ
9: ประมาณ200ดอกถ้าเทียบแล้วปริมาณเนี่ยคือ 10,000 มิลลิกรัม
2: ครับ
9: คือเยอะมากนะฮะแล้วจริงๆตัวนี้เนี่ยเขาได้รับงานวิจัยในระดับโลกด้วย
2: ที่ไหน
9: นี่ของสหรัฐอเมริกาเลยค่ะ
1: อ๋อเหรอ
9: ได้รางวัลค่ะของปี2000เขาได้หลายปีมากตั้งแต่ปี2022ปี2025แล้วก็รางวัลมากมายนะฮะอันนี้เนี่ยจะบอกว่าเขาได้สิทธิบัตรนะคะในระดับโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เรารับประทานอะไรอย่างเงี้ยแน่นอนแล้วเราจะไม่กินสุ่ม4สุ่ม5เลยอีกอันนึงเนี่ยหลายคนกังวลว่าเอ้ยเราผลิตมาจากเอ้ยพอได้ยินเนี่ยตัวเนี้ยมีโอเมก้า369แล้วเอ้ยโอเมก้า369ปกติเราจะได้ยินจากอะไรรู้ป่ะปลาทะเล
1: ปลา
9: น้ำจืดอะไรอย่างต่างๆแต่อันนี้เนี่ยมาจากแฟลกซีสออย
2: ล์ครับ
9: มีโอเมก้า369จากพืชเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่รู้สึกว่าเป็นมังสวิรัติมังต่างๆไม่เนื้อสัตว์อะไรต่างๆรับประทานตัวนี้สบายใจมากเพราะว่าอะไรเขาสกัดมาจากแฟลกซีสออยล์ซึ่งมีอุดมไปด้วยนะฮะโอเมก้า369จากพืชนะฮะคนทานเจมังสวิรัติหรืออะไรต่างๆเนี่ยสบายใจได้เลย
6: อ
9: ีกอันนึงก็คือสารสกัดจากมากิเบอร์รี่เบอร์รี่เนี่ยมันช่วยบำรุงดวงตาอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นสารต้านอนุมูลอิสระนัมเบอร์วันเลยอันนี้เนี่ยจะช่วยลดในการปวดกระบอกตาเพ่งหรืออะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ช่วยลดมากเลยอีกส่วนนึงเนี่ยเราเรียนมันต้องแต่เด็กละแม่วิตามิน A ช่วยบำรุ
1: งดวงตา
9: วิตามิน A ตัวเนี้ยสูงมากแต่สิ่งที่เขาช่วยคืออะไรทำให้เราเนี่ยมองเห็นในเวลากลางคืนที่มืดๆอย่างเงี้ยได้ดีขึ้น
1: อ๋อหรือในกระดาษเดียวกันเห็นมั้ยเราไม่ต้อง
9: ถูกต้อง
1: เวล
9: าไม่ต้องหลีตา
6: สูงอายุบางทีขับรถกลาง
9: ขับรถกลางคืน
6: อ
9: ันเนี้ยสำคัญมากนะฮะซึ่งตัวสารสกัดต่างๆเนี่ยที่เอามาเนี่ยคือองค์รวมของสิ่งที่บำรุงดวงตาอย่างที่แม่บอกไปข้างต้นเลยบำรุงหน้าจ่ายเงินซื้อกันให้แฟดซื้อนู่นซื้อนี่ตามีอยู่คู่เดียว
2: จริง
9: อีกทีนึงไม่ไหวแล้วบำรุงซะตั้งแต่ตอนนี้เลยคือจะบอกว่ารับประทานเสร็จแล้วเนี่ยประหยัดค่าน้ำตาเทียมค่ะ
1: อ่ะจริง
2: แล้วดร.นัททานมานานหรือยังครับตัวนี
9: ้อันนี้ทานมา2เดือนแล้ว
1: ความเปลี่ยนแปลงกันไปไงก็
6: คือยังไงบ้าง
1: ตั้งแต่มาเพิ่งมากินตอนที่อยู่ดีๆก็คือรายการของเราเนี่ยแล้วแกก็มานางก็ซื้อรายการของเรา
9: จริงๆอ่ะต้องบอกว่าใครที่ใช้สายตาหนักใช้สายตาใช้ชีวิตอยู่ปกติเนี่ยไม่ต้องบอกหรอกใครใช้สายตาหนักไม่หนักเวลาเรามองเห็นมันก็คือใช้สายตา
2: จริงครับ
9: เพราะฉะนั้นน่ะตัวนี้เนี่ยจะบอกว่าในระยะเวลา2เดือนเนี่ยที่ผ่านมา1อาการผ้าเบอร์ปวดกระบอกตาเวลาที่จ้องนานแล้วตรงเนี้ยมันจะปวด
6: ปวดตาจะปวดกระบอกตา
9: แล้วเวลาที่จ้องโทรศัพท์เงยหน้าขึ้นมามันจะมีไฟแว๊บๆๆหายค่ะ
1: ก็คือดีขึ้น
9: ดี
6: ข
9: ึ้
6: น
9: มันเลิศซึ่งจริงๆอ่ะต้องบอกว่ารับประทานเนี่ยก็ง่ายนี่เม็ดเป็นซอฟเป็นแบบนี้เลย
6: วันละเม
9: ็
6: ดแค่
9: นั้นนะฮะเมื่อไหร่ก็ได้เนี่ยกินให้รู้เลย
1: อย่างที่บอกอันนี้ขอเน้นสักนิดนึงอันนี้ไม่ใช่ยารักษาโรคนะ
6: คะ
1: ไม่มีผลในการรักษาอันนี้เป็นแค่วิตามินบำรุงอาหารเสริมบำรุงสุขภาพก็คือเป็นอาหารเสริมบำรุงดวงตาเท่านั้นเอง
9: เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่เช่นเดียวกัน VCO A+ เนี่ยคนซื้อซ้ำเยอะมากคนซื้อซ้ำเนี่ยเยอะมากแล้ววันนี้เนี่ยจะบอกว่าเวลาที่เราจะซื้ออะไรทั้งทีเนี่ยขั้นตอนแรกเลยนะพี่มดนัดดูแพ็กเกจก่อนเลยพี่สีชามันกันแสง
1: อันนี้คือกันแสง
9: กันแสงเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเนี้ยเขาพิษวิแบบพิถีพิถันมากในการทำซึ่งจริงๆอ่ะต้องบอกว่าทาง GMM เนี่ยเขาทำตัวนี้ออกมาเป็นเรือธงของเขาเลยแล้วเขาพิถีพิถันมากตอนนี้เนี่ยมีโปรเลยนะคะ
1: โปรดีเลยเน
9: า
1: ะ
9: โปรเลิศมากคือจะบอกว่าใครยังไม่เคยลองเนี่ยเปิดใจลองเถอะเพราะว่าดวงตาเรามีคู่เดียวโปรวันนี้เนี่ยดีมากนะฮะผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร VCO A+ นะฮะ1กระปุกมี30แคปซูลนะฮะจริงๆเนี่ยทานได้1กระปุกนี่ก็คือ1เดือนปกติเนี่ยราคากระปุกละ 1,290 บาทวันนี้เนี่ยซื้อ2แถม2รับไปเลย4กระปุก120แคปซูลกินไปได้เลยแบบยาวๆคือ4เดือน 4เดือนแล้วแถมเพิ่มพิเศษเลยนะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโอคัพนี
2: ่ช่วยเรื่องอะไรครับอันนี้
1: คอเลสเตอรอล
6: โอคัพรอยบอสเรที
9: ตัวรอยบอสเรท
6: ีอร่อยด้วยนะ
9: จะบอกว่าอะไรรู้ไหม
1: มันไม่มีคาเฟอีน
9: ไม่มีคาเฟอีนไม่มีไขมันไม่มีน้ำตาล
2: ครับ
9: แล้วตัวนี้เนี่ยตัวรอยบอสเนี่ยมาจากแอฟริกานะคะ
1: อ๋อเหรอ
9: นางปลูกเฉพาะได้ที่เท่านั้นได้ที่แอฟริกา
1: ก็คือนำเข้าจากแอฟริกา
9: เข้าจากแอฟริกาม
1: ันช่วยเรื่องอะไรบ้าง
9: ตัดเลี่ยนตัดมัน
1: อ๋อ
9: แล้วช่วยเรื่องไขมันอะไรอย่างนี้ต่างๆดีมากแถมไปให้อีก2กล่อง
1: ก็รวมแล้วได้6ชิ้น
9: ทั้งหมดเลยนะคะ 6,740 บาทแต่วันนี้เนี่ยจ่ายเพียง 1,090 บาท
1: ตกชิ้นละ100กว่าบาทเหรอแก
9: ถูกมากแม่
6: วันนี้ราคาดี
9: ถูกมากแล้วส่งฟรีทั่วไทย
6: ค่ะ
9: นี่ส่งฟรีทั่วไทยแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางโทรเลยนะคะ1252หรือสแกน QR โค้ดที่หน้าจอได้หรือแอดไปนะคะที่ @shopgmm25 อย่าปล่อยให้ตาแห้งค่ะแอดมาเลยนะคะแล้ววันนี้โปรดีมากดิฉันมาทั้งทีโปรดีแน่นอนนะคะ4กระปุก120แคปซูลนะคะซื้อ2แถม2บวกไปนี่ชาลอยบอสนะคะอีก2กล่องรับไปเลยนี่6ชิ้นลดนะคะ
6: ใช่
9: คือจริงๆอ่ะต้องบอกว่าใครใช้ดวงตาเนี่ยก็คือสามารถซื้อได้เลยไม่ว่าจะเป็นซื้อให้พ่อให้แม่หรือซื้อรับประทานเองก็ดีเช่นเดียวกันเพราะว่าตื่นมาแล้วก็จับมือถือก่อนแล้วอ่ะ
6: ใช
1: ่ขนาดเดี๋ยวทุกวันที่ทำรายการต้องถืออยู่ตลอดเวลา
6: ลองใช้สายตา
1: ท่านผู้ชมฟังดีๆนะวันนี้เราไม่เคยทำโปรขนาดนี
6: ้
1: วันนี้ VCO A Plus อย่างบอกเป็นสินค้าที่ GMMO Shopping เนี่ยตั้งใจทำมากเกี่ยวกับการบำรุงดวงตามาบำรุงดวงตาคือใช้ในระยะยาวอันนี้เราอยากให้ใช้เป็นคอร์สคอร์ส120เม็ดเนี่ยบางคนบอกว่าถ้าสมมติมันมีตาแห้งบ่อยๆแล้วอาจจะวันละ2เม็ดเองก็ไม่เป็นไรหรือวันนี้ถ้าสมมติตาแห้งตาพร่าตามัวหรือแบบว่ามันยิบๆๆๆๆๆๆๆเงี้ยเนี่ยออกไปครับมันตาไม่สดชื่นอะไรอย่างเงี้ย
2: จริง
1: วันนี้คุณเอาวันละ2เม็ดก็ได้หรือถ้าสมมติเราแค่บำรุง
9: ใช่ค่ะ
1: เราแค่ปกป้องเอาไว้ก่อนก็วันละเม็ดก็ได้วันนี้คุณได้4กระปุกนะคะ4กระปุกคือ120แคปซูลแถมเพิ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโอคัพรอยบอสชีเรชชีเนี่ยอีก2กล่อง
2: ครับ
1: วันนี้คุณได้6ชิ้นเนี่ยจาก 6,000 กว่าบาทวันนี้คุณจ่ายเพียง 1,090 บาท
9: ถูกมาก
1: 1,090 บาทราคานี้ส่งฟรีทั่วประเทศไทยมีบริการเก็บเงินปลายทางหรือโทร1252นะคะจริงๆแล้วกลูทีนซีแซนทีนใครๆก็มีแต่ปรากฏว่าที่เราบอกช่วยเปิดหน่อยว่ามันมีงานวิจัย
9: เราเนี่ยมีงานวิจัยมีเซอร์ติฟิเคทนะคะตัวลูติเจนซึ่งไอ้ตัวลูติเจนเนี่ยจากผู้ผลิตไบโอเจนเป็นโรงงานผลิตอาหารเสริมแล้วก็ยาระดับต้นๆของโลกตัวลูติเจนเนี่ยเป็นสิทธิบัตรของเราเลยโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นเนี่ยลูทีนซีแซนทีนหรือตัวลูติเจนของเราเนี่ยคือมีเซอร์ติฟิเคทค่ะมีการันตีถูกการันเตอร์นะคะมีรางวัลมากมายแล้ววันนี้เนี่ยมาพร้อมกับโปรโมชั่นนะคะ4กระปุก120แคปซูลนะคะรับประทานได้เลยยาวๆนะคะแล้วบวกนี่ตัวโอคัพรอยบอสเรดทีไปอีก2กล่องนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้รับไปทั้งหมดเนี่ย6ชิ้นรับประทานไปได้เลยแบบยาวๆเราจะบอกว่าบำรุงดวงตาอย่าปล่อยให้ตาแห้
2: ง
9: นะคะวันนี้เนี่ยเพียง 1,00090บาทเท่านั้นถูกมากนะคะกดมาได้เลยจองคิวจองอะไรก่อนได้เลยนะคะมีจ่ายมีเก็บเงินปลายทางได้ด้วยนะคะส่งฟรีด้วยนะส่งฟรีทั่วประเทศโทรนะคะ1252หรือแอดไปที่ shop gfm 25
2: เลิศมาก
1: ท่านผู้ชมฟังดีๆนะฮะวันนี้ VCO A Plus เนี่ยคุณได้120แคปซูลคือ4กระปุกกระปุกหนึ่งคือ30แคปซูลถ้าสมมติปัญหามันพร่ามัวแห้งบ่อยๆเนี่ยเราก็บอกว่าสัก2แคปซูลมันไม่จนหรอกค
2: ่
1: ะมันบำรุงดวงตาแต่ถ้าสมมติเอาปกติเนี่ยก็คือวันหนึ่งแคปซูลอย่างที่บอกวันนี้เราพิเศษจริงๆ120แคปซูลเราแถมโอคัพรอยบอสเรชชีอีก2กล่อง
9: ถ้
1: าเป็นชาสมุนไพรไม่มีคาเฟอีนวันนี้คุณจ่าย6ชิ้นเนี้ยคุณจ่ายเพียง 1,090 บาท 1,090 บาทส่งฟรีทั่วประเทศไทยมีบริการเก็บเงินปลายทางหรือโทรที่1252หรือแอดช็อป GMM 25เน
9: า
1: ะ
9: ชานี้อร่อยมากนะคะรสชาติดีด้ว
6: ย
9: แล้วเนี่ยส่วนผสมนำเข้ามาจากแอฟริกานะคะเก๋ไก่สไลเดอร์เลยรับไปเลย6ชิ้นอลังการนะคะ
1: 6ชิ้น 1,090 บาทโทรมาที่1252หรือช็อป GMM 25วันนี้ตาเรามีคู่เดียวเราบำรุงทุกอย่างได้หมดแล้วทำไมเราไม่บำรุงสายตาของเราน
2: ะครับ
1: ขอบคุณมาก
6: ขอบคุณ
1: คร
6: ับ
1: แล้วก็นัดเบี้ยวอีกไหมเนี่ยจะ
9: ไปเบี้ยวไม่เบี้ยวค่ะแม่
6: มาใช่ไหม
9: มาค่ะ
6: โอเค
9: มานะ
2: กลับมาแล้วเนาะ
6: กลับมาแล้วนะ
1: มันชอบไปไหนอย่างกูลาวันเดียวที่แบบว่าโอ้โห
6: วันศุกร์ที่ไม่อยู่
2: ปัญหาเลยเนาะ
1: ไปเกาหลี
6: อ๋อ
2: ไปทำอะไรคะ
9: อะไรนะคะ
6: วันศุกร์ไม่อยู่เพื่อไปงานหนังณเดชน์หรออ
9: ๋อไม่ไปเทสนี
1: ่หนังวันจันทร์เธอ
9: CO A Plus หนังวันจันทร์ไงว่าอากงอาการอะไรเงี้ยมันยังไง
1: เราไปเกาหลีมา
6: เกาหล
1: ีเอาละท่านผู้ชมฮะอันนี้เมื่อก่อนเป็นผู้ว่าจ้างนะฮะ
9: ครับ
1: เคยจ้างมาดำทำตอนสมัยอีเวนต์ใช่ไหมเนาะจริงๆเมื่อก่อนเป็นคนจ้างมาทำอีเวนต์นี่แหละแล้วก็ไปทำงานอยู่บริษัทของเชนของคุณกิตติ์ศรีภูมิเศรษฐ
6: ์อ๋อ
1: แล้วตอนนี้วางมือจาก

0: อีเวนต์ทั้งหมดเลยเหรอเมื่อก่อนเป็นคนดีลเข้ามาในกล้องเลยค่ะเมื่อก่อนเป็นคนดีลมาไปเป็นพิธีกรงานนู้นงานนี้เมื่อก่อนไปกันทั่วไทยเลยเนาะอยู่ดีๆปุ๊บกลับไปที่พี่จำหนูได้ไหมทำไมอะคะหนูเคยดีลพี่ไปงานอีวงอีเวนต์นี่ไง
1: ใช่
0: ทุกวันนี้กลับมาขายกู้ใช่
2: สามีเป็นหลัก
0: สามีกลับมาขายกู้ใช่แล้วเป็นสูตรเด็ดที่เขาขายที่สุพรรณมาแล้ว50ปีนะคะถูกขนานนามว่ากู้ใช่เขาตอนแรกคิดว่าแป้งไม่ใช่ที่มันมีปกติทุกกู้ใช่ทุกวันนี้จะเน้นแป้งบางแป้งมันแต่อันเนี้ยใช้เป็นแป้งโมจิ
1: อร่อยมาก
3: หรอ
4: บอกแจ็คกินเขาไป2กล่องแล้วนะ
1: 2กล่องคนเดียวค่ะแม่กินไป
0: 2ลูกคืออิ่มเลยอ่ะจริง
3: ๆอร่อยต้องลองชิมแล้ว
0: เดี๋ยวช่วงหน้าผู้ชายสกุลตั้งถูกต้องไหมคะผู้ชายสกุลตั้งเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกัน
3: ครับค่ะ
4: ไม่ดิฉันจะอยู่กินด้วยนะ
5: สนับสนุนโดย Lactosoy Original 300 ml อร่อยคุ้มค่า It's real ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส
6: จะไปไหนครับเนี่ยว่าจะขับรถไปสวีทกับแฟนเล่นเซิร์ฟเข้าป่าดูโลมาแวะสปาตามรอยซีรีส์ขี่ม้ายิงธนู
7: เยอะนะ
8: ไม่ต้องรอชาร์จก็ใช้ชีวิตได้เยอะ Nissan e-Power ชีวิตไปต่อไม่ต้องรอชาร์จ
9: นอยผมชี้ฟูเหรอไม่ใช่ฉันแน่นอนด้วยซันซิลสูตรใหม่พร้อมอะมิโนซิลคอมเพล็กซ์ชะลอมความชุ่มชื้นให้ผมเส้นต่อเส้นผมนุ่มพลิ้วกว่าแพรไหมถึง2เท่าจากผมชี้ฟูเป็นผมซิลใหม่ซันซิลลองเลย
10: เมื่อมวลมนุษย์กำลังถูกคุกคามจากโรคร้ายไม่ใช่โรคติดต่อแต่มาจากพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งแบบนี้ต้อง
11: เล็กค่ะเทวดา

0: ลื่นทุกครึ่งชั่วโมงขยับอย่างน้อย3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส.
1: When skin feels right, everything else falls into place. Crystal clear, weightless. Wear your skin, wear your Vaseline.
2: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Hiya ผสาน Gluta Glow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
3: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
4: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
5: นมแม่ช่วยประหยัด
6: ซื้ออะไรมาพี่
7: ซื้อนมมาให้ลูก
6: นมอะไรอีก
7: อุ้ยนมแม
8: ่นมแม่สร้างภูมิประหยัดค่าหมอค่ารักษา
6: เอาที่ซื้อมาไปคืนเลย
5: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
9: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
10: เข้าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกัน
11: หมดแก้ว
12: หมดค่ะ
10: ด้วยการไม่ดื่มเหล้าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้างดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
13: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
14: ปากสะอาด
15: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
16: ดีต่อเหงือกและฟัน
14: รสดีใช้ง่าย
15: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
16: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
13: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
17: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
0: หากคุณลุกตอนนี้ช่วยลดเสี่ยงความดันสูงแค่ลุกขึ้นขยับฮึบๆอย่าลืม
6: ลุกค่ะ
0: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส
18: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
19: Like the soy
20: 300 ml
19: Be your original

0: Original Number One Brand Thailand 300 ml และจะซอยอร่อยคุ้มค่า It's real
1: สนับสนุนโดยแอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
2: ท่านผู้ชมมาอันนี้ผู้ชายเจ้าดังเป็นตำนานของจังหวัดสุพรรณบุรี
3: หนูร้องเผือกด
4: ิ
2: อายุของเขาเนี่ย50ปีจริงๆแล้วเจ้าของเขาไม่คิดหรอกว่าเขาจะไปต้องมาขายผู้ชายเพราะเขาทำงานอยู่กับวงการรถหรูซุปเปอร์คาร์ทั้งหลายนี่แหละ
5: ใช
2: ่แต่วันหนึ่งเกิดเรื่องใหญ่ในชีวิตนะฮะเลยต้องกลับมาดูแลพ่อขอต้อนรับคุณแจ็ควันนี้แฟนไม่ขึ้นด้วยเนาะขอต้อนรับคุณแจ็คจากผู้ชายสกุลตั้ง
6: สวัสดีครับ
7: สว
6: ั
7: สด
6: ี
7: คร
6: ับ
2: คุณแจ็คเองอย่างที่บอกเมื่อก่อนแฟนทำงานออร์แกไนซ์ทำงานเอเจนซี
7: ่ใช่ครับ
2: ทำงานอยู่กับอึกกิจศรีผู้ทรงพระเศศของคุณแจ็คทำอาชีพ
7: ผมเริ่มเลยก็เข้าวงการก็คืออยู่ในวงการรถยนต์มาตลอด
2: ก็คือพวกรถซุปเปอร์คาร์เนี่ยแหละ
7: ใช่ครับอยู่ในวงการรถพรีเมียมแบรนด์ทั้งหลายในประเทศไทยนะครับผม
2: ยี่ห้ออะไรบ้าง
7: ก็ตั้งแต่แบรนด์ที่คนไม่ค่อยรู้จักในบ้านเราอย่างเกียร์แล้วก็มาเป็น Volvo แล้วก็มาเป็น BMW นะครับ
2: ก็คืออยู่ในวงการยานยนต
7: ์ใช่ถูกต้อง
2: ถูกต้องไหมฮะก็คือตั้งแต่เกียร์ตั้งแต่ Volvo ตั้งแต่ BM คือเราเคยอยู่หมดก็คือขายรถอ่ะ
7: ถูกต้องใช่ครับจนมาเป็นในส่วนของ Product Specialist ของ BMW แล้วครับใช่ครับ
2: แล้วตอนนั้นอาชีพก็ดูมั่นคงดีนะ
7: ครับผม
2: เพราะทุกวันนี้ BMW ก็ยังอยู่ถูกต้องมั้ยฮะ
7: ใช่ใช่ครับ
2: ก็คือเมื่อก่อนย้อนกลับไปBM ใครมี BM มันก็โคตรขับก็คือหรูแล้ว
8: แจ้งวัฒนะ
2: ถูกต้องไหมแล้วมาอยู่ดีๆอะไรเกิดขึ้นว่าทิ้งวงการรถหรูแล้วก็ไปขายผู้ชาย
7: เริ่มเลยเนี่ยที่ผมคิดเลยเนี่ยคุณแม่เป็นสโตรกครับใช่คุณแม่ป่วยเป็นสโตรกแล้วก็ไม่มีเวลา
2: ก็คืออาชีพของเราสมัยก่อนตอนที่ทำงานรถเนี่ยก็คือมันจะต้องเดินทางต่างประเทศ
7: ถูกต้องมีไปดูงานต่างประเทศด้วยแล้วก็อยู่โชว์รูมด้วยดูแลลูกค้าด้วยนะก็เลยไม่มีโอกาสแทบจะไม่มีโอกาสได้ไปดูแลคุณแม่
2: ก็คือต้องอยู่ในกรุงเทพ
7: ใช่
2: เราต้องทำงานในกรุงเทพฟูลไทม
7: ์ถูกต้องครับ
2: จริงๆแล้วมันอยู่แค่สุพรรณบุรี
7: ใช่ครับ
2: ที่จริงสุพรรณบุรีเนี่ยขับรถชั่วโมง2ชั่วโมงแต่มันไม่คำว่ามันไม่มีเวลา
7: ถูกต้องครับ
2: วันเสาร์อาทิตย์มันคนจะซื้อรถเขาก็ไม่ได้หยุดจนเสาร์อาทิตย
7: ์ถูกต้องใช่
2: เขาก็จะซื้อจันทร์ถึงอาทิตย์อ่ะ
4: บางทีวันเสาร์ที่เป็นวันที่ยุ่งด้วยซ้ำเพราะคนจะมาดูรถวันหยุด
7: ผมแทบไม่หยุดเสาร์อาทิตย์เลยครับใช่ก็เลย
8: ทำงานตลอด
7: ถูกต้องครับ
2: จริง
4: เพราะ
2: คนมาดูรถเขาไม่ได้ดูรถจันทร์ถึงศุกร
4: ์
2: เขาจะดูรถเขาก็จะดูกับเสาร์อาทิตย์เนี่ยแหละ
4: ใช่ค่ะ
2: ก็ถูก
7: ใช่
4: ทำให้วันหยุดเราไม่มีเวลาประกอบครอบครัว
7: ถูกต้องแทบไม่มีเวลาให้ครอบครัวเลยครับเราไม่สามารถแบ่งเวลาให้กับครอบครัวได้เลยครับ
2: ครับ
7: ใช่
2: จนตอนนั้นน่ะเหตุการณ์ที่บอกว่าคุณแม่เองเนี่ยทุกวันนี้เอาจริงนะคะพวกเราเองก็ดูจริงบางทีเช้ายังปกติเลย
8: ใช่
2: เห็นไหมยายนุชอ่ะคนที่เป็นคนจ่ายเงินเขาอ่ะเช้ายังไปทำบุญแล้วก็สโตรกได้เลยนะ
8: จริงครับ
2: วันที่เขาว่าสโตรกมันไม่ได้แบ่งอายุแล้วนะคะ
4: ใช่ครับ
2: เด็กวัยรุ่นเองก็สโตรกได้วันนี้ปรากฏว่าไอเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นกับครอบครัวเรา
7: ใช่ครับ
2: อะไรเกิดขึ้นตอนนั้น
7: หลังจากที่คุณแม่ป่วยเป็นสโตรกแล้วก็ไม่มีแทบจะไม่ค่อยได้มีเวลากลับไปดูแลท่านเลยเนี่ยอีกไม่นานครับคุณพ่อก็ตรวจคุณพ่อของภรรยาผมก็เจอว่าป่วยเป็นมะเร็ง
2: ทั้งจริงแล้วเราสองคนแฟนกันเนี่ยก็คือทำงานในกรุงเทพทั้งคู
7: ่ถูกต้องใช่ครับ
2: ทำงานเอเจนซี่คนหนึ่งทำงานขายรถคนหนึ
4: ่
2: ง
4: ก็จะงานยุ่งไม่มีเวลาเนาะ
2: มันไม่มีวันเสาร์อาทิตย์อยู่แล้วถูกต้องป่ะอาชีพของเราไม่มีเสาร์อาทิตย์อยู่แล้ว
7: ใช่ครับ
4: แล้วทีนี้พอครอบครัวเนี่ยเกิดเหตุการณ์แบบนี้เราเลยตัดสินใจยังไงบ้าง
7: ก็เราก็เลยมาคุยกับภรรยาผมดูครับว่าที่เราอยากเปลี่ยนงาน อยากเปลี่ยนอาชีพครับใช่จนมาได้มารู้จักกับมานั่งคุยกับเพื่อนสนิทของภรรยาครับที่เขามี เป็นทายาทของเจ้าของสูตรกุยช่ายนี
4: ้
7: เราก็เลยมานั่งคุยกันครับว่าเฮ้ยเราอยากเอามาทำต่อใช่เราอยากเอามาขายให้ในกรุงเทพใช่ครับ
2: เพราะว่ามันแจ็คพอตหลายอย่างดีดีอยู่ดีบทคนจะเป็นมาเดี๋ยวนี้มาลิงส่วนใหญ่ก็จะเจอระยะสุดท้ายกันทั้งนั้นนะ
7: ครับผม
2: ไม่มีใครเจอระยะโชคดีคือเจอระยะแต่ทุกวันนี้มันไปเจอก็คือสุดท้าย
8: ใช่ครับ
7: ใช่ครับ
2: แล้วมันหน่อยเหมือนกันนะว่าเราทำอะไรอยู
7: ่ใช
2: ่ทั้งคู่ถูกต้องไหมล่ะว่าเราทำงานแทบเป็นแทบตายก็เพื่อที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้น
7: ครับผม
2: อันนี้มันก็ย้อนกลับมาคิดเหมือนกันว่าพวกเราทุกคนจะทำงานแบบเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นเพื่อชีวิตครอบครัวที่ดีขึ้น
7: ครับผม
2: แต่ปรากฏว่าขนาดเดียวกันเราลืมไปว่าเฮ้ยคนที่อยู่ที่บ้านเราอ่ะเ ขามีแต่โทรมลงแก่ลง
7: ถูกต้องใช่ครับ
2: แล้วก็ไม่รู้ว่ายิ่งแก่ลงภูมิคุ้มกันก็ต่ำลงมันก็ไม่รู้จะเจออะไรแจ็คพอตอะไรเมื่อไหร่เนาะ
7: ใช่ครับ
2: ณตอนนั้นคือเปลี่ยนเลยว่าเฮ้ยการงานกำลังพุ่งตอนนั้นอะทั้งคู่การงานก็พุ่งหมดถูกต้องป่ะ
7: ครับ
2: เป็นคน

0: มันไม่มีใครคิดหรอกค่ะเพราะมันคนละขั้ว
1: ใช
2: ่
0: มันคนละขั้วถูกต้องไหมเราเคยทำงานแบบว่าเออเป็นผู้บริหารน่ะถูกต้องมาอีกคนหนึ่งทำอีเวนต์น่ะเพราะฉะนั้นวันดีคืนดีมันไม่คิดหรอกว่าจะต้องมานั่งขายกุ้ยช่ายลูกละกี่บาท
3: จริง
2: ครับใช่
0: เมื่อก่อนรับเงินเดือนครั้งสุดท้ายกี่บาท
2: ก็เกือบ50,000นะครับ
0: ก็เกือบ50,000แล้วเราต้องมาเริ่มขายกุ้ยช่ายเราก็ไม่รู้ว่าจะยังไงด้วยซ้ำไป
2: ใช่ครับช่วงครับผมช่วงแรกก็เครียดเหมือนกันครับผมไปขายในห้างหนึ่งในกรุงเทพครับลูกค้าไม่รู้จักกุ้ยช่ายจากสุพรรณคืออะไรไม่รู้จักเลยใช่จน3เดือนแรกเป็นอะไรที่ผมเครียดมากๆจนแบบว่ามันขายไม่หมดอ่ะทำไงบริจาค
0: ต้องเอาไปบริจาค
2: ใช่
0: แสดงว่า3เดือนแรกมันไม่ได้มีรายได้แต่รายจ่ายมันต้องออกมา
2: ถูกต้อง
0: เรามีเงินเก็บไว้ก้อนนึง
2: ใช่ครับ
0: แต่มันค่อยๆลดลงลดลง
2: ถูกต้องใช่ครับ
0: ถึงขั้นว่าเราเอาไปขายปุ๊บเนี่ยต้องเอาไปแจกเขาไปบริจาคให้คนเขากิน
2: ใช่ครับ
0: หน่อยขนาดไหนตอนนั้น
2: คิดถึงขนาดที่ว่าผมก็เลยมาคุยกับภรรยาผมว่าเฮ้ยหรือเราจะกลับไป
1: ทำงาน
2: เหมือนเดิมดีไหมใช่
1: แล้วเป็นยังไงพอหลังจากนั้นได้มีการปรับสูตรไหมหรือยังไงบ้างคะ
2: จนผมมาช่วงสงกรานต
1: ์ค่ะ
2: ผมมาขายที่เซ็นทรัลเวสเกตครับ
3: ครับ
2: แล้วปรากฏว่ามีอินฟลูเพจดังเขามาเจอพอดีครับใช่ก็เลยแบบหลังจากนั้นก็คือแบบเขาก็มาชวนมาเฮ้ยมาลองมาชิมกุยช่ายร้านนี้นะว่ามันเป็นกุยช่ายใช่ถูกต้อง
1: คือเขาก็เดินมาตอนเราออกบูธอย่างเงี้ยหรอ
2: ใช่ครับ
1: แล้วเขาก็เดินมารีวิวให้เราเลย
2: ใช่ครับคือตอนแรกอ่ะผมไม่ทราบด้วยครับ
1: ว่าเขาอินฟู
2: ใช่ไม่รู้จักด้วยครับใช่ครับ
1: แล้วเขาก็รีวิวหลังจากนั้นเป็นยังไงบ้าง
2: ก็หลังจากนั้นผู้คนลูกค้าก็รู้จักเรามากขึ้นครับลูกค้ารู้จักเรามากขึ้นแล้วก
3: ็ดังนะ
2: ครับผมนะครับผมแล้วก็
1: น
2: ี่
1: คือคลิปนี้เลย
3: ใช่
1: คลิปเปลี่ยนชีวิต
0: เปล
1: ี่
0: ยนชีวิตเลย
2: ถูกต้องครับ
0: นัดลองดูเธอเป็นอินฟูเหมือนกัน
3: คุณนัดชิม
1: อย่าง
3: ที
1: ่บอกไงบ้าง
0: กล้าพูดเลยไม่คิดตัวเองกิน2ลูกเนี่ยเอาอยู่เลย
2: น้ำจิ้ม
0: มานี่ฉันจะจิ้มน้ำจิ้มให้เลยนัด
1: แต่น้ำจิ้มเขาอร่อยมาก
0: อย่างที่บอกน้ำจิ้มของเขาเนี่ยนะนัดลองกินชิ้นแรกมันจะเป็นกุ้ยช่ายตอนแรกจะคิดว่าเป็นกุ้ยช่ายแป้งทำไมมันหนาเพราะกุ้ยช่ายส่วนใหญ่เขาจะขายแป้งบางใช่ไหมเธอลองดูอันแรกเนี่ยเป็นกุ้ยช่ายแล้วที่สำคัญเนี่ยเขาใช้ยอดหนอม
2: ยอดมะพร้าว
0: ยอดมะพร้าวยอดมะพร้าวแล้วที่สำคัญไม่พอนะคะอ่ะโชว์หน่อยค่ะมันจะเป็นหมูสับข้างในด้วยค่ะ
3: ว้าย
0: มันจะมีหมูสับข้างในอ่ะลองกินดูนี่ดิอ่ะจะลองกินดูเมื่อกี้ฉัน2ลูกนี่อยู่จุกจนถึงพ
3: ุงแน่นเลยนะ
4: จะทานนะคะ
0: จะทานนะคะ
1: จะทานนะคะ
0: เป็นไงคะมันเลิศมันอร่อยจริง
1: ๆ
3: แป้งนุ่ม
4: หน่อไม้มันจะมีกลิ่นแต่ยอดมะพร้าวไม่มีค่ะ
2: ใช่ครับ
1: ยอดมะพร้าว
4: ยอดมะพร้าวไม่มีกลิ่
1: น
4: แล้วตัวหมูเนี่ยเขาปรุงรสมาอย่างดี
1: ม
4: ีความแบบสไปซี่จากพริกไทยเล็กๆแล
1: ้
4: วมันไปตัดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันได้รสสัมผัสทุกอันเวลารับประทานอาหารฝรั่งเนี่ยเวลาเขาจัดไฟไดนิ่งเห็นปะมันจะมีกรอบมีนุ่ม
1: มี
4: อะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้กลมกล่อมมากแล้วรสชาติเนี่ยดีอร่อยนะคะคือจะบอกว่าหลายคนแบบชอบกุ้ยช่ายแป้งบางไม่เลิศค่ะ
1: อันนี้เป็นแป
0: ้
1: ง
0: โมจิ
1: อันนี้แป้งโมจิ
4: คือกินเข้าไปแล้วว่ารู้สึกเลยว่าทั้งหมดเนี้ยจะต้องทีมงานกลับบ้านทั้งหมดเขาจะไม่เก็บเลยน
0: ี
4: ่ก็แอบไปคุยกับคุณพี่เขาก็คือว่าเขาเนี่ยเราจะได้ยินแค่ว่ากุ้ยช่ายดังจากที่นั่นที่นี่แต่มันจะไม่มีคำว่าสุพรรณ
1: ใช
4: ่แต่ครั้งนี้จะบอกเลยว่ามันให้รสสัมผัสแล้วก็มิติการรับประทานที่มันเก๋
0: ต่อไปเธอต้องลองไส้เผือก
3: เธอลองหลายไส
0: ้ไส้เผือกเออเพราะฉันไม่คิดจะกิน2ลูก
3: เตรียมคอมเมนต์นะคะ
4: ไส้เผือกเนี่ยดิฉันกินไปแล้วครึ่งนึงแต่จะกินอีกอ่ะให้ดูนะคะอ่ะให้ดูนี่ตัวไส้เนี่ยเป็นเผือกแบบเค็มเพราะอะไรเขาใส่กุ้งแห้งด้วยแล้วไปผัดอย่างดี
0: ก็คือเอาเผือกผัดกับกุ้งแห้ง
1: อร่อย
0: รสชาติเป็นไงคะอาดามกินได้นะครับ
1: นี่ไงเนี่ย
4: ตัวเนื้อเผือกเนี่ยมันมีความมัน
1: กินอยู
4: ่ตัวเนื้อเผือกเนี่ยมันมีความมันแต่ว่ามันมีความรสสัมผัสของกุ้งแห้งที่มีความแข็งเล็ก
3: ๆเลิศ
4: แต่ว่าพอรับประทานคู่กันแล้วเนี่ย
3: ครับพี่
4: มันได้เท็กเจอร์สู้ฟันแบบหลากหลายความนุ่มของเผือกนะฮะแล้วก็มีความหวานจากธรรมชาติของเผือกแล้วก็ตัดด้วยตัวกุ้งแห้ง แล้วก็น้ำจิ้มเนี่ยเป็นน้ำจิ้มโบราณรู้เลยนะฮะ
1: เนาะอร่อยเนาะ
4: น้ำจิ้มโบราณฮะบางคนเขาจะไม่ชอบจะเป็นฟิวหวานๆน้ำไอซีอิ๊วดำอ่ะ
2: ใช
4: ่แต่อันเนี้ยไม่ใช่นะฮะอร่อยมาก
1: น้ำจิ้ม
0: ต่อไปอยากอีกไส้หนึ่งเธอต้องสามไส
1: ้ไส้กุ้ยช่าย
0: ไส้กุ้ยช่ายไส้กุ้ยช่ายที่นี่แตกต่างที่อื่นยังไงครับ
2: ของผมเราจะใช้กุ้ยช่ายที่ปลูกแบบออร์แกนิก
0: ออร์แกนิก
2: ใช่ครับจากในชุมชนใ

0: ที
1: ่สุพรรณบุรี
0: ใช่สุพรรณบุรีถูกต้องครับ
2: นี่อย่างที่บอกเขาต้องใช้โอเคอรสชาติหล่อนเป็นยังไงคะมึงเป็นนักวิจารณ
3: ์ที่เนี่ยจุดเด่นอะไรรู้ป่ะ
2: แป้งเหมือนโมจิ
4: แป้งอร่อย
3: แป้งอร่อยมากมีหน้าขายดีคือจะบอกเลยนะบางทีร้านดังอ่ะแต่มันไม่อร่อย
4: แต่อันเนี้ยแป้งนุ่ม
3: แต่อันเนี้ยแป้งอร่อยมาก
4: มันเด้งๆอ่ะ
3: คุณพี่แป้งยังไงนะเนี่ยคุณพี่เล่าให้ฟัง
2: โมจิ
4: แป้งโมจิ
2: ปั้นเองกับมือใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
2: หร
3: อเอออร่อยอ่ะ
0: เราต้องใช้มือทำเพราะว่าต้องคุมอุณหภูมิครับม
4: ัน
0: จะได้นุ่มละมุนลิ้นแบบ
3: แป้งอ่ะฉันว่าทั้งหมดทั้งมวลเลยนะ
4: ชิมสิ
3: ไส้เนี่ยส่วนหนึ่งแต่จุดเด่นของเขาละแม่เมื่อรับประทานน้ำจิ้มกับตัวแป้งแล้วมันกลมกล่อม
2: ขายกล่องละกี่บาทนี
0: ่กล่องละ89บาท
2: กล่องละ89บาทแล้วที่สำคัญเนี่ยคุณทำแค่3ไส้หรือ4ไส
0: ้3ไส้
4: แค่นี้เลย
2: เขาไม่มีไส้เยอะกว่านี้นะคะ
3: เ
2: ขามีแค่3ไส้อ
3: ร่อยมาก
2: เขามีแค่ยอดมะพร้าวหมูสับเขามีแค่เผือกกุ้งแห้งเขามีแค่กุ้ยช่ายเดี๋ยวแป้งของเขาทำยังไงที่มาที่ไปยังไงขอเบรกสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะ
5: เลิศ
3: ต่อร่อยจริง
2: ถ่ายรูปด้วยกัน
6: สนับสนุนโดยแอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
7: ้เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ซันซิลฟาวซี่บีแคร์พร้อมเซรามายและไดน็อกซิดิลช่วยลดการขาดดูดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
8: หากคุณกำลังมองหาวิธีลดความเสี่ยง NCD ลุกขยับเลยช่วยลดเสียงโรคหัวใจลุกปึ๊บอย่าลืม
7: ลุกค่ะ
8: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเงินนี่จากสสส.
9: อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
10: ไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดน
9: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไข่มุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
10: ผิวดูใสฉ่ำ
9: ต้องโดน
10: ใหม่ซิตรา

0: ข้าพรรษานี้วินัยจะเลิกเล่าก
1: ินด้วยกันก่อนดิเพื่อน
0: เข้าสู่พื้นที่อันตรายทันทีครับหลบไปได้อย่างสวยงามโอ้โหวินัยเก็บแต้มสุขภาพไปได้ครับงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
2: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายซันซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ภายสารดัชชัยมีแพคคอมเพล็กซ์โกผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจะโคนจะหลดปลายลองเลย
3: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
4: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้บรีสสูตรซักด่วน
3: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจากบรีสช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
4: ใหม่บรีสสูตรซักด่วน
5: แม่ทุกคนอยากให้ลูกแข็งแรงยุคนี้เด็กๆ เป็นภูมิแพ้กันแต่ลูกไม่เป็นไรเลยค่ะเรื่อง IQ และ EQ ก็ปังค่ะเคล็ดลับอยู่ที่การให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่มีน้ำ
6: คิดว่าตัวเองเป็นใครอยากจะโชว์ตัวมากนักเหรอว่าเป็นเด็กลูกสาวฉัน
7: คราวหลังถ้าคุณแม่ทำอะไรแบบนี้อีกอะเธอต้องแจ้งฉันทันทีนะรู้ไหม
8: ชอบจังเวลาพี่ปกป้องหนู
9: แล้วเธอคิดว่าตัวเธอเนี่ยต่างกับแม่เธอยังไงมีแม่ป่วยแล้วจะมั่นใจได้ยังไงว่าลูกไม่ป่วย
10: แกต้องตายแก
7: ถ้าคุณแม่ยังหยุดพูดจาทำร้ายคนที่หนูรักไม่ได้หนูก็ต้องปกป้องคนของหนู
11: ติดตามโชว์เงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow ทุกวันพุธเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
12: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเตรียมส่งหนังสือทักท้วงเวทีประกวดมิสยูนิเวิร์สกัมพูชาหลังนำเสนอการแต่งชุดไทยและนำภาพของหญิงไทยโบราณไปแอบอ้างเป็นชุดกัมพูชายืนยันมีต้นแบบและหลักฐานจากกรมศิลปากรเตือนให้เร่งแก้ไขและอ้างอิงแหล่งที่มามิฉะนั้นจะดำเนินการตามกฎหมาย

0: ่อาจจะไม่เหมือนอื่นอย่างนึง
1: ค่ะ
0: เขาบอกว่าแป้งเนี่ยต้องนวดมือเขาต้องนวดมือหมดเลยเป็นบางทีเราจะบอกไปคุ้นเคยแล้วที่สำคัญเนี่ยแป้งไม่ได้หนานะคะ
2: ใช่พี่
0: เขาเรียกเป็นแป้งแบบ
2: โมจิ
0: โมจิ
1: ใช่ครับ
0: นุ่มมาก
1: มันจะมีความนุ่มเด้งๆ
0: เ
2: หมือนมันกินแล้วมันลื่นลงไปลื่นลงไป
3: ละลายในปาก
1: ใช
0: ่เขาบอกว่าอย่างแรกไอ้เคล็ดลับจริงๆคือการควบคุมอุณหภูมิของแป้งขนาดนวดคือยังไงฮะ
3: ก็เราต้องใช้นวดด้วยมือครับนวดด้วยมือเพื่อควบคุมอุณหภูมิแล้วก็จะมีเทคนิคต่างๆอีกหลายอย่างครับที่ยังคงเป็นสูตร
0: สูตร50ปี
3: ถูกต้อง
0: เมื่อก่อนคือเขาก็ขายทำทุกวันนี้ก็ยังทำที่สุพรรณบุรี
3: ถูกต้อง
0: อย่างอันเนี้ยของรายการแฉที่เขาทำออกรายการเนี้ยวันนี้เขาทำตอน5โมงเย็นนะคะ
3: ครับผม
0: เพื่อที่จะมาออกคืนนี้ปกติทุกวันไม่ว่าจะยังไงจะไปขายที่จังหวัดไหนอะไรก็แล้วแต่ต้องนวดแป้งนวดอะไรที่สุพรรณบุรี
3: ถูกต้อง
0: ทำไมไม่มานวดที่กรุงเทพมันง่ายกว่า
3: ก็คือเรื่องของคนทำครับเขาต้องดูแลผู้ใหญ่ด้วยดูแลแม่อยู่ด้วยก็
1: เลยต้องสะดวก
3: ที่สุดใช่
4: วันหนึ่งนี่ปั้นได้ประมาณกี่ลูก
3: ก็ประมาณ 2,000 ลูกครับผมทุกวันนี้ครับ
0: ทุกวันนี้คือมันทำได้เต็มที่แค่นี
3: ้ถูกต้อง
0: เพราะมันต้องใช้แฮนด์เมดหมดไง
3: ต้องควบคุมคุณภาพด้วยควบคุมอุณหภูมิของแป้งด้วยแล้วครับ
1: ขายหมดทุกวันไหมคะ 2,000 ลูก
3: หมดครับ
0: ทุกวันนี้กลับไปกลายไปขาย
4: ที่บอกว่ากล่องละ80บาทนี่คือไส้รวมด้วยหรือเปล่าหรือแยกครับ
3: รวมได้หมดทุกไส้เลยครับใช่89บาท
1: 80
0: 89บาท
4: 89
1: ครับ89บาทอ
0: ย่างที่บอกว่ากู้ช่ายไม่ได้ใช้เครื่องนะคะกู้ช่าย1ต้องเป็นกู้ช่ายออร์แกนิก
3: ถูกต้อง
0: กู้ช่ายออร์แกนิกที่จะต้องปลูกที่สุพรรณบุรี
4: เอาผักเนี่ย
0: จะต้องปลูกแต่ผักเขียวเนี่ยจริงๆแล้วต้องปลูกที่สุพรรณบุรีเท่านั้นแล้วก็ในพื้นที่ออร์แกนิกเท่านั้น
3: ใช่ครับ
0: และต้องเป็นวิสาหกิจชุมชนเท่านั้น
3: ครับ
0: แล้วก็หักต้องหั่นมือเท่านั้น
3: ใช่ครับ
0: เพราะอะไรคะ
3: ก็จะได้ควบคุมคุณภาพด้วยแล้วก็มาคัดเลือกด้วยครับว่ากุ้ยช่ายเนี่ยสดไหมมีพวกอะไรมาเจือปนด้วยหรือเปล่าก็เราต้องมาคัดเลือกด้วยครับ
0: เพราะฉันมันก็เลยเป็นไส้กุ้ยช่ายหรือแม้กระทั่งยอดไส้มะพร้าวเนี่ยยอดมะพร้าวเนี่ย
4: ครับ
0: มันต้องใช้ยอดมะพร้าวน้ำหอม
3: ใช่ครับ
0: ไม่ใช่ยอดมะพร้าวทั่วไปนะ
3: ใช่ครับ
0: มันต้องใช้ยอดมะพร้าวน้ำหอมเพราะอะไรยอดมะพร้าวน้ำหอมมันแตกต่างที่อื่นยังไงครับ
3: มันจะให้กลิ่นที่หอมกว่าละมุนกว่า
0: จริง
3: ใช่
0: แล้วที่สำคัญหมูสับเนี่ยมันเป็นสูตรคือมันไม่ได้อยู่ที่เอาหมูสับมาใส่แล้วส่
3: ง
0: หมูสับก็ต้องผ่านการปรุงรสมาก่อน
3: ถูกต้อง
0: ต้องผ่านการหมักมาก่อน
3: ใช่ครับ
0: แล้วก็เอามายอดมาผัดกับหมูสับอีก
3: ใช่ครับ
0: มันกว่าจะได้1ลูกนี่นานพอสมควร
3: ใช่ครับ
0: ถูกต้องไหมครับอย่างเผือกเองเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเผือกบางคนไส้เผือกของคนอื่นเขาจะคาว
3: ครับ
0: แต่ที่นี่คุณกล้าการันตีแล้วไม่มีทางคาว
3: คือของผมก็ผัดแบบเหมือนอาหารคาวครับจะเป็นแบบไส้เค็มๆนิดหน่อยมีความหอมแบบสามเกลือ
1: ใช
3: ่หอมแบบสามเกลือมีหอมพริกไทยใช่ครับก็จะเป็นเราก็จะของเราก็จะเป็นเผือกหอ
1: ม
3: ใช่
0: เผือกหอมไม่ใช่ก็หอมอ่ะแน่นอนครับใครสนใจสามารถวันนี้คุณโทรเข้าไปจองกันเอาเองนะครับแล้วในกรุงเทพจะสั่งกันยังไงล่ะ
3: ก็เดี๋ยวเร็วๆนี้ครับวันที่24กันยายนจนถึงวันที่7ตุลาคมนะครับผมจะมีไปออกบูธที่งานอร่อยสามแม่ครับที่เซ็นทรัลพระราม2
0: อื
1: มไปเจอกันที่เซ็นทรัลพระราม2
3: ใช่ครับ
1: 24
3: นี้คร
1: ับ เป็นต้นไปนะคะ
3: ใช่ครับ
0: ก็คือง่ายคุณสามารถไปติดตามที่ Facebook ผู้ช่ายสกุลตั้งนะคะหรือโทรที่0863939756โทรไปสอบถามกันเองว่าเขาขายกันยังไงอะไรยังไง
3: ใช่ครับ
0: ขอให้ประสบความสำเร็จนะคะ
3: ยินดีครับขอบคุณมากมากเลยครับผมขอบคุณมากมากเลยครับ
4: ขอบคุณมากครับพี่แจ็คครับพี่
0: ขอบพระคุณมากๆนะคะอ่ะวันจันทร์วันนี
1: ้วันนี้วันอะไรนะวันจันทร์
0: วันจันทร์เจอลูกเนาะพรุ่งนี้ชาร์ลอตมาเหรอน้องชาร์ลอตพรุ่งนี้มีดารามาเยอะๆเนาะ

0: ตีตีใครคะ
1: ตีตีป๋อ
0: ตีตีป๋อมากันดังมากน้องดังมากโอเคก็คือมากันเยอะแยะหมดไอ้พวกนี
1: ้
0: วันนี้ไปกันก่อนนะฮะสวัสดีนะครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ

0: เมตตายามประชาได้พบเห็นดุดดังสายน้ำเย็นสะอาดใสชโลมล่าพาสดชื่นรื่นหัวใจเป็นมิ่งขวัญชาวไทยเสมอมาพระเสด็จทิพยพิมานสวรรค์สุดจะกลั้นดวงหทัยอาลัยหาน้อมสำนึกรำลึกถึงพระกรุณาจักอยู่ในใจไพร่ฟ้านิรันดรด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ยินดี
1: ต้อนรับพี่จองและพี่โจครับผมอาจารย์มัสยอช่วยเล่นเซนหลังไม่ได
0: ้นู่น
1: วันนี้เราจะไปเอาอีกหนึ่งสปีชีส์จับยากที่สุดในทะเลแล้วจับหน้าตาที่มันแต่แบ๊วๆพี่วันนี้เอาจับตัวนี้ตัวแรกเลย
0: เดี๋ยวผมจะพาจับ
2: โอ้จับยักษ์เพิ่มนี่หรอครับ
0: ตัวเท่าเรือครับ
2: พุ่มเร็วขาจะจับเก่ง
3: ใช่ครับ
0: นี
4: ่เอาละ
5: ไปเอามาพ่อแม่นะ
1: ใช่จะพ่อแม่มานะนะ
6: ต้องเก่งกลิดใช่ไหม
1: ใช่ครับอันนี้เกล็ดครับ
0: และแล้วของขวัญที่เราเอามามอบในวันนี้ทิปจับปลาตีนครับผมจากตอนเย็นครับเราไปรอบนึง
7: คือพี่จงคือประเทศไทยเนี่ยสามารถปฏิเสธได
0: ้แต่ว่าในความเป็นจริงแล้วอยากไป
6: โอ้ไม่อยากไปกลับครับ
0: เซอร์ไพรส์
8: ไ
7: ม่ได้นะ
0: เผ็ดจะอยากร้องเพลงเลย
6: ยังส่งความเอาใจไม่ครับ
0: นั่นๆคำแรกดูคำแรกดู
7: เวอร์ชันใหม่แต่รสชาติเนี่ยไม่มีหักคะแนนเลยนะทุกจานอร่อยมาก
0: คำว่าเซียนเขาไม่ได้มาพูดจริง
6: ๆกรูชู
2: กรูชู
1: สาอะไรกันนะ
6: กรูชู
0: ชื่อเกาหลีพี่จอง
6: มีชื่อเกาหลี
2: อันนี้ชื่อเกาหลีอะไร
0: ญี่ปุ่น
9: แอทแทคสูตรน้ำเข้มข้นยิ่งขยับผ้ายิ่งหอมลดภาระงานสาเพิ่มเวลาความสุข
10: ดีเส้นนี้แหละเส้นนี้แหละ
1: ว้ายแต่แล้วสมัยนี้ยังมีคนถอนขนจักรแร้แบบนี้อีกเหรอ
10: เราต้องทำยังไงอ่ะต้องโกนเหรอ
1: ง่ายนิดเดียว
11: ถ้านึกถึงขนนี่ก็ต้องนึกถึงกังนัมคลินิก
10: ทำไมต้องนึกถึงกังนัมอ่ะพี่โน
11: ่ก็ที่กังนัมคลินิกเนี่ยเขามีโปรแกรมลองเพาส์ ND แยกขนหลุดออกเนี่ยตั้งแต่ครั้งแรกที่ทำเลยขนที่เกิดใหม่หลังทำโปรแกรมลองเพาส์ ND แยกเนี่ยจะเส้นเล็กแล้วก็บางลง
10: โอ้เลิศนะแต่ว่ามันมีแถวไหนบ้าง
11: โอ้ยเขามีเยอะเลยเขามีตั้ง44สาขาใกล้ที่ไหนไปที่นั่นได้เลยตอนนี้ทางกังนัมคลินิกเนี่ยเขามีโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าใหม่ด้วยเขาให้ทดลองเลเซอร์ขนรักแร้เนี่ย2ข้างฟรีครั้งแรกจากมูลค่าปกติเนี่ย699บาทแค่แอดไลน์ไปที่แอดกังนัมคลินิกนัดคิวไปแล้วก็บอกลาขนได้เลยโปรเนี่ยถึงวันที่31ธันวาคม2569นี้เท่านั้นนะจ๊ะ
10: แล้วเขาจะขายคอร์สเหมือนที่หนูเคยเจอมาปะ
11: โอ้ยไม่ต้องห่วงเลยเขามีคาถาพิเศษคาถานางตาจากกังนัมคลินิกถ้าถือคาถานี้ปุ๊บนะรับรองว่าจะไม่มีใครมาขายคอร์สหรือว่าจะมายุ่งอะไรเกี่ยวกับเราเลย
10: อยากไปลองแล
11: ้
10: ว
11: แป๊บนึงทางกังนัมคลินิกเขาส่งข้อความมาบอกเมื่อคืนเขาฝากมาบอกว่าขอบคุณนะครับผมขอบคุณลูกค้ากังนัมคลินิกทุกท่านเลยนะครับผมนะฮะที่ให้โอกาสทางกังนัมคลินิกเนี่ยได้ดูแลทุกๆคนนะครับผมส่วนตัวผมนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณลูกค้าทางกังนัมคลินิกอีกคนด้วยนะครับผมเพราะว่าทุกท่านไปใช้บริการนะครับผมทางกังนัมคลินิกก็สามารถที่จะมาสปอนเซอร์กับทางรายการเราได้นะครับขอบคุณจากใจจริงๆครับผม
10: รอดเลยล่ะหนูไปก่อนพี่น้องขอไปลองเลเซอร์ละ
11: จะไปเดินทางดีๆนะครับ
12: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพ้องไปทุกผู้ชมครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเฮ็ดอย่างเซนหลังอีกเช่นเคยครับผมวันนี้นะครับผมรู้สึกเป็นเกียรติและดีใจเป็นอย่างยิ่งใช่ครับว่าเป็นแขกเกียรติมาศมากๆและเรารอคอยมาเป็นปีย
0: ินดีต้อนรับพี่จองและพี่โจครับผม
1: อาจารย์มัสยอช่วยเล่นเซนหลังไม่ได
0: ้นู่น
5: พูดถึงแต่มากเหรอสวัสดีครับ
0: พี่น้องรู้ไหมอันนี้ที่มีที่100พอดีเลยนะ
1: จริงเหรอ
0: ใช่
1: ตื่นเต้นมาก
0: ยังไม่ใช
1: ่น้าผมเองครับทังเขิน
0: ทังเขิน
1: ไป
0: ท
1: ัง
0: เข
1: ินสวัสดีครับ
0: ไม่น่าพูดจริงมั้งกูพบตลอดเวลาแต่ว่าบางอันไหนเดี๋ยวบอก
5: เขาแกล้งเยอะๆนะคร
1: ับ เขาแกล้งเยอะๆ
13: เติมจากตกน้ำก่อนเลย
0: แรงไป
1: เดี๋ยววันนี้เราจะไปเอาอีกหนึ่งสปีชีส์นะครับผมหรือปลาที่เป็นปลาหายากจับยากหายากที่สุดจับยากที่สุดในทะเลแล้ว
0: ฉลาม
1: ใช่ครับ
0: แล้ว
1: เราจะไปปลาตีนอันนี้ใช่ที่มัน
0: วิ่งโอ้โหนี่เขารู้จัก
1: แบบหน้าตาที่มันแต่แบ๊วๆพี่ว้าวอันนี้เอาจับตัวนี้ตัวแรกเลย
7: หน้าตาน่ารักแล้วบางทีคนไม่กล้ากิน
1: คนไม่กล้า
7: แต่จริงๆเนี่ยอร่อย
1: ไม
14: ่อะไรคะเนี่ยอะไรคะ
1: ปะงั้นเราลงเรือกันครับ
7: ครับปกติแล้วทานอาหารทะเลกันไหมครับ
5: ชอบกินอาหารทะเลมาก
3: ชอบกินอาหารทะเล
8: ชอบ
3: เลยใช่ไหมพี่พี่โจครับพี
15: ่ชอบมากเพราะว่าไปเที่ยวหัวหินตลอดเวลา
3: หอยปูปลากุ้ง
15: หอย
3: หอยเฮ้ยชอบหอยด้วยใช่เหมือนกันเลยผมก็ชอบวันนี้มีหอยนี่ด้วยครับหอยนางรมหอยนางรมหอยแมงคู่อะไรเงี้ยแถวนี้เยอะ
15: ดีครับ
16: เอาแล้วนี่แบบนี้อาจจะไม่ค่อยตลกนะ
3: แบบ
16: เพราะว่าเป็น FC เขา
3: อ๋อแบบ
16: เดี๋ยวต้องสารภาพคนดูก่อนเดี๋ยวงง
3: เดี๋ยวงงว่าจะไปนิ่ง
16: ๆทำทรงอะไรวะ
15: ไม่ได้ทำทรงเขาแบบอันนี้อาจจะมีการแบบตื่นเต้นนะเขา
3: เขิน
16: อธิบายคนดู
17: สมมติต้องตั้งชื่อเกาหลีให้กับพี่โจ๊กกับต้องตั้งชื่อเกาหลีให้กับผม
18: อาจจะจริงๆให้จูผมอยากตั้งชื่อชิวอนครับชิวอน
17: ชิวอน
18: แปลว่าอะไรครับ
17: ชิวอนคือคู่ฝันคู
16: ่เซียนดังเซียนแปลว่า professional
17: professional
18: อ๋อจะลู่ซู
17: ่ลู่ซู
18: ่ลู่ซู
17: ่ลู่ซู
18: ่ลู่ซู่แปลว่าอาจารย
17: ์อ๋ออาจารย์หมาทะเลหมาทะเล
18: มาทะเลแล้วหมาที่นี่เล่นโคนจริงๆด้วยนะ
3: นี่แหละเราจะหาปลาตีนกันที่นี่ครับ
19: โอ้ค่อยเห็นครับแต่ค่อยไม่ค่อยจับครับ
15: อ๋อเคยเห็นเนอะ
3: วันนี้ครับเดี๋ยวผมจะพาจับจับง่ายครับ
16: อันนี้ลูกเหรอลูก
3: อันนี้สายปลาตีน
16: เด็กช่วยเด็กปลาตีนเด็ก
3: อันนี้ไม่ใช่ปลาตีน
19: เอ้า
16: ไม่ใช่
20: ปลาตีน
15: ปลาตีนเล็ก
16: เขา
15: เรียกก็ดีเหมือนกันเรียกตามขนาดนะ
20: พี่คิดว่าวันนี้จะจับได้กี่ตัว
3: ตัวหนึ่งก็เก่งละ
15: คนนักจับปลาปกติเขาจับได้กี่ตัวล่ะ
3: ผมเคยมากัน11
15: จะได้2ตัว
16: โอ้ซิไม่คนซุ่มตัว
3: 2ตัวใช่ครับ
16: โอ้จับยักษ์เพิ่มอยู่หรอครับ
3: ตัวเท่าเรือครับ
16: โอ้แต่ไม่ต้องห่วงครับพุ่มเร็วขาจะจับเก่งได้ครับ
3: นี่ก่อนพี่จับปลาพี่จับเรือก่อน
16: จับปลา
3: โอ้ลึกครับลึกใช่ครับ
16: โอ้ลึก
3: นะครับเรือผูกไปแล้วครับเราปล่อยเรือไปได้เลย
16: โอ้โ
3: หเฮ้ย
16: เดี๋ยวพี่ต้องเดิน
3: เก่งนั่นเองปกติจะแข็งแรง
16: ต้องคนเคยดวนจุดถุยคนเคยเดินโคนนั่นเนี่ย
3: จับปูแทนได้ไหม
16: เยอะจังเลยว้าปูเล็กมาก
3: ปูเล็กครับปูแสม
16: ปูแสม
3: ใช่ไหมครับลุงอันนี้แสมเล็กใช่ไหมครับ
21: อันนี้สำหรับคนทะเลเรียกปูแดงครับ
3: ปูแดง
21: จะไม่ใหญ่ฝั่งนี้ครับ
3: อ๋อโตไม่โตแล้วก็ไม่กินกัน
21: ปูแสมที่นี่สุดพันแล้วครับ
16: เฮ้ยจริงเหรอ
21: เพราะว่าประชากรลิงเพิ่มขึ้นลิงจับปู
3: ลิงกินลิงแสมกินปูแสมว้าใจแล้ว
21: หมดแล้วครับ
3: ลิงกินแสมใส่แสมเทเสมอ
16: โอ้ยเช้านะเนี่ย
3: ลิงใช่ไหม
16: นี่นี่รูปลาตีน
21: ปลาตีนครับ
16: อุ้ยไม่ใช่หมดเลยนี่อันนี้ก็รูใหม่หมดเลยนี่ครับ
21: ใช่
16: เอาละโอ้รู้สึกมาก
3: เอาหัวเขาเดินเอาหัวเขาเดินครับ
16: อ๋อโอ้ยตลกนี่
19: ผมพบที่กลับ
3: ไหนพี่ครับคือทะเลโคลนครับคือทะเลโคลน
16: ช่วยดึงใหม่
3: นี่เราต้องเอาเท้าแย่ลงไปแล้วมันจะอยู่ข้างล่าง
21: ไม่
16: ใช่มือหรอ
3: ไม่
16: ครับไปลึกเกินไปครับ
19: ตั้มนูลงไป
3: นี่น้ำมันจะออก
21: รูก็จะคมคม
16: โอ้โหแล้วน้ำจะออกอย่างนี
20: ้
16: แล้วยังไงแล้วยังไงโอ้แล้วเราต้องจับเหรอ
3: โอ้

0: มีไม่อยู
1: ่ฮะ
0: ไม่อยู่ครับ
2: ถ้าไม่อยู่ก็เปลี่ยนลุงครับ
3: เอาแล้วมันจะถึงเหรอ
0: เนี่ยพี่ขาผมขาซ้ายผมหัก
3: ตกลงมีไหมไม่เคยเอาเป็นลุง
4: เดี๋ยวเราไปขึ้นตรงดินแข็งก่อนไหมแล้วก็เรามองหาว่ารูไหนมันลงพี่แล้วเราก็ไปเอารูนั้นเลยนะ
5: โอ้เทพอันนี้รู้สึกดีครับ
6: ไอ้เบ้ไ
5: อ้โหเสียกเลย
3: ไปแบบร้องง่ายกว่า
6: เฮ้ยเอาแล้ว
5: โอ้เสียกเลย
6: เอาแล้วคุณดู
5: โอ้เราขออาจจะพุ่งแค่เหนียวเลยไม่มีแค่ไหน
6: เอ้ยจัง
0: หายไปวะพี่แค่ถอดเท้าออกแป๊บเดียวหายเลย
6: หายไหม
0: เออแค่ถอดเท้าออกแป๊บเดียวหายเลย
6: ก็คือมุดหนีไปเลย
0: ใช่พี่ไม่รู้หายไปไหน
4: เฮ้ยโคตรเก่งอ่ะ
5: โอ้พูดหลบใช
0: ่อ๋อใช่ผมตดผัก
6: โอ
0: ้โ
6: หเอ๊ะเขาชื่ออะไรนะฮะ
5: ครูเชนลังคร
6: ับครูภาษาเกาหลีครับ
5: คิวซูอาจารย
6: ์คิวซู
0: แปลว่าอาจารย
5: ์ใช่คร
6: ับ โอเค
0: ของพี่อะไรนะ
5: ชิวอนโอ้ใช่ครับโอ้เก่งค่ะ
6: คุยเรื่องอื่นแล้วไม่คุยเรื่องป่า
5: โอ้รู้สึกได้ไหมครับ
6: รู้สึกได้ครับ
0: แต่มันไม่อยู่ในรูนี
6: ้รู้สึกถึงบาดแผลแล้วตรงนี้เริ่มแสบ
5: ว้าจักร
6: เฮ้ยเก่งมาก
0: ได้อีกตัวหนึ่งได้อีกตัวหนึ่ง
6: คิวซู
5: โอ้คิวซูสุดยอด
0: ตัวใหญ่ไม่เจอตัวใหญ่อยู่ครับ
5: โอ้ยนี่ตัวใหญ่เจอแล้ว
6: มีอีกแล้ว
0: จับไปครับจับไปแล้วครับ
2: ไปแล้วพี่พี่เอาว้าว
5: โอ้ไป
6: โอ้ยจังเก่งมากพี่จังเก่งมากไปฮะระวังพี่จัง
5: โอ้อันนี้ครับ
6: เก่งมาก
5: ใช่ครับ
6: เก่งมากเธอสัก
0: ยอดครับ
6: เธอเกียรติเก่งมากเธอเกียรติ
0: มากคุณเธอเกียรติ
5: น่ารักมากเราจะกินใช่ไหมครับ
6: ครับ
5: นักกินมากครับ
6: ได้โหได้ภาพปลาจริงว่ะ
5: ว้าวว้าวเฮ้ยว้าวใหญ่
2: มันใส่ปลาไว้ใส่ปลา
0: เจอแล้ว
5: นี่ปลาครับ
0: เจอแล้ว
6: จริงป่าวเอาแล้วเสียหลังบอกเจอแล้วอีกแล้วเอาเขายิ้มมาเว้ยเขายิ้มโอ้ว้าว
5: เก่งที่สุดครับ
0: สุดยอดแข็งแร
6: งไม่เสียนทำไม่ได้นะโคตรยากนะ
0: ใ
6: ช่ป่ะล่ะ
5: ว้าวจับตัวอย่างเก่งมากครับ
6: โอ้มีที่ใส่ปลาด้วย
5: เอาผมอยากพูดอะไรครับท่าน
0: น
5: ี
0: ่อ๋อพูดกับ
5: อันนี้เล็กๆใช่ไหมคร
0: ับ เล็กใช่ครับจะอร่อย
5: ไปเอามาพ่อแม่นะ
0: ไปเอาพ่อแม่มานะ
5: เออพ่อแม่มา
0: ใช่ไปเอาพ่อแม่มานะนะ
6: พี่จังไม่จัง
5: ขอโทษครับขอโทษครับ
0: ไม่เป็นไรพี่เราได้พ่อแม่มันแล้ว
6: เขาไปเอาพ่อแม่ไงพี
5: ่โอ้ใช่กระทั่งตึ้งเนี่ยจ้าเอาไปพ่อแม่ขายใหญ่ใหญ
6: ่ครับผม
0: ไปเอาพ่อแม่มานะ
5: โอ้เชื่อได้มากอยากขึ้นหรอครับ
2: ขึ้นครับพี
5: ่ครับพักนิดนึงได้ไหมครับ
0: พักก่อนดีกว่าพี
5: ่จะดึงหน้าที่พัก
2: ผมติด
5: ไป
2: เอาบอกแขน
1: จะไปหาหอยนะง่ายกว่า
7: เทพเกียรติ

0: สวัสดีครับท็อกเคียร์ครับ
1: ท็อกเคียร์ครับ
0: ใช่ท็อกเคียร
2: ์สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโดยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
3: ไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: เทพไทย
5: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
6: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่มอ่ะ
7: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
8: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี
9: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
5: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
10: เลิกคิดจะแก้แค้นซะวับ
11: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
12: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
13: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
5: ได้สิ
14: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
15: ครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี
14: ้พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเรีย
15: ลโทรออก
16: คิดว่าตัวเองเป็นใครอยากจะโชว์ตัวมากนักเหรอว่าเป็นเด็กลูกสาวฉัน
17: คราวหลังถ้าคุณแม่ทำอะไรแบบนี้อีกอะเธอต้องแจ้งฉันทันทีนะรู้ไหม
18: ชอบจังเวลาพี่ปกป้องหนู
19: แล้วเธอคิดว่าตัวเธอเนี่ยต่างกับแม่เธอยังไงมีแม่ป่วยแล้วจะมั่นใจได้ยังไงว่าลูกไม่ป่วย
9: แกต้องตายแก
17: ถ้าคุณแม่ยังหยุดพูดจาทำร้ายคนที่หนูรักไม่ได้หนูก็ต้องปกป้องคนของหนู
7: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow ทุกวันพุธเวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
0: ทำไมมึงน่ารักจังวะ
3: เฮ้ย
0: น่ารักก็รักเยอะ
3: ๆรักครับ
0: ทำไมเราไม่คบกันตั้งแต่ตอน8ขวบวะจะได้อยู่ด้วยกันนานๆก่อนกูไปอ่ะ
3: มึงไปทำสิ่งที่ตัวเองรักอยู่ที่นู่นส่วนกูก็ทำในสิ่งที่กูรักอยู่ที่นี่
8: เจ
5: ๊ผมว่าผมไม่ไหวอะครู
17: เบ้นี่มือหมอแล้วนะไม่ต้องห่วงนะ
3: ตอนที่กูไม่อยู่ขอแค่มึงเชื่อว่ากูจะกลับมาก็พอ
7: ติดตามชม Matchpoint รักนี้ต้องเสิร์ฟอาทิตย์นี้ตอนจบเวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
19: พี่อาทิตย์ครับเป็นอะไรหรือเปล่าครับ
2: ผมไม่เป็นไรอากาศร้อนอะถึงเอามาล้างหน้าเฉยทำไมคุณมีปัญหาอะไร
19: คราวหน้าถ้าพี่จะร้องให้บอกผมนะครับเดี๋ยวผมจะซับน้ำตาพี่เอง
2: ก้องพบ
7: ติดตามชม SOTUS The Series ที่วัดตัวร้ายกับนายปีหนึ่งทุกวันศุกร์เวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
14: สายตรงลูกทุ่งอาทิตย์นี้พบกับร่วมรำลึกการจากไปของศิลปินนักร้องนักแต่งเพลงลูกทุ่งในเดือนกันยายน
6: ไม่ผิดแต่เขารองน้ำกัดตะล
16: าวสังคมเขาชมไม่ต่างวิทยุต่างมีคนขอเพลง
14: 14นาฬิกาที่นี่ GMM 25
11: เรามีเรื่องจะคุยกับลูอ่ะคือเราว่าเราชอบลูอ่ะทุกครั้งเวลาที่เราอยู่กับลูอ่ะไม่เคยมีครั้งไหนเลยที่เรารู้สึกว่าใจเราไม่เต้นเราไม่เคยอยากให้วันไหนๆที่เราอยู่ด้วยกันอ่ะมันจบลงไปเลย
12: จริงๆเราสองคนไม่ควรเป็นเพื่อนกันด้วยซ้ำ
10: วงกุลิน
1: เกลียดมนชัยตระกูลขนาดนั้นเลยเหรอ
18: ใครที่มันคบค้ากับพวกมนชัยตระกูลห้ามมาเหยียบบ้านคงกุลินเด็ดขาด
14: ลูกคงไม่ได้ไปยุ่งกับลูกบ้านของกุลินใช่ไหม
15: แล้วพ่อจะทำไงปัญหาอะไรระหว่างสองบ้านก็ไม่เกี่ยวกับเด็กอย่างหนู
4: สองคนรู้เรื่องเรานะเกิดสงครามกลางเมืองแน่เลย
15: งั้นเราก็รู้กันแค่สองคนพอ

0: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียนแอนด์จูเลียนทุกวันเสาร์เวลา 2:00 นครึ่งพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559 4เหลี่ยม
1: โทรออกผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
2: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
1: เพราะเราปิดผมขาว
2: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
2: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
1: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
3: ใช้เทพไทยแล้วรู้สึกยังไงครับ
4: ครับคุณแม่ใช้นิดเดียวเซอร์ไพรส์มากฟอร์มมาเต็มปากเลยปากสะอาดสุดๆใช้ก็ง่ายรถก็ดีย
5: าสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: ปากสะอาดจริงๆนะครับนี
5: ่ไม่รถอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินต
6: ์แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
7: ้ทำกับข้าวเย้ปกติพี่จอมกินเผ็ดไหมครับ
8: กินเผ็ดได้ครับ
7: โอเคงั้นเดี๋ยวใส่พริกแค่นี้พอ
9: โอ้อันนี้พ่อเกินขา
7: พ่อเกิน
8: เกินพ่อ
7: เดี๋ยวเราทำเป็นผัดฉาปลาตีนแล้วก็มีแบบเกาหลีหน่อยตอนรับแขกเกาหลีก็คือเป็นปลาตีนทอดโกชูจัง
8: โอ้
7: ม
8: ากินขอ
7: แล้วก็อันสุดท้ายครับเป็นอาหารใต้ครับแกงคั่วหอยจุ๊แจง
10: แกงคั่วหอยจุ๊แจง
11: น่ากินมาก
7: ฝากผลงานเลยครับพี่ยังไม่ทำเลยอันนี้เดี๋ยวเราจะทำไปทีละอันครับเดี๋ยวจะให้พี่ตำเป็นตำพี่แกงครับ
12: ตำพี่แกง
7: ครับเราหยิบโคกใหญ่เลยก็ได้ครับ
12: อันนี้คือดินเผาอ่ะ
7: ใช่ครับพี่ที่ไหน
12: อยากคุยอยากคุย
7: พี่เราทำเป็นเครื่องผัดเผ็ดก่อนก็ได้ครับใช่ครับก็คือเอาพริกแห้งก่อนพี่จอมก็ตำอันนี้เหมือนกันครับพริกแกงคั่ว
11: ใช่ครับค่อยทำ
7: ก่อนใช่
13: เฮ้ยได้เป็นตามอ่ะโอเคดีไม่ได้เลย
10: ทำ
13: แลกกันตาม
10: คนสมัยใหม่มันเอามาใช้ไม่ดีเอง
7: อ๋อจริงๆมันเป็นคำด
10: ีเมื่อก่อนปกตินะ
7: มันเป็นคำปกติ
14: แต่ถ้าไม่จับตั้งชื่อไอ้ที่โน้เชื่อนะ
10: คู
13: คูชู
10: คูชู
13: คูชู
10: ชิวอนตามฉายาเลยอันนี้คุณสุคืออาจารย์
7: อาจารย
13: ์ครู
10: ชิวอน
7: ชิวอน
10: ชิวอนแมน
7: เทิดเกียรติ
10: เทิดเกียรติ
15: สวัสดีครับท็อกเกียร์ครับ
7: เทิดเกียรติครับ
10: อะไรคล้ายๆข้าวเกียบเลยนะ
13: อาเบือนพูดละดินทอดสนิทท
7: อดอันนั้นไม่ทอดครับ
10: อันนั้นทอด
13: เทิด
10: เ
13: กียรติ
7: แจก
10: เ
7: กียรติเทิดเกียรติแปลว่าอะไรนะพี่บุ้งยอด
10: โอ้สุดยอด
7: โอ้
10: โหส
7: ุ
10: ดยอดจริงมากจริงจริงมาก
7: แทบะแทบะ
13: โอ้อันนี้พูดเลยทีมากขอบชมมาก
7: แทบะเทิดเกียรติแปลว่าแทบะ
13: อันนี้ต้องเกตกริดใช่ไหม
7: ใช่ครับอันนี้เกตครับถ้าเกิดว่าเราเติมวิชาการเข้าไปมันก็จะกลายเป็นเกตความรู้ครับผมใช
13: ่โ
7: อ้เกตความรู้ครับ
13: ความดู
7: เกตความรู้ครับแปลว่าความรู
10: ้ไม่เป็นไร
7: เกตความรู้แปลว่า
10: เราจะมองก่อนว่าควรแปลไหม
7: แปลว่าเทคนิค
13: เกล็ดความรู้เอียดใช่มือแก้งแบบนี้
7: ใช่
10: เป็นคำเดียวกันเนี่ยอันนี้เกล็ดปลา
7: เกล็ดปลา
13: เกล็ดปลา
10: เกล็ดปลา
7: เกล็ดความรู้คือเทคนิคใช่ครับเกล็ดสี
13: เกล็ดสี
7: เนื้อใช่ครับเกล็ดสีเรียนเก่ง
13: เพื่ออะไรนะ
7: หนักกว่าเดิมอีกที่นี่ต้องอธิบายไปหนักกว่าเดิมอีก
13: อันนี้เราเพิ่งมาจับใช่ไหม
7: ใช่ครับเราจับมาอันนี้คือที่เราจับได้ครับ
13: น่ารัก
7: เ
13: ถอะ
2: พี่จงจับได้ว่าตัวไหนพี่จงจับ
13: อาจารย์
7: เก่งอ่ะ
13: ใช่ไหม
7: ใช่ไหมใช่เฮ้ยพี่จำได้ด้วยอ่ะตัวนั้นเลยใช่
13: อ
7: ัน
13: นี้เรา
7: ต
13: ั
7: วของโจ๊กอ่ะที่พี่จองจำได้
10: ไม่ได้จับนอนกิ้งไปกิ้งมา
13: ผมติด
7: เป็นครั้งแรกมาที่จบที่เป็นคน
10: เคยลุยครับแต่ไม่ได้ลำบากขนาดนี้ไม่มีใครพาไปไกลขนาดนั้นไกลจนแบบว่าเรากลับได้จริงใช่ไหม
16: อ๋ออย่างนี้ถ้าวันนี้เราจับไม่ได้อาหารเย็นเราจะไม่มีทานกันนะ
10: มีแว๊บนึงในหัวไหมโอ้หลายแว๊บเลยหลายแว๊บเลยถ้าโดนดูดใครจะช่วยใครวะตอนนี้โคลนโดนดูดมีคิดไหมว่าอันตราย
13: ใช่ขอจะลึกๆพอจะขึ้นเองไม่ได้ครับ
10: แต่ไม่กลัว
13: ไม่กลัวครับรู้สึกดีครับ
10: รู้สึกดีรู้สึกดีครับแอดเวนเจอร์
7: และแล้วของฝันที่เราเอามามอบในวันนี้ทิพย์กับปาตีนครับผมตอนเย็นครับเราไปรอบนึงหลังกินข้าวเสร็จเพื่อพี่เอาปาตีนกลับบ้านไปฝากครอบครัว
10: เหมือนกับภาพมันซ้ำกัน
7: ของไม่ตามนี่ไม่เป็นไรครับเอาไปทำคอนเทนต์ที่หลังจอไม่ต้องไปฝาก
13: โอ้อยากไปกลับบ้านครับอยากเอาไปกลับบ้าน
7: เอากลับบ้าน
13: โอ้ใช่ครับ
7: โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปหานะครับผมปาตีน
10: คือพี่จอมคือประเทศ

0: ไทยเนี่ยแบบสามารถปฏิเสธได
1: ้สมมติพี่จองไม่อยากไปพี่บอกอ๋อไม่อยากไปแล้วคร
2: ับอ๋อไม่อยากไปเร็วครับ
0: ได้เนี่ย
1: แต่ว่าในความจริงก็อยากไป
2: อ๋อไม่อยากไปครับ
3: เนี่ยใส่เขาเรียกว่าใส่ผิวมะกรูดนี่คือ
4: มะกรูด
3: มะกรูด
1: มะกรูด
3: ใช่ผิวมะกรูด
4: ผ
3: ิวอธิบายยากผิวคือผิวปาก
4: ครับผิวปาก
3: รู้จักผิวปากไหมครับนี่คือผิวปาก
4: โอ้ทำไมกับอันนี้บีเซียง
3: บีหลกไอ้แบบนี่คือคำมันซ้ำกันแต่ไม่เหมือนกันคร
4: ับ เข้าใจก่อน
3: ผิวมะกรูดอัน
0: นี
3: ้ผิวมะกรูดต่อไปคือเราต้องใช้ตะไคร้ครับผมต้องกดขอตะไคร้
1: ตะไคร้ครับพี่จองเลยครับ
5: อันไหนตะไคร้
1: ตะไคร้ครับพี่จอง
5: อันไหนตะไคร้อ้าตะไคร้ตะไคร
0: ้อันนี้ใบมะกรูด
5: ตะไคร้คือตัวสีขาวขาว
0: สีขาว
5: สีขาว
0: ส
5: ี
0: ขาว
5: เ
0: อ๊ะคุณกุ้งเก
5: อร์เอาเขียงครับเขียง
0: เขียง
5: เขียงครับเขียงอยู่ตรงไหนเอ่ยเขียงอยู่ตรงไหนเอ่ยเขียงเขียงเอ๊ะอยู่ข้างหลัง
0: อยู่ในเขียงอยู่นี่พี่จังบอกก็พี่จังบอกชอบให้แกงเยอะๆ
4: ชุ่มมากครับชุ่มมากครับ
5: สากตรงไหนสากอยู่ตรงไหน
0: สาก
5: สากสากสากสากอยู่ตรงไหนเลย
0: สากสากสากสากสากอยู่นี่ชุ่มมากครับคนไทยนี่ด่ากันแล้วนะคนไทยด่ากันแล้วนะชอบมากครับ
1: เป็นคนมองโลกในแง่ดีมากอ่ะ
4: น่ารักมาก
0: ชุ่มมากครับ
1: จริงๆแล้วพี่จองแบบอยู่อำเภออะไรครับ
4: อำเภออุนนุช
1: ครับ
4: อุนนุช
1: อุนนุชอ๋อแม่ครับที่เกาหลี
0: ที่เกาหลี
4: จังหวัดโซล
1: โซลจังหวัดโซล
4: แต่ไม่ใช่จังหวัดโซลก็เลยโซลฮานามครับ
1: อ๋อฮานาม
4: ใช่ครับ
1: เฮ้ยสนิทกัน
0: เป็นอะไรกันครับเป็นอาการนำ
1: ผมเป็นหลานเขาครับแม่อังเกิลฮานำ
4: ลุงอยู่ที
1: ่ลุงคือลุงผมคือฮานำลุงผมเป็นดิน
4: เป็นดิน
1: ใช่ลุงผม is planet is ฮานำ
6: พี่โยแป
4: ช่วยได้ไหม
0: ลุงเขาไม่ใช่คนล
1: ุ
0: งเขาคือฮานำ
4: ลุงเข้าลุงเข้า
1: ไม่ดี
4: ลุงเข้าไม่ดี
1: ลุงเข้าไม่ดีลุงเข้าสุดแปลว่าเข่าตาแสงฟ้าก
7: ูเหนื่อยมาก
0: สุดคือก็สุดทันเดอร์สุด
1: จ้าอันนี้สุด
0: สุด
1: ก็อินกรีกกรีกที
4: ่
1: กรีก
4: จิ้ม
1: กรีกน้ำจิ้มแค่อันนี้ซีฟู้ด
0: สุด
1: เนี่ย
4: สุด
1: อันนี้ยกแต่อันนี้สุด
0: หายากอะไม่มีอะไรจำเป็นเลย
4: สุด
1: เฮ้ย
4: คำนี้ใช่ไหมครับ
1: อยู่ตรงพื้น
4: วางให้กับพื้น
0: สุดปลา
1: ผัก
0: อีสานผัก
1: สุด
4: ผัก
0: สุด
4: ผมจะจำครับคุณครับ
1: ไม่ต้องจำก็ได้ครับ
0: ไม่ค่อยได้ใช้
1: ไม่ค่อยได้ใช้พี่จอมชอบอาหารไทยอันไหนมากสุดดี
4: อ๋อจริงๆชอบเปรี้ยวครับแต่ช่วงนี้ชอบเปรี้ยวครับ
1: เมื่อเปรี้ยว
4: แกงส้ม
1: อ๋อแกงส้ม
4: เล้งเซ่เป็นดี
1: อ๋อเล้งเซ่
0: แซ่
4: ใช่ครับ
1: ปลาแกงหมูมา
4: ปลาแกงหมู
8: เล้งปลา
1: เล้งปลาเหรอ
0: ใช้คำว่าเล้งไม่ได้ใช้คำว่าเล้งไม่ได
1: ้นี่เป็นเครื่องแกงคั่วผมขอขาได้ไหมครับ
0: อันไหนขา
1: อุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ
5: ได้อันนี้นี่ข้างๆกันข้างๆกัน
6: ใช่ครับ
5: ใช่นี่ค่ะอันนี้ขิงอันนี้คนมีขา
8: คนมีขา
5: ใช่อันนี้คนไม่มีขา
6: ไม่มีขา
4: โอ้คุณมีขาไม่มีขาหรอครับ
5: เพราะถือขาข้าง
6: ก
5: ็
6: เลยมีขา
4: ค
6: ือ
4: ขาขา
5: ใช่ค่ะ
4: สองคนมีขา
5: สองคนมีขาคนไม่มีขาคนไม่มีขา
9: พี่ตอง
4: สมุนสมุนก็คนไม่มีขาม
6: ีขาแล้ว
5: เอาขาไป
6: ทุกคนสองคนนี่มีขาแต่ถือนี้มีขามากกว่า
4: จริงมากครับ
10: ที่ฝึกภาษาไทยกี่ปีครับ
4: อยู่
10: อยู่
4: เมืองไทย
10: อยู่
4: ประมาณ4-5ปี
10: อยู่4-5ปี
4: เรียน
10: นี่เดี๋ยว
4: จากแค่คนเล่นแบบนี
5: ้คนเกาหลีสอนภาษาไทยกันเอง
3: แต่การถ่าย YouTube แล้วพูดไทยอย่างเดียวอ่ะ
11: มันก็เป็นสกิลที่แบบแข็งเหมือนกัน
5: เก่ง
3: ในช่องคะแนนไม่พูดเกาหลีเลย
4: โอ้ใช่ค่ะ
3: ก็เลยทำให้เราพูดไทยเยอะ
4: จริงแต่อาจจะถ้าเรียนจากคนไทยอาจจะต้องมีภาษาไทยเก่งกว่าเราส้นกัน
3: ตอนนี้เอง
4: ใช่ค
3: ่
4: ะ
3: คร
5: ับแต่ก็เก่งนะผมอยู่ไทยกว่าจะพูดไทยได้ก็20กว่าปีอ่ะ
10: ก็ตอนพูดเลยเยี่ยมอ่ะ
5: พูดอีสาน

0: 어때찍찍พูดภาษาไทยเก่งมากครับ
1: ได้ไหมครับเพราะผมเพิ่งฝึกพูดได้นิดหน่อยครับโตที่ LA ครับ
0: อ้าวจากเด็กๆ
1: อยู่ LA ครับใช่ร้อยเอ็ดครับ
0: ร้อยเอ็ด
1: ร้อยเอ็ด
2: จังหวัดสวย
1: จังหวัดสวยมีชงต่อเฮ้ยชอบความแบบ
2: กูแล้วครับไปในทิศทางที
1: ่ในทางที่ดีอ่ะ
2: ที่ดี
3: แต่ว่าขายปลาอะไรนั้นต้องถาม
4: พี่จอง
3: พี่จอง
4: คิดว่าปลาตีนเนี่ยเหมือนกับปลาอะไร
0: ม่วงนุ่มหนึบ
1: มันนุ่มหนึบมันปลานุ่มหนึบ
4: พี่โจพูดแล้ว
1: มันปลานุ่มหนึบ
5: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
6: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
7: ปากสะอาด
8: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
9: ดีต่อเหงือกและฟัน
7: รสดีใช้ง่าย
8: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
9: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินท์

0: น้ำปลาตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
1: ลองชิมดูครับ
2: งั้นชิมเลยนะคะตำหนั่วอร่อยจริงๆค่ะ
3: น้ำปลาตำหนั่วแซ่บนัวนัว
4: มีตำหนั่วตำแซ่บด้วย
2: ผมเลิฟเลย
5: เด็กทับการ์ตูนร่วมขนความสนุกความมันมาให้น้องๆเช้าสุดสัปดาห์วันเสาร์โลกถูกคุกคามจากสัตว์ประหลาดนครแห่งแสงต้องมอบหมายให้อุลตร้าแมนเมบิอุสลงมาคุ้มครองวันอาทิตย์ติดตามชีวิตมนุษย์ยักษ์สีน้ำเงินผู้โดดเดี่ยวหลังจากดาวเคราะห์บ้านเกิดที่ถูกทำลายโลกใบนี้จะเป็นบ้านใหม่ให้เขาได้หรือไม่ในอุลตร้าแมนเทโอแล้วเจอกัน 6 โมงเช้าเสาร์อาทิตย์ทางช่อง GMM 25
6: ลูกทุ่งวันวานเสาร์นี้ชมกลอนลำอมตะจากสุดยอดศิลปินอีสาน

0: 14:45ที่นี่ GMM 25
1: น้องแจ๊ไม่สบายหรอพี่เป็นห่วงผมนอนโซฟาได้อยู่ง่ายกินง่าย
2: เมียว
1: เลี้ยงง่ายมากๆผมจะพาแจ๊ไปดำน้ำดูปะการังดูดอกไม้ทะเลสวย
3: พรุ่งนี้แจมต้องกลับแต่เช้านะครับ
4: ที่3ของเธอทุกวันอาทิตย์เวลา 4:30 ทางช่อง GMM 25
5: นี่หรอสมาชิกวงพวกมึงเล่นตีเป็นปะเนี่ย
6: สมาชิกวงของเราอ่ะสู้ไม่ถอยแน่ๆ
5: เราไฟนอลอ่ะกูใส่เต็มเลย
7: กูก็เหมือนกันไม่ยอมแพ้เลยค่ะงั้นถ้าชนะเงินแฟนกูก็ล่ะ
8: มีกูที่คอยเชียร์มึงอยู่มึงจะไม่สู้ต่อจริงๆหรอวะ
9: วิธีแก้คำสาปมันอยู่ที่นี่ได้ไงวะเนี่ย
10: กูแอบใส่เรื่องของเราลงไปในเพลงนั่นนะเว้ยกูขอจูบมึงได้ป่าววะ
4: ติดตามชมจุดจีบสายมูอันลัคกี้เบย์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 14:30 ทางช่อง GMM 25
1: เฮ้ยมึงทิ้งงานมาฟังเสียงหมอปานอีกแล้วมึงก็รู้ว่าเขาไม่ชอบตัวจริงกู
2: งาน blind date ว่ะชวนตอนเป็นงาน blind date ให้หน่อยดิน
1: ี่ยังไม่เลิกเล่นมาคิวปิดอีกหรอปิดขนาดนี
2: ้สวัสดีครับเสียงคุณนะครับนี่คุณ
1: ช่วงนี้มึงหลบหน้ากูปะเนี่ย
2: กูจะหลบหน้ามึงทำไมมึงก็ใช้เวลาอยู่กับดีก็ยุ่งพอแล้วนี
1: ่กูไม่ได้จริงจังอะไรกับดีเลย
4: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าทุกวันเสาร์เวลา 14:30 ดูทีวีช่อง GMM 25
11: ให้ลักแชมป์ทุกสเปคทุกงานให้ทุกโอกาสเป็นไปได
1: ้กินข้าว
12: รับกินเมื่อเ
1: ซอร์ไพรส์
13: ประหลาดใจ
1: จะกินข้าวอร่อยได้ไงถ้าไม่มีเมนูเด็ดๆแซ่บๆจากเมียนะคะ
13: โอ้ยไปทำอะไรเอ้ยน่ากินจังไปทำตอนไหนเนี่ย
1: แอบทำมาเซอร์ไพรส์ตอนที่ทุกคนกำลังไปแบบว่าหาวัตถุดิบเป็นอยู่จุดี้รู้ว่าทุกคนจะเหนื่อยก็เลยแอบไปทำเมนูแซ่บๆมาเซอร์ไพรส์ค่ะอยากรู้ไหมว่าจุดี้ไปทำตอนไหน
13: อยากรู้
1: อยากรู้เดี๋ยวจุดี้เล่าให้ฟัง
14: ได้ข่าววันนี้พี่จอกับพี่โจ๊กมาเหรอ
1: ชีรู้ไหมว่าแม่มาย
15: ังไม่รู้
1: จริงเหรอ
14: ในเมื่อพี่จอกับพี่โจ๊กเซอร์ไพรส์ฉันก็จะเซอร์ไพรส์กลับเหมือนกัน
1: วันนี้จะทำเมนูแซ่บๆนัวๆให้ผู้ชีกินนั่นก็คือ
14: ตำมะยมกล้วยอ่อนนะคะ
1: เอามาเริ่มต้นในพริกสดพริกแห้งก่อนนะคะใส่ไปเลย
14: และที่สำคัญขาดสิ่งนี้ไม่ได้เลยนะคะตัวช่วยเรื่องความแซ่บความนัวน้ำปลาแม่เหรียญค่ะเขามีสูตรเยอะมากนะคะสูตรดั้งเดิมนะคะเอกลักษณ์แม่เหรียญแท้นะคะฝาสีขาวรสชาติเข้มข้นพิเศษไซส์ใหม่700มิลลิลิตรสูตรกลมกล่อมค่ะอร่อยพรีเมียมฝาสีทองเข้ากันได้ดีกับทุกเมนูสูตรอีสานอินเตอร์ฝาสีส้มหอมกลิ่นปลาร้าอีสานทานง่ายไม่เค็มโดดสูตรโหน่งฝาสีแดงหอมกลิ่นปลาร้าอีสานแท้ๆว้าหอมมากปิดจบด้วยตัวเพิ่มความนัวน้ำปลาร้าแม่เหรียญสูตรโหน่งของเราเลยค่ะจะใส่ตัวนี้นะครับในตำกล้วยของเรานะคะนี่เลยเรียบร้อยเสร็จแล้วแต่แม่บอกกันเลยนะว่าแม่เหรียญเขาไม่ได้มีแค่น้ำปลาร้านะคะเขายังมีน้ำกระเทียมดองปรุงรสสำเร็จอร่อยกลมกล่อมนัวทุกเมนูแถมผลิตภัณฑ์เขาทั้งหมดเนี่ยหมักด้วยวิธีธรรมชาติเพื่อรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์มาตรฐานการผลิต GHP และมีฮาลาลด้วยนะคะหาซื้อง่ายมากมีหมดเลยลูกสาวไม่ว่าจะเป็น 7-Eleven แมคโครโลตัสบิ๊กซี CJ TFG และร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศค่ะเป็นยังไงล่ะดูสิแต่เดี๋ยวนะเดี๋ยวแม่เอาไปให้พวกชีกินดีกว่ากลัวว่าพวกชีจะหิวกันแต่รับรองเนาะ
2: นัวเวอร์
1: เห็นไหมล่ะนี่มาที่ไปก็เป็นอย่างนี้นี่เองนี่ก็มาเมนูนี้ใครอยากชิม
13: มันชื่ออะไรอ่ะ
1: มันก็คือตำมะยมกล้วย
13: โอ้ยพี่กินลูกโดดใส่ด้วยเหรอจะมาเป็นคนชอบกินเผ็ดนะน
2: ี่เผ็ดมาก
16: ดีมากแรงมากเลย
1: หอมหอมไหม
16: หอมมาก
13: โอ้ my god
1: oh my god
13: oh my god
1: พี่จองอยู่ได้ไงวันนี้ทั้งวันไม่ขำพี่โน่หรอไม่ขำพี่โน่กับพี่โจ๊กหรออ
2: ๋อวันนี้มาจาก
15: ปลาตีน
17: ปลาตีนจูดี้เคยเห็น
18: เอาคุณสงสัยเนี่ยคุณถามเลย
17: มันกินได้หรอ
15: นั่นแหละสิเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่า
17: เนี่ยมาหางด้วยเช้ากินได้ไม่ได้ไม่รู้เหรอ
15: ถ้าไทยอ่ะยังไม่มีใครแบบนิยมกินกันแต่ถ้าญี่ปุ่น
18: อ
15: ่ะเขาทำซาชิมิกันอยู่แล้วว
18: ันนี้จะได้ดูแล้วว่ากินได้ดีแค่ไหน
15: ลองชิม
18: พี่จอมตอนนี้ความหิว10คะแนนให้กี่คะแนนคร
19: ับ ความหิวเรามา30คะแนนครับ
15: 30
18: เต็ม10
15: เต็ม10
18: พี่จอมบอกเต็ม10
15: มันเลยไปแล้ว
18: เลยไปแล้ว
15: มาเริ่มเลยครับกินเลยครับเรากินกันกินกันได้เลย
17: ครับเอาปีนก่อน
18: เอาของประเด็นก่อนเลย
15: ชน
18: ชน
15: เ
18: กิน
15: ระวังก้างนะครับพี่ระวังก้างนะพี
20: ่อร่อยพออ
15: ร่อยไหมพี
20: ่อร่อยมาก
15: เฮ้ย
20: นี่เหลาวังก้างครับ
15: ใช่นี่นี่นี
20: ่อร่อยเลยนี่
15: ใช้ได้ไหมพี
20: ่อร่อยเลย
18: ใช้เท็กเจอร์นะอันนี้เท็กเจอร์นะมันนุ่มหนึบกลิ่นก็หอมนะแต่ว่าคล้ายปลาอะไรนั้นต้องถาม
17: พี่จอง
18: พี่จอง
21: คิดว่าปลาตีนเนี่ยเหมือนกับปลาอะไร
20: ม้วนนุ่มหนึบ
15: มันนุ่มหนึบมันปลานุ่มหนึบ
18: พี่โจพูดแล้ว
20: เคี้ยวเคี้ยวรู้สึกรสชาติเล้งขึ้นเล้งขึ้นเล้งขึ้นครับ
18: แต่เหมือนปลาอะไรที่พี่จองเคยกินไหม
20: ปลาอันนี้ม้วนงู
18: ปลาไหล
20: ปลาไหลใช่ไหมครับ
15: ปลาไหลปลาไหลปลาไหลใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช
18: ่แล้วมีอันนึงที่เราจับมาหอยจุ๊บทะเล
21: ไม่ใช่หอยจุ๊บแจง
15: หอยแจงใช่นั่นแหละพี
21: ่อ่ะมันเช็ดไม่ชิมอันนี้ไม่เป็นโปรเฟชชั่นอล
18: โปรเฟชชั่นอลต้องดูดอย่างนี
15: ้อ่
21: ะดูนะนี่หันมาใช่ไหมหันหน้าเข้ากัน
15: นี่ออก
18: ผมได้กินแล้วนะนุ่มมาก
20: เอาดุ้มหลกเหรออ
17: ร่อยมากเข้มข้นมาก
15: เนื้อมันเยอะนะนี
18: ่ยอมได้ไหมระวังระวังนะ
15: จุ๊ดจุ๊ดจุ๊ด
19: น้ำ
15: โอ้โหครับมีโอกาสมาอีกไหมพี
18: ่มาครับ
15: อยากกินอะไรครับรอบหน้า
18: เอาแบบไม่มีก้าง
15: เอาแบบไม่มีก้างเอาไปกินง่าย
18: กินง่ายเนี่ยเนี่ยกระดูดไม่ถนัดอันนี้มีก้างก็เลยหลบมาอันนี้มีเม็ดมะยง
21: แสดงว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่อาหารแล้วปัญหาอยู่ที่มึงแล้ว
18: กินเล่นๆก็ไม่ได้อันนั้นก็ไม่ได้อันนี้ก
15: ็มะเขือเทศไหมล่ะพี่
18: เอออ
15: ัน
18: นี
15: ้ยากอีกมีเม็ด
18: เม็ดมะเขือเทศมันกินได
15: ้ระวังไปโตในท้องนะมะเขือเทศอ
18: ่
15: ะ
18: แต่รสชาติเนี่ยไม่มีหักคะแนนเลยนะรสชาติทุกจานอร่อยมากคำว่าเซียนเขาไม่ได้มาบุ้ง
17: ถูกต้อง
15: ครูชู
20: ครูสู
15: ครูสู
17: ภาษาอะไรกันนะ
15: ครูสู
18: ชื่อเกาหลีพี่จอม
15: มีชื่อเ

0: ี
1: ชื่อผู้ชื่อเหรอ
2: ผู้ชื่อแปลว่าอาจารย์
3: อาจารย
2: ์ชิวอน
3: ชิวอน
2: แปลว่า
3: ชิวอน
1: เย็นเลวแท้อาจารย์นี่ชื่อเกาหลีอะไร
4: โอ้โ

0: ันเหมือนอีสาน
1: อีสานแลงเกวด
2: อ่าอันนี้ภาษาอีสานหรอ
3: แปลว่า
0: อีปื้มอีปื้อคือครับมันจะเป็นแบบเหมือนแบบผู้หญิงสกปรกอ่ะน้ำไม่ค่อยอาบอะ
1: ไรเงี้ยสกปรกสกปรกดูไม่ค่อยอยากได้ทีนี้ไม่ค่อยอยากได้ไม่ค่อยอยากได้
0: ผมขอบคุณมากนะครับสนุกมากๆ
1: ผมก็เป็นคนที่ต้องขอบคุณด้วยนะครับที่ให้ผมได้มาเป็น FC พวกเขาปลดล็อกสิ่งที่อยู่ในใจมานานคือได้เจอ
4: ประเด็นนี้คุยไปแล้วใช่ไหมว่าพี่โจ๊กเคยแต่งเพลงให้กับกลุ่มเราด้วยคุยไปแล้วใช่ไหม
0: ยัง
4: เหรอจริงเหรอแกแต่งเพลงให้ด้วยความที่แกชื่นชอบจองคาแร
1: กเขาชอบพูดเขาชอบพูดใจจริงๆใจฟูมากอันนี้เป็นคำฮิตเขาก็เลยชื่อเพลงจริงๆใจฟู
4: พุ่งฟังจริงจริง
2: โผล่โผล่จริงๆเธอให้ฉันใจฟู
4: เขินว่าเขินๆแล้วดูหน่อยพี่จองเขารู้สึกไงบ้างครับ
2: โอ้วันนี้จริงๆสนุกที่สุดครับฟังร้องเพลงในยูทูบช่องเซียนละบ่อยๆมากครับโพสต์ส่งคนดูได้ผมดีๆโ
4: อ้ดูทำไมแล้วดูหน่อย
0: ช่วงนี้ทำอะไรกันอยู่บ้างครับพี่โจก่อนเลยก็ได้ครับ
1: แล้วฝากติดตามลูกด้วยกันฝากติดตามลูกอยู่วงชูการ์สไปซ์นะครับติดตามถ้ารักพ่อก็ติดตามผลงานของลูก
4: น
1: ะ
4: พี่จองครับแล้วช่วงนี้ครับพี่จองทำอะไรอยู่บ้าง
2: ครับอยู่บ้างครับพุ่มท่ามบริษัทอากาบุญกับเมมเบอร์ทุกคนครับชื่อบีฟรีบีคอมเพล็กซ์เร็วเฮดโคบานเฮดเบริสเซนเกี่ยวกับเสื้อเร็วเวกันเดนกาแฟเบเกอรี่เร็วน้ำหอมค่ะข้อสนใจเยอะๆนะครับ
0: จูดี้ครับ
4: จ้าจูดี้ทำอะไรเหรออูจูดี้เยอะแยะเลยก็อยู่กับพี่จองเนี่ยมีโปรเจกต์ดีๆที่จะบอกเนาะโปรเจกต์ที่จะทำร่วมกับหนุ่มๆช่องเฮดเบอรี่นะคะแล้วก็ผลงานก็เลือกทั่วไปค่ะรับพุ่งละครแล้วก็เดี๋ยวก็ได้เห็นหนุ่มบ่อยๆตลอด
1: มากมายมากมาย
4: ใช่
0: ขอบคุณสถานที่แล้วนะครับผมเรือนริมเลนะครับผมโฮมสเตย์ถ้าใครอยากมาพักนะครับผมเรือมาที่เขาก็มีโฮมสเตย์ครับก็ติดต่อไปทางเพจของนี้เลยนะครับผมก็มีของมีหอยมีเยอะแยะมากมายอยากกินปลาจีนก็มีนะครับผมก็ไปหาจับกันเองนะครับผมขอบคุณมากนะครับขอบคุณมาก
1: ขอบคุณมากครับสนุกมากครับ
0: สนุกมากครับผมสนุกมากอยากให้มาอีกพี่
1: ขออยากฟังซาวด์แทร็กออริจินอลพี่จองพูดคำว่า
2: จริงๆใจฟูมาก
1: สำหรับความรู้สึกในวันนี้ด้วย
4: หนึ่งสองสาม
2: วันนี้รู้สึกจริงๆใจฟูมาก

0: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องป้องไปทุกคนครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเฮ็ดอย่างเซียนหลังอีกเช่นเคยครับผมและแล้ว EP นี้ก็มาถึงครับพี่เจฟครับ
1: มัชเมลโล
2: ่ใช่อ๋อ
1: มันเป็น texture มันจะนุ่ม
0: ตัวนี้แหละเขาเอาไปตัดใส่ถุงแล้วก็ให้คนเอาไปย่างแชมปี
1: รายการนี้พูดไปเรื่องอยู่หรือเปล่า
3: สามสองหนึ่ง
0: เย้

0: ดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะวันนี้เราสองคนพาเข้าครัวอีกแล้วนะคะวันนี้บอกเลยว่าเป็นเซตเปลี่ยนครัวใหม่ในงบประหยัด
0: เป็นเซตใหม่ด้วยคุณผู้ชมครับยังไม่ได้เจอกันเลยวันนี้มาเจอกันครั้งแรกนะครับเป็นชุดเครื่องครัวสแตนเลสครับที่หม้อ1ใบครับสามารถที่จะต้มได
1: ้
0: นึ่งได้ทอดได้แล้วก็เป็นสแตนเลสเกรด304
1: ลดอ่ะ
0: มีตะแกรงแบบว่าลวกได้
1: เอาไปต่อยอดขายของได้เลยนะก็ทำในครัวได้อยู่หอก็ใช้ได้เพราะว่าใช้ได้กับเตาทุกประเภทเลย
0: โอ้นี่ชอบ
1: เนี่ยฝาแก้วทุกอันได้หม้อด้าม3ไซส์เนาะนะคะก็เลือกใช้ได้เลยชามสแตนเลสให้อีก5ไซส์5ขนาดแบบนี้พร้อมฝาปิดทั้งหมดเนี้ย18ชิ้นน่ะเฉลี่ยชิ้นละ55บาทส่งฟรีด้วยเปลี่ยนครัวใหม่ได้เลย
0: หม้อของเราใบนี้ที่ได้ไปนะครับเขามีตะแกรงตัวนี้ให้ดูดีมากนะครับวุ้นเส้นนะครับแบบนี้ใส่ลงไปแล้วก็มีหมูสับใส่ลงไปพร้อมกันแบบนี้เลยนะวันนี้จะทำเป็นยำวุ้นเส้นนะครับ
1: แม่อย่าเพิ่งออกไปซื้อยำแม่สั่งเซตนี้ไปทำนะแม่นะทำกินเองในบ้านหรือไปเปิดร้านขายก็ได้นะคะแล้วดูดีน่ากินมาก
0: คุณผู้ชมครับซื้อหม้อเซตนี้เอาไว้ทำให้คุณเตรียมอาหาร

0: ทำอาหารได้ง่ายขึ้นหม้อใบนี้ไม่อยากทำเป็นยำจะทำอะไรได้อีกคุณผู้ชมมาดูครับมีฝาให้แบบนี
1: ้
0: เป็นฝาแก้วอย่างนี้ด้วยหม้อลึกครับคุณผู้ชมดูนะ
1: เป็นหม้อก้นลึกจริงๆแกงเนี้ยตักได้หลายถ้วยเลย
0: แกงป่าหมูสามชั้นแบบนี้คุณผู้ชมดูดิน่ากินไหมล่ะ
1: ใครที่อยากได้แล้วต้องโทรให้ทันเท่านั้นค่ะได้ทั้งแบบหม้อต้มทอดนึ่งแล้วก็ลวกได้ด้วยมีตะแกรงให้ครบมีฝาแก้วให้ด้วยและก็ยังมีเซตหม้อด้ามอีก3ขนาดและก็ยังมีกล่องสแตนเลสใน5ใบเลยอ่ะ
0: ไม่ได้มานานนะไอ้เจ้ากล่องตัวนี้แม่บ้านชอบมากเพราะว่าเก็บของแห้งห่อข้าวใส่น้ำจิ้มใส่น้ำพริกได้แล้วก็ยังมีกระเป๋าให้มีผ้าแบบล้างจานให
1: ้
0: ทั้งหมดเนี่ยคุณผู้ชมปกติ 3,720 บาทวันนี้โอ้โหราคาดีมาก999บาทได้ชุดสแตนเลสไปเต็มหน้าจอทีวีแบบนี
1: ้
0: ซื้อให้พ่อให้แม่ซื้อเก็บไว้ใช้เองนะครับรีบโทรนะครับเบอร์อยู่ที่หน้าจอแล้วเก็บเงินปลายทางเมื่อของถึงหน้าบ้านครับ

0: ซตนี้นะเซตนี้คือแบงค์พันมีทอนเอาไปเลยแบบ18ชิ้นน่ะนะคะแล้วเป็นสแตนเลสแบบเกรด304เฉลี่ยชิ้นนึงแบบ50กว่าบาท
1: เมื่อกี้ครับเราต้ม
0: เมื่อกี้คนที่ไหน
1: คนชนคนชน
0: เมื่อกี้เราต้มลวก
1: ถูกต้องอันนี้เราทอดครับนี
0: ่มีนักก้องนักเจ๊ไก่ป๊อปนู่นนี่นั่นเออ
1: แล้วคือแบบว่าทอดกับหม้อแบบนี้คุณผู้ชมครับไม่เปลืองน้ำมันนะ
0: แล้วนึกถึงมันทำขายได้เลยนะหม้อเนี้ยทำขายได้เลยนะมื้อเย็นหน้าโรงเรียนหน้าบ้านอะไรอย่างเงี้ย
1: ดูดีอ่ะคุณผู้ชม
0: ตะโกงตะแกงมีให้ลด
1: คือมีติดบ้านมีติดคอนโดห้องเช่าเอาไว้นะครับไม่เกะกะด้วยแล้วก็ใช้ได้กับทุกเตาด้วยไม่ว่าจะเป็นเตาแก๊สไม่ว่าจะเป็นเตาไฟฟ้านะครับ
0: ทั้งต้มทั้งทอดทั้งนึ่งทั้งลวกครบครันมากมาก
1: นี่ไงก็จะมีตะแกงตะแกงตัวนี้ก็คือถอดได้นะครับถ้าเราจะนึ่งแบบนี้ก็ใส่ตะแกงลงไปทอดได้ลวกได้ต้มได้นึ่งได้จบครบในใบเดียวครับคุณผู้ชมต้องรีบนะครับเราไม่ต้องไปหาตะกงตะแกงอะไรเอามารองน้ำมันเอามาแบบว่าเสด็จน้ำมันนะคุณผู้ชมนะครับเพราะว่าตะแกงตัวนี้ทอดไปดูดิคุณผู้ชม
0: เข้าใจแล้วว่าทำไมต้องทอดในหม้อแบบนี
1: ้
0: ทำกินที่บ้านนะแล้วก็ประหยัดกว่าอีกอ่ะแล้วก็สวยงามมากๆบ้านไหนมีเด็กนะอันนี้แฮปปี้มากเลยแหละวันนี้18ชิ้นเนาะ18ชิ้นได้ตัวหม้อของหลักไฟที่ทำได้หลายฟังก์ชันและยังได้หม้อด้ามอีก3ขนาดนะแล้วก็กล่องสแตนเลสอีก5ชิ้น5ขนาดมีฝาปิดให้ทุกใบกระเป๋าเก็บอุณหภูมิขออนุญาตคละสีคละแบบให้นะคะและก็ยังมีผ้าล้างจาน
1: ทั้งหมด999บาทคุณผู้ชมแล้วก็ส่งให้ฟรีรีบโทรครับเบอร์อยู่หน้าจอแล้วตกชิ้นละ50กว่าบาทเท่านั้นเอง
0: คุ้มมากรีบโทร

0: ู่รีบโทรนะแม่นะนี่ไม่ใช่แบบมาเล่นๆนี่มาจริงจังแบบเป็นครัวจริงจังเปิดครัวใหม่ได้เลยหรือว่าไปต่อยอดเปิดร้านทำแบบอุ้ยลาบครัวอะไรอย่างเงี้ยแบบหมกหม้ออะไรอย่างเงี้ย
1: ถูกต้องคุณผู้ชมดูครับไอ้เจ้าหม้อตัวนี้ใบใหญ่นะครับที่เราให้ไปกับด้ามจับแบบนี
0: ้
1: ขนาด20นะครับคุณผู้ชมเอามาคั่วนะครับหมูแบบนี้เราจะทำลาบคั่วเนาะ
0: อ
1: ่ะใส่เครื่องปรุงคั่วหมูให้สุกแล้วก็ใส่ผงลาบลงไปนะครับข้าวคั่วเอ้ยนะครับแล้วก็พริกคั่วนะครับแบบลาบทางเหนือ
0: โลดนี่ใครดูอยู่นะวันนี้แบบจัดเซตนี้ไปได้เลยติดบ้านไว้ได้ใช้แน่นอน
1: พริกหอมนะใบสะระแหน่ต้นหอมผักชีใส่ลงไปแบบนี้มันเป็นขนาดหม้อที่ได้หยิบใช้จริงๆอ่ะคุณผู้ชม
0: หยิบง่ายใช้คล่องนะคะงบประหยัดแบงค์พันมีทอนเอาไปเลย18ชิ้นแล้วมีอีกไซส์นึงที่มะเหมี่ยวชอบที
1: ่ งง
0: อันนั้นอ่ะได้ใช้บ่อย
1: อันเนี้ย
0: ขุนแกงถุงแน่นอน
1: ใบน้อยใบน้อยเรียกใบน้อย
0: บางทีซื้อกับข้าวมากินกันแบบ3คน4คนน่ะแค่นั้นพออ
1: ุ่นแกงเนาะอุ่นแกงเออนะจ๊ะโชว์แบบนี้ปึ๊บ
0: เนี่ยกับข้าวกับปลา
1: ปึ๊บ
0: โอ้ยพอดีเลยอ่ะ
1: อุ่น
0: เนี่ยใครเป็นสายแม่บ้านแกงถุงนะแม่นะอุ่นกับข้องกับข้าวให้สามีอุ่นไว้ทานกันเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะไซส์เนี้ยก็เหมาะอันเนี้ยคือแถมให้ด้วยมีทั้งไซส์20เนาะ18แล้วก็16ด้วยนะคะท
1: ั
0: ้งหมดฝาแก้วหมดเลยพี
1: ่ถูกต้องหม้อที่สามารถลวกได้เพราะมีตะแกรงแบบนี
0: ้
1: หม้อที่สามารถทอดได้เพราะมีตะแกรงแบบนี้ฝาแล้วก็แผ่นรองนึ่งก็มีให้นะครับออกแบบมาให้ได้ใช้กับทุกเตาด้วยนะครับ
0: ฉะนั้นไม่ว่าจะอยู่บ้านอยู่หออยู่คอนโดไปต่อยอดไปเปิดร้านเซตนี้เหมาะมีหม้อด้ามให้ด้วย3ไซส์3ขนาดกล่องเก็บอาหาร5ไซส์5ขนาดให้ไปด้วยและยังมีกระเป๋าเก็บอุณหภูมิอันนี้ขออนุญาตคลาสสีให้และก็ยังมีผ้าล้างจานอันนี้ขัดหม้อขัดจานดีมากให้อีก2ชิ้นไม่ถึงพัน
1: คุณผู้ชมตกชิ้นละ55บาทจ่ายเงินหน้าบ้านแล้วจ่ายแค่999บาทเท่านั้นไม่ต้องโอนเงินมาให้ผมก่อนย้ำนะครับไม่ได้ขู่นะครับครั้งหน้านะครับถ้า 1,400 1,500 ครั้งนี้คุณไม่ซื้อคุณจะเสียใจรีบโทรครับ

0: ติเงิน 1,000 คุณผู้ชมครับจะได้หม้อสแตนเลสแบบนี้อันเดียวแต่วันนี้ดูได้เต็มไปหมดแล้วเป็นหม้อสแตนเลสที่แบบว่าอเนกประสงค์มีกระชอนให้มีแบบที่นึ่งให้นะครับมีฝาให้จะลวกจะทอดจะยำก็คือใช้ได้ในหม้อใบนี้ใบเดียวคิดถึงเด็กหอ
1: ใช่
0: แล้วถึงบ้านคอนโด
1: เออใช่แล้วสะดวกมากแล้วก็สามารถใช้ได้กับทุกเตานะคะเตาแก๊สเตาอินดักชันเตาอินฟราเรดโอ้ได้หมดเลยเพราะว่าเขาทำพื้นมาอย่างดีเป็นพื้นเรียบและมีของแถมให้ด้วยเป็นหม้อดำ3ไซส์3ขนาดเลย
0: เป็นหม้อหูดำอ่ะคุณผู้ชมด้ามจับแบบนี้มีฝาปิดเป็นฝาแก้วให้ด้วยนะคุณผู้ชมครับม
1: ี
0: หลากหลายขนาด3ไซส์แล้วมีกล่องให้อีก5ใบ5ขนาดกล่องตัวนี้เก็บของแห้งห่อข้าวไปโรงเรียนไปที่ทำงานดีเซตนี้ครับเป็นเซตเปิดตัวครั้งแรกนะครับที่นี่ตอนนี้ปกติแล้วครับเอาจริงๆเขาขอ
1: เขาให้เฉพาะโปรเปิดตัวแล้วของแถมก็ยังมีเพิ่มอีกนะคะเป็นกระเป๋าเก็บอุณหภูมิเนี่ยเอาไว้ห่อข้าวอีก1ใบเดี๋ยวคลาสสี่ให้แล้วก็ยังมีผ้าสำหรับแบบว่าล้างจานเนาะล้างจานล้างหม้อให้อีก2ผืนทั้งหมดเนี้ย18ชิ้นน่ะเฉลี่ยชิ้นละ55บาท
0: คุณผู้ชม
1: คุณพี
0: ่รีบเถอะครับเพราะว่าครั้งหน้าถ้ามาเจอกันและเจอว่าเซตเนี้ยมัน 1,400 1,500 คุณจะเสียใจในครั้งนี้ถ้าอยากได้แค่โทรมาของถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินนะครับ999บาทนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับ
1: ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมโอ้โหเมื่อกี้เราเห็นกันไปแล้วนะสว่างจ้าแม้กระทั่งว่าสตูดิโอเรามืดไปหมดขนาดนี้ยังสังเกตว่าไฟสปอตไลท์เราสว่างกว่าเดิมนะเนี่ย
3: ถูกต้องฮะนี่เป็นรุ่นใหม่ฮะใครต้องการที่จะติดไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ฮะวันนี้จัดรุ่นใหม่มาให้ที่เห็นสว่างแบบเมื่อกี้เนี่ยคือรุ่นนี้สว่างถึง 4,000 วัตต์นะฮะ
1: ฉะ
3: น
1: ั้
3: นผมเชื่อว่าตอนนี้โซลาร์เซลล์ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเป็นเทรนด์ที่หลายๆบ้านเนี่ยเริ่มหันมาใช้เริ่มติดตั้งกันแล้วเพราะหนึ่งละมันสะดวกฮะมันไม่ต้องเดินสายฟงสายไฟไม่ต้องง้อช่องง้อช่างค
1: ุ
3: ณสามารถจะติดเองได้เลยรวมทั้งไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ห่างไกลไม่ว่าจะเป็นวันที่ฝนตกหนักๆไม่ว่าจะเป็นจุดที่น้ำชอบจะท่วมติดโซลาร์เซลล์เนี่ยแหละปัญหาน้อยสุดนะจ๊ะ
1: คุณผู้ชมถ้าเกิดว่าใครที่เจอปัญหาแบบนี้อยู่แล้วก็ยังรู้สึกว่าเอ้ยไม่อยากติดไฟเลยกลัวเปลืองค่าไฟแค่ไฟในบ้านบินค่าไฟก็แพงอยู่แล้วถ้าเกิดว่าให้ติดไฟที่หัวเสาที่ประตูรั้วที่ทางเดินข้างบ้านไหนจะต้องจ้างช่างไหนจะต้องจ่ายค่าไฟเพิ่มสิ้นเดือนลองทำเหมือนบ้านอื่นๆที่เขาเปลี่ยนมาใช้เป็นสปอตไลท์โซลาร์เซลล์สิคะคุณผู้ชมลงทุนทีเดียวค่าไฟ0บาทแล้ววันนี้มากับรุ่นอัปเกรด4000

0: ังหวัดสว่างกว่าเดิมหลายเท่าเลย
1: ถูกต้องฮะผมเองขายมาแล้วทุกรุ่นต
0: ั
1: ้งแต่500วัตต์ 1,000 วัตต์ 2,500 วัตต์วันนี้ 4,000 วัตต์แล้วค
0: ุ
1: ณได้ไป2ชุด2ดวงนะของแถมนะฮะเป็นไฟสนามอีก2ชิ้นแล้วก็จะมีแว่นกันแดดนะฮะอันน
0: ี
1: ้คละให้ด้วยอีก1ชิ้นทั้งหมดเนี่ยคุณจ่ายแค่ 1,390 บาทเท่านั้นเอง
0: ส่งฟรีทั่วประเทศและอย่าลืมนะคะซีเล็กเขารับประกัน1ปีเต็มถ้ามีปัญหาเปลี่ยนคืนได้ทันทีเลยนะคะถ้าอยากได้โปรโมชั่นนี้ห้ามพลาดโทรด่วนได้เลยค่ะ

0: ไม่ต้องจ้างช่างก็ได้นะครับติดตั้งเองง่ายๆเลยในกล่องเนี่ย1ชุดเนี่ยจะมี3ชิ้น1ก็คือแผงโซลาร์เซลล์และก็มีสายไฟให้เรียบร้อยคุณก็ลากสายไฟเนี่ยมาเสียบเข้ากับตัวที่เป็นหลอดไฟหรือดวงไฟโซลาร์เซลล์เอาให้โดนแสงแดดนะฮะเพราะว่าเอาไว้รับแสงส่วนตัวหลอดไฟอยู่ตรงไหนก็ได
1: ้
0: จะใต้อาคารก็ไม่มีปัญห
1: า
0: หรือหลายคนจะไปติดเอาท์ดอร์ใต้ต้นไม้บนกำแพง
1: ได้เลย
0: ได้เลยเพราะว่าตัวนี้เขากันน้ำกันแดดกันฝนอยู่แล้ว
1: ดีมากเขาผลิตมาเพื่อเอาท์ดอร์แบบนี้คุณอยากจะติดตรงไหนติดไปเลยคุณผู้ชม
0: ต้องฮะแล้วก็แน่นอนให้ดูชัดๆอีกครั้งแผงโซลาร์เซลล์เนาะติดให้โดนแดดนะเพราะนี่คือแผงพลังงานของเราลากสายไฟที่เราแถมให้มาเสียบเข้ากับตัวหลอดไฟ 4,000 วัตต์ฮะดูเม็ดดวงไฟเยอะมาก
1: เยอะมากๆแน่นมาก
0: ๆและแน่นอนของแถมอีกอย่างนึงที่ได้ไปในชุดก็คือรีโมทใส่ทันให้เรียบร้อยกดปุ่มสีแดงนะครับจะเป็นปุ่มอัตโนมัติ
1: แต่พูดอย่างเดียวไม่ได้คุณผู้ชมคะเราต้องมีการทดสอบด้วยเดี๋ยวจะแกล้งทำเป็นฟ้ามืดขึ้นมานิดนึงคุณผู้ชมว่าถ้าดูด้วยตาเปล่าเนี่ยคุณดูออกไหมว่าดวงไหนสว่างกว่ากันแย้มดูแล้วเห็นชัดเจนเลยค่ะว่า 4,000 วัตต์มันสว่างจ้ากว่ากันเยอะมาก
0: ถูกต้องอันนี้เป็นรุ่นเก่านะคุณผู้ชมฮะแต่ว่าถ้าพูดเฉยๆเดี๋ยวไม่เห็นภาพเรามีอุปกรณ์ฮะอันนี้เป็นอุปกรณ์วัดแสงของช่างภาพมืออาชีพ
1: ไหนลองสิคะ
0: ขออนุญาตตรวจสอบความสว่างของแสงในรุ่นเก่าหน่อยว่ามันจะขึ้นประมาณเท่าไหร่
1: ดูสิ
0: เห็นเลขไหมพี่แอมพัน
1: ก็ประมาณ 1,400 ค่ะ 1,000 กว่าๆนะคะมาดูตัว 4,000 วัตต์ที่คุณจะซื้อในวันนี้ดีกว่าคุณผู้ชมอุ๊ยตื่นเต้นตื่นเต้นโอ้โห
0: 5,000 กว่าพันห้ามาเป็น 5,000
1: แต่อย่าลืมนะคะจ่ายราคาเดิมนะคะคุณผู้ชมแล้ววันนี้ของแถมเพียบนะได้ไปแบบ1ฟรี1เลยแบบนี
0: ้
1: ไปแยมซื้อด่วนเลยตอนนี้เพราะว่าหลายจุดที่บ้านเนี่ย มันคือยังมืดอยู่เราอยากได้ความสว่างที่สว่างจริงๆเพียงแค่ติดดวงเดียวแล้วถ้าสว่างแล้วไม่ต้องจ่ายค่าไฟนี่ยังซื้อเลย
0: คือหลายคนก็ยังมองว่าแบบในนัยติดแล้วนะ
1: ค
0: ืออยากติดให้มันน้อยจุดแต่ว่าเอาให้มันสว่างจ้าฮะ 4,000 วัตต์นี่แหละตอบโจทย์เนี่ยอย่างคุณพี่คนนี้ติดดวงเดียวเนี่ยสว่างขนาดนี้เลยหรือเนี่ยถนนเข้าบ้านหลายๆบ้านเป็นอย่างนี้จริง
1: ๆแต่เอาจริงๆนะมันพกไปไหนมาไหนก็ได้นะคุณผ
0: ู้
1: ชมเพราะมันไม่ต้องเดินสายไฟยึดอยู่กับที่ไงค
0: ุ
1: ณก็เอาไปไร่ไปนาไปตรงไหนไปก็ได้
0: เนี่ยแล้วตรงข้างบ้านเนี่ยเป็นซอกอย่างเงี้ยบางทีเราก็ไม่ได้ติดไฟไว้ฉะนั้นก็เอาโซลาร์เซลล์แบบนี้ไปเสริมเลยตัดไป 4,000 วัตต์ได้ไป2ชุดนะฮะของแถมจะเป็นไฟสนามให้ไปด้วยอีก2ชิ้นแว่นกันแดดอเนกประสงค์ให้ไปด้วยรับประกันให้1ปีเต็มนะฮะมีปัญหาอะไรโทรกลับมาเดี๋ยวเปลี่ยนดวงใหม่ให้ทันที

0: ดนึงแล้วค่ะคุณผู้ชมตอนนี้สายแน่นมากใครโทรติดแล้วอย่าวางสายเด็ดขาดวันนี้มั่นใจเลยว่าเราอยู่กับแบรนด์ซีเล็กนะคะคุณผู้ชมรับประกันตั้ง1ปีเต็มแล้ววันนี้จัดโปรคือดีมาก 4,000 วัตต์1แถม1อ่ะ
1: ถูกต้องเพราะว่าไปติด2จุดเลยฮะแต่หลายคนก็ยังกังวลอยู่ว่าเฮ้ยฉันอยากจะติดเนี่ยข้างนอกนะมันจะโดนแดดเยอะนะโดนฝนเยอะนะช่วงหน้าฝนนะจะเป็นอะไรมั้ยมาทดลองกันฮะคุณผู้ชม
0: นะให้ดูกันเลย
1: ผมเอาไปแช่ไว้ในตู้ปลาฮะมีน้ําอยู่ด้วยนะ
0: จมนะคะเรียกว่าจมน้ําเพราะฉะนั้นบ้านใครน้ําท่วมเหมือนบ้านแบบนี้น้ําท่วมบ่อยนะ
1: ถูกต้อง
0: ไม่ต้องกังวลเน
1: า
0: ะ
1: ใช่รวมทั้งอ่ะขออนุญาตรดน้ําหน่อย
0: เจอฝนตก
1: พายุมาแล้ว
0: พายุมาสาดใส่กระหน่ําแบบนี้เราเรียกว่าราดด้วยแช่ด้วยแบบนี้เลยค
1: ุ
0: ณผู้ชมมั่นใจหรือยังถ้าเกิดว่าซีเล็กทําแล้วเค้ากล้ารับประกันแล้วเค้าบอกว่า

0: ยาวนาน12ชั่วโมงแบบนี้คือติดทั้งคืน
1: ถูกต้องเอาไปติดตามไร่ตามนาตามท้องทุ่งได้เลยไม่ต้องห่วงฮะติดตรงไหนก็ได้กันน้ำกันแดดกันฝนได้ดีขนาดนี
0: ้และไม่ต้องห่วงอันนี้สายทดสอบอยู่แล้วคุณผู้ชมเมื่อกี้บอกว่าติดในสวนในไร่ในทุ่งบางทีไม่รู้อะไรนะพัดมากระเด็นมาใส่มะพร้าวตกมาใส่
1: มะพร้าวตก
0: วันนี้พกค้อนมาเลยคุณผู้ชมมาดูกันค่ะค้อนทุบแบบนี้
1: จ้ะ
0: เฮ้ยเอาเรื่องไม่เป็นไรเลยอ่ะโอ้โหคุณผู้ชมนี่คือเรียกว่าคุณภาพเขากล้ารับประกันแบบนี้ก็คือติดตรงไหนก็มั่นใจติดไปเลยสว่างแน่นอน
1: ได้ไปปุ๊บนะรีบติดตั้งเลยยิ่งติดเร็วก็ยิ่งเริ่มประหยัดไฟติดวันนี้ก็เริ่มประหยัดไฟวันนี
0: ้
1: ไม่ต้องจ้างช่างนะฮะและสว่างแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นจุดไหนก็ตามที่ไฟฟ้าอาจจะเดินเข้าไปไม่ถึงและเราไม่อยากจะต้องต่อสายไฟยาวเข้าไปใช้เป็นโซลาร์เซลล์แบบนี้ฮะสว่างและรุ่นนี้คือสว่างมาก 4,000 วัตต์เนี่ยสว่าง
0: ใ
1: จขนาดนี้เลยอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่โดยเฉพาะพ่อแม่เราที่ต่างจังหวัดเนี่ยการที่จะเรียกช่างเข้ามาที่บ้านเราที่ไร่เราหรือหลายจุดที่เราต้องการความสว่างบางทีก็หาช่างลำบากบางทีก็ต้องเดินสายไฟยาวๆแล้วก็ต้องไปเสียค่าไฟทำไมล่ะคุณเอาไปติดที่เถียงนาได้เลย
1: หรือ
0: ที่กระท่อมไปติดที่ที่อยู่อาศัยของคุณที่ที่จำเป็นต้องมีแสงสว่างแบบนี
1: ้
0: รับรองว่าไม่ต้องคอยมาเปิดปิดสวิตช์ให้วุ่นวาย
1: จัด 4,000 วัตต์ไปฮะ2ดวงมีไฟสนามให้ด้วยอีก2ดวงแล้วก็มีแว่นกันแดดแฟชั่นให้ด้วยอีก1ชิ้นจ้า
0: ทั้งหมดเนี่ยคุณผู้ชมไม่น่าเชื่อนะคะ 1,390 บาทคุณลองหารดูเท่ากับเหมือนคุณได้โซลาร์เซลล์4ดวงเลยนะวันนี
1: ้ถูกต้องและรับประกันให้1ปีมีปัญหาอะไรโทรกลับมาเดี๋ยวเปลี่ยนดวงใหม่ให้นะฮะมีไม่เยอะฮะมีแค่99เซ็นต
0: ์
1: สำหร
0: ับ
1: โทรนี้ฉะนั้นตอนนี้ไม่รู้เหลือเท่าไหร่แต่น่าจะเหลือน้อยเต็มทีอยากได้รีบโทรเลยจ้า

0: พอมีไฟที่มันไม่ต้องเสียค่าไฟแบบนี้หนึ่งเลยนะคะถูกใจคุณพ่อบ้านแม่บ้านเพราะว่าเราต้องหาเงินมาจ่ายค่าไฟทุกสิ้นเดือนเนี่ยมันพอเถอะพอแล้วถ้าอยากจะได้ความสว่างสบายใจประหยัดเงินในกระเป๋าโซล่าเซลล์นี่คือคำตอบเลย
1: ถูกต้องพ่อบ้านก็จะชอบนะฮะพ่อบ้านมันสว่างสว่างไงมองอะไรก็ชัดเจนแม่บ้านก็จะชอบฮะช่วยเรื่องของการประหยัดไฟแล้วก็ติดไว้เถอะคุณจะปล่อยให้บ้านมืดอย่างนี้ทำไมบางทีเราเองเนี่ยแหละเดินสะดุดนู่นนั่น
0: หรือบาง
1: ท
0: ีอาจจะมี
1: สัตว์ลงสัตว์ร้ายหรือแม้แต่ยุงก็ตามฮะถ้ามืดๆเนี่ยไอ้สัตว์พวกนี้มันจะชอบฉะนั้น 4,000 วัตต์เนี่ยมันไม่น้อยเลยนะ
0: เนี่ยดูสิค
1: ุ
0: ณผู้ชมลองคิดดูนะคะบ้านเราเนี่ยบางทีเนี่ยหน้าบ้านอะกว้างนะคะข้างบ้านจากหน้าบ้านไปถึงหลังบ้านอย่างเงี้ยเราต้องการไฟที่มันเป็นลำแสงสว่างเพื่อจะได้เปิดดวงเดียวเห็นทั่วบ้านแบบ
1: ใช่ 4,000 วัตต์เนี่ยตอบโจทย์แน่นอนฮะให้ไป2ชุด2ดวงอ
0: ัน
1: นี้เป็นไฟสนามเนาะได้ไปปุ๊บคุณเปิดสวิตช์คุณปักเลยเป็นโซล่าเซลล์เหมือนกัน
0: ได้กี่ดวงคะ
1: 2ชุด2ดวงเหมือนกัน
0: แล้วยังมีแถมแว่นกันแดดอีกอันนี้คือของแถมเยอะที่สุดเท่าที่เคยขายมาเลย
1: ถูกต้องและรับประกันให้ด้วย1ปีถ้าเกิดเสียหรือว่ามีปัญหาเดี๋ยวเราเปลี่ยนดวงใหม่ให้เลยทั้งหมดนี้จ่ายแค่ 1,390 บาทเท่านั้น
0: ถ้าอยากได้โทรด่วนนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วเรา2คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
4: รายการต่อไปนี้มีบริการเสียงบรรยายภาพและคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกรับชมได้จากเครื่องรับโทรทัศน์หรือกล่องรับสัญญาณดิจิทัลทีวี
5: สัญลักษณ์ AD ตัวหนังสือเสียงบรรยายภาพสัญลักษณ์CCตัวหนังสือคำบรรยายแทนเสียง

0: ทษนะครับน้องแปมมีแบงค์ให้แลกไหมครับแบงค์ย่อยมีไหมครับพอดีว่าจะไปนั่งแท็กซี่กลัวเขาไม่มีตังค์ทอน
1: แบงค์ย่อยไม่มีอะค่ะมีแต่น้ำย่อยอะค่ะ
0: โอ้โห
1: น้องสันของอาสาจะไปซื้อของกินให้อะค่ะแต่ว่าป่านี้ยังไม่กลับมาจากตลาดเลยอะค่ะ
0: ไอ้สันเนี่ยนะ
1: ค่ะ
2: มาแล้วครับมาแล้ววันนี้อะไรก็ไม่รู้เนี่ยร้านข้าวที่ตลาดปิดหมดเลยครับเปิดแต่ร้านยำผมก็เลยซื้อนี่มาฝากยำปลาสลด
0: ปลาสลิด
2: ก็ปลาสลิดมันโดนยำไงมันเลยสลด
1: เอาค่ะยังไงต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะงั้นเดี๋ยวพี่ขอตัวไปกินข้าวก่อนนะคะ
2: เดี๋ยวกันครับการกินข้าวเนี่ยมันต้องกินหวานเป็นล้างปากด้วยผมก็เลยซื้อคุกกี้มาฝากพี่ด้วยครับแต่มันเลยอยู่ชิ้นเดียวยังไงก็แบ่งกันแล้วกันนะครับ
1: ค่ะ
0: เฮ้ย
1: ขนาดนี้ยังจะแบ่งอีกหรอคะ
2: ผมเปลี่ยนใจแล้วไม่อยากกินแล้วคืนดีกว่า
1: โหนี่น้องซันทำได้ไงคะเนี่ย
2: This is magic
0: โอ้ยเมจิกบ้านป้าเลยนี่ที่บ้านยังไม่มีเงินอยู่เอาเงินไปซื้อของไร้สาระแบบนี้ได้ยังไง
2: อย่าพูดว่าไร้สาระนะพี่
0: ทำไม
2: ไอเนี่ยมันเรียกว่าคือการลงทุนเพราะว่าที่ Avenue เนี่ยเขากำลังจัดการแข่งขันประกวดมายากลเงินรางวัลทั้ง 30,000 บาทผมลงสมัครมาเรียบร้อยแล้ว
0: ไอ้กลมาลิงกิงกองอะไรของแกเนี่ยจะชนะเขาได้ยังไงฮะเนี่ย
2: ขึ้นใหม่เลยเมื่อกี้มันแค่ออเดิร์ฟมันเลยดูกองแกงแต่กลต่อไปรับรองพี่ต้องลองว้าวเอาแบงค์พันมามีไหมมาแน่แหละ
0: อะไร
2: เอามาก่อนพี่ผมไม่เอาตังค์พี่หรอกเอามา
0: อ่ะก็ได้แต่ถ้ากลกองแกงนะเว้ยฉันจะเตะแกให้ร้องวายเลย
2: จอดูเถอะดูนะแทนThis is magic. แบงค์ที่คืนมา
0: เดี๋ยวแบงค์ของฉันแบงค์พันเว้ยเอาคืนมา
2: ให้แบงค์พันมากลายเป็นแบงค์20ว้าวไหมว้าวไหม
0: ว้าวมากเดี๋ยวเตะจะให้ร้องว้าวเลยนี่เลยฉัน
2: เดี๋ยวผมว่านะพี่รีบหางานให้ได้เหอะนับวันเนี่ยทำตัวเหมือนกระเทยเท่านางเฝ้าบ้านเนี่ย
3: เป็นผีเด้อเซลเด้อเซลเด้ออุตส่าห์ยิบส่งให้เด้อหรือเย็บปากซะดีไหมฮะ
2: เล่นหนักเล่นแล้วพี่พลาดไปไหนเนี่ยพี่นัดกับผมว่าจะมาเป็นผู้ช่วยมายากลให้ผมไม่เห็นจะมาซ้อมเลย
3: โอ้ยไปหาจื่อตั้งนานแล้วมั้ง
4: กลับมาแล้วค่ะ
3: ตายยากจังวะ
2: เฮ้ยพี่พลา
0: เฮ้ย
2: สภาพเป็นไงพี่
3: พี่
4: ตอนที่พี่จะไปกินข้าวกับจืดอะค่ะมีหมาวิ่งไล่พี่อะ
2: หมาก็เลยกัดพี่เหรอ
4: พี่หนีขึ้นวินมอเตอร์ไซค์ทันแต่หมาตัวเดิมนี่นะคะมันก็ยังวิ่งมาตัดหน้ารถอะ
2: มอเตอร์ไซค์เลยล้ม
4: เขาหักหลบทันแต่ตอนที่พี่ลงจากรถนะคะมันมีรถแท็กซี่ที่ไหนก็ไม่รู้พุ่งเข้ามาหาพี่อะค่ะ
2: พี่โดนรถชนเลยเหรอ
4: เขาแบกทัน
2: แต่พี่โดนอะไรกันแน่เนี่ย
4: พี่ลื่นขี้หมาทลาตกคลองอะค่ะ
3: โอ้ยจะพูดเรื่องหมาเรื่องรถมอไซค์เพื่ออะไร
4: พี่อยากให้รู้ว่าวันนี้พี่มีแต่เรื่องซวยๆอะ
2: นี่พี่ถ่ายทันวันผมแข่งมายากลมั้ยเนี่ยพี
3: ่
4: โอ้โหน้องสันขาถึงพี่หายทันนะคะพี่ก็ไม่มีกระจิกกระใจไปช่วยน้องสันแล้วค่ะว่าอีกแค่เดือนเดียวอะจืดก็จะไปเป็นทหารแล้วอะค่ะจะเป็นตายร้ายดียังไงก็ไม่รู้พี่เลยอยากใช้เวลานี้อยู่กับเขาให้คุ้มค่าที่สุดนะคะ
3: โอ้ยเกินไปไหมฮะ
2: อย่างนี้ใครจะเป็นผู้ช่วยให้ผมนอกจากพี่เนี่ยมีอยู่คนเดียวเนี
4: ่
2: ย
4: ไม่ต้องห่วงค่ะน้องสันพี่หาตัวแทนมาแทนพี่แล้วถึงแม้ความสวยแซ่บจะไม่สู้พี่นะคะแต่ความหวังดีเนี่ยก็ไม่น้อยกว่าพี่เลยเพิ่งเจอเขาหน้าบ้านตะกี้เอง
2: ใช่
4: เชิญค่ะ
5: พี่ซัดค่ะพี่ซัด
2: ยันลี
5: ่ยันลี่คิดถึงพี่ซัดมากมากพี่ซัดคิดถึงยันลี่ไหมคะ
3: เออซัด พี่น้องเยลลี่แฟนคลับอันดับหนึ่งกันเลยนะเว้ย
5: แล้วก็เป็นแฟนคลับอันดับเดียวที่มีอยู่ด้วยนะคะ
2: มาฟังแล้วมันหูแปลกๆว่ะว่าแต่เยลลี่เล่นมายากลเป็นหรอเป็นผู้ช่วยพี่มันยากนะ
5: พี่ซันไม่รู้อะไรซะแล้วตอนเยลลี่เด็กๆอ่ะเยลลี่เคยเรียนมายากลกับพี่เดวิดค่ะ
2: เดวิดคอปเปอร์ฟิล
5: ด์เดวิดไข่นุ้ยพี่เขาอ่ะอยู่ข้างบ้านเยลลี่เองค่ะเขาเป็นนักมายากลด้วยแล้วก็เป็นนายหนังตะลุงด้วยเวลาเขาจะเล่นมายากลนะคะเขาจะเรียกแขกอย่างนี้ค่ะงงเงงงงเงงงงแกะเปล่างงเงงงงงเงงแกะพี่ซันชอบใช่ไหมคะ
2: จะรอดไหมเนี่ยกู
3: ครับเลยนะ
4: รอดแน่นอนน้องซัน
3: สวัสดีครับพระสุธาพูดครับบริษัทปุ๋ยตาหัวควายจำได้ครับเขามีสัมภาษณ์งานเหรอครับพรุ่งนี้ใช่ไหมครับได้เลยครับโอเคครับเจอกันครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณพัชสุธาใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: เชิญนั่งค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: ในที่สุดเราก็เจอตัวจริงนะคะ
0: เดี๋ยวนะครับเราไปเจอตัวปลอมผมตอนไหนครับ
1: เราเห็นในรูปนะคะดูในรูปก็คิดว่าเป็นเกย์แต่พอเจอตัวจริง
0: ก็รู้ว่าไม่เป็น
1: ใช่แน่ๆเลยค่ะแต่เล่นนะคะครับ
0: งั้นผมว่าเรามาเริ่มสัมภาษณ์งานกันเลยดีกว่าไหมครับ
1: ค่ะดิฉันชื่อสาวนีนะคะ
0: เ
1: ป็นผู้ช่วยฝ่ายบุคคลเอาจริงๆแล้วเราไม่ต้องสัมภาษณ์อะไรเลยก็ได้ค่ะมีคนฝากฝังคุณพัชสุธาไว้
0: ใครครับ
1: เดี๋ยวเขามาก็รู้เองล่ะค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาข้ามเรื่องสัมภาษณ์ดีกว่านะคะเราไปทำแบบทดสอบกันเลยดีกว่าค่ะ
0: แบบทดสอบอะไรล่ะครับ
1: ก็บริษัทของเราเป็นบริษัทขายปุ๋ย
0: uh-huh.
1: แบบทดสอบก็คือการผสมปุ๋ยข้อค่ะ
0: หืม
2: น้ำมาเสิร์ฟครับ
3: เฮ้ยไม่ต้องมาหลอกขายเฉลยให้หลุย
2: เอ้าไม่ได้หลอกขายครับพี่วิน
3: อะไร
2: แก้วเนี่ยผมเอามาให้พี่วินฟรีได้ยินว่าพี่วินกำลังหาพระเอกโฆษณาคนใหม่ใช่ไหมครับพี่วินครับสนใจจะให้หลุยเนี่ยเพื่อลองแคสเป็นพระเอกดูบ้างไหมครับ
3: อะก็ได้
2: เอ
3: ้ยไหนลองแอคติ้งให้ดูสิ
2: ยังไงดีครับพี่
3: อย่างแรกเลยเนี่ยคุกเข่า
2: คุกเข่า
3: ได้เลยแล้วก็ยกมือขึ้นมาแล้วก็หอนดัง
2: โฆษณาแล้วครับเนี่ย
3: อาหารหมา
2: โอ้โหเล่นแบบนี้ใช่ไหมฮะ
3: เออ
2: ได้เดี๋ยวมาฉี่รถขา
3: โอ้ยไปเล่นโอ้โหเล่นเสมือนเลยไม่ต้องเลยไปไหนก็ไป
2: ไม่ได้เลย
3: ไม่ได้เป็นหมาหรือไงล่ะ
2: เซ็ง
4: สวัสดีครับพี่วิน
3: สวัสดีปั้น
4: เชิญของสมบัติวาเลนไทน์ช็อกโกแลตน่ากินจังขอบใจนะอมยิ้มนี้เชิญจะให้เราเหรอ
5: เปล่ากะว่าจะให้คอปเตอร์อะ
4: คอปเตอร์ไหนอะ
5: เพื่อเราเองเมื่อกี้ก็เพิ่งเอาช็อกโกแลตมาให้เหมือนกันเอ้านี่ไงมาพอดีเลย
4: นี่เหรอคอปเตอร
6: ์ใช่แม่คือปั้นเพื่อนใหม่ชื่อใช่ไหม
4: ใช่
5: อมยิ้มของคอปเตอร์เราให้นะ
4: แล้วเชิมให้เราบ้างเหรอแล้วก็ให้ช็อกโกแลตเชิมเหมือนกันนะ
5: มีอันเดียวเสียจังไห
2: นพี่วินครับดูสิน้องเชยไม่ทันโตนะมีหนุ่มๆมาลุมแย่งอมยิ้มกันแล้วอะ
5: งั้นเอางี้เธอผัดกันอมคนละทีดีไหมถ้าไม่เอางั้นตัดปัญหาเราเก็บไปกินเองก็ได้

0: ันทำไมเนี่ย
1: ก็อยากนั่งตรงนี
2: ้มีอะไรปะ
3: เอาจะเอาได้ไหมได้ได้เดี๋ยวเจอ
4: นี่เอาละเว้ยนักสามเศร้า
5: หมดไปกับชุดละครึ่งนึง
6: ขอต้อนรับเข้าสู่โชว์อย่างเป็นทางการ Sunny Magic Show ต้องขออภัยล่วงหน้านะครับพอดีเมื่อกี้ผมนั่งมอไซค์มาเดี๋ยวต้องขอเวลาจัดชุดสักแป๊บหนึ่ง
5: อ๋อได้เลยตามสบาย
6: สักครู่นะครับ
5: จ้า
6: จุดแล้วครับเฮ้ยพอดีไม่ค่อยชอบลายนี้แป๊บนึงนะครับ
5: นี่ก็มารอแล้ว
6: ฟรี
5: น
6: ้
5: อง
6: ซ
5: ัน
6: อันนี้สวยไหมครับ
5: น้องสวยมากสวยมากทำเนียนจริงๆเลยนะหนาจับไม่ได้เลย
6: ธรรมดาครับอันนี้เป็นแค่ออเดอร์ฟนะครับผมแต่วันนี้เนี่ยซันนี่ไม่ได้มาเพียงแค่คนเดียวซันนี่มาพร้อมกับผู้ช่วยสาวสุดสวยขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับเยลลี่
7: โชว์ของพี่ซันจะได้อลังการไงคะ
6: เยลลี่พี่ไม่ได้โชว์ร้องเพลงลูกทุ่งนะพี่โชว์มายากล
7: งั้นเราก็เปลี่ยนเป็นร้องเพลงลูกทุ่งสิคะพี่ซันพี่เลิกกับพี่น้องเห็นได้ดีทุกคนพอพี่เปิดเผยคนกันแล
6: ้วโอ๊ยพอแล้วพี่บอกแล้วว่าพี่มาโชว์มายากลยังจะโชว์พี่เต้นอีก
8: แน่ๆๆไปว่าเขาทำไมไปว่าเขาทำไมตัวเองนั่นแหละแม้เคลิ้มไปกับเขาด้วยเลยยังไม่ทำการเดี่ยงขนาดนี้ยังลุกขึ้นไปเต้น
5: ไม่ไหว
6: เด
5: ี
6: ๋ยวโชว์ต่อดีกว่าครับเอาละครับก่อนจะเริ่มโชว์แรกอย่างเป็นทางการนะครับเข้าใจว่าผู้ชมเนี่ยคงเดินทางมาแล้วก็อากาศก็ร้อนใช่ไหมครับคงหิวน้ำเป็นธรรมดาเดี๋ยวให้เยลลี่เนี่ยไปหยิบน้ำมาเสิร์ฟก่อนดีกว่าครับ
7: โอเคค่ะมาแล้วค
8: ่
7: ะ
8: อะไรอ่ะมีน้ำมันลมกับแก้วเปล่าเอาจะมาทำอะไรเดี๋ยวจะน้อง
6: เดี๋ยวผมจะรินน้ำเสิร์ฟน้ำไรเนี่ยด้วยพลังจิตของผมครับ
5: รินน้ำต้องใช้พลังจิตด้วย
6: มาดูนะครับเอ็นเลย
7: เจลลี่ขอโทษค่ะนึกว่าโชว์จบแล้ว
9: ยังกินไม่หมดเลยจะสั่งไก่ย่างได้ยังไง
10: ก็มันเหลือแต่ผักนี้คะโชว์ไม่อยากกิน
9: หยุดเลยเชอเนี่ยบ้านเราเนี่ยประหยัดกันแทบตายเราจะมาเลือกกินแบบนี้ได้ยังไงคิดหน่อยสิถ้ากินไม่หมดเนี่ยก็ไม่ต้องสั่งอะไรทั้งนั้นเข้าใจนะฮัลโหลหอยแป๊บนะนี่เชอถ้าพี่กลับมาแล้วยังกินไม่หมดหรือว่าถ้าจับได้ว่าเอาไปทิ้งเนี่ยโดนยงโย่แน่เปาว่ามา
10: เชอเชอยงโย่คืออะไรอ่ะ
11: มาใหม่ไม่รู้สิปั้นนี่ยงโย่คืออะไรใช่ไหมเดี๋ยวท่านต้องเชิญกินไม่หมดอ่ะเดี๋ยวได้รู้เองว่ายงโย่คืออะไรรับไปดีครับ
10: หุย

0: ทำไมต้องบังคับด้วยไม่อยากกินเลย
1: ได้เวลาโชว์แมนเอาชนะใจเชอแล้ว
0: ถ้าไม่อยากกินอ่ะเราช่วยกินผักให้เอาไหม
2: จะดีเหรอเชอถ้าพี่วินรู้อ่ะก็โดนจับยงโย่อยู่ดีนะ
0: ให้รู้สิพูดอะไรไม่คิด
3: เอาละครับคุณผู้ชมครับโชว์ต่อไปนี้จะเต็มไปด้วยความหวาดเสียวเต็มใจไว้ให้ดีนะครับโชว์นี้ผมจะไม่ใช้สลิงไม่ใช้ตัวแสดงแทนจ้าพนมเคยเห็นแล้วยังต้องขาสั่น
4: ผับผับผับ
3: ฉันหลงเห็นแล้วก็ยังต้องขาสั่น
4: ผับผับผับ
3: คุณผู้ชมครับ
4: ผับผับผับ
3: ยันลี่ยันถึงคิวด้วยยันลี่นะครับโชว์ต่อไปผมจะกืนดาบเล่มนี้เข้าคอผมคงสงสัยใช่ไหมครับว่าดาบเล่มนี้คมไหม
5: เ
3: ชยพิสูจน์ด้วยตาคุณเองเลยครับนี่คือแตงกวานะครับเพิ่งเก็บมาสดๆเลยครับ
5: ทีเดียวขาดเลย
3: เอาแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะเริ่มโชว์แล้ว
5: จริงเหรอน้องซัน
3: รบกวนอย่ากลัวสมาธิผมนะครับ
6: เยลลี่ขอดเก็บดาบนะคะ
3: เยลลี่แล้วมาเก็บแบบนี้ทำไมเขาก็รู้มาดิว่าดาบมันโหดได้อ
6: ่
3: ะ
6: เยลลี่ขอโทษค่ะเยลลี่ลืม
3: พอเลยเยลลี่เยลลี่ไม่ต้องเป็นผู้ช่วยพี่แล้วคืนเบิร์ดบ้านนี้นะตอนแข่งอ่ะคนดูเขาจับได้หมดพอดีอ่ะ
6: ถ้าเยลลี่ไม่เป็นผู้ช่วยพี่ซันแล้วพี่ซันจะโชว์กับใครคะ
3: พี่โชว์คนเดียวได
6: ้แต่เยลลี่อยากช่วยอ่ะ
3: ถ้าเยลลี่จะช่วยพี่นะเยลลี่เป็นกองเชียร์แล้วกันเชียร์ยวงห่างด้วย
5: มันจะไหวเหรอฮะเตรียมของคนเดียวแล้วมันจะเนียนเหรอคะ
7: น
5: ั
7: ่น
3: สิไหวดิพี่ผมต้องซ้อมหนักๆหน่อยอ่ะผมว่าเดี๋ยวไปเรียกคนมาดูเยอะๆเลยดีกว่าเราจะได้รู้ว่าโชว์เราเนียนแค่ไหน

0: เฮ้ย
1: มึงทิ้งงานมาฟังเสียงหมอปานอีกแล้ว
0: มึงก็รู้ว่าเขาไม่ชอบตัวจริงกู
1: งานไลน์เดทว่ะชวนตอนเป็นงานไลน์เดทแค่ไหนดิน
0: ี่ยังไม่เลิกเล่นเมคคิวปิดอีกหรอ
1: ปิดขนาดนี
2: ้สวัสดีครับ
3: เสียงคุณนะครับนี่คุณ
0: ช่วงนี้มึงหลบหน้ากูปะเนี่ย
2: กูจะหลบหน้ามึงทำไมมึงก็ใช้เวลาอยู่กับดีก็ยุ่งพอแล้วนี
0: ่กูไม่ได้จริงจังอะไรกับดีเลย
4: ติดตามชม Youmaniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าทุกวันเสาร์เวลา 20:30 ดูทีวีช่อง GMM 25
5: Max World Road Trip ซีซั่น 2 สัปดาห์นี้เดินทางไปกระทบไหล่ฝูงยีราฟพร้อมป้อนอาหารสุดเสียวโอ้โห
6: ไม่ของเลย
5: ล้อมล่องแครูกลางแม่น้ำแควกับเกมไม่ทำสุดป่วน
0: ไม่เป็นไร
5: เต้น
7: มือไหมเจ๊โจ๊กร้อน
8: ไหมทำไม
5: วันที่27กันยายนนี้ทางช่อง GMM 25
9: ทำไมมึงน่ารักจังวะ
10: เฮ้ย
9: น่ารักก็รักเยอะรักครับทำไมเราไม่คบกันตั้งแต่ตอน8ขวบวะจะได้อยู่ด้วยกันนานๆก่อนกูไปอ่ะมึงไปทำสิ่งที่ตัวเองรักอยู่ที่นู่นส่วนกูก็ทำในสิ่งที่กูรักอยู่ที่นี
0: ่เจ๊
11: ผมว่าผมไม่ไหวอ่ะครู
12: เบ้ในมือหมอแล้วนะไม่ต้องห่วง
9: ตอนที่กูไม่อยู่ขอแค่มึงเชื่อว่ากูจะกลับมาก็พอ
4: ติดตามชม Matchpoint รักนี้ต้องเสิร์ฟอาทิตย์นี้ตอนจบเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
1: น้องแจ๊ไม่สบายหรอพี่เป็นห่วงผมนอนโซฟาได้อยู่ง่ายกินง่ายเมียวเลี้ยงง่ายมากๆ
13: ผมจะพาแจนไปดำน้ำดู

0: ปะการังดูดอกไม้ทะเลสวยๆ
1: พรุ่งนี้เจมต้องกลับแต่เช้านะครับ
2: ที่3ของเธอทุกวันอาทิตย์เวลา 4:30 ทางช่อง GMM 25
3: เรามีเรื่องคุยกับบลูอ่ะคือเราว่าเราชอบบลูอ่ะทุกครั้งเวลาที่เราอยู่กับบลูอ่ะไม่เคยมีครั้งไหนเลยที่เรารู้สึกว่าใจเราไม่เต้นเราไม่เคยอยากให้วันไหนๆที่เราอยู่ด้วยกันอ่ะมันจบลงไปเลย
4: จริงๆเราสองคนไม่ควรเป็นเพื่อนกันด้วยซ้ำ
5: วงบุริน
6: เกียรติมนชัยตระกูลขนาดนั้นเลยเหรอ
7: ใครที่มันคบค้ากับพวกมนชัยตระกูลห้ามมาเหยียบบ้านคงบุรินเด็ดขาด
8: ลูกคงไม่ได้ไปยุ่งกับลูกบ้านของบุรินใช่ไหม
6: แล้วพ่อจะทำไงปัญหาอะไรระหว่างสองบ้านอ่ะก็ไม่เกี่ยวกับเด็กอย่างหนู
3: ถ้าบ้านเราสองคนรู้เรื่องเรานะเกิดสงครามกลางเมืองแน่เลย
6: งั้นเราก็รู้กันแค่สองคนพอ
9: ทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา 20:30 พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเรียลโทรออก
10: อยู่คนเดียวกับแฟนๆมันก็ฟรีๆแต
11: ่โอเคเรียบร้อยครับ
12: มันเป็นนโยบายของทางบริษัทเราค่ะที่อยากจะทดสอบบุคลากรก่อนที่จะเข้ามาร่วมงานว่ารังเกียจผลิตภัณฑ์ของเราไหม
11: ด้วยการให้ผสมปุ๋ยคอกนี่นะครับ
12: ใช่ค่ะเพราะว่าพนักงานใหม่ที่เข้ามาทำงานทนกลิ่นปุ๋ยคอกขี้สัตว์ไม่ไหวสุดท้ายก็ลาออกกันไปหมดค่ะเราก็เลยทำแบบทดสอบแบบนี้ขึ้นมา
13: คราวก่อนก็กินข้าวหัวนมบอด
11: คราวนี้ก็ผสมปุ๋ยคอกชีวิตข่อยขึ้นต้องมาเจอจังสี่เป็นอีหยัง
12: คุณพัชราคะ
11: ครับ
12: จะทำไหมคะหรือว่าถ้าถอดใจกลับบ้านได้เลยค่ะ
11: ผมทำได้ครับว่าแต่ผมต้องทำอะไรบ้างครับ
12: ขั้นตอนแรกนะคะ
11: ครับ
12: ต้องแยกกลิ่นให้ออกก่อนค่ะว่ากะละมังไหนเป็นขี้สัตว์ของไก่หมูหรือว่าวัวค่ะ
11: อยู่นะครับจะแยกทำไมครับก็ขึ้นชื่อว่าขี้นี่มันก็เหมือนกันหมดไม่ใช่หรอครับ
12: พูดแบบนี้เหมือนดูถูกกันเลยนะคะขี้สัตว์แต่ละอย่างมีแร่ธาตุแตกต่างกันค่ะถ้าแยกกลิ่นไม่ออกแบบนี้แล้วจะบอกได้ยังไงคะว่าเป็นพนักงานบริษัทปุ๋ยชั้นนำของเรา
11: คือสรุปแล้วเนี่ยผมต้องดมใช่ไหมครับ
12: ควักขึ้นมาดมเลยค่ะ

0: งสัยจะถอยไปไหนครับ
1: ถอยมาสังเกตการค่ะเปาครับ
0: ไม่ใส่หน้ากากทำไม
1: ป้องกันฝุ่น PM 2.5 ค่ะ
0: เลยครับดมยาดมด้วย
1: ไม่ต้องลังเลนะคะดมเลยค่ะ
0: ครับ
1: ดมแล้วสูดหายใจให้ลึกๆนะคะเอาให้เต็มปอดเลยค่ะ
0: ครับ

โอ้ดมไม่ไหวแล้วครับแย่ๆกินอะไรไม่ออกแล้วจมูกไปหมดแล้วครับโทษนะครับคือทุกคนที่มาสัมภาษณ์งานเนี่ยต้องทำอะไรแบบนี้

0: ทุกคนเลยเหรอครับ
1: ไม่ค่ะก็มีแค่คุณพระสุธาคนเดียวนี้แหละค่ะ
0: ผมคนเดียว
2: เป็นคำสั่งของหนูเองค่ะ
3: บริษัทของเราเนี่ยมีภาวะการขาดทุนถ้าพวกเราไม่ปลดพนักงานออกบริษัทเราก็อยู่ไม่ได้นะแจน
2: พี่ก็รู้นี่คะทำไมพี่ไม่คิดที่จะปกป้องแจนบ้างอะวันหนึ่งถ้าพี่โดนแบบแจนบ้างพี่จะรู้สึก
0: แจน
2: ค่ะแจนเองค่ะแจนเองนี่แหละค่ะที่เป็นคนฝากฝังพี่เอิร์ธ
4: ถ้าหมาป่วยจะเอามาทำไมวะเขาอยากได้ไซเบเรียนฮัสกี้ไม่ใช่ไซเบเรียนฮัสเชยไปหาใหม่เลยไปนะ
5: พี่วินครับเอาหมาผมไปใช้ไหมครับหมาผมเป็นหมาแขกนะครับ
4: เฮ้ยพันอะไรอ่ะ
5: ไซเบเรียนฮัสชา
4: ฮัสชาแล้วเจอฮัสเชยคนนี้ขี้เกียจอยู่ตลกไหมเนี่ยฮะ
5: โอ้ยโดยแก
4: ไงกินผักหมดแล้ว
6: ใช่ค่ะหมดแล้วค่ะ
4: แน่ใจนะว่าไม่ได้แอบเอาไปทิ้งอ่ะหึ
6: ฉันไม่ได้เอาไปทิ้งค่ะฉันกินหมดจริงๆทีนี้ฉันสั่งไก่ย่างได้ยังคะ
4: อ่ะเดี๋ยวไปสั่งให
6: ้นี่ครับปันไม่ช่วยเรากินผักพวกนั้นอ่ะเราแย่แน่ๆเลย
7: ไม่เป็นไรเรากินผักเก่งอยู่แล้ว
8: ถึงตรงไหนผักแค่นี้ใครเขากินได้ปกติอ่ะเรากินเยอะกว่านี้อีกนะ
7: แต่แกอ่ะก็ไม่เก่งเท่าเราหรอกเราอ่ะอยู่ที่บ้านอ่ะกินเป็นกะละมังเลย
6: ท่านทำไมไม่กินในจานอ่ะกินในกะละมังเหมือนหมาเลยนะ
7: เราแค่เปรียบเทียบ
8: พอเลยเลิกหนูได้แล้วไม่มีทางกินได้เยอะขนาดนั้นหรอก
7: ไม่เชื่อใช่ไหมเดี๋ยวมาแข่งกินผักกันก็ล่ะ
8: ได้
7: ก็มาดีครับ
8: ได้
6: แข่งกินผักนี่นะเป็นลมแพ
9: ้ก่อนอื่นเนี่ยผมต้องขอขอบคุณลุงๆป้าๆพี่ๆมากๆเลยนะครับที่เสียสละเวลามาดูชมในวันนี้ครับถ้าโชว์และการแสดงของผมเนี่ยมีข้อผิดพลาดตรงไหนหรือว่ามายากลของผมไม่เนียนตรงไหนเนี่ยบอกผมได้เลยนะครับผมจะได้เอาไปปรับปรุงครับเพราะว่างานนี้เนี่ยผมจะคว้าที่1มาให้ได้ครับ
10: โอ้สู้ๆนะคะพี่ซันยินดีเชียร์อยู่ตรงนี้ค่ะ
9: เอาละครับตอนนี้เนี่ย
10: สู้ๆนะคะพี่ซัน
9: ผมก็
10: สู้ๆค
9: ่
10: ะ
9: พร้อมแล้วที่จะเริ่มเยลลี่รู้ว่าอยากเชียร์แต่พี่ขอพูดให้จบก่อนได้ไหมยังพูดไม่จบเลย
10: เยลลี่มีหน้าที่เชียร์พี่ซันเยลลี่ก็ต้องทำให้เต็มที่ค่ะ
9: เราก็เชียร์แต่พอดีก็พอนะ
10: เอาแต่พอดีนะคะ
9: ครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Sunny Magic Show
10: พี่ซันบอกว่าเอาแบบพอดีนะคะ
9: ก่อนอื่นต้องขอแต่งตัวสักแป๊บนึงนะครับเมื่อกี้ผมรีบไปหน่อยแต่งตัวไม่เรียบร้อยเลยครับ
11: นี่ก็ว่าหล่อแล้วเนี
9: ่
11: ย
9: ดู
10: หล่อพี่ซันบอกว่าให้พอดีค่ะ
9: แต่พอดีผมยังไม่ค่อยชอบสีขาวครับขอแป๊บนึงนะครับ
10: พอดีไงคะ
12: ว้ายแกเนี่ยพ่อ
13: ก็จะเชียร์พี่ซันจะไปห้ามทำไมเรา
10: ก็ตอนที่เยลลี่เชียร์พี่ซันนะคะพี่ซันยังบอกให้เยลลี่เชียร์แบบพอดีไงคะ
13: เธอไม่ต้องไปห้ามคนอื่นแล้วมีหน้าที่อะบิ้วคนดูให้ตื่นเต้นกับกลของน้องซันก็พอแล้ว
10: บิ้วคนดูให้ตื่นเต้นนะคะ
13: ใช่ได้ช่วยบิ้วหน่อย
10: โอเค
9: เอาละครับวันนี้เนี่ยผมว่าอากาศเนี่ยค่อนข้างร้อนนะครับหลายท่านเนี่ยคงกระหายน้ำกันแหละเดี๋ยวผมจะเสิร์ฟน้ำให้ทุกท่านได้กินนะครับ
14: อยากกินจังเลย
15: อะไรกันเพล
10: รอดูนะคะทุกคน
0: รอดูเลยเดี๋ยวแก้วน้ำจะลอยได้ค่ะ

0: ห็นเอ็นข้างแก้วหมด
1: จะรู้เอ็นเหรอเนี่ย
2: บิลลี
3: ่และสำหรับกลต่อไปนะครับตอนแรกเนี่ยผมว่าจะแสดงกลกลืนดาบครับแต่ผมก็กลัวว่าคนที่รู้กลเนี้ยจะมาเฉลยกลผมอีกแต่ไม่เป็นไรครับผมก็เลยเปลี่ยนใจกลที่ผมจะแสดงเนี่ยเป็นกลใหม่ผมไม่เคยแสดงที่ไหนมาก่อนเลยครับจะแสดงที่นี่เป็นที่แรกและกลที่ผมจะแสดงก็คือกลพลังจิตลอยตัวครับ
0: น่าตื่นเต้นจังเลยค่ะเยลลี่อ่ะไม่เคยดูมาก่อนเลยนะคะ
3: แต่ก่อนอื่นเนี่ยผมต้องขออนุญาตถอดสูทก่อนนะครับ
0: มีอะไร
3: ผมว่ากลในอดีตก็ปล่อยให้มันเป็นเรื่องของอดีตไปดีกว่านะครับเรามาอยู่กับปัจจุบันดีกว่าจับตาดูให้ดีนะครับผมต้องใช้สมาธินิดนึง

0: อีกรอบนะครับ
1: นี่พี่เหวินเขาจะมาช่วยงานที่ร้านตอนมึงไม่อยู่อ่ะ
2: เรียครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีมาก
2: กินด้วยกันไหมครับ
3: ไม่เป็นไรครับ
4: อะไรกูเช็ดอยู
5: ่กูเช็ดอยู่กู
6: เอาไม้ผม 3,000 เลยผมจะรีบไป
7: ติดตามชมซีรีส์ Moonlight Chicken พระจันทร์มันไก่คืนนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
8: คิดว่าตัวเองเป็นใครอยากจะโชว์ตัวมากนักเหรอว่าเป็นเด็กลูกสาวฉัน
9: คราวหลังถ้าคุณแม่ทำอะไรแบบนี้อีกอะเธอต้องแจ้งฉันทันทีนะรู้ไหม
10: ชอบจังเวลาพี่ปกป้องหนู
11: แล้วเธอคิดว่าตัวเธอเนี่ยต่างกับแม่เธอยังไงมีแม่ป่วยแล้วจะมั่นใจได้ยังไงว่าลูกไม่ป่วย
12: แกต้องตายแก
9: ถ้าคุณแม่ยังหยุดพูดจาทำร้ายคนที่หนูรักไม่ได้หนูก็ต้องปกป้องคนของหนู
7: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow พรุ่งนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
13: นี่หรอสมาชิกวงพวกมึงเล่นตีเป็นปะเนี่ย
14: สมาชิกวงของเราอ่ะสู้ไม่ถอยแน่ๆ
15: แล้วไฟนอลอ่ะกูใส่เต็มแล้วเว้ย
16: กูก็เหมือนกันไม่ยอมแพ้เลยค่ะงั้นถ้าชนะเงินแฟนกูก็ล่ะ
17: มีกูที่คอยเชียร์มึงอยู่มึงจะไม่สู้ต่อจริงๆหรอวะ
18: วิธีแก้คำสาปมันอยู่ที่นี่นี่ไงวะเนี่ย
19: กูแอบใส่เรื่องของเราลงไปในเพลงนั้นนะเว้ยกูขอจูบมึงได้ปะวะ
7: ติดตามชมจุดจีบสายมูอันลัคกี้เบย์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
16: พี่อาทิตย์ครับเป็นอะไรหรือเปล่าครับ
17: ผมไม่เป็นไรอากาศร้อนอ่ะผมออกมาล้างหน้าเฉยทำไมคุณมีปัญหาอะไร
16: คราวหน้าถ้าพี่จะร้องให้บอกผมนะครับเดี๋ยวผมจะซับน้ำตาพี่เอง
10: ก้องพบ
7: ติดตามชม SOTUS The Series ที่วัดตัวร้ายกับนายปีหนึ่งทุกวันศุกร์เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
4: ลูกทุ่งวันวานสองนี้ชมกลอนลำอมตะจากสุดยอดศิลปินอีสาน

0: ทำงานที่นี่เหร
1: อแต่งตัวแบบนี้มาส่งพิซซ่ามั้งคะพี่ก็ตั้งแต่ที่พี่เอิร์ธไล่แจนออกแจนก็มาเป็นฝ่ายบุคคลที่นี่แหละค่ะ
0: บังเอิญจังเลยนะ
1: ไม่บังเอิญหรอกค่ะเพราะแจนเป็นคนเรียกพี่เอิร์ธมาสัมภาษณ์เองจริงๆแล้วตำแหน่งที่พี่เอิร์ธสมัครก็ปิดลับไปนานแล้วด้วยนะคะแต่พอเห็นใบสมัครพี่เอิร์ธแจนก็นึกอะไรสนุกสนุกออก
0: ถ้าอย่างนั้นที่แจนเรียกพี่มาคุกขี้วัวขี้ควายแบบนี้เพราะว่าแจนแกล้งพี่ใช่ไหม
1: สนุกไหมล่ะคะ
2: แต่ดูจากสภาพแล้วไม่น่าสนุกนะคะจมูกแดงตาแดงเหมือนลิงร้องไห้เลยค่ะ
0: อาจารย์ทำแบบนี้ทำไม
1: แจนแค่อยากจะแก้แค้นพี่เอิร์ธเพราะตั้งแต่ที่แจนโดนไล่ออกแจนก็ต้องวิ่งหางานต้องอดมื้อกินมื้อไม่มีเงินแม้กระทั่งส่งให้แม่ไม่มีเงินแม้กระทั่งซื้อหน้ากากกันฝุ่น PM 2.5
2: ทำไมไม่บอกหนูล่ะคะหนูมีเป็นแพ็คเลย
1: ไม่ต้องตอนนี้มีเงินซื้อแล้วแต่ก็ต้องขอบคุณพี่เอิร์ธนะคะที่ไล่แจนออกแจนเลยได้ทำงานที่นี่เงินเดือนก็ดีกว่าที่เดิมสวัสดิการก็ดีกว่าที่เดิมงานก็มั่นคงไม่มีคนไล่ออกด้วย
2: พี่แกล้งเขาจะเป็นบ้าไปแล้วเหรอคะเนี่ยแทนที่จะโกรธกับยิ้มซอย
0: แจนรู้ไหมว่าตั้งแต่วันที่แจนออกไปนะพี่พยายามถามเพื่อนแจนทุกคนว่าแจนเป็นยังไงบ้างได้งานทำหรือยังแต่ก็ไม่มีใครรู้ไม่มีใครได้ข่าวแจนเลยแต่พอพี่มาเจอแจนในวันนี้พี่โล่งใจนะ
2: นี่พี่โดนแกล้งขนาดนี้ไม่โกรธเลยเหรอคะ
0: ก็โกรธนะครับแต่พี่ดีใจมากกว่าที่พี่ได้เห็นรุ่นน้องที่พี่รักมีชีวิตที่ดีขึ้นมีการมีงานทำที่มั่นคงแจนจำได้ไหมที่พี่เคยบอกแจนว่าคนเก่งคนขยันอย่างแจนแบบเนี้ยมันต้องมีอีกหลายบริษัทที่เขาอยากร่วมงานกับแจนนะพี่ดีใจด้วยจริงๆแจนมอมแมมหมดถ้าอย่างนั้นพี่ขอไปล้างเนื้อล้างตัวก่อน
3: ผัดผักอร่อยขนาดนั้นเลยเหรอนี่คนละ3จานแล้วนะ
4: คือปั้นกับคอปเตอร์เขาแข่งกินผักกันนะคะ
5: แล้วจู่ๆมาแข่งกันทำไมอ่ะ
4: คือว่าผู้ผู้ชายเขาอยากแข็งแรงอะค่ะโน้โน้โน้
6: แข็งแรงครับ
7: แข็งแรงคร
6: ับ
7: แข็งแรงครับ
8: เห็นเด็กๆกินผักแล้วก็ชื่นใจดีนะคะพี่วินล่ะคะกินผักผลไม้หน่อยไหมอ
5: ะไรเหรอ
8: กินเชอร์รี่สักหน่อยไหมคะ
9: เชอร์แล้วขอกินไก่ย่างบ้างได้ไหมอ่ะกินแต่ผักเราเลี่ยนอ่ะ
4: อย่าเลยเดี๋ยวมันผิดกติกานะ
10: ถ้าไม่ไหวอ่ะก็ยอมแพ้ไปเถอะ
9: เราไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอก

0: ขอผักเพิ่มอีกครับป้าน
1: ขอหางนะครับผมจะอ้วน
2: ป้าน
1: ไงล่ะบอกแล้วว่าเรากินผักเก่งกว่าให้ช่วยเชิญกินผักนิดหน่อยทำเป็นคุย
2: อะไรนะไอ้อ้วนให้เพื่อนช่วยกินผักใช่ไหมฮะ
3: คือเชอไม่ได้ขอให้ปั้นช่วยนะคะแต่ว่าปั้นเขาช่วยเชอเองอะค่ะ

0: โอแมนเลยสิท่าใช่ไหมเรา2คนฟังพี่ไว้นะถ้าสมมุติว่าเรามาช่วยเชอร์กินผักแบบนี้แล้วปล่อยให้เชอร์กินแต่เนื้อสุดท้ายผลเสียอยู่ที่ใครเชอร์ก็จะอ้วนตุ๊ตะเป็นหมูขาดสารอาหารอยู่แบบนี้จะดีไหมดีไหม
1: ไม่
0: ดีไหมครับ
1: ไม่ครับ
0: อืม
2: พี่วินเขาพูดถูกอะต้องจำไว้นะเด็กๆ เป็นเพื่อนกันเนี่ยต้องชวนกันไปทำสิ่งที่ดีๆดูอย่างพี่กับพี่ลี่เป็นเพื่อนกันก็เลยชวนกันไปสร้างครอบครัวดี
1: ๆจ้าอย่ามัน
2: โอ้โหไม่มีหักแขนด้วย
0: อ้วนรับผิดชอบด้วยทำอะไรลงไปกินผักในจานนี้ให้หมด
1: โอ้โหเยอะกว่าเดิมอีกอ่ะวันนี้กินให้หมดตั้งแต่แรกก็ดีเป็นลมแทน
0: มุกเดิมไม่ต้องมาใช้มุกเดิมกินให้หมด
3: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขมีครอบครัวที่อบอุ่น
4: ดีขึ้นไหม
3: แต่แล้ว
5: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
6: เลิกยางสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
7: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี้
8: ถ้าเด็กผู้ชายคนนั้นโตมาเป็นมือปืนเหรอ
9: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
3: ันมีศาสตร์นวดเด้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
10: อิทาปิงคลาสุมนาการไทยจหัสรังสีทาวารีจันทาโพสัก
11: คุณไม่กลัวผมจับคุณส่งตรงอย่างเลยไง
12: คุณไม่ทำอย่างนั้นหรอกงานคุณคงไม่ช่วยฉันตั้งหลายหรอก
7: พวกมันเปิดบริษัทนวดบางหน้าแต่ธุรกิจจริงของพวกมันคือค้ามนุษย์และตำรวจก็เป็นพวกเดียวกับมัน
13: ผมเป็นหุ้นส่วนใหญ่ของที่นี
14: ่กับครูทิม
8: หมอมีตั้งเยอะทำไมต้องคนนี้คะ
15: มือมันดี
16: เลิกคิดจะแก้แค้นซะความตายมันไม่ใช่คำตอบของทุกอย่างของนาย
13: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
7: ผมไม่อยากให้มือที่เคยนวดผมต้องมาเปื้อนเลือด
8: เพราะแค่เราเป็นคนตัวเล็กๆคนธรรมดาเราเลยต้องยอมพวกมันอย่างนั้นเหรอ
12: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง

0: นอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
1: ้ได้สิ
2: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
3: ครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี้
2: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
3: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
2: เพียง99บาทต่อเดือน
3: กดดอกจัน559 4เหลี่ยม
2: โทรออก
4: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ททอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปทาง GMM 25
5: สายตรงลูกทุ่งอาทิตย์นี้พบกับร่วมรำลึกการจากไปของศิลปินนักร้องนักแต่งเพลงลูกทุ่งในเดือนกันยายน

0: พลง
1: 14นาฬิกาที่นี่ GMM 25
2: เด็กทับการ์ตูนร่วมขนความสนุกความมันมาให้น้องๆทุกเช้าสุดสัปดาห์วันเสาร์เมื่อโลกถูกคุกคามจากสัตว์ประหลาดนครแห่งแสงต้องมอบหมายให้อุลตร้าแมนเมบิอุสลงมาคุ้มครองวันอาทิตย์ติดตามชีวิตมนุษย์ยักษ์สีน้ำเงินผู้โดดเดี่ยวหลังจากดาวเคราะห์บ้านเกิดที่ถูกทำลายโลกใบนี้จะเป็นบ้านใหม่ให้เขาได้หรือไม่ในอุลตร้าแมนเทโอแล้วเจอกัน 6 โมงเช้าเสาร์อาทิตย์ทางช่อง GMM 25
3: อยู่คนเดียวก็ฝันฝันมันก็ฟรีฟรีแต่มันคงไม่ดี
4: ขอบใจนะ
5: เจนใส่หมามุ้ยลงไปในผ้าค่ะหยอกเล่นค่ะขอโทษนะคะพี่เอิร์ธ
4: ไม่เป็นไรเจนไม่ต้องขอโทษพี่เข้าใจอย่างน้อยนะวันนี้พี่ก็คิดบางอย่างได้นะ
5: อะไรคะ
4: ชีวิตคนเราต้องไม่ท้อไงแจนวันหนึ่งชีวิตเราอาจจะแย่แต่ถ้าเราไม่ยอมแพ้เราฮึดสู้กับมันมันก็ต้องมีสักวันหนึ่งที่ชีวิตเราจะดีขึ้นเหมือนแจนนี่ไงพี่ดีใจด้วยตั้งใจทำงานนะ
5: พี่เอิร์ธคะถ้าบริษัทเปิดรับตำแหน่งเพิ่มแจนจะรีบบอกพี่เอิร์ธเลยนะคะ
4: โอเคได้เลยเนี่ยถ้าพี่เริ่มคุกขี้วัวขี้ควายแล้วต่อไปในงานอะไรพี่ทำได้หมดเลยนะ
5: อย่าโง่ค่ะพี่เอิร์ธ

0: ใจเย็นๆนะจ๊ะน้องซานถ้าเรามองในแง่ดีอ่ะน้องซานก็สร้างความฮือฮาให้ชาวบ้านไม่น้อยเหมือนกันนะจ๊ะ
1: อย่าเรียกว่าฮือฮาเรียกว่าอับอายดีกว่าค่ะ
2: ขอโทษนะคะพี่ซันเอลลี่ไม่ได้ตั้งใจจะให้พี่ซันโป้ต่อหน้าทุกคนอ่ะเอลลี่ซุ่มซ่ามเองค่ะ
3: ถ้าเรารู้ตัวว่าซุ่มซ่ามอ่ะแล้วเราจะเข้ามายุ่งทำไมอ่ะ
2: เอลลี่อยากช่วยพี่ซันดีคะ
3: เราไม่ต้องมาช่วยเลยเอลลี่ที่เรื่องทั้งหมดมันวุ่นวายแบบนี้ก็เป็นเพราะเราแหละเราทำพี่เดือดร้อนไปทุกเรื่องเลยนะตัวปัญหาชัดเลยอ่ะ
2: ใครๆก็พูดแบบนี้กับเยลลี่แหละค่ะทั้งแม่ทั้งครูทั้งเพื่อนๆแต่เยลลี่ไม่คิดว่าจะได้ยินคำนี้จากปากของพี่ซันนะคะเยลลี่เรียนก็ไม่เก่งทำอะไรก็ไม่ได้เรื่องแต่ที่เยลลี่ต้องมายุ่งวุ่นวายกับพี่ซันอ่ะเพราะเยลลี่อยากให้พี่ซันเห็นความสำคัญของเยลลี่บ้างแต่ถ้าพี่ซันรำคาญเยลลี่มากอ่ะเยลลี่ก็ต้องขอโทษพี่ซันด้วยนะคะ
3: งั้นเราก็กลับบ้านไม่ได้แล
0: ้
3: วไม่ต้องมาที่นี
0: ่ซัน
3: ลูกจนกว่าเราจะพร้อมมาซ้อมเป็นผู้ช่วยนักมายากลพี่อะ
2: ผู้ช่วยเล่นมายากลอีกใช่ไหมคะ
3: แต่พี่ซ้อมหนักนะหนูไหวเหรอ
2: ไหวค่ะไหวแค่ได้เห็นหน้าของพี่ซันน่ะเอลลี่ไหวอยู่แล้วค่ะ
1: เป็นคนละคนกับตะกี้เลย
0: ใช่

0: มาซ้อมมายากลหรือว่ามานั่งเล่นป๊อกเด้งที่เนี่ยน้อง
1: ทำอะไรครับผมก็ซ้อมเล่นมายากลไงครับใครจะมานั่งเล่นป๊อกเด้งคนเดียวขนาดไร
0: ก็น้านี่ไงล่ะผัวไม่อยู่เหงาเลยนั่งเล่นคนเดียวแจกเองกินเองโอ้ยไม่ได้ไม่เสียอะไรเลย
2: แหมน้องซันทำปีกตัวมานั่งถึงคนเดียวนะคะเจอสาวดราม่าเขาหน่อยก็ยอมเขาละไหนบอกจะไม่ยอมให้เขาเป็นผู้ช่วยแล้วไง
1: ผมไม่ได้ยอมเขาเพราะว่าเขาดราม่าไอ้ที่ผมยอมเขาเนี่ยมันเป็นเพราะว่าผมเข้าใจเขาทั้งหากพี่รู้ไหมว่าทำไมผมถึงหัดเล่นมายากล
2: ก็ไว้โชว์สาวไง
1: อันนั้นมันก็ผลพลอยได้พี่ไอ้ที่ผมหัดเล่นมายากลอ่ะมันก็เป็นเพราะว่าเหตุผลเดียวกับเยลลี่เขานั่นแหละมันเป็นเพราะว่าตอนเด็กๆอ่ะญาติๆอ่ะไม่มีใครสนใจผมสักคนเพราะผมเรียนไม่เก่งเหมือนพี่เอิร์กับพี่วินเขาอ่ะญาติๆเขาก็เลยมองข้ามผมตลอดแต่พี่รู้ไหมพออยู่มาวันนึงเนี่ยผมไปซื้อเหรียญมายากลมาหัดเล่นนั่นน่ะเป็นวันแรกที่ผมทำให้ญาติๆเขาสนใจผมแล้วก็ชมผมว่าเก่งกันทุกคนเลยหลังจากนั้นเนี่ยผมก็เลยหัดเล่นมายากลมาโดยตลอดผมอยากเป็นคนสำคัญเหมือนพี่ๆเขาบ้าง
2: โอ้โถทูนหูของบ่าวนี่ไม่น่าเชื่อนะคะว่าเบื้องหลังมายากลกองแกงเนี่ยจะมีดราม่าและน้ำตาซ่อนอยู
1: ่มันก็ไม่ได้ดราม่าขนาดนั้นผมก็เหมือนเด็กๆทุกคนนั่นแหละที่อยากมีคนรักแล้วก็มีคนชม
3: หมดสักที
4: กินเองก็กินได้นี่เก่งเหมือนกันนะเราเนี่ยฮะ
5: โอ้โหนานๆที่จะเห็นพี่วินชมน้องเชอแล้วครับเนี่ย

0: ำไม
1: โชว์แขนหัก
2: โอ้โหเพิ่งจะชมแบบแบบแกล้งน้อยอีกแล้วนะพี่วิน
3: อ้าวเป็นไงบักสันไปทัวร์เชียงใหม่มาเป็นไงบ้าง
4: ก็ดีพี่แล้วพี่เป็นไงบ้างพี่โยคืนเงินยัง
3: เงินไม่ได้คืนหรอกได้แต่งาช้างมาเนี่ย
4: เฮ้ยเขาให้ใบอนุญาตไปด้วยเปล่า
3: น่าลืม
0: เชิญทางนี้เลยครับผู้กองนี่ครับเป็นสคริปต์ตัวใหม่นะครับ
4: ยืนทำอะไรตรงนี้ฮะไปยืนที่อื่นไป
3: ไปยืนที่อื่นพอได้ยาช้างที่กูออกมาเนี่ยมันเป็นของเถื่อน
0: ตกใจอะไรครับ

0: กางเกงชั้นในแห่งปีและหนึ่งในดวงใจของตูนและหนุยก็ยังคงเป็นแบรนด์นี้ซาบีนาบอกเลยมันเลิศมากแล้วสีสวยทุกตัว
1: ซิมเลตแพนตี้พาเลตเป็นกางเกงชั้นในที่แบบใส่สวยใส่สบายแล้วขายดีมาตลอด
0: ถูกต้อง
1: เลยให้ดูนิดนึงอันนี้คือซาบีนารุ่นเก่าของนุ้ยเองนะคะให้ดูไซส์ของเขานิดนึงอันนี้เราต้องเลือกไซส์เนาะเพราะแต่ก่อนมันจะมีไซส์อยู่คุณผู้ชมแล้วดูนะแล้วมันไซส์เล็กๆแบบนี้ที่เราชอบใส่กันมันไม่ยืดแล้วมันเจ็บเอวมาก
0: อ้าวทำไมล่ะมีหน้าแหละต้องเลือกไซส์ SML XL แต่ทางนี้เป็นฟรีไซส์นะคะนี่คือ SML XL 2XL
1: ไปไกลมาก
0: ไปตูนมีแรงแค่นี้ให้ดูค่ะ
1: แต่จริงๆไปได้อีก
0: มันไปได้อีกมันไปได้เรื่อยๆเลยอัน
1: นี้ไปได้แค่นี้แล้วนี่สุดแรงแล้ว
0: กระชับได้เป็นอย่างดีแล้วก็ได้ความยืดหยุ่นและที่สำคัญเนื้อผ้าเขาบางเบาสบายมากขอบขาไม่ใช่เอวนะคะแล้วกลับมาก็กระชับเหมือนเดิม
1: มีหน้าเราใส่สบายทั้งเอวทั้งขาเลยทีนี้ดูตะเข็บด้านข้างนี่รุ่นเก่านะคะเขาจะมีตะเข็บพอเขามีตะเข็บใส่ไปใส่มาเอาแหวกออกแล้วค่ะ
0: มันแตก
1: เหรอคะมันแตก
0: น้ำหนักตัวขึ้นก็แตกใช่ไหมคะ
1: ถูก
0: แต่อันนี้แม่จะกินหมูกระทะมาจะกินบุฟเฟ่จะกินอะไรมาขอบข้างเขาก็ไม่มีตะเข็บค่ะแล้วเขาทอทั้งตัวด้วยระบบเป็นโมขึ้นตัวทั้งตัวนะคะ

0: วได้ความยืดหยุ่นได้ผ้าเยอะแบบนี้เก็บเนื้อสะโพกเป็นอย่างดีเลยในส่วนของผ้าซับเป้าของซาบีน่าตูนก็ประทับใจตลอดเวลา
1: ให้ดูรุ่นเก่าก่อนรุ่นเก่าเขาจะมีตะเข็บตรงนี้เห็นไหมคะตะเข็บตรงนี้มันก็จะใส่แล้วไม่สบายอีกนั่นแหละแล้วเขาจะมีผ้า2ชั้นตรงนี้ก็ทำให้ระบายอากาศไม่ค่อยดี
0: ส่วนของซาบีน่าไม่มีผ้าซ้อนชั้นใดๆทั้งนั้นอันนี้เป็นแผ่นเดียวกันทั้งข้างในและข้างนอกนะคะเขาเป็นเทคโนโลยีการถักทอแบบพิเศษขึ้นมาเพื่อให้ผ้าซับเป้าเนี่ยมีความแข็งแรงได้ผ้านุ่มแล้วก็หนาที่สำคัญมันก็คือยืดหยุ่นแน่เห็นป่ะ
1: คุณจะได้สีฟ้าสีเขียวสีชมพูแบบนมๆแบบนี้
0: สวยเน
1: า
0: ะ
1: น่ารักสวยแล้วก็สีโกโก้มอคค่าลาเต้เป็นสีน้ำตาลที่ถูกต้องซื้อ6ตัว6สีแถมให้อีก6ตัว6สี
0: ซาบีน่าตัวนึงราคา390บาทต่อตัวแล้วแม่คูณไปเลย12ตัว 4,680 บาท
1: ใช่
0: วันนี้จ่ายเท่าไหร่
1: เอาไป999บาทแต่ว่าราคานี้ให้แค่90เซ็นต์ในรายการเท่านั้นนะคะอยากได้แล้วรีบโทรตอนนี้ส่งให้ฟรีค่ะ

0: สีสันตรงนี้ไหมคะ
1: ค
0: ุณไม่ต้องเลือกสีเพราะได้ไปครบนี้เลยคุณได้ไป6ตัว6สีตามนี้ยังไม่พอให้อีก6ตัว6สีตามนี้แล้วคุณคิดดูนะเวลาที่คุณใช้แล้วคุณเอาไปตากอยู่หน้าบ้านหรือหลังบ้านมันสวยแบบนี้เลยแล้วดูสิราคาเขาเหลือแค่ตัวละ83.25 บาทสตางค
1: ์เอวเขาค่อนข้างสูงใครลูก1ลูก2ลูก3มีพุงตรงนี้มีพุงหมาน้อยตัวนี้ค่อนข้างกระชับค่ะและที่สำคัญตรงเอวเขาเนี่ยนะคะไม่มียางยืดซ่อนอยู่ด้านใน
0: โอ้ยน่าใส่สบายมาก
1: เป็นผ้าเรียบๆเลยค่ะแล้วก็มันจะไม่คันพุงไม่เป็นรอยตรงพุงด้วยเนาะและที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือตรงนี้เห็นไหมถักทอซาบีน่ามีแต่แบรนด์นี้ทำได้เท่านั้น
0: เออเขาถักทออย่างเดียวนะคุณชมเขาไม่ได้แปะสติ๊กสติ๊กเกอร์แล้วมันจะไม่ลอกหายไปไหนนะครับแบรนด์ยังอยู่
1: ไม่ลอกไปอย่างที่บอกไปว่าด้านข้างก็ไม่มีตะเข็บเย็บมาที่ด้านข้างแล้วก็ให้เนื้อผ้ามาค่อนข้างเยอะ
0: โอ้โห
1: แม่
0: ผ้าดูนุ่มเนียน
1: หยุ่นนุ่มแล้วเห็นป่ะเวลายืดทีนะรู้เลยว่าระบายอากาศดีมากๆและด้านหลังก็ไม่ทำให้ผิดหวังเหมือนกันจ้ะแม่ด้วยความที่เขาให้ผ้ามาเยอะแล้วเวลาที่เราสวมใส่ไปใช่ไหมคะกางเกงชั้นในอ่ะมันจะเก็บกระชับก้นแล้วก็สะโพกได้เป็นอย่างดีเพราะว่าเนื้อผ้าที่เขาให้มานี่แหละแม่อุ้มก้นเอาไว้แบบนี้นะใครมีนงมีเนื้อด้านข้างแม่เกี่ยวขึ้นมาให้หมดเลยนะเวลาเราไปทำกิจกรรมอะค่ะเวลาเราเดินเวลาเราวิ่งเรานั่งเรานอนเห็นไหมเวลาเราขยับอะมันจะไม่เป็นแบบเข้าวินอะ
0: แล้ววันนี้คุณได้ไปนะสีสันสวยมากคุณผู้ชมสีโกโก้มอคค่าแล้วก็ลาเต้อันนี้ก็จะเป็นโทนสีน้ำตาลที่แบบถูกต้องแล้วสวยมาก
1: นุ
0: ้ยจ้าพูดแบบนี้ว่าถ้าคุณเจอของจริงจะสวยกว่าที่เห็นในทีวีแล้วสีสันที่ให้ไปนะคะสีชมพูสีฟ้าและสีเขียวจะเป็นสีละมุนละมุน
1: 4,000 กว่าบาทอ่ะนุ้ย
0: ไม่ต้อง
1: เก็บ
0: เก็บเงินไปกินหมูกระทะคุณผู้ชมเพราะเราใส่กางเกงชั้นในมันสบายใช่ไหมเราเท่าไหร่ก็ได้เอาไปจ่ายแค่999บาทและที่สำคัญส่งให้ก็ฟรีเฉลี่ยแล้วจากตัวละ390แต่แค่ตัวละ83บาท25สตางค์จำกัดให้แค่90เซ็นในรายการเท่านั้น
1: วันนี้ยังส่งฟรีอยู่แล้วก็เก็บเงินปลายทางได้อยู่สั่งวันนี้ส่งวันนี้ได้เลยคุณผู้ชมไปโทรก่อนเลยนะคะรีบโทรตามเบอร์ที่เห็นอยู่ได้เลย
0: ตอนนี้ซาบีน่ามีรุ่นใหม่เป็นซิมเลสใส่สบายเวลาใส่กางเกงรัดรูปไม่เห็นรอยเลยตรงขอบเอวเนี่ยถักทอเนี้ยคือใส่สบายกระชับกว่าเดิมอีกอุ้ยสีใหม่สีน้ำตาลเนี่ยคือเป็นเทรนด์ช่วงนี้เลย
2: สีสวยค่ะผ้านุ่มมากนะคะขอบขาค่ะเขาเว้ามาพอดีเลยใส่แล้วก็ไม่เบียดวางขายเมื่อไหร่คะชอบ
3: ซื้อที่โอช้อปปิ้งเนี่ยก็ได้ของแท้ราคาดีมากอันนี้คือชอบมากเพราะว่าสีน่ารักมากกางเกงชั้นในที่สวยเก็บทรงดีใส่สบายต้องซาบีน่าเท่านั้นนะคะ
4: คือถ้าพูดถึงเรื่องชั้นในมันก็ต้องมั่นใจจากข้างในมาข้างนอกเนาะตัวที่หนิงเลือกใส่ก็จะเป็นของซาบีน่า
5: หุ่นคนละไซส์ก็ใส่ได้ตัวเนี้ยเป็นฟรีไซส์เหมือนเดิมยืดได้เยอะมากแต่ที่สำคัญคือเขามีแรงต้านนะ
4: เออมาสู้มือนะสวย
5: เลิศมากคุณนะ
4: จริงๆซาบีน่า
1: ผ่านกันไหม
5: ผ่านแน่นอนเจ็บเลยตัวนี้
4: แล้วก็หาแต่นี่ก็หาอีกเพราะว่าคุ้มมาก
5: ได้เลย
1: ว้าจำนวนลดลงเรื่อยๆแล้วนะคะเดี๋ยวจะโทรไม่ทันรีบโทรได้เลยฟังไปด้วยโทรไปด้วยนะคะพี่ๆแม่ๆเพราะว่าได้ไปถึง12ตัวแบบนี้

0: แล้วก็ไซส์ยังเหมือนเดิ
1: ม
0: หนุยไซส์อะไร
1: ไซส์ S ไซส์ XS
0: โอ้ยตัวเล็กใส่ได้นะ
1: ใส่ได้ไหมใส่ได้
0: ตูน ML ตูนก็ใส่อยู่ใส่ได้แล้วน้องคนนี้ค่ะ XL 2XL แล้วดูความ 2XL เขานะคะสะโพกเขายังยืดออกมา
1: สะโพกคนนี้46นิ้วนะ
0: 46นะค
1: ุ
0: ณผู้ชมเพราะฉะนั้นมันยืดออกมาได้ไกลมากยังเหลือขอบขาก็ยังสามารถยืดออกมาได้แบบนี้เพราะฉะนั้นนะคะนี่คือความสบายในสไตล์ซาบีน่าเขาทำให้เราอยู่แล้ว
1: ดูสีคีทีนึงนะจะได้เห็นว่ามี6ตัวในมือนะคะส
0: ี
1: น้ำตาลเข้มสีน้ำตาลอ่อนลงมาสีเนื้อถัดมาสีฟ้าสีเขียวและสีชมพู6ตัว6สีนี้แน่นอนว่าหลายๆคนก็กังวลเรื่องความระบายอากาศใช่ไหม
0: แน่นอน
1: พร้อมกันไปเลยนะ6ตัว12ชั้น
0: ได้เหรอ
1: 3ได้สิ
0: สบายมากจ้ะเพราะเราคือซาบีน่าแล้วผ้าของเขาเนี่ยระบายอากาศได้เป็นอย่างดีเหมาะกับหน้าร้อนเหมาะกับหน้าฝนเหมาะกับหน้าหนาวอยู่แล้วเหมาะกับทุกสถานการณ์ถูกใจพี่ๆแม่ๆแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องโพสให้ทันแหละ
1: มีพี่มีน้องมีลูก
0: แบ่งกันเลย
1: แบ่งกันใส่ได้เลยคือซื้อไปเนี่ยคุณได้12ตัวแบ่งกันไปเลยค่ะคนละ2ตัว3ตัว4ตัวแบ่งได้เลยแล้วราคาดีมาก999บาท
0: 33ถึง41นิ้วในเรื่องของสะโพกเป็นฟรีไซส์ไม่ต้องเลือกไซส์แต่ว่าต้องเลือกโทรตอนนี้ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางหน้าบ้านได้เลยจ้ะแม่โทรก่อน

0: ข้าเยอะมากนะคุณผู้ชมต้องรีบนิดนึงแล้วเพราะเหลือน้อยเต็มทีแล้วให้ดูสีน้ำตาลนี้สีโกโก้สวยมากความยืดของเขาดูกันอีกทีนึงไปได้อีกกล้องตามไม่ทันเลยคุณผู้ชม
1: FLXL
0: ไปได้หมดเลยแล้วไปขนาดนี้นั่นหมายความว่าที่สายเข้าเยอะๆเพราะเขาไม่ต้องลังเลไม่ต้องคิดเรื่องไซส์สาวอวบรีบซื้อแล้วรีบตุนเพราะว่าแป๊บๆเดี๋ยวก็หมดแล้วค่ะ
1: แบ่งกันคนละ6ตัวไหมนุ้ยเอาป้า
0: เฮ้ยเอาเพราะว่าได้4ครบไง6ตัว6สีราคานี้นุ้ยไม่แน่ใจนะว่ามันจะอยู่ได้อีกกี่เดือนกี่วัน
1: 999บาทยังสามารถส่งฟรีให้ได้อยู
0: ่
1: ไม่ต้องจ่ายตอนนี้ในเรื่องของค่าส่งค่ะแต่อนาคตไม่รู้เพราะฉะนั้นไม่ต้องเลือกไซส์นะคะรับไปทั้งหมด12ตัวแบบนี้แหละถ้าสั่งวันนี้ของส่งวันไหนคะพี่
0: ของก็ส่งให้วันนี้เลยจ่ายเงินหน้าบ้านแล้วก็ส่งให้ฟรีฉะนั้นตอนนี้ใครยังไม่โทรให้รีบโทรเรื่องไซส์ไม่ต้องกังวลนะคะตอนนี้กังวลเรื่องโทรไม่ทันก่อน
1: มันจะไม่
0: จ่ายวาย999บาทส่งให้ฟรีเฉลี่ยแล้วจากตัวละ390เหลือแค่ตัวละ83บาท25สตางค์ก็ค่าดีขนาดนี้ต้องซื้อแล้วล่ะแต่วันนี้หมดเวลาของนุ้ยการ์ตูนแล้วต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: ู้ชมครับวันนี้อยู่กับเตาแก๊สตัวใหม่นะครับคุณผู้ชมครับนี่คือเตาแก๊สคอมโปนะครับซึ่งเป็นเตาแก๊สหัวคู่และเป็นหัวคู่แบบหัวเทอร์โบไฟร้อนไฟแรงนะครับเตานี้เราผัดครับผัดกันไฟลุกแบบนี้เนา
1: ะ
0: อร่อยนะครับส่วนอีกหนึ่งเตาเราตั้งคู่ทำพร้อมกันได้เลยเธอ
1: ใช่แล้วเนี่ยนะคะจะต้มจะย่างจะผัดจะทอดนะคะทำกับข้าวคาวหวานพร้อมกันได้
0: ถูกต้อง
1: แต่ใดๆแล้ววันนี้ได้เตาใหญ่ๆแบบนี้อันนี้หน้าเตาใหญ่มากนะ
0: หน้าเตาใหญ่
1: วางภาชนะชิ้นใหญ่ๆได้เลยเนาะอันนี้เป็นหัวคู่เทอร์โบค่ะนะคะเป็นเตาแก๊สแบบสแตนเลสแข็งแรงดูแลง่ายไม่เป็นสนิมตัวนี้ครัวไทยมันต้องอย่างนี้เนาะพี่เน
0: า
1: ะ
0: ถูกต้องครับคุณผู้ชมครับคือเตาแก๊สตัวเก่าของเราไฟอาจจะไม่แรงแล้วนะครับวันนี้เปลี่ยนซะ
1: 1เตา2หัวใช่มั้ยวันนี้เอาไปเลย2เตา4หัวทำกับข้าว4อย่างพร้อมกันจะผัดจะทอดจะต้มจะนึ่งแป๊บเดียวพร้อมเสิร์ฟค่ะย้ำนะคะได้แบบฝาแฝดเลยนะคะของแถมเฉพาะร้อยสายแรกเอาอีก1เตาใหญ่ๆแบบนี้ที่เหมือนกันไปเลยพร้อมกับการรับประกันอย่างละ1ปีทั้งหมดนี้ไปจ่ายที่หน้าบ้าน 1,390 บาทเฉลี่ยแล้วเหลือเตาละ695บาท
0: โอ้ปกติแล้วซื้อเตาตัวเดียวเดินเข้าห้างตัวละพันกว่าบาทแล้ว
1: ใช่แล้วได้ตัวเล็กด้วยนะ
0: อ่ะวันนี้ถ้าอยากได้ต้องรีบนะครับเตาแก๊สของเราทั้ง2เครื่องมีรับประกันให้1ปีด้วยใส่กล่องไปให้อย่างดีมีใบรับประกันอยู่ด้านในคู่มือการใช้และที่สำคัญส่งให้ฟรีแบบเก็บเงินปลายทางถ้าอยากได้รีบโทรมาเลยครับ

0: ขอคู่แบบ1แถม1ตอนนี้ยังทันนะคะแต่ใครโทรช้าไม่ทันแน่นอนเอาแบบเหมือนกันแบบนี้เลยมีการรับประกันให้ด้วยแล้วคุณพี่จะทำเมนูอะไรคะวันนี
1: ้วันนี้ทำรัดหน้ากินกันครับน้องมะเหมี่ยวคุณผู้ชมครับเป็นรัดหน้าเส้นใหญ่แบบว่าเอาไปทอดกับกรอบแบบนี
0: ้อู้น่าอินมากนี่แหละ
1: เห็นบ้าเธอ
0: ไฟมันต้องแรงเนาะ
1: ถูกต้อง
0: ไม่งั้นลงไปก็แบบเงียบหาย
1: ตั้งน้ำมันให้ร้อนเลยนะครับตั้งน้ำมันให้ร้อนจัดแล้วก็หรี่ไฟลงนิดนึงนะฮ
0: ะ
1: ก็จะได้เส้นหมี่กรอบแบบนี้เลยหมี่ของเรา
0: เส้นใหญ่
1: ของเราก็เอาไปใส่แป้งใส่ไข่นิดนึงนะครับเป็นแป้งทอดกรอบสำเร็จรูปครับนี่ดูดิน่ากินทำขายได้ครับ
0: พอทอดเสร็จปุ๊บนะคะอันนี้ก็จะเป็นน้ำราดหน้าทะเล
1: เออ
0: แล้วก็เคี่ยวไปเห็นป่ะวันนี้โทรให้ทันเหลือเตาละ695บาท
1: อุ้
0: ยน่ากินมากเลย
1: น่ากินนะเธอนะครับน่ากินแบบนี้นะครับมันอยู่ที่หนึ่งเราเลือกวัตถุดิบอยู่ที่ฝีมือของเราและที่สำคัญอยู่ที่ไฟจากเตาแก๊สของเรา
0: วันนี้1แถม1ค่ะ1แถม1คือได้เตาแบบนี้เตาคู่แบบนี้อันนี้อันใหญ่1อันและได้แบบฝาแฝดอีก1อันนะคะเตาเป็นแบบหัวเหมือนกันเป๊ะๆเลยพร้อมกับการรับประกันอีก1ปีด้วยนะคะย้ำทั้งหมดเนี้ยส่งฟรีของชิ้นใหญ่ขนาดนี้ส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านถึงหน้าบ้านค่อยไปจ่ายตังค์ 1,390 บาทไม่มีเก็บอะไรเพิ่มแล้วเท่านี้เน็ตๆเลยเหลือชิ้นละ695บาทตอนนี้ดูอยู่รีบไปโทรค่ะ
1: โทรครับ

0: ของเตาคือดีมากหน้าเตาเป็นสแตนเลสดูแลง่ายเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายแล้วตัวนี้ค่ะนะคะเป็นหัวคู่แบบเทอร์โบไฟร้อนไฟแรงเนี่ยเห็นไหมอันนี้คือหัวเตาใหม่มันต้องเป็นแบบนี้นะคะฉะนั้นเนี่ยช่วยแบบเขาเรียกว่าอะไรทำให้เตาไฟมันแรงขึ้นเพิ่มแรงดันแก๊สให้มันแบบอาหารมันสุกไวขึ้นและก็สามารถเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายและความแข็งแรงของหน้าเตาคือเป็นสแตนเลสเหมือนกันแต่สแตนเลสแบบหนาเนี่ยไม่บุบไม่ยุบนะคะทนทานพร้อมกับการรับประกันอีก1ปีโทรให้ทันค่ะวันนี้เอาโปรไปเลย2อัน
1: ซื้อ1แถม1
0: ใช่1,000
1: กว่าบาท
0: จริง
1: ส่งให้ฟรีเก็บเงินไปทางคุณผู้ชมครับรีบโทรครับเหลือตัวละ600กว่าบาท
0: ใช่แล้วแบรนด์เนี้ยโอ้โหคุ้มค่าแบรนด์นี้แบรนด์ดี
1: ถูกต้องครับคุณผู้ชมครับนะเตาแก๊สที่ไฟร้อนไฟแรงเวลาทอดอะไรอ่ะมันก็จะน่ากินแบบนี้ครับ
0: เออเนี่ยอา4หัวเตานะเอาไปต่อยอดได้เลยทำเป็นแบบขายหน้าโรงเรียนนู่นนี่นั่นไปรับออเดอร์ในหมู่บ้าน
1: คือคนไทยอ่ะส่วนใหญ่จะหนักเรื่องอาหารผัดกับทอดนะครับแต่ถ้าเกิดเตาแก๊สเราไม่ดีนะครับผัดออกมาก็ไม่อร่อยทอดออกมาก็อมน้ำมันเพราะฉะนั้นครับบางทีเราเอ๊ะทำไมช่วงนี้เราทำอาหารไม่อร่อยทำไมอาหารเราทอดออกมาปลามันอมน้ำมันจังเลยให้ดูที่ไฟจากเตาแก๊สรุ่นนี้ครับบอกเลยครับเป็นหัวเทอร์โบนะครับเป็นหัวแบบฟู่นะครับทั้ง2หัวใน1เครื่องแบบนี้เลยครับ
0: ฉะนั้นวันนี้ได้ไฟที่แบบแรงสม่ำเสมอค่ะนะคะตัวนี้นะคะคุณภาพดีแล้วก็อีกอันนึงก็แบบเคี่ยวน้ำจิ้มไปด้วยทำอาหารได้พร้อมกัน
1: อุ้ยแบบนี้เลยหน้าโรงเรียนแบบนี้เลย
0: อุ้ยอุ้ยน่า

0: นี่เลยนะจ๊ะเออร้อนนะเธอร้อนนะไม้มันร้อนนะ
1: คุณแม่
0: คุณแม่
1: คุณแม่เอาไปทำแบบเนี้ยเนี่ย
0: คุณผู้ชมครับนี่เห็นป่ะอันนี้ยกให้เห็นเลยว่าเราทอดไฟแรงๆจากเตาแก๊สตัวนี้แล้วไม่อมน้ำมันนะคะ
1: วันนี้จะทำกินเองก็ได้จะไปต่อยอดเนาะทำขายก็ได้ค่ะวันนี้ตกเตาละ695บาท
0: วันนี้เตาแก๊สนะครับกลับมาเป็นแบบว่าซื้อ1แถม1ปกติจะไม่ค่อยมีนะครับปกตินะครับแบงค์เทา1ใบอ่ะ 1,000 อ่ะซื้อเตาแก๊สได้เครื่องเดียวแต่ตอนนี้เปิดมาเจอกันนะครับ1390บาทได้เตาแก๊ส2เครื่องแบบนี้เลยนะจ๊ะ
1: ใช่แล้วพร้อมกับการรับประกันอย่างละ1ปีทั้งของหลักของแถมส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านค่ะวันนี้ขอแค่โทรเบอร์ขึ้นให้ที่หน้าจอแล้วหรือจะสแกน QR code ก็ได้เอาโปรนี้ไปเลยค่ะ
0: ผู้ชมต้องรีบนะครับเพราะว่าถ้าหมดแล้วหมดเลยนะครับ

0: ันมาเยอะๆนะคะตอนนี้อาจจะต้องรอสายหน่อยแต่ว่าได้ของแน่นอนถ้าโทรติดค่ะเพราะว่าวันนี้ได้แบบ1แถม1ย้ำนะแบบ1แถม1ได้2เตาแบบนี้เตาใหญ่แถมเตาใหญ่นะคะเฉพาะร้อยสายแรกเท่านั้นซึ่งตอนนี้ยังทันค่ะ4หัวเตาทำกับข้าว4อย่างพร้อมกันเลยพร้อมกับการรับประกันอย่างละ1ปีด้วยได้แบรนด์แท้แน่นอนวันนี้กดได้โทรเลยคุณผู้ชมค่ะแล้วทำอะไรก็ทันหน้า
1: ท่านยังมูฟออนจากลูกชิ้นไส้กรอกทอดไม่ได้เดี๋ยวทอดให้ทีมงานกินคุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าเตาแก๊สที่บ้านเก่าแล้วมันไม่ปกติแล้วอยากให้เปลี่ยนเนาะอย่าไปเสี่ยงใช้เลยวันนี้นะครับจ่ายเงินพันกว่าบาทได้เตาแก๊สใหม่ๆให้คุณพ่อคุณแม่ให้ตัวของคุณเนี่ยได้ทำกับข้าวให้สบายใจอยู่ที่บ้านนะวันนี้ได้1แถม1ลองถามข้างบ้านดูว่าอยากได้ไหมหารกันเธอทักไปในไลน์กลุ่มเพื่อนก็ได้นะครับบอกว่าเออเอาไหมเนี่ย1,390 บาทหารกัน600กว่าบาทเอง
0: แต่ใดๆแล้วต้องซื้อไปก่อนนะแม่เพราะว่าเดี๋ยวไม่ทันค่ะโทรก่อนต่อสายก่อนเดี๋ยวจะหมดแล้วนะคะเพราะว่า1แถม1แบบนี้มีเฉพาะในรายการมีเฉพาะตอนที่เห็นเรา2คนอยู่นี้เท่านั้นแรงไฟแรงแก๊สสม่ำเสมอแน่นอนเพราะหัวเตาเนี่ยเป็นหัวเตาใหม่แบบเทอร์โบค่ะ
1: ถูกต้องครับคุณผู้ชมครับย้ำนะฮะถ้ายังเห็นรายการนี้อยู่แปลว่าของยังมีแต่ถ้าเกิดไม่เห็นแล้วคือหมดอยากได้อย่าตัดสินใจนานรีบซื้อ1แถม1จ่ายหน้าบ้าน1,390บาทเก็บเงินปลายทางโทรมาเลยครับเบอร์อยู่ที่หน้าจอครับ
0: เหลือชิ้นละ695บาทค่ะเอาวันนี้คุณผู้ชมโทรมานะคะวันนี้หมดเวลาของเรา2คนแล้วลาไปก่อนต่อสายไว้นะคะสวัสดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: า 2,000 ปีนะคะคุณตักมายุราและมาพร้อมแบรนด์ยูราค่ะ
1: กับครีมกันแดด
2: ครีมกันแดดเป็นหรือไวท์เทนนิ่งครีมแต่วันนี้ตัวนี้ภูมิใจนำเสนอเลยยูล่าแอนตี้เมลาสมาเฮ้ยไบรท์เทนนิ่งครีมเป็นครีมบำรุงผิวที่ช่วยในเรื่องฝ้ากระที่เกิดจากแสงแดดให้แลดูจางลงตัวนี้ล่าสุดของพี่ตั๊กเลย
0: มาใหม่ล่าสุดเลยไม่ต้องไปตามหาที่อื่นเลยเพราะว่าเรามีขายทางช่องทีวีแค่ช่องเราเท่านั้
2: น
0: คนที่มีความกังวลในเรื่องของการไปตากแดดมากแล้วหน้ามันค้ำมันดำมันมีฝ้ากระจุดดำๆพี่ตั๊กใช้ตัวนี้เลยใช่ไหม
2: โอ้โหตัวนี้เลยพี่ตั๊กภูมิใจนำเสนอ
0: พี่ตั๊กเนี่ยจัดโปรเปิดตัวมาให
2: ้
0: ต้องจองก่อนเลยนะคะของพี่ตั๊กยังไงก็ดีวันนี้จ่ายในราคา 1,090 บาท
2: เท่านั้นนะ
0: ได้อะไรบ้างอ่ะ
2: ซื้อนี่เลยครีมบำรุงผิวสำหรับเรื่องฝ้านี่นะ
0: คะ
2: 4แถม1แล้วยังได้นี่เลยครีมประดาวไปอีก3ซองเลย
1: ทั้งหมด8ชิ้น 1,090 บาทนี่คือราคาเปิดตัวเท่านั้นนะคุณผู้ชมถ้าจะเปิดตัวตอนนี้มันอาจจะไม่ใช่ราคานี้แล้ว
2: จะถูก
0: ขึ้นรีบโทรมาตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอเร็วๆเลยคุณผู้ชมที่บอกว่าตากแดดแล้วฉันตากแดดฉันทำงานกลางแดดสู้คนนี้ได้หรือเปล่าคนนี้
1: ไหนจะถ่ายละครไหนจะโอ้โห
2: พี่เนี่ยนะจะชอบและชอบเรื่องสวยงามมากแต่อย่ามาห้ามพี่เรื่องตีกอล์ฟ
0: นี่ไงตากแดดทำเลย
2: เพราะว่าตอนนี้พี่ถ่ายละครด้วยแล้วถ่ายกลางแจ้งนะบางทีต้องมีคนถือล่มถือร่มมันร้อนมากเลยนะคะไปถ่ายละครแล้วเล่นกอล์ฟอะไรก็ทำได้ทั้งหมดเลยขออย่างเดียวตีกอล์ฟ
0: ขอโทษค่ะพี่ตั๊กตีกอล์ฟแต่หน้าหนูไม่ตีกอล์ฟ
1: ช่วยดูอายุด้วยบวกกันไปเยอะมาก
2: โถโถโถ
0: ไม่
2: แต
0: ่
2: ว่าพี่จะพูดฟังนะคนไทยเนี่ยเป็นฝ้าเยอะมากตัวนี้พี่เลยต้องนำเสนอ
0: เ
2: พราะว่าพี่ก็เริ่มขึ้นแม้แต่ก่อนจะขึ้นมันขึ้นช้าใน20กว่าป
1: ี
2: เล่นกอล์ฟ20กว่าปีพี่ก็บอกเอ๊ะทำอะไรเฮ้ยต้องทำครีมทาฝ้าวันก่อนเวลาพี่ไปตีน
0: ะ
2: ม
0: ัน
2: ร้อนมากๆเพราะพี่จะตีประมาณบ่ายโมงกลับมาพี่ล้างหน้ามันก็หมองเฮ้ยฝ้ามันจะเริ่มมาแล้วพี่ก็เอาครีมทาฝ้ายูล่าแอนตี้เมลาสมาตัวนี้โปะเข้าไปยกเว้นบริเวณรอบดวงตาโปะเหมือนเรามาร์คพอมันเริ่มซึมพี่ก็นอนไปได้อย่างนั้น

0: ติอะที่นุ้ยเคยใช้ครีมแบบนี้นะพี่ตั๊กเราจะทาแค่ตอนกลางคืนกลางวันเขาห้ามใช้เพราะว่ามันแสงตรงแสงแดดมันจะทำให้ฝ้าขึ้นหนักกว่าเดิม
1: ตัวนี้พัฒนามาสำหรับใช้ทั้งกลางวันกลางคืน
2: เ
1: ป็นครีมบำรุงผิว
0: ทาไปดูเช้าเย็นเช้าเย็นคุณผู้ชม
1: ทาไปดูเนื้อ
2: แม่หนูขออนุญาตดูนะคะคุณผู้ชมดูเนื้อ
1: นี
2: ่
1: ชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำ
2: ครีมประเภทนี้ถ้าแบบออกจากกระปุกมาพี่ตาคือจะมีความแห้งแล้วยิ่งทาผิวยิ่งแห้งมันผัดผิวไงแต่ว่าของพี่ตาก็เปลี่ยนความรู้สึกของการทาครีมไปเลยนะ
0: ทาครีมบำรุง
2: แบบทาครีมบำรุงแล้วผิวชุ่มชื้นด้วย
0: รู้สึกแสบปะ
2: ไม่แสบแล้วในเรื่องของผลลัพธ์ที่พี่ตาบอกว่ามันมีการทดสอบพ
1: ี่
2: ตาทดสอบจริงจังเลยใช่ไหม
1: ทดสอบจริงจังโดยเรามีบริษัทที่เขาทำการทดสอบสถาบันชั้นนำนะคะเขาใช้อาสาสมัครพวกนี้เขาจะเป็นบริษัทที่เขาทำเรื่องนี้โดยเฉพาะเราใช้คนอย่างที่บอก30ถึง65อายุเพราะว่าคนเหล่านี้เนี่ยจะเริ่มเป็นฝ้าแล้วอาจจะทำงานกลางแจ้งหร
2: ื
1: ออาจจะทำกับข้องกับข้าวเกิดความร้อนนะคะเราก็นำพาเข้ามาม
2: ีลูกหน้าเขาเป็นฝ้าแล้ว
1: 95% ก็พึงพอใจภายใน14วัน14วันลองเอาไปใช้นะแล้วลองเทสกับหน้าตัวเองว่า14วันเรามีความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นขนาดไหน
0: แล้วสินค้าตัวนี้พี่ตั๊กไม่ใช่พรีเซนเตอร์นะคะเป็นเจ้าของ
1: ทำเองทาเองผูกเอง
2: นี่แหละ
0: ลองเองมาหมดเลย
2: ตูนถึงบอกไงว่าคุณผู้ชมดูก่อนว่าใครเป็นคนทำแล้วในเรื่องของครีมที่ทาฝ้าจากแสงแดดเนี่ยนะคะอยากให้ใส่ใจนิดนึงมากกว่าปกติ
1: ครีมบำรุงผิวที่ช่วยเรื่องฝ้ากระจากแสงแดด
2: นี่แหละนี่แหละนี่โชว์ก่อนเลยค่ะเพราะว่าพอออนแอร์ไปปุ๊บโอ้มันหมดไวมาก
1: มันหมดไวใช่ไหมพอกันนี่เลย190บาทราคานี่พิเศษจริงๆมีเฉพาะที่นี่ที่เดียวเท่านั้นคุณได้ยูราแอนตี้เมลาสมาไปทั้งหมด4แล้วบวกให้อีก1เป็น5แล้วครีมประดาวที่เป็นไวท์เทนนิ่งครีมให้อีก3ซอง
2: นี่
0: ประกาศ
1: 100เซต
0: ให้แค่100เซตด้วยค่ะนี่
1: 100เซต
0: โคตรเนี่ยแล้วนี่คือของพี่ตั๊กที่เป็นผู้ร่วมพัฒนาสูตรขึ้นมาใช้เองทำเองคุณผู้ชมไปทีนี้นุ้ยขอโทษนะคือนุ้ยจะเป็นคนกังวลเรื่องตรงหนกแก้มเป็นคนหนกแก้ม
2: อะไร
0: รับแดดก่อน
1: รับแดดรับแดด
0: แล้วพี่ตั๊กบอกว่าทาทั่วหน้าได้ทากลางวันได
1: ้ทาไปเลยได้ไหม
0: ขอทาตรงนี้เลยได้ไหมเพราะว่าตรงนี้กังวลคุณผู้ชม
1: แต่นี่แต่จำอย่าไปจำศัพท์นะอย่าไปจำแบบทากันแดดนะทาตอนหน้าสะอาดนะทาตอนล้างหน้า
2: ทาเสร็จแล้วทากันแดดของพี่ตั๊กต่อนิดน
1: ึ
2: ง
1: ทาเสร็จแล้วทากันแดดของพี่ตั๊ก
2: ไม่รู้สึกเป็นไง
0: ชุ่มชื้น
1: ยกเว้นบริเวณล่างดวงตา
0: ไม่รู้สึกแสบแต่ที่สำคัญนุ้ยแต่งหน้ามาแล้วนะคุณผู้ชมความชุ่มชื้นของ
1: อันนี้แซมเปิ้ลนะทาแซมเปิ้ลให้ดู
0: ทาแซมเปิ้ลให้ดู
2: และอย่างที่บอกไปว่าเนื้อสัมผัสก็ดีฟีลลิ่งในการทาก็รู้สึกดีไปหมดของที่อยู่ข้างในต้องดีด้วยพี่ตั๊ก
1: มาดูสารสก
2: ัดสารสกัดหนูอยากท
1: ำพี่เล่าให้ฟังสารสกัดจากเมลาซิโลอันนี้เป็นสารสกัดสำคัญจากพืชเป็นสารสกัดจากธรรมชาติจริงๆนอกจากนั้นยังมีสาหร่ายสีลุงนะคะอัลฟาอัลเบอร์ตินไนซินามายวิตามิน B3 ทานเอสมิกแอซิดเหล่านี้ช่วยในเรื่องความกระจ่างใสทั้งนั้นนะคะนอกจากนั้นมียังสารสกัดจากใบโบกและว่านหางจระเข
0: ้
1: ช
0: ่
1: วยในเรื่องความชุ่มชื้น
2: ใช่
1: ชุ่มชื้นน้ำจะได้ไม่แห้งไง
2: ใช้อย่างต่อเนื่องและเป็นประจำคุณเพียงแค่ขยันทาค่ะ
1: ค
2: ุณบอกเลยว่ามีรีวิวให้เราดูเยอะแยะ
1: ถ้าคุณไม่เป็นฝ้าคุณก็ใช้ได้ใช้บำรุงให้เป็น brightening cream
2: ค่ะ
1: ไม่เป็นฝ้าใช้ได้นะใช้ไปเลย
2: แต่ว่าความหมองคล้ำมาคุณเจอแน่นอนทุกวันอยู่แล้วบางคนตื่นมาล้างหน้าแล้วหุยวันนี้ผิวพรรณมันไม่สดใสเลยทำยังไงดีลองทาลองทาเพราะว่าตูนลองแล้วตูนบอกว่าเฮ้ยแต่ว่าฝ้าตูนมีเพราะว่าตูนคลอดลูกไงเป็นฝ้าฮอร์โมน
1: มัน
2: เปล
1: ี่
2: ยนหนูตัวหนูเองมีหนูมีลูกแล้วใจเลยว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนฟีลลิ่งนะเพราะว่าความรู้สึกว่าครีมทาฝ้าจากแสงแดดอะเวลาทาแล้วผิวมันจะแห้งแต่ตัวนี้ผิวมันชุ่มชื้นค่ะพี่
1: เพราะอะไรรู้มั้ยเพราะว่าตูนเนี่ยเป็นคนหน้าแห้งมาก
2: มากจริงๆผิวหนูลอกเป็นขุยเลยแต่หนูทาได้แล้วก็เป็นเจ้าแม่ผิวแพ้ง่าย
0: แสบไหมอะ
2: ไม่รู้สึกแสบรู้สึกว่ามันชุ่มชื้น
1: อ
2: ะแล้วก็จะรู้สึกว่าหุยหน้ามันกระจ่างใสเนา
1: ะ
2: มันแลดูว่าวันนี้หน้ามันสดใสกว่าปกติก็คือทาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ
0: 14วันลองสังเกตตัวเองนะคะว่าตัวเองรู้สึกยังไง95%ของที่ผู้ทดลองใช้มาเนี่ยเขาพึงพอใจสุดๆและที่สำคัญคุณเห็นตรงนี้ไหมสูตรพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง
1: ตรงนี้แหละตรงนี้แหละการันตีตรงนี้แหละเพราะงั้นพี่ต๊อกบอกเลยว่าปีกว่าไม่ใช่แล้วทำอาทิตย์นี้พรุ่งนี้ขายไม่ใช่
2: ไม่ใช่
1: ปีกว่าพี่ต๊อกทดสอบเยอะมาก
2: ต้องรีบซื้อรีบโทรเราให้เนี่ยนะคะไปทั้งหมดที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้เลยคุณผู้ชมค่ะ
1: 8 ชิ้น
2: นี้1,090 บาทน้องไม่หาซื้อข้างนอกได้ไหมพี่ต๊อก
1: ไม่ได้ค่ะ
2: ต้องซื้อ
1: เฉพาะที่นี่เท่านั้นเราไม่มีวางค่ะ ายบอกเลยว่าไม่มีวางขาย
2: แล้วเราส่งฟรีนะ
1: ส่งฟรีทั่วประเทศ
2: ไม่มีค่าจัดส่งด้วยจ
1: ่
2: ายเท่าไหร่นะคะ
1: 1,090 เท่านั้นนะคะ110
0: แล้วก็ราคาเปิดตัวได้ครีมซีสตาร์คอลลาเจนให้ด้วยอีก3ซอง
1: พูดถึงตัวนี้ครีมประดาวซึ่งพี่ตั๊กขายมาหลายปี
2: นี่คือขนาดขายจริง
1: จริงแล้วมีขายอยู
2: ่
1: บางคนอาจจะถามว่าเอ๊ะแล้วมันทายังไงทาทีละตัวก็ได
2: ้
1: หรือจะทา2ตัวก็ได้ถ้าทา2ตัวก็ทำทาแอนตี้เมลาสมาลงไปให้ซึมแล้วก็ทา
2: ครีมประดาว
1: แล้วก็ทากันแดด
2: ตามจบเลย
1: จบเลยได้2ตัวก็ได
2: ้แล้วคุณผู้ชมเห็นซองแบบนี้เนี่ยนะคะไม่ใช่ว่าเขาใช้ได้แป๊บเดียวขออนุญาตบีบเนื้อครีมออกมาแม
1: ่โอ๊ยเอาเนื้อเนาะ
0: เฮ้ยยังไม่หมดเราให้ไป3ซองนะ
2: ยังไม่หมดนี่คุณ
1: เอามาแบ่งให้พี่หน่อย
0: นี่ยังมีไม่หมดนะมีในซองอยู่นะ
2: นี่คุณ
1: เยอะนะนี่ยังไม่หมดนะ
2: ใช้เนี่ยก็คือเป็นอาทิตย์ทาหน้าแล้วก็ทาคอพี่ตะโกให้โบกคอเยอะๆเพราะว่าผู้หญิงเราเนี่ยมันมีจุดเหี่ยวคออ
0: ย่า
2: ให
0: ้ไม่เหี่ยว
1: คอนี่ต้องทาเยอะๆ
2: ทาโบกประดาวไปเยอะๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเซตนี้ให้รีบโทรเพราะว่าของมีจำนวนจำกัดเพียงแค่100เซตเท่านั้น 1,090 บาท
0: เหลือไม่ถึง100เซตแล้วคุณผู้ชมคุณได้ไปซื้อ4ฟรี1นะคะสำหรับครีมบำรุงเรื่องผ้าขาดเป็นดำจากแสงแดดแล้วก็ให้ครีมประดาวไปด้วยอีก3ซองท
2: ั้
0: งหมด 1,090 ส่งฟรีสินค้าไปถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินปลายทางตอนนี้รีบโทรมาตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอแล้วรีบสั่งจองสิทธิ์ไว้ด่วนตอนนี้เลย
1: ต้องโทรให้ทันบอกเลยแล้วพี่ตั๊กเอาหน้าตัวเองการันตีนะคะย
2: ู
1: ราแอนตี้เมลาสมาไบรท์นิ่งครีมเนี่ยตัวนี้เนี่ยนะสำหรับผู้หญิงที่มีปัญหาในเรื่องฝ้ากระจับแดดจริง
2: ๆวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะพี่ตั๊กกับพวกเราลาไปก่อนเลยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะบาทราคานี่พิเศษจริงๆมีเฉพาะที่นี่ที่เดียวเท่านั้นคุณได้ยูราแอนตี้เมลาสมาไปทั้งหมด4แล้วบวกให้อีก1เป็น5แล้วครีมประดาวที่เป็นไวท์เทนนิ่งครีมให้อีก3ซอง
0: ตกแค่หลอดละ100กว่าบาทเท่านั้น
2: แล้วเราส่งฟรีนะ
1: ส่งฟรีทั่วประเทศ
2: ไม่มีค่าจัดส่งด้วย
3: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพัททะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาทแรงเกินคาดจากสถิติ1คนสั่งซื้อซ้ำสูงสุดมากกว่า124ครั้งใน1ปี
1: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
2: มีไฟเบอร์สูงแล้วก็มีใยอาหารสูงค่ะ
3: มันได้ผักทั้ง5สี
0: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพัท
4: สวัสดีครับอยู่กับมะเมียวนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้บอกเลยนะครับมันการันตีด้วยยอดขายจริงๆนะการันตี200ล้านเลยไปแล้ว
5: ใช่
4: นี่แหละคือเหตุผลที่ GMMO Shopping เราทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ออกมาเพราะอะไรเราอยากให้คนไทยเนี่ยกินผักกินผลไม้ให้มากขึ้นถ้ากินระหว่างวันไม่พอกินทั้งวันแล้วมันไม่ถึงเสริมด้วยฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสครับ
5: ใช่แล้วแล้ววันนี้บอกเลยนะคะมากระโปรพิเศษเนาะพี่น้อง
4: โปรแบบว่าหั่นราคาชักๆๆอย่างนี้เลยเธอ
5: มันคือเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นนะราคาเนี้ย เพราะปกติเราจะต้องจ่ายแบบ4หลัก
4: ใช่
5: วันนี้3หลักก็พอ
4: 3หล
5: ัก
4: พอแน่นอนนะครับฉะนั้นเกิดใครที่ดูอยู่รู้สึกว่าเฮ้ยยังไม่ทานยังลังเลอยู่นะจะเสริมยังไงดีนะวันนี้เปิดใจให้ฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสของเราเลยนะแต่คนที่บอกว่าการกินผักผลไม้ฉันก็กินอยู่นี่นาฉันเน้นไปที่สีเขียวหรือนะมันมีตั้ง5สีนะ
5: จริงๆต้องทานให้หลากหลายนะคะเพราะแต่ละสีเขาก็มีประโยชน์ที่ต่างกันเนาะแล้วก็ควรจะล้างให้สะอาดเนี่ยปริมาณวันนึงก็ควรจะประมาณเท่านี
4: ้
5: นี่1วันต่อคนนะทานให้หลากหลายด้วยแต่ว่าถ้าใครรู้สึกว่าอุ๊ยมันไม่ไหวจริงๆอ่ะมันไม่ถึงจริงอ่ะก็เลือกแบบมะเหมี่ยวได้นะคะอย่างมะเหมี่ยวเองอ่ะก็จะเลือกเสริมด้วยน้ำผงผักแบบนี้อันนี้ก็คือแบบใน1ซองเนี่ยมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้นะคะ5สีรวม33ชนิดหอมเมล่อนมากขอจิบเลยนะ
4: เดี๋ยวก่อนนะหอมนะไม่ใช่ว่ารู้สึกเหม็นเขียวใดๆใช่ไหม
5: หอมเมลอนไม่มีกลิ่นหอมไม่มีกลิ่นกระเทียมไม่มีกลิ่นเหม็นเขียวไม่มีกลิ่นสาหร่ายไม่มีกลิ่นหญ้า
4: อ
5: ันเนี้ยดื่มง่ายมากๆและที่สำคัญไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันไม่มีคอเลสเตอร
4: อ
5: ลใครที่มีความกังวลเรื่องหวานสามารถดื่มได้เนาะนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ที่รู้สึกว่าเอ้ยเนี่ยไม่สะดวกกินไม่สะดวกเคี้ยวนู่นนี่นั่นอ่ะเสริมได้ค่ะ
4: เสริมได้เพราะว่าจริงเราก็อยากให้ปริมาณไฟเบอร์นะกินผักผลไม้ไฟเบอร์ถึงนะฮะซึ่งใน1ซองเนี่ยมีผงผักและผลไม้รวมสารสกัดต่างๆ33ชนิด
5: เยอะมาก
4: ไม่ต้องพูดอะไรมากรสชาติทุกคนชอบไม่เติม

0: ันนี้แม่กินผักชีผักชีนี่ข้าวมันไก่ปิวไปแล้ว
1: ปิวไปแล้ว
0: ก็เสริมแบบพี่แอนแบบนี้
1: คือเราชอบพี่แอนสิเรียมากตอนเวลาคุยกับพี่แอนนะพี่แอนจะบอกว่าจ๊อบพี่ชอบกินผักพี่ชอบกินผลไม้แต่พี่ก็ไม่สามารถจะกินเป็นกะละมังได้ทุกวันจริงๆ
0: เอาจริงๆ
1: เวลาออกไปทำกิจกรรมข้างนอกต่างๆเงี้ยบางทีถ้าเกิดว่าพกไปแล้วมันแบบเขาเรียกไงกินไม่ถึงพกฟาร์มเดลี่ไปตัวเนี้ยฉีดชงดื่มได้เลย
0: แล้วมันหอมสดชื่นนะคะจิบได้ทั้งวันเลยนะคะเนี่ยอย่างพี่แอนอ่ะติดบ้านไว้พกไปออกกำลังกายด้วยนะคะหรือแม้กระทั่งพกไปกองถ่ายแล้วพอเขาทานแล้วรู้สึกชอบอ่ะเขาก็ให้คุณแม่ดื่มด้วย
1: ถูกต้องเราคิดว่าจริงๆแล้วเราถ้าเราอยากจะใส่ใจตัวเองเนาะการที่เราทานอาหารได้ครบ5หมู่ต่างๆแล้วก็มีอะไรมาเสริมเนี่ยแล้วถ้ามันเห็นผลกับตัวเองอ่ะมันก็เป็นเหตุผลที่ไอ้อย่างพี่แอนก็บอกต่อส่งต่อนะครับเป็นเหตุผลว่าหลายๆคนก็ทานเองแล้วก็ส่งต่ออย่างจ๊อบเองก็เอาไปให้เยส้มทานเหมือนกันนะเพราะว่าผู้ใหญ่เนี่ยอย่างเยส้มที่บ้านเนี่ยนะฮะคือตอนนี้ก็พึ่งฟันปลอมเยอะแล้วเหมือนกัน
0: แต่ก็ยังต้องทานอยู่นะคะไม่ใช่ว่าไม่ทานเลยดื่มอย่างเดียวเลยเอาเท่าที่ไหวค่ะนะคะเอาเท่าที่ไหวเอาเท่าที่สะดวกวันไหนรู้สึกว่ามันไม่ถึงและมันไม่ครบละก็เสริมแบบนี้เพราะ1ซองเราน่ะรวบรวมสารสกัดจากผักและผลไม้มาให้นะคะ5สี33
1: 5สีเลยเหรอ
0: ใช่พี่แต่ละสีอ่ะเขามีประโยชน์ต่างกันอยากให้ทานให้ครบอย่างอย่างสีเขียวเรามีผักเคลเรามีพวกบรอกโคลีเรามีพวกออริกาโน่นู่นนี่นั่นนะคะเอามาให้แบบเยอะมากอันนี้แค่เบื้องต้นนะสีขาวน้ำตาลเนี่ยพวกหัวหอมพวกกระเทียมอันนี้มันจะมีกลิ่นฉุนเนาะจะมีรสชาติที่มันเผ็ดร้อนบางคนก็ไม่ได้ชอบอะอย่างสีแดงเนี่ยมีพวกแบบอาเซโรราเชอร์รี่คามูเบอร์รี่ต่างๆผลไม้สีแดงก็เลิศนะสีม่วงอันนี้ก็แบบว่ามีบลูเบอร์รี่แบล็คเคอร์แรนท์แบล็คเบอร์รี่นู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็มีอาซาอิเบอร์รี่อันนี้อุ๊ยจากต่างประเทศเลยสีส้มก็แครอทขมิ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวบรวมไว้ให้33ชนิดในนี้ส่วนผสมเยอะมาก
1: ๆซึ่งแน่นอนถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะครับผมซื้อไปแล้วนะฮะแนะนำนะครับพลิกดูหลังกล่องกล่องทุกกล่องจะใหญ่ขนาดนี
0: ้
1: กล่องแบบปกติแต่ว่าดูข้างหลังกล่องได้เลยนะว่าไอที่เป็นแบบผงผักผลไม้สารสกัดต่างๆมีอะไรบ้างเห็นไหมเต็มไปหมดเลยนะคุณผู้ชมนะฉะนั้นเนี่ยอ่านดูได้เลยแล้วก็เฮ้ยที่เวลากินเราจะได้แฮปปี้รวมถึงนี่ข้างๆนะมีทั้งข้อมูลโภชนาการนะฮะบอกเลยว่ามีอะไรบ้างนะรวมถึงวิตามินก็ได้เหมือนกันนะกากใยไฟเบอร์อะไรอย่างง
0: ี
1: ้และมีเครื่องหมายฮาลาลด้วย อันนี้เป็นของ GMMO Shopping เองนะครับฉะนั้นเนี่ยตั้งใจมั่นใจทำให้นะครับผมรับรองว่าทุกกล่องมีเครื่องหมายแบบนี้ครบเลย
0: และโปรโมชั่นวันนี้คือลด200บาทเฉพาะคนที่โทรตอนนี้ค่ะปกตินะคะ3แถม3 6กล่องแบบนี้นะคะจะจ่ายราคา999บาทวันนี้เหลือแค่799บาทและส่งฟรีค่ะ
1: อุ๊ยส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะครับโทรก่อนนะ02-817-9925 02-817-9925ทุกสายที่โทรมาตอนนี้ได้โปรโมชั่นส่งฟรีถึงหน้าบ้านเหมือนกันหมด
0: ใช
1: ่คือไม่ต้องโอนตังค์นะฮะขอไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์นะครับผมเราอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยลองเปิดใจนะแล้วก็ลองนึกดูว่าใครควรทานบ้างนะ
0: อย่าง
1: จ๊อบเนี่ยสำคัญที่สุดเลยผู้ใหญ่ที่บ้านก็ยังต้องกินได้ครบ5หมู่อยู่นะ
0: ร่างกายก็ยังคงเป็นร่างกายนะถูกมั้ยส่วนพี่จ๊อบพอนึกถึงผู้ใหญ่ใช่มั้ยส่วนมันไม่อยากนึกถึงเด็กที่บ้านแต่ใดๆแล้วเราต้องทานกันทุกเพศทุกวัยนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่วัยเรียนสูงวัยนะคะทุกคนต้องทานผักค่ะนะคะแล้ววันเนี้ยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าพอเอาไปให้ทุกคนลองแล้วเป็นยังไงบ้างค่ะ
2: สั่งเป็นประจำทานทุกวัน
3: 3ปีกว่าแล้วค่ะตั้งแต่บริษัทเริ่มทำขายเลยค่ะ
4: ถ้าเริ่มแรกเลยประมาณ 3-4 ปีแล้วลองเพราะว่าเป็นสินค้าบริษัทแต่พอหลังๆคือแม่ให้ซื้อทุกเดือน
5: เกือบ2ปีได้ครับแล้วก็สั่งมา70กว่าครั้งได้แล้วครับ
3: ได้ทั้งผักผลไม้วิตามินเราไม่ต้องมาทำอะไรให้มันยุ่งยากชงๆก็ทานได้เลยแล้วมันอร่อยดีด้วยมันชื่นใจค่ะ
4: ยิ่งไม่เติมน้ำตาลทรายอ่ะมันยิ่งทำให้เราแบบมั่นใจผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
6: ดื่มง่ายมากและตอนนี้พ่อฟันไม่ค่อยดีสะดวกเลยอยากให้เพิ่มมาละ
3: ในความรู้สึกของพี่ก็คิดมันก็เพอร์เฟกต์อยู่แล้วนะคะ
7: อยากให้จัดโปรดีๆทุกเดือนนะคะ
5: อยากให้ทุกคนได้ลองจริงๆครับ
1: กราบขอบพระคุณจากใจเลยกราบแทบอกได้จะกราบเลยนะฮะ
0: ค
1: ือทุกเสียงทุกการซื้อซ้ำ มันเป็นความภาคภูมิใจของเราจริงๆนะเพราะเราตั้งใจจริงๆว่าเราอยากให้คนไทยกินผักผลไม้มากขึ้นวันนี้มีการตอบรับ200ล้านหรือเอาจริงๆ12ล้านแก้วทั่วประเทศนะฮะวันนี้มั่นใจจริงๆว่าเฮ้ยคนไทยตระหนักแล้วว่าการกินผักผลไม้ให้ถึงเนี่ยมันมีประโยชน์จริงๆนะ
0: วันนี้โปรค่ะ3แถม3ได้6กล่องชงได้60แก้วนะคะอันนี้

0: านวันละซองก็คือ2เดือนไปเลยจาก999บาทวันนี้วันเดียวลด200โปรดีมาก799บาทใครอยากลองลองโปรนี้ได้เลยนะคะ
1: เท่ากับว่าจ่ายเดือนละ300กว่าบาทเองนะ
0: จริง
1: เพื่อเติมปริมาณไฟเบอร์แล้วที่เวลาทานนะไม่ต้องยุ่งยากฮะบางคนบอกอุ๊ยต้องเอาช้อนเอาแก้วอะไรมาบ้างนี่ถ้าเป็นจ๊อบนะ
0: เนี่ยเช้าๆรีบๆอ่ะเช้าๆรีบๆ
1: ใช่แล้วแนะนำนะคุณพ่อคุณแม่นะถ้าเราขวดใหญ่กลัวกินน้ำน้อยใช่ไหมใช้ขวดใหญ่ครับแล้วก็ชงแบบนี้เลยเขย่าเขย่าแบบนี้เลยแล้วจิบไประหว่างวันตัวนี้มันจะเป็นไฟเบอร์ที่ต่อให้ทิ้งไว้ทั้งวันเนี่ยมันก็จะเป็นน้ำใสๆไม่ใช่ออกมาเป็นวุ้นฉะนั้นเนี่ยอยากกินเมื่อไหร่อยากจิบเมื่อไหร่ก็เอามาจิบ
0: จิบได้เลยแล้วในระหว่างนี้โทรไปด้วยนะคะเดี๋ยวไม่ทันเพราะว่าตอนนี้สายแน่นมาก
1: มันชื่นใจ
0: ลองชงน้ำผงผักแซมเข้าไปค่ะหอมเมลอนจิบง่ายวันนี้3แถม3เอาไปเลย6กล่
1: อ
0: ง60ซองชงได้60แก้วไฟเบอร์สูงเหลือ799บาท
1: ราคานี้ส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะฮะย้ำเบอร์สักนิดหนึ่ง02-817-9925 02-817-9925 นะครับพร้อมไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์ในราคา799บาทเท่านั้นนะครับแต่วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะฮะ
0: ใช่แล้วเราสองคนต้องลาไปก่อนต่อสายไว้นะคะเดี๋ยวคิวยาว
1: อ่ะลาไปแล้วสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: ยายสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตยายคืออะไรอ่ะ
1: นึกไม่ออก
2: ค่อยๆคิด
1: ก็น่าจะตอนที่เรียนมั้ง
0: โอ้และตาล่ะ
2: สิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตก็คือได้พบยาย

Okay.

0: คนแบบนี้นะคะบอกเลยงานบ้านจะเป็นงานง่ายจะไม่ต้องทรมานอีกต่อไปเพราะว่าแต่ก่อนเราต้องทำความสะอาดไงคะแม่อ
1: ะไม่ต้องแต่ก่อนอะจนถึงวันนี้พ่อแม่ที่ดูเราอยู่ใครเป็นมั่งมาถึงปุ๊บถังน้ำพร้อมกับผ้าขี้ริ้วจากนั้นยังไงซักบิดโอ้ยมือยังไม่พอค้างเข่าถูทั้งวันแล้วตรงไหนก็ก้มอยู่ตรงนั้นโอ้โหบางทีทั้งวันเอ๊ะเราเหนื่อยอะไร
0: เนี่ยเหนื่อยอันนี้แหละเหนื่อยทำความสะอาดแต่วันนี้ไม่ต้องเหนื่อยแบบนั้นไม่ต้องก้มๆเงยๆค่ะยืนถือสวยๆแล้วก็ถูบ้านไปได้เลยแบบนี้มือก็ไม่ต้องแบบไปเลอะสิ่งสกปรกแค่กดปั่นถูด้วยเซตคอมโปรม็อบเซตนี้แล้วบอกเลยว่าวันนี้จัดโปรมาให้นะคุ้มมากจะแบ่ง3บ้านจะหารกันก็ได้จะแบ่งชั้นบนชั้นล่างแบ่งห้องครัวห้องน้ำห้องนอนบอกเลยว่าครบเซตมากๆวันนี้ไม่อยากให้พลาดดูอยู่ไปโทรค่ะวันนี้อยู่กับคอมโปรม็อบชุดถังปั่นสเตนเลส2ระบบเลยมีทั้งไม้ม็อบพร้อมผ้าไมโครไฟเบอร์ให้ครบเซตปกติเซตนึงเนี่ยนะคะอยู่ที่790บาทเลย
1: วันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรี1ถังและยังไม่พอค่ะแถมเพิ่มให้อีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์3ผืนและพิเศษโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มเป็นลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3ม้วนราคาปกติลูกของแถมอยู่ที่ 3,070 บาท
0: แต่วันนี้ทั้งหมดที่เห็นเนี่ยค่ะจ่ายแค่990บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านดูอยู่แค่โทร02-817-9925 ค่ะใครดูอยู่นะคะวันนี้บอกเลยห้ามพลาดเพราะว่าวันนี้จัดเซตแบบชุดถังปั่นที่แข็งแรงแข็งแรงตัวพลาสติกตรงนี้นะคะเป็น ABS หนาเหนียวทนและก็ความจุของเขาเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือ5ลิตรก็ระบบของเขานะคะเป็นแบบ2ระบบมีทั้งถังซักและก็ถังปั่นถังปั่นหมาดเป็นสแตนเลสด้วยปกติตัวเนี้ยนะคะเราจะเจอถ้าเป็นซื้อหลักร้อยเราจะเป็นพลาสติก
1: เป็นพลาสติกแป๊บเดียวมันจะกรอบแล้วมันก็จะแตกง่ายอันนั้นน่ะไม่ทน
0: ใช่แล้วตัวนี้นะคะมีแบบว่าเนี่ยรูระบายน้ำตรงด้านข้างได้ด้วยนะฉะนั้นก็คือแบบสะดวกมากๆตรงฐานม
1: ี
0: ล้อให้ด้วย
1: อ้าว
0: อ่ะเวลาแม่จะเคลื่อนย้ายนะถูๆไปอย่างนี้ได้เลยใช่แล้วอ่ะไม่ได้ดีแค่ถางอ่ะฝากถางหน่อยตัวนี้ค่ะคุณผู้ชมขาของไม้ของเขาเนี่ยด้ามจับเป็นสแตนเลสแข็งแรง มีที่ห้อยให้พร้อมและตัวนี้อยากให้ไล่ลงมาดูเวลาปลดล็อกเนี่ยนะคะไม่ต้องบิดแล้วนะแต่ก่อนมันต้องบิดอย่างนี
1: ้
0: บางคนข้อมือไม่แข็งแรงไง อันนี้คือง่ายนะคะและไล่ลงมาดูที่ปลายค่ะตรงนี้นี่ให้ดูตัวไม้ม็อบของเราค่ะนะคะตัวผ้าก็จะเป็นไมโครไฟเบอร์แบบหนาๆนุ่มๆฟูๆและหัวไม้ม็อบตัวนี้หมุนได้360องศาฉะนั้นเนี่ยมันจะซอกซอนเนาะไถไปเลยข้างเตียงใต้โต๊ะใต้ตู้อ่ะตอนเนี้ย
1: ยังไง
0: วิธีการใช้งานเนี่ยไม่ยาก
1: อยากให้
0: ใช้ดูใส่น้ำยาลงไปนะคะอยากใส่น้ำยาทำความสะอาดอะไรตามใจชอบได้เลยและเนี่ยมือเรายังไม่เลอะเลยนะ
1: เราชอบตรงที่อะไรบ้างไม่ต้องคานเข่าเหมือนแต่ก่อนไม่ต้องมานั่งบิดผ้าคีริ้วเหมือนแต่ก่อนแล้วไม่ต้องมานั่งทรมานถูทั้งวันแบบนั้น
0: ใช่แล้วและพอปั่นมาตัวนี้มือเดียวเลย
1: เนี่ยเหนียวเนี่ยความแห้งอาจจะทำให้น้ำไม่หยดเวลาเราถูมันจะเกลี้ยงไง
0: สมมุติลูกทำอาหารหกถือแกงมาแล้วแกงมันหกแล้วเราจะออกนอกบ้านอยู่แล้ว
1: เดี๋ยวก่อนมันจะได้ไหมเธอ
0: เราไม่เสียเวลามานั่งก้มๆเลยนะคะ
1: อาจจะ
0: เราก็แค่ถูไปแบบนี้ได้เลยได้ทุกคราบได้ทุกพื้นผิวขออนุญาตนะเนี่ย
1: 1 2 3 4 5
0: สะอาดเลย
1: และมันเกลี้ยงและอย่างนึงนะมันจะไม่เหนียวไม่เลอะเทอะพื้นดังนั้นมันไม่ต้องเสียเวลาในเวลาที่เรารีบเร่ง
0: ใช่แล้วเห็นไหมพื้นสะอาดแบบนี้นะ
1: จ้า
0: ไม่ทิ้งคราบน้ำเจิ่งนองเห็นไหมไม่มีอะไรติดมือมาเลย
1: อยู่ตรงนี้
0: นี่คือสิ่งสกปรกกองอยู่ตรงนี้แต่เราไม่ต้องเอามือไปซักนะคะย้ายมาตรงถังค่ะนี่เลย
1: เราชอบตรงที่อยากจะซักเมื่อไหร่อ่ะแม่ก็ซักได้มันสะดวกมันง่าย
0: มันไม่ต้องซักผ้าเนาะ
1: มันไม่ต้องคานมันไม่ต้องก้มไง
0: เนี่ยแล้วกลิ่นหอมมากนะน้ำยาเนี่ยปึ๊บ
1: นี
0: ่ปึ๊บปั๊บเรียบร้อยแค่นี้เราก็ไปห้องถัดไปได้เลยคือความที่ผ้าไมโครไฟเบอร์จะจับฝุ่นได้ดีไม่ว่าจะเป็นห้องครัวคราบไหนๆพื้นไหนๆก็เอาอยู่แม่มือไม่ต้องเลอะเลย
1: ลองดูเพราะหลายๆคนบอกว่าพื้นห้องครัวเป็นที่ที่เราต้องถูตลอดเพราะทำกับข้าวทำอาหารทำของว่างให้ลูกกิน
0: มาดูฟืบนี่ดูดน้ำเข้าไปเลยเหรอ
1: และอย่างนึงอะไรรู้ป่ะแม่ชอบความที่แบบเขาดูดน้ำเข้าไปในม็อบอะหมายความว่าคาบเคลือบเนี่ยเขาจะดูดเข้าไปดังนั้นอะรอบนี้ที่เราให้ไปนอกจากชุดถังปั่นเนี่ย
0: มาดมา
1: ใช่
0: สิ่งสกปรกอยู่ตรงนี้
1: เดี๋ยวขอรูปนะ
0: น่ะ
1: เฮ้ยแม่ได
0: ้พื้นคือไม่ลื่นค
1: ่
0: ะ
1: ใช่โอเคมาก
0: ตอนนี้ใครอยากได้แล้ว วันนี้ไม่ได้ได้เซตเดียวนะคะจ่ายหลักร้อยแต่ได้ไป3เซตดูอยู่อย่าช้าค่ะให้โปรส่งฟรีด้วยโทรได้โทรก่อนเลยนะคะเพราะว่าวันนี้สายแน่นมากใครโทรช้าไม่ทันแน่นอนวันนี้จะได้ไปครบเซตเลย1ชุดจะประกอบไปด้วยชุดถังปั่นเนี่ยที่เป็นถังปั่นสเตเลต1นะคะไม้ม็อบอีก1แล้วก็ผ้าไมโครไฟเบอร์อีก1ด้วย
1: และยังไม่พอวันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรี1ถังและแถมเพิ่มไปอีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3พื้นถ้าโทรมาตอนนี้แถมพิเศษให้อีกเป็นลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3ม้วนจากราคาปกติรวมของแถมอยู่ที่ 3,070 บาทพิเศษวันนี้จ่ายเพียงแค่990บาทค่ะ
0: และราคานี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านจำกัดแค่99เซตดูอยู่โทรได้เลยที่เบอร์028179925ค่ะคือวันนี้ถูกแบบคุณนายเลยนะ
1: มากๆ
0: เวลาใช้งานจริงไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องก้มบางทีอ่ะบางคนนะเป็นคนท้องบางคนเป็นผู้สูงวัยเนาะบางคนแบบต้องก้มก้มเงยๆบางทีมันแบบไม่เวิร์กไม่เวิร์ก
1: อ
0: ันเนี้ยยืนแบบสวยๆเลยนะคะแล้วก็เวลาทำความสะอาดนะเนี่ยหรือจะย้ายห้องเนี้ยค่ะลากไปแบบนี
1: ้ไม่ต้องยกไม่ต้องยกให้เมื่อย
0: แบบนี้เปลี่ยนจุดทำความสะอาดได้
1: จ้า
0: ต่อมาแม่
1: จ้า
0: ห้องเนี้ย
1: เฮ้ยมันเลอะจีสันวางแหวนอยากรู้ว่าไม้ม็อบมันเช็ดเกลี้ยงหรือเปล่า
0: เกลี้ยงแน่นอนค่ะแล้วมือไม่ต้องเลอะด้วยมือไม่ต้องสัมผัสกับสิ่งสกปรกนะคะบางคนไปทำเล็บมาแบบหลักพันนะ
1: แล้วอะไรป้าแม่พ่อหลายคนอ่ะมักจะรู้สึกผิดว่าเฮ้ยวันนี้ทำของหกเลอะพื้นอีกแล้วลูกหลานไม่ว่าแม่เพราะต่อไปนี้เดี๋ยวเขาจะซื้อไม้ม็อบเนี่ยชุดนี้ให้และเช็ดทำความสะอาดต่อไปนี้เราทำหกบ้างเหลือบ้างเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่ามันจะง่ายในการทำความสะอาด
0: ใช่ค่ะแค่ถูไปเลยถูไปเลยแบบนี
1: ้โอ้โห
0: ได้ทุกพื้นได้ทุกคราบค
1: ่ะ
0: แล้วสิ่งสกปรกนะคะอยู่ตรงนี้
1: เราชอบตรงที่เขาดูดคราบเนี่ยกลับมาที่ตรงแผ่นแบบมาผ้าไมโครไฟเบอร์แบบนี้ทำให้เราไม่ต้องมานั่งถูซ้ำอีกและพื้นมันก็จะเกลี้ยงสะอาดแบบนี้แฮปปี้
0: เนี่ยแล้วเวลาจะทำความสะอาดเนาะนะคะเราก็แค่
1: ซัก
0: ที
1: ่
0: สังซักของเขา
1: อ
0: ย่างที่บอกเขาเป็น2ระบบค่ะซักด้วยนะคะปั่นแห้งด้วยถังปั่นแห้งเป็นสแตนเลสถังแข็งแรงมากนะแม่นะ
1: แข็งแรงเพราะว่าอะไรมันสำคัญอยู่ตรงที่อยู่กับเราต้องใช้ได้ทนมีซื้อให้คุณภรรยาสักเซตหนึ่งเนี่ยจะแฮปปี้ไออารมณ์แบบหงุดหงิดโดนบ่นต่อไปนี้อะไรเลอะเทอะก็ไม่ต้องก้มนั่งทำแล้ว
0: ใช่แล้วค่ะอ่ะปึ้งถูไปเลยได้ทุกคราบถ
1: ู
0: ไปเลยได้ทุกห้องแล้วก็เก็บได้แบบนี้คือผ้าไมโครไฟเบอร์ของเรานะคะดูดซับน้ำได้ดีมากแบบนี้เห็นไหม
1: ใช่
0: ดูดหายเลยค่ะ
1: อันนี้คือมันเป็นหลักการของเขาซึ่งทำให้เก็บคราบได้เกลี้ยงหมายความว่าถ้าปกติเราเอาผ้าคลีนมาถูเองมันต้องถูซ้ำสองรอบสามรอบ
0: ใช่
1: แต่อันนี้เช็ครอบเดียวมันเกลี้ยงและมันก็จะมาเก็บไว้อยู่ที่ตรงผ้าไมโครไฟเบอร์แบบนี้อย่างที่บอกและพื้นผิวของเราไม่เหนียวแล้วแล้วก็ไม่ลื่นด้วยนะจ๊ะ
0: ง่ายสะดวกทำความสะอาดได้ทุกห้องทุกพื้นผิวในบ้านแค่กดปั่นถูสะอาดเลยค่ะแล้ววันนี้เขาไป3เซต3ถัง
1: แต่ว่ายังไงเนี่ยนะเราย้ำว่าวันนี้เสร็จเนี่ยให้ไปคุ้มๆแบบนี้ต้องโทรกันมาให้ทันของแถมเพียบรีบโทรมาตอนนี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านเลยจ้ะ
0: วันนี้อยู่กับคอมโปรม็อบชุดถังปั่นสเตนเลส2ระบบเลย
1: วันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรี1ถังและยังไม่พอค่ะแถมเพิ่มให้อีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์3ผืนและพิเศษโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มเป็นลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3ม้วนราคาปกติรวมของแถมอยู่ที่3,070 บาท
0: แต่วันนี้จ่ายแค่990บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านดูอยู่แค่โทร02-817-9925ค่ะวันนี้ดูอยู่ต้องรีบโทรนะคะเพราะว่าโปรโมชั่นดีมากคุ้มค่ามากคือจริงมันไปหารกันก็ได้เนาะหรือว่าแบ่งชั้นแบ่งห้องแบ่งบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็ได้
1: คือราคาเนี้ยไม่ถึงหลักพันเนี่ยจริงๆนะเราซื้อเซต1บ้านเพื่อนละอีกเซต1ก็ยังได้เพราะว่ามันคุ้มและใช้ได้ยาวๆเลย
0: ดูอยู่แค่กดเบอร์โทรที่หน้าจอโทรสั่งไว้อย่าวางสายเด็ดขาดเพราะว่ามีจำนวนจำกัดอะเดี๋ยววันนี้เรา2คนต้องไปเคลียร์บ้านกันต่อลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะถูต่อถูต่อจะเป็นคุณนาย
0: ทำความสะอาดบ้านง่ายๆเลยแค่กดปั่นถูกับคอมโปรม็อบที่ครบเซตแล้วของแถมเยอะมากๆเลย
1: วันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรีอีก1ถังและยังไม่พอแถมเพิ่มให้ไปอีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3พื้นและพิเศษถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มให้ไปกับลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3ม้วนจากราคาปกติรวมของแถมอยู่ที่ 3,070 บาทพิเศษคุณจ่ายเพียงแค่990บาทเท่านั้น
0: ดูอยู่นะคะรีบโทรเลยที่เบอร์028179925ค่ะ
2: โปรโมชันนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: แบบเห็นบรรยากาศเตียงแล้วมันแบบ
1: น่าจะดีฟสลีปได้ดี
2: ถูกต้องสีสันสวยๆกลับมาแล้วนะคะแบรนด์วานิซ่าแบรนด์ชุดเครื่องนอนที่เป็นเบสเซลเลอร์ที่สุดที่ขายดีที่สุดในโอช้อปปิ้งด้วยและที่สำคัญคือลายนี้พี่ๆแม่ๆกลับมาคัมแบ็กแล้วสำหรับหลายๆคนที่เก็บไม่ทันซื้อไม่ทันหมดซะก่อนลายนี้ Midnight Forest แล้วอีกลายนึงที่เป็นสีขาวครีมอ่อนๆ Sweet Carnation ก็สวยเอาเป็นว่า2ลายนี้คัมแบ็กแล้ว อยากจะบอกให้โทรได้ตั้งแต่ต้นรายการเลยเพราะว่ารอบนี้เรือเอาเข้ามาแม
0: ่
2: ค่าสินค้าขึ้นหมดแต่เรายังคงราคาเอาไว้ให้แม่ๆนะคะ
0: ใช่แล้วและที่สำคัญนะผ้านวมผืนนี้นะคะที่ได้ไปเนี่ยอันนี้เป็นผ้ารวมทูโทนไซส์ใหญ่ 4,500 ค่ะผืนละ 4,500 แถมให้ฟรีสำหรับคนที่โทรไวเท่านั้น
2: โทรทันวันนี้ตอนนี้เท่านั้นแล้วเป็นลายแบบทูโทนเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาไปใช้ได้ทั้งผ้าปูที่นอนทั้ง2เซตของเราเนี่ยแหละค่ะเราไม่ได้ให้ไปแค่เซตเดียวไงคุณแม่จ๋าเราให้ไปเลย2เซตซื้อ1ลายแถมอีก1ลายแม
0: ่เอาไปเลยแบบปูแบบครบได้2เตียงหรือสลับกันก็ได้นะคะแล้วก็ให้ของแถมแบบ3ต่อที่1คือผ้านวมทูโทนตัวนี้ผืนละ 4,500 ต่อที่2ค่ะนะคะเป็นผ้าแบบ
2: ผ้าขนหนูนุ่มมาก
0: ให้อีก2ผืนเดี๋ยวคลาสสีให้นะคะนุ่มมากและต่อที่3ค่ะได้เป็นกระเป๋าสำหรับผ้านวมอันนี้ยืดได้ขยายได
2: ้ขออนุญาตคลาสสีค่ะแบบให้นะคะแต่ได้แน่นอนถ้าโทรทันวันนี้นะคะ 1,490 บาทเหมือนเดิมราคาเรายังไม่ขึ้นแล้วก็ค่าจัดส่งก็ยังไม่มีแต่ว่าเรามีจำกัดเพียงแค่90เซตเท่านั้นเพราะฉะนั้นรีบโทรได้เลยแม่โทรเดี๋ยวนี้ค่ะ

0: ชุดเครื่องนอนเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าลายสวย
1: ใช่แน่
0: คือเราเลือกลายแล้วแต่ว่าเราต้องนอนหลับสบายด้วยคุณภาพของผ้ามันต้องดีด้วยตัวนี้นะคะตัวผ้าของเขาเนี่ยทอนุ่มทอเนียนทอละเอียดมากๆละเอียดแค่ไหนละเอียดถึง600เส้นได้ต่อตารางเซนติเมตรคือในเนี้ยในช่องเนี้ยคือแบบโอ้โหมีเส้นใยแบบทีแบบนี้เลยฉะนั้นผ้ามันจะทนมากมันจะไม่ขึ้นเม็ดขึ้นขนขึ้นขุย
1: อ้าว600เส้นได้เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นความละเอียดในแบบโรงแรม5ดาวนะจ๊ะ
0: ใช
1: ่พี่ๆแม่ๆถ้ายังไม่เชื่อ600จริงหรือเปล่าตูนมีกล้องไมโครสโคป
0: แน่นมาก
1: อันนี้คือการถักทอที่แน่นมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณภาพผ้ามันจะได้ความนุ่มอันนี้คือผ้านวม
0: เราว่านิ่มแล้วนะ
1: ให้ลูกเรานอนห่มแม
0: ่เราว่านิ่มแล้ว
1: โอ้โหเห็นความห่างไหมแม่
0: คือตาห่าง
1: ความห่างมันห่างมากความสวยความสบายแบบนี้ความนุ่มระดับนี้ต้องบอกนะคะว่าลายนี้เคยเป็นลายเบสเซลเลอร
0: ์
1: ที่ขายถล่มทลายมาหนักมากเลยถ
0: ้
1: าเกิดว่าใครยังเก็บไม่ครบทุกเซตของแบรนด์วาเนซ่าแนะนำว่าอย่าลืมเซตนี้ด้วยจริงๆถ้าเกิดว่าเราเป็นเพื่อนกันเราหารกันได้นะมันตกเซตละ745บาท
0: คือมันแบบคุ้มมากหรือสลับเป็นห้องคุณแม่ห้องคุณลูกก็ได้ควรจะมีค่ะเอาลายสวยๆแบบนี้เอาผ้านิ่มๆแบบนี้แล้วราคาดีมาก
1: ราคาก็ดีแล้วไปปูที่ไหนนะในห้องก็คือจะแบบเปลี่ยนบรรยากาศไปเลย
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นค่ะต้องรีบซื้อตอนนี้เท่านั้นจาก 12,550 บาท
0: โอ้
1: วันนี้พิเศษ1เซตแถม1เซตของแถม2ถึง3ต่อคุณจ่าย 1,490 บาทหารเฉลี่ยตกเซตละ745บาทเท่านั้นราคาดีมากๆต้องรีบโทรนิดนึงค่ะ

0: าเยอะมากแล้วแม่ดูสีนี้ลายนี้ก่อน
1: yeah.
0: นี่คือเปลี่ยนฟิวไปเลยนะคะเนี่ยสวิตคาเนชั่นก็จะได้พื้นที่เป็นสีครีมนะแม่ไม่ได้ขาวจั๊ว ออกเป็นสีครีมแล้วก็มีดอกคาเนชั่นสวยๆแบบนี้เลย ถ้าเกิดว่าห้องใครมืดๆลองสลับผ้าปูมาใช้สีนี้ดูก็จะได้ความสว่างสดใสสดชื่นสบายตา
1: คือมูดมันดีมาก
0: ใช่จ้ะ
1: เข้าใจเลยว่าทำไมสองลายนี้ถึงเป็นลายที่ขายดีที่สุดนะ
0: Forever
1: ใช่
0: จ้าถูกต้อง
1: คือวันนี้โทรได้โทรเลยถ้าโทรหลังจากเนี้ยราคาอาจจะขึ้นนะ
0: จริงแล้วก็มีคำถามมาเหมือนเดิมค่ะว่าพี่เอาไปซักอะรวมกันเลยได้ไหมน้องปั่นเลยได้ไหมแม่ดูนี่ค่ะเราแช่ไว้ให้เร็วนี่คือการแช่ผ้าสองสีรวมกันที่เป็นสีเข้มและสีขาวต้องบอกว่าอันนี้ไม่ได้ขยับนะคะเดี๋ยวแม่ดูนี่นะคะขยำรวมค่ะจับมัดรวมไปเลยค่ะแล้วก็จะปั่นก็ได้นะคะค่ะไปปั่นก็ปั่นในเครื่องเดียวกันนี่แหละน้ำคือสีใสกิ๊กเลยแม่เห็นมือตุนไหมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะคะเอามาผ้าขึ้นมาลองเช็คดูซิ600เส้นได้ใช่ปะของเรา
1: เออ
0: ตะขงตะเข็บมันจะยังอยู่ไหม
1: เนี่ยคุณภาพผ้าจะดีไหม
0: ถ้าเราไปปั่นถ้าเราบีบมันแบบนี
1: ้
0: พี่ๆคะแม่ๆคะตุนให้ดูตรงตะเข็บนิดนึงนะคะเห็นตะเข็บไหมคะ
1: เอ
0: านะคะ1 2 3
1: อุ้ย
0: นี่ค่ะมันเรียบร้อยเหมือนเดิมถูกต้องตะเข็บเรียบเนียนเหมือนเดิม
1: ลอด
0: อีกรอบค่ะตะเข็บเรียบร้อยเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นนี่คือการถักทอก็ดีแล้วของเขามีคุณภาพ
1: แข็งแรงมาก
0: วันนี้อะไร
1: ว
0: ัน
1: นี้สำคัญบ้านเราเมืองร้อ
0: น
1: บางคนนอนไปแล้วชอบบอกว่าเอ้ย
0: เหงื่อแตก
1: บางทีเหงื่อแตก
0: ใช่อ
1: ันนี้เดี๋ยวคลุมให้ดูว่าระบายอากาศดีไหม
0: สองสีไล่หรอแม่
1: สองสีพร้อมกันเลยนะคะตัวนี้สามารถระบายอากาศได้ดีมากมาก
0: นี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะการระบายอากาศก็ทำได้ดี600เส้นได้แบบนี้ถ้าเกิดว่าไปซื้อที่ห้างเนาะ 12,500 กว่าบาทตรงนี้แม่ไม่ต้องจ่ายแล้วจ่าย 1,490 บาทเท่าเดิมเราไม่คิดราคาเพิ่มนะแล้วก็ได้ของแถมไปเลย2ต่อ3ต่อ
1: ย้ำว่าให้เยอะกว่าทุกครั้งด้วยแต่ราคาไม่ได้ขึ้น 1,490 บาทโทรได้โทรค่ะส่งให้ฟรีด้วยไปโทรจ้า

0: เป็นผ้านวมที่มีความสบายระบายอากาศดีแต่ว่าถ้าเราหนาวๆเปิดแอร์เราห่มแล้วก็อุ่น
1: อุ่นสบาย
0: แล้วตอนนี้ยังทันไหมจ๊ะ90เซน
1: ตอนนี้ยังพอทันอยู่นะคะแต่ว่าถ้าไม่สั่งวันนี้แล้วหลังจากนี้กลับมาล็อตหน้าราคาอาจจะต้องถูกปรับขึ้นนะคะ
0: ตรงนี้เนี่ยแม่จะเห็นนะคะพี่จะเห็นว่าเขาคิ้วผ้านะคะให้มันเป็นลายแบบนี้เพื่อไม่ให้ไส้ผ้านวมมันไปกองย่นอยู่ข้างล่างเวลาเราห่ม
1: แล้ววันนี้ไม่ได้ได้ลายเดียวค่ะได้ไป2ลายเลยทั้งตัว Midnight Forest นะคะและตัว Sweet Carnation เนาะได้2มูดเลยนะคะวันนี
0: ้
1: ห้องจะสวยมากๆสวยแบบฟิลผู้ดีอังกฤษอ่ะ
0: ใช่สวยด้วยแล้วก็ผ้านุ่มเนียนนอนสบายผิวเปลี่ยนผ้าปูที่นอนต้องเปลี่ยนยกเซตนะคะ
1: แล้ววันนี้ไม่ต้องเลือกอะไร5ฟุต6ฟุตใส่ได้หมดค่ะนะคะแล้ววันนี้คือแบบได้ทั้ง2ลายเลยใน1ลายเนี่ยจะประกอบไปด้วยปลอกหมอนหนุน2นะคะผ้าปูที่นอน1นะคะแล้วก็ปลอกหมอนผ้าอีก1หนึ่งแถมหนึ่ง
0: จ้า
1: ผ้านวมนะคะยังทันอยู่นะคะ
0: ยังทันนะจริงๆเซตนี้เนี่ยนะคะราคารวมอยู่ที่ 12,550 บาทจริงๆถ้าเทียบคุณภาพผ้าเนี่ยเทียบในห้างได้เลยแม่จริงเอาหัวเป็นประกันแม่จะชอบแต่วันนี้ 1,490 บาทได้1แถม1แบบนี
1: ้
0: ได้ของแถม2ต่อ3ต่อแบบนี
1: ้ลด
0: ถ้าหันเฉลี่ยกันแล้วเอามาหันกันตกเซตละเท่าไหร่นะ
1: 745บาท
0: ตายแล้วแม่
1: นี่คือไม่ได้คิดค่าของแถมนะ
0: คิ
1: ดแค่ค่าแบบของหลักนะคะฉะนั้นตอนนี้สายแน่นมากต่อสายไว้ค่ะโทรได้โทรอย่าวางสายเด็ดขาดวันนี้หมดเวลาแล้วเนาะ
0: ใช่แล้วแม่รีบโทรนะคะเอาให้ได้เป็นเจ้าของให้ได้เสร็จนี้สวยจ้าสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: ไหนป้าถามหน่อยโตขึ้นอยากเป็นอะไร
4: อยากเป็นหมอ
3: เป็นหมอทำไมอ่ะ
4: ได้รักษาพ่อกับแม่แล้วก็ได้รวยด้วย
3: เอาคิดพ่อสบายแล้วนี่
4: จริง
3: จริงเปล่า
4: จริง
3: อะไรอยู่เฉยๆกันเมื่อกี้ว่าไงนะไปแล้วเก็บสิ่งนี้เป็นหลักฐานอื้อ

ินหน่อยเหนื่อยแล้วเราอ่ะแก้มแดงหมดแล้วเล่นอีก

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณผู้ชมฮะช่วงนี้หน้าร้อนแล้วฮะแดดแรงมากๆเลยฉะนั้นเนี่ยเวลาออกจากบ้านนะฮะอย่าลืมเอาแว่นกันแดดออกไปด้วยแต่นอกจากแว่นกันแดดแล้วนะฮะพออายุเยอะขึ้นเรื่องของการอ่านเรื่องของการดูอะไรที่มันตัวเล็กๆเนี่ยแว่นอ่านหนังสือก็จำเป็นถูกไหมฮะว
1: ัน
0: น
1: ี
0: ้อยู่กับแว่นตาฮะที่เป็นทั้งกันแดดด้วยแล้วก็ขยายด้วยอย่างโพลาไรซ์ HD
1: ใช่แล้วค่ะวันนี้มากับโปรโมชั่นที่คุ้มค่ามากๆคุณผู้ชายคุณผู้หญิงใช้ด้วยกันได้เพราะวันนี้เป็นโปรโมชั่นที่เยอะที่สุดเท่าที่เคยขายมา
0: ถูกต้องฮะจัดไปกับแว่นกันแดดแบบ2 in 1 Polarize HD 2ชิ้นมีกล่องใส่ให้แว่นอ่านหนังสือให้อีก2มีถุงใส่ให้ไฟฉายฮะให้ไปด้วยรวมทั้งกระเป๋าเก็บของจุกจิกแบบนี้ให้ไปหมดเลยนี่เลยจ้า
1: 999บาทดูซิได้อีกถึง2ชิ้น
0: โอ้โหและทั้งหมดนี้ส่งฟรีด้วยนะฮะอยากได้ละรีบโทรได้เลยจ้า
2: แว่นตากันแดดช่วยขย

0: Polarized HD Progressive Lens 2-in-1 แว่นที่เป็นได้มากกว่าแว่นกันแดดทั่วไปด้วยเลนส์ Polarized ถึง2ระยะเลนส์ระยะปกติและเลนส์ระยะขยาย2เท่าช่วยขยายข้อความสำคัญไม่ว่าจะฉลากยาหรือคำเตือนต่างๆพร้อมทั้งป้องกันแสงสีฟ้าและกัน UV 400เท่าช่วยถนอมสายตาสวมแล้วไม่ปวดหัวสามารถตัดแสงสะท้อนและตัดแสงจ้าให้ภาพคมชัดระดับ HD ดีไซน์คลาสสิกน้ำหนักเบาสวมใส่กระชับตกไม่แตกเสริมความโดดเด่นที่ขาแว่นแม่เหล็กหนีบกับขอบเสื้อได้ไม่หลุดหล่นให้คุณใส่ได้ทุกกิจกรรมทุกเวลาทั้งในร่มและกลางแจ้งขยายทุกความสำคัญให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยแว่นตากันแดดช่วยขยาย Polarized HD Progressive Lens 2-in-1
1: คุณผู้ชมฮะอันดับแรกมาดูทรงแว่นก่อนนะครับคุณผู้ชมผู้ชายก็ใส่ได้ผู้หญิงก็ใส่แล้วก็สวยเหมือนกันวัสดุเป็นพลาสติก ABS ฮะเหนียวแล้วก็ยืดหยุ่นทนทานนะที่สำคัญน้ำหนักเบามากๆฮะเวลาใส่แบบนี้แล้ว
2: โอ้เท่เลย
1: ไม่กดหูเลย
2: น้ำหนักเบาแบบนี้เวลาใส่อย่างที่พ่อบอกก็คือมันไม่กดดั้งมันไม่เจ็บแล้วเวลาผู้หญิงเราแต่งหน้าแล้วเวลาถอดแว่นออกมามันจะไม่เป็นรอยเครื่องสำอางแหว่งออกไปนึกออกไหมคะแล้วเวลาใส่ปุ๊บก็คือดูแบบโฉบเฉี่ยวขึ้นมาเลย
1: ถ้าคุณดูดีๆนะฮะข้างในเนี่ยเขาจะเป็นเลนส์แบบ2แบบอยู่ด้วยกันนะฮะนั่นก็คือด้านบนเอาไว้กันแดดส่วนด้านล่างจะเป็นเลนส์ขยายนะฮะเอาไว้อ่านหนังสือเห็นนะเห็นเลนส์เล็กๆนี่ไหมนี่เป็นเลนส์ขยายนะฮะที่ขยายได้ถึง2เท่านะจำลองให้ดูละกันตรงไหนด้านบนเห็นนะเขาจะเป็นแค่กันแดดอย่างเดียวส่วนด้านล่างกันแดดด้วยขยายด้วย
2: เนี่ยเขาว่าสามารถเห็นไหมตรงด้านล่างอ่ะมันใหญ่ขึ้นนี่เห็นไหมสามารถสวม
1: ซ้อนนี่
2: เห็นป่ะ
1: มันต่างกันเลยนะครับด้านบนกับด้านล่างฉะนั้นคุณใส่อันเดียวกันแดดด้วยขยายด้วยเอาไว้อ่านหนังสือได้ด้วยแบบนี้ถือว่าคุ้มเลย
2: เวลาที่เราขับรถเนี่ยถ้าดูถนนแบบนี้เราจะรู้อ่ะก็ดูถนนโล่งๆไม่ได้มีรถอะไ
1: ร
2: แต่ถ้าเรามีแว่นกันแดดที่มีเลนส์โพลาไรทุกคนดูดีๆนะ
1: นะมีรถอยู่เหรอ
2: มีรถอยู่เห็นไหมนี่มีรถอยู่ตั้ง2คันนะคะนี่แต่ถ้าเราไม่ได้ใส่กันแดดด้วยความที่แสงมันสะท้อนกับถนนเราจึงมองไม่เห็นรถแต่ว่าถ้าเรามีเลนส์โพลาไรซ์แบบนี้ในตัวแว่นกันแดดมันจะทำให้เรามองเห็นทุกอย่างได้อย่างชัดเจน
1: แนะนำเลยนะว่ายิ่งอายุมากขึ้นเนี่ยออกจากบ้านเนี่ยใส่แว่นกันแดดไว้ซะหน่อยก็ดี
2: นอกจากได้ตัวแว่นกันแดด 2-in-1 ทั้งกันแดดด้วยและช่วยขยายด้วยเรามีของแถมอีก2จะเป็นแว่นอ่านหนังสื่อที่เป็นบูไลท์
1: ฉะนั้นเนี่ยนะฮะใครอยากได้แล้วจัดไปได้เลยฮะนี่คือ Polarized SD แว่นกระดาษ 2-in-1 2ชิ้นมีกล่องใส่ให้เรียบร้อยเลยมีผ้าเช็ดแว่นให้และแว่นอ่านหนังสือที่มีบูไลท์คัดนะฮะให้ด้วยอีก2ชิ้นพร้อมกับซองใส่เน
2: า
1: ะมีกระเป๋าอเนกประสงค์ให้ไปด้วยแล้วก็มีเป็นไฟฉายสปอตไลท์ให้ไปด้วยจ้ะทั้งหมดนี้999 บาทส่งฟรีด้วยอยากได้แล้วรีบโทรได้เลยจ้า

0: เริ่มเยอะแล้วลี่ขอเน้นย้ำนิดนึงว่าเราให้แค่99สายแรกที่โทรเข้ามาทันและถ้าใครบอกว่าเคยมีปัญหาแบบลี่ก็คือ1เลยแว่นสายตา1แล้วก็ต้องมีแว่นกันแดดอยู่ด้านบนอีกซึ่งบางครั้งเวลาที่เราต้องใส่สายตาอยู่คือเราถอดสายตาไม่ได้อยู่แล้วถูกมั้ยเพราะว่าเราจะมองไม่เห็นแต่อีก1อย่างคือเอาแล้วแสงแรงทําไงก็ต้องเอามาซ้อนกันอย่างงี
1: ้เออมีจริงนะ
0: โอ้โหแล้วมันวุ่นวายไปหมดเลยแทนที่มือเราจะแบบฟรีๆ2ข้างกลายเป็นว่ามันก็ไม่ได้แล้วมันก็ต้องพกที่2แว่นแบบนี
1: ้
0: ลําบากมากเลยวันนี้เอารวมกันไปเลยให้มันอยู่ในตัวอันเดียวไปเลยแบบนี้พกแค่แว่นตัวเดียวจบ
1: ถูกต้องแล้วก็หลายๆคนนะฮะก็จะใส่ขับรถถูกมั้ยฮะตรงเนี้ยเค้ากัน UV 400ด้วยฉะนั้นเอาเครื่องวัดมาแล้วจ้าขออนุญาตวัดสักรอบนึงแล้วกันนะฮะคุณผู้ชมฮะนี่ไงก็แสดงว่าตัวเนี้ยโพลาไรซ์ HD ของเราเนี่ยกัน UV ได้400รวมทั้งของแถมนะฮะคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวขออนุญาตวัดของแถม
0: แว่นหนังสือนะ
1: เนี่ยขนาดแว่นอ่านหนังสือนะเอาไว้อ่านหนังสือในบ้านนะ
0: แต่ก็กัน UV 400ด้วยหรอ
1: กัน UV 400ได้เช่นเดียวกัน
0: โหแปลว่าเอาง่ายๆวันเนี้ยได้ไปทั้ง2แบบจะเลือกแบบไหนใส่วันไหนก็ได
1: ้
0: ถ้าสมมติว่าวันเนี้ยต้องออกแดดต้องไปตลาดต้องไปเอาท์ดอร์หรือแม้กระทั่งต้องขับ

0: รถแล้วต้องใช้ใสายตาด้วยก็เอารวมกันในตัวนี้ที่เป็นแว่นดำแบบมีกันแดดในตัวแล้วก็ด้านล่างช่วยขยายด้วย
1: อันนี้ก็แถม2อันเช่นเดียวกันนะฮะจะอ่านฉลงฉลากอะไรที่มันตัวเล็กๆอ่านหนังสืออะไรที่มันตัวเล็กๆนะฮะขออนุญาตนะ
0: ตอนแรกมันมองไม่เห็น
1: อันนี้เล็กมองไม่เห็นแล้วแต่พอขยายนี่อ๋อยาไทยเนาะห้ามรับประทานเนาะเราก็รู้แล้วว่าอันไหนใช้ทานอันไหนใช้ทาจัดไปฮะนี่คือแว่นกันแดด 2-in-1 ฮะ Polarize HD ออกจากบ้านใส่ตัวที่เป็นกันแดดขยายอยู่บ้านใส่ตัวที่เป็นขยายของแถมมีไฟสปอตไลท์ที่เป็นไฟฉายให้ด้วยแล้วก็กระเป๋าเก็บของอเนกประสงค์แบบนี้ให้ด้วยโปรโมชั่นนี้เฉพาะ99สายเท่านั้นนะฮะและทั้งหมดนี้จ่ายแค่999บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านก็ต้องรีบโทรหน่อยจ้า
2: แว่นตากันแดดช่วยขยาย Polarize HD Progressive Lens 2-in-1แว่นที่เป็นได้มากกว่าแว่นกันแดดทั่วไปด้วยเลนส์ Polarize ถึง2ระยะเลนส์ระยะปกติและเลนส์ระยะขยาย2เท่าช่วยขยายข้อความสำคัญไม่ว่าจะฉลากยาหรือคำเตือนต่างๆพร้อมทั้งป้องกันแสงสีฟ้าและกัน UV 400เท่าช่วยถนอมสายตาสวมแล้วไม่ปวดหัวสามารถตัดแสงสะท้อนและตัดแสงจ้าให้ภาพคมชัดระดับ HDดีไซน์คลาสสิกน้ำหนักเบาสวมใส่กระชับตกไม่แตกเสริมความโดดเด่นที่ขาแว่นแม่เหล็กบีบกับขอบเสื้อได้ไม่หลุดหล่นให้คุณใส่ได้ทุกกิจกรรมทุกเวลาทั้งในร่มและกลางแจ้งขยายทุกความสำคัญให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยแว่นตากันแดดช่วยขยาย Polarize HD Progressive Lens 2-in-1
1: อ่ะล่ะคุณผู้ชมฮะแว่นกันแดด 2-in-1 Polarize HD เนี่ยนะถือว่าเป็นสินค้าขายดีเหมือนกันนะฮะในช่วงหน้าร้อนแบบนี้นะฉะนั้นใครดูอยู่นะโปรโมชั่นนี้เฉพาะ99สายแรกเท่านั้นนะครับ
0: ที่เป็นแว่นกันแดด 2-in-1 ทั้งกันแดดแล้วก็ช่วยขยายได้ไป2ยังไม่พอแว่นสายตาให้ไปอีก2ถ้าคุณได้แว่นละ4ใช้ได้ทั้งคุณผู้ชายและคุณผู้หญิงได้แว่นทีเดียว4นะคะกล่องเก็บก็ได้ครบแล้วก็ได้ผ้าเช็ดไปด้วยอีก2นะคือสามารถใช้ด้วยกันได้เลยหารกันก็ลงตัวดีไซน์ได้กับทุกเพศทุกวัยอยู่แล้วและยังไม่พอนี่จ้ะของแถมกระเป๋าใบใหญ่มากนะนี่คือแบบทั้งแขนลี่เลยนะ
1: ใส่หมอนได้ใส่ผ้านวมได้ใส่ตุ๊กตาได้ให้ไปแบบนี้เลยนะฮะและก็แน่นอนนะมีไฟฉายที่เป็นสปอตไลท์นะฮะอันนี้แถมให้ด้วยเลย UV เนี่ยสำคัญนะคุณผู้ชมฮะฉะนั้นเนี่ยของ Polarize เขาถึงกัน UV ได้ถึง400
0: กล้าทดสอบให้ดูแบบนี้นี่คือเครื่องที่สามารถทดสอบแล้วตัวเลขมันวิ่งเลย
1: ส่วนตัวผมบอกเลยผมใส่แล้วผมชอบสบายตามาก
0: ลี่อ่ะชอบมากเพราะว่าปกติเราก็อยากใส่กันแดดแหละเราไม่อยากให้สายตาเราเสียเวลาเจอแดดแรงๆและเราก็อยากให้เราบอกว่าสามารถขับรถแล้วมองเห็นตัวหนังสือต่างๆได้ชัดอยากแบบให้มีเลนส์โพลาไรซ์ในการตัดแสงให
1: ้จริงๆผู้ใหญ่อ่ะชอบเล่นมือถือเยอะเนาะสมัยนี้เนาะนอกจากจะใส่แว่นใส่ตาที่เอาไว้อ่านมือถือธรรมดาแล้วเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นบลูไลท์คัทแบบนี้ก็จะดีนะฮะ
0: คือบลูไลท์คัทคืออะไรเอาง่ายๆขนาดในโหมดโทรศัพท์มือถืออ่ะเรายังมีโหมดที่แบบว่าถนอมสายตาก็นั่นแหละค่ะมันอยู่ในตัวเลนส์ตัวนี
1: ้
0: เพราะฉะนั้นเอาติดเอาไว้วางไว้ใกล้ๆตัวหยิบฉลากยาก็มองเห็นทุกอย่างชัดเจน
1: จัดไปฮะนี่คือแว่นกันแดด 2-in-1 Polarize HD ได้ไป2ชิ้นอุปกรณ์ครบนะฮะแว่นอ่านหนังสือบูไลคัทให้ไปด้วยอีก2ไฟฉายสปอตไลท์อีก1และมีกระเป๋าเก็บของอเนกประสงค์ให้ไปด้วย99สายเท่านั้นฮะจะได้โปรนี้ฮะ999บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านทั่วประเทศไทยจ้า
0: ใช่แล้วรีบโทรให้ทันนะคะเบอร์โทรอยู่ที่หน้าจอนะคะย้ำว่าหมดแล้วหมดเลยจริงๆคุ้มกว่านี้ไม่มีแล้วเฉลี่ยมาแล้วเหลือแค่ชิ้นละ83บาท25สตางค์เท่านั้นเองค่ะ
1: อ่ะคุณยังโทรทันนะฮะแต่เราหมดเวลาลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นี่คือหลายๆที่ก็ยังมีฝุ่นกันเยอะอยู่นะคะบางที่ฝนตกแล้วบางที่ก็แดดออกแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยไม่งงเลยก็คือบ้านค่ะ เลอะฝุ่นบ้างเลอะฝนบ้างแดดออกบ้างกลายเป็นโคลนหนาตรงบางที่ก็กระดำกระด่างน่าขี้น่าเกียจ
1: งั้นได้เวลาทำความสะอาดแล้วฮะวันนี้อยู่กับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบไร้สายฮะแต่นี่เป็นรุ่นใหม่อัปเกรดมาให้นะฮะหนึ่งหัวฉีดได้เจ็ดแบบเลยฉะนั้นเนี่ยรับรองเลยว่าการทำความสะอาดแบบไหนถูก
4: ซอกทุกมุมรับรองเลยว่าคุณทำได้อย่างง่ายเลยที่สำคัญคือมันเป็นแบบไร้สายเนาะไร้สายก็คือว่ามันไม่ต้องง้อก๊อกไม่ต้องง้อปลั๊กแล้วนะฮะคุณมีน้ำตรงไหนคุณเอาสายยางจุ่มลงไปได้เลย
3: แล้วหัวเขาเนี่ยดูสิ
4: ใช่นี่ไงหนึ่งหัวเนี่ยมันบิดแล้วก็จะเปลี่ยนรูปแบบของการทำความสะอาดได้เลยฉะนั้นไม่ต้องไปคอยหาแล้วว่าหัวนั้นอยู่ไหนหัวนี้อยู่ไหนบิ้วมาให้เลย
3: สะดวกตรงนี้ไม่ต้องต่อหัวใหม่แต่หัวก็คือแค่หมุนบิดไป
4: แล้วไม่ต้องเสียบปลั๊กเลยนะมันเป็นแบบแบตเตอรี่ฮะเป็นไร้สายฉีดยาวไปได้เลยฮะไม่ว่าจะอยู่จุดไหนและรุ่นนี้เป็นรุ่นอัปเกรดไม่ใช่แค่เรื่องหัวอย่างเดียวอัปเกรดเรื่องของความแรงมาให้ด้วยฉะนั้นแรงขนาดนี
3: ้โอ้โหลูกโป่งแตกเลยโอ้แรงมากคุณผู้ชม
4: และพอแรงแบบนี้ปุ๊บแล้วมันก็เลยฉีดได้ไกล10เมตรเลยจ้า
3: จริงอ่ะ
4: ดูดิพุ่งไปไกลขนาดนี้เลย
3: โอ้โหคุณผู้ชมทั้งพุ่งแรงทั้งพุ่งไกลแล้วก็ทำงานได้7แบบโดยไม่ต้องเปลี่ยนหัวแค่เอามือหมุนเอา
4: ใช่อันนี้ตรงปลายที่เป็นสีส้มนะฮะคุณสามารถที่จะบิดเพื่อที่จะเปลี่ยนของสายน้ำมันได้
3: นี่ไง
4: จะฉีดพุ่งฉีดกระจายฉีดแบบไหนคุณแค่บิดแล้วเลือกเอาได้เลย
3: คือเราไม่ได้แค่แบบว่าล้างรถอย่างเดียวไม่ได้ล้างพื้นบ้านอย่างเดียวงานทำความสะอาดหรืองานสวนงานรดน้ำต้นไม้ก็มีเพราะฉะนั้นเราต้องการรูปแบบของน้ำหลายๆแบบโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้วุ่นวายแบบนี้มีรับประกันไหมเนี่ย
4: มีรับประกันให้ด้วยนะฮะอีก2ปีเต็มนะครับฉะนั้นใครอยากได้แล้วจัดได้เลยนี่คือเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบไร้สายซีเล็กนะฮะแต่ว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่อัปเกรดแรงขึ้นและก็มีหัวที่บิ้วมาให้ถึง7แบบอุปกรณ์ครบถ้วนแบบนี้เลยมีการรับประกันตัวมอเตอร์ให้ด้วยอีก2ปี
3: ของ
4: แถมเป็นแชมพูล้างรถถุงมือล้างรถแล้วก็แว่นกันแดดจ้า
3: โอ้ยดีมากเลยเวลาไปทำงานนอกบ้านจะได้ใส่แว่นไปด้วยกันแดดกันลมแบบนี้ทั้งหมดนี้คุณผู้ชมราคาเดิมนะคะคือ999 บาทและส่งฟรีทั่วประเทศด้วย

0: มาดูหน้าตาของเขาก่อนนะคุณผู้ชมฮะรุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่คงความที่กระทัดรัดใช้งานง่ายไว้แต่ว่าแบตเตอรี่เนี่ยอัปเกรดมาให้ใหญ่ขึ้นแรงขึ้นนะมีประสิทธิภาพสูงขึ้นรวมทั้งส่วนหัวฮะที่คุณเห็นเป็นหัวสีส้มๆเนี้ยนี่ให้ดูนิดนึงว่ามันบิ้วให้เราเปลี่ยนหัวได้เปลี่ยนสายน้ำได้แบบนี้เลยง่ายขึ้นเลย
1: แค่หมุนใช่ไหม
0: ถูกต้องวิธีการนะคุณก็หมุนเลือกเอาเลยตามรูปนะฮะอันนี้เป็นแบบตรงอันนี้เป็นแบบพุ่งอันนี้เป็นแบบกระจายอันนี้เป็นแบบละอองคุณเลือกเอาเลยว่าคุณอยากได้แบบไหน
1: โอ้โหที่7คืออะไร
0: นั่นก็คือกระบอกฉีดโฟมฮะ
1: โอ้ล้างหมดได้สิ
0: อ่ะแน่นอนล้างได้แน่แต่ให้ดูอันนี้ก่อนตรงนี้นะฮะเขาก็จะเป็นสายยางเนาะด้านนึงคุณก็เสียบเข้ากับตัวปืนนะครับอีกด้านนึงปลายสายยางใส่ลงไปเขาจะมีหัวกรองให้ด้วยนะเผื่อคุณใช้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติจะได้กรองไม่ให้ฝุ่นเอ่ยใบไม้เอ่ยเข้าไปติดในเครื่องแบบนี
1: ้โอ้ยสะดวกเพราะฉะนั้นเราก็หิ้วไปแล้วก็สมมติไปล้างรถอย่างเงี้ยคันที่3คันที่4ก็หิ้วไปเลย
0: ถูกแล้วเนี่ยอัปเกรดมาให้มันแรงขนาดนี้เลยโอ้ดันนู้นเปียกเลย
1: เนี่ยไกลด้วยอ่ะ
0: ไกลได้สูงสุดถึง10เมตรเลยนะฮะ
1: สมมติว่าล้างหลังคาสบายเลยเน
0: า
1: ะ
0: สบายมาล้างพื้นก่อนเป็นคราบโคลนที่เลอะอิดตัวหนอนฉะนั้นเราก็ปรับเป็นแบบแรงสุดแบบหัวจี
1: ้คุณผู้ชมไม่ต้องใช้ไม้กวาดไม่ต้องใช้แปรงขัดพื้นก็คือว่าจี้ไปเนี่ยฝุ่นโคลนกระจายเลยได้อิดแบบใหม่กลับมาเลยนะฮะ
0: ง่ายด้วยเร็วด้วยแล้วก็ไม่เหนื่อยด้วยมาคราบที่สองฮะปรับสักนิดนึงเป็นกระเบื้องแฟบนิดนึงฉีดเลยก็ต้องการความกระจายของสายน้ำที่จะจัดการกับคราบที่อยู่บนกระเบื้องแบบนี
1: ้แบบนี้เหมือนเวลาที่ฝนตกแล้วมันกระเด็นขึ้นมาเลยกำแพงบ้านอ่ะโอ้ต้องไปหาปรงหาแปลงหรือว่าลากสายยางกันให้วุ่นวายอันนี้ไม่ต้องเลยนะคะ
0: ถูกต้อง
1: ยิ้วน้ำถังไปแป๊บเดียวเลยอ่ะสะอาดเหมือนใหม
0: ่อ่ะอีกจุดมุ้งลวดฮะ
1: มุ้
0: งลวดเนี่ยก็ต้องเป็นหัวแบบกระจายหน่อย
1: เฮ้ยเนี่ยคุณผู้ชมพอเขามีหัว7แบบมาให้คุณก็ปรับเลยค่ะอยากได้น้ำเป็นฝอยเป็นฟุ้ง
0: ใช่
1: เนาะไม่ต้องออกแรงเอาแปรงมาขัดเลย
0: อ่ะอีกอย่างนึงฮะหลายคนบอกว่าก็ใช้ในเรื่องของการรดน้ำต้นไม้ด้วยฉะนั้นใช้เป็นหัวสเปรย
1: ์
0: มันก็จะทำให้ต้นไม้ของคุณดอกไม้ของคุณเนี่ยไม่หัก
1: เพราะว่าดอกไม้มันจะได้ไม่เสีย
0: อันนี
1: ้ก็ได้ทั้งงานสวนงานบ้านเน
0: า
1: ะ
0: เอออันนี้สายยางมันทำไม่ได้เนาะเราเครื่องฉีดน้ำแดงนั้นสูงไปนะฮะ
1: โอ้จริงอ่ะ
0: อันเนกประสงค์แบบนี้รับรองเลยฟินแน่นอน Select เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบไร้สายฮะรุ่นนี้รุ่นใหม่อัปเกรดมาให้แรงกว่าเดิมฉีดไกลกว่าเดิมที่สำคัญหัวฉีดเป็นแบบ7 in 1ด้วยนะได้ไปครบหมดนี้เลยนะครับแล้วก็มีของแถมให้เป็นแชมพูล้างรถถุงมือทำความสะอาดรถแล้วก็แว่นกันแดดทั้งหมดนี้จ่ายแค่999บาทเท่านั้นรับประกันให้ด้วย2ปีแล้วก็ส่งฟรีทั่วประเทศอยากได้แล้วโทรได้เลยฮะเบอร์โทร02-817-9925ครับแม่ความที่เขาเป็นไร้สายนะฮะฉะนั้นเวลาเราจะทำความสะอาดไม่ว่าจะเป็นบริเวณไหนรอบๆบ้านไปแค่นี้เลยคุณมีปืนฉีดน้ำคุณเอาน้ำหิ้วไปแกลลอนหนึ่งแค่นี้พร้อมทำความสะอาด
1: แล้วสะดวกสุดๆแล้วอ่ะ
0: ถูกต้องอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นผมอยู่ระเบียงบ้านชั้น2เขาไม่ได้ต่อ

0: ็อกไว้ให้คุณก็ฉีดได้เองเลยฮะฉ
1: ี
0: ดตัวหนอนฉีดเลย
1: ค่ะเออแล้วก็แรงด้วยนะคะคุณผู้ชม
0: เออเนี่ยคุณก็หลักจริงๆแล้วเอาน้ำแบบที่แบบหลายๆคนก็มีบ่อปลาที่บ้านเนาะไหนๆจะเปลี่ยนน้ำในตู้ปลาแล้วบ่อปลาแล้วคุณก็เอาน้ำเนี้ยมาล้างทำความสะอาดก็ได้
1: ก็คือจุ่มลงไปในบ่ออย่างเงี้ยหรอ
0: ได้หมด
1: สะดวกเพราะมันมีหัวกรองอยู่แล้วเนาะ
0: แล้วมันเปลี่ยนหัวได้ไงคุณก็บิดเปลี่ยนฟับอย่างงี้แล้วก็ล้างเป็นกระเบื้องอย่างงี้ได้เลย
1: แต่บิดหัวเปลี่ยนหัวไป7แบบยังไงก็ตามไม่ต้องกลัวว่าน้ำจะไม่แรงเพราะว่ารุ่นนี้อัปเกรดมาให้แล้วน้ำแรงกว่าเดิมอีก
0: ถูกต้องคุณก็ฉีดล้างทำความสะอาดไปฮะอย่างกระเบื้องเนี่ยหรือว่าบางทีก็เป็นเหล็กดัดบางทีก็เป็นคอมเพรสเซอร์แอร์
1: อันนี้
0: อะไรที
1: ่
0: มันเป็นตาตาลางๆอย่างเงี้ยล้างทำความสะอาดแบบมือไม่เลอะนะอย่าเอามือไปจับมันนะและหลายคนจะรดน้ำบริเวณชั้น2หรือว่าชั้น3คุณก็ลากไปแค่นี้นะฮะเอาไปแค่นี้แล้วคุณก็ฉีดรดน้ำแบบนี้ได้เลย
1: ค่ะได้น้ำฝอยน้ำที่ทำให้เหมาะกับต้นไม้ไม่ทำให้ใบเสียไม่ทำให้ดอกเสียหายแบบนี้คือมันมีหัวมาให้7แบบเนี่ยเพราะว่าคุณผู้ชมจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนให้วุ่นวายแค่บิดเอาสะดวกมาก
0: แล้วอีกหัวนึงมันเป็นหัวสำหรับการเอาไปล้างใต้ท้องรถ
1: ยังไง
0: นี่ไงเมื่อกี้ฉันออกไปทำให้ดูมาแล้ว
1: ไปลองล้างมาโอ้แบบนี้หุยคุณผู้ชมคือปกติมันก็จะต้องพุ่งตรงใช่ไหมคะ
0: ใช่อ
1: ันนี้มันพุ่งแต่ว่ามันงัดขึ้นอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่บางทีมันลึกไงเราไม่สามารถที่จะคุณก็ยื่นเอาตัวปืนเนี่ยเข้าไปใต้ท้องรถ
1: เขาคิดมาให้อ่ะ
0: ใช่อีกอย่างนึงก็คือกระบอกฉีดโฟมฮะเวลาเปลี่ยนต้องทำยังไงตรงนี้หัวนี้คุณสามารถที่จะดันเข้าไปบิดแล้วก็ดึงออกมาแบบนี้ได
1: ้อ๋อถอดออกมาเลย
0: แล้วก็มีตัวกระบอกฉีดโฟมเนาะคุณล้างรถก็แถมให้คุณก็ใส่เข้าไปแบบนี้ฮะแล้วก็บิ
1: ด
0: แค่นี้เลย
1: ง่ายมากพ่อแม็ก
0: นี่ก็จะเป็นโฟมอย่างนี้นะ
1: พี่คือขอไปล้างบ้านด้วยได้ไหมบางทีหลังครัวก็มีแบบคราบเหนียวๆอ่ะ
0: ถูกต้อง
1: โอ้ไม่ได้ล้างรถได้อย่างเดียวนะเนี่ย
0: อ้าวถ้ามันเหนียวนะ
1: ค
0: ุณก็ใช้แชมพูสำหรับการทำความสะอาดนี่แหละฉีดไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยฉีดน้ำล้างซ้ำไปอีกทีนึงก็ได
1: ้โอ้มือไม่ต้องเลอะอะไรเลยทุกอย่างไม่ผ่านการใช้มือเลยนะคุณผู้ชม
0: และย้ำว่าทุกอย่างที่ทำให้ดูนะฮ
1: ะ
0: รวมทั้งแชมพูล้างรถนะฮะในเซ็ตเราก็แถมให้ด้วยฉะนั้นถ้าอยากได้ทั้งหมดนี้นะต้องรีบโทรตอนนี้ได้เลยที่สำคัญส่งฟรีแล้วก็รับประกันตัวมอเตอร์ให้ด้วยอีก2ปีจ้า
1: โทรมาค่ะ

0: ชมฮะแรงขึ้นแบบนี้แถมยังอเนกประสงค์อีกต่างหากฉะนั้นรับรองเลยว่าคุณแม่บ้านชอบแน่ไม่ว่าจะฉีดพื้นคราบหนักคราบเบายังไงหรือว่าจะล้างมุ้งลวดล้างกรงหมากรงแมวหรือว่าจะรดน้ำต้นไม้เรียกว่าอันเดียวเอาอยู่แน่นอน
1: ใช่แล้วก็สะดวกตรงที่ไม่ต้องต่อปลั๊กเสียให้มันวุ่นวายหรืองานสวนก็ได้คุณผู้ชมไม่ใช้ไฟฟ้าไม่เปลืองไฟ
0: ถูกต้องอ่ะจัดไปได้เลยฮะอุปกรณ์ทุกอย่างที่เราโชว์ในรายการนะฮะแถมให้หมดเลยเนี่ยจะเป็นครบเซตแบบนี้เลยเนาะสายยงสายยางมีให้เรียบร้อยน
1: ะ
0: กระบอกฉีดโฟมมีให้แบบนี้ของแถมฮะมีแชมพูสำหรับล้างรถรวมทั้งมีถุงมือล้างรถด้วย
1: มาพร้อม
0: ฉีดโฟมเสร็จแล้วก็ถุงมือลูบๆซะหน่อย
1: มาดู
0: รวมทั้งถ้าเกิดคุณทำงานกลางแดดเป็นเวลานานๆเดี๋ยวเราแถมแว่นกันแดดให้ด้วย
1: เป็นเซตที่รับรองว่าถูกใจทั้งพ่อบ้านทั้งแม่บ้านและทำงานอีกตั้ง2ปีเต็ม
0: และทั้งหมดนี้จ่ายแค่999บาทเท่านั้นนะฮะใครอยากได้แล้วตอนนี้ต้องรีบโทรตอนนี้นะฮะที่สำคัญส่งฟรีถึงหน้าบ้านทั่วประเทศไทยอยากได้แล้วโทรมาได้เลยครับเบอร์โทรอยู่ข้างล่างแล้วจ้า
1: ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วเรา2คนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
2: โปรโมชันนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
4: รายการพบพระพบธรรมเป็นรายการที่มีบริการล่ามภาษามือเสียงบรรยายภาพและคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกรับชมได้จากเครื่องรับโทรทัศน์หรือกล่องรับสัญญาณดิจิทัลทีวี

0: รายการพบพระพบธรรมวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับวัดเสมียนนารีเป็นพระอารามชนิดสามัญชั้นตรีปัจจุบันมีอายุมากกว่า160ปีถือกันว่าเป็นวัดที่สุภาพสตรีเป็นผู้ริเริ่มก่อสร้างที่สำคัญเราจะพาไปกราบนมัสการพระศรีสากยะพุทธวงศ์มุนีพระพุทธชินราชจำลองที่มีลักษณะงดงามประณีตตามหลักพุทธศิลป์เป็นอย่างยิ่งและกราบขอพรหลวงพ่อพุทธสุโขอภิโรจนะหรือเรียกกันว่าพระพุทธสุโขอายุร้อยกว่าปีพร้อมทั้งกราบนมัสการหลวงพ่อทันใจและพระบรมสารีริกธาตุเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตพร้อมกับสนทนาธรรมเทศนาในหัวข้อความทุกข์อันเกิดจากความรักจากดร.พระครูสาธรปริยัติคุณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเสมียนนารีพระอารามหลวง
1: ทุกคนควรจะรู้จักความรักแล้วก็ใช้ความรักให้เป็นไปในทางที่ถูกต้องใช้ความรักโดยมีสติแล้วก็ปัญญากำกับไปด้วยรักในของก็ดีรักในคนก็ตามทีให้มีสติมีปัญญาแล้วเราจะรู้เท่ารู้ทันคุณค่าของความรักความรักเป็นสิ่งที่น่าทะนุถนอมควรสร้างให้เกิดให้มีขึ้น
0: รู้ธรรมคำบาลีคำลาข้าวพระพุทธเสสังมังคลังยาจามิข้าพเจ้าขอคืนเศษอันเป็นมงคลนี้ข้าพเจ้าขอพัดที่เหลือเป็นมงคลด้วยเทอญการลาข้าวพระพุทธมีหลักปฏิบัติโดยผู้ลาพึงเข้าไปนั่งคุกเข่าหน้าสำรับที่หน้าโต๊ะหมู่บูชานั้นแล้วกราบสามครั้งก่อนจากนั้นประนมมือกล่าวคำลาข้าวพระพุทธว่าเสสังมังคลายาจามิแล้วกราบสามครั้งจากนั้นจึงยกสำรับไปรับประทานร่วมกันได้ตามอัธยาศัยรู้ธรรมคำบาลี

0: นี่พี่หวนเขาจะมาช่วยงานที่ร้านตอนมึงไม่อยู่อ่ะ
1: นี่ครับ
2: สวัสดีครับ
0: ใจมาก
3: กินด้วยกันไหมครับ
1: ไม่เป็นไรครับ
4: อะไรกูเช็ดอยู
3: ่กูเช็ดอยู่กู
5: เอามาให้ผม 3,000 เลยผมจะรีบไป
6: ติดตามชมซีรีส์ Moonlight Chicken พระจันทร์มันไก่คืนนี้เวลา 2 ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25
7: คิดว่าตัวเองเป็นใครอยากจะโชว์ตัวมากนักเหรอว่าเป็นเด็กลูกสาวฉัน
8: คราวหลังถ้าคุณแม่ทำอะไรแบบนี้อีกอะเธอต้องแจ้งฉันทันทีนะรู้ไหม
9: ชอบจังเวลาพี่ปกป้องหนู
10: แล้วเธอคิดว่าตัวเธอเนี่ยต่างกับแม่เธอยังไงมีแม่ป่วยแล้วจะมั่นใจได้ยังไงว่าลูกไม่ป่วย
11: แกต้องตายแก
8: ถ้าคุณแม่ยังหยุดพูดจาทำร้ายคนที่หนูรักไม่ได้หนูก็ต้องปกป้องคนของหนู
6: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow พรุ่งนี้เวลา 2 ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25
12: นี่หรอสมาชิกวงพวกมึงเล่นตีเป็นปะเนี่ย
13: สมาชิกวงของเราอ่ะสู้ไม่ถอยแน่ๆ
14: เราไฟนอลอ่ะกูใส่เต็มแล้วเว้ย
15: กูก็เหมือนกันไม่ยอมแพ้เลยค่ะงั้นถ้าชนะเงินแฟนกูก็ล่ะ
16: มีกูที่คอยเชียร์มึงอยู่มึงจะไม่สู้ต่อจริงๆหรอวะ
17: วิธีแก้คำสาปมันอยู่ที่นี่ได้ไงวะเนี่ย
18: กูแอบใส่เรื่องของเราลงไปในเพลงนั่นนะเว้ยกูขอจูบมึงได้ปะวะ
6: ติดตามชมจุดจีบสายมูอันลัคกี้เบย์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 2 ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25
19: พี่อาทิตย์ครับเป็นอะไรหรือเปล่าครับ
20: ผมไม่เป็นไรอาจารย์ร้อนอ่ะผมออกมาล้างหน้าเฉยทำไมคุณมีปัญหาอะไร
19: คราวหน้าถ้าพี่จะร้องให้บอกผมนะครับเดี๋ยวผมจะซับน้ำตาพี่เอง
20: ก้องพบ
6: ติดตามชมโซตัสเดอะซีรีส์พี่วัดตัวร้ายกับนายปีหนึ่งทุกวันศุกร์เวลา 2 ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25

0: 14:45 ที่นี่ GMM 25
1: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการณ์มหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ดทอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปทาง GMM 25

ัดเสมียนนารีเป็นพระอารามหลวงชนิดสามัญชั้นตรีตั้งอยู่เลขที่32ถนนกำแพงเพชร6แขวงลาดยาวเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครมีเนื้อที่ทั้งหมด18ไร่90ตารางวาตามบันทึกของกรมการศาสนาบันทึกไว้ว่าเริ่มก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2400โดยได้รับพระราชทานวิสุงครามสีมาเมื่อปีพุทธศักราช2420วัดเสมียนนารีสร้างในปลายรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4โดยผู้ริเริ่มสร้างวัดเป็นสุภาพสตรีในวังท่านมีตำแหน่งเป็นเสมียนพระคลังข้างที่หรือเสมียนพระคลังในทำหน้าที่เป็นผู้จัดเก็บพระราชสมบัติของพระราชวงศ์หญิงชั้นสูงฝ่ายในมีนามว่าท่านเสมียนขำหรือเรียกกันว่าเจ้าจอมขำท่านเสมียนขำเป็นธิดาของพระยาวิเศษภักดีเจ้าเมืองสงขลาคนที่3หรือเทียนจงณสงขลามารดาของท่านคือท่านสุดท่านเสมียนขำได้สร้างและทำนุบำรุงวัดจนวาระสุดท้ายของชีวิตเมื่อท่านได้ถึงแก่กรรมลงธิดาของท่านคือเจ้าจอมเพิ่มรัตนทัศนีซึ่งในเวลาต่อมาคือท้าวพันธสารนุรักษ์ท่านเป็นกวีเอกในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้รับพระราชทานจากรัชกาลที่5ส่งยกขึ้นเป็นเจ้าจอมและท่านได้ทำนุบำรุงวัดมาโดยตลอดตราบเท่าอายุขัยของท่าน

วัดเสมียนนารีเดิมชื่อว่าวัดแครายเรียกชื่อตามลักษณะภูมิประเทศเดิมอันเป็นที่ตั้งของวัดโดยลักษณะเดิมที่ดินแห่งนี้มีต้นแคนาซึ่งเป็นต้นไม้ที่ชาวบ้านนิยมนำดอกหรือยอดมาต้มเป็นเครื่องจิ้มกับน้ำพริกส่วนเปลือกต้นรากและแก่นก็นำมาทำยาหม้อหรือยาไทยโดยต้นแคนาได้ขึ้นเรียงรายรอบวัดไปตลอดลำคลองเปรมประชากรและริมคันนาปัจจุบันต้นแคนาภายในวัดได้ตายไปตามกาลเวลาไม่มีหลงเหลือให้คนรุ่นหลังได้เห็นแล้ววัดแครายในการต่อ

ได้ตั้งชื่อเพื่อให้สอดคล้องกับท่านผู้มีอุปการะคุณผู้ริเริ่มก่อสร้างวัดและเพื่อเป็นเกียรติประวัติเชิดชูแก่ท่านทั้งสองจากนั้นวัดแครายจึงเปลี่ยนชื่อมาเป็นวัดเสมียนนารีมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันกล่าวคือเป็นวัดที่เสมียนซึ่งเป็นผู้หญิงเป็นคนริเริ่มก่อสร้างและต่อมาเมื่อถึงครามงคลสมัยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ทรงเจริญพระชนพรรษาครบ7รอบ84พรรษาในวันที่5ธันวาคมปีพุทธศักราช2554ทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมยกวัดเสมียนนารีซึ่งมีสถานะเป็นวัดราชขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญนับเป็นเกียรติประวัติและเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่วัดและพุทธศาสนิกชนชาววัดเสมียนนารีเป็นอย่างสูงยิ่งสิ่งที่อยู่คู่วัดนี้มากว่า160ปีคือพระอุโบสถหลังเก่าสร้างในสมัยหลวงปู่ปั้นสมัยก่อนหลวงปู่ปั้นเดินธุดงค์ผ่านมาและเห็นว่าวัดไม่มีพระอุโบสถท่านเลยอยู่เพื่อสร้างพระอุโบสถจนสำเร็จภายในพระอุโบสถหลังเก่าเคยเป็นศาลาพระพรหมหลังเล็กๆเมื่อเวลาผ่านไปพระอุโบสถหลังเดิมคับแคบเลยถูกรื้อถอนออกเพื่อสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ที่มีขนาดใหญ่กว่าเมื่อสร้างเสร็จจึงนำองค์รูปปั้นพระพรหมประดิษฐานไว้ในพระอุโบสถตามเดิมภายในพระอุโบสถหลังเก่าประดิษฐานพระพุทธรูปศิลปะสุโขทัยนามว่าหลวงพ่อพุทธสุโขอภิโรจนะหรือเรียกกันว่าพระพุทธสุโขอายุร้อยกว่าปีเชื่อกันว่าใครมากราบท่านจะพบแต่ความสุขเหมือนกับชื่อพระพุทธรูปส่วนที่เราเห็นพระพุทธรูปสององค์ด้านหน้าพระพุทธสุโขเป็นพระพุทธรูปทำด้วยหยกสีขาวเป็นศิลปะพม่าซึ่งญาติโยมที่มีจิตศรัทธานำมาจากพม่าถวายให้ประชาชนได้กราบไหว้สักการะปัจจุบันชาวบ้านเรียกกันว่าหลวงพ่อหยกขาวถัดมาด้านหน้าสุดเป็นพระพุทธรูปพระพุทธเจ้าปางบำเพ็ญทุกขกิริยาในลักษณะอิริยาบถนั่งขัดสมาธิพระหัตถ์ทั้งสองข้างซ้อนกันบนพระเพลาหรือตักปรากฏลักษณะพระวรกายผอมจนเห็นหนังหุ้มกระดูกซึ่งแม่กรีบสร้างถวายเป็นพุทธบูชาในปีพุทธศักราช2478อีกสิ่งที่พลาดไม่ได้คือการมากราบขอพรหลวงพ่อทันใจซึ่งสร้างขึ้นในวันเสาร์5ปีพุทธศักราช2553เชื่อกันว่าหลวงพ่อทันใจเป็นสุดยอดแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในการอธิษฐานด้วยความที่อธิษฐานแล้วผลลัพธ์ตามมาทันตาเห็นผลทันใจแก่ผู้ที่อธิษฐานขอพรเพียงไม่กี่วันพรที่ขอก็สำเร็จผลดังปาฏิหาริย์และยังเชื่อกันอีกว่าให้อธิษฐานได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้นและถ้าสังเกตให้ดีใต้ฐานหลวงพ่อทันใจจะเห็นเป็นช่องลมเล็กๆสามารถมองลอดลงไปเป็นอุโมงค์ด้านล่างซึ่งอุโมงค์นั้นสร้างเพื่อให้ประชาชนสามารถเดินลอดเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจเสริมสิริมงคลแก่ชีวิตอีกด้วยส่วนจิตรกรรมฝาผนังที่เห็นภายในพระอุโบสถเป็นภาพวาดแสดงให้เห็นวิถีชีวิตของคนไทยสมัยโบราณได้แก่ภาพการละเล่นหมอนซ่อนผ้าภาพการเล่นว่าวภาพการละเล่นไม้โถกเทกและม้าก้านกล้วยเป็นต้นเมื่อเราเดินออกมาสิ่งที่ตั้งตระหง่านอยู่เบื้องหน้าคือพระอุโบสถหลังใหม่ซึ่งเป็นงานศิลปะที่วิจิตรงดงามตระการตาเป็นอย่างยิ่งพระอุโบสถหลังใหม่เป็นลักษณะทรงไทยมีขนาดกว้าง10เมตรยาว30เมตรสร้างด้วยปูนประดับหินอ่อนสร้างเสร็จเมื่อปีพุทธศักราช2538
้านหน้าพระอุโบสถมีพระพุทธรูปปางถวายเนตรซึ่งเป็นพระประจำของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์เหตุที่สร้างพระเป็นปางถวายเนตรเพราะท่านเจ้าอาวาสเกิดวันอาทิตย์นั่นเอง

สิ่งสำคัญที่ห้ามพลาดในการรับชมคือความงดงามของพระอุโบสถหลังใหม่ถ้าหันหน้าไปทางพระอุโบสถสังเกตหน้าต่างด้านซ้ายซึ่งวิจิตรงดงามเป็นอย่างยิ่งขอบหน้าต่างที่เห็นเป็นสีทองจริงๆแล้วล้วนทำมาจากทองแท้น้ำหนักกว่า100 กิโลกรัม

ในส่วนของประตูรอบพระอุโบสถทั้ง8บานที่แกะสลักเป็นรูปพระนารายณ์ทรงครุฑแบบนูนส่วนที่เป็นสีทองนั้นทำมาจากทองคำแท้เช่นกันตำนานการสร้างพระอุโบสถเล่าสืบต่อกันว่าพระอุโบสถสร้างจากแรงศรัทธาและความร่วมมือร่วมใจกันของชาวบ้านและเศรษฐีในละแวกวัดโดยชาวบ้านได้นำข้าวเปลือกที่เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ไปขายและนำเงินมาบริจาควัดรวมถึงเศรษฐีบางคนก็นำทองคำมาถวายให้วัดในส่วนที่เป็นทองคำนั้นเมื่อทางวัดได้มาจึงนำมาหลอมรวมกันในเตาหลอมแล้วเอามาตีให้เป็นทองคำแผ่นบางๆเมื่อตีเสร็จจึงนำมาสร้างพระอุโบสถเมื่อเวลาผ่านไปทองคำเริ่มชำรุดทางวัดได้จ้างช่างมากระเทาะทองคำออกเมื่อได้เศษทองก็นำทองคำมาหลอมรวมในเตาหลอมตรงหน้าบริเวณวัดหลังจากนั้นนำทองคำที่หลอมได้เอาไปขายเพื่อนำเงินมาบูรณะพระอุโบสถแต่เงินที่ได้มานั้นเอามาซื้อทองคำบูรณะหน้าต่างฝั่งด้านซ้ายได้เพียงฝั่งเดียวเท่านั้นเพราะทองคำมีราคาแพงมากขึ้นสิ่งสำคัญภายในอุโบสถอีกสิ่งหนึ่งคือองค์พระประธานเป็นพิมพ์พระพุทธชินราชจำลองโดยสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่19แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงตั้งพระนามว่าพระศรีศักยะพุทธวงศ์มุนีขนาดหน้าตากว้าง4ศอก9นิ้วมีความสง่างามงดงามประณีตตามหลักพุทธศิลป์ทุกประการเมื่อสร้างเสร็จได้ทำการปิดทององค์พระพุทธรูปด้วยทองคำแท้ทั้งองค์ภายในฝาผนังพระอุโบสถเป็นภาพวาดจิตรกรรมที่งดงามแก่ผู้ที่พบเห็นเป็นอย่างยิ่งซึ่งใช้เวลาในการวาดมากกว่า1ปีทิศใต้เป็นภาพพุทธประวัติตั้งแต่ประสูติตรัสรู้และปรินิพพานรวมถึงมีภาพตอนพระพุทธเจ้าเสด็จมาจากเทวโลกในวันมหาปวารณาหรือวันขึ้น15ค่ำเดือน11เพื่อลงมาโปรดพระมารดาหรือที่เรียกกันว่าประเพณีตักบาตรเทโวส่วนจิตรกรรมด้านทิศเหนือเป็นภาพพระเวสสันดรชาดกเป็นชาดกชาติสุดท้ายของพระพุทธเจ้าเล่าพุทธประวัติตั้งแต่ออกจากวังเข้าป่าเจอชูชกภาพก่อนตรัสรู้มีพญามารมาขัดขวางไม่ให้ตรัสรู้และมีภาพแม่พระธรณีบีบมวยผมบีบน้ำออกมาท่วมพญามารช่วยให้พระพุทธเจ้าตรัสรู้สำเร็จภาพจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถอีกด้านหนึ่งเป็นภาพประเพณีและการละเล่นต่างๆของไทยเช่นประเพณีทอดผ้าพระกฐินทางชลมารประเพณีกวนข้าวทิพย์ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาและประเพณีตรียำปวายหรือโล้ชิงช้าน อกจากนั้นวัดเสมียนนารีพระอารามหลวงยังเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากประเทศศรีลังกาเพื่อมาประดิษฐานเป็นการถาวรพระบรมสารีริกธาตุที่ได้รับเมตตาจากสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่19ประทานให้ถึง2วาระและพระบรมสารีริกธาตุที่เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะผู้ปฏิบัติงานแทนสมเด็จพระสังฆราชได้ประทานไว้เพื่อประดิษฐานในองค์พระเจดีย์และเมื่อครั้งวัดเสมียนนารีได้รื้อพระเจดีย์องค์เก่าซึ่งชำรุดทรุดโทรมลงไปและยังได้พบพระอบทองคำภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุอยู่2องค์พระเดชพระคุณพระราชศาสนกิจโสภณ

0: ซึ่งในขณะนั้นดำรงสมณศักดิ์เป็นพระครูอุทัยธรรมรัตน์และเจ้าอาวาสวัดเสบียนนารีได้อัญเชิญขึ้นประดิษฐานไว้ในพระอุโบสถหลังใหม่เพื่อให้ท่านพุทธศาสนิกชนได้นมัสการกราบถวายสักการะบูชาจนกระทั่งทุกวันนี้เมื่อมาถึงวัดสิ่งที่พลาดไม่ได้อีกอย่างคือการมากราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุในวิหารได้มาเมื่อครั้งสมเด็จพระพุทธชินวงศ์เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามและพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชศาสนกิจโสพลไปอัญเชิญมาจากประเทศศรีลังกาเมื่อปีพุทธศักราช2549จำนวน2องค์ปัจจุบันประดิษฐานที่วัดเสมียนนารีและวัดพิชยญาติการามเพื่อให้ประชาชนได้กราบสักการะบูชาวัดเสมียนนารีได้พัฒนาวัดอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งปีพุทธศักราช2531ได้รับการยกย่องจากกรมการศาสนากระทรวงศึกษาธิการให้วัดเสมียนนารีเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างของกรุงเทพมหานครและปัจจุบันวัดเสมียนนารีครบรอบ160ปีและครบรอบ5ปีแห่งการสถาปนายกวัดราชขึ้นเป็นพระอารามหลวงและครบรอบ11ปีแห่งการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศศรีลังกามาประดิษฐานเป็นการถาวรที่วัดเสมียนนารีหลังจากเราได้ชมความวิจิตรงดงามของวัดเสมียนนารีพระอารามหลวงและได้กราบสักการะพระพุทธรูปสำคัญคู่วัดกันไปแล้วช่วงหน้าจะพาไปพบธรรมะสำคัญในการดำเนินชีวิตในปัจจุบันในธรรมเทศนาหัวข้อความทุกข์อันเกิดจากความรักจากดร.พระครูสาธรปริยัติคุณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเสมียนนารีพระอารามหลวง
1: ความรักยิ่งให้ยิ่งได้นะยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งเพิ่มนะแต่ถ้าว่าเราไปตัดทอนความรักไม่มีความรักให้กับใครเนี่ยเราจะได้ความรักจากใครล่ะถ้าเราไม่รักเขา

0: เฮ้ย
1: มึงทิ้งงานมาฟังเสียงหมอปานอีกแล้ว
0: มึงก็รู้ว่าเขาไม่ชอบตัวจริงกู
1: งาน blind date ว่ะชวนปานไปงาน blind date ให้หน่อยดิน
0: ี่ยังไม่เลิกเล่นมาคิวปิดอีกหรอ
1: ปิดขนาดนี
2: ้สวัสดีครับ
3: เสียงคุณนะครับนี่คุณ
0: ช่วงนี้มึงหลบหน้ากูปะเนี่ย
2: กูจะหลบหน้ามึงทำไมมึงก็ใช้เวลาอยู่กับดีก็ยุ่งพอแล้วนี
0: ่กูไม่ได้จริงจังอะไรกับดีเลย
4: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าทุกวันเสาร์เวลา 20:30 นดูทีวีช่อง GMM 25
5: ทำไมมึงน่ารักจังวะ
6: เฮ้ย
5: น่ารักก็รักเยอะ
6: รักครับ
5: ทำไมเราไม่คบกันตั้งแต่ตอน8ขวบวะจะได้อยู่ด้วยกันนานๆก่อนกูไปอ่ะ
6: มึงไปทำสิ่งที่ตัวเองรักอยู่ที่นู่นส่วนกูก็ทำในสิ่งที่กูรักอยู่ที่นี
7: ่เจ
8: ๊ผมว่าผมไม่ไหวอ่ะครู
9: เบ้นี่มือหมอแล้วนะไม่ต้องห่วงนะ
6: ตอนที่กูไม่อยู่ขอแค่มึงเชื่อว่ากูจะกลับมาก็พอ
4: ติดตามชม Matchpoint รักนี้ต้องเสิร์ฟอาทิตย์นี้ตอนจบเวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
10: น้องแจ๊ไม่สบายหรอ
11: พี่เป็นห่วง
10: ผมนอนโซฟาได้
11: อยู่ง่าย
10: กินง่าย
11: เมียว
10: เลี้ยงง่ายมาก
11: ๆผมจะพาแจ๊ไปดำน้ำดูปะการังดูดอกไม้ทะเลสวย
3: พรุ่งนี้แจมต้องกลับแต่เช้านะครับ
4: ที่3ของเธอทุกวันอาทิตย์เวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
12: แม็กซ์โหวตโรดทริปซีซั่น2สัปดาห์นี้เดินทางไปกระทบไหล่ฝูงยีราฟพร้อมป้อนอาหารสุดเสียว
13: โอ้โห
14: ไม่ของเลย
12: ล้อมล่องแพหรูกลางแม่น้ำแควกับเกมไม่ทำสุดป่วน
15: ไม่เป็นไร
12: เต้น
16: มือ
17: ไหมเจ๊โดนร้อน
18: ไหม
17: ทำไม
12: วันที่27กันยายนนี้ทางช่องGMM 25
4: สายตรงลูกทุ่งอาทิตย์นี้พบกับร่วมรำลึกการจากไปของ

ตามชีวิตมนุษย์ยักษ์สีน้ำเงินผู้โดดเดี่ยวหลังจากดาวเคราะห์บ้านเกิดที่ถูกทำลายโลกใบนี้จะเป็นบ้านใหม่ให้เขาได้หรือไม่ในอุลตร้าแมนเทโอแล้วเจอกัน6 โมงเช้าเสาร์อาทิตย์ทางช่อง GMM 25

เจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนผู้รับชมรายการพบพระพบธรรมในวันนี้การทำความดีเช่นการให้ทานการรักษาศีลการเจริญภาวนาให้เกิดความร่มเย็นในชีวิตเพราะว่าชีวิตคนเรานั้นทุกคนทุกท่านสิ่งที่ปรารถนาที่ทุกคนปรารถนาก็คือความสุขต้องการความสุขรักความสุขเกลียดกลัวความทุกข์แต่ว่าถึงเราจะรักความสุขเกลียดความทุกข์จะผลักว่าความทุกข์เราไม่เอาเราจะหวังแต่ความสุขอย่างเดียวก็คงเป็นไปไม่ได้เพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสัจธรรมคู่โลกมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศมีนินทามีสรรเสริญก็เป็นเรื่องคู่โลกที่จะต้องเป็นไปแล้วก็ได้เป็นมาแล้วทั้งในส่วนที่เป็นอดีตปัจจุบันและในอนาคตเพราะฉะนั้นชีวิตคนเราเนี่ยเราต้องการความสุขกันทั้งนั้นแต่เหตุที่จะก่อให้เกิดความสุขเราก็จะต้องสร้างเอาต้องสร้างต้องทำเองเพราะเราจะหวังว่าความสุขที่จะได้รับจากคนนั้นจากคนนี้บางครั้งบางทีเราหวังความหวังที่เราตั้งเอาไว้หวังในคนบางทีเราก็ผิดหวังในของเราก็ผิดหวังนะไม่มีอะไรแน่นอนหวังสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็กลายเป็นว่าเป็นทุกข์เมื่อไม่ได้ก็เป็นทุกข์ถ้าหากว่าเราหวังสิ่งใดแล้วเราได้ทุกสิ่งทุกอย่างตามที่หวังก็จะทำให้เรามีความสุขแต่ถึงกระนั้นก็ตามทีแม้ว่าถ้าหากว่าเราหวังทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ได้ดังใจทุกอย่างตามที่เราคาดคะเนตามที่เรามุ่งหวังตั้งใจเราก็ไม่รู้ว่าไอ้สิ่งที่เราได้มาแล้วเนี่ยเราจะไปเก็บไว้ที่ไหนหมดเพราะนั้นสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนเอาไว้ก็คือความพอดีทำอะไรให้เกิดความพอดีที่เรียกว่าทางสายกลางพอไปพอมาพออยู่ได้พออยู่ดีด้วยการรู้จักชีวิตที่เป็นจริงก็คือรู้จักสัจธรรมมีได้มีเสียเป็นอย่างนี้เป็นต้นนั้นความทุกข์ที่เราทุกคนไม่พึงปรารถนาแต่เราก็ต้องเจอทั้งความสุขความทุกข์เนี่ยเจอไม่ว่าใครก็ตามทีไม่เลือกเพศไม่เลือกวัยไม่เลือกสถานะบางทีก็ทุกข์มากบางทีก็ทุกข์น้อยบางคนก็สุขมากบางคนก็สุขน้อยทั้งนี้แหละทั้งนั้นมีเหตุมีผลมาจึงทำให้เป็นตรงนี้พระเจ้าตรัสสอนว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดแต่เหตุมีมาจะเป็นอย่างไรในปัจจุบันที่เราได้รับความสุขก็ดีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าก็ดีความทุกข์ก็ตามทีมีเหตุมีผลมาแล้วเหตุผลที่ก่อให้เกิดความทุกข์อย่างเป็นต้นว่าเรามีความรักแม้ความรักที่ทุกคนโหยหาความรักที่ทุกคนต้องการปรารถนาอยากจะได้เนี่ยนะเมื่อได้มาแล้วหรือปรารถนาแล้วเนี่ยความรักที่เราได้รับบางครั้งบางคราก็จืดจางห่างไปเมื่อความรักจืดจางไปเนี่ยก็ทำให้เราเกิดความทุกข์เมื่อได้ดังใจสมใจปรารถนาแล้วมีความสุขพอพลาดหวังผิดหวังไปความรักไม่จีรังไม่ยั่งยืนก็กลายเป็นความทุกข์เพราะฉะนั้นท่านจึงสอนว่ารักสิ่งใดเราก็จะทุกข์กับสิ่งนั้นแหละถ้าหากว่าเราไม่รู้จักไม่ต้องทำความรู้จักความรักรู้จักความรักศึกษาเรื่องของความรักว่าทำอย่างไรเราจะมาบริหารในคำว่าความรักเนี่ยให้เป็นไปอย่างดีงามแล้วก็ทำให้เราพบกับความสุขได้นะโดยที่เข้าใจสภาวะความเป็นจริงนะรักมากก็ทุกข์มากปิยะโตชายะเตโสโกพระพุทธเจ้าตรัสเป็นบาลีเอาไว้นะตรัสสอนใจชาวพุทธทั้งหลายไว้ว่าความรักเป็นเหตุเป็นที่มาแห่งความทุกข์นะรักสิ่งใดเช่นว่าพ่อแม่รักลูกแทนที่จะมีความสุขกลับกลายเป็นความทุกข์ทำไมจึงต้องทุกข์ใครทำให้ทุกข์อ่ะใครไปบังคับใครไปสร้างกฎเกณฑ์ว่าเป็นพ่อเป็นแม่

แม่ต้องรักลูกอย่างนั้นรักลูกอย่างนี้ก็ไม่มีใครสร้างไม่มีใครไปบังคับแต่ว่าความรักที่เกิดกับพ่อกับแม่บิดามารดาเนี่ยที่ทำให้เกิดเป็นความทุกข์ได้เนี่ยก็เนื่องจากว่าสมัครใจที่จะสมัครใจที่จะรักแล้วก็สมัครใจที่จะทุกข์พร้อมที่จะรักแล้วก็พร้อมที่จะทุกข์ทั้งรักทั้งทุกข์คละเคล้ากันไปรักมากเป็นห่วงมากไม่ว่าจะไปไหนมาไหนตั้งแต่เยาว์วัยตั้งแต่เป็นเด็กเป็นเล็กต่อไปพอเป็นหนุ่มเป็นสาวแทนที่จะคลายหายความห่วงใยผ่อนคลายจากความรักให้มีความสุขใจหมดห่วงหมดใยก็ยังไม่หมดห่วงก็ยังเป็นห่วงอยู่ตลอดเวลาบางทีกลางค่ำกลางคืนไม่ได้หลับไม่ได้นอนเนี่ยนะคือหัวใจของความเป็นพ่อเป็นแม่เพราะฉะนั้นเยาวชนลูกหลานชาวไทยชาวพุทธทั้งหลายเนี่ยต้องนึกถึงความรักของพ่อของแม่ที่ท่านมีต่อเราอย่างมากมายหาใครที่จะมาเปรียบเทียบเนี่ยเปรียบเทียบไม่ได้นะท่านพร้อมที่จะทุกข์กับเรานะทำไมต้องทุกข์กับเราที่ต้องทุกข์กับเราเพราะท่านรักเราเขาต้องเห็นคุณค่าตรงนี้เยาวชนคนรุ่นใหม่นั้นบางทีไม่เข้าใจพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่มีความรักที่มีความห่วงใยต่อลูกต่อหลานความคิดอาจจะสวนทางกันไปเพราะฉะนั้นจะต้องศึกษาแล้วก็เรียนรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาเราเป็นชาวพุทธลูกหลานชาวพุทธเนี่ยต้องรู้จักว่าเรามีพ่อมีแม่ซึ่งทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างให้กับเรานะอย่างยิ่งใหญ่ไพศาลในโลกนี้ไม่มีใครที่จะให้ความรักเราได้มากยิ่งไปกว่าพ่อแม่และความรักของพ่อของแม่ก็เป็นความรักที่บริสุทธิ์ผุดผ่องนะทำอย่างไรลูกที่ได้รับความรักจากพ่อจากแม่จะได้สนองเจตนาตอบพระคุณของท่านตอบแทนบุญคุณของท่านทำให้ท่านได้มีความสุขใจก็ต้องตั้งใจในการที่จะปฏิบัติตนปฏิบัติตัวให้เป็นลูกเป็นหลานที่ดีอยู่ในกรอบของศีลอยู่ในกรอบของธรรมเนี่ยเหมือนในยุคนี้สมัยนี้การรณรงค์เพื่อที่จะให้ประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กรุ่นใหม่ตั้งแต่เด็กเยาวชนเล็กๆป.1 ป.2 3 4 5ก็ดีในระดับมัธยมระดับอุดมศึกษาที่ทางราชการก็ดีคณะรัฐบาลก็ดีตลอดจนกระทั่งคณะสงฆ์ก็ตามทีได้วางกฎเกณฑ์ได้มีนโยบายได้มีแผนที่จะให้ลูกหลานชาวพุทธเราเนี่ยปฏิบัติตนปฏิบัติตัวให้อยู่ในศีลอยู่ในธรรมก็คือได้ทำโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5ทำโครงการโรงเรียนรักษาศีล5ทำโครงการให้ชุมชนรักษาศีล5ก็เพื่อที่จะได้นำเอาเรื่องของศีลธรรมเนี่ยมาสู่สังคมทุกภาคส่วนเพราะถ้าคนมีศีลคนมีธรรมแล้วเนี่ยจะทำให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรม อย่างน้อยผู้มีศีลอย่างข้อหนึ่งเราจะสังเกตดูท่านสาธุชนทั้งหลายญาติโยมทั้งหลายท่านผู้ชมก็ลองวิเคราะห์ดูแม้เพียงศีลข้อแรกถ้าหากว่าไม่ล่วงละเมิดไม่ขาดศีลข้อนี้ทุกคนก็จะเคารพในชีวิตความเป็นอยู่ของกันและกันไม่ว่าจะเป็นสัตว์เล็กสัตว์น้อยหรือว่าเราซึ่งเป็นมนุษย์อยู่ด้วยกันก็ตามทีทุกคนต้องการความสุขนะไม่มีใครที่อยากจะให้ใครมาเบียดเบียนซึ่งกันและกันไม่มีใครอยากให้มาข่มเหงซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นศีลข้อหนึ่งจึงป้องกันความโหดร้ายถ้ามีศีลข้อที่หนึ่งเนี่ยไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันไม่กระทบกระทั่งไม่ทุบไม่ตีกันไม่ทำร้ายกันอย่างนี้เป็นต้นนะอย่างที่เป็นข่าวเป็นคราวในปัจจุบันเนี่ยถ้าหากนำเอาศีล5อย่างข้อต้นข้อแรกปาณาติปาตาเวรมณีงดเว้นละไม่ทำมีเมตตาเจริญเมตตามีเมตตาก็คือมีความรักต่อกันและกันก็ทำให้สังคมอยู่อย่างเป็นสุขได้ศีลข้อที่2ถ้าหากว่าเราไม่ล่วงละเมิดอทินนาทานาเวรมณีเนี่ยทรัพย์สินเงินตราข้าวของหรือแม้กระทั่งทรัพย์สินของราชการอะไรต่างๆก็ตามทีถ้าเรามีความซื่อสัตย์สุจริตต่อกันและกันเนี่ยไม่ล่วงละเมิดสิ่งของของใครก็ตามทีทรัพย์สมบัติของใครก็ตามแต่ก็จะทำให้สังคมอยู่อย่างเป็นสุขไม่มือไวแทนที่จะลักแทนที่จะหยิบจะฉวยจะคอรับชั่นจะช่อชนอะไรต่างๆเหล่านี้ไม่ทำก็จะทำให้หน่วยงานหรือว่าในส่วนงานต่างๆหรือสังคมทุกที่แม้ในบ้านในเรือนก็จะทำให้

เกิดความสุขได้เป็นปกติข้อที่3กาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีตามที่ทุกท่านก็จําได้ท่องได้จําได้ถ้ารักษาได้ศีลข้อนี้ก็ป้องกันการประพฤตินอกจิตนอกใจซึ่งกันและกันระหว่างสามีภรรยายินดีในสามีภรรยาของตนเนี่ยมีความจริงใจจริงจังต่อกันและกันต่อหน้าอย่างไรรับหลังก็เป็นอย่างนั้นไม่ใช่ต่อหน้าเป็นมะพร้าวรับหลังเป็นตะโกแบบโบราณที่ท่านสอนไว้ก็สอนไว้อย่างนี้ให้รักษาศีลข้อที่3เพื่อที่จะได้ป้องกันจิตใจคนเราเนี่ยเร็วธรรมชาติจิตของคนนี่เร็วนะรถไฟความเร็วสูงที่ว่าเท่านั้นเท่านี้ยังสู้ความเร็วของจิตไม่ได้เพราะต้องระมัดระวังมากอย่างมากเลยทีเดียวจิตใจนะพยายามอย่าให้ใจเร็วเกินไปโบราณสอนอีกนั่นแหละว่าอย่าใจเร็วด่วนได้จะวายวุ่นจงพกรุ่นไว้ในอกจงอย่าพกรุ่นไว้ในอกให้พกหินนะท่านสอนมาอย่างนี้เพราะนั้นก็ต้องน้อมนำเข้ามาเพื่อที่จะได้มาประพฤติปฏิบัติข้อที่3มุสาวาทาเวรมณีเนี่ยอ้าวถ้าเรามีศีลข้อนี้ไม่พูดปดมดเท็จพูดแต่คำสัตย์คำจริงไพเราะพูดหวานขานเพราะเนี่ยนะก็จะทำให้สังคมไม่มีปัญหาเห็นหน้ากันยิ้มแย้มแจ่มใสทักทายกันโอภาปราศัยแบบโบราณมีมิตรจิตมิตรใจมีไมตรีเมตตาไมตรีมีน้ำใจเนี่ยก็จำเอาไว้นำไปใช้ได้กับชีวิตจะทำให้สังคมอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขประการสุดท้ายศีลข้อที่5ที่ควรจะนำมาใช้มาพินิจพิจารณาทบทวนในการประพฤติปฏิบัติก็คือสุราเมรยมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีข้อนี้เราก็ท่องได้แล้วก็ต้องทำได้ก็คือไม่ล่วงละเมิดในศีลข้อนี้ไม่เสพสิ่งดองของมึนเมายาเสพติดอะไรต่างๆชนิดต่างๆอะไรมากมายเยอะแยะในปัจจุบันทำให้สังคมมีปัญหามากมายทำให้เกิดอาชญากรรมอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยเพราะว่าล่วงละเมิดศีล5นี่เองเพราะฉะนั้นต้องรู้จักรักตัวนี้คือรักษานะรักตัวนี้ถ้ารักษาได้แล้วไม่ทำให้เป็นทุกข์ถ้ารักตัวนี้รักษาตัวนี้ถ้านำมาใช้นำมีแล้วไม่ก่อให้เกิดความทุกข์แต่รักตัวอื่นรอเรือไม่หันหน้ากาดกอไก่รักตัวนี้บางทีอาจจะยังทำให้เกิดความทุกข์ได้แต่รักษารอเรือไม่หันหน้ากาดกอไก่สบการันตัวนี้รักษาตัวนี้มาจากคำว่ารักษานะโดยเฉพาะอย่างนี้รักษาศีลหรือรักศีลรักสัตว์ตัวนี้จะทำให้มีแต่ความสุขสามีภรรยาต้องให้เกียรติกันต้องมีความสัตย์จริงรักสัตย์ซื่อสัตย์ให้ความจริงใจจริงจังต่อกันและกันรักวันนี้อย่างไรวันหน้าก็ต้องอย่างนั้นไม่มีวันแปรผันไม่มีวันที่จะเปลี่ยนแปลงให้ถือสัจจะความจริงเหมือนน้ำที่เรามาอาจจะมาเทในหม้อในภาชนะสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่บางทีเรามาจากคนละที่พอมารวมกันแล้วประสานจิตประสานใจให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันสามีภรรยาก็เหมือนกันสองจิตสองใจสองดวงมาผสมผสานมาอยู่จุดเดียวกันมาจุดเดียวกันให้มารวมกันให้ได้อยู่ตรงนี้แล้วก็มีแนวคิดมีความคิดที่จะปรับเปลี่ยนปรับปรุงให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันรู้ใจกันเข้าใจกันแล้วก็เห็นใจกันแค่นี้ถ้าใช้หลักตรงนี้แล้วสามารถที่จะครองรักครองคู่ให้มีความสุขได้เหมือนโบราณสอนว่าจนกระทั่งถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรความรักของพ่อของแม่บอกให้พอดีเนี่ยบางครั้งก็บอกไม่ได้เพราะความรักของพ่อของแม่เนี่ยมันไม่มีลิมิตไม่มีกฎไม่มีเกณฑ์ไม่มีขอบเขตจำกัดเป็นความรักที่ทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าลูกเนี่ยจะต้องรู้จักคุณค่าของความรักที่พ่อแม่มีต่อเราให้เห็นคุณค่าของท่านที่ท่านทุ่มเทความรักมอบความรักให้กับเราเนี่ยนะไม่ใช่ว่าถึงปีถึงเดือนแค่วันเกิดหรือวันครบรอบสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วก็เอาแค่ดอกไม้ไปให้ท่านไม่ใช่ความรักพ่อรักแม่ท่านรักเราอย่างไรเราต้องรักท่านอย่างนั้นตอบสนองน้ำจิตสนองน้ำใจของท่านท่านบอกท่านสอนก็ต้องเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อของแม่พ่อแม่อาบน้ำร้อนมาก่อนน้ำเย็นก็อาบมาก่อนแล้วรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอย่างดีนะต้องเชื่อฟังท่านนะรู้ถ้าไม่ฟังพ่อฟังแม่นะโอ้โหพ่อแม่จะช้ำใจขนาดไหนนะเพราะฉะนั้นลูกก็ต้องเมื่อรู้สำนึกในคุณค่าของความรักที่พ่อแม่มีต่อเราเนี่ย
ต้องคิดในการที่จะทดแทนรักษาเอาแค่ว่ารักษาน้ำใจพ่อรักษาน้ำใจแม่แค่ตรงเนี้ยถ้าทำได้นี่ก็สุดยอดแล้วเป็นลูกที่ดีกตัญญูกตเวทิตาตอบสนองบุญคุณให้แก่ท่านไม่ต้องเอาเงินทองมาให้หรอกแค่ปฏิบัติตนปฏิบัติตัวทำตัวของเราให้ดีแค่นั้นแหละพ่อแม่ก็ชื่นใจแล้วมีลูกกี่คนก็ตามทีถ้าทำให้พ่อแม่ชื่นใจได้นี่โอ้ดีเลิศประเสริฐยิ่งกว่าเงินกว่าทองเป็นไหนไหนนะก็คือทำให้ท่านสบายใจอย่าทำให้ท่านทุกข์ใจนะนะเพราะทุกข์ท่านลำบากลำบนมาเพื่อเรานะมากมายแล้วนะตอบสนองบุญคุณของท่านสำนึกในพระคุณของท่านแค่นี้จิตสำนึกไงจิตสำนึกเกิดจากจิตสำนึกจากธาตุแท้ของจิตของใจที่ท่านได้มอบทุ่มเทให้กับเราเลือดเนื้อเชื้อสายให้เราแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างมอบให้กับลูกนะไม่ได้คิดเสียดายแต่ประการใดนั่นคือความรักของพ่อของแม่และลูกก็จะต้องเข้าใจหัวใจหัวอกพ่อหัวอกแม่นะก็อยากจะให้ข้อคิดแก่บรรดาท่านสาธุชนผู้รับชมรายการนี้ฝากลูกหลานชาวพุทธเราทุกท่านทุกคนว่าความรักเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีงามดังที่ได้พูดไปแล้วเมื่อสักครู่นี้แต่ว่าความรักเราต้องรักให้เป็นรักให้ถูกต้องนำมาใช้อย่างถูกต้องอย่าไปคิดว่าความรักเป็นสิ่งที่เลวร้ายแล้วก็ไปใช้ความรักในทางที่ผิดเช่นไปตัดสินใจทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามที่ปรากฏตามข่าวต่างๆนะก็เป็นห่วงว่าถ้าว่าเราไปตัดสินใจหรือไปกระทำในสิ่งเหล่านั้นก็ถือว่าเราใช้ความรักไม่เป็นฝากให้ทุกท่านทุกคนได้เก็บไปไว้เป็นข้อคิดเพื่อที่จะเป็นแนวทางในการตัดสินใจแล้วก็แก้ปัญหาเมื่อปัญหาเกิดขึ้นผงเข้าตาบางทีเราเอาออกเองไม่ได้ก็ต้องให้คนอื่นปรึกษาคนอื่นคนรอบข้างเรายังมีกัลยาณมิตรคนดีๆเยอะแยะปรึกษาเขาก่อนถ้าปรึกษาใครไม่ได้ปรึกษาพระธรรมคำสอนธรรมะของพระพุทธเจ้าสอนไว้มีอะไรสติมาปัญญามีถ้าว่ามีสติปัญญาก็มาถ้าไม่ใช้สติไม่มาปัญญาก็ไม่มีสติไม่เกิดปัญญาก็เตลิดหนีอย่างนี้เป็นต้นนะก็ฝากเอาไว้ว่าเพื่อที่จะเป็นเครื่องซ่อมแซมชีวิตให้ชีวิตของเรานั้นมีคุณค่าแล้วก็นำพาชีวิตของเราให้เป็นไปในทางที่จะก่อให้เกิดความสุขอยู่ด้วยความร่มเย็นเท่าที่จะสามารถมีบุญมีวาสนาแล้วก็เท่าที่สติปัญญาของเราจะสามารถนำพาชีวิตของเราให้เป็นไปในทางที่จะก่อให้เกิดคุณเกิดประโยชน์ได้สมกับบุญวาสนาที่เราได้ถือกำเนิดเกิดมาเป็นมนุษย์และโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่สูงสุดก็คือพบพระพุทธศาสนาและได้เกิดมาในร่มบารมีขององค์พระมหากษัตริย์ไทยทุกๆพระองค์ด้วยพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นพระบรมศาสดาได้ตรัสสอนเรื่องของความรักเอาไว้ว่าทุกคนควรจะรู้จักความรักแล้วก็ใช้ความรักให้เป็นไปในทางที่ถูกต้องใช้ความรักโดยมีสติแล้วก็ปัญญากำกับไปด้วยรักในของก็ดีรักในคนก็ตามทีให้มีสติมีปัญญาแล้วเราจะรู้เท่ารู้ทันคุณค่าของความรักความรักเป็นสิ่งที่น่าทะนุถนอมควรสร้างให้เกิดให้มีขึ้นเป็นต้นว่าแม้กระทั่งกับตนเองตัวของเราเองก็ต้องมีความรักตัวพยายามที่จะดูแลตัวของเราให้ดีไม่ใช้อัตภาพร่างกายไปในทางที่ผิดผิดจากศีลผิดจากธรรมจิตใจเราก็เหมือนกันพยายามที่จะดูแลจิตใจของเราให้ดีใช้จิตใจของเราให้เป็นไปในทางที่ถูกต้องพระพุทธเจ้าสอนให้รักตัวแล้วก็สอนให้รักคนอื่นด้วยรักตนเองแล้วก็รักคนอื่นด้วยเช่นสอนให้เราแผ่เมตตาแผ่เมตตาก็คือแผ่ความรักเรารักตัวอย่างไรคนอื่นก็รักตัวเขาเหมือนกันก็แผ่ความรักความปรารถนาดีให้แก่บุคคลทั้งหลายในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นญาติของเราญาติเขาญาติใครก็ตามทีความรักยิ่งให้ยิ่งได้นะยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งเพิ่มนะแต่ถ้าว่าเราไปตัดทอนความรักไม่มีความรักให้กับใครเนี่ยเราจะได้ความรักจากใครล่ะถ้าเราไม่รักเขาอยากให้เขารักเราเราก็ต้องรักเขารักเราอย่างไรเขาก็รักเขาอย่างนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้เราท่านทั้งหลายญาติโยมทั้งหลายท่านสาธุชนทั้งหลายส
ชาวพุทธควรที่จะมีหลักของจิตใจในการที่จะยึดมั่นนำมาประพฤติปฏิบัติ

0: ให้ชีวิตของเรามีคุณชีวิตของเรามีค่าเพราะชีวิตแล้วก็วันเวลาเนี่ยผ่านไปผ่านไปก็จะต้องสร้างสิ่งที่ดีงามให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในท้ายที่สุดนี้ขออำนาจแห่งบารมีหลวงพ่อพระศรีสักยะพุทธวงศ์มุนีที่ประดิษฐานอยู่ในพระโบสถ์แห่งนี้แล้วก็บารมีแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในพระอารามแห่งนี้หลวงพ่อทันใจก็ดีหลวงพ่อพระพุทธสุโขบารมีแห่งพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็บารมีธรรมที่ท่านสาธุชนทั้งหลายได้สรรได้สร้างมาขอจงได้เป็นพร อภิบาลประทานพรให้ท่านทั้งหลายประสบพบความสุขสิริสวัสดิ์พิพัฒนะชยมงคลเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าปรารถนาสิ่งอันใดที่เป็นไปชอบและประกอบด้วยธรรมขอสิ่งเหล่านั้นจงได้พรานสำลิดดังจิตที่ประสงค์จงทุกสิ่งทุกประการเทอญขอเจริญพร
1: รายการพบพระพบธรรมขอฝากธรรมะเป็นข้อคิดเตือนใจเตือนสติเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตให้ประสบแต่ความสุขความเจริญจากด็อกเตอร์พระครูสาธรปริยัติคุณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสิบีนารีพระอารามหลวงความว่าความรักที่ทุกคนโหยหาเมื่อได้มาแล้วบางครั้งจืดจางไปทำให้เราเกิดทุกข์เราต้องรู้จักความรักบริหารความรักให้พบกับความสุข รายการพบพระพบธรรมวันนี้ขอลาไปด้วยสาระธรรมนำใจเพื่อเริ่มต้นวันใหม่อย่างผ่องใสและมีสติจากพระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารจิตบริสุทธิ
2: ์ชีวิตอยู่ร่วมกันในครอบครัวในที่ทำงานก็อดที่จะมีการกระทบกระทั่งกันไม่ได้ลิ้นกับฟันน่ะอยู่ใกล้กันมันก็มีปัญหาแต่ไม่ควรให้ปัญหาลุกลามขยายไปมากเขาเรียกเพราะต่อปากต่อคำฉันว่าเธอว่าฉันและไม่มีใครยอมใครขิงก็ราขาก็แรงและในที่สุดบ้านแตกที่เป็นอย่างนี้เพราะในขณะที่เกิดความรุนแรงจะเห็นช้างเท่าหมูไม่หรือเป็นหมูไม่กลัวน้ำร้อนอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดไปประชดประชันกระทบกระทั่งกันโดยหารู้ไม่ว่าการที่เราได้สะใจเล็กๆน้อยๆเพราะตอบโต้กันเพราะว่ากันอย่างสะเสียเทเสียนั้นความสะใจที่ถือว่าเราเป็นผู้ชนะในการที่ได้ทะเลาะกันเนี่ยมันเป็นชัยชนะที่นำไปสู่ความพ่ายแพ้เพราะอะไรเพราะว่าถึงเราจะเถียงเขาชนะแต่กลายเป็นว่าในที่สุดครอบครัวแตกแยกเป็นความทุกข์เป็นความทรมานใจของทั้งคู่และเมื่อต้องเกิดความทุกข์เป็นผลมีใครชนะบ้างไม่มีแพ้ด้วยกันทั้งคู่ฉะนั้นหลักจึงอยู่ที่ว่ารักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อรักจะคบกับใครยืดยาวสร้างสัมพันธภาพอันงดงามต่อไปบั่นคำพูดลงบ้างยอมถอยบ้างยอมแพ้บ้างแพ้แต่ชนะแล้วถอยแล้วให้เขาพอใจให้รู้สึกว่าอยู่ด้วยกันได้ครอบครัวไม่แตกแยกครอบครัวมั่นคงเราแพ้เพราะเราประหยัดคำพูดเราลดคำพูดลดลาวาสอกแต่ได้ชนะคือเอาครอบครัวไว้อยู่จนได้รักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่ออยากจะให้อยู่กันสั้นๆเรียกว่าหม้อข้าวไม่ทันดำต่อความยาวสาวความยืดเรียกว่าเถียงคำไม่ตกฟากไม่นานก็พังโบราณท่านจึงเตือนว่าถ้ารักจะคบกับใครอย่างยาวให้บั่นคำพูดลงบ้างถ้ารักจะอยู่กับใครสั้นๆต่อไปเรื่อย

0: ทะเลาะกันไปเรื่อยๆและในที่สุดก็จะเห็นความล่มสลายของสัมพันธภาพฉะนั้นเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยก็จะต้องฝึกเป็นผู้แพ้เพราะว่าในครอบครัวจริงๆมันไม่ใช่แพ้หรอกการที่เรายอมแพ้ยอมเงียบยอมถอยมันคือชัยชนะของส่วนรวมของครอบครัวโบราณท่านจึงบอกว่าแพ้เป็นพระชนะเป็นมังไม่ได้หมายความว่าเป็นพระก็แพ้ร่ำไปมารชนะเขาหมายถึงว่าที่ว่าแพ้เป็นพระคือเรายอมแพ้ให้ใครเราเป็นพระในใจของคนที่เรายอมแพ้เขามองเห็นแล้วเป็นคนดีนะที่เรายอมเขาแพ้เขาแต่ถ้าเราเอาชนะใครร่ำไปเถียงคำไม่ตกฟากเขามองเราว่าเป็นมารเป็นคนที่คอยจะขัดคอขัดขวางและในที่สุดเขาก็ไม่อยากคบกับมารนะเขาอยากคบกับพระคือแม่พระพ่อพระที่ใจดีหัดนิ่งเป็นบ้างหัดโง่เป็นบ้างหัดแพ้เป็นบ้างนั่นแหละเรากำลังชนะคือเอาส่วนรวมครอบครัวให้อยู่รอด
1: จิตบริสุทธิ์

0: ึงจะสะใจทำอาหารก็สุกไวเนาะ
1: แล้วก็ต้องเป็นเตาแก๊สตัวนี้ด้วยนะครับแบรนด์ดังคาชิวาครับตัวร้อนตัวแรงนานๆทิ้งจะมา
0: ใช่แล้วฉะนั้นวันนี้เห็นรายการอยู่นะคะก็นี่เป็นเจ้าของได้เลย อันนี้เป็นหัวฟู่แบบไฟวนนะคะหัวฟู่ไฟลุกไฟร้อนไฟแรงจะต้มมันก็สุกเร็วจะผัดจะทอดมันก็แบบโอ้โหแบบไฟแรงสะใจอันนี้ต้มอะไรไว้คะมันเดือด
1: กำลังเดือดพลาดเลยครับคุณผู้ชมครับประเภทผัดก็แบบผัดไฟฟู
0: ่
1: ผ่านแล้วนะครับส่วนประเภทเคี่ยวตุ๋นต้มก็ผ่านเช่นเดียวกันครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าอะไรไฟเราร้อนพอไฟเราร้อนเนี่ยครับคุณผู้ชมครับเราก็จะทำอาหารได้สุกได้เปื่อยได้ง่ายมันก็จะไม่เปลืองเวลาแล้วก็ไม่เปลืองเชื้อเพลิงในถังแก๊สเรา
0: แล้วเราก็ไม่ต้องอยู่หน้าเตาร้อนๆ นานค่ะนะคะวันนี้ครัวไทยต้องไฟลุกไฟร้อนไฟแรงค่ะวันนี้จัดโปรมาให้และเป็นหน้าเตาแบบว่ากระจกนิรภัยคือมันสวยมันทนมันดูแลง่ายมันจะดูใหม่อยู่เสมอเพราะว่าเราเช็ดทำความสะอาดได
1: ้คุณจะได้เตาแก๊ส1เครื่องนะครับสวยงามแบบนี้เลยแล้วก็ไปตั้งกับครัวแบบไหนก็ดูสวยนะครับแล้วก็แถมผ้านะครับไมโครไฟเบอร์ให้อีก1ผืนปกติราคา 3,089 บาทวันนี
0: ้เหลือแค่1,000กับ90บาทฟังไม่ผิดค่ะ 1,000 กับ90บาทและส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านก่อนที่จะปรับราคาขึ้นรับประกันหัวสปาร์คด้วยนะคะ6เดือนฉะนั้นดูอยู่รีบไปโทรค่ะ

0: างที่โทรมาดูใกล้ๆวันนี้ถ้าแม่สั่งไปแม่จะได้อะไรนานๆมาทีนะคะเตาแก๊สหน้ากระจกแบบนี้ตัวนี้เป็นแบรนด์คาชิว่าแบรนด์ดังขึ้นห้างหัวสปาร์คเนี่ยแน่นๆแบบนี้นะคะรับประกันตัวหัวสปาร์คเนี่ย6เดือนเลยไล่ขึ้นมาข้างบนค่ะเป็นหน้าเตานิรภัยสวยสวยดูแลง่ายนะคะแล้วเป็นแบบหนาอันนี้ชอบมากไปฝังไว้ในครัวก็ได้นะแล้วหัวของเขาค่ะเป็นหัวไฟวนแบบนี้ไฟมันจะวนลุกแบบร้อนแรงเหมือนเกลียวขึ้นพายุ
1: ครัวจะเป็นครัวไทยครัวบ้านปูนบ้านไม้บ้านเดี่ยวเป
0: ็
1: นคอนโดเข้าได้หมดดูสวยนะครับนานๆทีงจะมาทีงนะจ๊ะบอกให้เตาแก๊สหน้ากระจกอ่ะคุณผู้ชมครับนะฮะแล้วเป็นไฟแบบเป็นไฟฟู่ไม่ใช่แบบเป็นไฟแบบแผ่ว
0: ๆ
1: รุ่นนี้เตาสวยไฟแรงต้องคาชิว่ารุ่นนี้ช้าเดี๋ยวหมดเดี๋ยวอดนะครับมา
0: โหด้วยนะ
1: เจียวไข่กันไหมล่ะ
0: เออ
1: เตาแก๊สจะแรงจะดีไม่ดีมาดูตอนเจียวไข่พ่อจ๋าแม่จ๋าดูกันชัดๆจ้ะดู
0: หิวข้าว
1: ต้มตุ๋นเคี่ยวนึ่งร้อนเร็วร้อนไวทอดไม่อมน้ำมันกรอบนอกนุ่มในสีอาหารเหลืองทองสวยเตาแก๊สหน้ากระจกแบบนี้คุณผู้ชมหลายพันอยู่นะ
0: จริง
1: เนาะ
0: มีหลายพันหลายตังเลยแหละแต่วันนี้พันกับ90บาทอ่ะ
1: ถูกต้อง
0: แล้วยังส่งให้ฟรีอยู่ก่อนที่จะปรับราคาขึ้นโอ้โหยังได้เข้าสวยเลยอ่ะ
1: ก่อนจะได้เข้าสวยเธอมาดู
0: จานคู่กันกับแกงส้ม
1: นี่จะบอกให้นะครับวันนี้มีแกงส้มหลายคนบอกว่าโอ๊ยดูรายการเชฟเมกกี้แล้วหิวเดี๋ยวก่อนแม่นะไม่ใช่ไปปากซอยนะ
0: อย่าพึ่งสั่งเตาแก๊สจะมาทำกับข้าวให้ลูกให้หลานกินเวลามารวมญาติรวมอะไรอย่างเงี้ยเนาะจะได้มีเมนูพร้อมเสิร์ฟบางคน
1: อ
0: ่ะมีเตาหัวเดียวติดดับด้วยนะคะกว่าจะทำกับข้าวเสร็จโอ้อยู่ในครัวนานมาก
1: ซื้อเปลี่ยนใหม่วันนี
0: ้
1: ดีที่สุดบอกให้คร
0: ับ และสั่งกับเราวันนี้นะคะรับประกันหัวสปาร์ค6เดือนด้วยนะคะตัวเนี้ยส่งฟรีถึงหน้าบ้านชิ้นใหญ่ขนาดนี้นะและยังแถมฟรีเป็นผ้าไมโครไฟเบอร์แบบนุ่มๆเนียนๆค่ะทั้งหมดนี้ 1,000 กับ90บาทเท่านั้นราคานี้เบ็ดเสร็จแล้วคือรวมส่งแล้วด้วยนะ
1: ไปถึงหน้าบ้านจ่าย 1,090 บาทในเน็ตเบอร์อยู่หน้าจอแล้วรีบโทรครับ

0: กี้ทำเมนูอะไรคะ
1: ต้มผู้กองหรือต้มผักกาดดองกระด
0: ู
1: กหมูนั่นแหละนะครับคุณผู้ชมครับก็ตั้งเคี่ยวไปเลยนะครับนะเอาให้เดือดพล่านแป๊บเดียวก็สุกได้กินนะครับเดี๋ยวจะใส่ผักชีอันนี้ทำให้ดูนะ
0: อันเนี้ยไม่ได้ทำกินนะอันเนี้ยเทสให้ดูว่าหน้าเตากระจกนิรภัยอ่ะมันไม่เป็นรอย
1: ถูกต้อง
0: มันทนนะคะ
1: มันทนไม่ใช่แค่สวยอย่างเดียว
0: ไม่เป็นรอย
1: ไม่เป็นรอย
0: ทนเน
1: า
0: ะ
1: อันนี้คือเราทำให้ดูว่ามีดลงไปแบบเนี้ยนะครับเตาแก๊สของเราเนี่ย
0: แม่อย่าไปหั่นอย่างนี้นะมันไม่ถูกซื้อเขียง
1: เ
0: ลยแม่
1: ซื้อเขียง
0: แต่เราเทสให้ดูเป็นรอยไหม
1: ดูส
0: ิ
1: เห็นป่ะ
0: ไม่มีรอยมีดเลยเมื่อกี้ลงมีดหนักเหมือนกันนะ
1: เออคุณผู้ชมครับรีบตัดสินใจเพราะว่าคนโทรเข้ามาเยอะก่อนที่จะหมดเดี๋ยวเรามาทบให้ดูเลยให้เห็นกันจะในรายการตรงนี้เลยเป็นการทดสอบนะครับคุณผู้ชมครับ
0: อีกอย่างตัว
1: หนาตัวแรงเลยอ่ะ
0: โอ้โหไม่ใจเย็นใจเย็นเตาอ่ะไม่เป็น
1: คุณผู้ชมดูนะฮะนี่ฮะเห็นไหมหนึ่งคือไม่มีรอยสองคือไม่แตก
0: ไม่แตกไม่ร้าวไม่รอยไม่อะไรทั้งนั้นนี่คือหน้าเตากระจกนิรภัยจริงๆวันนี้แม่ได้ไปเนี่ย บอกเลยว่าทนแน่นอนรุ่นนี้
1: ใช่ครับ
0: ทั้งหมดนี้ 1,000 กับ90บาทเท่านั้นราคานี้เบ็ดเสร็จแล้วคือรวมส่งแล้วด้วยนะ
1: เขามีรับประกันหัวจุดสปาร์คด้วยนะครับ6เดือนนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับเตาแก๊สรุ่นนี้สบายใจได้อย่างแน่นอนครับเบอร์อยู่หน้าจอแล้วรีบโทร

0: โอกาสดีที่เปิดมาเจอกันนะครับย้ำนะครับเตาแก๊สตัวนี้1,090บาทเปลี่ยนเพื่อการทำอาหารของคุณให้มันสบายใจเพราะว่ามันเป็นฟืนเป็นไฟอยู่ในบ้านเปลี่ยนเพื่อเมนูอาหารอร่อยของคุณให้ตัวคุณและคนที่คุณรักในครอบครัวนะครับ
1: ใช่แล้วและที่สำคัญค่ะตัวนี้นะคะรับประกันหัวสปาร์คนาน6เดือนด้วยได้เตาแก๊สหน้าเตากระจกนิรภัยที่เป็นหัวฟู่ไฟวนแบบนี้แบรนด์ดังคาชิวา1เตายังไม่พอค่ะผ้าไมโครไฟเบอร์แถมให้ด้วยตอนนี้ยังทันนะปกติเซตนี้นะคะ 3,089 บาทเลยแต่วันนี้เหลือแค่ 1,090บาทและส่งฟรี
0: เบอร์อยู่หน้าจอแล้วนะครับรอรับของอยู่ที่หน้าบ้านของถึงหน้าบ้านเตาแก๊สถึงหน้าบ้านเราค่อยจ่ายและจ่าย 1,090 บาทเน็ตๆนะครับใครที่ถือสายรออยู่ตอนนี้พนักงานของเรากำลังรีบเร่งรับสายให้รอสักครู่นะครับได้สิทธิ์ทุกคนครับ
1: อ่ะวันนี้หมดเวลาของเราแล้วคุณผู้ชมโทรได้อยู่นะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: อุ้ยหิว
0: กินไหม
1: หิว
0: ต้มอันนี้ดีมาก
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1เมษายน2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมโอ้โหเมื่อกี้เราเห็นกันไปแล้วนะสว่างจ้าแม้กระทั่งว่าสตูดิโอเรามืดไปหมดขนาดนี้ยังสังเกตว่าไฟสปอตไลท์เราสว่างกว่าเดิมนะเนี่ย
3: ถูกต้องฮะนี่เป็นรุ่นใหม่ฮะใครต้องการที่จะติดไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ฮะวันนี้จัดรุ่นใหม่มาให้ที่เห็นสว่างแบบเมื่อกี้เนี่ยคือรุ่นนี้สว่างถึง 4,000 วัตต์นะฮะ
1: ฉะ
3: น
1: ั้
3: นผมเชื่อว่าตอนนี้โซลาร์เซลล์ถือว่าเป็นอีก1ทางเลือกเป็นเทรนด์ที่หลายๆบ้านเนี่ยเริ่มหันมาใช้เริ่มติดตั้งกันแล้วเพราะ1ละมันสะดวกฮะมันไม่ต้องเดินสายฟงสายไฟไม่ต้องง้อช่องง้อช่างค
1: ุ
3: ณสามารถจะติดเองได้เลยรวมทั้งไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ห่างไกลไม่ว่าจะเป็นวันที่ฝนตกหนักๆไม่ว่าจะเป็นจุดที่น้ำชอบจะท่วมติดโซลาร์เซลล์เนี่ยแหละปัญหาน้อยสุด
1: ใช่ค
3: ุ
1: ณผู้ชมถ้าเกิดว่าใครที่เจอปัญหาแบบนี้อยู่แล้วก็ยังรู้สึกว่าเอ้ยไม่อยากติดไฟเลยกลัวเปลืองค่าไฟแค่ไฟในบ้านบินค่าไฟก็แพงอยู่แล้วถ้าเกิดว่าให้ติดไฟที่หัวเสาที่ประตูรั้วที่ทางเดินข้างบ้านไหนจะต้องจ้างช่างไหนจะต้องจ่ายค่าไฟเพิ่มสิ้นเดือนลองทำเหมือนบ้านอื่นๆที่เขาเปลี่ยนมาใช้เป็นสปอตไลท์โซลาร์เซลล์สิคะคุณผู้ชมลงทุนทีเดียวค่าไฟ0บาทแล้ววันนี้มากับรุ่นอัปเกรด 4,000 วัตต์สว่างกว่าเดิมหลายเท่าเลย
3: ถูกต้องฮะผมเองขายมาแล้วทุกรุ่นต
1: ั
3: ้งแต่500วัตต์ 1,000 วัตต์ 2,500 วัตต์วันนี้ 4,000 วัตต์ละคุณได้ไป2ชุด2ดวงน
1: ะ
3: ของแถมนะฮะเป็นไฟสนามอีก2ชิ้นแล้วก็จะมีแว่นกันแดดนะฮะอันนี้คละให้ด้วยอีก1ชิ้นทั้งหมดเนี่ยคุณจ่ายแค่ 1,390 บาทเท่านั้นเอง
1: ส่งฟรีทั่วประเทศและอย่าลืมนะคะซีเล็กเขารับประกัน1ปีเต็มถ้ามีปัญหาเปลี่ยนคืนได้ทันทีเลยนะคะถ้าอยากได้โปรโมชั่นนี้ห้ามพลาดโทรด่วนได้เลยค่ะ

0: แล้วนะฮะไม่ต้องจ้างช่างก็ได้นะครับติดตั้งเองง่ายๆเลยในกล่องเนี่ย1ชุดเนี่ยจะมี3ชิ้น1ก็คือแผงโซลาร์เซลล์และก็มีสายไฟให้เรียบร้อยคุณก็ลากสายไฟเนี่ยมาเสียบเข้ากับตัวที่เป็นหลอดไฟหรือดวงไฟโซลาร์เซลล์เอาให้โดนแสงแดดนะฮะเพราะว่าเอาไว้รับแสงส่วนตัวหลอดไฟอยู่ตรงไหนก็ได
1: ้
0: จะใต้อาคารก็ไม่มีปัญห
1: า
0: หรือหลายคนจะไปติดเอาท์ดอร์ใต้ต้นไม้บนกำแพง
1: ได้เลย
0: ได้เลยเพราะว่าตัวนี้เขากันน้ำกันแดดกันฝนอยู่แล้ว
1: ดีมากเขาผลิตมาเพื่อเอาท์ดอร์แบบนี้คุณอยากจะติดตรงไหนติดไปเลยคุณผู้ชม
0: ถูกต้องฮะแล้วก็แน่นอนให้ดูชัดๆอีกครั้งแผงโซลาร์เซลล์เน
1: า
0: ะติ ดให้โดนแดดนะเพราะน
1: ี่
0: คือแผงพลังงานของเราลากสายไฟที่เราแถมให้มาเสียบเข้ากับตัวหลอดไฟ 4,000 วัตต์ฮะดูเม็ดดวงไฟเยอะมาก
1: เยอะมากๆแน่นมากๆ
0: และแน่นอนของแถมอีกอย่างนึงที่ได้ไปในชุดก็คือรีโมทใส่ฐานให้เรียบร้อยกดปุ่มสีแดงนะครับจะเป็นปุ่มอัตโนมัติ
1: แต่พูดอย่างเดียวไม่ได้คุณผู้ชมคะเราต้องมีการทดสอบด้วยเดี๋ยวจะแกล้งทำเป็นฟ้ามืดขึ้นมานิดนึงคุณผู้ชมว่าถ้าดูด้วยตาเปล่าเนี่ยคุณดูออกไหมว่าดวงไหนสว่างกว่ากันแย้มดูแล้วเห็นชัดเจนเลยค่ะว่า 4,000 วัตต์มันสว่างจ้ากว่ากันเยอะมาก
0: ถูกต้องอันนี้เป็นรุ่นเก่านะคุณผู้ชมฮะแต่ว่าถ้าพูดเฉยๆเดี๋ยวไม่เห็นภาพเรามีอุปกรณ์ฮะอันนี้เป็นอุปกรณ์วัดแสงของช่างภาพมืออาชีพ
1: ไหนลองสิคะ
0: ขออนุญาตตรวจสอบความสว่างของแสงในรุ่นเก่าหน่อยว่ามันจะขึ้นประมาณเท่าไหร่
1: ดูสิ
0: เห็นเลขไหมพี่แอมพัน
1: ก็ประมาณ 1,400 ค่ะ 1,000 กว่าๆนะค
0: ะ
1: มาดูตัว 4,000 วัตต์ที่คุณจะซื้อในวันนี้ดีกว่าคุณผู้ชมอุ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นโอ้โห
0: 5,000 กว่าจาก 1,500 มาเป็น 5,000
1: แต่อย่าลืมนะคะจ่ายราคาเดิมนะคะคุณผู้ชมแล้ววันนี้ของแถมเพียบนะได้ไปแบบ1ฟรี1เลยแบบนี้ไปแยมซื้อด่วนเลยตอนนี้เพราะว่าหลายจุดที่บ้านเนี่ย มันคือยังมืดอยู่เราอยากได้ความสว่างที่สว่างจริงๆเพียงแค่ติดดวงเดียวแล้วถ้าสว่างแล้วไม่ต้องจ่ายค่าไฟได้ยังซื้อเลย
0: คือหลายคนก็ยังมองว่าแบบในนัยติดแล้วนะ
1: ค
0: ืออยากติดให้มันน้อยจุดแต่ว่าเอาให้มันสว่างจ้าฮะ 4,000 วัตต์นี่แหละตอบโจทย์เนี่ยอย่างคุณพี่คนนี้ติดดวงเดียวเนี่ยสว่างขนาดนี้เลยหรือเนี่ยถนนเข
1: ้
0: าบ้านหลายๆบ้านเป็นอย่างนี้จริง
1: ๆแต่เอาจริงๆนะมันพกไปไหนมาไหนก็ได้นะคุณผ
0: ู้
1: ชมมันไม่ต้องเดินสายไฟยึดอยู่กับที่ไงค
0: ุ
1: ณก็เอาไปไร่ไปนาไปตรงไหนไปก็ได้
0: เนี่ยแล้วตรงข้างบ้านเนี่ยเป็นซอกอย่างเงี้ยบางทีเราก็ไม่ได้ติดไฟไว
1: ้
0: ฉะนั้นก็เอาโซลาร์เซลล์แบบนี้ไปเสริมเลยจัดไป 4,000 วัตต์ได้ไป2ชุดนะฮะของแถมจะเป็นไฟสนามให้ไปด้วยอีก2ชิ้นแว่นกันแดดอเนกประสงค์ให้ไปด้วยรับประกันให้1ปีเต็มนะฮะมีปัญหาอะไรโทรกลับมาเดี๋ยวเปลี่ยนดวงใหม่ให้ทันทีทั้งหมดนี้

0: ิดนึงแล้วค่ะคุณผู้ชมตอนนี้สายแน่นมากใครโทรติดแล้วอย่าวางสายเด็ดขาดวันนี้มั่นใจเลยว่าเราอยู่กับแบรนด์ซีเล็กนะคะคุณผู้ชมรับประกันตั้ง1ปีเต็มแล้ววันนี้จัดโปรคือดีมาก 4,000 วัตต์1แถม1อ่ะ
1: ถูกต้องเพราะว่าไปติด2จุดเลยฮะแต่หลายคนก็ยังกังวลอยู่ว่าเฮ้ยฉันอยากจะติดเนี่ยข้างนอกนะมันจะโดนแดดเยอะนะโดนฝนเยอะนะช่วงหน้าฝนนะจะเป็นอะไรมั้ยมาทดลองกันฮะคุณผู้ชมนะ
0: ให้ดูกันเลย
1: ผมเอาไปแช่ไว้ในตู้ปลาฮะมีน้ำอยู่ด้วยนะ
0: จมนะคะเรียกว่าจมน้ำเพราะฉะนั้นบ้านใครน้ำท่วมเหมือนบ้านแบบนี้น้ำท่วมบ่อยนะ
1: ถูกต้อง
0: ไม่ต้องกังวลเน
1: า
0: ะ
1: ใช่รวมทั้งอ่ะขออนุญาต
0: ร
1: ดน้ำหน่อย
0: ถ้าเจอฝนตก
1: พายุมาแล้ว
0: พายุมาสาดใส่กระหน่ำแบบนี้เราเรียกว่าราดด้วยแช่ด้วยแบบนี้เลยค
1: ุ
0: ณผู้ชมมั่นใจหรือยังถ้าเกิดว่าซีเล็กทำและเขากล้ารับประกันแล้วเขาบอกว่าติดยาวนาน12ชั่วโมงแบบนี้คือติดทั้งคืน
1: ถูกต้องเอาไปติดตามไร่ตามนาตามท้องทุ่งได้เลยไม่ต้องห่วงฮะติดตรงไหนก็ได้กันน้ำกันแดดกันฝนได้ดีขนาดนี
0: ้และไม่ต้องห่วงอันนี้สายทดสอบอยู่แล้วคุณผู้ชมเมื่อกี้บอกว่าติดในสวนในไร่ในทุ่งบางทีไม่รู้อะไรนะพัดมากระเด็นมาใส่มะพร้าวตกมาใส่
1: มะพร้าวตก
0: วันนี้พกค้อนมาเลยคุณผู้ชมมาดูกันค่ะค้อนทุบแบบนี
1: ้จ้ะ
0: เฮ้ยเอาเรื่องไม่เป็นไรเลยอ่ะโอ้โหคุณผู้ชมนี่คือเรียกว่าคุณภาพเขากล้ารับประกันแบบนี้ก็คือติดตรงไหนก็มั่นใจติดไปเลยสว่างแน่นอน
1: ได้ไปปุ๊บนะรีบติดตั้งเลยยิ่งติดเร็วก็ยิ่งเริ่มประหยัดไฟติดวันนี้ก็เริ่มประหยัดไฟวันนี
0: ้
1: ไม่ต้องจ้างช่างนะฮะและสว่างแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นจุดไหนก็ตามที่ไฟฟ้าอาจจะเดินเข้าไปไม่ถึงและเราไม่อยากจะต้องต่อสายไฟยาวเข้าไปใช้เป็นโซลาร์เซลล์แบบนี้ฮะสว่างและรุ่นนี้คือสว่างมาก 4,000 วัตต์เนี่ยสว
0: ่
1: างต้าขนาดนี้เลยอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่โดยเฉพาะพ่อแม่เราที่ต่างจังหวัดเนี่ยการที่จะเรียกช่างเข้ามาที่บ้านเราที่ไร่เราหรือหลายจุดที่เราต้องการความสว่างบางทีก็หาช่างลำบากบางทีก็ต้องเดินสายไฟยาวๆแล้วก็ต้องไปเสียค่าไฟทำไมล่ะคุณเอาไปติดที่เถียงนาได้เลย
1: หรือ
0: ที่กระท่อมไปติดที่ที่อยู่อาศัยของคุณที่ที่จำเป็นต้องมีแสงสว่างแบบนี
1: ้
0: รับรองว่าไม่ต้องคอยมาเปิดปิดสวิตช์ให้วุ่นวาย
1: จัด4,000 วัตต์ไปฮะ2 ดวงมีไฟสนามให้ด้วยอีก2 ดวงแล้วก็มีแว่นกันแดดแฟชั่นให้ด้ว

0: อีก1ชิ้นจ้า
1: ใช่ทั้งหมดเนี้ยคุณผู้ชมไม่น่าเชื่อนะคะ 1,390 บาทคุณลองหารดูเท่ากับเหมือนคุณได้โซลาร์เซลล์4ดวงเลยนะวันนี้
0: ถูกต้องและรับประกันให้1ปีมีปัญหาอะไรโทรกลับมาเดี๋ยวเปลี่ยนดวงใหม่ให้นะฮะมีไม่เยอะฮะมีแค่99เซ็นต์สําหรับโปรนี้ชนะตอนนี้ไม่รู้เหลือเท่าไหร่แต่น่าจะเหลือน้อยเต็มทีอยากได้รีบโทรเลยจ้า

0: คุณผู้ชมคะพอมีไฟที่มันไม่ต้องเสียค่าไฟแบบนี้หนึ่งเลยนะคะถูกใจคุณพ่อบ้านแม่บ้านเพราะว่าเราต้องหาเงินมาจ่ายค่าไฟทุกสิ้นเดือนเนี่ยมันพอเถอะพอแล้วถ้าอยากจะได้ความสว่างสบายใจประหยัดเงินในกระเป๋าโซล่าเซลล์นี่คือคำตอบเลย
1: ถูกต้องพ่อบ้านก็จะชอบนะฮะพ่อบ้านมันสว่างสว่างไงมองอะไรก็ชัดเจนแม่บ้านก็จะชอบฮะช่วยเรื่องของการประหยัดไฟแล้วก็ติดไว้เถอะคุณจะปล่อยให้บ้านมืดอย่างนี้ทำไมบางทีเราเองเนี่ยแหละเดินสะดุดนู่นนั่นหรือบางทีอาจจะมีสัตว์ลงสัตว์ร้ายหรือแม้แต่ยุงก็ตามฮะถ้ามืดๆเนี่ยไอ้สัตว์พวกนี้มันจะชอบฉะนั้น 4,000 วัตต์เนี่ยมันไม่น้อยเลยนะ
0: เนี่ยดูสิค
1: ุ
0: ณผู้ชมลองคิดดูนะคะบ้านเราเนี่ยบางทีเนี่ยหน้าบ้านอะกว้างนะคะข้างบ้านจากหน้าบ้านไปถึงหลังบ้านอย่างเงี้ยเราต้องการไฟที่มันเป็นลำแสงสว่างเพื่อจะได้เปิดดวงเดียวเห็นทั่วบ้านแบบ
1: ใช่ 4,000 วัตต์เนี่ยตอบโจทย์แน่นอนฮะให้ไป2ชุด2ดวงอ
0: ัน
1: นี้เป็นไฟสนามเนาะได้ไปปุ๊บคุณเปิดสวิตช์คุณปักเลยเป็นโซล่าเซลล์เหมือนกัน
0: ได้กี่ดวงคะ
1: 2ชุด2ดวงเหมือนกัน
0: แล้วยังมีแถมแว่นกันแดดอีกอันนี้คือของแถมเยอะที่สุดเท่าที่เคยขายมาเลย
1: ถูกต้องและรับประกันให้ด้วย1ปีถ้าเกิดเสียหรือว่ามีปัญหาเด
0: ี๋
1: ยวเราเปลี่ยนดวงใหม่ให้เลยทั้งหมดนี้จ่ายแค่ 1,390 บาทเท่านั้น
0: ถ้าอยากได้โทรด่วนนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วเรา2คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: dummy.
1: Got it.

0: ามเดลี่เวจิพัททะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาทแรงเกินคาดจากสถิติ1คนสั่งซื้อซ้ำสูงสุดมากกว่า124ครั้งใน1ปี
1: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
2: มีไฟเบอร์สูงแล้วก็มีใยอาหารสูงค่ะ
3: มันได้ผักทั้ง5สี
0: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพัท
4: สวัสดีครับอยู่กับมะเมียวนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้บอกเลยนะครับมันการันตีด้วยยอดขายจริงๆนะการันตี200ล้านเลยไปแล้ว
5: ใช่
4: นี่แหละคือเหตุผลที่ GMMO Shopping เราทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ออกมาเพราะอะไรเราอยากให้คนไทยเนี่ยกินผักกินผลไม้ให้มากขึ้นถ้ากินระหว่างวันไม่พอกินทั้งวันแล้วมันไม่ถึงเสริมด้วยฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสครับ
5: ใช่แล้วแล้ววันนี้บอกเลยนะคะมากระโปรพิเศษเนาะพี่น้อง
4: โปรแบบว่าหั่นราคาจับๆๆอย่าง
5: น
4: ี้เลยเธอ
5: มันคือเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นนะราคาเนี้ยเพราะปกติเราจะต้องจ่ายแบบ4หลัก
4: ใช่
5: วันนี้3หลักก็พอ
4: 3หลักพอแน่นอนนะครับฉะนั้นเกิดใครที่ดูอยู่รู้สึกว่าเฮ้ยยังไม่ทานยังลังเลอยู่นะจะเสริมยังไงดีนะวันนี้เปิดใจให้ฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสของเราเลยนะแต่คนที่บอกว่าการกินผักผลไม้ฉันก็กินอยู่นี่นาฉันเน้นไปที่สีเขียวอย่าลืมนะมันมีตั้ง5สีนะ
5: จริงๆต้องทานให้หลากหลายนะคะเพราะแต่ละสีเขาก็มีประโยชน์ที่ต่างกันเนาะแล้วก็ควรจะล้างให้สะอาดเนี่ยปริมาณวันนึงก็ควรจะประมาณเท่านี
4: ้
5: นี่1วันต่อคนนะทานให้หลากหลายด้วยแต่ว่าถ้าใครรู้สึกว่าอุ๊ยมันไม่ไหวจริงๆอ่ะมันไม่ถึงจริงอ่ะก็เลือกแบบมะเหมี่ยวได้นะคะอย่างมะเหมี่ยวเองอ่ะก็จะเลือกเสริมด้วยน้ำผงผักแบบนี้อันนี้ก็คือแบบใน1ซองเนี่ยมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้นะคะ5สีรวม33ชนิดหอมเมล้นมากขอจิบเลยนะ
4: เดี๋ยวก่อนนะหอมนะไม่ใช่ว่ารู้สึกเหม็นเขียวใดๆใช่ไหม
5: หอมเมลอนไม่มีกลิ่นหอมไม่มีกลิ่นกระเทียมไม่มีกลิ่นเหม็นเขียวไม่มีกลิ่นสาหร่ายไม่มีกลิ่นหญ้า
4: อ
5: ันนี้ดื่มง่ายมากๆและที่สำคัญไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันไม่มีคอเลสเตอรอลใครที่มีความกังวลเรื่องหวานสามารถดื่มได้เนาะนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ที่รู้สึกว่าเอ้ยเนี่ยไม่สะดวกกินไม่สะดวกเคี้ยวนู่นนี่นั่นอ่ะเสริมได้ค่ะ
4: เสริมได้เพราะว่าจริงเราก็อยากให้ปริมาณไฟเบอร์นะกินผักผลไม้ไฟเบอร์ถึงนะฮะซึ่งใน1ซองเนี่ยมีผงผักและผลไม้รวมสารสกัดต่างๆ33ชนิด
5: เยอะมาก
4: ไม่ต้องพูดอะไรมากรสชาติทุกคนชอบไม่เติมน้ำตาล
5: โปรโมชั่นวันนี้ให้ราคาว้าวมาก
4: ว
5: ันนี้คือซื้อ3กล่องแถมอีก3กล่อง60ซองอันนี้ทานได้ประมาณถ้าวันละซองก็2เดือน
4: 2เดือนเลยปกติเนี่ยตัวนี้จะขายอยู่999วันนี้ลดพิเศษให้อีก200นะครับผมจ่ายแค่799จริงๆแคปหน้าจอเอาไว้เลยนะ
5: ราคาดีมากเลยอะ
4: ราคา799 บาทนี่คือเน็ตๆแล้วแล้วได้ไป6กล่องแบบนี้ทานวันละแก้วได้2เดือนเต็
5: ม
4: โทรมาก่อนคุณผู้ชมครับ028179925ย้ำ028179925เอาโปรนี้ไปเลย799 บาทส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งแม้แต่บาทเดียวครับ
5: อุ่นใจสบายใจนะคะแล้วก็พอได้ไปแล้วเนี่ยก็คือแม่บอกเลยวันไหนที่รู้สึกว่าทานไม่พอทานได้น้อยเอ้ยวันนี้แม่กินผักชีผักชีนี่ข้าวมันไก่ปิวไปแล้ว
4: ปิวไปแล้ว
5: ก็เสริมแบบพี่แอนแบบนี้
4: คือเราชอบพี่แอนสิเรียมากตอนเวลาคุยกับพี่แอนนะพี่แอนจะบอกว่าจ๊อบพี่ชอบกินผักพี่ชอบกินผลไม้แต่พี่ก็ไม่สามารถจะกินเป็นกะละมังได้ทุกวันจริงๆ
5: เอาจริง
4: ๆเวลาออกไปทำกิจกรรมข้างนอกต่างๆเนี่ยบางทีถ้าเกิดว่าพกไปแล้วมันแบบเขาเรียกไงกินไม่ถึงพกฟาร์มเดลี่ไปตัวเนี้ยฉีดชงดื่มได้เลย
5: แล้วมันหอมสดชื่นนะคะจิบได้ทั้งวันเลยนะคะเนี่ยอย่างพี่แอนอ่ะติดบ้านไว้พกไปออกกำลังกายด้วยนะคะหรือแม้กระทั่งพกไปกองถ่ายแล้วพอเขาทานแล้วรู้สึกชอบอ่ะเขาก็ให้คุณแม่ดื่มด้วย
4: ถูกต้องเราคิดว่าจริงๆแล้วเราถ้าเราอยากจะใส่ใจตัวเองเนาะการที่เราทานอาหารได้ครบ5หมู่ต่างๆแล้วก็มีอะไรมาเสริมเนี่ยแล้วถ้ามันเห็นผลกับตัวเองอ่ะมันก็เป็นเหตุผลที่ไออย่างพี่แอนก็บอกต่อส่งต่อนะครับเป็นเหตุผลว่าหลายๆคนก็ทานเองแล้วก็ส่งต่ออย่างจ๊อบเองก็เอาไปให้ยายส้มทานเหมือนกันนะเพราะว่าผู้ใหญ่เนี่ยอย่างยายส้มที่บ้านเนี่ยนะฮะคือตอนนี้ก็พึ่งฟันปลอมเยอะแล้วเหมือนกัน
5: แต่ก็ยังต้องทานอยู่นะคะไม่ใช่ว่าไม่ทานเลยดื่มอย่างเดียวเลยเอาเท่าที่ไหวค่ะนะคะเอาเท่าที่ไหวเอาเท่าที่สะดวกวันไหนรู้สึกว่ามันไม่ถึงและมันไม่ครบละก็เสริมแบบนี้เพราะ1ซองเราน่ะรวบรวมสารสกัดจากผักและผลไม้มาให้นะคะ5สี33
4: 5สีเลยเหรอ
5: ใช่พี่แต่ละสีอ่ะเขามีประโยชน์ต่างกันอยากให้ทานให้ครบอย่างอย่างสีเขียวเรามีผักเคลเรามีพวกบรอกโคลีเรามีพวกออริกาโน่นู่นนี่นั่นนะคะเอามาให้แบบเยอะมากอันนี้แค่เบื้องต้นนะสีขาวน้ำตาลเนี่ยพวกหัวหอมพวกกระเทียมอันเนี้ยมันจะมีกลิ่นฉุนเนาะ ันจะมีรสชาติที่มันเผ็ดร้อนบางคนก็ไม่ได้ชอบอ่ะอย่างสีแดงเนี่ยมีพวกแบบอาเซโรล่าเชอร์รี่คามูเบอร์รี่ต่างๆผลไม้สีแดงก็เลิศนะสีม่วงอันนี้ก็แบบว่ามีบลูเบอร์รี่แบล็คเคอร์แรนต์แบล็คเบอร์รี่นู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็มีอาซาอิเบอร์รี่อันนี้อุ๊ยจากต่างประเทศเลยสีส้มก็แครอทขมิ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวบรวมไว้ให้33ชนิดในนี้ส่วนผสมเยอะมาก
4: ๆซึ่งแน่นอนถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะครับผมซื้อไปแล้วนะฮะแนะนำนะครับพลิกดูหลังกล่องกล่องทุกกล่องจะใหญ่ขนาดนี
5: ้
4: กล่องแบบปกติแต่ว่าดูข้างหลังกล่องได้เลยนะว่าไอ้ที่เป็นแบบผงผักผลไม้สารสกัดต่างๆมีอะไรบ้างเห็นไหมเต็มไปหมดเลยนะคุณผู้ชมนะฉะนั้นเนี่ยอ่านดูได้เลยแล้วก็เฮ้ยที่เวลากินเราจะได้แฮปปี้รวมถึงนี่ข้างๆนะมีทั้งข้อมูลโภชนาการนะฮะบอกเลยว่ามีอะไรบ้างนะรวมถึงวิตามินก็ได้เหมือนกันนะกากแร่ไฟเบอร์อะไรอย่างน
5: ี
4: ้และมีเครื่องหมายฮาลาลด้วย
5: อ
4: ันนี้เป็นของ GMMO Shopping เองนะครับฉะนั้นเนี่ยตั้งใจมั่นใจทำให้นะครับผมรับรองว่าทุกกล่องมีเครื่องหมายแบบนี้ครบเลย
5: และโปรโมชั่นวันนี้คือลด200บาทเฉพาะคนที่โทรตอนนี้ค่ะปกตินะคะ3แถม3 6กล่องแบบนี้นะคะจะจ่ายราคา999บาทวันนี้เหลือแค่799บาทและส่งฟรีค่ะ
4: อุ๊ยส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะครับโทรก่อนนะ02-817-9925 02-817-9925ทุกสายที่โทรมาตอนนี้ได้โปรโมชั่นส่งฟรีถึงหน้าบ้านเหมือนกันหมด
5: ใช่
4: สำคัญคือไม่ต้องโอนตังค์นะฮะของไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์นะครับผมเราอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยลองเปิดใจนะแล้วก็ลองนึกดูว่าใครควรทานบ้างนะ
5: อย่าง
4: จ๊อบเนี่ยสำคัญที่สุดเลยผู้ใหญ่ที่บ้านก็ยังต้องกินให้ครบ5หมู่อยู่นะ
5: ร่างกายก็ยังคงเป็นร่างกายนะถูกมั้ยส่วนพี่จ๊อบพอนึกถึงผู้ใหญ่ใช่มั้ยส่วนมันไม่เกี่ยวนึกถึงเด็กที่บ้านแต่ใดๆแล้วเราต้องทานกันทุกเพศทุกวัยนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่วัยเรียนสูงวัยนะคะทุกคนต้องทานผักค่ะนะคะแล้ววันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าพอเอาไปให้ทุกคนลองแล้วเป็นยังไงบ้างค่ะ
6: สั่งเป็นประจำทานทุกวัน
7: 3ปีกว่าแล้วค่ะตั้งแต่บริษัทเริ่มทำขายเลยค่ะ
8: ถ้าเริ่มแรกเลยประมาณ 3-4 ปีแล้วลองเพราะว่าเป็นสินค้าบริษัทแต่พอหลังๆคือแม่ให้ซื้อทุกเดือน
9: เกือบ2ปีได้ครับแล้วก็สั่งมา70กว่าครั้งได้แล้วครับ
7: ได้ทั้งผักผลไม้วิตามินเราไม่ต้องมาทำอะไรให้มันยุ่งยากชงๆก็ทานได้เลยแล้วมันอร่อยดีด้วยมันชื่นใจค่ะ
8: ยิ่งไม่เติมน้ำตาลทรายอ่ะมันยิ่งทำให้เราแบบมั่นใจผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
10: ดื่มง่ายมากและตอนนี้พ่อฟันไม่ค่อยดีสะดวกเลยอยากให้เพิ่มมาละ
7: ในความรู้สึกของพี่ก็คิดมันก็เพอร์เฟกต์อยู่แล้วนะคะอยากให้จัดโปรดีๆทุกเดือนนะคะ
9: อยากให้ทุกคนได้ลองจริงๆครับ
4: กราบขอบพระคุณจากใจเลยกราบแทบอกได้จะกราบเลยนะฮะ
5: ค
4: ือทุกเสียงทุกการซื้อซ้ำ มันเป็นความภาคภูมิใจของเราจริงๆนะเพราะเราตั้งใจจริงๆว่าเราอยากให้คนไทยกินผักผลไม้มากขึ้นวันนี้มีการตอบรับ200ล้านหรือเอาจริงๆ12ล้านแก้วทั่วประเทศนะฮะวันนี้มั่นใจจริงๆว่าเฮ้ยคนไทยตระหนักแล้วว่าการกินผักผลไม้ให้ถึงเนี่ยมันมีประโยชน์จริงๆนะ
5: วันนี้โปรค่ะ3แถม3ได้6กล่องชงได้60แก้วนะคะอันนี้ถ้าทานวันละ2ก็คือ2เดือนไปเลยจาก999บาทวันนี้วันเดียวลด200โปรดีมาก799บาทใครอยากลองโปรนี้ได้เลยนะคะ
4: เท่ากับว่าจ่ายเดือนละ300กว่าบาทเองนะ
5: จริง
4: เพื่อเติมปริมาณไฟเบอร์แล้วที่เวลาทานนะไม่ต้องยุ่งยากฮะบางคนบอกอุ๊ยต้องเอาช้อนเอาแก้วอะไรมาบ้างนี่ถ้าเป็นจ๊อบนะ
5: เนี่ยเช้าๆนี่เลยอ่ะเช้าๆน
4: ี่แล้วแนะนำนะคุณพ่อคุณแม่นะถ้าเราขวดใหญ่กลัวกินน้ำน้อยใช่ไหมใช้ขวดใหญ่ครับแล้วก็ชงแบบนี้เลยเขย่าแบบนี้เลยแล้วจิบไประหว่างวันตัวนี้มันจะเป็นไฟเบอร์ที่ต่อให้ทิ้งไว้ทั้งวันเนี่ยมันก็จะเป็นน้ำใสๆไม่ใช่ออกมาเป็นวุ้นฉะนั้นเนี่ยอยากกินเมื่อไหร่อยากจิบเมื่อไหร่ก็เอามาจิบ
5: จิบได้เลยแล้วในระหว่างนี้โทรไปด้วยนะคะเดี๋ยวไม่ทันเพราะว่าตอนนี้สายแน่นมาก
4: มันชื่นใจ
5: ลองชงน้ำผงผักแซมเข้าไปค่ะหอมเมลอนจิบง่ายวันนี้3แถม3เอาไปเลย6กล่อง60ซองชงได้60แก้วไฟเบอร์สูงเหลือ799บาท
4: ราคานี้ส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะฮะย้ำเบอร์สักนิดนึง02-817-9925028179925นะครับพร้อมไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์ในราคา799บาทเท่านั้นนะครับแต่วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะฮะ
5: ใช่แล้วเราสองคนต้องลาไปก่อนต่อสายไว้นะคะเดี๋ยวคิวยาว
4: ลาไปแล้วสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
0: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
11: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
12: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการล่ามภาษามือเสียงบรรยายภาพและคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกรับชมได้จากเครื่องรับโทรทัศน์หรือกล่องรับสัญญาณดิจิทัลทีวี

0: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์เรื่องทึ่งวันนี้ที่สุดแห่งตำนานพระลอยน้ำหลวงพ่อโตวัดบางพีใหญ่ในจังหวัดสมุทรปราการ
1: หลวงพ่อโตองค์นี้เคยมีเนื้อนิ่มเหมือนคนนะฮะ
0: ความยิ่งใหญ่สวยงามแห่งเมืองโบราณที่นี่ที่เดียวเหมือนไปครบทั้ง77จังหวัดทั่วไทยอัศจรรย์หรือความตั้งใจพระพุทธรูปหันได้เดินไปทางไหนก็มองตามไม่ละสายตาคุณปู่80ยังไหวใจยังฟิตพิชิตยอดตาลสูงแค่ไหนปีนได้ไม่มีวันอาชีพนี้ก็มีด้วยรับจ้างจับจิ้งจกบริการประทับใจใกล้ๆจับให้ถึงที
2: ่ใส่ไปที่คอของตุ๊กแกครับ
0: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์

0: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการไทยทึ่งรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวน่าทึ่งจากทุกที่ทั่วเมืองไทยครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมากันที่จังหวัดสมุทรปราการครับผมจังหวัดเล็กๆแต่มีความสำคัญในอดีตครับเพราะเป็นเมืองโบราณด่านหน้าที่ป้องกันข้าศึกทางทะเลนั่นเองครับซึ่งในปัจจุบันนี้เป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญมากมายครับผมอย่างเช่นสถานที่ที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ครับสถานที่แห่งนี้ไม่ใช่จังหวัดสุโขทัยไม่ใช่จังหวัดอยุธยาแต่อย่างใดครับแต่ที่นี่คือเมืองโบราณครับคุณผู้ชมเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ประจำจังหวัดสมุทรปราการเลยก็ว่าได้ครับหากคุณผู้ชมมาที่เมืองโบราณแห่งนี้ที่เดียวนะครับเหมือนกับได้เที่ยวครบ77จังหวัดทั่วไทยเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าพื้นที่800ไร่ตรงนี้นะฮะจะมีความน่าทึ่งอะไรกันบ้างไปดูพร้อมๆกันเลยครับเมืองโบราณแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของเมืองสมุทรปราการมานานกว่า50ปีเริ่มการก่อสร้างในปีพุทธศักราช2506เป็นพิพิธภัณฑ์เอกชนกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลกบนเนื้อที่กว่า800ไร่หากมองจากแผนที่จะเห็นว่าพื้นที่ทั้งหมดของเมืองโบราณถูกออกแบบให้มีรูปร่างคล้ายกับแผนที่ประเทศไทยแบ่งพื้นที่ออกเป็นภูมิภาคต่างๆรวบรวมสถาปัตยกรรมที่สวยงามและทรงคุณค่าไว้กว่า100แห่งมาที่นี่ที่เดียวเหมือนได้ไปทั่วประเทศไทยแล้ววันนี้ครับเราก็ได้รับเกียรติจากคุณปวีนานะครับหรือว่าคุณเจคนะฮะมัคคุเทศก์ของเมืองโบราณแห่งนี้ครับผู้ที่จะพาเราเที่ยวชมสถานที่แห่งนี้ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะจุดแรกไฮไลท์หลักๆก็คือจะเป็นด้านขวามือตรงนี้นะคะก็มีชื่อว่าพระที่นั่งสันเพชรปราสาทนะคะ
0: พระที่นั่งสันเพชรปราสาทนี่แต่เดิมทีเนี่ยอยู่จังหวัดอะไรครับ
1: แต่เดิมนะคะก็คืออยู่ที่อยุธยานะคะที่พระราชวังโบราณนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็จะเหลือแต่เพียงซากฐานนะคะ
0: ซึ่งเหลือเพียงแต่ฐานเท่านั้น
1: ใช่
0: หลายคนจินตนาการไม่ออกเลยว่าหน้าตาในสมัยก่อนเนี่ยของพระที่นั่งจะเป็นยังไงอย่างตรงนี้พระที่นั่งสันเพชรปราสาทใช้การสร้างแบบไหนฮะตามอย่างสำรูปแบบนี
1: ้ก็หนึ่งก็คือหลักฐานที่เป็นโบราณสถานนะคะที่ยังหลงเหลืออยู่ที่พระราชวังโบราณที่อยุธยานะคะในการที่ศึกษารูปแบบสองก็คือพงศาวดารนะที่เป็นบันทึกนะของสยามเองก็เช่นเดียวกันนะคะที่มีการกล่าวนะถึงเกี่ยวกับพระที่นั่งสันเพชรเอาไว้นะคะแล้วก็อีกหลักฐานสุดท้ายก็คือโบราณสถานหรือสถานที่อันสำคัญนะคะที่ไม่ได้ถูกเผาทำลายในช่วงของเสียกรุงครั้งที่สองในปี2310เนี่ยที่ให้เห็นตัวร่องรอยของศิลปะอยุธยาตรงนี้ด้วย
0: ก็นำมาอ้างอิงได้เช่นเดียวก
1: ันใช่ค่ะเอานำมาอ้างอิงในลักษณะของการสร้างพระที่นั่งสันเพชรในเมืองโบราณ
0: เขามีการบอกด้วยเหรอฮะว่าด้านบนจะต้องเป็นสีดำด้านล่างสีขาวแล้วก็มีลักษณะเหมือนกับโค้งใช่ไหมฮะ
1: ในลักษณะของสีดำนะคะ
0: ครับ
1: พระที่นั่งสันเพชรในเมืองโบราณตรงนี้นะคะก็คือเป็นสีลักษณะคล้ายกับสีแร่ดีบุกเพราะว่าในบันทึกพงศาวดารเนี่ยก็เคยบอกเอาว่าพระที่นั่งสันเพชรเนี่ยหลังคาเนี่ยด่าด้วยดีบุก

0: และตอนนี้ครับผมก็อยู่บริเวณด้านหน้าของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทครับคุณผู้ชมซึ่งถ้าตอนนี้เนี่ยสแนปภาพถ่ายรูปเอาไว้นะแล้วไปเอาให้เพื่อนผมดูเนี่ยแหละเพื่อนผมก็คงคิดว่าตอนนี้เราอยู่กันที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทของจริงที่อยู่กรุงเทพนะฮะแต่ว่าไม่ใช่ตอนนี้เราอยู่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทภายในเมืองโบราณครับคุณผู้ชมซึ่งพอมองอย่างนี้แล้วเนี่ยเหมือนมากเหมือนของจริงมากๆนะฮะทั้งแบบความรู้สึกความสวยงามรายละเอียดต่างๆนะครับวิธีการกระบวนการในการก่อสร้างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทของเมืองโบราณที่นี่เป็นยังไงบ้างครับ
1: ก็ได้สร้างขึ้นมานะคะจากการถ่ายแบบในสถานที่ต้นแบบก็คืออยู่ที่พระบรมมหาราชวังนะคะแต่ได้มีการย่อส่วนลงมานะคะในอัตราเล็กกว่า 25% นะคะในสถานที่ต้นแบบตรงนั้นนะคะ
0: ค
1: ่ะซึ่งตัวอาคารนะคะตรงนี้ก็คือจะมีรูปแบบหรือลักษณะที่เรียกว่าองค์ไทยแท้นะคะที่ให้เห็นในปัจจุบันที่พระราชวังนะที่กรุงเทพมหานครนะคะเป็นพระที่นั่งอยู่ที่ถูกสร้างขึ้นนะคะในประวัติก็คือในสมัยรัชกาลที่1นี่เองนะคะ
0: ครับผมพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ทรงโปรดเกล้าให้สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2332เพื่อใช้เป็นที่เสด็จออกว่าราชการต่อมาเมื่อพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในชั้นสูงสิ้นพระชนจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้นำพระศพมาตั้งประดิษฐานไว้บนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเพื่อเป็นสถานที่บำเพ็ญพระราชกุศลจวบจนถึงปัจจุบันคุณผู้ชมครับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทที่อยู่ข้างหลังผมนี้นะครับมาจากการถ่ายแบบนะครับไม่น่าเชื่อเพราะว่าดูจากภายนอกอย่างเงี้ยใครจะไปรู้นะฮะว่ารายละเอียดนะฮะรวมถึงสีสันทุกอย่างเนี่ยเหมือนของจริงมากครับแต่ว่านี่เป็นเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นนะครับช่วงหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับการผาติกรรมครับหรือให้พูดง่ายก็คือการยกสถานที่จริงครับมาตั้งไว้ภายในเมืองโบราณแห่งนี้นั่นเองครับจะน่าทึ่งขนาดไหนติดตามชมช่วงหน้าครับแต่ว่าตอนนี้มาชมความน่าทึ่งของพระพุทธรูปองค์หนึ่งกันครับซึ่งไม่ว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะหลบไปอยู่มุมไหนก็แล้วแต่ก็ไม่อาจหลบพ้นสายตาของพระพุทธรูปองค์นี้ได้ครับจริงหรือไม่จะน่าทึ่งขนาดไหนพี่เลโอจะพาเราไปชมกันที่จังหวัดฉะเชิงเทราครับ
2: ทำไมเหมือนมีสายตาจ้องมองตลอดเวลาอะไรเนี่ยขนาดบริจาคอยู่ก็ยังมีคนมองอยู่เลยอ่ะ
3: เจริญพรโยมยังไงเน
4: าะมรดการครับ
3: อะไรมองเห็นว่าอะไรมองเนาะเมื่อกี
2: ้คือวันนี้เป็นอะไรไม่รู้ครับผมเข้ามาในวัดเนี่ยผมเดินไปมุมไหนก็เหมือนมีสายตาที่มองผมอยู่ครับ
3: ที่มองตามโยมนั่นคือพระพุทธรูปนั่นเองโยม
2: พระพุทธรูปเหรอครับหลวงพี
3: ่ใช่แล้วคุณโยม
2: พระพุทธรูปแบบด้านนี้เหรอครับ
3: ไม่ใช่คุณโยมนี่แหละโยมพระที่หันมองตามโยม

0: แท้จริงแล้วผู้ที่มองตามนายเลโอตลอดเวลาก็คือพระพุทธรูปหันได้องค์นี้นั่นเองครับไม่ว่านายเลโอจะเดินไปตรงไหนไปทางซ้ายหรือไปทางขวาก็เหมือนมีคนมองตามจริงๆถือเป็นเรื่องมหัศจรรย์หรือจะเกิดอะไรขึ้นกันแน่ที่พระพุทธรูปองค์นี้สามารถมองตามได้เราไปหาคำตอบกันครับ
1: เมื่อเรามองจากมุมนี้นะครับลักษณะแล้วเหมือนเราจะเห็นพระเนี่ยท่านมองมาที่เราแล้วก้มมาหาเราเลยครับเดี๋ยวเรามาพิสูจน์อีกแบบดีกว่านะครับโดยให้พี่ป้าน้าอานะครับที่อยู่บริเวณนี้นะครับว่าถ้าเราเนี่ยไปยืนกันหลายๆจุดพระท่านเนี่ยนะครับจะหันไปมองทุกจุดทุกคนเลยหรือเปล่าครับอ่ะจากมุมนี้เนี่ยพระท่านหันมองผมผมพี่หันมองไหมครับ
2: มองครับ
3: มองครับเนี่ยจมูกโด่งด้วย
1: จมูกโด่งด้วยจากมุมนี้นะด้านนู้นเป็นไงครับด้านนู้นเป็นไง
4: เห็นชัดแค่ว่าท่านมองเรา
1: โอ้ไม่ว่าไปไหนท่านก็มองตามเราตลอดครับมองครบทุกคนเลยครับคุณผู้ชมครับนี่ผมจะเช็คระยะนะครับโอ้ท่านมองมาเรื่อยๆมองมาเรื่อยๆครับตรงนี้เนี่ยนะครับมองเหมือนกันครับมองไม่เห็นแล้วตอนนี้มันอยู่ข้างเกินไปโอ้ยมันจะเห็นได้ไงมันต้องมาประมาณตรงนี้ตรงนี้สุดละยังมองอยู่
5: ท่านศักดิ์สิทธิ์ท่านคุ้มครองทุกอย่างในนี้ได้เพราะท่านมองตามเราตลอดเราจะเดินไปตรงไหน
6: วิทยาศาสตร์ค่ะมีแสงและเงามาช่วย
7: มันเหมือนกับแม่พิมพ์มันบุ๋มเข้าไปใช่ไหมใครเป็นคนสร้างสามารถทำได้ขนาดนี้ครับ
8: มีโชคไว้เหมือนกันนะสองตัวสองตัว
0: พระพุทธรูปองค์นี้ครับไม่ได้ปั้นเป็นประติมากรรมแบบลอยตัวทั้งองค์นะครับแต่เป็นการปั้นแบบเว้าลึกเข้าไปด้านในเป็นพระพุทธรูปสามมิติมองดูแล้วจะเหมือนกับองค์พระพุทธรูปนูนขึ้นมาทุกด้านโดยรอบพระพุทธรูปหันมองตามได้องค์นี้เป็นปางปฐมเทศนาประดิษฐานอยู่ภายใต้พระอุโบสถซึ่งจำลองเป็นถ้ำครับสร้างความแปลกใจให้แก่ผู้ที่มากราบไหว้ยิ่งนักแต่ในทางวิทยาศาสตร์แล้วเราก็มีคำตอบครับ
9: ก็จากลักษณะของรูปพระพุทธรูปเช่นนี้นะครับจริงๆแล้วเทคนิคนี้มีเอามาใช้ค่อนข้างยาวนานแล้วในเชิงของงานศิลปะนะครับเป็นเรื่องของแสงเงาครับเป็นเรื่องของการที่เรามีความตั้งใจมองอะไรบางอย่างด้วยนะครับจริงๆแล้วรูปนี้ถ้าเราไปเน้นมองที่มือนะครับก็จะเห็นว่ามือเหมือนกับค่อนข้างเด่นแล้วมือก็เหมือนกับมูลตามเราไปเหมือนกันหรือมองที่ขาหรือก็ตามนะครับถ้าเป็นลักษณะของรูปปั้นที่เป็นมีรูปจำลองคล้ายๆเหมือนข้างคาวเนี่ยที่ยื่นออกมาเนี่ยครับแสงเงามันจะเล่นไม่ค่อยมากเราจะรู้สึกว่ามิติของการมองเนี่ยจะเหมือนกับว่าอยู่กับที่แต่เนื่องจากภาพแบบนี้ครับจะเห็นว่าพอทำเป็นหลุมลงไปเนี่ยแสงเงาของที่ปรากฏที่ตาเนี่ยครับมันจะเหมือนกับมีแสงที่เข้ามาข้างๆแล้วก็ทำให้ดูเหมือนนูนขึ้นมาอีกทีนึงพอเราเดินข้างๆไปเรื่อยๆเนี่ยก็มีการที่ยื่นออกมานะครับแล้วก็เป็นเชิงของความเชื่ออาจจะเป็นลักษณะของกุศโลบายให้มองว่าคนทำดีนะถ้าทำดีเดี๋ยวพระพุทธรูปท่านก็มองตลอดเวลาถึงคนทำไม่ดีนะท่านก็มองเห็นเหมือนกันไม่ว่าจะทำจากทางซ้ายทางขวานะครับก็เป็นความเชื่อครับแต่ว่าเป็นศิลปะที่สวยงามด้วยครับ
1: มีความหมายหรือว่ามีนัยยะซ่อนอยู่ไหมครับ
10: มีนัยยะโยมเวลาโยมทำความดีแล้วความดีติดตัวไหมอยู่กับเราตลอดไหม
1: ครับอยู่กับเรา
10: เหมือนกันพระพุทธรูปท่านเปรียบเหมือนความดี
1: ครับ
10: เวลาเราทำความดีความดีจะตามตัวเราไปใครที่ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์จะรักษาคือธรรมะของพระองค์จะรักษานั่นเองนี่ก็เป็นนัยยะของธรรมะมากกว่าความศักดิ์สิทธิ์นะ
1: ครับ
0: พระพุทธรูปองค์นี้ถือเป็นความมหัศจรรย์กับชาวบ้านครับแต่ก็เป็นเรื่องที่พิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์และถือเป็นความฉลาดของช่างปั้นที่ทำให้พระพุทธรูปสามารถหันพระพักมองตามเราไปได้ทุกที่แต่นอกจากนี้ครับวัดอุดมมงคลหรือวัดหลวงพ่ออุตมะ2จังหวัดฉะเชิงเทรายังมีอีกหนึ่งความน่าทึ่งนั่นก็คือหลวงพ่อโสธรองค์ใหญ่สานด้วยไม้ไผ่ซึ่งเป็นงานพุทธศิลป์เพียงองค์เดียวในประเทศไทย
10: หลวงพ่อโสธรองค์นี้นั้นรู้ไหมโยมว่ามาจากไหนเนี่ยหลวงพ่อองค์น
1: ี้ไม่รู้เลยครับ
10: สานมาจากจังหวัดเชียงราย
1: มาจากเชียงราย
10: ใช่แล้ว
1: คือสานมา
10: สานที่เชียงรายแล้วก็ขนมาที่ฉะเชิงเทราทางเหนือเขาเรียกว่าหลวงพ่ออินสานสานคือการสานสามัคคีเพราะหนึ่งเส้นนั้นต้องใช้มือเหลาไม้ไผ่หมด
1: เหลาทีละเส้นเป็นเส้นเล็กๆ
10: แล้วโยมคิดดูในกี่หมื่นเส้นเน
1: ี่
10: ย
1: มันน่าจะเป็นหมื่นเป็นแสนเส้น
10: ใช่นั้นเรื่องของความสามัคคีและถ้าเป็นความเชื่อนั้นเขาบอกพระสารคือไปสารต่อเราทำอะไรต้องทำให้สำเร็จเสร็จถ้าทำไม่เสร็จแล้วดีไหมโยม
1: ไม่ดีครับ
10: ไม่ดีใช่นั่นการสารคือต้องสารต่อให้เสร็จ

0: ทำไม่เสร็จนี่จึงเป็นที่มาของหลวงพ่อพระสารเลื่อมไม้ไผ่อยู่ได้อีกเป็น100ปี
1: เป็น100ปีเลยเหรอครับ
0: 100ปีใช่ไหมโยม
2: นอกจากนี้ยังมีประติมากรรมยิ่งใหญ่อีกมากมายเช่นรูปปั้นหลวงพ่ออุตมะพระราหูพระอินทร์ประทับช้างนะครับพระอุโบสถรูปเรือและบ่อพระอุปคุฎที่คน

0: เรื่องทึ่งช่วงหน้าอาชีพนี้ก็มีด้วยรับจ้างจับจิ้งจกบริการประทับใจใกล้ไกลจับให้ถึงที
1: ่ถ่ายไปที่คอของตุ๊กแกครับ
2: เฮ้ย
0: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์

0: ช้อปปิ้งที่พูดเลยว่าอยู่กับเรามาอย่างยาวนานค่ะกับรังนกบอลแบกนะคะเป็นสูตรออริจินอลสูตรขายดีของเราเลยวันนี้รังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติจากบอลแบกมาแบบนี้พูดเลยว่าคัดสรรคุณภาพและโปรโมชั่นพิเศษมาให้ซึ่งวันนี้เราอยู่กับคุณโอ๊ตตัวแทนจากทางแบรนด์สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะ
2: ที่จะได้มาครับดังนั้นถ้ามาทั้งทีต้องเป็นเซตใหญ่เซตคุ้มเซตพิเศษจริงๆสำหรับท่านผู้ชมแล้วก็ลูกค้าโอช้อปปิ้งครับ
3: นี่และสำหรับวันนี้ค่ะโปรโมชั่นพิเศษที่เอามาฝากแฟนๆรังนกนะคะ1แพ็คมี6ขวดวันนี้ซื้อ4แพ็ครับเพิ่มฟรี3แพ็คทั้งหมดนี้คือ7แพ็ครวมทั้งหมดคือ42ขวดในราคาพิเศษ 1,590 บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านค่ะยังไงนะคะรีบโทรมาแล้วคว้าโปรโมชั่นนี้ให้ทันเพราะว่ามีแค่90เซตเท่านั้นค่ะ
0: ถ้าพูดถึงรังนกนะคะคุณผู้ชมขาก็จะนึกถึงบอลแบกแล้วถ้าพูดถึงบอลแบกนะคะก็จะเป็นรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติแบบนี
3: ้บริษัทไก่ดำหากิจจำกัดผู้ผลิตบอลแบกนี่แหละคัดสรรใส่ใจในการคัดเลือกรังนกจากถ้ำธรรมชาตินะคะในฤดูกาลนึงเนี่ยปีนึงเก็บได้3ครั้งเขาจะเลือกฤดูกาลที่เหมาะสมนี่แหละนำมานะคะทำรังนกให้คุณได้ดื่มกัน
0: ใช่แล้วเรียกได้ว่าคัดสรรมาให้อย่างดีนึกถึงบอลแบกนะคะคุณผู้ชมขาราคาดีขนาดนี้พูดเลยว่าให้ปริมาณรังนกแบบเต็มคอขวดเหมือนเดิมคุณภาพเน้นๆเหมือนเดิมที่เห็นคุณเนี่ยนะอันนี้คือเนื้อรังนกทั้งนั้นเลยคือให้เยอะมากเลยค่ะคุณโอ๊ต
2: ใช่ครับเพราะว่าของเราเนี่ยสูตรของบอลแบกยังไงต้องเป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติ 1.4% และโรงงานเราก็มีมาตรฐานการผลิตครับตั้งแต่การเก็บมาครับการทำความสะอาดด้วยคนอย่างนี้ครับหรือบรรจุด้วยเครื่องจักรอย่างเงี้ยครับมีใบรับรองครบอย.ฮาลาล HACCP ครับหรือ ISO 22000แบบนี้ครับดังนั้นเนี่ยเราเป็นโรงงานผลิตอาหารอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีมาตรฐานการันตีพวกนี้อยู่แล้ว
3: ความใส่ใจเขามีซีลแรกอันนี้นะเป็นพลาสติกเอาออกก่อนจ้ะนี่เสียงป๊อกแห่งความสดใหม่ทุกครั้งที่นกมีความสุขทุกครั้งเลยนะเวลาที่ได้เปิดบอลแบกให้ทุกคนได้เห็นกัน12ปีที่ผ่านมาที่เราอยู่กับโอช้อปปิ้งที่ได้ตักเนื้อรังนกให้ทุกคนได้เห็นนี่คือความใส่ใจจริงๆนะคุณโอ๊ต
2: ใช่ครับแล้วเป็นที่เห็นเนี่ยครับเป็นเนื้อรังนกถ้ำทั้งหมดเลยนะที่ว่าทุกท่านได้ทานเข้าไปเพราะว่าเราตั้งใจครับเราเลือกสรรครับแล้วเราก็ทำออกมาให้รสชาติดีที่สุดถูกปากคนมากที่สุดและน้ำตาลกรวดหวานไม่มากแล้วก็ทานง่ายทานได้ทุกเพศทุกวัยใช่ครับ
0: โปรโมชั่นเนี้ยมีมาน้อยจริงๆ
3: จ้ะ
0: เห็นมาก
3: ยังไงจะมา
0: อร่อยลองชิมให้คุณผู้ชมดูนี่เป็นตัวแทนเลยนะคุณผู้ชม
2: เพราะว่าเราฆ่าเชื้อด้วยความร้อนครับเหมือนกับบรรจุสุญญากาศว่างั้นเถอะเราเลยป๊อกๆแบบนี้แหละทำให้เก็บได้นาน2ปีโดยที่ไม่ต้องแช่ตู้เย็น
3: ที่เขาเรียกว่าระบบแกสเตอริล
2: าใช่ไหมคะถูกต้องบางท่านอาจจะคิดไงว่าซื้อไปอุ้ย40กว่าขวดไว้ที่ไหนต้องแช่ตู้เย็นหมดเลยไหมไม่ต้องแช่ไว้ข้างนอกได้ครับแล้วค่อยแบ่งแช่ตู้เย็นแบบไม่เสีย
0: ทานไป2รอบนะคะยังเหลือครึ่งขวดอยู่เลยอ่ะ
2: ใช่
0: คือถ้าเป็นบอลแบกนะทานเฉยๆไม่ใช่กินเลยนะต้องเคี้ยวมันมีความกรุบกรุบกรุบแล้วแบบชุ่มฉ่ำมากเลยอ่ะ
3: จริงและอยากให้ดูนะคุณผู้ชมขานี่คือเกรดเนื้อรังนกคุณภาพที่บอลแบกหรือว่าบริษัทไก่ดำหากิจจำกัดใส่ใจมาทุกขวดที่คุณโอ๊ตบอกว่าทางบริษัทเนี้ยคัดเลือกจริง
0: ๆวันนี้มาในราคาพิเศษขวดละ38บาทดูอยู่วันนี้นะคะคุณผู้ชมขา7แพ็คนะ42ขวดราคาจ่ายที่หน้าบ้าน 1,590 บาทเท่านั้น
3: ราคาดีขนาดนี้แต่ย้ำว่าสินค้ามีจำนวนจำกัด90เซตเท่านั้นรีบโทรมาค่ะแล้วคว้าโปรโมชั่นนี้ให้ทันเดี๋ยวโอช้อปปิ้งไปส่งให้ที่หน้าบ้านไม่มีค่าจะส่งค่ะ
4: ไม่หวานมากเนื้อเยอะค่ะที่นี่เนื้อเยอะมากหวานแบบ

0: ปานกลาง
1: ไม่ได้หวานแบบแหลมมากอะไรเงี้ย
2: เข้มข้นค่ะแล้วก็ราคาไม่แพงค่ะ
3: รสชาติกำลังพอดีไม่บาดคอ
4: เนื้อนุ่มนะคะแล้วก็หวานกำลังดีค่ะ
5: กินได้ง่ายดีค่ะเนื้อเยอะค่ะเนื้อเยอะจริงๆค
6: ่
5: ะ
6: เนื้อเยอะมากครับกรอบกรอบ
7: อร่อยค่ะชอบค่ะ
5: หวานกำลังดีค่ะก็ถ้าแช่เย็นด้วยรสชาติกลมกล่อม
8: ไม่หวานมากเนื้อเยอะอร่อย
9: รอโปรโมชั่นนี้แต่อย่างนึงอยากให้รู้ทุกครั้งลูกนกบอกเสมอจากพ่อจ๋าแม่จ๋าว่ารังนกแท้อุ่นยังไงก็ไม่ละลาย
10: อ
9: ีกหนึ่งเมนูที่หลายคนบอกว่าเอาไปทั้งหมดเนี้ย42ขวด
10: ทำอะไร
9: เอาไปทานอะไรดีช่วงนี้อากาศเริ่มฝนตกบ่อย
10: ไม่ว่าเราจะทานอะไร
9: หนาว
10: เนี่ยขนม
9: รังนกแล้วก็ใส่ท็อปไปเลยยายจ๋าบางทีตาบอกว่าตาแบบกินข้าวไม่ค่อยอร่อยไม่ค่อยเจริญอาหาร
10: เสริมด้วย
9: สูตรลูกนกเติมด้วยจ้ะลงไปในบัวลอยน้ำขิงกลายเป็นรังนกบัวลอยน้ำขิงจ้ะแล้วก
10: ็ร้อนๆแบบนี้อร่อยชุ่มคอเติมสิ่งดีดีงามไหมคะ
9: ชื่นมากแล้วรู้สึกเลยนะว่าแบบมันลื่นคอ
10: เนี่ยถ้าเป็นบอลแบกต้องได้เคี้ยวกรุบกรุบและก็คือถ้าเป็นสายวัยรุ่นวัยรุ่นวัยใจอย่างเราเราทานเย็นคุณผู้ชมค่ะเราไปสั่งบางทีเราก็อยากกินเย็นแหละเราก็เป็นแบบน้ำขิงทรงเครื่องแบบนี
9: ้
10: เราก
9: ็
10: เติมคุณประโยชน์ได้เหมือนกันฟีลว่าถ้าเป็นมะเหมี่ยวนะ
9: ก็
10: แทนที่จะกินชานมไข่มุกเน
9: า
10: ะกินเป็นอย่างนี้ได้เคี้ยวกรุบกรุบ
9: อยากและอยากให้ฉันเห็นเธอกินชานมไข่มุกนะ
10: นานๆทีไงแม่ขออนุญาตนะขออนุญาตนะทางนี้นะ
9: แล้วอะไร
10: อุ้ยน่ากินมาก
9: มันเพิ่มคุณประโยชน์เพราะว่านกรู้เลยว่าหลายคนเนี่ยตาใสยายจ๋าบางทีอ่ะเราจะรู้สึกว่าเรากินอะไรจะจืดจืดไงไม่เคยเจริญอาหารหลายๆครั้งรู้สึกว่าตื่นมาตอนเช้าจะทานอะไร
10: ทานสิ่งดีๆแบบนี้คุณผู้ชมขาทานได้ทุกคนนะคะทานได้แบบทุกเพศทุกวัยเลยพี่น้องชาวมุสลิมก็สามารถทานได้เพราะว่ามีฮาลาลด้วย
11: การทานรังนกเนี่ยเมื่อก่อนอาจจะเป็นผู้ป่วยผู้สูงอายุค่อยทานใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเราต้องเปลี่ยนความคิดรังนกเนี่ยเราทานได้ทุกเพศทุกวัยเลยครับเด็กก็ทานได้ผู้ใหญ่ก็ทานได้ดังนั้นเนี่ยเราไม่ต้องรอป่วยเราทานได้เลยรังนก
9: เดี๋ยวนี้เนี่ยนะเราจะหาของขวัญของฝากบางทีเศรษฐกิจแบบนี้คุณหนูเราคิดแล้วคิดอีกแต่พอเรามาเจอบนแบกแบบเนี้ย
10: มันดีต่อใจมากเลยนะ
9: 4 แพ็คเนี้ยเต็มตะกร้าแล้วอ่ะที่เราได้ไปทั้งหมดคือ7 แพ็คใช่ไหมยังเหลืออีก3 แพ็คเก็บไว้ทานเองก็ได้หรือว่าเอาไปทำบุญก็ได้
10: เนี่ยไปจัดเซตนะคะถวายสังฆทาน
9: คิดดูนะแบ่งเป็นขวดอ่ะใส่บาตรถวายพระทุกวันได้อานิสงส์นะจริง
10: ๆใช่แล้วและวันนี้มาในราคาขวดละ38 บาทเท่านั้นราคาดีมากๆแล้วเป็นรังนกแท้นะคะจากถ้ำธรรมชาติบอลแบกของแท้แน่นอนวันนี้นะคะทั้งหมด7 แพ็ค42ขวดไม่ต้องจ่ายถึง 3,000 จ่ายแค่ 1,590 บาทส่งฟรีค่ะ
9: แต่ว่าจำกัดแค่90เซตเท่านั้นรีบโทรมาแล้วคว้าโปรโมชั่นนี้ให้ทันนะคะขอไปถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินค่ะ
10: วันแบกเครื่องดื่มรังนกสูตรออริจินอลสูตรนี้มาทุกครั้งขายดีทุกครั้งและก็ปริมาณเนื้อรังนกเนี่ยให้เยอะๆฉ่ำๆแบบนี้เลย
5: ใครที่รักในการใส่ใจตัวเองสามารถรับประทานได้เป็นของว่างก็ดีเรารู้อยู่แล้วว่าคุณประโยชน์ของรังนกนั้นมีอะไร
10: ถ้าคุณผู้ชมนึกถึงรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาตินะคะก็ต้องนึกถึงบอลแบกเท่านั้นเลย
11: ใช่ครับเพราะว่ารังนกของเราทุกสูตรทุกไซส์ต้องบอกแบบนี้ว่ามาจากรังนกถ้ำจากประเทศไทยทั้งหมดก็บอกนี้ซึ่งโดยปกติแล้วครับต่างชาติเขารู้อยู่แล้วรังนกถ้ำจากประเทศไทยติดอันดับต้นๆของโลกอยู่แล้ว
10: ใช่
11: ดังนั้นเนี่ยครับโอกาสน้อยมากที่ว่าคนไทยเองจะได้ทานแต่ว่าครั้งนี้บอลแบกใส่มาทุกขวดทุกไซส์เป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติทั้งหมดเลยครับ
9: ถ้าจะซื้อเครื่องดื่มรังนกบอลแบกต้องซื้อกับโอช้อปปิ้งเท่านั้นเพราะเราคัดสรรคุณภาพดีๆมาให้เราได้ทานกัน
10: ใช่แล้วแล้ววันนี้นะคะได้ทานของอร่อยด้วยนะคะได้ทานของดีด้วยมาตรฐานการผลิตมาตรฐานโรงงานมั่นใจได้ค่ะไม่ว่าจะเป็น GMP HACCP หรือแม้กระทั่งเครื่องหมายฮาลาลคุณผู้ชมฉะนั้น1ขวดที่ไปถึงคุณลูกค้าเนี่ยอุ่นใจมั่นใจได้แน่นอนค่ะ
9: กับเกรดรังนกคุณภาพที่อยู่ที่มือแม่นกแบบนี้ที่ทางคุณโอ๊ตบอกว่าบริษัทไก่ดำหากิจจำกัดตลอด40กว่าปีนี้คัดสรรตั้งใจนำคุณภาพรังนกแบบนี้เนี่ยมาให้คนไทยได้ทานกัน
11: ใช่ครับถ้าสมมุติว่าอันไหนมันไม่ผ่านมาตรฐานเนี่ยเราไม่ทำมาให้ท่านผู้ชมแน่นอน
9: โอ้ต้องขอบคุณมากจริงๆว่า12ปีที่ผ่านมาที่อยู่กับโอช้อปปิ้งเนี่ยตั้งใจนำรังนกมาให้แบบว่าลูกค้าได้ทานกันตลอด
11: ใช่ครับแล้วเราก็อยากให้ทุกท่านได้ลองรสชาติของรังนกที่แท้จริงเป็นแบบไหนแบบไหนยังไงบอลแบกก็เลยทำออกมาเป็นสูตรแบบนี้ขึ้นมาให้ทุกคนได้สามารถซื้อไปทานได้ง่ายๆแบบนี้

0: ครับผม
1: นี่คือสูตรออริจินอลของวอนแบกค่ะสูตรขายดีสูตรยอดนิยมมาในราคา1ขวดตกแล้วเนี่ย38บาทเท่านั้นทั้งเซตนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะ7แพ็ค42ขวดไม่ต้องจ่ายหลายตังค์จ่ายแค่1590

0: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์
1: ภายในเมืองโบราณจังหวัดสมุทรปราการมีสถาปัตยกรรมต่างๆที่สวยงามส่วนหนึ่งมาจากการถ่ายแบบจากสถานที่จริงบางแห่งก็เป็นการผาติกรรมเคลื่อนย้ายของจริงมาไว้ณที่แห่งนี้หรือบางแห่งก็เป็นการรังสรรค์ขึ้นมาใหม่จากจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ทำให้เมืองโบราณแห่งนี้เป็นสถานที่รวบรวมสถาปัตยกรรมที่สวยงามและทรงคุณค่ามากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยครับ
2: คุณเจ๊ครับข้างหลังผมนี้มีชื่อว่าอะไรครับ
3: อ๋อตรงนี้นะคะก็คือวิหารวัดเชียงของจังหวัดเชียงราย
2: และนี่คืออีกหนึ่งจุดครับที่ผมอยากจะพาคุณผู้ชมมาดูนะฮะเพราะว่าสถานที่ตรงนี้เนี่ยเขาใช้การผาติกรรมครับก็คือการยกทั้งหมดนี้เลยใช่ไหมฮะก็คือโครงสร้างอาคารทั้งหลังนะฮะจากเชียงรายมาตั้งไว้ที่นี่ครับจังหวัดสมุทรปราการนะฮะภายในเมืองโบราณนะครับ
3: ก่อนอื่นนะคะก็ขออนุญาตเล่าเรื่องนิดนึงคุณเล็กวิริยพันธ์นะคะท่านก็เดินทางไปพบเจอมาด้วยเล็งเห็นว่าตัวอาคารเหล่านี้มีลักษณะชำรุดแล้วนะคะก็เกิดความเสียดายก็เลยขออนุญาตนะทางวัดนะคะรื้อถอนหรือผ่าติกรรมตรงนี้นะคะมาซึ่งโครงสร้างด้านในนะคะของวิหารเนี่ยจะเป็นการสร้างในลักษณะที่เป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านในละแวกนั้นก็คือการสลักริ่มเข้าเดือยแทนนะคะไม่ใช้ตะปูในการตอกจึงทำให้เวลาที่เรารื้อถอนหรือผาติกรรมมาเนี่ยจึงรื้อมาง่าย

0: ไม่น่าเชื่อว่านี่เป็นฝีมือมนุษย์นะฮะไม่คิดว่ามนุษย์จะสามารถทำเรื่องแบบนี้ได้คือย้ายผาติกรรมนะฮะมาทั้งโครงสร้างเลยมาตั้งอยู่ตรงนี้นะฮะสภาพก็ยังสวยงามและดูแข็งแรงด้วยนะครับคุณผู้ชมซึ่งภายในนะครับก็เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปนะฮะองค์ประธานนะครับผมเห็นไหมฮะว่าอย่างที่คุณแจ็คบอกก็คือไม่มีการใช้ตะปูสักชิ้นเลยนะฮะนี่ก็เลยเป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับที่ทำให้สามารถผาติกรรมได้นะฮะอันนี้คือเป็นไม้
1: ใช่ค่ะที่ตอกเสียบลงไปเพื่อที่จะเกาะเป็นหลังคา
0: ไม่ให้ไม้เนี่ยสไลด์ลงมาใช่ไหมฮะก็คือไม่มีการตอกตะปูหรือว่าเชื่อมด้วยกาวหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะเนี่ยฮะใช้ไม้กลัดเอาทั้งนั้นเลยนะฮะ

0: ุณเจคครับอย่าบอกนะครับว่าอาคารหลังนี้เนี่ยสิ่งปลูกสร้างตรงนี้นี่คือผาติกรรมมาหรอครับเนี่ย
1: ใช่ค่ะ
0: สวยงามมากอ่ะคือถ้าเรามองไปเราก็จะเห็นเหมือนกับเป็นบ้านทรงไทยที่แบบสวยงามอลังการแล้วก็วิจิตรมีรายละเอียดที่แบบเยอะมากรายละเอียดเยอะขนาดนี้ไม่คิดว่าจะผาติกรรมได้นะฮะสิ่งปลูกสร้างสถาปัตยกรรมที่อยู่ด้านหลังเรานี้คืออะไรครับ
1: ค่ะก็ตรงนี้นะคะก็คือมีชื่อว่าวัดจองคำนะคะเป็นตัวอาคารที่ผาติกรรมรื้อถอนมาจากที่อำเภองาวนะจังหวัดลำปางนี่เอง
0: ลำปางครับผม
1: ซึ่งตัวรูปแบบของอาคารตรงนี้นะคะก็เป็นในลักษณะของศิลปะแบบไทยใหญ่นะคะซึ่งการใช้งานตรงนี้นะคะก็คือจะมีความโดดเด่นนะก็คือจะมีทั้งพื้นที่ที่เรียกว่าพุทธาวาสแล้วก็พื้นที่สังฆาวาสนะคะที่อยู่รวมกันด้านในของตัวอาคารนะคะ
0: สำหรับตรงนี้เนี่ยวัดจองคำขั้นตอนการผาติกรรมเป็นยังไงบ้างครับ
1: พอรื้อถอนมาปลูกสร้างตรงนี้ก็มีการสร้างหรือเสริมในส่วนของไม้อันใหม่เข้าไปเพราะว่าตอนที่รื้อมาเนี่ยมันชำรุดเกินไปนะมันชำรุดมากก็ศึกษารูปแบบที่มันชำรุดเนี่ยก็เอามาสร้างเป็นองค์ประกอบใหม่ด้านในแล้วก็บวกกับของเดิมที่มีอยู่นะคะ
0: สถาปัตยกรรมที่เมืองโบราณแห่งนี้เนี่ยสิ่งปลูกสร้างมีความสวยสดงดงามวิจิตรมากนะฮะคือเรียกได้ว่าเหมือนต้นฉบับแท้ๆเลยเพราะอะไรครับ
1: ที่ทางเมืองโบราณเนี่ยเราก็มีช่างที่มีความชำนิชำนาญนะคะในการที่จะรังสรรค์งานตรงนี้ออกมานะคะก็จะมีทั้งในลักษณะของช่างแกะนะคะที่จะแกะลวดลายต่างๆนะคะออกมาช่างปั้น

0: นะคะก็คืองานปูนปั้นที่อยู่ด้านใน
1: อ๋อมีหน้าไม่ว่าจะเป็นการถ่ายแบบหรือว่าการผาติกรรมนะฮะก็ล้วนแล้วแต่มีความวิจิตรสวยสดงดงามราวกับต้นฉบับเลยครับผม

0: ำหรับตรงนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่นะคะพื้นที่เปิดใหม่นะของเมืองโบราณนะคะมีชื่อว่าพุทธวาสแห่งอนัตตจักรวาล นะคะ
1: ไม่ใช่วัดใช่ไหมครับเนี่ย
0: ไม่ใช่วัดค่ะเป็นพุทธพิพิธภัณฑ์นะคะ
1: โอ้แต่รังสรรค์ออกมาได้ยังกับเป็นแบบสถานที่มีอยู่จริงๆเลยนะครับเนี่ย
0: ก็คือเป็นการรวบรวมนะคะทั้งในลักษณะของศิลปะนะคะโดยเฉพาะศิลปะของอยุธยาที่ถือได้ว่าเป็นยุครุ่งเรืองนะคะที่ผสมผสานกับในลักษณะของความศรัทธานะคะที่ท่านผู้สร้างเนี่ยได้สร้างนะขึ้นมานะคะถวายแด่พระพุทธเจ้านี่เองนะคะ

0: นี้ไม่รู้จะพูดอะไรเลยคือผิดคาดมากครับคุณผู้ชมตอนแรกไม่คิดว่าเข้ามาแล้วจะเห็นภาพแบบนี้นะฮะอย่างที่ผมและคุณผู้ชมเห็นตอนนี้เนี่ยเราจะได้เห็นมีพระพุทธรูปนะครับวางเรียงรายเต็มไปหมดเลยแต่ไม่ใช่แค่นั้นนะครับผมสังเกตบริเวณกำแพงโดยรอบเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นพระพุทธรูปเช่นเดียวกันใช่ไหมครับ
1: สำหรับด้านในนะคะที่เราได้เข้ามาเยี่ยมชมกันนะคะก็คือเป็นพุทธพิพิธภัณฑ์นะคะก็จะมีทั้งองค์อดีตนะคะที่ได้เคยมาจุตินะคะประสูติเป็นพระอรหันต์เป็นพระพุทธเจ้านะคะแล้วก็จะมีอีกองค์นะคะก็คือองค์ฝังห้องด้านนู้นเพราะว่าเป็นองค์อนาคตนะคะที่อยู่ในตามพุทธทํานายหรือตามลักษณะคัมภีร์ที่ได้มีการกล่าวเอาไว้นะคะ
0: พุทธพิพิธภัณฑ์แต่ให้ความรู้สึกได้อย่างสงบและสามารถมานั่งปฏิบัติธรรมได้อย่างนี้นะฮะและที่สำคัญนะครับก็เป็นพื้นที่ใหม่ล่าสุดด้วยนะครับสวยทั้งด้านนอกและด้านในนะครับแอร์ก็เย็นแถมไม่เสียค่าบริการใดๆนะครับคุณผู้ชมท่านใดที่มาเมืองโบราณแห่งนี้นะครับก็อย่าลืมแวะมาที่พุทธาวาสแห่งอนัตตจักรวาล

0: โหเต็มอิ่มมากเลยก็ต้องขอขอบคุณคุณเจคมากนะครับที่พาเราเที่ยวชมเมืองโบราณแห่งนี้นะครับรวมไปถึงมอบความรู้ต่างๆมากมายให้กับเราครับขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ตอนนี้ครับผมมีเรื่องราวน่าทึ่งเกี่ยวกับอาชีพหนึ่งครับเป็นอาชีพแปลกๆที่ไม่คิดว่าจะนำมาทำเป็นอาชีพได้แล้วก็ไม่คิดว่ามีคนเขาทำกันด้วยนะครับเป็นอาชีพที่เกี่ยวกับสัตว์ชนิดหนึ่งซึ่งเราเองเนี่ยก็สามารถพบเห็นได้ทุกวันนะฮะแต่ก็ไม่คิดว่าเจ้าสัตว์ชนิดนี้เนี่ยจะสามารถนำมาสร้างรายได้ได้นะฮะอาชีพนี้เนี่ยเขาต้องทำยังไงและเขาต้องทำอะไรบ้างวันนี้พี่นิกกี้จะพาเราไปชมกันครับ
2: โอ้โหนึกว่านายแบบแหมตอนนี้นะครับนิกกี้อยู่กับผู้พิทักษ์และรักษาความสงบชื่ออะไรกันบ้างครับ
3: ผมชื่อน็อฟครับ
4: น็อฟ
5: คร
4: ับ
5: สวัสดีครับผมชื่อจู้ครับ
2: พร้อมกับอุปกรณ์ของเขาครับผมนี่คืออะไรครับถามจริง
3: ที่จับตุ๊กแกครับที่จับตุ๊กแกครับ
2: ฮะ
6: โตพ่อคุณที่ว่าเป็นผู้พิทักษ์รักษาความสงบที่แท้ก็รับจ้างจับตุ๊กแกแล้วว่าแต่อาชีพนี้มันมีอยู่จริงบนโลกเลยหรอครับเนี่ยสัตว์ที่ได้ชื่อว่าน่ารังเกียจของหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นกิ้งจกตุ๊กแกแมลงสาบสามตัวเต็งที่ใครเห็นเป็นต้องร้องยี่โดยเฉพาะโอ้ตุ๊กแกตัวลายพอยตาโตๆนี่แกจะก้าวเท้าผ่านตัวมันผมยังไม่กล้าเลยครับโดยเจ้าของไอเดียบันเจิดก็คือ2หนุ่มหล่อครับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย A-BAC เพียงแค่เรายกหูปุ๊บแม่หน่วยบริการจับจิ้งจกตุ๊กแกก็มาปั๊บ
3: สวัสดีครับจิ้งจก A-BAC ครับ
1: มันมีตุ๊กแกตัวใหญ่อะค่ะน่ากลัวมากค่ะอยู่ในห้อง
2: ผวาไม่อยู่กับมันมานานเนี่ยผวาไหม
1: กลัวก็ผวาอยู่ค่ะ

0: มันตัวใหญ่อยู
1: ่มันก็ต้องพึ่งวีรบุรุษคนนี้ครับไปเข้าไป
2: พี่ต้องเข้าด้วยสิ
1: พี่พี่เข้าเลยโอเคไปตรงไหนไปได้ป่ะครับ
3: ห้องแรกเป็นหอพักที่มีของเยอะครับและมีซอกมุมสภาพแบบนี้เป็นที่โปรดปรานนักเชียวครับแหมของบรรดาแขกที่เราแทบจะไม่อยากมองหน้าซึ่งจับยากสุดเห็นจะเป็นตุ๊กแกตัวใหญ่ที่จับไม่ง่ายเลยครับ
1: ตัวใหญ่มากยังไงวิธีการจับครับ
4: ก็เราก็จะใช้อุปกรณ์ตัวนี้แหละครับก็จะทำเป็นบ่วงไว
2: ้แล้วก็
4: ใส่ไปที่คอของตุ๊กแกครับ

0: ึ่งเคยเห็นนะไปแล้วฟีลเหมือนจระเข้ตัวเล็กๆแล้วเสียงกัดมันน่าลมมันฟักฟักฟัก
1: ครับผมเดี๋ยวต้องเทียบ
0: ยากหน่อยนะครับตัวนี้ตัวมันใหญ่มากแล้วมันดื้อมาก
2: อะไรฮะ
0: โอ้ยไปเร็ว
3: ตุ๊กแกอาจจะวิ่งสวนออกมาได
0: ้เฮ้ยเฮ้ยเสียงมันฟ่อเหมือนงูเลยว่ะเสียงมันฟ่อเหมือนงูเลยว่ะ
1: เราก็จะจับปกติเราก็จะบ่วงล็อกเขาไว้อย่างเงี้ยแหละครับพอเสร็จปุ๊บเราก็จะคายปมแล้วเราก็เอาเขาออกมาครับแต่นี้ก็ต้องระวังเขากัดครับเพราะปากเขามีเชื้อโรคเยอะ
0: แล้วหลังจากที่เราจับเสร็จแล้วเนี่ยเราจะเอาเขาไปไว้ที่ไหนก่อนในขั้นตอนเบื้องต้น
4: ก็จะเป็นขวดแบบนี้ครับจับได้ทั้งตุ๊กแกจิ้งจกเลยเพราะว่าถ้าเราใส่เข้าไปเนี่ยแล้วก็ปิดไว้อย่างนี้คือเขาจะปีนออกไม่ได
3: ้ครับ
2: โหยากมากเนี่ยไม่ใช่ง่ายนะ
1: ถ้าเป็นจิ้งจกก็ง่ายๆครับแต่ถ้าอันนี้ก็ต้องระวังเวลาเขาจะกัดเหมือนกันเพราะเขาสามารถพลิกตัวกลับมากัดเราได้ครับ
2: นี่ฮะ
1: อย่างเมื่อกี้ครับกัดเราได้ครับ
2: นี่ฮะ
1: อย่างเมื่อกี้ครับหันกลับมาจะกัดเราอย่างเงี้ยครับแต่เราก็ต้องระวังครับ
0: เคยไหมแบบจ้างไปจับไกลๆอ่ะที่ไม่ใช่บางนา
1: ก็มีครับเป็นนอกพื้นที่แล้วก็ออกไปจับให้อย่างตรงบางพลัดอย่างเงี้ยครับแล้วก็เพิ่งไปจับมาก็จับมาทั้งลังเลย
0: เห็นว่าบางคนเขายอมจ่ายค่ารถ 1,000 2,000
5: ใช่ครับ
0: แลกกับจับตุ๊กแก60บาท
1: บางคนเขากลัวมากเขาก็จะมาจับให้หน่อยเท่าไหร่เขาก็ยอมจ่ายอะไรเงี้ยครับเวลาเราไปทำให้ลูกค้าเนี่ยเราทำเสร็จเราก็จะป้องกันให้ลูกค้าด้วยครับก็คือดูว่าซอกซอยตรงไหนที่พวกจิ้งจกตุ๊กแกและพวกนี้เขาหลบเข้าไปได้เราก็จะปิดให้ครับแล้วก็ป้องกันไม่ให้มันกลับเข้ามาอีก
0: เรียบร้อยสบายใจได้โล่งใจไหมครับ
6: โล่งใจมากเลยค่ะ

0: ป้าพี่ดีกว่าพี่หาอะไรอยู่พี่
1: เปล่าทำความสะอาด
0: ตอนนึกว่าหาอะไรเห็นจับๆอ่ะขี้จิ้งจก
1: ใช่มันชอบอยู่ตามเนี้ยมันชอบมาขี้ป้าก็เช็ดเหนื่อยไง
0: ครับ
1: ทำแล้วก็ต้องเช็ดอีก
0: เดี๋ยววันนี้เรามีผู้พิทักษ์มาจัดการให้2คนไปเชิญครับผม
2: แค่จิ้งจกตัวเล็กๆก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ครับเพราะไม่มีใครกล้าจับทำให้มันแพร่พันธุ์มากมายโดยเฉพาะจิ้งจกที่มักจะซ่อนอยู่ตามชั้นวางหนังสือพม่านะครับแหมซอกเล็กๆซอกน้อยแต่ไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนก็ไม่พ้นมือของ2หนุ่มเราไปได้
3: อันนี้เจอแล้วครับพี
0: ่ไหนครับมีตัวใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยอันนี้
1: ได้แล้วนั่นไง
0: ไหน
1: นั่น
0: เอาแล้วนี่นะฮะโอ้ไปแล้วไวๆมากโอ้โห
3: มันจะจับแค่นี้ครับก็ใช้มือเปล่าจับได้เลย

0: ยังมีสัตว์อื่นๆทั้งกบตั๊กแตนงูหรือสารพัดสัตว์แปลกก็ไปบริการจับให้ได้นะครับสำหรับค่าบริการนี่แมลงสาบแมลงมุมนี่20บาทจิ้งจก30บาทตุ๊กแก60บาทส่วนใครอยากจะให้ไปจับไปไกลจากเอแบกก็เพิ่มค่าเดินทางหรือค่าน้ำมันนะครับแม่เราก็ยินดีให้บริการครับ
1: ผมเชื่อนะครับว่าทำอาชีพนี้เนี่ยน้องเขาไม่ได้แบบหวังรวยหวังอย่างเดียวก็คือความสุขนะใช่ไหมครับ
2: สุขของลูกค้าด้วยครับ
1: ให้คนที่มีความทุกข์เขาได้หายทุกข์ไปกับการที่เราเนี่ยไปช่วยจับจิ้งจกหรือว่าตุ๊กแกกับสิ่งที่เขากลัวถือว่าเป็นอาชีพที่น่าขึ้นจริงๆนะครับกับจับจิ้งจกตุ๊กแกนะครับขอบคุณครับ
3: ขอบคุณครับ
0: เรื่องถึงช่วงหน้าที่สุดแห่งตำนานพระลอยน้ำหลวงพ่อโตวัดบางพีใหญ่ในจังหวัดสมุทรปราการ
4: หลวงพ่อโตองค์นี้เคยมีเนื้อนิ่มเหมือนคนนะฮะ
0: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด
5: ์ Max World Road Trip ซีซั่น2สัปดาห์นี้เดินทางไปกระทบไหล่ฝูงพิราบพร้อมป้อนอาหารสุดเสียว
6: โอ้โห
7: ไม่ของเลย

0: ูกลางแม่น้ำแควกับเกมไม่ทำจุดป่วน
1: ไม่เป็นไร
0: เต้น
1: มือ
2: เ
1: ป็นไรไหมเจ๊โจ๊กร้อน
2: ไหมทำไม
0: วันที่27กันยายนนี้ทางช่อง GMM 25
3: อยากพาน้ำเพชรหนีไป
1: เออรู้แล้ว
0: มาร่วมเปิดโลกแห่งความลี้ลับที่ไม่เคยถูกเล่ามาก่อนของที่หยด
4: และมาไขปริศนาความลับของนักเขียนชื่อดังว่าอะไรคือความจริงกันแน่
5: Say something
0: พร้อมหนังอีกมากมายที่เราสองคนนั้นจะมาแนะนำเพื่อช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นพร้อมกับเราสองคนในรายการ Movie Guru
4: คืนวันเสาร์ที่26กันยายนนี้เวลา 23:30 นทางช่อง GMM 25ครับ
6: ช่องวัน31ชวนคุณส่งเสียงเชียร์รวมใจส่งไทยเป็นหนึ่งกับการถ่ายทอดสดมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจีนาโกย่า2026สัปดาห์ที่1วันอังคารที่22กันยายนนี้ 11:50 นพบบัญชาทีมชาติเวียดนามปะทะทีมชาติอุซเบกิสถานและคาราเต้วันพุธที่23กันยายนนี้ 11:50 นพบมวยชายสากลและการแข่งขันฟุตบอลชายทีมชาติจีนปะทะทีมชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์วันพฤหัสบดีที่24กันยายนนี้ 11:50 นพบยกน้ำหนักชายวันศุกร์ที่25กันยายนนี้ 11:50 พบแบดมินตันและฟุตบอลชายวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ 11:50 พบสเก็ตบอร์ดแบดมินตันและปิงปองส่งเสียงเชียร์ให้ดังกึกกล้องพร้อมกันทางช่องวัน31
7: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์

เรายังคงอยู่กันที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านต้องเคยมาสักการะหลวงพ่อโตที่วัดบางพลีใหญ่ในแห่งนี้เป็นพระพุทธรูปที่มีประวัติความเป็นมายาวนานและมีชื่อเสียงโด่งดังแต่นอกจากประวัติความเป็นมาของท่านที่ท่านลอยน้ำมาแล้วเนี่ยคุณผู้ชมเคยทราบมาก่อนหรือไม่ครับว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งที่พระพุทธรูปหลวงพ่อโตองค์นี้นะครับเคยเนื้อนิ่มเหมือนคนฟังแค่นี้คุณผู้ชมหลายท่านอาจจะอยากรู้ใช่ไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันครับหลวงพ่อโตวัดบางพลีใหญ่ในหนึ่งในพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบางพลีให้ความเคารพมานานหลายร้อยปีเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยพุทธศิลป์แบบสุโขทัยทำจากสำริดลงรักปิดทองตำนานเล่าว่าพระพุทธรูปองค์นี้ได้ลอยไปตามแม่น้ำเจ้าพระยาแล้ววกกลับมาในคลองสำโรงชาวบ้านจึงพากันอาราธนาขึ้นที่ปากคลองสำโรงมาประดิษฐานอยู่ที่วัดแห่งนี้ทำให้ในอดีตชาวบ้านเรียกวัดแห่งนี้กันว่าวัดหลวงพ่อโตหรือวัดใหญ่มีเหตุปาฏิหาริย์เกิดขึ้นมากมายครับ

0: ันนี้ครับเราได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์เอกชัยชาญอินทวโนครับผู้ที่จะมาให้ข้อมูลต่างๆกับเราเกี่ยวกับหลวงพ่อโตองค์นี้ครับนมัสการครับอาจารย์
1: ครับผม
0: พระอาจารย์ครับจริงเท็จประการใดครับที่มีอยู่ครั้งหนึ่งที่หลวงพ่อโตองค์นี้เคยเนื้อนิ่มเหมือนคนครับ
1: เหตุการณ์วันนั้นเนี่ยนะครับเกิดขึ้นเพราะว่าหลวงพ่อโตเนี่ยจากโลหะสำริดเนี่ยครับที่ท่านเป็นโลหะเนี่ย
0: ครับ
1: ท่านนิ่มดุจเนื้อมนุษย์เกิดขึ้นก็คือว่าโยมคนหนึ่งที่บวชเป็นพระภิกษุในวันนั้นและช่วงเย็นเนี่ยท่านจะต้องมากราบ
0: ครับ
1: กราบหลวงพ่อโตแล้วปรากฏท่านขึ้นไปกราบเนี่ยว่าเนื้อนิ่มเหมือนเนื้อมนุษย์ก็เลยเป็นปฏิหาริย์ดังขึ้นมาจนถึงทุกวันนี้ครับ
0: พระอาจารย์เองเคยได้สัมผัสไหมฮะตอนนั้น
1: ผมไม่ได้สัมผัสครับ
0: ไม่ได้สัมผัส
1: ครับแต่ทั้งหมดเนี่ยเป็นคำบอกเล่าที่มีบันทึกเป็นหลักฐาน
0: มีปฏิหารอื่นไหมครับที่เกี่ยวกับหลวงพ่อโตองค์นี้ครับ
1: เริ่มตั้งแต่วันที่สร้างพระอุโบสถหลังนี้เลยครับ
0: ครับผม
1: หลวงพ่อโตเนี่ยด้านหลังเราเนี่ยองค์ใหญ่เนี่ยเป็นองค์จริงนะครับคือองค์นี้เลยเราหามออกไปเนี่ยพอเรานำหลวงพ่อไปปฏิสถานด้านนอกเพื่อสร้างพระอุโบสถแต่ตอนจะนำกลับเข้ามาเนี่ยประตูพระอุโบสถด้านหน้าเนี่ยกลับเล็กไป
0: ครับ
1: ทำให้ไม่สามารถนำหลวงพ่อกลับเข้ามาได้
0: ประตูอุโบสถก็คือประตู
1: หลังนี้เลยครับประตูหลังนี้
0: ปัจจุบันนี้ใช้กันอยู่
1: ปัจจุบันนี้เลยครับ
0: คือไซส์อย่างนี้เลย
1: ไซส์นี้เลยครับ
0: ที่คุณผู้ชม
1: เราไม่สามารถ
0: เข้าออกอยู่ปัจจุบัน
1: ใช่ครับเราไม่สามารถนำหลวงพ่อกลับเข้ามาได
0: ้ครับ
1: ก็เลยต้องมีการจุดธูปอธิษฐานจิตขอบารมีหลวงพ่อครับ ให้ท่านแสดงปฏิหาริย์เพื่อที่จะนำเข้ามาได
0: ้ครับ
1: หลังจากที่จุดธูปเสร็จแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่าเข้ามาได้อย่างง่ายดายเข้ามาได้อย่างง่ายดายจากที่ขนาดเข้าไม่ได
0: ้แต่ท่านองค์ขนาดนี้เลยนะ
1: คร
0: ับ
1: อันนี้ตั้งแต่ยุคก่อนที่ท่านจะแสดงปฏิหาริย์หลวงพ่อโตนิ่ม
0: เนี่ยนะกะจากสายตาเราก็ดูรู้แล้วว่าไม่น่าจะเข้ามาได้
1: เข้ามาไม่ได้แต่นี่เข้ามาได้ครับพอหลังจากนั้นปีพ.ศ.2508นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9แล้วก็อาเชื้อพระวงศ์ก็ได้เสด็จมาทอดกฐินพระราชทานที่วัดแห่งนี้ที่โบสถ์แห่งนี้อีกเหมือนกัน
0: ครับผม
1: ครับผมอันนี้ก็เป็นประวัติของหลวงพ่อโตตั้งแต่ยุคที่สร้างโบสถ์เลยจนมาถึงปีพ.ศ. 2520ถ้าเกิดปฏิหารเนื้อนิ่ม
0: ที่เนื้อนิ่ม
1: ดุจเนื้อมนุษย์ครับ
0: เพื่อความสิริมงคลผมขออนุญาตนำทองขึ้นไปติดเวรหลวงพ่อโตนะครับ
1: ครับผม
0: ครับผมมาสักการะพระอาจารย์ครับ

ไม่น่าเชื่อนะครับว่าอย่างที่พระอาจารย์ได้เล่ามาให้เราฟังนะครับว่าหลวงพ่อโตองค์นี้เคยมีเนื้อนิ่มเหมือนคนนะฮะไม่น่าเชื่อจริงๆนะครับคือตัวผมเองก็ไม่ทราบว่ามาจากอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์หรือว่าเหตุการณ์ทางธรรมชาติอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าเหตุการณ์นั้นเนี่ยไม่เคยเกิดขึ้นอีกเลยครับคุณผู้ชมแต่ไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่นะครับหลวงพ่อโตวัดบางพลีใหญ่ในแห่งนี้นะครับก็ยังเป็นที่เคารพสักการะของชาวสมุทรปราการทั่วทั้งจังหวัดครับ

0: ผู้ชมครับที่วัดบางพลีใหญ่ในแห่งนี้นะครับมีเรื่องราวน่าทึ่งที่สำคัญอีกหนึ่งเรื่องครับนั่นก็คือประเพณีประจำปีของวัดแห่งนี้นั่นเองครับประเพณีรับบัวครับผมเล่าถึงที่มาที่ไปเกี่ยวกับประเพณีรับบัวให้เราฟังหน่อยครับ
1: ครับสืบเนื่องจากที่องค์หลวงพ่อโตท่านแสดงอิทธิฤทธิ์ล่องลอยน้ำมาแล้วก็มาประดิษฐานอยู่ที่นี่ใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: ทำให้เกิดเป็นศูนย์รวมจิตใจ
0: ครับผม
1: ของบรรดาสาธุชนต่างๆบริเวณโดยรอบของวัดหลวงพ่อโตได้กราบไหว้ขอพรกันครับทีนี้พอไม่มีการถวายดอกบัวท่านก็คือเรืออยู่ไกลใช่ไหมครับก
0: ็
1: เลยต้องโยนดอกบัวลงไปและมีความเชื่อครับว่าใครที่โยนดอกบัวลงเรือแล้วเนี่ยคำอธิษฐานของดอกนั้นจะเป็น
0: จริง
1: ครับผมคือแต่ละดอกเขาจะอธิษฐานครับ
0: อยากให้พระอาจารย์เนี่ยช่วยขยายความถึงบรรยากาศในสมัยนั้นหน่อยฮะคือสมัยก่อนเนี่ยแน่นอนว่าไม่มีรถยนต์ถนนยังไม่เยอะแยะมากมายที่จะมา
1: คือลำคลองยังกว้างกว่านี้เยอะ
0: ลำคลองกว้างด้วย
1: เท่าเลยเดี๋ยวถ้าไปที่คลองอ่ะจินตนาการไปเลยประมาณ2เท่าหรือ3เท่า
0: ครับผม
1: คือกว้างมากยุคที่ยังไม่มีสิ่งก่อสร้างอะไรมากครับ
0: ซึ่งชาวบ้านแน่นอนสมัยก่อนก็จะอยู่ริมน้ำ
1: การโยนดอกบัวให้ลงเรือก็จะเป็นภาพที่แบบคึกคืนมากและดอกบัวเนี่ยจะลอยเต็มฟ้าเลยจังหวะที่เรือหลวงพ่อแล่นผ่าน
0: เยอะขนาดไหนครับพระอาจารย์สมัยก่อน
1: พอรู้วันล่วงหน้าก็ได้เตรียมตัว
0: นำ
1: จากต
0: ่
1: างประเทศไม่ได้ชาวต่างชาติก็มาโยนครับ
0: เอาล่ะเชิญชวนหน่อยดีกว่าถามว่าบรรยากาศเนี่ยที่คนโยนดอกบัวเพื่อลงมาที่เรือของหลวงพ่อโตเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับซึ่งมีแค่ที่นี่หนึ่งเดียวในโลกเท่านั้นอยากจะเชิญชวนผู้ชมครับสักครั้งหนึ่งในชีวิตมาที่วัดบางพลีใหญ่ในนะครับอย่าลืมนะครับ12ตุลาคมปีนี้ครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอนมัสการขอบคุณนะฮะพระอาจารย์มากที่มามอบความรู้ต่างๆมากมายกับเราเกี่ยวกับวัดบางพลีใหญ่ในวันนี้ครับ
1: ครับด้วยความยินดี
0: ขอบคุณครับนี่เป็นเพียงแค่บางส่วนของวัดบางพลีใหญ่ในเท่านั้นนะครับภายในวัดแห่งนี้ยังมีเรื่องราวน่าทึ่งอีกมากมายติดตามต่อช่วงหน้าครับ
2: เรื่องทึ่งช่วงหน้า
0: ที่นี่คืออะไรครับมีต้นไม้มีดอกไม้มีกลิ่นหอมๆ มีน้ำตกจำลองอีกนะครับที่นี่คือห้องน้ำครับคุณผู้ชมครับ
2: คุณปู่80ยังไหวใจยังฟิตพิชิตยอดตาลสูงแค่ไหนปีนได้ไม่มีวันไททึ่งว้าวไทยแลนด
3: ์สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นี่คือหลายๆที่ก็ยังมีฝุ่นกันเยอะอยู่นะคะบางที่ฝนตกแล้วบางที่ก็แดดออกแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยไม่งงเลยก็คือบ้านค่ะ เลอะฝุ่นบ้างเลอะฝนบ้างแดดออกบ้างกลายเป็นโคลนหนาตรงบางที่ก็กระดำกระด่างน่าขี้น่าเกียจ
3: งั้นได้เวลาทำความสะอาดแล้ว

0: ฮะวันนี้อยู่กับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบไร้สายฮะแต่นี่เป็นรุ่นใหม่อัปเกรดมาให้นะฮะ1หัวฉีดได้7แบบเลยฉะนั้นเนี่ยรับรองเลยว่าการทำความสะอาดแบบไหนทุกซอกทุกมุมรับรองเลยว่าคุณทำได้อย่างง่ายเลยที่สำคัญคือมันเป็นแบบไร้สายเนาะไร้สายก็คือว่ามันไม่ต้องง้อก๊อกไม่ต้องง้อปลั๊กแล้วนะฮะคุณมีน้ำตรงไหนคุณเอาสายยางจุ่มลงไปได้เลย
1: อุ๊ยแล้วหัวเค้าเนี่ยดูสิ
0: ใช่นี่ไง1หัวเนี่ยมันบิดแล้วก็จะเปลี่ยนรูปแบบของการทำความสะอาดได้เลยฉะนั้นไม่ต้องไปคอยหาแล้วว่าหัวนั้นอยู่ไหนหัวนี้อยู่ไหนบิ้วมาให้เลย
1: สะดวกตรงนี้ไม่ต้องต่อหัวใหม่แต่หัวก็คือแค่หมุนบิดไป
0: แล้วไม่ต้องเสียบปลั๊กเลยนะมันเป็นแบบแบตเตอรี่ฮะเป็นไร้สายฉีดยาวไปได้เลยฮะไม่ว่าจะอยู่จุดไหนและรุ่นนี้เป็นรุ่นอัปเกรดไม่ใช่แค่เรื่องหัวอย่างเดียวอัปเกรดเรื่องของความแรงมาให้ด้วยฉะนั้นแรงขนาดนี
1: ้โอ้โหลูกโป่งแตกเลยโอ้แรงมากคุณผู้ชม
0: และพอแรงแบบนี้ปุ๊บแล้วมันก็เลยฉีดได้ไกล10เมตรเลยจ
1: ้
0: าดูดิพุ่งไปไกลขนาดนี้เลย
1: โอ้โหคุณผู้ชมทั้งพุ่งแรงทั้งพุ่งไกลแล้วก็ทำงานได้7แบบโดยไม่ต้องเปลี่ยนหัวแค่เอามือหมุนเอา
0: ใช่อันนี้ตรงปลายที่เป็นสีส้มนะฮะคุณสามารถที่จะบิดเพื่อที่จะเปลี่ยนของสายน้ำมันได้
1: นี่ไง
0: จะฉีดพุ่งฉีดกระจายฉีดแบบไหนคุณแค่บิดแล้วเลือกเอาได้เลย
1: คือเราไม่ได้แค่แบบว่าล้างรถอย่างเดียวไม่ได้ล้างพื้นบ้านอย่างเดียวงานทำความสะอาดหรืองานสวนงานรดน้ำต้นไม้ก็มีเพราะฉะนั้นเราต้องการรูปแบบของน้ำหลายๆแบบโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้วุ่นวายแบบนี้มีรับประกันไหมเนี่ย
0: มีรับประกันให้ด้วยนะฮะอีก2ปีเต็มนะครับฉะนั้นใครอยากได้แล้วจัดได้เลยนี่คือเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบไร้สายซีเล็กนะฮะแต่ว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่อัปเกรดแรงขึ้นและก็มีหัวที่บิ้วมาให้ถึง7แบบอุปกรณ์ครบถ้วนแบบนี้เลยมีการรับประกันตัวมอเตอร์ให้ด้วยอีก2ปี
1: ของ
0: แถมเป็นแชมพูล้างรถถุงมือล้างรถแล้วก็แว่นกันแดดจ้า
1: โอ้ยดีมากเลยเวลาไปทำงานนอกบ้านจะได้ใส่แว่นไปด้วยกันแดดกันลมแบบนี้ทั้งหมดนี้คุณผู้ชมราคาเดิมนะคะคือ999 บาทและส่งฟรีทั่วประเทศด้วย

0: ดูหน้าตาของเขาก่อนนะคุณผู้ชมฮะรุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่คงความที่กระทัดรัดใช้งานง่ายไว้แต่ว่าแบตเตอรี่เนี่ยอัปเกรดมาให้ใหญ่ขึ้นแรงขึ้นนะมีประสิทธิภาพสูงขึ้นรวมทั้งส่วนหัวฮะที่คุณเห็นเป็นหัวสีส้มๆเนี่ยนี่ให้ดูนิดนึงว่ามันบิ้วให้เราเปลี่ยนหัวได้เปลี่ยนสายน้ำได้แบบนี้เลยง่ายขึ้นเลย
1: แค่หมุนใช่ไหม
0: ถูกต้องวิธีการนะคุณก็หมุนเลือกเอาเลยตามรูปนะฮะอันนี้เป็นแบบตรงอันนี้เป็นแบบพุ่งอันนี้เป็นแบบกระจายอันนี้เป็นแบบละอองคุณเลือกเอาเลยว่าคุณอยากได้แบบไหน
1: โอ้โหที่7คืออะไร
0: นั่นก็คือกระบอกฉีดโฟมฮะ
1: โอ้ล้างหมดได้สิ
0: อ่ะแน่นอนล้างได้แน่แต่ให้ดูอันนี้ก่อนตรงนี้นะฮะเขาก็จะเป็นสายยางเนาะด้านนึงคุณก็เสียบเข้ากับตัวปืนนะครับอีกด้านนึงปลายสายยางใส่ลงไปเขาจะมีหัวกรองให้ด้วยนะเผื่อคุณใช้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติจะได้กรองไม่ให้ฝุ่นเอ่ยใบไม้เอ่ยเข้าไปติดในเครื่องแบบนี
1: ้โอ้ยสะดวกเพราะฉะนั้นเราก็หิ้วไปแล้วก็สมมติไปล้างรถอย่างเงี้ยคันที่3คันที่4ก็หิ้วไปเลย
0: ถูกแล้วเนี่ยอัปเกรดมาให้มันแรงขนาดนี้เลยโอ้ด้านนู้นเปียกเลย
1: เนี่ยไกลด้วยอ่ะ
0: ไกลได้สูงสุดถึง10เมตรเลยนะฮะ
1: สมมติว่าล้างหลังคาสบายเลยเน
0: า
1: ะ
0: สบายมาล้างพื้นก่อนเป็นคราบโคลนที่เลอะอิดตัวหนอนฉะนั้นเราก็ปรับเป็นแบบแรงสุดแบบหัวจี
1: ้คุณผู้ชมไม่ต้องใช้ไม้กวาดไม่ต้องใช้แปรงขัดพื้นก็คือว่าจี้ไปเนี่ยฝุ่นโคลนกระจายเลยได้อิดแบบใหม่กลับมาเลยนะฮะ
0: ง่ายด้วยเร็วด้วยแล้วก็ไม่เหนื่อยด้วยมาคราบที่2ฮะปรับสักนิดนึงเป็นกระเบื้องแฟบนิดนึงฉีดเลยก็ต้องการความกระจายของสายน้ำที่จะจัดการกับคราบที่อยู่บนกระเบื้องแบบนี
1: ้แบบนี้เหมือนเวลาที่ฝนตกแล้วมันกระเด็นขึ้นมาเลยกำแพงบ้านอ่ะโอ้ต้องไปหาปรงหาแปลงหรือว่าลากสายยางกันให้วุ่นวายอันนี้ไม่ต้องเลยนะคะ
0: ถูกต้อง
1: ยิ้วน้ำถังไปแป๊บเดียวเลยอ่ะสะอาดเหมือนใหม
0: ่อ่ะอีกจุดมุ้งลวดฮะ
1: มุ้
0: งล
1: วด
0: เนี่ยก็ต้องเป็นหัวแบบกระจายหน่อย
1: เฮ้ยเนี่ยคุณผู้ชมพอเขามีหัว7แบบมาให้คุณก็ปรับเลยค่ะอยากได้น้ำเป็นฝอยเป็นฟุ้ง
0: ใช่
1: เนาะไม่ต้องออกแรงเอาแปรงมาขัดเลย
0: อ่ะอีกอย่างนึงฮะหลายคนบอกว่าก็ใช้ในเรื่องของการรดน้ำต้นไม้ด้วยฉะนั้นใช้เป็นหัวสเปรย
1: ์
0: มันก็จะทำให้ต้นไม้ของคุณดอกไม้ของคุณเนี่ยไม่หัก
1: เพราะว่าดอกไม้มันจะได้ไม่เสีย
0: อันนี
1: ้ก็ได้ทั้งงานสวนงานบ้าน
0: เนาะอันนี้สายยางมันทำไม่ได้เนาะเราเพื่อฉีดน้ำแดงนั้นสูงไปนะฮะ
1: โอ้จริงอ่ะ
0: อันเนกประสงค์แบบนี้รับรองเลยฟินแน่นอน Select เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบไร้สายฮะรุ่นนี้รุ่นใหม่อัปเกรดมาให้แรงกว่าเดิมฉีดไกลกว่าเดิมที่สำคัญหัวฉีดเป็นแบบ7 in 1ด้วยนะได้ไปครบหมดนี้เลยนะครับแล้วก็มี

0: ของแถมให้เป็นแชมพูล้างรถถุงมือทำความสะอาดรถแล้วก็แว่นกันแดดทั้งหมดนี้จ่ายแค่999บาทเท่านั้นรับประกันให้ด้วย2ปีแล้วก็ส่งฟรีทั่วประเทศอยากได้แล้วโทรได้เลยฮะเบอร์โทร02-817-9925ครับแม่ความที่เขาเป็นไร้สายนะฮะฉะนั้นเวลาเราจะทำความสะอาดไม่ว่าจะเป็นบริเวณไหนรอบๆบ้านไปแค่นี้เลยคุณมีปืนฉีดน้ำคุณเอาน้ำหิ้วไปแกลลอนหนึ่งแค่นี้พร้อมทำความสะอาด
1: แล้วสะดวกสุดๆแล้วอ่ะ
0: ถูกต้องอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นผมอยู่ระเบียงบ้านชั้น2เขาไม่ได้ต่อก๊อกไว้ให้คุณก็ฉีดได้เองเลยฮะ
1: กิน
0: ตัวนอนฉีดเลย
1: ค่ะแล้วก็แรงด้วยนะคะคุณผู้ชม
0: เนี่ยคุณก็หลักจริงๆแล้วเอาน้ำแบบที่แบบหลายคนก็มีบ่อปลาที่บ้านเนาะไหนจะเปลี่ยนน้ำในตู้ปลาแล้วบ่อปลาแล้วคุณก็เอาน้ำเนี้ยมาล้างทำความสะอาดก็ได้
1: ก็คือจุ่มลงไปในบ่ออย่างเงี้ยหรอ
0: ได้หมด
1: สะดวกเพราะมันมีหัวกรองอยู่แล้วเนาะ
0: แล้วมันเปลี่ยนหัวได้ไงคุณก็บิดเปลี่ยนฟับอย่างงี้แล้วก็ล้างเป็นกระเบื้องอย่างงี้ได้เลย
1: แต่บิดหัวเปลี่ยนหัวไป7แบบยังไงก็ตามไม่ต้องกลัวว่าน้ำจะไม่แรงเพราะว่ารุ่นนี้อัปเกรดมาให้แล้วน้ำแรงกว่าเดิมอีก
0: ถูกต้องคุณก็ฉีดล้างทำความสะอาดไปฮะอย่างกระเบื้องเนี่ยหรือว่าบางทีก็เป็นเหล็กดัดบางทีก็เป็นคอมเพรสเซอร์แอร์
1: อันนี้
0: อะไรที
1: ่
0: ม
1: ัน
0: เป็นตาตาลางๆอย่างเงี้ยล้างทำความสะอาดแบบมือไม่เลอะนะอย่าเอามือไปจับมันนะและหลายคนจะรดน้ำบริเวณชั้น2หรือว่าชั้น3คุณก็ลากไปแค่นี้นะฮะเอาไปแค่นี้แล้วคุณก็ฉีดรดน้ำแบบนี้ได้เลย
1: ค่ะได้น้ำฝอยน้ำที่ทำให้เหมาะกับต้นไม้ไม่ทำให้ใบเสียไม่ทำให้ดอกเสียหายแบบนี
0: ้
1: ค
0: ือ
1: มันมีหัวมาให้7แบบเนี่ยเพราะว่าคุณผู้ชมจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนให้วุ่นวายแค่บิดเอาสะดวกมาก
0: แล้วอีกหัวนึงมันเป็นหัวสำหรับการเอาไปล้างใต้ท้องรถ
1: ยังไง
0: นี่ไงเมื่อกี้ฉันออกไปทำให้ดูมาแล้ว
1: ไปลองล้างมาโอ้แบบนี้คุยคุณผู้ชมคือปกติมันก็จะต้องพุ่งตรงใช่ไหมคะ
0: ใช่อ
1: ันนี้มันพุ่งแต่ว่ามันงัดขึ้น
0: อ่
1: ะ
0: ใช่บางทีมันลึกไงเราไม่สามารถที่จะคุณก็ยื่นเอาตัวปืนเนี่ยเข้าไปใต้ท้องรถ
1: เขาคิดมาให้อ่ะ
0: ใช่อีกอย่างนึงก็คือกระบอกฉีดโฟมฮะเวลาเปลี่ยนต้องทำยังไงตรงนี้หัวนี้คุณสามารถที่จะดันเข้าไปบิดแล้วก็ดึงออกมาแบบนี้ได
1: ้อ๋อถอดออกมาเลย
0: แล้วก็มีตัวกระบอกฉีดโฟมเนาะคุณล้างรถก็แถมให้คุณก็ใส่เข้าไปแบบนี้ฮะแล้วก็บิ
1: ด
0: แค่นี้เลย
1: ง่ายมากพ่อแม็ก
0: นี่ก็จะเป็นโฟมอย่างนี้นะ
1: พี่คือขอไปล้างบ้านด้วยได้ไหมบางทีหลังครัวก็มีแบบคราบเหนียวๆอ่ะ
0: ถูกต้อง
1: โอ้ไม่ได้ล้างรถได้อย่างเดียวนะเนี่ย
0: อ
1: ้
0: าวถ้ามันเหนียวนะ
1: ค
0: ุณก็ใช้แชมพูสำหรับการทำความสะอาดนี่แหละฉีดไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยฉีดน้ำล้างซ้ำไปอีกทีนึงก็ได
1: ้โอ้มืออ่ะไม่ต้องเลอะอะไรเลยทุกอย่างไม่ผ่านการใช้มือเลยนะคุณผู้ชม
0: และย้ำว่าทุกอย่างที่ทำให้ดูนะฮ
1: ะ
0: รวมทั้งแชมพูล้างรถนะฮะในเซ็ตเราก็แถมให้ด้วยฉะนั้นถ้าอยากได้ทั้งหมดนี้นะต้องรีบโทรตอนนี้ได้เลยที่สำคัญส่งฟรีแล้วก็รับประกันตัวมอเตอร์ให้ด้วยอีก2ปีจ้า
1: โทรมาค่ะ

0: ชมฮะแรงขึ้นแบบนี้แถมยังอเนกประสงค์อีกต่างหากฉะนั้นรับรองเลยว่าคุณแม่บ้านชอบแน่ไม่ว่าจะฉีดพื้นคราบหนักคราบเบายังไงหรือว่าจะล้างมุ้งลวดล้างกรงหมากรงแมวหรือว่าจะรดน้ำต้นไม้เรียกว่าอันเดียวเอาอยู่แน่นอน
1: ใช่แล้วก็สะดวกตรงที่ไม่ต้องต่อปลั๊กเสียให้มันวุ่นวายหรืองานสวนก็ได้คุณผู้ชมไม่ใช้ไฟฟ้าไม่เปลืองไฟ
0: ถูกต้องอ่ะจัดไปได้เลยฮะอุปกรณ์ทุกอย่างที่เราโชว์ในรายการนะฮะแถมให้หมดเลยเนี่ยจะเป็นครบเซตแบบนี้เลยเนาะสายยงสายยางมีให้เรียบร้อยน
1: ะ
0: กระบอกฉีดโฟมมีให้แบบนี้ของแถมฮะมีแชมพูสำหรับล้างรถรวมทั้งมีถุงมือล้างรถด้วย
1: มาพร้อมเลย
0: ฉีดโฟมเสร็จแล้วก็ถุงมือลูบๆซะหน่อย
1: มาดู
0: รวมทั้งถ้าเกิดคุณทำงานกลางแดดเป็นเวลานานๆเดี๋ยวเราแถมแว่นกันแดดให้ด้วย
1: เป็นเซตที่รับรองว่าถูกใจทั้งพ่อบ้านทั้งแม่บ้านและงานอีกตั้ง2ปีเต็ม
0: และทั้งหมดนี้จ่ายแค่999บาทเท่านั้นนะฮะใครอยากได้แล้วตอนนี้ต้องรีบโทรตอนนี้นะฮะที่สำคัญส่งฟรีถึงหน้าบ้านทั่วประเทศไทยอยากได้แล้วโทรมาได้เลยครับเบอร์โทรอยู่ข้างล่างแล้วจ้า
1: วันนี้หมดเวลาแล้วเรา2คนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์

0: อีกหนึ่งความน่าทึ่งของวัดบางพลีใหญ่ในนะครับก็คือบริเวณนี้ที่ผมอยู่ตอนนี้นั่นแหละครับบรรยากาศร่มรื่นนะฮะมีแอร์เย็นๆมีพัดลมด้านบนมีต้นไม้มีดอกไม้มีกลิ่นหอมๆ มีน้ำตกจำลองอีกนะครับโอ้โหเห็นแล้วก็อยากถ่ายรูปจริงๆเนี่ยมองไปมีผู้คนเนี่ยมาถ่ายรูปเซลฟี่กันใหญ่เลยเอาล่ะคุณผู้ชมลองเดาดูสิครับว่าที่นี่คืออะไรครับห้องรับรองไม่ใช่นะครับสวนหย่อมกลางวัดก็ยังไม่ใช่อีกครับคุณผู้ชมที่นี่คือห้องน้ำครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับป้าครับนี่เจ้าของห้องหรูแรงนี้นะฮะป้าเป็นคนทำความสะอาดห้องน้ำนี้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ทำไมห้องน้ำถึงต้องหรูหราขนาดนี้ครับป้าครับ
1: คือทางวัดก็คือต้องการให้คนที่มาทำบุญแล้วก็มาเข้าห้องน้ำนะคะคือจะได้มาปลดปล่อยแล้วก็มาถ่ายรูปมาปล่อยหนักมาอะไรนะคะ
0: คือปลดปล่อย
1: ใช่
0: แล้วมาถ่ายรูปใช่มีคนเข้าใจผิดไหมมาถึงปุ๊บไม่รู้ว่าเป็นห้องน้ำแบบเดินเข้ามางงเอ๊ะแปะทองที่ไหนครับป้าอะไร
1: บางคนก็บอกว่านี่ห้องน้ำเหรอครับใช่ค่ะก็บอกว่านี
0: ้เหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: ผลตอบรับเป็นไงคนมาเข้าห้องน้ำที่นี
1: ่ก็โอเคค่ะ
0: เขาชอบไหม
1: ชอบค่ะ
0: ชอบแบบชอบอะไรชอบอะไรเป็นพิเศษไหม
1: อันดับแรกก็คือบรรยากาศ
0: ครับ
1: ใช่ค่ะแล้วก็ห้องน้ำมาก็
0: มีแอร์เย็นๆนะมีวัดที่ไหนมีห้องน้ำมีแอร์เย็นๆอย่างนี้บ้างใช่ไหมป้า
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วส่วนตัวป้าเองเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างที่ได้ดูแลในส่วนของตรงนี้ดูแลในส่วนของห้องน้ำไฮเทคตรงนี้ครับ
1: ตรงนี้เหรอคะคือมีความสุขนะคะที่ได้หนึ่งช่วยวัดนะคะแล้วก็เวลาคนมาเขาก็มีความสุขการได้คำชมแล้วรู้สึกดีใจค่ะ
0: ครับผม
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นนี่เราก็อยากกันนั้นเลยนะฮะเรามาเดี๋ยวผมไปปลดหนักนะฮะปล่อยหนักอย่างที่ป้าบอกนะจะได้สบาย
1: ๆค่ะมันจะเป็นระบบสัมผัสนะคะ
0: เป็นระบบสัมผัสด้วยเหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: นี่ป้ามาสอนผมเลยดีกว่าน
1: ี่อันนี้มันจะเป็นระบบสัมผัสนะคะเมื่อเสร็จภารกิจนะคะคือใช้ฝ่ามือวางตรงนี้นะคะมันจะมีไฟแดงขึ้นระหว่างมือเหนือไฟแดงนิดนึงนะคะมันจะทำงานนะคะ
0: เขียนนี่น้ำมาแล้วนะ
1: เดี๋ยวเอามือวางค่ะมือวางข้างบนเหนือไฟแดงขึ้นนะคะเดี๋ยววางไว้ก่อนจนกว่าน้ำจะไหลนะคะวิธีใช้ง่ายๆนะคะ
0: มาถึงทั้งทีอ่ะก็ต้องลองใช้บริการสักหน่อยนะสบายคุณผู้ชมเข้าห้องน้ำเสร็จมานั่งสบายๆตรงนี้ต่อนะฮะอยากจะขอเชิญชวนคุณผู้ชมนะฮะถ้ามาที่วัดบางพลีใหญ่ในนะครับไหว้พระเสร็จอย่าเพิ่งรีบกลับบ้านนะครับมาแวะเข้าห้องน้ำกันก่อนได้นะครับมาลองมาเข้าดูบรรยากาศห้องน้ำที่สวยงามขนาดนี้ก็ขอเรียนเชิญแล้วกันนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมอยากจะพาคุณผู้ชมไปชมกับอีกหนึ่งเรื่องทึ่งครับเป็นเรื่องราวน่าทึ่งเกี่ยวกับความเก่งกาจและความแข็งแรงของคุณปู่ท่านนึงครับที่คนหนุ่มๆอย่างผมเนี่ยต้องยอมสู้พกให้จริงๆ จากใจเลยนะครับจะน่าทึ่งขนาดไหนพี่นาวจะพาเราไปชมความสามารถของคุณปู่ท่านนี้กันครับที่จังหวัดสิงห์บุรีครับ

0: ู้ชมครับที่เห็นผมพยายามปีนอยู่นี่นะครับคือต้นตาลนั่นเองนะฮะวัดจากสายตาตรงนี้นะครับความสูงน่าจะประมาณตึก 4-5 ชั้นเลยทีเดียวนะครับนี่ขนาดผมอายุน้อยๆนะยังปีนไม่ได้เลยนะฮะได้ข่าวมาว่าที่นี่เนี่ยเขามีคุณปู่คนนึงครับอายุ80ปีแล้วแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเขายังแข็งแรงกว่าหนุ่มๆแบบผมอีกนะฮะไปปีนต่อปู่ครับปู่คุณแดงครับอยู่ไหมครับคุณแดงฮะ
1: อยู่บนต้นตาลนู่น
0: ผมต้องไปหาเขาตรงนั้นใช่ไหม
1: จ้า
0: โอเคครับ
2: คนนี้แหละครับปู่แนวที่ชาวบ้านทุกคนบอกตรงกันว่าถึงแกจะอายุ80แล้วแต่ยังแข็งแรงสามารถปีนขึ้นต้นตาลถึงสูงไปเก็บตาลลงมาได้และที่สำคัญแกปีนอย่างนี้เป็นประจำจนหนุ่มๆแถวนี้มีอายเลยทีเดียวครับ
0: เห็นปู่แนวปีนอย่างนี้ทุกวันไหมฮะ
3: ทุกวันครับประมาณ3โมงแกจะมาขึ้นทุกวันนะครับ
0: เป็นไงครับลีลาในการปีนของแก
3: สุดยอดครับ
0: ดูมากี่ปีแล้วครับ
4: ตั้งแต่ผมรุ่นๆแล้ว
0: ตอนนี้ยังปีนอยู
4: ่
0: ถ้าให้คุณพี่ไปปีนนี่ปีนได้ไหมฮะ
3: ไม่ได้แล้วครับ
0: คุณปู่ครับเดี๋ยวมาทดสอบความแข็งแรงของคุณปู่หน่อยดีกว่านะนี่ครับอุป